0: เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
1: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
0: อย่าบอกนะว่าแม
1: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: กลับมาตามคำเรียกร้อง

0: กภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
1: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง 9M Court หมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่ Thinking Radio ทุกวันเสาร์ 4:00 น.
2: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Goทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
3: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศ์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น. ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
6: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
7: เพียวเครื่องกรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
8: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
9: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7:00 น.โดยประมาณไปจนถึง8:30 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากทุกท่านกันค่ะกับเช้าวันนี้นะคะเช้าวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569นะคะวันนี้คุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าติดตามกันเช่นเคยค่ะต้อนรับคุณวิเชษฐ์กลับสู่ไทยแลนด์ประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
10: สวัสดีครับคุณอรวรรณสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฝ่ายครับ
9: นี่ต้องถามก่อนเลยว่าสภาพการที่บ้านประจีนเป็นยังไงบ้างท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหลายท่านเป็นห่วงแทน
10: ผมยังไม่ได้กลับไปที่ประจีนตอนนี้อยู่กรุงเทพนะเพ
9: ิ่
10: งกลับไปต่างประเทศแต่ว่าก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่ากลับมาถึงที่บ้านกรุงเทพแล้วจะเป็นยังไงปรากฏว่าคุณรวรรณนี่เล่าให้ฟังได้เลยนะด้านผมเข้ามาในหมู่บ้านผมจอดรถไว้ที่สนามบินอยู่หลายวัน 5-6 วันนะกลับไปหมู่บ้านเนี่ยปรากฏว่าโอ้ น้ำด้านหน้าหมู่บ้านนะเริ่มแห้งแล้วแต่พอถึงสะพานที่สองในเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่มากเลยนะที่ตั้งอยู่อันนี้เป็นเรื่องของในหมู่บ้านจัดการกันเองออกทุนกันเองคุณรวันนะโอ้โหน้ำก็เริ่มแห้งแล้วล่ะตรงสะพานที่หนึ่งสะพานที่น้ำท่วมเยอะพอเข้ามาข้างในสะพานที่สองเจอเครื่องสูบน้ำอีกสองเครื่องคุณรวันสูบกันอย่างได้ยินเสียงตลอดเลยก็เลยทำให้หน้าบ้านผมตอนนี้ที่กรุงเทพมันแห้งแต่หลังบ้านเนี่ยยังมีน้ำอยู่นะยังเห็นน้ำอยู่นะแล้วก็ด้านท้ายของหมู่บ้านเนี่ยน้ำยังสูงอยู่ก็เลยคิดว่าอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องราวของกทมที่เขาบริหารจัดการน้ำหลักระวันว่าคือยังไม่เปิดประตูน้ำคลองแสนแสบเพราะว่าเดี๋ยวจะเจอการประชุมใหญ่ใช่ไหมประชุมใหญ่ของทาง IMF นะ World Bank เนี่ยที่กรุงเทพที่เราหยุดราชการเนี่ยแล้วกลัวน้ำเหนือมันจะเข้ากรุงเทพนะก็เลยทำให้ท้ายหมู่บ้านที่ผมอยู่เนี่ยนะคุณรอนน้ำยังท่วมอยู่นะแต่ที่หน้าบ้านผมเนี่ยแห้งแล้วแต่หลังบ้านยังมีน้ำอยู่อันนี้คือกรุงเทพนะส่วนที่ปราจีนบุรีนั้นไม่มีปัญหาแล้วผมกลับมาก่อนที่จะไปต่างประเทศเนี่ยก็ปรากฏว่าน้ำที่ฝายก็เต็มหมดละแล้วก็หลายจุดที่เคยท่วมอยู่โอเคละแต่ว่าจุดสำคัญรอนที่หลายวันแล้วเป็นครึ่งเดือนแล้วที่ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยววันนี้จะลองไปเช็คดูนะก็คือถนนสาย304ที่วิ่งระหว่างพนมสารคามมาบางคลาจะเชิงเซาอ่ะที่น้ำมันยังเยอะเหมือนทะเลอยู่สองฝั่งเอาข้ามเส้นทางที่ก่อสร้างใหม่ EC เนี่ยนะซึ่งชอการช่างเป็นผู้ก่อสร้างเนี่ยนะน้ำมันข้ามอยู่เมื่อ 4-5 วันที่แล้วยังข้ามอยู่ตรงนั้นอยู่ลึกอยู่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยลดลงหรือยังนะเพราะว่าที่แถวนครนายกแถวปราจีนบุรีแถวจะเชิงเซาเนี่ยหลายคนก็บ่นนะบอกว่าน้ำยังมีเยอะอยู่ก็เข้าใจสภาพกรุงเทพหลายพื้นที่น้ำแห้งแล้วแต่ฝั่งตะวันออกนี่ยังมีน้ำนะครับนะเจอคนฝั่งทนก็ปีนี้ฝั่งทนไม่สบายมากเลยนะน้ำไม่ท่วมเลยแต่คนฝั่งกรุงเทพฝั่งตะวันออกนี่นะยังแช่น้ำอยู่เนี่ยเข้ามาในหมู่บ้านรถยังจอดอยู่บนสะพานอยู่เลยก็มีกระวันอันนี้ก็คือความจริงที่เกิดขึ้นนะ
9: แต่ว่าน้ำไม่เข้าในบ้านเนาะไม่มีในบ้านใช่ไหมคะนะคะก็เอาเป็นว่ากลับมานึกว่าสถานการณ์จะน้ำแห้งนะคะปรากฏยังมีเครื่องสูบน้ำ
10: ต้อนรับ
9: มีเครื่องสูบน้ำต้อนรับนะคะแล้วก็กลายว่าตอนนี้หลายหมู่บ้านในกรุงเทพมหานครเขาก็เกิดกลไกชุมชนเข้มแข็งขึ้นมานะคือมีการบริหารจัดการภายในกันเองนะคะเกิดระบบในการป้องกันพื้นที่อาศัยของตัวเองมีการลงขันระดมความช่วยเหลือกันก็ดีนะเอาอีกแง่หนึ่งนะไม่ใช่กรณีที่น้ำท่วมนะขออภัยเดี๋ยวคนจะตกใจเพราะดิฉันก็ไม่ได้เห็นด้วยกับเรื่องของการจัดการด้วยรูปแบบนี้หรอกเราก็มีความรู้สึกว่ายังไงภาครัฐต้องเป็นฝ่ายที่ช่วยเหลือให้ทั่วถึงแต่ก็บางทีด้วยขนาดความกว้างใหญ่ของพื้นที่เนาะแล้วที่พูดคำว่าก็ดีเนี่ยหมายถึงว่าปกติบางหมู่บ้านเนี่ยเขาต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปทำงานนะไม่รู้จักกันอันนี้ก็รับสภาพว่าในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เลยอ่ะเป็นแบบนี้ไม่เหมือนชุมชนหรือหมู่บ้านต่างจังหวัดนะคะที่เขาอยู่แล้วก็รู้จักกันมาเลยตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะคะพ่อแม่ลูกหลานใครเป็นอะไรยังไงรู้จักกันหมดแต่คนกรุงเทพเนี่ยถามว่าบ้านที่อยู่ติดกันขนาดข้างกัน

0: นะได้เครื่องสูบน้ำกันมาหรือไปตามได้มาจากไหนไปจ้างใครมาก็ช่วยกันลงขันจ่ายค่าน้ำมันกันอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าคนเราพอมันได้ร่วมทุกข์กันอ่ะไม่ใช่ต่อจากนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นกลไกแห่งความกลมเกลียวนะคะลดความขัดแย้งนะคะกันไปได้นะคะได้รู้จักกันคืออันนี้ก็เป็นมุมดีๆนิดนึงนะที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นอานิสงส์แต่แน่นอนความเดือดร้อนทั้งหลายเนี่ยสาหัสแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเอาใจช่วยเลยนครนายกเอาใจช่วยเชิงเซานะคะซึ่งเพิ่งมาเป็นข่าวทีๆหน่อยเนี่ยช่วงเอา 2-3 วันหลังเนี่ยคุณวิเชษเพราะจริงๆก็กำน้ำมันหนักเนาะแต่ถูกพูดถึงไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่ามาถูกสกิดสกาวเอาตอนที่คุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีที่ไปมีเหตุว่าเอ๊ะทำไมกู้ภัยที่เขาเป็นขาประจำอยู่ในพื้นที่เขามาโพสต์ถึงแบบไม่โอเคกันแต่ดิฉันก็ไม่เล่าแล้วเพราะว่าบางดราม่าบางอันถ้ามันพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นทะเลาะทุ่มเถียงกันแบบเราก็ไม่ได้ไปลงลึกมากมายเนาะก็เอาข่าวความเดือดร้อนหลักๆใหญ่ๆมาพูดกันก่อนแต่ว่าตอนนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้รู้ว่าเออฉะเชิงเทรามีปัญหาเยอะนะถ้าไม่เกิดเหตุคุณบุ๋มบอกว่าโอ้จะไปช่วยแล้วทำไมโดนกู้ภัยขาใหญ่ที่ฉะเชิงเทราเขาพูดจาไม่ดีใส่เนาะก็เป็นอย่างนั้นไปก็เลยทำให้รู้ว่าโอ้ฉะเชิงเทรายังเยอะอยู่นะประจีนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยตอนนี้ดังสุดเลยคุณวิเชษหลังจากมีการหลังจากมีการย้ายในอำเภอบ้านสร้าง
1: ใช
0: ่โอ้ก็เลยกลายเป็นว่ามันก็เลยเป็นเรื่องราวที่มันทับซ้อนขึ้นมาในเรื่องของประเด็นความช่วยเหลือต่างๆนานานะแล้วก็พอกลับมากรุงเทพอีกก็มีประเด็นน้ำล้อมไปไหนไม่ได้เนี่ยนะคะโอ้โหแต่คุณจะได้คุณต้อง7วันอย่างเงี้ย7วันไปเนี่ยโอ้โหแล้วนึกถึงตอนที่เขาเดือดร้อนช่วงที่เขาไม่มีน้ำไม่มีไฟข้าวไม่มีใครออกไปซื้อกินได้เนี่ยโอ้โหคุณจะต้องให้แสนสาหัสขนาดนั้นมันสามารถมีเกณฑ์การพิจารณาอย่างไรได้ไหมเข้าใจทุกฝ่ายเลยเนาะมันก็เกิดการตัดพ้อต่อว่าภาครัฐเนี่ยไปตามๆกันคือเอาเป็นว่าตั้งแต่มีเหตุข่าวน้ำท่วมมาเนี่ยยังไม่เห็นการชมเชยไปที่ใครเลยเอางี้ดีกว่าคุณวิเชษคือมันจะมีเกิดการชมเมื่อวานพอดีก็คุณวีรศักดิ์จากรายการแทนคุณวิเชษกันดิฉันเนี่ยที่พูดกันเยอะหน่อยก็คือเรื่องของบอกตั้งแต่มีเหตุน้ำท่วมมาแล้วก็เพิ่งเห็นปรากฏการณ์ชาวบ้านออกมาปกป้องข้าราชการที่ถูกย้ายอ่ะก็บอกเป็นกรณีศึกษาเลยแต่ก็ยังดราม่าไม่จบเนาะก็กลายเป็นว่าในมุมของผู้บังคับบัญชามองแบบนึงเอาพูดง่ายเป็นสายคอนเทนต์ไปไหนต้องถ่ายตลอดทางฝั่งในอำเภอซึ่งตอนแรกก็ถูกตำหนิอย่างรุนแรงจากใครโอ้โหจากระดับนายกรัฐมนตรีนะชนิดที่ว่าแบบโอ้โหถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งที่เคยถูกตำหนิอย่างแรงออกสื่อแล้วเป็นสาธารณะขนาดนี้ดิฉันว่าต้องให้เป็นท่านนายอำเภอเศรษฐวุฒินะแต่มันก็แปลกอีกตอนแรกเอาเขาไปประจำอยู่ที่โรงเรียนในอำเภอเมื่อวานเนี่ยก็เกิดคนก็ฮาอีกถ้าตำหนิกันขนาดนั้นผู้บังคับบัญชาอดีตผู้ว่าที่เป็นคนลงนามย้ายรักษาการผู้ว่าก็ตำหนิรัฐมนตรีช่วยมหาไทยก็ตำหนิหมดเลยแต่ขอโทษไม่ได้ให้อยู่ประจำที่โรงเรียนแหนมเพอแล้วย้ายไปอยู่ลพบุรี
1: ใช่
0: ย้ายผู้ว่าเศรษฐวุฒิไปอยู่ลพบุรีปรากฏว่าที่ฉันขำมากเลยเมื่อวานนี้มีเพจอะไรไม่รู้เกี่ยวกับลพบุรีบอกโอ้โหยินดีต้อนรับในอำเภอเศรษฐวุฒิคนลพบุรีดีใจมากได้คนมีฝีมือมาในพื้นที่อำเภอลำสนธิคุณเชษดูสิมันน้ำก็เยอะดราม่าก็แยะนะตอนนี้คุณวิเชษไม่อยู่หลายวันเนี่ยดูสิอัปเดตข่าวแทบไม่ทันเลยประเทศไทยบางอย่างไม่เปลี่ยนแต่บางอย่างก็ดูเปลี่ยนไปไกลเหลือเกินแต่ก่อนที่บอกว่าจะเข้าบ้านไปดูว่าเห็นแต่เครื่องสูบน้ำเดี๋ยวถามก่อนสถานการณ์บรรยากาศที่สุวรรณภูมิเป็นยังไงบ้างคะเท่าที่สายตาเห็นเป็นยังไงบ้าง
1: ผมไม่ได้ขับมาที่สุวรรณภูมิ
0: ก่อนไปดอนเมืองเหรอคะ
1: กับดอนเมืองไปดอนเมือง
0: ไปดูกับสุวรรณภูมิ
1: แต่ก็เห็นบรรยากาศคล้ายสุวรรณภูมิอยู่บ้างเหมือนกันตรงที่ว่าแต่สุวรรณภูมิเยอะกว่าเพราะว่ามีตำรวจไปดูความเรียบร้อยต่างๆเตรียมพร้อมรับทางผู้ว่าแบงค์ชาติแล้วก็ไอเอ็มเอฟเยอะแต่ที่ดอนเมืองก็มีนะผมเห็นมีตำรวจและเจ้าหน้าที่เดิน
0: ตรวจ
1: ต
0: าแสดงว่าจะมีผู้ที่เดินทางมาร่วมประชุมที่หน้าบางส่วนเขาก็คงจะใช้ทั้งสองสนามบินเน
1: า
0: ะทั้งที่ดอนเมืองและสุวรรณภูมิ โอ้ก็เลยบอกว่า

0: แม่นะในเรื่องของความดราม่านี่มันมากมายมากมายซะจริงๆนะคะไม่หวาดไม่ไหวเลยช่วงคุณวิเชษไม่อยู่หลายวันนะแล้วกลับมาบางเรื่องก็ยังคงอยู่บางเรื่องก็เพิ่มความเข้มข้นขึ้นด้วยเช้าวันนี้เลยถามคุณวิเชษก่อนคุณวิเชษอยากจะไปสนใจเรื่องไหนอยากตรวจสอบเรื่องไหนก่อนเชิญก่อนเลยนะคะ
1: ก็อย่างนี้คือเราพูดถึงเรื่องน้ำท่วมมาตลอดนะแล้วเราก็แวะไปเรื่องน้ำมันมาตลอดแต่ว่ามีที่ผมคิดว่าอยากจะพูดถึงอยู่สักหน่อยหนึ่งตรงที่ว่าการที่เมื่อวานอย่างเงี้ยคุณระวันอันนี้การนี้เดี๋ยวเรากลับมาน้ำท่วมอีกทีแต่ว่าเรื่องน้ำมันก็เป็นเรื่องที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของชีวิตประจำวันของท่านผู้ชมผู้ฟังนะเพราะว่าเมื่อวานนี้คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.เนี่ยก็มีการแจ้งผลการประชุมว่าที่ประชุมมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันนะทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรยูเอส E20 B20 นะแล้วก็ E85 เนี่ยมีผลเช้าวันนี้ผมกลับมาตอนนี้ผมไม่ได้ดูข่าวไงคุณระวันผมก็กลับเข้าบ้านเลยนะผมมาเห็นข่าวอ้อตายแล้วโอ้แม่น่าจะแวะเติมน้ำมันสักหน่อยอย่างเงี้ยนะปรากฏว่าก็โอเคไม่เป็นไรเข้าบ้านมาแล้วเพราะอยากจะออกไปอีกนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เลยทำให้ราคาน้ำมันนะคุณระวันต้องบอกว่าสูงเลยล่ะนะเบนซินนี่ตอนนี้นะ 50.43 บาทต่อลิตรแต่50อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับนานๆเราจะได้เห็นด้วยฮะแล้วก็ในส่วนของแก๊สโซล95 41.44 บาทต่อลิตร E20 35.69 E85 31.63แก๊สโซล91นี่ 41.07 เนี่ยดีเซล B7 นี่ 42.94 B20 37.19 นะมีผลเมื่อเช้าวันนี้ก็อ้างสายเขตอย่างเงี้ยกุรอนอันนี้จุดนี้เป็นจุดที่อยากจะพูดถึงคือสายเขตที่ราคาน้ำมันมันแพงขึ้นเพราะว่าราคาน้ำมันในตลาดสิงคโปร์เนี่ยสูงขึ้นเมื่อวันที่8ตุลาเนี่ยไม่ต่ำกว่า177เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเป็นตัวเลขที่สูงมากกุรอนส่วนน้ำมันเบนซินเนี่ยนะก็พุ่งสูงขึ้นเหมือนกันบาร์เรลละเกือบ156เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลที่ผมพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าการที่น้ำมันมันขึ้นขนาดนี้มันมีผลต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงวันละประมาณ363ล้านบาทนะวันหนึ่งเนี่ย363ล้านลองคิดดูแล้วกันเนี่ยมันมีผลกระทบไปเยอะจะทำยังไงเพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นต้องปรับอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรองรับผลกระทบนะราคาน้ำมันแล้วก็เรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตลาดโลกเนี่ยนะครับทีนี้โมเดลที่สภาพัฒน์ก็วิเคราะห์เอาไว้ในคุณอรวรรณเป็นการวิเคราะห์แบบจำลองกรณีน้ำมันพุ่งสูงเป็นซินเนี่ยนะครับไปแต่ระดับ156เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลจะทำให้ GDP เนี่ยขยายตัวลดลงมาอยู่ที่ 1.8% นะจากระดับที่ควรจะโตมากกว่านี้และหากสถานการณ์ยืดเยื้อไปราคามันสูงแบบนี้แน่นอนมันจะมีผลต่อเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยเชิงเทคนิคนี่หรืออัตราน้ำมันนะถ้ามีแนวโน้มที่จะสูงแบบนี้มันจะมีผลต่อการเงินเฟ้อทั่วไปที่อาจจะทะลุนะเป้าหมายด้านเสถียรภาพที่ 3% เนื่องจากราคาน้ำมันนั้นมีน้ำหนักสูงมากต่ออัตราเงินเฟ้อนะฮะแล้วก็แน่นอนไทยก็จะเผชิญครับภาวะการขาดดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างหนักส่งผลกระทบต่อค่าเงินบาทที่จะอ่อนค่าลงหลังจากนี้นะถ้าสมมติว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันยังยืนอยู่ที่ตัวเลขที่ผมว่าที่สิงคโปร์แบบนี้ในกรวันแน่นอนนะค่าเงินบาทหลังจากนี้เราต้องติดตามดูนะครับมันจะอ่อนค่าลงไปทดสอบระดับ 34-35 บาทนะต่อ US ดอลลาร์นะครับเช่นเดียวกันกรณีกับน้ำมันดีเซลที่มันแตะ177 US ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนี่ยสภาพัฒน์บอกว่าทุกการปรับขึ้นของน้ำมันดีเซลในประเทศ1บาทจะส่งผลต่อ GDP ของไทยลดลงประมาณ 0.02% และทำให้ตัวเลขเงินเฟ้อทะลุกรอบ 3% ขึ้นไปนะและมีผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจนะที่จะมีความเสี่ยงต่อการถดถอยรุนแรง GDP อาจจะต้องหันลดลงมาอีกนะฮะอยู่ที่ 1.3% เราก็เลยคาดแบบนี้กันพอเห็นตัวเลขนี้แล้วครับและสภาพัฒน์ก็มีการจำลองตัวเลขโมเดลทางเศรษฐกิจแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะก็คาดหวังว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็จะไม่มีอะไรที่รุนแรงหรือว่าขยายผลขยายตัวอีกและขณะเดียวกันราคาน้ำมันในตลาดโลกรวมทั้งราคาน้ำมันตลาดสิงคโปร์ที่เราอ้างอิงเนี่ยตัวเลขมันจะลงนะเราก็ไม่ได้เห็นตัวเลข1ประมาณ177หรือ160กว่าขึ้นไปมานานแล้วแต่นี่มันกลับมาอยู่แถวนี้อีกมันมีผลต่อเรื่องเศรษฐกิจนะทำกลางสายการน้ำท่วมบ้านเรารัฐบาลก็มีโจทย์ใหม่เรื่องราคาน้ำมันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
0: ค่ะจากเรื่องน้ำมันขอตัดสลับมาดูเรื่องของ น้ำฝนกันต่อนะคุณวิเชษเพราะว่าก็ยังต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นช่วงเข้าสู่ช่วงที่มีการคาดหมายเรื่องของฝนล่วงหน้าว่าจะเริ่มหนักขึ้นอีกรอบหนึ่งนะคะตั้งแต่ปลายอาทิตย์นี้นะคะก็คือยาวไปจนถึงประมาณวันที่13นะปรากฏว่าอัปเดตกันนะคะสำหรับเช้านี้ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีคำเตือนไว้บอกว่านะคะให้เช็คพื้นที่ฝนนะคะเพราะว่า2วันนี้หลายพื้นที่ของไทยมีโอกาสเจอฝนหนักถึงหนักมากค่ะวันที่10กันนะคะวันเสาร์เนี่ยกรมอุตุบอกว่าให้จับตาระยองจันทบุรีตราดมีฝนหนักมากบางแห่งกทมและปริมณฑลรวมถึงอีกหลายจังหวัดอยู่ในพื้นที่คาดการฝนหนักจะเป็นสุขเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ต้องเตรียมป้องกันน้ำบุกอีกแล้วนะคะบางคนบุกยังไม่ยอมจากไปน้ำรอบใหม่จากฝนจะมาเติมอีกนะคะวันที่11จะเป็นแถบราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์อยู่ในพื้นที่ฝนหนักมากส่วนกทมและปริมณฑลยังมีโอกาสเกิดฝนหนักบางแห่งนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการคาดหมายเรื่องของฝนหนักนะคะในช่วงของปลายอาทิตย์นี้นะคะรายละเอียดไปดูต่อที่พยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาละกันซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนะคะก็ต้องบอกว่าเรื่องของฟ้าฝนตรงนี้เนี่ยนะคะการช่วยเหลือก็ว่ากันไปนะคะ เรื่องของมุมมองต่างนะคะที่มาสู่การบริหารจัดการแล้วก็เอาเป็นว่าทำให้เรื่องของนายอำเภอบ้านสร้างนะเลยกลายเป็นคนดังไปเลยนะคุณวิรศักดิ์คุณวิเชษนะคะเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยมันไปถึงขนาดที่ว่าท่านนายกเนี่ยอยู่ที่สิงคโปร์นะแต่โอ้โหถูกคิดถึงกันมากมายเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าชาวบ้านบางส่วนที่นานๆจะเจอนะคะชาวบ้านจริงๆนะเพราะว่าที่เมื่อวานนี้ดิฉันก็ได้มานำเสนอแล้วบอกว่ามันไม่ใช่แบบเป็นเอ็กโคนะคะว่าเอ๊ะชาวบ้านรู้สึกเหมือนกันนะคือแต่ละสื่อเนี่ยเขาก็พยายามไปคุยกับชาวบ้านต่างๆกันไปไม่ซ้ำกันเนี่ยแต่เอ๊ะทำไมชาวบ้านดูมีความรู้สึกว่าเขารับรู้ว่าในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านนะคะแล้วทำไมถูกย้ายไม่เป็นธรรมก็กลายเป็นตำหนิคนในระดับที่สูงกว่าเลยผู้บังคับบัญชากันไล่ขึ้นไปอ่ะจนถึงท่านนายกเลยนะคะว่าทำไมไปย้ายนะคะซึ่งนายอำเภอเขาก็พยายามอธิบายนะคะในมุมของเขาเนาะแต่เขาก็ยอมรับคำสั่งโยกย้ายนั่นแหละนะคะแต่ก็อธิบายว่าตัวเองเนี่ยได้ไปช่วยเหลือไปทำอะไรนะคะทีนี้ก็ต้องมองฝั่งของคนที่พิจารณาที่ชาวบ้านมองแบบหนึ่งมองว่าเขาก็รับรู้ถึงการทำงานบางคนก็เห็นจากโซเชียลมีเดียของท่านอำเภอเศรษฐวุฒิด้วยแต่ในมุมของผู้บริหารมองต่างลองดูสิคะว่าเอ๊ะตกลงมันยังไงตกลงมันคือเรื่องแบบไหนที่มันควรจะเป็นสำหรับวิธีการปฏิบัติราชการดูท่านนายกก่อนละกันนะคะท่านนายกเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยนักข่าวก็แหมท่านกลับมาจากการไปงานเวทีของ Forbes Media นะที่สิงคโปร์เนาะแต่เรื่องที่อยากคุยบ้างเนี่ยไม่ใช่เรื่องไปพูดอะไรมาเนี่ยอยากรู้ว่าไอ้ที่พูดเอาไว้ก่อนไปสิงคโปร์เนี่ยที่ตำหนิในอำเภอเนี่ยมันยังไงกันแล้วเพราะชาวบ้านเขาพูดออกมาอีกแบบนึงอ่ะชาวบ้านที่บ้านสร้างอ่ะบอกมาอีกแบบนึงนะคะเมื่อวานเนี่ยตอนแรกนายกก็ใช้วิธีรูดซิปปากนะตอนแรกเจอนักข่าวก่อนยังไม่ว่างคุยแล้วตอนเย็นๆเนาะก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์กันนายกก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับการที่จริงๆท่านนายกเป็นคนเอามาพูดว่าเหมือนตำหนิว่าถ้าทำตัวแบบนี้มันไม่น่าจะมีเอาไว้ในระบบบริหารการปกครองใดๆเลยเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่แบบแย่มากๆอ่ะแต่ว่าโดยสายงานเนี่ยคนที่สั่งมันต้องเป็นอธิบดีกรมการปกครองเนาะเพราะว่าเป็นตำแหน่งในอำเภอปรากฏคุณอาทินเขาก็มีความเป็นมอทอหนึ่งอยู่ด้วยไงเขาก็บอกว่าไปถามคนที่ยืนอยู่ข้างหลังสิก็คือประหลัดอังสิตนะคะแล้วก็ออกตัวบอกว่าเดี๋ยวนะนายกเนี่ยไม่ได้สั่งย้ายคนสั่งย้ายคือนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองและปลัดกระทรวงมหาดไทยก็คือเขาบอกว่าก็มีการประชุมกันน่ะในจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมอ่ะบอกว่าจังหวัดไหนที่ประสบภัยเขาก็จะต้องมีผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่เหมือนกับกฎหมายในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินเวลามีกฎแบบอย่างเช่นกฎอัยการศึกทหารก็จะดูแลพื้นที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดเวลามี เหตุประสบภัยผู้ว่าก็ต้องเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ ขออภัยนะคะอำนาจจะอยู่ที่ผู้ว่าสามารถสั่งการโยกย้ายหรือทำรายงานของบุคคลที่เกี่ยวข้องในสังกัดได้เลยก็กรณีนี้ผู้ว่าประจีนทำหนังสือขอมาก็คือท่านผู้ว่าประจีนท่านที่เพิ่งเกษียณไปนะคุณวิเชษนะคะเป็นคนที่ออกคำสั่งใช่ไหมตอนที่เป็นประเด็นเลยคุณวีรพันธ์ดีอ่อนเนี่ยนะคะปรากฏว่าเป็นคนสั่งก็ลงคำสั่งไว้วันที่30เลยวันสุดท้ายของอายุราชการนะในวันที่ทำงานวันสุดท้ายเลยท่านนายกบอกผู้ว่าประจีนน่ะขอให้อธิบดีกรมการปกครองอ่ะย้ายนายอำเภอก็คือนายอำเภอเศรษฐวุฒิเนี่ยนะท่านนายกก็เชื่อว่าการย้ายนายอำเภอคนเนี้ยออกจากพื้นที่อธิบดีเขาก็พิจารณาไปตามสถานการณ์บอกว่าไม่มีเวลาไปตั้งกรรมการสอบหรอกมันเป็นสถานการณ์ประสบภัยฉุกเฉินนะก็ต้องทำให้เกิดบูรณาการความร่วมมือโดยฉับพลันทันใดในการตรวจสอบก็ให้นโยบายกับปลัดไปดูซิว่าเป็นไปตามที่ผู้ว่าพูดหรือเปล่าถ้าไม่เป็นก็ไม่ให้ตำแหน่งคืนปลัดมหาไทยมาอธิบายบอกว่าคนนี้อยู่ที่เดิมมา5ปีแล้วความจริงต้องถูกย้ายตั้งแต่ปีที่แล้วอยู่เกินแล้วเมื่อผู้ว่าบอกขอย้ายบุคลากรย้ายไปอีกอำเภอหนึ่งสลับตำแหน่งก็ไม่ได้มีความเสียหายเป็นนักบริหารระดับสูงเรื่องนี้น่าจะจบไปแล้วไม่มีประเด็นอะไรอีกแล้วคุณเชษฐ์คนฟังถึงตรงนี้ก็เกิดต่อมเอ๊ะเลยทีเดียวเดี๋ยวนะตอนแรกบอกฉุกเฉินใครติดต่อไปก็ไม่รับสายกดตัดสายบอกให้ไปวันนี้บอกขอพรุ่งนี้ก่อนเอ้าไปมาเรื่องกลายเปลี่ยนละข้ามวันเรื่องเปลี่ยนละกลายเป็นเขาอยู่มานานแล้วมันถึงเวลาต้องเปลี่ยนพื้นที่เป็นไปได้เช่นไรนะปรากฏว่านักข่าวถามต่ออีกมันเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ใหญ่โตนะในโลกโซเชียลมีเดียต้องให้มาอธิบายเรื่องนี้ไหมนายกบอกไม่ต้องหรอกไม่ต้องอธิบายมันอยู่ในอำนาจขอบเขตของที่ปฏิกรมการปกครองคนลงนามย้ายก็คือปลัดกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องเข้าครม.ได้ซ้ำเป็นเรื่องภายในของกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายข้าราชการประจำถามต่ออีกชาวบ้านเขาบอกนายอำเภอทำงานลงพื้นที่ตลอดนะแล้วนายกก็บอกนายอำเภอไม่ได้ทำงานในพื้นที่เลยนายกบอกผมก็ต้องเชื่อผู้ว่าเขาทำหนังสือเป็นทางการมาถึงเวลาต้องถึงเวลาถึงวาระต้องโยกย้ายอยู่แล้วอันนี้จากรายงานผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงไม่มีประเด็นหรอกไปเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมในหลายจังหวัดที่น้ำยังไม่ลดดีกว่านะเหลือฉะเชิงเทรานครนายกเอาเวลาไปแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดดีกว่านะคะทุกอย่างนะคะให้มีการระดมไปเฉพาะจุดแล้วน่าจะเรียบร้อยเพราะผู้ว่าคือแม่ทัพในการแก้ปัญหาถ้าแม่ทัพบอกว่าขุนพลคนนี้ใช้ไม่ได้ก็ต้องเชื่อแม่ทัพตามหลักทุกอย่างของการบริหารเอาละถ้าสุดท้ายบอกว่าผู้ว่าเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ถ้ามันเกิดปัญหาในอำเภอโดนผู้ว่าควรต้องโดนด้วยไหมแม่ทัพควรต้องโดนด้วยไหมหรือว่าขุนพลผิดคนเดียวไม่รู้สิคะเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนที่ท่านนายกพูดเรื่องนี้กันเดี๋ยวน้องทีมงานเปิดคลิปหน่อยค่ะ
2: มั่นใจว่าสิ่งที่พูดออกไปเมื่อวานนี้ในที่ประชุมเนี่ยมาโดยใช้คำที่อาจจะรุนแรงนิดนึงอับอายอะไรต่างๆท่านนายกได้ตรวจสอบครบถ้วนกระบวนการมา
3: ก็ผมเรียนแล้วไงครับว่าผู้ราชการจังหวัดผู้บัญชาการสถานการณ์ไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดนั้นก็คือแม่ทัพถ้าแม่ทัพบอกว่าคุณคนวันนี้ทำงานไม่ได้ต้องเชื่อแม่ทัพก่อนแล้วก็อย่างที่เรียนนะเราไม่ได้ลงโทษอะไรเลยเพียงแต่ว่าเราก็สลับตำแหน่งให้เขาไปเขาก็ยังเป็นนายอำเภออยู่ถูกไหมครับ
0: เนี่ยก็สุดท้ายเลยเรื่องเลยแปลเปลี่ยนเพื่อเฉลยว่าแล้วทำไมจากเดิมที่โดนตำหนิอย่างรุนแรงแล้วเกิดกระแสตีกลับเลยนะจากชาวบ้านเนี่ยสุดท้ายที่จะเอาไปแขวนประจำไว้ที่โรงเรียนในอำเภอใช่ไหมวิทยาลัยการปกครองหรือไงเนี่ยนะคำสั่งแรกเนี่ยก็เลยต้องกลายไปเป็นเมื่อวานนี้มีคำสั่งใหม่นะไปเป็นผู้ว่าเอ้ยขออภัยไปเป็นในอำเภอที่ลำสนธิอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีแทนทีนี้อย่างที่บอกว่าปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยเจอเลยบ่อยๆเนี่ยนะคุณวิเชษก็คือหนึ่งชาวบ้านออกมาปกป้องข้าราชการระดับในอำเภอที่ถูกโยกย้ายปกติเราเนี่ยม็อบชาวบ้านไปไล่ใช่ไหมไปไล่ฝ่ายปกครองไม่พอใจต้องไปร้องเรียนไปไล่ไม่ค่อยเจอแบบไปย้ายเขาทำไมเขาทำงานนู่นนั่นนี่ไม่เคยเจอ สองมันก็ไม่ค่อยมีปรากฏการณ์ว่าอดีตข้าราชการด้วยกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เคยเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยออกมาปกป้องออกมาปกป้องลูกน้องเก่านะคะนั่นก็คือหมายถึงอดีตปลัดมหาดไทยสุทธิพงษ์จุลเจริญปรากฏว่าเมื่อวานนี้ท่านนายกถูกถามประเด็นนี้อีกนะคะท่านนายกบอกว่าท่านพูดในฐานะประชาชนไม่ได้พูดในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านพ้นตำแหน่งมา2ปีแล้วท่านจะมีความคิดความอ่านยังไงก็เป็นสิทธิ์ของท่านเราปฏิบัติตามไหมเราไม่ได้ให้ความสนใจความเห็นอะไรตรงนั้นเราดูเรื่องหน้างานเป็นหลักอย่างที่เรียนน่ะนะน้ำหนักมันอยู่ที่ผู้อำนวยการสถานการณ์ในพื้นที่ประจีนบอกไม่เอาคนนี้ขอให้เปลี่ยนในสถานการณ์น้ำท่วมบ้านสร้างที่อื่นเขาน้ำลดหมดแต่ที่นี่น้ำสูงถึงระดับคอมัวแต่ไปนั่งถามอะไรยังไงผมไม่รอหรอกนะคะบอกว่าผมก็ถามว่าท่านปลัดมหาดไทยท่านอธิบดีกรมการปกครองทำยังไงผมเป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติด้วยผมก็ต้องเชื่อคนที่มีอำนาจสูงสุดในพื้นที่เท่ากับว่าพอข้าราชการเกษียณไปแล้วคุณเป็นประชาชนธรรมดาเวลาคุณจะพูดอะไร มันอุ้ยแต่ก่อนเนี่ยปลัดเก่งก็เดินตามท่านอนุชินต้อยๆเหมือนกันนะใช่ไหมคุณอนุทินเป็นมท.ที่ต่อเนื่องมาพอสมควรเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะปรากฏว่าท่านก็เลยบอกว่าเอ้าก็ต้องเชื่อคนมีอำนาจสูงสุดในพื้นที่มันไม่มีประเด็นการเมืองไม่มีการกลั่นแกล้งจะแกล้งอะไรระดับในอำเภอจะไปทำอะไรได้ปัจจีนเนี่ยเป็นจังหวัดที่ผมคุ้นเคยอยู่แล้วมีส.ส.ภูมิใจไทยทั้ง3เขตทั้งจังหวัดเลยเป็นจังหวัดสีน้ำเงินโดยแท้ใช่ไหมล่ะคุณวิเชษฐ์ปัจจีนเนี่ยภูมิใจไทยมีทั้ง3เขตเลยนะคะบอกภูมิใจไทยก็ชนะเลือกตั้งไม่มีเหตุอะไรที่ต้องไปกลั่นแกล้งไปแสดงอำนาจบาดใหญ่อะไรตรงนั้นเลยมีแต่ต้องทำทุกวิธีทางในการช่วยประชาชนให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดชื่นชมจะตายมีชมมีชมชมใครชมนายกอบจปราจีนบุรีคนปัจจุบันบอกโอ้ขยันมากทำงานร่วมกับผู้ว่าปราจีนขยันขันแข็งเต็มที่เลยรู้เรื่องหมดแก้ปัญหาได้เกือบทุกได้แทบทุกจุดมีประสิทธิภาพในตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เร่งดำเนินการทุกอย่างเพื่อช่วยประชาชนให้เร็วที่สุดถามบอกนะคะก็เมื่อกี้ก็เป็นอย่างที่เมื่อกี้ดิฉันบอกนี่แหละว่าพอนักข่าวก็ยังย้ำว่าสรุปแล้วไอ้ที่ไปว่าเขาด้วยถ้อยคำรุนแรงตรวจสอบครบถ้วนทุกด้านแล้วใช่ไหมท่านนายกก็ตอบมาเหมือนกับที่เมื่อกี้ได้อ่านไปเนาะบอกว่าก็ต้องฟังแม่ทัพอ่ะถ้าแม่ทัพบอกขุนพลคนนี้ทำงานไม่ได้ก็ต้องเชื่อแม่ทัพก่อนก็สลับตำแหน่งกันนะคะก็เป็นว่านะคะนี่คือคำอธิบายที่ค่อนข้างยาวเลยจากท่านนายกนะคะแต่ดิฉันก็เลยแบบเออเนาะไปมามาก็จะกลายเป็นอยู่มานานละ5ปีละเลยต้องย้ายสลับพื้นที่อ่ะคุณวิเชษฐ์ก็มีบ้านอีกที่นึงอยู่ที่ปัจจีนเนาะแต่สภาพการปัจจีนในมุมที่คุณวิเชษฐ์อยู่มาเป็นยังไงคะเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยแล้วบ้านสร้างเนี่ยคือบางคนก็เห็นใจบอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่เวลามีน้ำท่วมมันจะหนักกว่าอำเภออื่น
1: เออ
0: เผื่อคุณวิเชษจะได้อธิบายสภาพทางภูมิศาสตร์ว่าตกลงมันเป็นเพราะการบริหารจัดการไม่ดีกว่าคนอื่นเขาแบบน้ำแห้งน้อยกว่าบ้านสร้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนั่นมันจริงๆยังไงล่ะคุณวิเชษนะในฐานะมีบ้านอีกหลังอยู่ที่ปัจจีนเนี่ย
1: คืออย่างนี้ปัจจีนนี่เป็นจังหวัดที่ในทางการเมืองต้องบอกว่าอิทธิพลสูง
0: อ
1: ิทธิพลทางการเมืองและอิทธิพลอื่นๆเนี่ยสูงมากนะมีบ้านใหญ่เยอะนะอันที่หนึ่งนะอันที่สองเนี่ยปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่น้ำท่วมอยู่บ่อยๆไล่มาแก่สัตว์แก้วมาถึงกบิลบุรีกบิลบุรีก็หนักมากแล้วมันก็เข้ามาประจันตคามนะเสร็จแล้วหลังจากนั้นมันจะเข้าอำเภอเมืองพี่ชายผมอยู่อำเภอเมืองนะตุนรอนน้ำท่วมล้อมบ้านหมดเหมือนกันรถเสียไปหนึ่งคันนะอีกสองคันนี่ออกไปไว้ข้างนอกได้และผลที่ตามมาคือต้นทุเรียนที่ปลูกอยู่หลังบ้านนะกรวนยืนตายอันนั้นคือหนักเป็นนี่กำลังจะเล่าสภาพให้ฟังว่าปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่รับน้ำท่วมนี่บ่อยมากและมันมีผลกระทบต่อเรื่องการบริหารจัดการน้ำแล้วอันที่สามนี่คือบ้านสร้างบ้านสร้างนี่มันอยู่ด้านล่างออกมาของปราจีนมันจะมาติดกับบางน้ำเปรี้ยวเวลาเราขับรถผมขับรถบ่อยเวลาผมขับรถจากกรุงเทพเนี่ยผมก็จะไปเนี่ยไปบางน้ำเปรี้ยวเข้าบางหนองจอกแล้วไปบางน้ำเปรี้ยวแล้วก็เข้าบ้านสร้างแล้วก็เข้าเมืองปราจีนสภาพตรงนั้นคืออะไรมันมีแม่น้ำอยู่แม่น้ำปราจีนบุรีอ่ะมันไหลผ่านเมืองปราจีนบุรีเลยแล้วมันก็ลงมาเรื่อยๆจะมามันก็มาเจอลงมาทำบ้านสร้างนี่แหละแล้วก็มาลงบางน้ำเปรี้ยวอ่ะออกน้ำเปรี้ยวอ่ะทีนี้มันจะมีแม่น้ำสองสายมาเจอกันคือแม่น้ำปราจีนบุรีกับแม่น้ำนะที่มาจากนครนายกอ่ะนะก่อนที่มันลงบางปะกงอ่ะตรงเนี้ย เพราะฉะนั้นก็เลยเข้าใจเห็นใจเลยว่าถ้าน้ำจากปราจีนบุรีมันเยอะเพราะว่ามันมาจากเขาใหญ่มาจากห้วยสมองใช่ไหมมาจากฝั่งโน้นกุรวันมาจากแถววังน้ำเย็นแล้วก็มาวังน้ำเย็นผ่านวังน้ำเย็นก็มาสระแก้วมันก็ไหลลงมาเนี่ยปริมาณน้ำมันเยอะอย่างนี้ปุ๊บเปลี่ยนบ้านสร้างบ้านน้ำเปรี้ยวจะรับน้ำเยอะปราจีนจะรับน้ำเยอะทีนี้เลยเข้าใจเลยว่าน้ำเพอเข้าใจน้ำเพอนะว่าในสภาพแบบนี้ที่น้ำมันยังเยอะอยู่เนี่ยชาวบ้านก็เดือดร้อนกุรวันเพราะว่าน้ำยังท่วมอยู่นะมันอยู่ติดกันเลยนะครับบางคล้ามันอยู่ติดกับพนมสารคามนะบ้านสร้างคือเลยจากแปดริ้วไปเลยจากบางคล้าเลยจากพนมสารคามไปมันจะไปเจอบ้านสร้างแล้วตรงนั้นมันจะเป็นแม่น้ำมาเจอกันสองสายนะที่บ้านสร้างเนี่ยเจอสองสายเพราะคนที่เป็นนายอำเภอคนที่เป็นผู้ว่าเนี่ยก็น่าจะรู้น่าจะเห็นว่าโอ้จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยมันเจอสถานการณ์น้ำท่วมบ่อยแต่เที่ยวนี้มันอยู่นานครัวานผมเลยเข้าใจเลยที่อดีตประธานกระทรวงมหาดไทยคุณสุทธิพงศ์จุลเจริญบอกว่าโอ้คุณเศรษฐวุฒิเนี่ยนะเป็นคนที่ทำงานดีได้รับรางวัลมาก่อนเคยเป็นมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เคยเป็นต้นแบบบรรยายความรู้อะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นนะคือมุมมองมันจะต่างกันเลยนะแต่ถ้าไปดูคุณพลพีเนี่ยคุณพลพีส่วนเฉลิมรัตน์ชมาไทยบอกว่าก็เป็นนามเพอที่ออกสื่อโซเชียลมีเดียอะไรต่างเหล่านี้แต่ทำงานจริงคนละอย่างกันเห็นไหมคือมุมมองมันต่างกันอ่ะเพราะเนี่ยคนที่อธิบายเรื่องนี้ดีที่สุดแต่ผมว่าคือชาวบ้านคุณรวันคนที
0: ่อยู่ใน
1: พ
0: ื้
1: นใช่จะเห็นอยู่ใช่ไหม
0: มันเลยกลายเป็นว่ามองในเชิงผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาอาจจะรู้สึกติติงว่าแหมแบบขนาดทำในคอนเทนต์หรือเปล่าซึ่งตรงนี้ชัดมากเลยนะในมุมมองต้องบอกว่าคุณวีรพันธ์ดีอ่อนเนี่ยเขาก็อธิบายนะซึ่งเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็ต้องฟังทางฝั่งของคนที่มองต่างด้วยละกันเพราะว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเคสศึกษาเหมือนกันนะสรุปแล้วตกลงคนที่จะเป็นข้าราชการคนหนึ่งเอ๊ะตกลงยังไงจะทำโดยที่เอาประชาชนให้แฮปปี้กับสิ่งที่เราไปทำรับรู้ถึงการช่วยเหลือ เกิดความร่วมมือร่วมใจกันหรือเราทำในลักษณะที่เราปลอดภัยในเชิงสายงานเอาไว้ว่านายไม่ตำหนิเรานะไม่ไปเกินหน้าเกินตายนายด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่ทราบได้นะมันจะเป็นอย่างนั้นไหมเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อเรื่องนี้อีกนิดนึงนะคะอยากให้ฟังมุมมองของแน่นอนมันเหมือนกลายเป็นคู่กรณีนะก็คือเป็นทั้งอดีตลูกน้องกับอดีตผู้บังคับบัญชานะคะเดี๋ยวไปฟังว่านะคะตัวท่านอดีตผู้ว่าน้องที่ท่านถือว่าเป็นคนชงเรื่องไปท่านมองแบบไหนแล้วก็ตัวของนายอำเภอบ้านสร้างซึ่งก็ต้องถือว่าจะไปเป็นนายอำเภอลำสนธิที่ลพบุรีแล้วท่านก็อธิบายว่าการใช้โซเชียลมีเดียของท่านแล้วการที่บอกว่าไม่ได้อยู่ที่ตัวอำเภอเนี่ยมันคืออะไรนะคะเดี๋ยวกลับมาเบรกหน้าเดี๋ยวมาต่อเรื่องนี้กันอีกนิดนึงรวมทั้งไปที่ประเด็นอื่นๆที่เหลืออยู่ด้วยค่ะ
4: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
5: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ

0: การ์ตูนจุดห้าเอฟเอ็มเทคโนโลยีคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคมทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ปอร์เช่เช็คอินกัลยาณมิตร AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กัลยาณมิตรครบทุกเอลิเมนต์ของเดสติเนชันปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany Porsche Center กัลยาณมิตรพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
2: Trade DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13 Trade DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรด DW 13ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
3: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
4: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
3: อย่าบอกนะว่าแม
4: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม

0: subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์ พิชัยรัตน
2: ์สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสาคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life อัปเดตและ
3: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะคุณวิเชษฐ์กับดิฉันอรวรรณเนาะปรากฏว่าคุณเศรษฐวุฒินี่แกก็ไม่รู้นะคะในระหว่างทางที่ถูกคำสั่งเนี่ยนะคะที่บอกว่าติดน้ำเดี๋ยวจะไปรายงานตัวว่าจะต้องไปอยู่ที่วิทยาลัยการปกครองเนี่ยยังไงเพราะว่าคำสั่งแรกอ่ะคุณวิเชษฐ์ให้ไปออกจากพื้นที่เนาะก็ด้วยข้อตำหนินั่นแหละอย่างที่เมื่อกี้ทั้งท่านนายกทั้งคุณพลพีบอกเนี่ยบอกว่าก็ให้ไปอยู่ที่วิทยาลัยการปกครองตั้งแต่วันที่7ตุลาถึง5พฤศจิกายนนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้มีคำสั่งโยกอีกทีนึงนะคะให้ไปเป็นอำเภอลำสนธิแล้วก็คนที่จะไปอยู่บ้านสร้างแทนก็เป็นว่าเป็นจังหวัดที่ติดกันเนาะก็เอาในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วคุณนฤทธิ์ปาลกวงศ์ในอยุธยามาเป็นในอำเภอบ้านสร้างประจินบุรีแทนนะคะก็ต้องถือว่ามารับบทหนักเลยเพราะว่าตอนนี้บ้านสร้างสภาพน้ำก็ยังไม่ทุเลาใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยกรณีที่มันมีเหตุกันขึ้นมาที่ท่านนายกก็อ้างว่าท่านต้องฟังแม่ทัพเนี่ยมาฟังแม่ทัพวีรพันธ์ดีอ่อนหน่อยอันนี้ผู้ว่าปัจจีนนะอธิบายยังไงนะคะก็มีสื่อหลายสื่อเลยนะที่ขอสัมภาษณ์ท่านนะก็โดยรวมแล้วกันท่านก็อธิบายแบบนี้บอกว่านะคะไม่ไหวเพราะว่าช่วงที่น้ำท่วมหนักเนี่ยบ้านสร้างเป็นอำเภอสุดท้ายที่รับน้ำใช้เวลาหลายวันกว่าน้ำจะมาถึงแต่พอน้ำมาถึงจริงๆไม่เหมือนที่คิดนายอำเภอมัวทำอะไรอยู่ไม่รู้มีปัญหาในการประสานงานกับทุกหน่วยคนเขาก็พยายามจะช่วยทั้งคนในพื้นที่นอกพื้นที่แต่ถูกปฏิเสธโดยสิ้นเชิงออกอารมณ์หงุดหงิดเกรี้ยวกราดทำนองว่าตัวเองทำได้เอาเข้าจริงก็รับไม่ไหวปัญหามันใหญ่โตมโหฬารผู้ว่าเองมีมือไม้เต็มมือทั้งเมืองยังสาหัสสากรรจ์นะคะนายอำเภอเนี่ยคนภายนอกอาจจะมองว่าภาพสวยแกทำคอนเทนต์ทุกวันแต่ข้อเท็จจริงคือถึงเวลาทำงานจริงๆไม่เป็นเหมือนที่คิดท่านแม่ทัพวีรพันธ์เลยบอกผมเลยต้องใช้อำนาจทางบริหารเสนอผู้บังคับบัญชาส่วนกลางให้ปรับย้ายออกจากพื้นที่จะได้แต่งตั้งคนอื่นมาช่วยชาวบ้านในช่วงวิกฤตเพราะการบริหารงานในฐานะผู้บังคับบัญชานะคุณวีรพันธ์อดีตผู้ว่าปัจจินบอกต้องบริหารทั้งงานงบระบบคนแต่นายอำเภอขาดภาวะผู้นำในการทำงานการประสานงานกับเพื่อนร่วมงานอยู่มา4ปีแล้วมันน่าจะทำงานได้ดีกว่านี้ต้องฟังผู้บังคับบัญชาระดับจังหวัดส่งอสไปช่วยอพยพชาวบ้านกับถูกตะเพิดกลับออกมาบอกไม่ได้ร้องขอใช้ไม่ได้อีโก้เกินไปการประสานงานกับเอกชนองค์กรต่างๆไปช่วยชาวบ้านก็ถูกปฏิเสธด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองสูงไม่ฟังใครพูดจาไม่ดีมีแต่คนโทรมาฟ้องไม่เว้นแต่ละวันผมอดทนได้แต่ชาวบ้านเขาไม่ไหวอันนี้หมายเหตุเนาะหมายเหตุวันก่อน

0: ฉันก็ดูข่าวช่องต่างๆตอนที่ดิฉันไล่เช็คว่าตกลงในอำเภอท่านนี้ท่านแย่ขนาดนั้นจริงไหมแล้วก็รวมทั้งเราก็ต้องไปทำข่าวอีกด้วยนะมือมีการพูดถึงบอกว่าไม่ร่วมมือกับคนนอกปรากฏว่าช่องหนึ่งดิฉันจำไม่ได้แล้วกดดูเพื่อนๆหลายช่องตอนค่ำแล้วเนี่ยตอนดึกแล้วไปสัมภาษณ์กู้ภัยคุณวิเชษเขาบอกว่าตื้นลึกหนาบางของเหตุในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยเขาไม่รู้หรอกเพราะว่าเขาเป็นกู้ภัยจากภายนอกเนาะแต่เอาเท่าที่เห็นก่อนได้รับความร่วมมือนะคะในประสานการประสานงานจากในอำเภอเศรษฐวุฒิยังไงบ้างเขาบอกว่าก็ดีนะก็มีการมาจัดดูที่ทางในการที่จะช่วยประสานงานถามถ่ายว่ามีอะไรที่จะให้ทางอำเภอช่วยสนับสนุนงานของกู้ภัยไหมขาดตกบกพร่องอะไรไหมที่อยู่นะคะอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้กับพวกกู้ภัยที่ต้องมาพักค้างคืนอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาก็เจออย่างนี้นะแต่ไอ้ลึกๆที่ทำให้โดนย้ายเนี่ยคือความที่เขาไม่ได้มาอยู่ประจำเขาก็เลยไม่รู้เขาก็เล่าแต่เฉพาะที่สัมผัสก็เลยเกิดเอะใจว่าเอ๊ะตกลงฝั่งนึงบอกท่านในอำเภอห่วงใยถามไถ่คนที่มาช่วยด้วยซ้ำว่าจะให้อำเภอช่วยเหลืออะไรได้ด้วยนะคะแต่ฟังจากท่านผู้ว่าเนี่ยท่านผู้ว่าบอกโอ้อีโก้สูงใครมาให้ความช่วยเหลือไม่เอาคือเช่นนึกกันแบบง่ายๆก่อนนะในนาทีที่คุณต้องไปช่วยชาวบ้านแล้วมีคนจะมาช่วยคุณแล้วเรากล้าปฏิเสธเหรอเรากล้าบอกว่าฉันดูแลได้เองเหรอดิฉันก็ยังงงอยู่นะเออแต่ว่าความจากท่านผู้ว่ากลายเป็นแบบนี้กลายว่านายอำเภอเนี่ยโอ้อีโก้สูงคิดว่าเหมือนตัวเองรับมือได้อ่ะไม่เอาความช่วยเหลือจากคนอื่นเลยนะคะบอกว่าเพราะอะไรผู้ว่าวีรพันธ์ก็บอกพ่อมวลแต่ไปสารวนแจกของนายอำเภอต้องนั่งอยู่บัญชาการสถานการณ์คอยรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทุกทิศสิรวมทั้งคำสั่งผู้บังคับบัญชาจะได้แจกจ่ายงานงานบริหารไม่ต้องทำเองไม่ใช่หน้าที่อุ๊ยเดี๋ยวก่อนนะพูดแล้วมันมีอินเสิร์ตแวบเข้ามาเยอะเลยแล้วภาพนักการเมืองลงมาทั้งท่านนายกไปแจกของล่ะเอ๊ะได้ไหมท่านนายกไปลุยน้ำได้ไหมท่านนายกเข้าไปแฟลตจนโดนด่าทุกวันแต่ท่านนายกบอกต้องไปต้องไปเองจะได้รับรู้ถึงปัญหาชาวบ้านไงอย่างน้อยไปแล้วข้าวที่ไม่เคยได้ก็ได้ไปเดี๋ยวก่อนนะแล้วทำไมท่านวีรพันธ์บอกว่าไม่ได้คุณต้องอยู่บัญชาการสิคุณไม่ต้องไปทำเองเออดิฉันเริ่มงงไปหมดแล้วก็ระบบบริหารประเทศไทยเนี่ยบอกว่านายอำเภอต้องอยู่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์คอยฟังข้อมูลข่าวสารจากทุกทิศสิไม่ใช่เป็นสารวจนแจกของการบริหารไม่ต้องไปทำเองไม่ใช่หน้าที่งบก็ให้เต็มแม็กบ้านสร้างเนี่ยได้งบ3ล้านแต่การช่วยเหลือทุรักทุเลเพราะไม่เตรียมการมั่วแต่ไปทำคอนเทนต์อย่ามัวไปเป็นอินฟลูให้มาทำหน้าที่นายอำเภอก่อนแล้วท่านก็พูดถึงเบื้องลึกอีกอย่างหนึ่งนี่ก็เพิ่งรู
1: ้
0: วันก่อนเมื่อวานเอาคลิปที่ท่านพูดใต้เนาะท่านเป็นคนใต้นครศรีธรรมราชท่านพูดกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ไปพูดเรื่องให้ระวังเฝ้าระวังเรื่องไม่ให้เอากากอุตสาหกรรมเข้ามาที่บ้านสร้างอ่ะปรากฏว่าท่านผู้ว่านี่มีสนักอยู่นะที่เคยจะไปตั้งทุนจีนมาเป็นที่ปรึกษาเนี่ยที่ปรึกษาผู้ว่าเนี่ยโดนขุดกันมาใหญ่เลยเนี่ยแต่ท่านวีรพันธ์ท่านบอกเขากับผมมาบ้านเดียวกันอยู่นครผมก็เมตตาเขาอยากเตือนน้องมันว่ายิ่งดิ้นยิ่งแน่นให้อยู่ในที่ที่ควรอยู่ท้ายที่สุดความจริงจะปรากฏการทำงานร่วมกับคนอื่นต้องรับฟังกับผู้ใต้บังคับบัญชาต้องพูดภาษาดอกไม้พูดไม่ดีก็ไม่มีใครอยากทำงานด้วยคือมันกลายเป็นชุดความจริงคนละอย่างเลยอีกอันหนึ่งที่ต้องถามแน่บอกว่าเอ๊ะเขามองว่าเป็นเพราะท่าทีของนายอำเภอบ้านสร้างนี่เขาคัดค้านต่อต้านเรื่องการไม่ให้เอาพวกกากอุตสาหกรรมเข้ามาที่บ้านสร้างหรือเปล่านะคุณวีรพันธ์บอกผมอะเป็นคนสั่งเรื่องแก้ปัญหาขยะอันตรายเป็นคนคิดคนทำคนสั่งเขาเป็นแค่คนปฏิบัติตามทุกอำเภอเหมือนกันหมดไปสำรวจป้องกันการลักลอบเอามาทิ้งก็คาดโทษพื้นที่ไหนบกพร่องจะดำเนินการทางวินัยไม่เป็นความจริงเรื่องไปเอื้อทุนจีนค่ะแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องเปลี่ยนม้ากลางศึกหรอกคนเขาดีใจด้วยซ้ำถ่ายทำทั้งนั้นน่ะมีแต่คนถือกล้องเดินตามตลอดเวลาเนี่ยแล้วให้ปลัดเนี่ยปลัดอำเภอเนี่ยทำหน้าที่ใครทำไม่ได้เขาตบเทิดเลยนะนี่คือจากแม่ทัพวีรพันธ์นิออนบอกเอาแล้วมาสุดท้ายคุณวิเชษเออดีตปลัดมหาไทยการันตีผลงานให้กับนายอำเภอเศรษฐพุทธเนี่ยบอกว่ายังไงปรากฏว่าคุณวีรพันธ์บอกก็ประเภทเดียวกันเขาก็เคืองว่าก่อนเกษียณจะโดนสอบแต่ผู้ใต้บังคับบัญชายุคนั้นเขาให้อภัยเรื่องไปปกป้องเพื่อนเขาอดีตผู้ว่าจังหวัดนึงมันหมดยุคแล้วคนเราของจริงมันไม่ต้องมีการละครเรื่องการละครเป็นเรื่องของนักแสดงก็กลายว่าคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญเนี่ยโดนลากด้วยเมื่อวานนี้ถึงขั้นโฆษกรัฐบาลต้องออกมาบอก โอ้โหก็เคยด่าจิกจิกลูกน้องกลางที่ประชุมขนาดนั้นเหมือนว่าแล้ววันนี้มาบอกว่าเอ้ยคุณบริหารคุณพูดจากันดีๆมีอะไรคุณสอบกันก่อนเซ่นะคุณต้องอย่างงู้นอย่างนี้โอ้โหเรื่องนี้เลยบอกว่าเป็นดราม่าที่แทรกขึ้นมากลางกระแสน้ำท่วมเลยคุณวิเชษ
1: ใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่โดนย้ายคุณเสรีวุฒิวงศ์เลวุฒิก็เป็นคนนครศรีธรรมราชอย่างอดีตผู้ว่านี่แหละแต่ว่าเจ้าตัวนี้ให้สัมภาษณ์ถ้าย้อนกลับไปดูทีนึงเนี่ย ก็ยืนยันว่าเขาทำงานอย่างเต็มความสามารถนะแล้วก็แต่จุดที่น่าสนใจคือเรื่องที่เราคุยอยู่เมื่อสักครู่เนี่ยที่คุณเสรีวุฒิพูดเนี่ยพื้นที่อำเภอบ้านสร้างประสบปัญหาน้ำล้อมทุกรอบทุกทิศทางรอบทิศทางเลยการเดินทางนอกพื้นที่เป็นเรื่องความยากลำบากนะเพราะงั้นเนี่ยสถานการณ์ตรงนี้ผมเข้าใจเลยคุณใหญ่ที่เล่าให้ฟังไงว่าบ้านสร้างเนี่ยมันอยู่ติดนะกับแม่น้ำบางปะกงอ่ะใช่ไหมแล้วจะไหลจากบ้านสร้างลงมาบางน้ำเปรี้ยวแล้วก็ลงเมืองผ่าเมืองแปดริ้วแล้วไปออกบางปะกงออกอ่าวไทยเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่น้ำจากสระแก้วมันเยอะมันลงมาแล้วน้ำจากแปดริ้วสนามชัยเขตเขาจะเก็บลงมาที่ผมวิ่งผ่านเนี่ยนะมันไปบ้านสร้างหมดเลยคุณวันน้ำจากที่ออกไปจากที่สูงเนี่ยนะที่สนามชัยเขตกับท่าตะเกียบหรือสองอำเภอเนี่ยมันเป็นภูเขามันสูงแล้วฝนตกหนักที่ผ่านมาน้ำก็จะลงมาแล้วมันก็พามาเลยนะพาพนมสารคามเลยแล้วก็ข้ามถนนสายหลักคือ304ซึ่งสร้างใหม่เนี่ยต้องหยุดสร้างตอนนี้แล้วน้ำเหล่านี้มันจะไหลไปสู่อำเภอบ้านสร้างคุณนึกภาพออกไหมน้ำมันบ่าลงมาที่บ้านสร้างอ่ะนะแล้วมาเพื่อมันจะลงแม่น้ำไงแล้วมันจะไปบางปะกงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยสภาพบ้านสร้างเนี่ยน้ำมันเยอะจริงๆอ่ะไม่ผมว่าไม่ว่านายอำเภอคนไหนนะเจออันนี้ก็ไปก็งานหนักทั้งคู่นะแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าคนไหนเจอแน่ๆเพราะงั้นเข้าใจเลยนะส่วนในเรื่องที่ความจริงที่ไม่ตรงกันเนี่ยคือว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราก็ต้องรอดูต่อไปแต่ถ้าต้องถามผมเนี่ยถ้าจะเชื่อชาวบ้านมากกว่าเชื่อราชการ
0: ทีนี้
1: ผมเชื่อชาวบ้านเนี่ย
0: เราเพราะพวกเราพูดอย่างนี้เพราะเราฟังชาวบ้านว่าเขาพูดกันแบบหนึ่งทีนี้มาดูคำอธิบายว่าตกลงแค่เป็นนักคอนเทนต์หรือเปล่าเป็นแอมเปอร์นะไม่ใช่อินฟลูคุณเศรษฐวุฒิก็ให้สัมภาษณ์สื่อไว้เนาะบอกว่าเอาเป็นว่าในมุมของเขาเนี่ยคือเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานซึ่งใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์ในเรื่องการรับรู้เป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วนะคะบอกว่าก็คือท่านวีรพันธ์จะพูดอะไรก็รับได้แหละเพราะว่าตัวเองก็เคารพนับถืออยู่ไม่มีปัญหาส่วนตัวแต่ตนเองเนี่ยก็มีวิธีการแบบนี้บอกว่าอย่าใช้คำว่าคอนเทนต์เลยนะคะพูดเหมือนงานไม่ทำถ่ายแต่คอนเทนต์แต่จริงๆเนี่ยมันคือเรื่องเนื้องานอ่ะคุณเศรษฐวุฒิอธิบายว่าทำไมเขาต้องมีคลิปมีอะไรตลอดเขาบอกว่าเป็นเนื้องานให้รู้ว่าสถานที่เกิดเหตุแบบนี้คนได้รู้เป็นวงกว้างและการช่วยเหลือแก้ปัญหาเร็วขึ้นดีกว่ามาร่างหนังสืออยู่ในที่ทำงานบางทีมันไม่ทันเหตุการณ์การที่ไม่อยู่ที่อำเภอแล้วคอยบัญชาการสถานการณ์เหมือนกับที่ท่านผู้ว่าวีรพันธ์บอกคุณเศรษฐวุฒิอธิบายว่าการลงพื้นที่สามารถบัญชาการด้วยกันไปได้เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีทันสมัยไม่จำเป็นต้องนั่งอยู่บนห้องสำนักงานนั่งบนรถนั่งบนเรือก็สามารถสั่งการได้ผมเนี่ยทำงานจริงๆเพราะถ้าไม่ทำงานจริงคงไม่มีภาพมาเผยแพร่อ่ะก็แล้วแต่สาธารณชนท่านจะตัดสินใจละกันระหว่างแม่ทัพกับขุนพลคู่นี้นะอ่ะเราไปพักกันแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ตอบ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสาคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือน้ำมันแพงน้ำท่วมฉุดดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคกันยายนร่วงลงครั้งแรกในรอบ4เดือนรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนกันยายน2569พบว่าดัชนีทุกรายการปรับตัวลดลงพร้อมกันเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนโดยดัชนีความเชื่อมั่นโดยรวมลดลง 53.2 เหลือ 52.1 ปัจจัยหลักที่บั่นทอนความเชื่อมั่นประกอบด้วยราคาน้ำมันพุ่งสูงราคาน้ำมันดีเซลขายปลีกทะลุ40บาทต่อลิตรจากแรงกดดันราคาน้ำมันโลกและสงครามในตะวันออกกลางตามมาด้วยพิษภัยน้ำท่วมสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจท้องถิ่นการเมืองและรายได้ที่ไม่แน่นอนผู้บริโภคเริ่มกังวลต่อเสถียรภาพการเมืองในอนาคตรวมถึงโอกาสในการหางานและรายได้ที่อาจฟื้นตัวช้ากว่าที่คิดทั้งนี้ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมมีดังนี้ดัชนีเศรษฐกิจโดยรวมลดลงเหลือ 45.1 จาก 46.6ดัชนีโอกาสหางานทำลดลงเหลือ 50.1 จาก 50.9 ดัชนีรายได้ในอนาคตลดลงเหลือ 61.2 จาก 62.1 ดัชนีความเชื่อมั่นในปัจจุบันลดลงเหลือ 34.5 จาก 36.5 ดัชนีความเชื่อมั่นในอนาคตลดลงเหลือ 60.7 จาก 61.4 การที่ดัชนีทุกรายการยังอยู่ระดับต่ำกว่าปกติแสดงว่าผู้บริโภคยังไม่มีความมั่นใจเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจโอกาสในการหางานทำและรายได้ในอนาคตขณะที่ราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งสูงไม่หยุดกบน.ปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรเว้น E20 B20 E85 ราคาคงเดิมมีผลช่วงตี5ที่ผ่านมาปตท.บางจากประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรยกเว้น B20 E20 และ E85 ราคาคงเดิมทำให้ราคาดีเซลเพิ่มเป็นลิตรละ42บาท94สตางค์เบนซิน50บาท43สตางค์ต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์95 41บาท44สตางค์แก๊สโซฮอล์91 41บาท7สตางค์คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเห็นชอบปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรยกเว้น B20 E20 E85 ที่ราคาคงเดิมด้วยปัจจัยหลักมาจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางพุ่งสูงจากการโจมตีเรือในอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบฮอร์โมซดันค่าขนส่งขึ้นทันทีประกอบกับจีนระงับการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปจนสต็อกสิงคโปร์ร่วงต่ำสุดในรอบ5ปีซ้ำด้วยสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐที่ลดลงเหลือ 3,200,000 บาร์เรลสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ภาพรวมราคาน้ำมันตลาดโลกปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องและทำให้ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดสิงคโปร์ดีดตัวสูงขึ้นในวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาพุ่งสูงกว่า177เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินพุ่งสูงเกือบ156เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงประมาณวันละ363ล้านบาทจึงมีความจำเป็นต้องปรับอัตราเงินกองทุนน้ำมันเพื่อรองรับความผันผวนด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-Cord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้ และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: สร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวนใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน

0: ดีโฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
2: ์สนับสนุนโดย

0: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะวันนี้คุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นประดับคุณนะคะทำหน้าที่กันอยู่นะคะมาทักทายนะคะกับท่านผู้ชมที่ชมทางไลฟ์อยู่นะคะทั้งทาง YouTube แล้วก็ Facebookเพราะว่าหลายท่านก็ให้ความคิดความเห็นในมุมมองข่าวสารกันมาด้วยนะคะคุณประวิตรดิฉันอยู่ที่ YouTube เนาะคุณประวิตรทักทายมาคุณสมประสงค์เช่นกันจากปารีสนะคะวันนี้อุณหภูมิโอ้วันนี้เหลือ9องศาเองนะคะตี3นะคะคุณกันนิกาบอกร่มเกล้าขยะล้นลากกระมังรายงานตัวพอบางที่น้ำลงให้แต่ก็ขยะก็กำลังอลังการงานสร้างเลยทีเดียวนะคะคุณธนวัฒน์ก็พิมพ์มาสั้นๆโอเคนะคะคุณตุ้ยอนันต์บอกว่าจากข่าวเรื่องของรักษาการผู้ว่าปาจีนและผู้ภัยกลุ่มที่มาด่ายแดมเพอบ้านสร้างมองว่าเป็นกลุ่มจีนเท่าไม่เป็นไรเดี๋ยวใจเย็นๆนะคะก็เรื่องนี้ก็คงมันจะต้องใช้เวลาพิสูจน์นั่นแหละว่าใครคือของแท้ใครคืออะไรกันแน่นะคะคุณจักริตบอกว่าสำหรับผมเนี่ยนายกและผู้บริหารมอบนโยบายสั่งการได้แต่ต้องติดตามงานอย่ารับแต่ความดีแต่ความชั่วไม่รับคุณธีรวุฒิสวัสดีมาคุณปราโมทบอกเจอทั้งน้ำท่วมแต่เราก็ยังไม่มีแม่ทัพทุนเทารุกหนักผ่านระดับปกครองถึงกับมีที่ปรึกษาต่างชาติภาคตะวันออกกำลังถูกแปรสภาพเป็นที่ทิ้งสารพิษขยะพิษ
1: อันนี้เป็นประเด็นเลยล่ะ
0: อ
1: ันนี้ภาคตะวันออกน่าเป็นห่วงจริงๆอันนี้จริงแต่ผมอยู่ตรงนั้นผมเห็น
0: นะคะค่ะคุณสมชัยบอกฟังความข้างเดียวกับพร่อยเนี่ยไม่ใช่คุณสมบัติที่ดีของผู้บังคับบัญชาปกครองคนนะคะคุณแพรจังก็ทักทายต้อนรับการกลับมาของพิวิเชษด้วยเอาใจช่วยให้น้ำในหมู่บ้านลดไวๆนะคะคุณกมลบอกนายกตำหนิแนมเพอรุนแรงอีกวันหนึ่งนายกก็โดนผู้นำฝ่ายค้านตำหนิรุนแรงหนักผมว่าเวรกรรมตามทันจริงคุณวุฒินาถมองต่างบอกไปดู Facebook แนมเพอแล้วคลิปเยอะจริงๆมืออาชีพมากวันละ 3-4 คลิปเป็นรูปผลงานในอำเภอเป็นส่วนใหญ่หลอนเนียบทุกคลิปเรื่องทำงานดีหรือไม่ทราบแต่เรื่องทำคลิปโซเชียลสุดยอดมากนะคะคุณอภิชาติพูดถึงเรื่องนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะนำเสนอกันต่อไปดิฉันก็จี๊ดอยู่นะแบบโอ้โหขนาดเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้นี่ปปช.ก็ช่างงุ่มงามซะนี่กะไรต้องปล่อยแล้วนะแก๊งที่เกี่ยวข้องกับทุจริตจัดซอบอ่ะโอ้โหไม่รู้จะกล่าวคำอะไรเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ต้องการตามกกต.ไปติดๆหรืออย่างไรนะคะในแง่ของความถึงจากประชาชนนะคะจริงๆปปช.เองก็อลังการเยอะอย่าพูดเลยดีกว่านะคะแต่ต้องพูดนะยังไงก็ต้องพูดเรื่องทุจริตสอบนี่มันต้องพูดคุณอภิชาติบอกว่าข่าวปล่อยตัวผู้ต้องหาทุจริตสอบส่งฟ้องไม่ทันอหอ Amazing มากๆระหว่างปล่อยไปแล้วติดปากสาวไม่ถึงต่อคุณนิดบอกขอให้สื่อทำงานด้วยความจริงและกล้าหาญดีใจที่หลายคนมาแสดงความเห็นขอบคุณคุณขันชัยค่ะคุณกันชัยหรือเปล่าบอกผมเป็นแฟนรายการนี้มานานแล้วบอกว่าหลายปีแล้วชอบฟังดิฉันกับคุณวิเชษฐ์เจาะลึกข่าวสารตรงไปตรงมาบางวันก็ทำให้หูตาสว่างมากขอบคุณครับก็ขอบคุณเช่นกันนะคะจะพยายามทำหน้าที่ให้ได้เท่าที่ทำได้ละกันนะคะแล้วก็คุณมิสเตอร์แจ็คกี้นะคะบอกนายกยังแจกของแจกเงินเลยน้ำเพอก็รู้เรื่องทุนจีนเทาโรงงานอุตสาหกรรมพิษแฉความจริงให้สังคมรับรู้ก็ดีครับแต่ผมว่ากูพูดไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่าเหมือนกับบุญทรงเคยพูดไว้เรื่องรับจำนำข้าวนะคะคุณไพลอตบอกนายกไหนเอ่ยเน้นคอนเทนต์มากกว่าบริหารไม่ลืมเติมเค็มและซีอิ๊วคุณทิติพงศ์บอกทั้งผู้ว่าปัจจินปลัดนะฮะมหาไทยเนี่ยนโยบายของท่านเนี่ยให้นั่งทำงานโดยฟังแต่รายงานหรือครับนั่งตากแอร์สบายใจงั้นผู้ว่ากทม.หรือสก.ก็ทำงานไม่ถูกสิเห็นลงพื้นที่กันตลอดไปแก้ปัญหานะคะอ่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ชมทาง YouTube นะคะดิฉันจะมาสลับที่ Facebook กันอีกหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวจะไปดูเรื่องเหตุเกิดที่ปปช.นะคะมาดูที่Facebook กันต่อนะคะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะนะคะท่านที่ทักทายเข้ามาแล้วก็เม้นด้วยนะคะขอบพระคุณมากบางท่านดูอยู่แต่ไม่ได้เม้นคุณอะไรนะบอกว่าย้ายคนที่รู้จักพื้นที่ดีที่สุดออกจากพื้นที่แล้วเอาคนที่ไม่รู้จักพื้นที่เลยมาทำงานแทนในขณะที่พื้นที่มีปัญหาหนักอยู
1: ่
0: ใช้ไส้ติ่งตัวอะไรคิดคุณสุริยารับฟังมาจากบ้านดงดำนะคะแจ้งผลการรับฟังมานะคะคุณศพโชคทักทายมาค คุณ DKT Farm นะคะบอกโอ้ยไม่ต้องประชุมหาเหวอะไรกันแล้วนะเดี๋ยวเลิกโกหกกันเถอะนะคะดิฉันอ่านประโยคเดียวละกันอีกอันนึงขออ่านในใจนะคะคุณคณิตบอกว่าปฏิมากรรมบ้านสร้างค่ายมหาไทยได้สร้างวาทกรรมระหว่างยุคไดอะไรเนี่ยไดโซเฟียอะไรเนี่ยบางอันมันคุณคณิตอาจจะพูดมาให้เครื่องมันพิมพ์นะอ่านไม่ออกเอาละกันเอาเป็นว่าตัดตรงไหนว่าเหมือนแบบเป็นการเหมือนแบบอาจจะเป็นยุคของคนละยุคกันอ่ะนะคือท่านผู้ว่ามองแบบนึงนายอำเภอเขาก็มองวิธีการทำงานของเขาแบบนึงใช่ไหมมันก็มีเรื่องเจนด้วยเนอะคุณวิเชษฐ์เนอะคุณจะเป็นแบบนั้นนะคะแต่คุณคณิตบอกว่าแต่การบริหารของคนเป็นผู้นำต้องมีสติมีวาทกรรม

การเมืองคุณเหลียวบอกวันนี้หมู่บ้านในเขตบางกะปิน้ำแห้งแล้วนะคะแต่ก็คือ13วันนะคะบอกว่าแล้วก็ความมีเพื่อนบ้านเป็นเรื่องสำคัญไม่มีใครช่วยคุณได้ทันถ้าเขาอยู่ไกลเออนะคะก็ดีใจด้วยถ้าใครได้เพื่อนบ้านในชุมชนของตัวเองดีๆเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่ามากเลยนะฝากฝังเรื่องราวอะไรกันได้เลยแหละเพื่อนบ้านที่ดีๆเนาะก็เชื่อว่างานนี้คงมีเพื่อนบ้านที่อาจจะไม่รู้จักกันแล้วก็ได้มาใกล้ชิดนะคะช่วยเหลือกันเป็นเครือข่ายที่ดีต่อกันในอนาคตต่อไปนะคะจากการร่วมทุกข์ด้วยกันวิเชษฐ์ดิฉันขอมาเรื่องนี้เลยว่าจะไม่อ่านก็ไม่ได้นะมันเป็นเรื่องที่เหลือจะเชื่อเนาะเพราะว่ามันมีเรื่องอื่นเข้ามาสอดแทรกระหว่างทางไปมาฮะออกกันมาหมดเลยหรือปรากฏเป็นอย่างนี้คือปรากฏว่ามันมีข่าวว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพปล่อยตัวโอ้โห3ผู้ต้องหาตัวเอเลยนะคะซึ่งจะเป็นคนที่เป็นโซ่ข้อกลางที่จะเชื่อมไปถึงคนที่อยู่เหนือกว่าด้วยซึ่งเรายังคาใจมากเลยว่าวงเงินมันมโหฬารมหาศาลมากสำหรับทุจริตจัดสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยแล้วทำไมมันเกิดอะไรขึ้นในเมื่อก็ส่งเรื่องไปปปช.อย่างขยันขันแข็งแล้วปปช.ทำอะไรอยู่ผ่านไปท้ายที่สุดต้องปล่อยเขาออกมาคืออย่างนี้ปรากฏว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครปล่อยตัวจ่าสิบตรีดร.พิชิตทั้งพรมหรือจ่าพิชิตคนที่ไปจับได้ว่าแก้มีลูกน้องแก้ข้อสอบอยู่ในบ้านนั่นแหละนะคะซึ่งเป็นผอ.กองยุทธศาสตร์งบประมาณอยู่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์แล้วก็ดร.วินธนพัชรโพคินนะคะส่วนน้องสาวในวินนะคะชื่อนางสาวสัตพรเนี่ยถูกปล่อยตัวไปก่อนหน้านี้แล้วเพราะอะไรคือที่เรือนจำต้องปล่อยเพราะว่าพวกเขาเนี่ยคุมขังมาครบกำหนดฝากขังสูงสุด7ผัดละ12วันรวม84วันเรียบร้อยแล้วค่ะนับตั้งแต่ถูกควบคุมตัวครั้งแรกเมื่อ14กรกฎาคมปรากฏว่าอะไรมายังไงเนี่ยปปช.ค่ะสอบสวนคดีไม่แล้วเสร็จส่งผลให้ไม่สามารถสรุปสำนวนส่งให้อัยการสูงสุดยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบได้ทันตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาไปตามขั้นตอนปรากฏว่ามีคนได้คุยกับดร.วินเหมือนกันก็คือสำนักข่าว Next News นะคะของพี่เก๊ประสงค์เลิศรัตน์วิสุทธิ์เนี่ยบอกว่าเขาและจ่าพิชิตได้รับการปล่อยตัวมาจากเรือนจำแล้วตั้งแต่วันที่7เป็นการปล่อยตัวตามขั้นตอนกฎหมายไม่ต้องวางหลักทรัพย์ประกันตัวแต่อย่างใดด้วยแม่มันตรงนี้เลยชิวออกมาเลยเพราะทำไม่ทันปปช.ทำอะไรไม่ทันเลยนะคะแล้วเขาก็แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเอาเป็นว่าเมื่อได้รับการปล่อยตัวแล้วถ้าจะไปทำธุระที่ไหนเดี๋ยวจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบล่วงหน้านะไม่หนีนะแล้วก็ยอมรับกับเรื่องที่ถูกจับกุมเนี่ยบอกว่าเขายอมรับว่าเขาเป็นคนรับแฟลชไดรฟ์รายชื่อผู้สมัครที่เอาไปแก้คะแนนส่งให้จ่าพิชิตจริงรับมาจากสองแหล่งคือรับมาจากคุณเรืองเดชสิริกิจอดีตผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษาของมศว.และรับมาจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสถ.เองแต่เจ้าตัวบอกว่าแฟลตไรฟ์ยังมีข้อมูลไม่ตรงกันอยู่ระหว่างถูกขังเนี่ยจ่าพิชิตเคยบอกผมว่าแฟลตไรฟ์ที่ได้รับมา มีการปรับแก้แล้วบางส่วนแต่รายละเอียดลึกๆขอยังไม่พูดถึงบอกว่าจะถึงรัฐมนตรีไหมแล้วนายที่เคยพูดเอาไว้อ่ะเป็นใครคุณวินบอกว่าเขาอยู่ในระดับผู้ประสานงานเท่านั้นข้อมูลในแฟลตไรฟ์ที่รับมาก็รู้แค่ชื่อกับรหัสสอบเท่านั้นบอกว่าแล้วพอพ้นมาเป็นอิสระภาพแล้วเนี่ยเพราะว่าทำสำนวนไม่ทันต้องปล่อยเข้ามาแล้วครบกำหนดแล้ว84วันวินบอกว่าดร.วินบอกว่าเดี๋ยวจะไปพบกับครอบครัวแล้วก็ไปตรวจร่างกายเนื่องจากมีปัญหาสุขภาพระหว่างถูกคุมขังเนาะเกี่ยวกับเรื่องทางเดินปัสสาวะเนี่ยเพราะว่ามีการผ่าตัดก่อนเข้าเรือนจำนะคะแต่อันว่าเอาเป็นว่าเขาก็ประสานกับปปช.อยู่นะว่าเขาพร้อมจะไปให้ปากคำเพิ่มเติมตามที่แจ้งไว้ขณะถูกสอบในเรือนจำและพร้อมจะเปิดเผยข้อที่จริงในเร็วๆนี้ในคดีนะคะก็ว่าโอ้โหนักข่าวข้องใจมากเลยไปถามตำรวจก็กว่าจะรวบรวมข้อมูลหลักฐานจนไปแกะรอยจับได้คาหนังคาเครื่องขนาดนั้นตำรวจบอกคดีอยู่ในความรับผิดชอบของปปช.แล้วเดี๋ยวจะเป็นการก้าวก่ายหน้าที่กันอันนี้ทางกองปราบให้ความเห็นมาแบบเศร้าๆอย่างนี้ค่ะคุณเชษฐ์ประชาชนเศร้ากว่าเลยคนที่ทุจริตไปสอบเนี่ยนะคะก็โดนลงโทษตามแก่เหตุแล้วถูกไหมก็คือถูกขึ้นบัญชีไปสอบอะไรราชการไม่ได้อีกแล้วถูกถอนจากบัญชีแล้วแต่ตัวกลางตัวการที่รับเงินรับทองจนโป้งจนแก้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ทำโดยหน้าที่การงานนี่

0: แหละค่ะเป็นคนที่ท่านนายกควรจะไปตำหนิแรงๆใช้อารมณ์เดียวกันกับตอนตำหนิในอำเภอบ้านสร้างเลยมันต้องโดนอย่างนี้ว่าเรามีคนทำงานอย่างนี้อยู่ในระบบราชการที่ดิฉันคุณวิเชษฐ์และผู้ฟังผู้ชมทุกคนเสียภาษีจ่ายเป็นเงินเดือนให้เขาได้อย่างไร84วันทำเรื่องไม่เสร็จ
1: โอ้คือเรื่องนี้ดิแม่ผมก็พยายามไปดูในข้อกฎหมายนะครับแต่ว่ามันมี2อย่างข้อกฎหมายกับข้อเท็จจริงเอางี้กันเอาละกันเอาข้อกฎหมายก่อนเอาข้อเท็จจริงผสมไปเลยละกันกับข้อกฎหมายจะได้สรุปความเป็นมามันเป็นอย่างนี้ครับผมนั่งไล่เรียงนะกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.เนี่ยดำเนินการนะครับสอบสวนคดีนี้และฝากขังไปแล้ว4,000หลังจากนั้นก็ส่งสำนวนไปให้ปปช.ทำให้ปปช.มีเวลาเหลือในการทำสำนวนต่อเนี่ย3,000เนื่องจากว่ามันเป็นคดีใหญ่ด้วยนะมีเครือข่ายในหน้ากว่า110สายเนี่ยนะมันเยอะก็เลยส่งผลให้ปปช.นั้นไม่สามารถสรุปสำนวนส่งฟ้องต่ออัยการสูงสุดได้ทันตามกำหนดเวลานะก็คือ84วันเนี่ยเรียกว่า7,000เลยนะอันที่2ผลจากคดีนี้เมื่อครบกำหนด84วันแล้วยังไม่มีการยื่นฟ้องศาลผ่านอัยการสูงสุดเนี่ยกรมราชทัณฑ์หมดอำนาจในการควบคุมตัวก็เลยต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาออกจากเรือนจำทีนี้ท่านตอนต่อมาเมื่อปปช.ทำสำนวนต่อและชี้มูลเสร็จแล้วเนี่ยก็จะส่งอัยการสูงสุดเพื่อนัดตัวผู้ต้องหามาส่งฟ้องศาลในคดีทุจริตต่อไปประเด็นก็อย่างที่กรณ์พูดถึงว่า1ไม่มีการประกันตัวใช่ไหมออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปเพราะว่ากฎหมายมันบัญญัติเอาไว้นะครับว่าให้ทำอย่างเงี้ยนะตามมาตรา87ปวิทยาประมวลกฎหมายวิธีวิทยาความอาญามันกำหนดเอาไว้อย่างนั้นอ่ะแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยโทษที่สูงจำคุกอย่างสูงตั้งแต่10ปีขึ้นไปเนี่ยอันเนี้ยให้ฝากขังรวมได้ไม่เกิน84วันคำถามของเราก็คือว่าจริงๆเรื่องนี้มันก็เป็นประเด็นข่าวที่นะใหญ่โตอันที่หนึ่งและอันที่สองก็มีการทำสำนวนสอบสวนสืบสวนสอบสวนเรียบร้อยเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วนะและอันที่สามเนี่ยสามคนที่ถูกปล่อยตัวไปนี่ก็มีพยานหลักฐานชัดเจนเนี่ยผมก็เลยสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นทำไมนะถึงไม่ดำเนินการส่งอัยการสูงสุดเพื่อสั่งฟ้องให้ทันสามคนนี้ไปก่อนอันนี้ประเด็นหนึ่งนะคุณวันอาจจะว่าสามคนนี้ก่อนทำไมไม่ทันใช่ไห
0: ม
1: เพราะมันจะมีสำนวนที่ต้องสืบต่อว่าเหนือจากสามคนนี้ขึ้นไปเนี่ยถึงใครบ้างมันรออีกอย่างนึงมันรออยู่นะคุณวันซึ่งหลายคนก็เลยต้องเอาสังเกตว่าโอ้โหนี่ระดับผู้หลักผู้ใหญ่นะที่โดนไปแล้วอธิบดีก็โดนย้ายออกไปแล้วมีคนกล่าววิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจจะมีผู้ใหญ่ระดับอธิบดีอีกที่ควรจะต้องโดนเพราะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องในช่วงนั้นแต่กลับไม่มีชื่ออยู่ในสำนวนอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะมันมีข้อสงสัยเยอะหล่ะคุณรวันแต่อย่างน้อยการที่มีการปล่อยตัวออกมาโดยที่ว่าสั่งฟ้องไม่ทันเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นประเด็นนะที่ปปช.ควรจะต้องอธิบายเหมือนกันนะคือตำรวจก็ทำมาแล้วมาถึงกันปปช.นี่อ้างว่าโอ้สำนวนมันเยอะเหตุผลมันเยอะนะเป็นสายโยงยามันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังสรุปไม่ได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะที่เราอยากฟังคำตอบจากปปช.ว่าทำไมถึงปล่อยให้นะสำนวนเนี่ยนะมันฟ้องมันส่งอัยการสูงสุดไม่ทันแล้วก็ทำให้ต้องปล่อยตัวออกมาแล้วเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในการที่จะส่งฟ้องใหม่แล้วก็คำถามก็คือว่าแล้วจะมีหลักประกันอะไรกันนวลว่า3คนนี้จะยังอยู่ในเมืองไทยหรือจะไม่ออกไปต่างประเทศหลังจากนี้เราไม่รู้ไงอันเนี้ยมีโอกาสเป็นไปได้หมดแหละกันนวลเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยไงก็อาจจะเตรียมเรียบร้อยหมดแล้ว
0: ไม่มีเรื่องวงเงินด้วยใช่ไหมเพราะว่าก็ถือว่าเขาก็ถูกคุมขังตามกฎหมายกำหนดแต่ในเมื่อทางฝั่งเจ้าหน้าที่ทำงานชักช้าเองนะคุณวิเชษฐ์น่าเศร้ามากจริงๆนะคะกับเรื่องนี้นะคะก็เอาเป็นว่านะคะเราก็คงต้องรับสภาพเนาะเพราะนี่ดูล่าสุดเนี่ยบอกว่าปปช.ก็รับว่ามันทำไม่ทันอ่ะนะคะแล้วก็ยอมรับสภาพว่าแล้วถ้าเขาหนีไปจะควบคุมได้ไหมก็ไม่รับปากรับคำอีกนะคะกว่าจะเสร็จเขาบอกว่าน่าจะปลายปีค่ะคดีที่เขาเอาไปอ่ะปลายปีค่ะนะคะคือเป็นอะไรที่แบบฟังแล้วเศร้าเนาะฟังแล้วเศร้ามากเลยกับประเทศบ้านเมืองของเราเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่ ที่ใหญ่มากนะคุณวิเชษเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สะเทือนความรู้สึกคนมากๆที่สุดครั้งหนึ่งเลยนะในบรรดาเรื่องที่ว่าด้วยการทุจริตทั้งหลายเนี่ยนะคะปรากฏว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยเมื่อมันครบแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่าปปช.พูดยังไงเขาบอกว่าปปช.เนี่ยนะคะเขาอะนะคะเขาไม่มีมาตรการควบคุมผู้ที่ถูกกล่าวหาที่ได้รับการปล่อยตัวเพื่อป้องกันการหลบหนีนะคือรับสภาพเลยนะบอกว่านะคะแต่ตอนนี้เนี่ยนะคะก็เอาเป็นว่าปปช.อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกแจ้งข้อกล่าวหากลางเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดได้รับแจ้งข้อกล่าวหาในมาตรฐานเดียวกันในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะหลังจากที่คาดว่าจะทำได้ในเดือนตุลาเพราะว่ามีพบว่ามีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกเป็นพวกนายหน้าระดับรองนะคะซึ่งพอมีการแจ้งข้อกล่าวหาในปปช.มีสิทธิ์แจ้งข้อชี้แจงใน15วันนะคะขยายได้อีกนี่15วันรวมสูงสุด30วันปปช.เนี่ยแบ่งคณะทำงานเรื่องไอ้คดีทุจริตสอบเนี่ยนะแบ่งเป็นชุดทำงานไต่สวน7ทีมทีมละ 5-6 คนสอบปากคำไปแล้วกว่า 1,000 ปากยังไม่มีการกันตัวผู้ใดไว้เป็นพยานนะคะพวกเครือข่ายในหน้าที่มี110สายปปช.สอบไปแล้ว44สายยังไม่ถึงครึ่งเลยอยู่ระหว่างการติดตามให้ครบทั้งหมดนะในหน้าสายรองระบุตัวสอบปากคำแล้ว51รายอยู่ในกลุ่มผู้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะคะส่วนที่บกปปก็คือตำรวจป้องกันและปราบปรามการทุจริตส่งให้ปปช.เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ไปเกี่ยวข้อง2รายส่งสำนวนครบถ้วนมาเมื่อ15กันยายนพบยอดเงินตามสำนวน55ล้านบาทนะคะส่วนการดำเนินคดีในต่างจังหวัดนะคะก็ปรากฏว่ามีการแจ้งความไว้ใน6จังหวัดมีการดำเนินคดี81คดีส่งให้ปปช.แล้ว31ยังไม่ได้ส่งอีก50คดีนะคะโอ้โหนี่ก็เป็นเรื่องราวอะไรที่อลังการแล้วก็เศร้าใจมากนะว่าทำไมมันกลายเป็นแบบนี้ซึ่งข้อมูลชุดนี้เนี่ยเป็นในส่วนของทางประธานนะคะเป็น
1: ครับ
0: เป็นคุณอาสพลที่เขาเป็นประธานกรรมธิการปปช.เนี่ยนะคะเขาก็ได้รับทราบมาจากปปช.นะว่าแจ้งกับเขาแบบนี้เพราะเขาก็ตามอยู่เรื่องความคืบหน้าค่ะอ่ะดิฉันเชื่อว่าเรื่องนี้ตอนที่มันไปโผล่ตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่คงจะจี๊ดจ๊าบไม่น้อยนะเพราะว่าต้องบอกว่าในการยื่นของฝ่ายค้านรอบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากวาดมายกพรรคภูมิใจไทยเลยนะคุณเชษ18คนนะที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ย
1: ใช่เมื่อวานนี้ก็ไปยื่นแล้วนะครับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยผู้นำฝ่ายค้านหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยพร้อมด้วยประชาธิปัตย์ด้วยเนี่ยก็ไปยื่นกับคุณสมพลสารัมไม่ไว้วางใจนะตามมาตรา151นะครับก็ปรากฏว่ามีคนเข้าชื่อ145คนกระวันยกเว้นพรรคกล้าทำนะฮะ18คนที่โดนอภิปรายคุณอนุทินคุณพิพัฒน
0: ์
1: คุณทรงศักดิ์ทองศรีในคุณเอกนิตินิติธนประภาสนะคุณสุภิจีสุธรรมพันธ์คุณณัฐพงษ์แล้วคุณภูเขาไอ้คุณประกรณ์นิพพานนะรัฐมนตรีกลาโหมพลโทดุลคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรคุณรัฐมนตรีท่องเที่ยวนะคุณชัยชลชิดชอบนะคุณสุชาติชมกลิ่นพลโทรัฐพลนวรัตน์คือยุติธรรมนะคุณรัฐพินทร์ศิลสารพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณสุภมาศก็ประจำสำนักนายกปราดอนก็สำนักนายกเหมือนกันนะคุณสุขสำรวยก็นี่ก็ประจำสำนักนายกโดนหมดเลยนะคุณศรีพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแล้วก็ปิดท้ายด้วยคุณวายสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับที่เชื่อมาไทยก็ข้อกล่าวหาก็ว่ากันไปหลายเรื่องล่ะแต่ว่าผมสนใจตรงข้อกล่าวหาที่พูดถึงนายกนี่แหละคุณอรวรรณไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ฝ่าฝืนไม่เปลี่ยนตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงมีพฤติกรรมช่อฉนปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตบริหารประเทศผิดพลาดอย่างร้ายแรงไม่เคารพและเป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายจงใจหรือเป็นหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและก็กฎหมายนะครับแล้วก็ยังมีไร้ความรับผิดชอบต่อระบบรัฐสภานะครับไร้วุฒิภาวะไร้ภาวะผู้นำนะครับบริหารงานบุคคลล้มเหลวแต่งตั้งบุคคลได้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆโดยไม่คำนึงความรู้ความสามารถและความซื่อสัตย์สุจริตนะและก็ไม่รับโอ้ตรงนี้หนักนะไม่รู้สึกสำนึกรับผิดชอบชั่วดีไร้จิตสำนึกนะเรื่องการเป็นผู้นำประเทศที่จะต้องละเว้นไม่ใช้อำนาจหรือตำแหน่งหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองนะบริการพวกพ้องและผู้มีพระคุณดีมันเยอะกว่านั้นนะกุรอานแต่ว่าแค่นี้ก็โอ้โหนะ
0: เยอะมากเลยนะคะก็มีคนจัดหมวดหมู่นะคะว่า18รัฐมนตรีเนี่ยที่โดนยื่นเนี่ยนะคะแบ่งเป็นกลุ่มความผิดท่านนายกนี่รวมมิดทุกสิ่งอย่างเพราะการบรรยายพรรณนาของจติฝ่ายค้านเนี่ย1หน้า A4 เลยคนเดียวได้เป็น1หน้าเลยคนอื่นอาจจะเป็นลักษณะ1ย่อหน้าแต่ท่านนายก1หน้ากระดาษนะซึ่งก็คร่าวๆก็อย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกคดีของท่านนายกก็รวมมิดทุกสิ่งอย่างทุจริตทุกรูปแบบล้มเหลวทุกมิติแล้วอีกกลุ่มนึงก็เป็นกลุ่มรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการโกงเลือกตั้งสว.นะคะแล้วก็จะเป็นกลุ่มความผิดอันนี้จะมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยเยอะหน่อยนะคะเยอะสุดเลยนะคะกลุ่มที่3คือเป็นพวกสายรัฐมนตรีคนนอกอ่ะอย่างคุณสุภจีนะคะก็โดนบอกว่าไม่มีเรื่องทุจริตแต่เหมือนไร้ภาวะไร้ตัวตนไร้ภาวะผู้นำไร้ตัวตนในการแก้วิกฤตของประเทศนะคะปล่อยปละละเลยอะไรการบริหารจัดการทำให้สินค้าขึ้นราคาประชาชนแบกรับภาระกลุ่มที่4เป็นเรื่องทุจริตนะผลประโยชน์ทับซ้อนต่างๆนะคะก็โดนกันไปทั่วหน้าแต่คิดดูสิว่าคุณเอกนิติโดนในกลุ่มนี้ด้วยบอกว่าบกพร่องผิดพลาดร้ายแรงปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตละเว้นการจัดการกับทุนเทารองนายกเอกนิติโดนเข้าไปในเรื่องนี้เหมือนกับคุณประกรณ์ประพันธ์ด้วยก็เป็นรัฐมนตรีคนนอกเนาะบอกผลประโยชน์ทับซ้อนใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ตนเองและพวกพ้องไร้ความรับผิดชอบต่อหน้าที่นะคะอันนี้ก็เป็นกลุ่มรัฐมนตรีอีกกลุ่มนึงที่โดนนะคะก็เป็นพวกความผิดนะคะใน4กลุ่มนะคะถ้าจะจัดหมวดหมู่กันค่ะเดี๋ยวคงต้องดูกันเพราะว่าท่านนายกก็แน่นอนการเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยก็ต้องพร้อมถูกซักฟอกอยู่แล้วนะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกก็บอกว่านะคะไม่หวั่นนะคะบอกว่าถ้าไม่มีชื่อภูมิใจไทยสิแปลกนะคะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่พูดได้สั้นๆหลับเพราะว่าเกินเวลามาแล้วนะคะวันนี้คุณวิเชษฐ์กับดิฉันอรวรรณลากันไปก่อนนะคะวันจันทร์หน้าเจอกันใหม่วันนี้เราสองคนลากันเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: สนับสนุนโดย

0: 95.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
2: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
1: อย่าบอกนะว่าแม
2: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง 9M คอร์ดหมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่ Thinking Radio ทุกวันเสาร์4โมงเย็น

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคทุกสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ข่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: และ
3: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะส่งท้ายปลายสัปดาห์วันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคมพูดถึงเวลาที่ผ่านไปไวมากๆเลยนะคะเราเนี่ยได้ยินข่าวของการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม World Bank IMF นะคะก็ได้ยินกันมานานสุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะ World Bank Groupประจำปี2026ค่ะจะจัดขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นวันจันทร์ work from home กันนะคะวันที่13นี่เป็นวันหยุดราชการ14ถึง15เนี่ยเขาก็มีการปรับรูปแบบการทำงานให้ work from home แล้ววันที่16เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครส่วนประชุมคณะรัฐมนตรีเลื่อนนะคะจากวันอังคารที่13มาเป็นวันพุธที่14ตุลาคมแทนค่ะสำหรับการประชุมครั้งนี้เนี่ยมีจุดไหนประเด็นไหนโอกาสของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรในเวทีโลกครั้งนี้นะคะจะส่งผลต่อเศรษฐกิจการค้าการลงทุนอย่างไรวันนี้เราเรียนเชิญดร.ถิติมาชูเชิดผู้อำนวยการอาวุโสผู้บริหารฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจมหาภาคศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์นะคะมาอยู่กับเราที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะดร.ถิติมาคะ
6: ค่ะสวัสดีคุณศรีนาแล้วก็ท่านผู้ฟังค่ะ
5: ก่อนอื่นเลยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าการประชุม IMF World Bank ที่กลับมาจัดที่กรุงเทพมหานครถ้าที่ฉันจำไม่ผิดนี่น่าจะในรอบ30กว่าปีหรือยังไงเนี่ยนะคะมันมีความสำคัญอย่างไรคะการประชุมเนี่ยคะ
6: ค่ะก็ครั้งนี้เข้าใจว่า35ปีมีครั้งนะคะแล้วก็ประเทศไทยเรียกว่าเราคราวนี้เนี่ยเราได้โอกาสที่จะเป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิกทางการเงินก็จะมีผู้กำหนดนโยบายองค์กรทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินเนี่ยก็จะมาคุยกันในเวทีนี้นะคะโอกาสอะไรเนี่ยก็ต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยก็เราสามารถใช้เวทีนี้เป็นตัวช่วย2เรื่องนะคะเรื่องแรกคือเป็นสปอตไลท์เป็นสปอตไลท์ที่จะส่องแสงให้เขาเห็นประเทศไทยได้ชัดขึ้นนะคะต้องเรียกว่าทุกปีเนี่ยเราก็มีการส่งผู้แทนไทยไปร่วมประชุมกับ190กว่าประเทศสมาชิกในการประชุมแต่ละปีนะคะเราก็ไปนั่งรวมกับเขาก็ไม่ได้โดดเด่นนะคะคราวนี้มันมีสปอตไลท์มาส่องว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดงานนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะโชว์เอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของตัวเราได้ให้กับผู้ร่วมงานเนี่ยได้รู้จักนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่หนึ่งนะคะเรื่องที่สองเนี่ยมันเป็นตัวช่วยที่จะเป็นสปริงบอร์ดให้เรานะคะเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่เรียกว่าผู้กำหนดนโยบายหรือนักธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องทั่วโลกเนี่ยประมาณ 15,000 คนที่เข้ามานะคะก็โอกาสที่จะได้พบเจอผู้กำหนดนโยบายแล้วก็นักลงทุนเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นในอาทิตย์หน้านี้ที่จะถึงนี้เลยนะคะก็มันก็จะเป็นสปริงบอร์ดให้เราเนี่ยสามารถที่จะแสดงถึงการที่เราเป็นตัวตนแบบไหนนะคะแล้วก็การที่เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราก็มีบทบาทในการที่จะไปกำหนดธีมของการประชุมได้ด้วยนะคะซึ่งธีมครั้งนี้เข้าใจว่าเราก็กำหนดเป็นชื่อที่ก็ค่อนข้างเพราะนะคะว่า Thailand New Horizon Empowering People แล้วก็ Building Resilience นะคะก็ ็บอกว่าครั้งนี้เราก็กำหนดชื่อทีมนี้บอกว่า New Horizon ก็คือตอนนี้โลกกำลังเข้าสู่ขอบฟ้าใหม่ที่มันมีเรื่อง geopolitics มีเรื่องกิจการการค้าต่างๆนะคะแล้วก็ทำให้เราต้องหันมาเรื่องของ empowering people คือสร้างโอกาสคนแล้วก็ building resiliency ให้กับทุกประเทศนะคะมันก็เป็นทีมที่ทำให้ทั่วโลกเนี่ยก็จะมาประชุมกันด้วยทีมนี้นะคะอันนั้นก็เป็นโอกาสที่เราจะมีสิทธิ์ในการร่วมกำหนดวาระโลกนะคะแล้วก็ไทยเนี่ยก็มีการกำหนด4เสาหลักที่จะเสนอในครั้งนี้นะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของดิจิตอล AI นะคะที่มันเกี่ยวข้องกับทีมนี้นะคะ2เนี่ยก็คือเรื่องของการวางบทบาทของประเทศที่เป็นขนาดกลางค่ะซึ่งก็เหมาะกับประเทศไทยที่สามารถที่จะแสดงให้เห็นว่าเราสามารถที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่น่าเชื่อถือได้นะคะอย่างที่3เนี่ยก็คือไทยเนี่ยเราก็เข้าสู่ประเทศที่เป็นเอจิ้งสังคมสูงวัยเร็วนะคะก็อาจจะมีบทเรียนอะไรที่สามารถแชร์กับโลกได้และเรื่องที่4ก็คือเรื่องของไคลเมทนะคะการรับมือสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของการจัดสรรเงินทุนเพื่อรับมือสภาพอากาศเนี่ย4เรื่องนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่ไทยวางว่าจะเป็นวาระที่เราสามารถที่จะร่วมคุยกับโลกได้นะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยการประชุม7วันจบไปเนี่ยไทยก็จะสามารถสรุปเรื่องพวกนี้ค่ะแล้วก็สรุปเป็นกรอบแนวทางที่อาจจะเรียกว่าเป็นปฏิญญากรุงเทพนะคะเพื่อที่จะให้ทั้งโลกเนี่ยเอาบทเรียนหรือสิ่งที่พูดคุยกันเนี่ยไปใช้ต่อได้จริงนะคะก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นทั้งสปอตไลท์และสปริงบอร์ดในเวลาเดียวกันค่ะ
5: เอ็นคุณเอกนิติบอกว่าในเวทีครั้งนี้เนี่ยนะคะจะมีเสวนาพิเศษเรื่องของน้ำด้วยนะคะก็จะมีการร่วมแลกเปลี่ยนการจัดการปัญหาน้ำท่วมซึ่งมันเป็นเรื่องที่เพิ่งจะเกิดขึ้นมาไม่นานในบ้านเราเองนะคะแล้วก็มีภัยแล้งซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยชูต้นแบบเรื่องน้ำคือพอมีเรื่องน้ำเข้ามาเนี่ยนะคะทางการประชุมเนี่ยหรือว่าโมเมนตัมต่างๆตรงเนี้ยที่เราจะก็จะมีเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยต้องทิติมามองว่ามันเป็นยังไงบ้างคะ
6: ค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีเรามีในหลวงร.9ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำมีเรามีตัวอย่างมากมายที่จะแสดงให้เห็นนะคะแล้วก็ความสำเร็จของโครงการในพระราชดำริต่างๆเนี่ยมันก็สะท้อนออกมาได้ในหลายๆพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาคราวนี้ประเทศเนี่ยทุกประเทศก็คงจะเจอโจทย์ของสภาพอากาศแปรปรวนเปลี่ยนแปลงกันรวดเร็วเนี่ยแล้วก็มีโจทย์ว่าเดี๋ยวบางประเทศร้อนมากๆบางประเทศก็น้ำท่วมอย่างของไทยหรือบางประเทศเจอไฟป่าเจอฝุ่นอะไรเงี้ยนะคะมันก็เป็นโจทย์ที่เราเนี่ยสามารถที่จะแชร์ประสบการณ์ได้นะคะแล้วเราก็เพิ่งจะเจอเหตุการณ์น้ำท่วมกันมานะคะ
5: ใช่
6: ยังลุ้นกันอยู่เลยว่าเอ๊ะสัปดาห์หน้า
5: ตอนนี้ยังไว้ใจไม่ได้ด้วย
6: ไหมนะคะก็อาจจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสก็ได้นะคะว่าเราเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเจอเหตุการณ์นี้มาเนี่ยแต่เราก็ค่อนข้างรีซิเลียนจากธีมของการประชุมว่าเราสามารถที่จะปรับตัวปรับสถานการณ์ก็ยืดหยุ่นได้แล้วก็สามารถที่จะรับมืองานก็ไม่ได้เสียแต่ว่าเราก็ได้รับบทเรียนว่าเราจะต้องปรับตัวด้านไหนบ้างเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้เพราะมันก็คงจะเป็นปัญหาที่จะเจอหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะต้องอยู่กับมันให้ได้ค่ะ
5: ค่ะแล้วก็ในแง่ของผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจการค้าการลงทุนมันจะส่งผลยังไงคะทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวด้วยค่ะ
6: ค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าระยะสั้นเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าเราได้มีคนที่เข้ามาประชุมเนี่ยหมื่นกว่าคนนะคะแล้วก็ท่านเหล่านั้นก็คงจะมาใช้จ่ายแล้วก็มาอยู่ในศูนย์ประชุมมาพักโรงแรมนะคะต้องบินมาเดินทางมาแล้วก็มีการเดินทางหรือว่าทานอาหารซื้อของฝากกลับบ้านรวมถึงท่องเที่ยวต่างๆนะคะก็คงจะได้ประโยชน์ในระยะสั้นตรงนี้ซึ่งก็มีการตีมูลค่ากันว่าก็เป็นหลายพันไปจนถึงหมื่นล้านเหมือนกันในระยะสั้นนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนหรือว่าโชว์สินค้าที่เป็นสินค้าภูมิภาคนะคะหรือว่าแสดงซอฟต์พาวเวอร์ให้เขาเห็นอัตลักษณ์ในเรื่องอื่นๆเช่นอาหารหรือว่าเรื่องวัฒนธรรมผ้าไทยอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะได้ตรงนี้ก็กระจายไปสู่สินค้าที่ในวงกว้างขึ้นได้นะคะก็ทราบว่าเห็นท่านรองอิทธิบอกว่าจะชูเรื่องของน้องเนเน่หน่ายแน่มากให้กับโลกด้วยว่าเอ้ยเราก็มีช้างเผือกอยู่คนไทยที่มีความสามารถเรื่องดนตรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถโชว์ได้อันนี้คือระยะสั้นนะคะ แต่ว่าที่สำคัญค่ะคุณชลินาคือว่าการจัดประชุมอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ว่าระยะยาวเนี่ยคนที่มาเขาจะมาซ้ำคนที่เขามาเขาอยากจะมาทำธุรกิจกับเราต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญมันก็คือเรื่องของคุณภาพของการสนทนาหรือว่าการประชุมที่เกิดขึ้นนะคะพอเข้าใจว่าการประชุมครั้งนี้แล้วก็รวมถึงกิจกรรมคู่ขนานต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะมีเป็นพันกว่ามีตติ้งนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราสามารถเปลี่ยนการประชุมจำนวนเหล่านั้นนะคะให้มันเป็นการประชุมที่มีคุณภาพนะคะเราได้คุยกับแขกบ้านแขกเมืองที่เข้ามาเนี่ยแล้วเขาคุยเรารู้สึกว่าเอ้ยเขารู้จักเมืองไทยแล้วเขารู้จักคนไทยและธุรกิจไทยแล้วเขารู้สึกว่าน่าเชื่อถือเขาไว้ใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดความสัมพันธ์ที่จะทำใหอยากที่จะทำการค้าและการลงทุนกันต่อนะคะก็จะเกิดสิ่งที่ต่อยอดในระยะยาวต่อไปได้นะคะก็เป็นความคาดหวังว่าหลังจากนี้ค่ะถ้าเขาประทับใจนะคะเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วก็โชว์ศักยภาพให้เขาเห็นทั้งภายนอกทั้งความคิดแล้วก็คุณภาพการพูดคุยแล้วก็โชว์ให้เห็นว่าประเทศเรามีศักยภาพในการรองรับการลงทุนธุรกิจที่จะมาแล้วเราสามารถเป็นตัวกลางนะคอนเนคเตอร์ให้กับภูมิภาคอาเซียนได้เนี่ยตลาดไม่ใช่แค่ตลาดเมืองไทย60ล้านคนแต่ว่ามันตลาดหลายร้อยล้านคนที่เป็นตลาดอาเซียนที่รองรับอยู่ซึ่งการขนส่งของเราเนี่ยเอื้อเป็นตรงกลางได้ทั้งหมดสำหรับห่วงโซ่ประทานในภูมิภาคนะคะก็คงจะทำให้เกิดการค้าการลงทุนที่มันจะตามเข้ามาในแง่ของตัวเงินลงทุนต่างชาติที่จะไหลเข้ามาได้นะคะค่ะ
5: ถามถึงวาระการประชุมนะคะปกติประชุมเนี่ยคือเราเห็นชื่อการประชุมอยู่แล้ว IMF World Bank คือเขาแยกกันไหมคะหรือว่ามันคือการประชุมที่เวลามีวาระอะไรเนี่ยมันรวมทั้ง IMF หรือ World Bank แล้ววาระที่น่าสนใจจะมีอะไรบ้างคะ
6: ค่ะก็จริงๆมันเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างองค์กรหลักๆสองที่นะคะคือ IMF World Bank เขาก็จะมีเซสชันที่พูดคุยร่วมกันนะคะอย่างเช่นเซสชันที่อาจจะคุยเรื่องคุยกับCentral Bank แล้วก็คุยกับรัฐมนตรีคลังอันนี้ก็อาจจะมีการคุยร่วมกันนะคะแล้วก็ทาง World Bank เองก็อาจจะมีการนำเสนอผลงานประจำปีของตัวเองนะคะในหลายๆเรื่องส่วน IMF เนี่ยจริงๆเขาก็จะเหมือนกำหนดเลยค่ะว่าทุกครั้งที่มีการประชุมประจำปีเนี่ยเขาก็จะมีการพูดถึงรายงาน World Economic Outlook ของเขานะที่มีการทบทวนภาพแต่ละปีนะคะก็เรียกว่ารายงาน WEO หรือว่า VO นะคะแล้วก็มีรายงานที่เกี่ยวข้องกับภาพของเสถียรภาพระบบการเงินของโลกนะคะหรือว่าเขาเรียกว่า Global Financial Stability Report นะคะหรือว่า GFSR อันนี้ก็คงจะมีการพูดคุยว่าเนื้อหามันคืออะไรนะคะแล้วก็เผยแพร่ในการประชุมครั้งนี้นะคะส่วนวาระอื่นๆที่น่าสนใจนะคะก็ครั้งนี้เนี่ยอย่างเมื่อวันก่อนนะคะที่คุณคริสติน่าจอร์เจวาที่เป็นผอ. IMF เนี่ยก็เหมือนกับเปิดม่านการประชุมครั้งนี้แล้วก็บอกว่าหัวข้อในการประชุมครั้งนี้ค่ะก็จะเน้นเรื่องของราคาพลังงานที่สูงนะคะเรื่องหนี้ที่สูงทั่วโลกนะคะแล้วก็เรื่องของเงินเฟ้อนะคะแล้วก็การรับมือเพราะฉะนั้นท็อปปิกพวกนี้ค่ะมันก็จะอยู่ในการประชุมครั้งนี้นะคะแล้วก็หัวข้อที่มาผสมกับสิ่งที่ไทยเนี่ยตั้งเสาหลักเอาไว้ว่าจะมีการพูดคุยเนี่ยก็คงจะมีเรื่องของ AI นะคะเรื่องของ job นะคะเรื่องของการสร้างงานนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ private capital หรือว่าระดมทุนเอกชนเนี่ยเข้ามาสร้างงานที่ดีให้กับแต่ละประเทศซึ่งตอนนี้จากปัญหาที่ว่าทั่วโลกเนี่ยคงมีปัญหาเรื่องหนี้รัฐบาลเยอะเพราะฉะนั้นทั่วโลกก็ต้องการ private capital เนี่ยค่ะเข้ามาช่วยในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็สร้างงานให้กับในประเทศก็จะมีการพูดคุยว่ามันจะสามารถที่จะจัดสรรเงินทุนเอกชนเนี่ยเข้ามาเป็นประโยชน์ให้มากขึ้นได้ยังไงนะคะแล้วก็เรื่องของการจัดการพลังงานซึ่งก็จะรวมถึงเรื่องทำให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนผ่านความยั่งยืนเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวไปด้วยนะคะค่ะ
5: ส่วน เรื่องของการประชุมเนี่ยมันจะถ้าเรามองไปถึงว่ามันจะไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเชิงเศรษฐกิจกับประเทศไทยเนี่ยมันจะมีส่วนตรงนั้นด้วยไหมคะจะไปเปลี่ยนแปลงได้ยังไงบ้าง
6: ค่ะก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่าการประชุมครั้งนี้ก็อาจจะเป็นสปริงบอร์ดให้ได้นะคะ ก็ทำให้หลายๆอย่างที่เราอยากได้เนี่ยเราอาจจะเร่งให้มันเกิดขึ้นได้จากการประชุมครั้งนี้นะคะก็มันเหมือนกับเราได้ตั๋วเป็นใบเบิกทางแล้วที่เหลือเนี่ยก็คือจะต้องทำให้มันเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเราคาดหวังว่าการประชุมครั้งนี้เสร็จเนี่ยจะได้การค้าการลงทุนตามมาซึ่งมันก็คือเรื่องของความคาดหวังว่าอยากจะได้เงินลงทุนต่างชาติที่มีคุณภาพเข้ามานะคะแก้ปัญหาเศรษฐกิจตอนนี้เราทราบว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตแบบตัว K-shape นะคะมี K ขาบน K ขาล่างนะคะก็การพูดคุยครั้งนี้ก็คงจะมีการคุยกันถึงว่าเอ๊ะอยากได้เงินทุนต่างชาติที่มีคุณภาพสามารถที่จะเอามาแล้วสร้างประโยชน์จาก K ขาบนเนี่ยให้กระจายลงไป K ขาล่างกระจายทักษะให้กับคนแล้วก็ดึงธุรกิจ SME เนี่ยร่วมขบวนไปด้วยเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นการโอกาสให้ได้ตรงนี้มานะคะอย่างที่สองก็คือเรื่องของการคุยการสนทนาเนี่ยมันสร้างความน่าเชื่อถือให้ประเทศนะคะซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นทุนที่มองไม่เห็นนะคะก็เป็นสิ่งที่สร้างฐานระยะยาวให้กับประเทศไทยได้ในการพูดคุยครั้งต่อไปนะคะว่าเราผ่านการจัดงานระดับโลกมาแล้วเรามีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีศักยภาพพอที่จะรองรับการลงทุนต่างๆหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆที่เราจะไปเจรจาการค้าหรือเจรจาดีลทำเปิดตลาดเสรีอะไรก็จะง่ายขึ้นนะคะ3เนี่ยเราก็อาจจะได้เรื่องของการแมทช์ธุรกิจนะคะที่น่าจะทำให้เกิดขึ้นได้ง่ายนะคะเพราะว่าโอกาสไม่ได้เยอะที่ธุรกิจเป็นพันเนี่ยเข้ามาแล้วสามารถที่จะสามารถนัดพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ในการสร้างดีลธุรกิจนะคะก็เป็นโอกาสตรงนี้ที่จะทำให้เกิดขึ้นนะคะ4เนี่ยมันก็อาจจะเป็นการที่เราเนี่ยจะคอมมิตกับโลกนะคะเข้าใจว่าครั้งนี้เนี่ย เราก็จะสามารถนำเสนอได้ว่าประเทศไทยอยากที่จะปฏิรูปประเทศนะคะเพราะว่าเรามีทั้งแผนเร็วๆนี้ก็มีร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ที่สภาพัฒน์เพิ่งแง้มออกมานะคะเมื่อสิ้นเดือนกันยาว่าอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเราอยากจะไปเป็นประเทศเศรษฐกิจที่โต 3% plus ด้วยวิธีการไหนบ้างนะคะก็จะมีวิธีการรีฟอร์มในหลายๆด้านนะคะซึ่งมันก็จะตรงกับที่ภาคเอกชนเนี่ยก็มีแผนเรื่องของ Reinvent Thailand 7 สาขาที่จะเป็นเครื่องยนต์ทั้งเครื่องยนต์เดิมและเครื่องยนต์ใหม่ที่จะผลักดันประเทศนะคะก็จะเป็นเวทีที่เราสามารถที่จะพูดคุยเรื่องรีฟอร์มประเทศให้กับโลกได้เห็นนะคะแล้วมันก็มีข้อดีที่ว่าพอเราบอกให้เขารู้นะคะว่าเรามีแผนแต่ว่าเราก็ต้องคอมมิตกับแผนเราก็จะต้องทำให้ได้นะคะแล้วก็เข้าใจว่าเรื่องของการเตรียมประเทศเข้าสู่สมาชิก OECD ซึ่งเราปากไว้ว่าอีก3ปีเราอยากจะเป็นสมาชิกเขาให้ได้เนี่ยมันก็ทำให้ทั้งโลกอะค่ะรู้ว่าเอ้ยเรามีเป้าหมายแล้วก็พอการที่เราบอกใครๆเนี่ยมันก็ทำให้เราต้องทำให้ได้เนี่ยค่ะมันก็ถือว่าเป็นการบังคับตัวเองไปในตัวนะคะก็ถือว่าครั้งนี้มันก็เป็นโอกาสที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประเทศไทยได้ใน4ด้านด้วยกันที่พูดถึงค่ะ
2: ค่ะมีเรื่องไหนเป็นประเด็นที่เร่งด่วนแล้วก็เราต้องผลักดันให้เกิดขึ้นได้จริงไหมคะในการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ครั้งนี้ค่ะ
6: ค่ะก็มองว่าคงมี4เรื่องนะคะเรื่องแรกเนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงการอยากได้เงินทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนไทยซึ่งจริงๆตอนนี้เราก็อย่างที่คุยกับคุณสลีนาหลายครั้งว่าเราก็เริ่มเนื้อหอมนะเราเริ่มเป็นท็อป3ของภูมิภาคที่เงินมันไหลเข้ามาแต่กลายเป็นว่ามันเข้ามาแล้วมันกระจุกอยู่แค่บางอุตสาหกรรมแล้วมันก็ไม่กระจายไปหาบริษัทไทยสิ่งที่ต้องผลักดันให้เกิดขึ้นจริงก็คือเงื่อนไขของการรับทุนเหล่านี้ค่ะว่าทำยังไงให้เขาเข้ามาแล้วเขายินดีที่จะกระจายการซื้อไทยซัพพลายเชนของไทยเพิ่มขึ้นแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือทักษะให้คนไทยมากขึ้นจ้างคนไทยมากขึ้นอันนั้นอะเป็นเงื่อนไขที่ต้องคุยนะคะสองก็คือเรื่องของการปฏิรูปกฎระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆหรือการลดเรื่องของคอร์รัปชันซึ่งอันเนี้ยก็เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับทั้งธุรกิจต่างชาติที่จะเข้ามาเพราะว่าทุกคนก็อาจจะถ้าประเทศไทยมีแบบนี้เขาก็ไปประเทศอื่นก็ได้ที่มันมีน้อยกว่านะคะ แล้วก็กฎเกณฑ์สากลเขาอาจจะจัดการเรื่องพวกนี้ได้แล้วแต่ว่าถ้าไทยอยากจะทำได้ก็ต้องแก้ไขเรื่องพวกนี้ให้ได้นะคะแล้วก็ถ้าทำได้เนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับธุรกิจไทยด้วยที่จะทำให้เรื่องของการทำธุรกิจได้สะดวกลดต้นทุนอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์มาด้วยนะคะสามก็คือเรื่องของการยกทักษะนะคะเพราะว่าการประชุมครั้งนี้ก็คงจะพูด

0: ถึงเรื่องของการทำยังไงให้คนเนี่ยได้ประโยชน์ในเรื่องของทักษะดิจิตอล AI มากขึ้นนะคะไม่ใช่แค่แรงงานนะคะอาจจะเรื่องของธุรกิจด้วยเพราะว่าตอนนี้ทั่วโลกก็มีประเด็นว่าธุรกิจใหญ่เนี่ยใช้ AI ได้ใช้ประโยชน์มันในเชิงธุรกิจได้ดีแต่ว่าธุรกิจเล็กเนี่ยยังเข้าไม่ถึงและใช้ไม่เป็นนะคะก็เป็นสิ่งที่ประเทศไทยก็เป็นเหมือนกันนะคะก็คงจะต้องใช้ประโยชน์ตรงนี้ในเรื่องอัพสกิลรีสกิลนะคะอย่างที่4นะคะก็ที่อย่างที่บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเราคาดหวังว่าพอเรามาเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยเรามีส่วนในการร่วมสร้างทีมนะคะแล้วก็สร้างวงสนทนาในหัวข้อที่เราคิดว่าเราสามารถร่วมสนทนาด้วยได้เนี่ยแล้วเราก็มีการนำเสนอเขาเรียกว่า Bangkok Blueprint นะคะหรือว่าเป็นพินเขียวแล้วด้านที่เราเสนอมันเป็นด้านที่เรามีความมีจุดแข็งนะคะคือเรื่องของการเงินดิจิตอลยุคใหม่นะคะก็ทราบแต่ท่านลองนิดลองเอ็นสิว่าเราเนี่ยจะเอาเคสไปโชว์นะคะเคสอะไรนะคะก็คือเขาก็จะบอกว่าคนไทยเนี่ยมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงินที่ทันสมัยนะคะยกตัวอย่างเลยนะคะก็คือแอปเป๋าตังค์ที่เราใช้ไทยพลัสโอนเงิน 60% 40% กันอยู่เนี่ยค่ะเราก็เอาไปโชว์ว่านี่คือการใช้เทคโนโลยีทางการเงินเพื่อช่วยคนรายได้น้อยนะคะหรือว่าช่วยให้เขามีโอกาสได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพราะว่าโครงการไทยพลัสเนี่ยเขามีการฝังเรื่องของ AI นกกระซิบที่บอกว่าถ้าเขาเป็นผู้ค้ารายย่อยเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ว่ายอดเข้าออกหรือว่าทำบัญชีให้เลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วตรงเนี้ยข้อมูลตรงนี้ก็สามารถที่จะเอาไปเป็นข้อมูลประกอบการให้สินเชื่อของแบงค์ได้อย่างเงี้ยก็เป็นอะไรเป็นนวัตกรรมการเงินที่เราจะโชว์ได้ว่าเอ้ยเรามีของแบบนี้แล้วมันเป็นจุดแข็งของเรานะเพราะว่าเรื่องการเงินดิจิตอลเนี่ยพร้อมเพย์เนี่ยเราดังทั่วโลกนะเพราะว่าต่างชาติมานี่ประทับใจมากว่าเอ้ยคนไทยโอน QR กันได้แบบเร็วมากไม่ถึง30 นาที
1: ซื
0: ้อของเสร็จแล้วนะคะเขาที่เขาทำไม่ได้ขนาดนั้นก็มันก็เป็นตัวที่เราจะโชว์เรื่องของ Bangkok Blueprint อันนี้นะคะแล้วก็ที่อย่างที่บอกว่าปฏิญญากรุงเทพเนี่ยถ้าทำได้มันก็จะมีชื่อเราอยู่ในนั้นที่ทำให้ทั่วโลกเนี่ยอ้างอิงถึงแม้ว่าการประชุมจบไปแล้วนะ
1: ค่ะสุดท้ายเนี่ยก็คือมันไม่ใช่แค่เวทีของโลกแต่มันเป็นโอกาสของประเทศไทยด้วยที่จะแสดงศักยภาพเพราะฉันก็เชิญชวนทุกท่านเลยนะคะไม่ใช่เพียงรัฐบาลแต่ว่าคนไทยทุกคนค่ะมาเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะในการประชุม IMF World Bank Annual Meetings 2026นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะดร.ทิติมาเดี๋ยวยังไงมีการประชุมพอเริ่มไปแล้วเนี่ยเชื่อว่าจะมีอะไรน่าสนใจแล้วเรามาคุยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ
0: ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: ดร.ทิติมาชูเชิดผู้อำนวยการอาวุโสผู้บริหารฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจมหาภาคศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์เดี๋ยวช่วงหน้านะคะอยู่ต่อกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์แล้วก็คุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้เปิดสายพูดคุยกันได้ในรายการนะคะใครอยากมีคำถามมาคุยกันติดตามรายการกันต่อได้ในช่วงหน้าวันนี้ดิฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
3: และเพียวเครื่องกรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
5: ขณะนี้เวลา 9:00 น
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค่นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
7: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินนั่งหัวโต๊ะบก.ปปช.สั่งโฟกัสพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมเร่งจัดการขยะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปปช.เพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายอนุทินกล่าวเปิดการประชุมว่าวันนี้ต้องขออภัยที่เริ่มประชุมเร็วขึ้นกว่าปกติประมาณ30 นาทีเนื่องจากมีภารกิจต้อนรับนายเคราล่าซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตได้โอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนายอนุทินกล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่10ที่ได้ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำด้วยกันขอชื่นชมความร่วมมือ

0: การบูรณาการและการสนับสนุนการแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้แต่ขอย้ำว่าอย่าให้ภาพรวมที่กำลังดีขึ้นกลบความสำคัญของพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมหนักอยู่แม้จะเหลืออยู่น้อยมากแล้วก็ตามดังนั้นในการรายงานวันนี้ขอให้มุ่งเน้นที่ชุมชนที่ยังมีความลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบายน้ำทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดสำหรับพื้นที่ที่คลี่คลายแล้วก่อนที่ฝนรอบใหม่จะมาขอให้เร่งวางแผนจัดการกับขยะและบิ๊กคลีนนิ่งอย่าให้กองขยะเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของประชาชนกีดขวางทางจราจรหรือกีดขวางท่อระบายน้ำหรือทางน้ำตำรวจภาค4จับไอซ์100กิโลกรัมอำพรางเป็นสารส้มเตรียมส่งพัสดุตำรวจภาค4จับกลุ่มผู้ต้องหา2คนพร้อมยาไอซ์อาวุธปืนและรถยนต์กระบะหลังพบพฤติการลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในโดยอำพรางไอซ์ไว้ในกระสอบที่ระบุว่าเป็นสารส้มก่อนเตรียมนำส่งผ่านบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนปฏิบัติการครั้งนี้อยู่ภายใต้นโยบายป้องกันสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลภายใต้การสั่งการของพลตำรวจโทนพเก้าโสมนัสผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ซึ่งสั่งการเปิดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ชายแดนแม่น้ำโขงเพื่อสกัดกั้นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในโดยในช่วงเช้าวันที่8ตุลาคมเจ้าหน้าที่พบรถต้องสงสัยบนทางหลวงหมายเลข212มุ่งหน้าไปทางอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬชุดจับกุมจึงขับรถ4คันเข้าปิดท้ายขนาบข้างรถผู้ต้องสงสัยก่อนแสดงตัวตรวจสอบและควบคุมตัวผู้ต้องหา2คนได้แก่นายกฤษกรอายุ45ปีนางสาวอัชราอายุ27ปีในรถพบกระสอบปุ๋ย4กระสอบตรวจสอบเป็นไอซ์กระสอบละ25กิโลกรัมรวม100กิโลกรัมพร้อมอาวุธปืนลูกโม่1กระบอกปืนไทยประดิษฐ์ขนาด .38 1กระบอกและเครื่องกระสุน .38 จำนวน10นัดผู้ต้องหาให้การว่าเดินทางมาจากจังหวัดสกลนครเพื่อเตรียมนำยาเสพติดส่งผ่านบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนในพื้นที่อำเภอพังโคนก่อนส่งต่อไปยังปลายทางพื้นที่ภาคกลางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการใกล้กินเจผักแพงขึ้นต้นหอมกิโลกรัมละ150บาทใกล้เทศกาลกินเจซึ่งจะเริ่มวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ราคาผักในแต่ละพื้นที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยที่ตลาดค้าส่งผักผลไม้ขนาดใหญ่ในตำบลช้างม้อยอำเภอเมืองเชียงใหม่แม่ค้าเจ้าของแผงขายผักในตลาดหลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม้จะใกล้เทศกาลกินเจแต่ตลาดยังไม่คึกคักมากนักเมื่อสอบถามถึงราคาผักทั้งผักกินใบอย่างกะหล่ำปลีผักกาดขาวผักกินฉุนกะเพราต้นหอมผักชีขึ้นช่ายและพริกกระเทียมรวมถึงผักอีกหลายชนิดราคายังคงปกติที่มีแพงขึ้นบ้างเช่นขึ้นช่ายราคาเพิ่มเกือบเท่าตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วราคากิโลกรัมละ 60-70 บาทแต่มาวันนี้กิโลกรัมละ120บาทกระหล่ำดอกสัปดาห์ที่ผ่านมาขายกิโลกรัมละ30บาทวันนี้กิโลกรัมละ50บาทราคาเพิ่มขึ้น20บาทต่อ1กิโลกรัมส่วนผักอื่นๆราคายังทรงตัวเช่นกระเทียมกิโลกรัมละ80บาทพริกไทยสดกิโลกรัมละ200บาทพริกขี้หนูกิโลกรัมละ100บาทผักชีกิโลกรัมละ70บาทขึ้นช่ายกิโลกรัมละ120บาทคะน้ากิโลกรัมละ35บาทกะเพรามัตต์ละ7บาทกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ25บาทบล็อกโคลี่กิโลกรัมละ60บาทเนื่องจากผักในเชียงใหม่ส่วนใหญ่จะปลูกในพื้นที่จึงไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ราคายังทรงตัวส่วนราคาผักที่ตลาดบางลำพูจังหวัดขอนแก่นพบว่าผักสดหลายชนิดปรับสูงขึ้นโดยเฉพาะผักคะน้ากิโลกรัมละ80บาทจากเดิม40บาทผักชีกิโลกรัมละ150บาทจากเดิม100ถึง120บาทต้นหอมกิโลกรัมละ150บาทส่วนผักชนิดอื่นๆได้แก่ผักกวางตุ้งกิโลกรัมละ50บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ70บาทถั่วฝักยาวกิโลกรัมละ70บาทพริกขี้หนูกิโลกรัมละ70บาทและขึ้นช่ายกิโลกรัมละ150บาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยาก
6: ความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
9: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.digitalsoftwaregroup.com
3: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus วันนี้ศุกร์ที่9นะครับตุลาคม2569อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับวันศุกร์ที่2ของทุกเดือนคุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานมูลนิธิอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีนจะมาพบกับคุณผู้ฟังแฟนคลับทุกท่านนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงของมองโลกแบบวิกรมถามสดตอบสด022481657หรือว่าทาง Facebook Live YouTube Live ทั้งสองทางครึ่งความคิดและเพจของคุณวิกรมก็สามารถที่จะสื่อสารกับเราได้ก่อนที่จะได้พบกับท่านนะครับขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันก่อนครับอย่างเริ่มออมวันนี้นะครับไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่มีเพียง 10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกที่ให้คุณได้คุ้มนะครับคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีหรือฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีหรือถ้าอยากออมนานขึ้น11เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับก็ฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีหรือน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีครับทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยนะครับเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนนะครับก็รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าครับนะครับฝากได้แล้ววันนี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่30ธันวาคม2569นะครับก็ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center โทร1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับเพราะฉะนั้นวันนี้หลายๆเรื่องราวที่คุณผู้ฟังสนใจโดยเฉพาะถ้าหากว่าถามถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านทีเดียวเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยพยายามที่จะหาทางออกอยู่นะครับแล้วก็เวลาที่น้ำท่วมเนี่ยก็ไปทุกที่เลยทีเดียวครับไม่เว้นแม้แต่ทางในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ที่ชลบุรีนะครับดังนั้นในมุมนี้เดี๋ยวเราจะได้ฟังวิกรมท่านจะให้มุมมองนะครับว่าเออสถานการณ์แบบนี้ทางอมตะตั้งรับอย่างไรแล้วก็ตอนนี้แก้ไขปัญหาไปถึงไหนแล้วสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ในกรุงเทพมหานครถึงแม้ว่าโดยภาพรวมนะครับจะถนนหนทางจะสัญจรได้ตามปกติจะไปไหนมาไหนได้แล้วแต่ว่าในซอกในซอยนะครับก็ต้องบอกว่าบางที่ยังมีน้ำอยู่นะครับแล้วก็จะต้องมีการทำบิ๊กคลีนนิ่งอูมีหลายหลายอย่างเลยแฟนคลับที่ห่วงนะฮะแล้วก็มีคำถามที่จะเรียนถามคุณวิกรมนะครับฝากไว้ได้ครับที่ทางช่องทางอย่างที่ผมเรียนนะครับในเพจ Facebook ของ 96.5 YouTube 96.5แล้ว Facebook ของทางคุณวิกรมกรมดิษฐ์นะครับซึ่งตอนนี้ท่านก็ทักทายแฟนคลับท่านอยู่ท่านบอกว่าไม่ได้จัดส่วนมาตั้งนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ในส่วนของ 96.5 เองก็จะได้พบกับคุณวิกรมด้วยบางท่านฝากคำถามมาแล้วทักทายท่านก่อนสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิชัยแล้วก็แฟนคลับทุกท่านนะครับเราหายหน้าหายตาน
3: าน
4: ไปกันนมนานเลยนะ
3: เ
4: ราหวังว่าคงไม่ลืมกันเพราะว่ายังเอาสิ่งที่ผมคุยกับคุณสุทธิชัยนะมาลงรายการอยู่วันนี้ก็พอดีเพิ่งไปเรื่องของน้ำท่วมมาก็เลยวันนี้ก็เลยเป็นวันที่เรานัดเจอกันใช่ไหม
3: ใช่เลยครับ
4: ยังไงเดี๋ยวเราจะลองดูสิคุณวิชัยลองจัดโปรแกรมให้หน่อยสิ
3: โอเคด้วยความที่แฟนคลับถามมาทันทีที่ทราบว่าที่อมตะซิตี้ที่ชลบุรีครับ มีทางท่วมถึงนะครับแล้วก็เป็นข่าวเป็นคราวมาเขาก็ฝากความห่วงใยแล้วก็จะเรียนถามคุณโดมด้วยว่าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเป็นอย่างไรบ้างในครึ่งแรกเราจะคุยเรื่องนี้ก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวครึ่งหลังเราก็จะเปิดสาย022481657และช่องทางทุกช่องทางที่เราจะคุยกับคุณผู้ชมครับ
4: เอ
3: าเลยฮะ
4: เอาสิเอาสิก็วันนี้เดี๋ยวผมก็พ่วงขอพ่วงแฟนคลับที่ Facebookนะครับเพราะว่าที่ใน Facebook เนี่ยที่จริงแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำดูนะฮะว่าที่ใน Facebook เราเนี่ยจะพอลงรูปได้ไหม
3: คร
4: ับ
3: ผม
4: นะฮะเพราะว่าพอดีไม่ได้เล่น Facebook มาตั้งนานละว่าเราจะเอารูปนะฮะให้ทางแฟนคลับดูเนี่ยจะทำยังไงเอ่ยแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้เดี๋ยวผมบริหารเองเพราะว่าผมมีรูปอยู่ในมือตอนนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นนะครับให้ทุกคนได้เห็นว่าอ้อที่เราม ีปัญหานะฮะมันเป็นปัญหาอย่างไ
3: ร
4: แล้วก็ตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอารูปแต่ละอันเนี้ยนะครับส่งให้กับทางแต่ละคนได้เห็นนะครับว่าเราตอนนี้ทำอะไรไปบ้างยังไงแฟนรายการของFacebook ก็ลองถ้าอยากจะเห็นรูปนะฮะวันนี้ก็ลองเข้าไปดู
3: ครับ
4: เราเนี่ยเกิดน้ำท่วมขึ้นมาน ะฮะแบบไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัว อะไรเลยนะฮะแต่จริงๆเรามีการเขาเรียกว่าวางแผนนะฮะเรื่องของการทำเรื่องของว่าก่อนจะเนี่ยประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับเราตอนนั้นก็บอกว่าเอ๊ปีนี้ดูข่าวมาแล้วนี่แหมสงสัยจะมีปัญหาเรื่องของน้ำนะฮะปกติก็เราก็จะมีการสมมุติภาพนะฮะให้ว่าเราเนี่ยได้เตรียมตัวเผื่อยังไงก็คือว่าเราเนี่ยทุกทีตอนที่เคยน้ำท่วมหนักที่สุดนี่ก็คือ120มิลนะฮะ120มิลแล้วก็ถึงเวลา

0: เป็นของนิคมเนี่ยถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยเรามีพื้นที่ประมาณ40ตารางกิโลเมตรนะฮะตารางกิโลเมตรแต่ไอ้พื้นที่นะฮะตรงด้านเนี้ยออกมาเนี่ยนะฮะที่มันมีพื้นที่รับน้ำเนี่ยนะครับมันคือประมาณ600ตารางกิโลเมตรและ600ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันก็เห็นไหมมันมี 5% เนี่ย 5% เนี่ยก็จะวิ่งมาทางด้านทางตอนแรกนะแต่มันจะมีมอเตอร์เวย
1: ์
0: นะมอเตอร์เวย์ก็คือเส้นนี้นะเส้นนี้เป็นมอเตอร์เวย
1: ์
0: นะครับแล้วก็เส้นตัวนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งก็คือทางรถไฟนะทางรถไฟเนี่ยตรงเนี้ยเป็นการที่กันน้ำป้องน้ำนะให้ฝนที่มันตกมาอย่างทั้งหมดเนี่ยที่มันตกมาเนี่ยนะฮะมันก็ทำไมเอ่ย 95% เนี่ยมันก็จะไหลมาตรงนี
1: ้
0: เห็นไหมฮะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับที่ทำให้เรานั้นเกิดอาการน้ำท่วมด้วยตัวของฝนที่ตกมาใน40ตารางกิโลเมตรบวกด้วยนะฮะบวกด้วยฝนของอีกนะฮะ9ก็600ตารางกิโลเมตรฉะนั้นน้ำก็เลยท่วมนะฮะน้ำก็เลยท่วมแบบค่อนข้างที่จะเรียกว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นเราก็เลยวันเนี้ยนะฮะเราก็มีประเด็นอยู่ว่าเอ๊ะถ้าน้ำอย่างนี้ท่วมเนี่ยมันจะเป็นยังไงเอ่ยเห็นไหม
1: ครับ
0: ตอนเนี้ยนะฮะก็น้ำก็ท่วมแบบข้างบนนะครับแล้วก็เมื่อ3วันที่แล้วก็แห้งไปละนะฮะแห้งหมดนะฮะทั้งภาพซ้ายภาพขวาทุกคนก็คงจะพอเห็นนะครับว่าน้ำมันแห้งหมดคราวนี้น้ำมันแห้งหมดเนี่ยเราก็มาวางแผนกันใหม่ละอย่างกับที่เมื่อกี้ที่คุยกันไว้แหละนะว่าเราตอนนั้นนี่ก็เรามีนะฮะการวางแผนโดยเอาจากอดีตของเราเนี่ยเราก็มีตัวนี้คือ120แล้วเราคิดว่าอันนั้นเป็นตัวที่สูงที่สุดนะครับเพราะเมื่อเราเห็นว่าเราเอาสถิติที่สูงที่สุดมาตั้งแล้วก็ตั้งสถิติใหม่เข้าไปนะครับเมื่อประมาณเดือนกว่าที่แล้วเนี่ยเราก็มาบอกเอ้ยถ้าสมมุติว่าฝนมันจะตกละประมาณสัก200มิลนะครับจะเป็นยังไงเขาก็ไปทำวางแผนมาแต่ถึงเวลาจริงๆมันตกมา400กว่ามิล433มิลบวกด้วยนะฮะไอ้ที่อีก600ตารางกิโลเมตรตรงนั้นไหลลงมา
1: uh-huh.
0: นะฮะตรงนั้นขึ้นมาเนี่ยของเราเนี่ยมันแค่40ตารางกิโลเมตรนะฮะปรากฏว่าไอ้40ตารางกิโลเมตรตก430บวกกับอีก600ตารางกิโลเมตรก็ตก400กว่า500ฉะนั้นน้ำก็เลยท่วมฉะนั้นตอนเนี้ยเราทำอะไรเอ่ยเราก็ทำมาเราก็มาวางแผนหลังจากที่มันเกิดมีปัญหาไอ้วางแผนอันเนี้ยก็คือว่าถ้าเราไปสมมุติตามที่ฝนมันตกมาตอนนี้มันคงไม่ได้ละ
1: ฮะ
0: แล้วก็ไปเบิ้ลมันไปเบิ้ลมันในลักษณะของทำไมเอ่ยเป็น800มิลว่าถ้าฝนตกมา800มิลนะเราจะทำยังไงเอ่ยฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นโจทย์นะครับที่ทางเราได้ทำกันนะฮะเอาแหละวันนี้เรามาดูว่าตรงนี้นะครับถ้าเราวางแผนอย่างนี้เพราะเรามีปัญหาอย่างนี้เราก็ทำยังไงเอ่ยตอนนี้เนี่ยเราก็มีการว่าจ้างบริษัทนะครับที่แบบว่าเป็นมืออาชีพเลยนี่ก็คือชื่อ China Construction Engineer อันนี้เป็นบริษัท

0: ของจีนที่เกี่ยวกับเรื่องก่อสร้างใหญ่เป็นเบอร์หนึ่งเลยแหละเขาก็จะทำทางด้านทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างนะฮะในประเทศฉะนั้นวันนี้ เขาก็ได้มีการส่งนะเจ้าหน้าที่มาแล
1: ้
0: วเห็นมาเจ้าหน้าที่พวกนี้ก็ไปดูนะสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แล้วก็ที่ช่วงที่ผ่านมานะอันนี้ก็เราก็จะให้เขามาช่วยวางแผนออกแบบนะอันนึงก็มีบริษัทของสิงคโปร์ชื่อเซอร์บานาจูลงนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับเออร์เบิร์นแพลนอะไรพวกนี้แล้วก็แปซิฟิกนะคอนซัลท์ของญี่ปุ่นซึ่งพวกนี้ก็เก่งทางด้านฝนตกน้ำท่วมด้วยนะแล้วก็มีซิโนเทคซิโนเทคนี่ก็เป็นบริษัทไต้หวันนะที่ทำทางด้านเกี่ยวกับชลประทานการทำระบายน้ำทำเขื่อน 80% ของไต้หวันนะวันนี้เราก็ได้เชิญพวกนี้เขาเข้ามาแล้วพวกนี้เขาเข้ามาเนี่ยก็มาวางแผนคราวนี้เมื่อมาวางแผนนี่จะวางแผนยังไงเอ่ยก็วางแผนว่าเอาแหละฉันวันนี้ฉันมาทำไอ้นี่แหละเนี่ยอันนี้ก็เป็นแผนในอนาคตนะแผนในอนาคตของเราทำอะไรเอ่ยเราก็มาดูสิแผนในอนาคตเรานี่ควรจะทำอะไรกับตรงนี้บ้างก็ข้อแรกก็คือ A นะ A เนี่ยเราก็สมมุติว่าอมตะเนี่ยจะมีฝนตก800มิลนะฮะว่าถ้าเกิด800มิลเนี่ยเราจะต้องทำอะไร
1: คร
0: ับ นะฮะกับพื้นที่ที่ตัว A เห็นไหมครับพื้นที่ตรงเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าน้ำท่วมนะฮะน้ำท่วมเยอะตอนนั้นก็เราก็เลยต้องเอาไอ้ตัว A ตัวเนี้ยมาตั้งแล้วก็ทำให้ได้ว่ามันสามารถที่จะรับน้ำได้800มิลตัว B นะฮะตัว B นี่เราก็เป็นโซนใหม่เราก็จะบวกพื้นบวกระดับของที่ดินเนี่ยให้มันสูงขึ้นนะให้มันสูงขึ้นเป็นอีก2เมตรเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยเข้ามาในบริเวณเนี่ยมันจะสูงประมาณ1เมตรนะเฉลี่ยมัน1เมตรฉะนั้นเราก็เลยบอกอ่ะอย่างนั้นเราเมื่อทำไอ้ตัวระบบระบายน้ำที่ดีตรงนี้แล้วเราก็ต้องมาทำระบบระบายน้ำที่ดีตรงนี้โดยใช้สูตรเดียวกันว่าฝนตก800มิลนะครับแล้วก็บวกพื้นที่พวกเนี้ยนะเข้าไปให้สูงอีก2เมตรนะฮะ2เมตรนะฮะระบบใช้800เสร็จแล้วก็ยังบวกพื้นที่ถมเข้าไปนะเป็น2เมตรแล้วในขณะเดียวกันตัว C เราก็ยินดีให้โรงงานที่อยู่ในเนี้ยนะฮะมีการย้ายไปอยู่นะในพื้นที่ตัว B ด้วยการที่เราเนี่ยจะซื้อโรงงานเก่าแล้วก็ที่ดินเก่าของเขาเอามาให้แล้วก็ให้เขาอยู่ที่ตรงตัว B ได้นะตรงนี้ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เราได้เตรียมตัวแล้วก็เราก็ได้ทำนะสิ่งเหล่านี้ไปแล้วฉะนั้นวันนี้ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเราได้ทำแล้วก็ได้วางแผนนะแต่สิ่งหนึ่งที่ยังมีเราก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณภาครัฐนะที่เข้ามาเรียกว่ามาช่วยดูแลแล้วก็แนะนำนะทางรัฐมนตรีนะที่รัฐมนตรีวราวุธกับทีมของทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ได้เข้ามานะฮะมาช่วยดูแลมาช่วยทำไมจัดการบริหาร มีทั้งรัฐมนตรีของท่านสุชาติ
1: ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งนั้น
0: ทรัพยากรธรรมชาติก็ได้เข้ามา
1: ครับ
0: ได้เข้ามาได้มาช่วยกันแล้วก็ได้มาทำเรื่องของทางด้านเกี่ยวกับพูดคุยนะฮะกับทางด้านชาวบ้านพวกที่อยู่ในเรื่องของเนี่ยเราก็ได้มีการมาตั้งวงเสวนานะฮะวงเสวนากันนะครับว่าเราจะทำยังไงกับในอนาคตต่อไปทางเนี้ยเห็นไหมฮะนี่ก็คือเมื่อวานนี้เราก็มีการเรียกว่าเอาทางด้านของผู้เรียกว่าเสียหายนะทั้งหมดเนี่ยมันร้อยกว่าโรงเนี่ยเชิญมานะครับแล้วก็เราก็ให้แต่ละคนเนี่ยมีหลังจากที่ฟังถึงหลักการที่เราจะแก้ไขตรงนั้นแล้วก็จะมีเรื่องคำถามเห็นไหมฮะซึ่งมีคำถามของแต่ละคนถึงปัญหาของเขาเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะที่ทางมีผู้บริหารของประเทศได้เข้ามายังก็รัฐมนตรีวราวุฒิเนี่ยซึ่งดูแลกระทรวงอุตสาหกรรมก็มาสองครั้งละนะแล้วก็ยังมีทั้งรัฐมนตรีสุชาติชมกินเนี่ยเขาเรื่องสิ่งแวดล้อมก็มานะฮะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าได้รับนะการสนับสนุนจากทางรัฐบาลนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผมได้นำมานะฮะพูดคุยแจ้งให้ทุกคนทราบว่าเราทำอะไรเดี๋ยวเราคงจะเอาไปเป็นตอน2นะครับว่าทุกคนมีคำถามอะไรยังไงเดี๋ยวลองถามเข้ามาตอนนั้นเราพักสักครู่ดีไหมครับ
1: ได้ครับแต่ว่าถ้าหากว่าคุณผู้ฟังสังเกตนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณวิกรมดำเนินการในการจัดการปัญหาก็คือเอามืออาชีพทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นสิงคโปร์นะฮะ
0: ใช่
1: ครบมาคุณสุดยอดครับได้งั้นเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคุณวิกรมช่วงหน้าคุณผู้ฟังมีคำถามเมื่อสักครู่นี้คุณปัทมาโทรมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวขอให้เบรกสองฮะ022481657และทุกช่องทางที่มีคุณแชทได้ฮะ Facebook Live ของคลื่นนะฮะแล้วก็ทางเพจของคุณวิกรมนะฮะฝากคำถามไว้ได้เลยเดี๋ยวคุยกันต่อในช่วงหน้าครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
4: 95.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อ้าวสายต่อไป
6: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
5: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งปราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งปราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
7: เมื่อมวลน้ำเริ่มลดสิ่งที่ทิ้งไว้กลับไม่ใช่แค่คราบโคลนแต่คือกองหนี้สินมหาศาลที่ผุดขึ้นมาแทรกซึมทุกระดับครัวเรือนพบกับรายการ CEO Vision Plus พาโลกเศรษฐกิจน้ำลดหนี้ผุดจุด GDP รวมวิเคราะห์มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจผ่าต้นทุนจริงหลังน้ำลดตั้งแต่หนี้สินระดับกระเป๋าเงินครัวเรือนแรงกระแทกภาคธุรกิจไปจนถึงงบประมาณประเทศและงบประมาณเงินเยียวยาที่ภาครัฐต้องหมุนเวียนจ่ายไม่จบสิ้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนจากการจ่ายหลังเกิดเหตุมาเป็นการลงทุนระบบบริหารจัดการน้ำและมาตรการป้องกันอย่างยั่งยืนเพื่อไม่ให้ GDP ประเทศต้องจมหายไปกับสายน้ำอีกต่อไป CEO Vision Plus พาโลกเศรษฐกิจน้ำลดหนี้ผุดฉุด GDP เริ่ม5ตุลาคมนี้ที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
2: ์สนับสนุนโดย
3: แบนกรองน้ำ
4: กลับเข้ามาสู่ CEO Vision Plus ในช่วงของมองโลกแบบวิกรมกับคุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานมูลนิธิอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีนกันต่อนะครับวันนี้ศุกร์ที่9ตุลาคม2569อยู่ผมวิชัยวรธานีผมครับแล้วผู้ฟังท่านใดที่มีคำถามนะครับหรือว่าอยากจะได้แนวทางใดๆก็ตามแต่ตอนนี้หมายเลขโทรศัพท์ว่างอยู่ครับ022481657นะครับคุณปฐมาดีโทรมาในเบรกแรกตอนนี้ว่างแล้วนะครับโทรก็มาได้ท่านอื่นก็เช่นเดียวกันรวมถึงคำถามต่างๆที่ได้ฝากเอาไว้หรือจะฝากผ่านทุกช่องทางของทางคลื่นความคิดนะครับจะเป็น YouTube Live จะเป็น Facebook Live รวมถึงเพจของคุณวิกรมด้วยแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะครับว่ามีคำถามอะไรที่จะเรียนถามคุณวิกรมกันนะครับทวนกันอีกครั้งครับ022481657เดี๋ยวทางทีมงานคุณวิกรมออนนะก็จะได้พบกับท่านในเบรกที่2นี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจก็ได้นะครับเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่คุณผู้ฟังสนใจแล้วอยากจะทราบและอยากจะได้ฟังมุมมองนะว่าคุณผู้ชมท่านมองแต่ละเรื่องที่คุณผู้ฟังให้น้ำหนักนะฮะแล้วก็กำลังหาแนวทางในการแก้ไขเป็นอะไรอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอทางทีมงานแป๊บนึงนะครับได้คุยกันเพราะว่าตอนนี้ท่านก็ตอบคำถามคุยกับแฟนๆรายการทางเพจของคุณวิกรมอยู่นะครับผมทวนอีกครั้งนะฮะถ้าใครพร้อมโทรเข้ามารอสายได้เลยนะครับ022481657นะครับ022481657นะครับแล้วก็แน่นอนครับในสถานการณ์แบบนี้นะเราก็จะมีโอกาสได้ต้อนรับ
5: ชาวบ้านเข้ามานะครับมันอยู่ที่อมตะเอาละครับวันนี้ผมก็ขอเพิ่มนะ 96.5ลงไปไม่ทราบคุณวิชัยหลังจากที่แฟนคลับได้ฟังเรื่องปัญหาของอมตะมาแล้วทางแฟนคลับมีคำถามอะไรบ้างเอ่ย
4: มีคำถามที่ฝากไว้ก่อนหน้านี้นะครับนะฮะจากอาจารย์พวงแก้วว่าอยากฟังความคิดของท่านในเรื่องของแผนรับกรุงเทพจมน้ำในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าถ้าจะย้ายเมืองหลวงเหมือนจาการ์ตาก็ช้าเกินไปแล้วส่วนท่านอื่นเนี่ยทยอยเข้ามาได้เลยนะครับเรียนเชิญครับ
5: ผมว่าวันนี้มันมีข้อเดียวที่บอกว่าจะทำยังไงไม่ให้น้ำไหลเข้ามาที่กรุงเทพมากกว่า 2,500 คิวนะฮะต่อวินาทีฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือตั้งไว้สัก 2,000 สมมตินะเราบอกว่าคราวที่แล้วเนี่ย 2,500 คิวนะมันทำให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยามาเรียกว่าท่วมนะที่ของเราฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเอาเป็นว่าไม่ให้ท่วมกรุงเทพเนี่ยก็เท่ากับเราต้องควบคุมน้ำนะว่าไม่ให้น้ำนะฮะมากกว่า 2,000 คิวนะครับต่อวินาที
4: ครับ
5: ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะทำยังไงล่ะถ้าจะเกิดว่าเราจะทำอันนี้ก็คือว่าก็ต้องมีการกันน้ำนะหน้าฝนที่ตกมาจากปิงวังยมนาศแล้วก็ไหลลงมาที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยให้มันกระจายออกไปตั้งแต่ตอนนู้นเลยตั้งแต่ปิงวังยมนาศละเพราะปิงวังยมนาศเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เรียกว่ารับน้ำนะฮะสร้างทั้งเขื่อนสร้างทั้งการกระจายน้ำให้ออกไปมาเรื่อยๆตั้งแต่ปิงวังยมนาศลงมาเนี่ยจนถึงนนทบุรี
4: อ
5: ันนี้ให้ออกจากแม่น้ำเจ้าพยาคราวนี้ออกไปที่ไหนเอ่ยก็ออกเป็นในลักษณะของคำว่าก้างปลานะฮะก้างปลาคือก็จะจ่ายน้ำนะออกไปจากแม่น้ำเจ้าพยาหรือต้นน้ำก็คือปิงบางยมนาศ ให้ไหลออก
4: ครับผม
5: ออกไป ให้มากที่สุด นะคราวนี้ถ้าเกิดว่าอย่างเนี้ยเราก็จะค่อยลดน้ำให้มันไหลเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาให้น้อย ถ้าเราทำได้อย่างนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยไอ้ปัญหาน้ำท่วมจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันก็จะดีขึ้นและเป้าหมายก็คือ 2,000 คิวต่อวินาทีถ้าเป็นอย่างนี้น้ำก็จะไม่ท่วมนะครับตามเมืองต่างๆเช่น ที่มีอยุธยานะแล้วเนี่ยเราต้องขึ้นสูงไปก็แยกน้ำแยกออกไปนะแล้วเอาน้ำอันเนี้ยไปเก็บไว้นะในตำคูของหนองบึงหรืออย่างกับที่อมตะทำอยู่ตอนเนี้ยเราก็มีบ่อนะที่อมตะทำอยู่ตอนนี้ประมาณ42ล้านลูกบาศก์เมตรนะเราก็ขุดเอาดินพวกนั้นเอาไปถมเนี่ยนิคมเห็นไหมฮะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราคิดได้อย่างเนี้ย เราก็ มันทำไมล่ะ
4: ก็จะแก้ปัญหาได
5: ้ก็มันก็จะทำให้น้ำเนี่ยไปเก็บอยู่ตอนเหนือของอยุธยาขึ้นไป
4: ครับผม
5: ตามพวกพื้นที่ต่างๆเพราะว่าพื้นที่ตั้งแต่ตอนเหนือลงมาถึงกรุงเทพเนี่ยเราน่าจะมีพื้นที่เกือบ 200,000 ตารางกิโลเมตร
4: คร
5: ับ ประเทศไทยเนี่ยมีประมาณ 510,000 แต่พื้นที่ตอนเหนือกรุงเทพไปเนี่ยรวมแล้วเกือบ 200,000 ตารางกิโลเมตรก็เอาน้ำที่จะมาไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะเอาไปกองไว
4: ้
5: ไปเก็บไว
4: ้
5: นะในพื้นที่เกือบ 200,000 ตารางกิโลเมตรตรงเนี้ยมันก็จะทำให้หน้าฝนเนี่ยน้ำก็ทำไมไหลเข้ามาน้อยแล้วเราก็ต้องควบคุมให้ได้นะฮะว่า 2,000 นะไม่เกินฉะนี้ถ้าเป็นงี้ก็1น้ำไม่ท่วมกรุงเทพน
4: ้
5: ำไม่ท่วมจังหวัดตั้งแต่อยุธยาลงมาเราก็จะไม่มีน้ำท่วมอีกใช่ไหมครับในขณะเดียวกันหน้าแล้งเราก็มีน้ำไปเก็บไว
4: ้
5: ตามจังหวัดตามเขื่อนต่างๆนะบางแห่งเขาอาจจะไม่ยอมให้สร้างเขื่อนก็ไม่เป็นไรเราก็สร้างเป็นก้างปลาเป็นคลองอะออกกระจายออกไปถ้าอย่างเนี้ยผมว่ากรุงเทพก็จะแบบว่าได้รับผลกระทบน้อยลงครับ
4: ครับคุณปัตมารอสายคุณวิกรมตั้งแต่เบรกแรกตอนนี้มาแล้วครับ
5: โอเค
4: สวัสดีครับคุณปัตมา
2: สวัสดีค่ะคุณนิชาสวัสดีค่ะคุณวิกรม
5: ครับครับคุณปัตมาเชิญฮะ
2: ก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจนะคะคุณวิกรมคือปัจจุบันนี้รู้สึกว่าเศรษฐกิจค่อนข้างแย่ลงนะคะดูจากบรรดาผู้ขายสินค้านะคะทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคก
5: ็
2: ยอดขายตกบางคนก็ปิดกิจการนะคะแล้วเมื่อคืนนี้ดูช่องเจ้าอสมทนะคะรายการฟังหูไว้หูคุณเอ็งวิติค่ะก็ออกมาพูดว่าประเทศไทยตอนนี้นะคะเงินลงทุนจากต่างประเทศเยอะมากเลยไตรมาส1กับไตรมาส2เนี่ยสูงเป็นประวัติการค่ะเหมือนกับเครื่องบินกำลังเทคออฟเศรษฐกิจไทยกำลังจะไปแล้วอะค่ะแต่ทีนี้พอตอนดึกหน่อยมาดูช่องเนชั่นนะคะพูดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะไปที่เนชั่นแล้วก็พูดบางเรื่องเกี่ยวกับ SME นะคะบอกว่า SME ของประเทศไทยตอนนี้กำลังลำบากมากเลยคือประสบปัญหาจากคู่แข่งสินค้าจากประเทศจีนนะคะมาตีตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะคะแล้วก็ธนาคารพาณิชย์ก็ไม่อยากปล่อยกู้เพราะรู้สึกว่าธุรกิจน่าจะมีปัญหาค่ะคือเราไม่สามารถแข่งขันสู้กับสินค้าจากจีนได้ในหลายๆประเภทนะคะทีนี้ก็เลยอยากจะถามคุณนิกรมว่าแล้วอย่างนึงนะคะดูเพื่อนบ้านเนี่ยค่ะเวลาเขาสั่งสินค้าออนไลน์สินค้าที่มาส่งเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากจีนทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็ส่งเร็วมากเลยแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็ส่วนของมีคุณภาพดีด้วยนะคะแล้วเวลาเราไปซื้อของอย่างเราไปโฮมโปรนี่ไม่มีคนเลยค่ะคุณนิกรมก็คือสินค้าไทยเนี่ยแทบจะขายไม่ได้เพราะว่าต้นทุนสูงกว่าราคาสูงกว่านะคะก็เลยคิดว่าการแข่งขันเนี่ย SME ไทยจะรอดไหมคะในลักษณะนี้นะคะ1แล้วนะคะ2คำถามนะคะคือ SME ไทยจะรอดไหม2คือประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างเช่นเวียดนามเนี่ยค่ะ SME เขาได้ประสบปัญหาเหมือนเราไหมคะคือโดนสินค้าตีตลาดเหมือนประเทศไทยนะคะ เหมือนกันไหมคะ
5: โอเค
2: สองคำถาม
5: วันนี้ผมว่าประเทศจีนเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีฐานการผลิตนะใหญ่ที่สุดในโลกผมคิดว่าไม่มีประเทศไหนที่จะมีสายการผลิตนะฮะตั้งแต่ระดับล่างไปถึงระดับบนเนี่ยมากเท่าเขาในขณะที่เขาก็ประสบปัญหาเรื่องการส่งออกไปอเมริกาอเมริกาเองก็เรียกว่าพยายามที่จะป้องนะฮะไม่ให้จีนเนี่ยส่งสินค้าเข้าไปที่อเมริกาเพราะว่าปีที่แล้วอเมริกันก็ขาดดุลการค้าให้กับจีนเนี่ยนะฮะประมาณ1ล้านล้านเหรียญถือว่าเยอะมากเยอะเป็นประวัติศาสตร์เลยนะฮะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันก็ทำให้อเมริกันเนี่ยเริ่มที่จะทำไอ้เรื่องการนะฮะเรียกว่าปกป้องนะธุรกิจสินค้าของอเมริกันในอเมริกานะครับมาตั้งหลายปีแล้วนะครับเมื่อเช้านี้ก็เห็นทางด้านของสหภาพยุโรปก็เริ่มจะมีอาการแบบนี้ว่าเอ๊ะค้ากับจีนนี่จีนได้ดุลการค้ามากเหลือเกินฉะนั้นวันนี้ก็ทางอเมริกาเมื่อปกป้องนะการนำเข้าจากจีนสินค้าที่จีนผลิตออกมาสำหรับตลาดที่อเมริกาเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในโลกมันก็เหลือเขาก็ส่งพวกนี้นะฮะเข้าไปขายทั่วโลกเลยคราวนี้ก็ไม่ใช่แค่เมืองไทยแต่ถามว่าเอ้าแล้วอย่างกับสิงคโปร์ล่ะอย่างกับเวียดนามล่ะเขามีปัญหาอย่างเราไม่เอ่ยที่ปล่อยให้สินค้าจีนพวกนี้ทะลักเข้ามาแบบนี้ไม่มีไม่ได้เยอะอย่างกับเมืองไทยถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่ารัฐบาลเขาควบคุมนะเขาควบคุมฉะนั้นSME ของเวียดนามก็จะไม่ได้รับผลกระทบอย่างกับ SME ไทยนะครับเพราะรัฐบาลเวียดนามนี่เขาเข้มงวดมากนะเขาเรียกว่าดูแลกันอย่างละเอียดรอบคอบแล้วก็จริงจังที่สิงคโปร์ก็เช่นกันนะฉะนั้นการได้รับผลกระทบจากตรงนี้ไปสู่เศรษฐกิจภายในของเขานะก็ไม่ได้แบบที่เรากำลังเป็นฉะนั้นเวียดนามเนี่ยตอนนี้ควอเตอร์ที่3ไตรมาสที่3เนี่ยของเวียดนามนี่เขาก็จะโตประมาณสักเกือบ 10% นะเพราะว่าเขามีเม็ดเงินการลงทุนคราวนี้เม็ดเงินการลงทุนเนี่ยมันมีอยู่2ตัวเลขตัวเลขหนึ่งก็คือที่ BOI ว่าคนเข้ามาขอคนเขาเวลามาขอเนี่ยเขาก็จะเขียนว่าเขาจะลงทุนเท่าไหร่เท่าไหร่ขออนุมัติที่เขาอนุมัติไปเนี่ยนะจะมีเม็ดเงินไปลงทุนจริงๆนี่ก็ต้องไปผู้ว่าแบงก์ชาตินะผู้ว่าแบงก์ชาติเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าเอ้ยไอ้เงินที่มันจะเข้ามาลงทุนจริงๆเนี่ยตัวเลขในแต่ละปีมันเท่าไหร่ฉะนั้นตัวเลขตรงเนี้ยมันก็จะต้องมาชนกันว่าขอเท่านี้อนุมัติBOI เท่านี้แต่เม็ดเงินที่เข้ามาเนี่ยมันตามบริษัทชื่อบริษัทที่เขาขอ BOI ใช่หรือเปล่าตรงเนี้ยก็จะมีความต่างกันนะครับฉะนั้นก็จะเห็นภาพที่แท้จริงของการลงทุนเนี่ยจริงๆในเม็ดเงินเราก็คือที่แบงก์ชาติและไอ้ตัวเนี้ยมันจะไปสะท้อนขึ้นไปอยู่ที่นะฮะ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมของเรานั่นแหละครับเชิญครับคำถามต่อมา
6: ครับมีคำถามคาอยู่ส่วนท่านใดที่จะโทรนะฮะ022481657ยังมีเวลาครับคุณขวัญเรียนถามคุณตรงว่าหลังสถานการณ์น้ำท่วมที่ทางบ้านเมืองเราจะไปทางไหนดีคะ
5: มันก็ต้องไปทางที่น้ำไม่ท่วมแหละนะฮะว่าบริเวณไหนที่เราเนี่ยนะตอนนี้น้ำท่วมเราก็ต้องหานะอนาคตอ่ะ เป้าหมายไปที่ที่น้ำไม่ท่วมอันนั้นข้อหนึ่งที่ดีที่สุดอันที่สองนี่ถ้าเกิดเราบอกโอ้ฉันไม่มีตังค์อ่ะแล้วก็บ้านอันนี้ฉันก็ฮัลโหลบ้านอันนี้ฉันก็ไม่สามารถที่จะย้ายไปได้เพราะไม่มีตังค์ อย่างนั้นก็อันที่สองเนี่ยก็คือต้องมาบูรณะบ้านของเราเนี่ยให้มันทำไมป้องกันน้ำท่วมได้สำหรับคนที่ย้ายไปไม่ได้ถามว่ามีอะไรบ้างเอ่ยที่เราจะป้องกันได้เช่นบางคนบอกว่าเออบ้านฉันนี่สองชั้นหรือชั้นเดียวถ้าเป็นไปได้ไหมที่จะทำนะยกหลังคานะด้วยการรื้อหลังคาตรงนั้นออกซะแล้วก็ต่อขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งและอีกชั้นหนึ่งก็ทำให้มันสูงหน่อยแต่แน่นอนก็ต้องมาดูไอ้ตัวที่เข็มนะว่าจะรับน้ำหนักได้ไหมแล้วเวลาที่เราทำขึ้นไปเนี่ยเราก็ทำทางด้านเกี่ยวกับทางด้านวัสดุที่มันเบานะฮะเช่นยกตัวอย่างบอกว่าบ้านชั้นเดียวน้ำท่วมเนาะเราก็มาดูว่าเอ๊ะฉันจะต่อบ้านตรงนี้แหละเราย้ายไปไม่ได้เพราะไม่มีตังย้ายแล้วก็เราก็คิดว่าอย่างนั้นฉันก็มาลื้อหลังคาออกลื้อหลังคาออกแล้วก็ต่อขึ้นไปชั้น2โดยที่ให้ทำให้ชั้น1เนี่ยสูงขึ้น
6: ครับ
5: เช่นปกติแล้วอาจจะสัก3เมตรครึ่งสมมตินะชั้นล่าง3เมตรครึ่งแล้วอาจจะต่อจากชั้นล่างขึ้นไปเลยเนี่ยประมาณ5เมตร
6: ครับ
5: แล้วก็ไปทำชั้น2เห็นมั้ยโดยใช้พวกวัสดุที่ยังกับของบริษัทตั้งเยอะที่มันเบาเช่นไม่ใช้ปูนนะใช้เป็นพวกเหล็กหุ้มปูนอะไรอย่างนี้ก็อาจจะทำให้มันปูนน้อยลงนะครับแล้วก็ใช้พวกยิปซัมแล้วต้องเป็นยิปซัมที่ทนน้ำทนแดดแล้วก็มีพวกทางด้านกระจกนะฮะซึ่งไม่ต้องไปก่อแต่กระจกเนี่ยถ้าด้านที่หันไปตะวันตกเนี่ยเราก็ควรจะต้องใช้ปูนนะที่กันความร้อนเพราะว่าตอนบ่ายเนี่ยมันจะร้อนนะฮะแต่ตอนทิศเหนือทิศใต้เนี่ยเราก็ใช้กระจกนะเพราะแดดก็จะเข้าน้อยอันนี้ก็จะทำให้คนที่น้ำท่วมแล้วย้ายไปไม่ได้เนี่ยนะฮะก็อยู่ที่เดิมแต่พาหนะก็ต้องหาวิธีเปลี่ยนนะอาจจะไปซื้อพวกแบบรถแบบ Fortuner รถเก่าที่ขายไปแต่ซื้อ Fortuner ที่เป็นแบบรถอย่างเนี้ยตอนนี้จีนเขาก็ขายถูกลงถูกลงใช่ไหมฮะถ้าอย่างนั้นก็จะทำให้เข้าออกก็ง่ายนะอันนั้นก็เป็นวิธีการที่คุณขวัญอาจจะต้องไปปรับดูนะโอเคครับ
6: ครับ022481657มีการเสนอมาเรื่องเกี่ยวกับแผนพัฒนาและลงทุนเรื่องน้ำท่วมนะครับที่เชิญทั่วโลกมาเสนอแผนเป็นเอกสารคุณวิกรมมีมุมมองแก้ปัญหาระยะยาวตรงนี้อย่างไรครับ
5: เหมือนเมื่อกี้ที่ผมพูดแหละ
6: ครับผม
5: วันเนี้ยฝนมันตกมาในประเทศไทยเนี่ยที่มันสร้างความเสียหายให้เราเนี่ยบนพื้นที่ประมาณสัก 200,000 ตารางกิโลเมตรเราเฉลี่ยน้ำฝนเนี่ยปีฤดูหนึ่งสมมุติว่าสัก 1,100 ถึง 1,200 มิลต่อฤดูเนี่ยมันจะมีน้ำเข้ามาประมาณสัก 700,000 ล้านลูกบาศก์เมตรวันนี้เรามีเขื่อนนะที่รับน้ำเก็บน้ำตรงนี้ได้หน้าฝนเนี่ยประมาณสัก
6: 10%
5: นะฮะก็คือ 70,000 70,000 เนี่ยคือขนาดของอ่างเก็บน้ำของเรา
6: คร
5: ับ อันนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าอีก 90% เนี่ยมันคงจะมีน้ำนะฮะที่ไหลลงดินระเหยไปเนี่ยเอาสัก 30% ก็ได้
6: คร
5: ับ นะฮะมันก็ยังเหลือนะอีกสักตีว่า 500,000 ลูกบาศก์เมตรไอ้ 500,000 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยคือตัวที่ทำให้เรามีปัญหาถ้าเราเอาไอ้ 500,000 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมว่าเนี่ยกระจายออกไปก่อนจะถึงอยุธยากระจายไว้ให้หมดกระจายเอาไปเก็บในพื้นที่นะที่ผมว่าอย่างน้อยก็มี 150,000 ตารางกิโลเมตรกระจายเอาน้ำทั้งหมดเนี่ยอีก 500,000 ล้านอีก 500,000 ล้านนะหน่วยก็คือล้าน 500,000 ล้านเนี่ยกระจายออกไปอยู่ในพื้นที่สัก 150,000 ตารางกิโลเมตร
6: ครับ
5: แล้วก็ไปเก็บอยู่ที่นั่นนะฮะไม่ให้มันไหลลงมาท่วมบ้านอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมบอกไปว่าอย่าให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะเกินกว่า 2,000 นะฮะลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฉะนั้นน้ำก็ไม่ท่วมนะฮะตั้งแต่อยุธยาน้ำก็ไม่ท่วมกรุงเทพเพราะเราคุม ปริมาตรน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยวิธีการแบบนั้นนะครับก็น่าจะแก้ปัญหาได้ไประดับหนึ่งไม่มากก็น้อยแหละผมว่าไม่ท่วมอย่างกับปัจจุบันนี้อันนี้แน่นอนนะครับแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าในอนาคตเนี่ยความรุนแรงของโลกร้อนเนี่ยมันทำให้ปริมาณฝนตกเนี่ยมันมากขึ้นนั่นแหละครับคุณวิชัย
6: ครับผมยังมีเวลาอยู่นะฮะ022481657นะฮะคุณฟังท่านใดที่จะโทรตอนนี้ยังทันอยู่ส่วนท่านที่ฝากคำถามส่วนใหญ่ที่ฝากคำถามมาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับท่าเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการการผ่านน้ำนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำหลายๆพื้นที่นะครับในมุมหนึ่งที่เขาฝากเรียนถามมาเนี่ยก็คือว่าถ้าหากว่าถัดจากนี้ไปเนี่ยนะครับในส่วนของภาครัฐเองนี่มีบางท่านเชียร์คุณพิโรจน์เป็นนายกอีกแล้วนะฮะว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าถ้าหากว่าวันเวลาแบบนี้คนไทยเราอาจจะไม่ได้เก่งจริงๆในเรื่องของการจัดการปัญหาน้ำก็อย่างที่ผมเรียนถามไปว่ามีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศทั้งหลายๆประเทศที่เข้ามาเริ่มต้นช่วยกับที่อมตะก่อนคุณพิโรจน์ครับมองเรื่องของการที่ร่วมมือกับมืออาชีพประเทศต่างๆไว้อย่างไรครับ
5: คือเมื่อกี้ที่ผมได้เรียกว่าประเทศที่เมื่อกี้เราคุยกันนั่นน่ะนะคือเราก็มองว่าประเทศเหล่านี้ที่เราเชิญเข้ามาเนี่ยนะครับก็เป็นพวกที่เขามีประสบการณ์ถ้าเกิดเรามองในจออีกเนี่ยผมจะฉายให้เห็นนะครับว่าคือเห็นไหมฮะ China Construction นะครับเป็นบริษัทที่ถือว่ามีขนาดใหญ่มากของจีนยอดปีที่แล้วเขารับงานมาเนี่ยประมาณ 530,000 ล้านหยวนก็คูณ2เข้าไปนี่ก็ประมาณสัก3ล้านล้านบาทมั้งยอดที่เขาทำงานเนี่ยปีนึง3ล้านล้านบาทนี่ก็ถือว่าใหญ่มากก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของจีนนั่นแหละเขาสร้างทุกอย่างเขาทำทุกอย่างทำพวกเขื่อนทำระบบระบายน้ำนะอันเนี้ยเป็นอันหนึ่งที่เราก็ถือว่าเราเชิญมาแล้วแล้วก็คนที่เมื่อกี้ที่ผมบอกเนี่ยอยู่ในจอเนี่ยก็คือนี่แหละ China State Construction นะฮะแล้วอีกอันหนึ่งซึ่งผมก็มองว่าเป็นผู้ที่มีความรู้นะฮะมากเพราะว่าเมื่อ2ปีที่แล้วตกทีเดียวในญี่ปุ่นเนี่ย500มิลและเมื่อวันที่22เดือนที่แล้วเขาตกทีเดียว800มิลญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีประสบการณ์
6: ครับ
5: อีกอันนึงก็คือไต้หวันเนี่ยมีทั้งไต้ฝุ่นมีทั้งแผ่นดินไหวนะครับก็เชิญมาบริษัทซิโนเทคเนี่ยเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องชลประทานแล้วก็ระบบการกักเก็บก็คือเขื่อนในไต้หวันกว่า 80% ชวนส่วนเซอร์บาน่าจูล่งนี่เขาเก่งทางด้านผังเมืองนะฮะก็พวกนี้ก็4คนเนี่ยตอนเนี้ยเราเนี่ยได้ทำไมอ่ะเชิญเข้ามาแล้วโดยที่ China Construction เนี่ยก็จะเป็นคนที่มาทำนะเรื่องของการศึกษาด้วยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงแล้วก็จะก่อสร้างนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเงี้ยเราก็มาดูว่าเราทำยังไงเอ่ยนะครับของตัวเนี้ยเมื่อเรามีคนพวกนี้มาแล้วเราก็ต้องมาสร้างแผนงานนะครับแผนงานที่เราบอกมาว่าฉันจะต้องทำแผนงานยังไงนะซึ่งไอ้แผนงานตรงเนี้ยที่เราจะต้องมาทำแล้วต้องทำให้ได้เนี่ยนะฮะก็คือแผนงานตรงนี้ที่เราจะต้องมาทำว่าต้องปรับปรุงตรงที่เดิมที่ท่วมแล้วก็ต้องไปทำให้ไอ้ที่ใหม่ที่เราพัฒนาเนี่ยไม่ท่วมนะตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่เราต้องมาแก้ไขกันนะซึ่งถ้าเกิดเรามาว่ากันตามตรงเนี้ยนะครับเราก็จะค่อยๆที่จะแก้ไขนะครับไอ้ตัวนี้ออกไปไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นประเด็นว่าเราก็จะท่วมซ้ำๆซากๆอยู่อย่างเนี้ยซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้เราก็เลยต้องมาแก้ไขทันทีโดยตารางเราก็คือภายในกลางเดือนหน้าเนี่ยแนวที่จะออกแบบกันเนี่ยให้จบกลางเดือนหน้า แล้วก็ก่อสร้างทันทีเลยแล้วจะต้องให้จบภายใน เดือนนะฮะสิงหาปีหน้า อย่างน้อยก็ก่อนหน้าฝนเนี่ยเราก็จะต้องใช้การได้ส่วนถ้าทำไม่เสร็จเราก็ไปทำต่อนะฮะประมาณสักเดือนพฤศจิกาเพราะฝนก็ลดลงแล้วเราต้องทำให้จบให้ได้ว่าถ้าอย่างเงี้ยไออมตะ800ก็คือ800มิลเนี่ยเราสามารถที่จะรับได้แล้วถ้าทำได้มากกว่า800เราก็จะทำให้ได้นะครับนั่นแหละประมาณการที่เราเมื่อมีปัญหาแล้วเราก็จะต้องแก้ไขอย่างไรนั่นเองครับคุณวิชัย
6: ทิ้งท้ายแฟนคลับที่ถามว่าแล้วบ้านที่กุฎาคารที่เขาใหญ่ทั่วไหม
5: อ๋อไม่มีผมเนี่ยทำระบบระบายน้ำไว้ว่าปริมาตรน้ำที่เข้ามาเนี่ยมันมีระบบที่เรียกว่าเขาเรียกว่าให้มันไหลโดยตัวมันเองออกไปเนี่ยประมาณสัก 1.5 เท่าของน้ำที่จะเข้ามาฉะนั้นก็อันที่หนึ่งน้ำเข้ามาเท่าไหร่ก็จะระบายออกไปเท่านั้นอันที่สองถ้าเกิดมันมีฉกระหุกนะน้ำมาแบบบ้าเลือดอย่างเงี้ยเรามีสะดือมามีสะดือตัวหนึ่งที่จะ เปิดน้ำแต่ที่สำคัญเรามีประตูน้ำว่าเราจะให้น้ำมันเข้ามาได้ขนาดไหนนะครับประมาณนั้นครับ
6: จะไปเยี่ยมบ้านคุณผู้ชมยังได้อยู่ไหม
5: ดีวันรู้สึกว่าจะเดือนธันวาหรือมกราคม
6: 19ธันวา
5: อ๋อดีเชิญไปดูสิงวดนี้ไปเดี๋ยวจะพาไปดูระบบระบายน้ำนะที่เราทำกันขึ้นมาด้วยนะครับ
6: ครับวันนี้รบกวนคุณพิกรมเท่านี้ครับเดี๋ยวมาพบกันเดือนหน้าในสื่อที่สองนะฮะ
5: โอเค
6: ขอบค
5: ุ
6: ณคุณพิกรม
5: วันนี้ครับวันนี้แล้วก็โชคดีทุกคนนะครับขอให้น้ำไม่ท่วมนะครับโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
7: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
8: ์สนับสนุนโดย
9: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
10: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
12: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้ว่าปทุมธานีลงพื้นที่หมู่บ้านรินทองลำลูกกามอบถุงยังชีพและยาสามัญประจำบ้านหลังชาวบ้านจมน้ำท่วมขังกว่า10วันเผยระดับน้ำลดลงเพียง10เซนติเมตรเร่งสูบลงคลองต่อคลอง6วาพิมพ์ประพัฒน์เทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
13: นางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยปลัดจังหวัดนายนพดลลัตตาแย้มตัวแทนหอการค้าและกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมภายในหมู่บ้านรินทองตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาพร้อมนำถุงยางชีพยาสามัญประจำบ้านและยาทาป้องกันโรคน้ำกัดเท้ามอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้านซึ่งยาวนานกว่า10วันแล้วสำหรับการระบายน้ำในพื้นที่ของหมู่บ้านรินทองจำเป็นต้องสูบระบายออกทางคลอง2ก่อนระบายต่อไปยังคลอง6วาแต่ขณะนี้ระดับน้ำในคลอง2ยังคงเอ่อสูงส่งผลให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้าทางเจ้าหน้าที่จึงเร่งติดตั้งและเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยในวันนี้ระดับน้ำภายในหมู่บ้านลดลงประมาณ10เซนติเมตรอย่างไรก็ตามบริเวณด้านหน้าและด้านท้ายหมู่บ้านยังคงมีน้ำท่วมขังและน้ำเริ่มมีสีดำคล้ำและส่งกลิ่นเหม็นขณะเดียวกันตัวแทนหอการค้าและกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ได้ลงพื้นที่นำถุงยางชีพมอบให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านริมทองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหลังพบว่าการระบายน้ำยังไม่สามารถสูบออกจากพื้นที่ได้ทั้งหมดและชาวบ้านต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมขังมานานกว่า10วันพิมพ์ประพัฒน์เทียนรุ่งเรืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
12: รัฐบาลเร่งช่วยผู้ประสบภัยพม.ให้ฟรีดอกเบี้ย1เดือนคาดช่วย 4,900 รายร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขับเคลื่อนมาตรการสทค.ช่วยภัยน้ำท่วมฟรีดอกเบี้ย1เดือนผ่านสำนักงานธนานุเคราะห์หรือสทค.เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินแก่ประชาชนผู้ใช้บริการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุมสำนักงานธนานุเคราะห์5สาขาได้แก่ สาขา9สะพานใหม่สาขา19บางกะปิสาขา30ร่มเกล้าสาขา45ปทุมธานีเทพกุญชรและสาขา46ลาดกระบังสำหรับผู้ใช้บริการที่เข้ามาส่งดอกเบี้ยผ่อนเงินต้นหรือเพิ่มเงินต้นณสาขาที่เข้าร่วมมาตรการระหว่าง 9 ถึง 31 ตุลาคม 2569 จะได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นดอกเบี้ย 1 เดือนในรอบตั๋วถัดไปครอบคลุมทุกวงเงินกำหนด1คน1สิทธิ์ค่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์ประมาณ 4,900 รายวรสิทธิ์มองปปช.สรุปสำนวนโกงสอบส่งฟ้องไม่ทันเหตุผู้เกี่ยวข้องเยอะไม่ขอก้าวล่วงการทำงานนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ปปช.ยังสรุปสำนวนไม่แล้วเสร็จจนต้องปล่อยตัวผู้เกี่ยวข้องเนื่องจากครบกำหนดฝากขังยืนยันว่าที่ผ่านมาได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แต่ในทางกฎหมายมีเรื่องการฝากขังที่มีระยะเวลากำหนดไว้อยู่โดยมีเงื่อนไขคือจำนวนผู้เกี่ยวข้องค่อนข้างมากระดับหลายพันถึงหมื่นคนทำให้ปปช.ต้องใช้ระยะเวลาในการไต่สวนรวบรวมข้อมูลค่อนข้างมากจึงเป็นเงื่อนไขที่อาจทำให้ปปช.รวบรวมข้อมูลไม่ทันการที่ไม่ได้ส่งฟ้องไม่ได้แปลว่าคดีจบเมื่อปปช.รวบรวมข้อมูลและส่งฟ้องคดีนี้ต้องดำเนินการต่อส่วนความกังวลว่าข้อมูลพยานหลักฐานที่รวบรวมก่อนหน้านี้จะหลุดรอดหรือบางคนสามารถหลบหนีไปได้หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของปปช.ตนไม่สามารถก้าวล่วงการทำงานของปปช.ได้ขณะนี้กำลังเร่งบรรจุผู้ที่ได้คะแนนอย่างสุจริตกลับเข้าไปให้เร็วที่สุดน่าจะไม่เกินวันที่20ตุลาคม
8: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
14: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
15: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
16: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
17: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
18: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking World เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
19: ระวังนะลูก
20: ค่อยๆวิ่งนะลูก
19: อย่าปีนสูงนะ
20: เดี๋ยวล้มนะลูก
21: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
22: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศ
1: 10นาฬิกา7นาทีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันศุกร์ปลายสัปดาห์ค่ะ9ตุลาคมพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเรนจิติมาทวาเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะก็ยังคงติดตามสถานการณ์กันอยู่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะภาพในส่วนของตลาดหุ้นไทยเองด้วยนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นทั่วโลกซึ่งตอนนี้เนี่ยประเด็นสำคัญที่น่าจะมาเป็นแรงกดดันนะคะคือประเด็นเรื่องของบอนด์ยิลด์นั่นเองนะคะที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะก็เลยทำให้บรรยากาศนะคะในเรื่องของการลงทุนนั้นเนี่ยนะคะก็มีความตึงๆกันอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะในขณะที่เมื่อช่วงเช้านี้เนี่ยนะคะถ้าไปดูบรรยากาศในเรื่องของการลงทุนเองเร็วๆเนี่ยภาพของดัชนีหุ้นนะคะในภูมิภาคเอเชียนะส่วนใหญ่ก็จะเคลื่อนไหวในแดนลบนะคะเท่าที่ดูตอนนี้ไปดูนิกเกอิ225ญี่ปุ่นนะคะเรียลไทม์ก็ลบอยู่ประมาณ 436.07% นะคะเวียดนามเยนอินเด็กซ์นะคะก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันนะคะ 6.12 จุดนะคะดัชนีตอนนี้ 1,733 จุดนะคะก็ลบอยู่ 0.33% นะคะรวมไปถึงตลาดหุ้นแต่วันนี้เกาหลีใต้นะคะเกาหลีใต้มีการปิดทำการนะคอชปีเองซึ่งเมื่อวานปิดไปเนี่ยก็ลบไป 2.62% นะ170.7 จุดค่ะส่วนภาพของตลาดหุ้นฮ่องกงนะตอนนี้เรียลไทม์ก็บวกอยู่ประมาณ 0.98% 233จุดส่วนหุ้นไทยนะวันนี้เราก็เคลื่อนไหวบวกอยู่นะตอนนี้ 6.36 จุดดัชนี 1,576.97 จุดค่ะวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้9นาทีแรกนะคะก็ประมาณ 7,200 กว่าล้านบาทแล้วก็เมื่อวานเนี่ยต่างชาติกลับมาขายสุทธิอีกแล้วนะคะ 6,300 กว่าล้านบาทแต่เราได้รายย่อยเข้าไปรับเดี๋ยวไปตรวจสอบบรรยากาศกันกับนักวิเคราะห์นะคะว่ามองสถานการณ์อย่างไรค่ะคุยกันค่ะกับคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์พรีนจำกัดตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะ
2: สวัสดีครับคุณยินดีมาครับ
1: วันนี้มาตรวจสอบบรรยากาศนะของตลาดหุ้นบ้านเรานะคะเป็นยังไงคุณเจริญก็ยังอยู่แถวนี้เนาะสำหรับความเคลื่อนไหวภาพของเซ็ตเองยังไม่ไปไหนไกลนะคุณเจริญบ่งบอกถึงอะไรอย่างน้อยก็ไม่ได้ลงไปแรงมากกว่านี้เนี่ยถือว่ามองตรงนั้นได้ไหมคุณเจริญคะ
2: ก็เรียกว่าเมื่อวานนี้ต้องบอกย้อนไปเมื่อวานก่อนเมื่อวานต้องบอกอย่างนี้ครับเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์นะเพราะว่าไม่เลยคาดคิดว่าหุ้นจะลงแรงแบบนั้นนะครับคือมองว่าจะแต่งอยู่ในกรอบแคบๆเพราะว่ามันทิ้งโคมลงไปในช่วงพักบ่ายนะครับเนี่ยเช้ามาก็ดูโอเคอยู่พอตกบ่ายมาไม่รู้ใครหนังมาฉายเรื่องใหม่สยองไปเลยนะครับนะแต่เห็นทุกอย่างนะครับว่าต่างชาติก็ขายกันเยอะนะนะครับนะแต่สังเกตเห็นอย่างคือหุ้นมาลงไปแถวใกล้ระดับฐานเดิมอ่ะ1560 ถึง 1510เนี่ยนะครับนะเมื่อวานปิดอยู่แถว1570นะครับนะก็เห็นเลยว่าพอลงมาใกล้ระดับข้างล่างเมื่อไหร่ผมเนี่ยมันจะมีเด้งสู้วันนี้ก็ถือว่าเด้งสู้นะครับนะก็มีการรีบาวด์สลับขึ้นมาแต่เห็นอย่างครับว่าลงไปมาสัก15จุดเนี่ยแต่14จุดนะแต่เช้าเนี่ยขึ้นมาเพียงแค่ประมาณ
1: รีบาวด์มาครึ่งนึงยังไม่ถึงครึ่ง
2: แล้วยังไม่ถึงครึ่งแต่ถึงจะดูดีหน่อยนะครับนะแต่ก็มาครับเรามองอย่างว่าตลาดชุดนี้เนื่องจากว่าบ้านเราเองเนี่ยมันไม่ได้มีปัจจัยอะไรนะครับอย่างว่าไม่มีปัจจัยอะไรข้างนอกเองแน่นอนก็มี2เรื่องหลักคือราคาน้ำมันแล้วก็บอนด์ยิลด์อเมริกานะครับเนี่ยคือตอนนี้เองบอนด์ยิลด์อเมริกามันสูงเพราะว่าภาพบอนด์ยิลด์มันสูงแสดงว่าไอ้ขนาดความต้องการในแง่ของการถือครองพันธบัตรอเมริกันมันอาจจะตกลงยูเลยต้องสูงขึ้นนะครับนะอันนี้เดี๋ยวต้องมาดูครับว่าเขาจะมีการจัดการแก้ไขยังไงในเรื่องของเขานะครับนะแล้วก็เงินช่วงนี้เองอาจจะไหลกลับเข้าอเมริกาเพราะว่าถ้าไปยีปุ๊บเนี่ยดอกเบี้ยเฟดจะขึ้นต่อนะครับนะเขาอาจจะไปพักรอดูเรื่องของดอกเบี้ยอเมริกาด้วยเดี๋ยวก็ว่าไปนะครับนะแต่ท่านเองเห็นทุกอย่างคือตัวของนักแสกเองเนี่ยเมื่อวานนี้เขาก็ลงแล้วก็อาจจะมาจากการขายในหุ้นพวกกลุ่มชิปกลุ่มเอไอหนึ่งเขาอะนะครับเนี่ยงั้นมันก็เลยโยมมาถึงบ้านเราเอ๊ะพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยวันนี้บ้านเราน่าจะลงต่อแต่ว่าบ้านเราไม่ลงนะบ้านเราวิ่งสวนขึ้นมานะครับนะก็เป็นการรีบาวเราอาจจะเหมือนกับว่าเราด้วยเงื่อนไขที่เราเจอมาเนี่ยมันเป็นเรื่องเดิมๆนะครับนะแล้วก็ต่างชาติก็ยังคงคนขายแต่เห็นทุกอย่างคือถ้าเราแรงซื้อเราภายในไม่ว่าเป็นกองทุนป๊อกเทียอะไรต่างถ้ายังซื้อกันได้ปุ๊บเนี่ยมันจะช่วยค้ำตลาดเอาไว้เพราะตลาดที่บอกก็คือเราไม่ได้มีปัจจัยอะไรมากดดันไม่มีนะครับเนี่ยเรามาแสงนอกและเผื่อว่าในทิศหน้าเนี่ยเราจะมีการประชุมระดับ World Bank ถูกไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยในธนาคารมาอะไรมาเนี่ยครับแหมคุณจะปล่อยหุ้นมันตกมันก็กระไรอยู่ นั่นก็เลยอาจเป็นไปได้ว่าวันนี้เองอาจจะในยะที่เราเล่นปักประคองตัวคือยิงบุกนิดหน่อยแล้วก็ประคองตัวไปแล้วเพื่อไปว่ากันต่อในคิดหน้าผมคิดว่าน่าจะมาแนวนี้นะสตาร์ทวันนี้บ้านเรานะคิดว่าไม่น่าจะทิ้งลงไปแรงๆอะไรให้เห็นนะครับเนื่องเพราะว่าทิ้งลงแรงปุ๊บเนี่ยมันเหมือนมันเป็นหน้าตาด้วยนะครับนะแล้วด้วยตลาดจริงที่เหมาะคือเราไม่ได้มีปัจจัยอะไรนะครับนั้นเราควรจะเล่นจะยืนแล้วก็ลุ้นกันไปแล้วก็ที่สำคัญคือช่วงนี้มันเป็นช่วงของการรอดูงบ Q3 นะครับนะซึ่งของครูจะใกล้แล้วตัวกลุ่มแบงก์ยอมมาก่อนนะครับนะเดี๋ยวต้องดูกระแสเรื่องกลุ่มแบงก์จะมองยังไงจะมีการคาดการอะไรที่มันดูเป็นบวกไหมอะไรไหมเนี่ยถ้ามีออกมาปุ๊บเนี่ยอาจเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งในแง่ของคุณกลุ่มธนาคารแล้วก็อาจเป็นการช่วยตลาดให้มันดูดีขึ้นด้วยนะครับ
1: ค่ะแสดงว่าเราคาดหวังในสัปดาห์หน้าเนี่ยภาพบรรยากาศของตลาดเองน่าจะอย่างน้อยซบเซาหน่อยหรือประคับประคองตัวนะเพื่อรับการประชุมเวิลด์แบงค์ที่ก็จัดกันที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพด้วยนะคุณเจริญ
2: เพราะว่าช่วงนี้บ้านเราเนี่ยมันเป็นช่วงเด็กปิดเทอมถูกไหมฮะนะปิดเทอมครับนะแล้วที่น่าจริงเพราะว่าตามทรงก็คือเทรดเพียงแค่3วันนะฮะเพราะว่าวันอังคารหยุดแล้วก็วันศุกร์หยุดนะหยุดวันศุกร์นี่เฉพาะกรุงเทพนะหยุดอยู่พิเศษไปนะครับนะแล้วจะเทรดเพียงแค่ไม่ใช่เทรดอยู่มาสัก3วันเนี้ยถ้าเป็นแนวโน้มแบบนี้ในแง่ของคนเทรดบางทีเขาอาจจะไม่ค่อยชอบเพราะผมก็เรียกอะไรคนหล่อนะครับนะแต่นั้นแล้วก็ยืดเยื้อมันหยุดกลุ่มเนี่ยอาจจะมีคนบางส่วนที่ไม่ค่อยอยู่เนี่ยนั้นคนที่อยู่กลุ่มเนี่ยไม่แน่คนที่อยู่เนี่ยจะเป็นคนที่ดันตลาดขึ้นไปเลยก็ได้นะก็อย่ารู้นะเดี๋ยวต้องมารอดูกันว่าเป็นยังไงนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ถามถึงกลยุทธ์ในแง่ของการลงทุนเรามองยังไงแล้วก็จริงเมื่อวานนี้เนี่ยคุณเจริญก็เห็นต่างชาติขายสุทธิพอสมควรเลยเนาะ 6,300 ล้านบาทมีรายย่อยเข้ามารับเนี่ยมันก็ยังเป็นสัญญาณขายอยู่เนาะสำหรับฝั่งต่างชาติตอนช่วงเวลานี้อ่ะหลังจากที่ซื้อมาต่อเนื่องเนาะคุณเจริญค่ะสะท้อนอะไรบ้างคะ
2: ถ้านับจริงๆเนี่ยแค่12 13วันซื้อแค่วันเดียวนะครับนะก็แสดงว่าเค้ายังยืนอยู่ฝั่งขายเป็นหลักนะครับนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแรงกดดันตลาดนะแต่เห็นอยู่อย่างนึงอย่างที่มองอย่างมองกับกันนะคือแล้วก็ถ้าเขาขายแบบนี้โดยธรรมชาติเนี่ยป่านนี้มันน่าจะลงไปแล้วนะที่ผมว่าช่วงนี้มันจากพวกมันยืนได้นะก็ถือว่าโอเคอยู่นะเราเริ่มฉีกตัวนะครับนะนะเราเริ่มอาจจะมองหาอะไรใหม่ขึ้นมาแล้วก็ดูจากเกตว่าหุ้นบนกระดานเนี่ยมันจะมีสั่งการสลับหน้ากันเล่นนะครับนะคือเรียกโรเตทนะครับนะเอาง่ายอย่างวันนี้ตัวที่ลงอยู่เป็นตัวเคแบงนี่ลงต่อนะแล้วก็เดลต้าลงนิดหน่อยนะครับนะแต่ตัวอื่นเช่นกลุ่มปอทอปอทีซีกลุ่มไฟฟ้าเนี่ยมันขึ้นมาแทนนะไอ้หัวมันโอเคน
1: ะ
2: แต่ว่าตลาดหุ้นเนี่ยเซนติเมนต์ต่างๆหรือบูมตั้มเนี่ยมันยังมองเป็นบวกไงคือตัวดึงพักกับพักไปฉันก็ซื้อตัวใหม่วนขึ้นมาเล่นไงถ้าเล่นจัดโรเตชันเนี่ยมันทำให้หุ้นไม่ค่อยตกนะฮะเพียงแน่นอนครับอาจจะไม่ได้ขึ้นแรงถ้าตลาดแคบไม่เข้าอ่ะของการไม่เล่นแบบคล้องตัวไปนะครับ
1: ค่ะโอเคเอาไปดูมอสักทีหน่อยคุณเจริญวันนี้มีตัวไหนที่โดดเด่นน่าสนใจบ้างคะคุณเจริญคะ10อันดับหุ้นค่ะ
2: นะครับตัวแรกก็เป็นเดลต้า267ลบ1บาทอันนี้ถือว่าจริงๆว่าเค้าแข็งนะเพราะว่าข้างนอกมันไม่สดใสแต่เค้าจะยืนประคองได้นะครับนะปตท.ครับ49นี่บวก50ตังค์นะแล้วก็เคแบงค์อ่ะคิมแบงค์ช่วงหลังนี่ฟอร์มไม่ค่อยสวยฮะ229ลบ1บาทนะครับนะแล้วก็ทัวร์ 12.5 ลบบวกมา10ตังค์นะครับนะ GVC ช่วงนี้ก็ถือว่าแข็งนะมาแบบจะมาแบบช้าๆนะ 50.5 นี่บวกไปบาท75นะครับนะแล้วก็ตัวพอทีซีครับ 54.25 บวกบาท25พอทีซีก็ถือว่าแข็งนะรอบนี้เป็นกลุ่มปิโตที่ถือว่าแข็งแล้วก็ดูโดดเด่นอยู่นะครับนะส่วนสพครับ 148.5 นี่เสมอตัวแล้วก็ KCE ครับ 76.5 ลบไปบาท25ครับก็อาจจะตามกระแสของกลุ่มเทคไปนะครับนะส่วนทัวร์ท็อปครับ77บาทวันนี้บวกมา75ตังค์แล้วก็แอดวานครับ336บวก1บาทแอดวานนี่ก็ถูกต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ดูเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะช่วงหลังราคาฟอร์มไม่ค่อยสวยแล้วราคามันสูงลงมานะครับ
1: ค่ะโอเคมีคุณผู้ฟังสอบถามเข้ามาคุณเจริญคะสำหรับช่วงเวลานี้เนี่ยหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยบางช่วงบางเวลาที่เขาอ่อนแรงลงมาถือว่ายังรับได้แล้วก็เราคาดหวังอัพไซด์หลังจากนี้อ่ะได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าจริงเขาก็เป็นหุ้นที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีแล้วก็ขึ้นมาพอสมควรเลยนะโดยเฉพาะแบบแบงค์หลักๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเจริญคะมองยังไงคะ
2: ก็ผมว่าจริงเนี่ยบางคนอาจจะกังวลกับเรื่องของงบอาจจะดรอปลงไหม

0: ็เป็นการซื้อแบบต่อราคานะครับแล้วก็ดูต่างชาติว่าเขากลับเทรนในยังถ้ากลับเทรนแล้วก็ซื้อแบงก์ต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค่ะโอเควันนี้ให้กรอบไว้ยังไงคะคุณเจริญถ้าดูทรงแล้วเนี่ยก็มีโอกาสจะพลิกแบบเมื่อวานไหมคะคุณเจริญแบบบวกกันมาอยู่ดีๆนะแล้วก็อยู่ๆก็จะมีแรงขายออกมาอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆวันนี้ตลาดหุ้นต่างประเทศส่วนใหญ่ต่ออยู่ในแดนลบนะคุณเจริญมีเราเนี่ยแหละอาจจะเขียวขึ้นมาได้บ้างนิดหน่อย
0: ผมมองว่าไม่น่าจะพลิกนะไม่น่าจะพลิกนะเพราะว่าจริงเนี่ยคนเทรดเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าอาการมีอะไรอยู่นะครับนะแล้วก็ชาร์ตที่เปิดมาถึงฝั่งของแรงซื้อเนี่ยมีเข้ามาเลยนะครับมันก็คือซื้อแบบคำตลาดไว้เกณฑ์ได้ชัดเจนว่าตัวอื่นมานะครับนะงั้นโอกาสพลิกเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีแล้วยิ่งวันศุกร์ด้วยปกติคนไม่ค่อยมาแอคชั่นอะไรมากมายนะครับนะแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าเล่นตามเทรนด์ก็ดูกระแสถ้ากระแสซื้อก็ซื้อตามถ้ากระแสขายตามนะครับได้เป็นเดียวนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นสร้างจายีมาคลองบวกไปนะครับนะแล้วก็ไปว่ากันต่อในทิศหน้ามากกว่างั้นช่วงนี้เรามองกรอบในใต้มองว่าที่1578นะครับแล้วอยู่1560นะครับนะยังเชื่อว่าหุ้นน่าจะยืนได้นะแล้วก็เล่นมาคลองตัวเพื่อไปว่ากันต่อในทิศหน้าไปโชว์ต่างชาติก็ดูหน่อยว่าเราก็โอเคอยู่นะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราติดตามกันนะเราลุ้นกันด้วยนะสัปดาห์หน้าแต่ว่ามองบวกมากกว่ามองลบอะถ้ามองคาบช็อตไปเนาะคุณเจริญจากอีเวนต์สำคัญที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าเราก็มีเทรดกันเพียงแค่3วันนั่นเองใช่ไหมคะตลาดที่จะเปิดทำการอะเดี๋ยวติดตามกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณเจริญ
0: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเจริญเอ็มพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ตรีมจำกัดนะคะเข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ยังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ลุ้นค่ะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเรามีอีเวนต์สำคัญเนาะที่จะเกิดขึ้นในบ้านเราด้วยนะคะนั่นก็คือประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพเนาะการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะหรือ IMF กับ World Bank Group Annual Meeting นะคะก็จะจัดการประชุมตั้งแต่ช่วงของวันที่12ถึง18ตุลาคมนะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการกลับมาเป็นเจ้าภาพครั้งที่2นะในรอบ35ปีนะต่อจากปี2534ด้วยแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็จะมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผู้กำหนดนโยบายรัฐมนตรีคลังแล้วก็ผู้บริหารธนาคารกลางกว่า190ประเทศทั่วโลกนะคะรวมจำนวนเนี่ยก็ประมาณ 15,000 ถึง 20,000 คนนะที่จะมาร่วมในครั้งนี้นะคะก็เป็นอะไรที่เราจะต้องจับตาด้วยนะรวมถึงไทยด้วยนะคะในแง่ของการเป็นเจ้าภาพด้วยแล้วก็ในแง่ของการผลักดันนะสี่เสาหลักต่างๆที่หลายๆคนมีการคาดหมายคาดหวังกันไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลและ AI นะเพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นนะคะเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกนะเรื่องของสถาปัตยกรรมทางการเงินใหม่เพื่อการปรับตัวต่อภูมิอากาศนะคะแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรแล้วก็เศรษฐกิจอายุยืนนะคะแล้วก็หลายๆคนก็รอดูด้วยนะว่าในครั้งนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นโอกาสอะไรได้บ้างนะคะอาจจะเปลี่ยนโจทย์ดึงทุนสู่การดึงเทคโนโลยีเน้นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตแล้วก็แน่นอนค่ะว่าสิ่งสำคัญนึงเป็นเสาหลักแล้วก็เป็นจุดเด่นของไทยอ่ะก็คือประเด็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะเรื่องของการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆเรื่องของอาหารไทยต่างๆนานานะคะก็จะได้สร้างรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากด้วยนะคะเดี๋ยวเรารอจับตากันค่ะแต่นักวิเคราะห์ก็เชื่อว่าแรงส่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้มีโอกาสนะที่บรรยากาศในสัปดาห์หน้าเนี่ยภาพบรรยากาศของตลาดหุ้นไทยนะจริงๆเราก็มีวันหยุดนะอย่างที่บอกนะคะแล้วก็มีวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันอีกครั้งนึงนะคะในขณะเดียวกันก็คงต้องจับตาประเด็นเรื่องของต่างชาติด้วยนะที่คุณเจริญบอกนะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยเราจะเห็นการขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติอีกแล้วนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าดูก็ขายมา 6,300 กว่าล้านบาทแต่เราได้รายย่อยนะที่เข้ามารับ 6,400 กว่าล้านบาทแต่อย่างที่คุณเจริญบอกนะคะว่าการที่ต่างชาติขายอย่างต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยแต่หุ้นไทยยังยืนประมาณแถวนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าสะท้อนความแข็งแรงอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะจริงๆตั้งแต่ต้นปีอ่ะ1มกราคมถึง8ตุลาคมเนี่ยนะคะนักลงทุนต่างชาติเนี่ยซื้อสุทธินะยังอยู่ฝั่งซื้ออยู่ 11,306 ล้านบาทแบบซื้อสุทธิแต่ก่อนหน้านี้ซื้อค่อนข้างโดดเด่นเพราะว่ามาดูแล้วเนี่ยแต่มาดูเดือนตุลาคมที่เปิดมา8วันเนี่ยก็คือขายไปแล้วนะอยู่ฝั่งขายเป็นส่วนใหญ่ขายสุทธิมากที่สุด 13,803 ล้านบาทนั่นเองนะคะตอนนี้ฝั่งที่ซื้อนะในช่วงของเดือนนี้ก็จะเป็นนักทุนสถาบันหรือตั้งแต่ต้นปีขออภัยเป็นนักทุน ทุนรายย่อยในประเทศนะคะรวมไปถึงตั้งแต่ต้นปีด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยรายย่อย

ก็ครองกลุ่มที่ซื้อสุทธิอยู่ 67,432 ล้านบาทอันนี้คือเทียบตั้งแต่1มกราคมจนถึงเมื่อวานนี้นะคะ8ตุลาคมนะในขณะเดียวกันกลุ่มที่ขายมาตลอดเนี่ยถ้าใครตามกันนักทุนสถาบันนะคะตั้งแต่ต้นปีก็ขายมาสุทธิเนี่ย 81,990 ล้านบาทนะคะนี่ก็เป็นภาพเนาะในส่วนของกลุ่มนักลงทุนเองนะคะซึ่งก็มีนัยยะสำคัญที่เราจะต้องติดตามรวมถึงประเด็นเรื่องของบอนด์ยิลด์ประเด็นภาพเศรษฐกิจเรื่องของดอกเนี่ยมันจะเกิดทำให้มีการไหลของฟันโฟนะคะแล้วก็ส่งผลให้มีแรงขายมากยิ่งขึ้นนะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องจับตากันเป็นพิเศษนะคุณฟังใครที่ติดตามและปกติในเบรกแรกเราจะพูดคุยกันกับคุณสุรชัยกำพลนนท์วัฒน์นะคะซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการแก้หนี้ทั้งระดับ SME แล้วก็ระดับบุคคลนะวันนี้ช่วงแรกคุณสุรชัยติดภารกิจนะเดี๋ยวใครติดตามกันเดี๋ยวรอพบคุณสุรชัยในช่วงของเบรกที่2นะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาตามกันต่อด้วยทั้งประเด็นนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลกระทบนะตอนนี้อาจจะดูคลำดาวนะคะในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเพราะสัปดาห์ที่แล้วเรามาเจอกันก็ค่อนข้างหนักทีเดียวนะแต่ว่าผลกระทบอะแม้ว่าฝนอาจจะซาลงนะน้ำไหลที่ลดลงไปแล้วแต่การฟื้นฟูภายหลังจากที่น้ำท่วมนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นอะไรที่อาจจะต้องใช้เวลานะโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่ม SME ทั้งหลายนะคะในขณะเดียวกันตอนนี้เนี่ยถ้าดูในแง่ของต้นทุนนะคะต่างๆเนี่ยมันก็ยังเป็นแรงกดดันเหมือนกันเพราะว่าราคาน้ำมันก็ยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะในขณะเดียวกันพอเป็นแบบนี้เนี่ยกำลังซื้อของผู้คนเนี่ยก็ลดลงนะหลายคนก็ต้องเก็บคองอเข่าระมัดระวังตัวระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดความฝืดเคืองเหมือนกันนะของการทำธุรกิจหรือการค้าขายโดยเฉพาะกลุ่มที่สายป่านอาจจะไม่ยาวหรือกลุ่ม SME ที่เราตามกันตลอดนะคะแต่ว่าสัปดาห์หน้าจะดูเหมือนว่ามีความคึกคักนะจากการเป็นเจ้าภาพแบบเนี้ยเดี๋ยวคงถามคนสนใจเพิ่มเติมด้วยว่าจะมีส่วนช่วยมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าหลายๆคนก็มองว่าครั้งนี้นะมันก็ทำให้มีสปอตไลท์นะอย่างน้อยส่องมาที่บ้านเราโดยเฉพาะประเด็นที่หลายคนเขาจับตากันมากๆเนี่ยก็คือภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะว่าจะมีแรงส่งมากน้อยขนาดไหนแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวเราก็จะเป็นไฮซีซั่นด้วยนะคะในช่วงของปลายปีเนี่ยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราจะต้องติดตามกันเหมือนกันนะว่าจะเป็นแรงส่งได้มากน้อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปดูนิดนึงนะคะที่มีการคาดการณ์นะประเด็นเรื่องของการท่องเที่ยวเอาไว้เนี่ยนะคะเพราะว่าทางททนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองนั้นเนี่ยนะคะก็มีแผนนะในการรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ระดับโลกอย่างที่บอกไป IMF World Bank Annual Meeting 2026เนี่ยนะคะระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิติ์ว่าจริงๆก็ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติเป็นโอกาสสำคัญของภาคการท่องเที่ยวของไทยด้วยนะคะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เตรียมที่จะใช้โอกาสเวทีระดับโลกนี้เนี่ยนะคะไปต่อยอดศักยภาพของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแล้วก็การจัดอีเวนต์ระดับโลกในระยะยาวเหมือนกันค่ะซึ่งทางผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะก็บอกว่าเรากำลังต้อนรับผู้นำทางการเงินผู้ว่าการธนาคารรัฐมนตรีคลัง CEO ภาคการเงินแล้วก็สื่อมวลชนนะคะรวมแล้วกว่า 15,000 ถึง 20,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกค่ะซึ่งก็เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงนะคะที่มีอัตราการใช้จ่ายต่อวันสูงกว่าปกติหลายเท่าก็จะส่งผลดีโดยตรงนะคะต่อโรงแรมหรูระดับ 4-5 ดาวกว่า 20-30 แห่งในพื้นที่ใจกลางเมืองนะคะรวมไปถึงร้านอาหารแล้วก็ภาคการขนส่งค่ะมากไปกว่านั้นก็คือเรื่องของการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงจากทั่วโลกครั้งนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่พิสูจน์ความพร้อมของไทยทั้งในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานศูนย์การประชุมการบริหารจัดการสนามบินแล้วก็ความปลอดภัยระดับเกรด A นะคะซึ่งทางททเองก็จะใช้ความสำเร็จนี้เนี่ยเป็นพอร์ตโฟลิโอแล้วในการอ้างอิงเพื่อที่จะดึงดูดการประชุมเมกะอีเวนต์นะคะคอนเสิร์ตแล้วก็การแข่งขันกีฬาระดับโลกเนี่ยเข้ามาจัดในไทยอย่างต่อเนื่องในอนาคตเหมือนกันนะคะในขณะเดียวกันนะคะทางผู้ว่าททก็ยังบอกนะคะว่าเพื่อที่จะเป็นการต่อยอดนะในเรื่องของเม็ดเงินนะคะเพื่อที่จะตักตวงเม็ดเงินจากผู้เข้าร่วมการประชุมแล้วก็ผู้ติดตามเนี่ยซึ่งมีกำลังซื้อสูงเนี่ยเขาก็มีการวางกลยุทธ์ไว้เหมือนกันนะคะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะดึงดูดให้คนกลุ่มนี้เนี่ยขยายเวลามาพำนักในไทยนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าทั้งก่อนประชุมแล้วก็หลังประชุมนะคะโดยก็มีการร่วมมือกับบริษัทชั้นนำการท่องเที่ยวสมาคมท่องเที่ยวการออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยวระยะสั้นนะคะเฉพาะกลุ่ม2ถึง4วันเพื่อที่จะชูจุดขายเมืองท่องเที่ยวระดับพรีเมียมใกล้ๆกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นอยุธยาพัทยาหัวหินแล้วก็

เมืองท่องเที่ยวหลักอย่างเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตแล้วก็สมุยด้วยนะคะแล้วก็จะมีการนำเสนอประสบการณ์นะเพราะเราก็โดดเด่นในหลายๆเรื่องนะคะทั้งเรื่องของ Exclusive ทิปสุขภาพเรื่องของความงามระดับ High End เรื่องของหลายๆเรื่องนะคะตลอดจนการออกรอบสนามกอล์ฟระดับโลกการเช่าเรือยอชต์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพร้อมไกด์ที่มีความเชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศแล้วเขาบอกว่าก็จะมีเป็นแพ็คเกจด้วยนะที่ททเตรียมไว้เนี่ยนะคะเป็นฟาแท็กแล้วก็สิทธิพิเศษ VIP ร่วมกับสายการบินแล้วก็โรงแรมชั้นนำนะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็เปลี่ยนวันเดินทางกลับนะคะพร้อมกับมอบส่วนลดบริการพรีเมียมให้แก่ผู้ติดตามด้วยนะคะมีทั้งเรื่องของเวิร์กช็อปนะคะหัตถศิลป์ไทยที่เป็นโดดเด่นคลาสเรียนทำอาหารไทยนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนผู้เข้าร่วมงานให้กลายเป็นนักท่องเที่ยวแบบเดินทางมาซ้ำในอนาคตด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นระบบสาธารณูปโภคนวัตกรรมดิจิตอลนะคะที่จะช่วยขยายเรียกได้ว่าดึงดูดกลุ่มคนทำงานไกลแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเนี่ยให้มาอยู่แบบลองเซนะอยู่ในยาวๆพำนักในไทยเพิ่มมากขึ้นซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดเด่นนะคะเนี่ยเราก็ต้องติดตามกันเพราะว่าเราก็มีหลายๆอย่างนะที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นนะคะที่ชาวต่างชาติชอบด้วยรวมไปถึงประเด็นเรื่องของการชูซอฟต์พาวเวอร์ในการสร้างรายได้นะคะที่ทางททเขาก็วางแผนเอาไว้นะในหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนวดแผนไทยการสาธิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วก็เรื่องของจุดบริการต่างๆนะคะเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางอาหารเพื่อจะเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรกระจายรายได้สู่เกษตรท้องถิ่นต่างๆนานานะคะเหล่านี้ก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าหลังจากที่ผู้เข้ามาเยือนผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ติดตามเนี่ยจะมีตัวเลขนะผลสำลิดนะออกมามากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็แน่นอนว่ามันก็จะเป็นแบบเชิงระยะยาวด้วยซึ่งก็มีคนพูดถึงประเด็นนี้เยอะนะโดยเฉพาะพอเราพูดถึงเรื่องย้อนตีกลับมาที่การลงทุนนะคุณผู้ฟังเราเป็นจุดเด่นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยบางคนก็นักวิเคราะห์ก็เคยมองเอาไว้นะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะและโอกาสก็ได้นะเพราะหุ้นบางตัวที่มีความแข็งแรงแข็งแกร่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวอ่ะช่วงที่ตลาดอาจจะมีการปรับฐานย่อลงมาเนี่ยหุ้นก็มีดิสคาวต์ราคาลงมาเหมือนกันถ้าเราไปวิเคราะห์ดีๆมองโอกาสดีๆนั้นเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นจังหวะและโอกาสได้เหมือนกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราทำตรงนี้แบบสำเร็จเป็นแรงผลักดันนะให้เกิดการท่องเที่ยวกลับมาซ้ำนะคะแล้วก็มีการพูดถึงการท่องเที่ยวของไทยแบบระยะยาวเนี่ยนะคะก็อาจจะมีผลดีเชิงระยะยาวแล้วก็ชูจุดเด่นแล้วก็สร้างรายได้ตรงนี้ให้กับบ้านเราได้เหมือนกันนะคะก็ถือว่าน่าสนใจนะคะตอนที่เอามาฝากกันนะคงติดตามกันอีกครั้งนึงนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเอาล่ะแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะพักกันแล้วก็ช่วงหน้าเนี่ยคุยกับคุณสุรชัยนะคะเดี๋ยวไปอัปเดตภาพอีกหนึ่งสินทรัพย์ก็คือราคาทองคำคุณผู้ฟังเพราะว่าเราคุยกันไปเมื่อวานนี้นะว่าราคาทองคำดูเหมือนว่าเริ่มมีอาการที่เป็นสารวันเตี้ยลงเหมือนกันประเด็นบอนด์ยิลด์เนี่ยที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะก็จะส่งผลต่อทิศทางราคาทองคำหลังจากที่เขาขึ้นไปยืนเหนือ70,000 บาทต่อบาททองคำแล้วก็ถอยร่นลงมานะคะแถว 68,000 69,000 จน 67,000 จนล่าสุดเนี่ยลงมาแถว 65,000 บาทนะวันนี้ก็ดูมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะคะราคาขยับปรับขึ้นมานะคะตอนนี้บวกถ้าเทียบกับเมื่อวานนะคะอาจจะลบลงนิดนึงนะตอนเปิดมาตอนนี้เทียบกับเมื่อวานก็บวกขึ้นมาบาทละ600บาทนะคะทองแท่งรับซื้อขึ้นมาแตะ 66,150 ขายออก 66,350 นะคะแล้วก็ทองรูปพรรณค่ะขายออกอยู่ที่ 67,150 บาทนะคะอันนี้ก็เป็นต้องติดตามกันด้วยเหมือนกันนะสำหรับทองคำนะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าผู้เชี่ยวชาญมองระยะกลางระยะยาวดีแต่ว่าระยะสั้นการจะกลับไปไฮเดิมภายในปีนี้ของบ้านเราที่ไปแตะบาทละ 80,000 บาทต่อบาททองคำเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ง่ายนักนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็มอนิเตอร์กันแต่ว่าใครที่สนใจทองคำอ่ะก็อาจจะเป็นจังหวะและโอกาสในการสะสมได้เหมือนกันเมื่อวานนี้ที่เราคุยกับวิทยากรประจำของเราเนาะคุณหมอนัทก็ยังมองนะคะว่าก็อาจจะมีโอกาสในการที่จะเข้าสะสมได้เช่นเดียวกันนะสำหรับราคาทองคำในช่วงที่เขาอ่อนแรงย่อลงมานั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นภาพสินทรัพย์นะคะที่เราก็ตามกันนั่นเองนะคะมีอีกหนึ่งข่าวกับคุณผู้ฟังปิดท้ายเบรกนี้ก่อนที่ช่วงหน้าเนี่ยเราจะไปคุยกันนะคะกับคุณสุรชัยกำพลานนท์วัฒน์นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะคะแม้ว่าเรื่องของการ
ระดับน้ำอะไรต่างๆเนี่ยคลี่คลายแล้วแต่ตอนนี้ก็ถ้าดูตามการคาดการณ์การพยากรณ์อากาศก็ยังประมาทไม่ได้นะคุณผู้ฟังก็ยังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะประเด็นเรื่องของฝนประเด็นเรื่องของน้ำ

0: เหนือต่างๆเนี่ยนะคะก็ยังคงเฝ้าระวังกันแต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วอ่ะแน่นอนต้องใช้เวลาในการที่จะฟื้นฟูเยียวยาใช้เวลาใช้เม็ดเงินนะคะรวมถึงภาคธุรกิจนะภาค SME ที่รับผลกระทบด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีในส่วนของหลายปัจจัยที่ถ้าไม่เจอน้ำท่วมเขาก็หนักอยู่แล้วนะทั้งเรื่องของต้นทุนอะไรนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันนะคะเบรกหน้านะเดี๋ยวคุยกับคุณสุรชัยแล้วก็เดี๋ยวถามสั้นๆด้วยว่าแรงส่งสัปดาห์หน้าจะช่วยเราได้มากน้อยขนาดไหนสำหรับการเป็นเจ้าภาพแล้วก็หลังจากนี้เรื่องของภาคการท่องเที่ยวอะไรต่างๆนานากำลังซื้อข้างในเราอาจจะเหนื่อยนะแต่ถ้าเราได้กำลังซื้อข้างนอกมาเสริมทับด้วยเนี่ยน่าจะพอช่วยกันได้มากน้อยขนาดไหนนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันนะคะอัปเดตนี้ก่อนที่เราจะส่งท้ายนะคะเคยสงสัยกันไหมคะว่าจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ทำไมหนี้ยังลดช้านะคะลองเปลี่ยนวิธีการจัดการหนี้ด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดค่ะดีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นนะคะสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้แล้วก็รวมหนี้ค่ะบัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือว่านอนแบงค์นะคะที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะวงเงินกู้สูงสุดเนี่ย 500,000 บาทนะคะหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้หลักประกันด้วยค่ะกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระนะคะหรือว่าเจ้าของกิจการค่ะผู้มีรายได้ประจำนั้นมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนนะคะอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปค่ะรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.99% ต่อปีนะคะส่วนผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าเจ้าของกิจการนะคะมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนค่ะและประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปนะคะรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 11.99% ต่อปีนะคะอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะกับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดค่ะยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569นะคะที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.ghb.or.th นะคะหรือว่าธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31 มกราคม 2570นะคะใครที่สนใจค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรไปได้เลยค่ะที่ GSB Contact Center หมายเลข1115นะคะหรือที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อไปได้เลยนะคะที่ออมสินเนาะวางแผนบริหารจัดการนะเรื่องของหนี้บัตรเครดิตการกับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นนะใครสนใจก็เชิญเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตนะคะในการที่จะพักกันสักครู่นึงค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรากลับมาพูดคุยกันกับคุณสุรชัยกัมพลานนท์วัฒน์ใครที่มีปัญหานะคะแล้วก็ประสบปัญหาหลังจากที่น้ำท่วมเนี่ยมีประเด็นปัญหาอะไรนะโดยเฉพาะเรื่องของหนี้สินขอแนวทางการแก้ไขก็ฝากคำถามมาได้เลย Facebook Live Fan Page FM 96.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเร
2: ่ 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
4: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
3: อย่าบอกนะว่าแม
4: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
6: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสนอีซี่ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเรา

0: ในราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศ
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงที่2แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันนะกับวิทยากรประจำของเรานะคะคุณสุรชัยกำพลานนท์วัฒน์อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะมาติดตามนะคะประเด็นเรื่องของสถานการณ์หลังน้ำท่วมด้วยนะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าตอนนี้ก็น้ำหลายๆที่อาจจะลดแล้วนะคะแต่ผลกระทบที่จะตามมานะแล้วก็การฟื้นฟูเนี่ยก็ยังค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็หนักในขณะเดียวกันเนี่ยประเด็นเรื่องของต้นทุนต่างๆนะคะเราก็ยังค่อนข้างสูงนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะในเรื่องของสถานการณ์นะคะในเรื่องของราคาน้ำมันแล้วก็ก่อนหน้านี้ด้วยนะที่เราก็อัปเดตกันมาตลอดนะสำหรับประเด็นนะในเรื่องของโดยเฉพาะภาค SME นะที่ค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็เจอปัญหาหลากหลายด้านทีเดียวนะคะเอาเป็นว่าประเด็นเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยก็จะมาเป็นจุดนะในการที่จะซ้ำเติมแล้วก็เพิ่มเติมด้วยนะคะตอนนี้คุณสุรชัยอยู่กับเราแล้วนะคะเดี๋ยวไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณสุรชัยค่ะ
3: สวัสดีครับน้องบิวและท่านผู้ฟังครับวันนี้ต้องขออภัยมาหน่อยนะคร
2: ับค่ะไม่เป็นไรนะเราก็สลับมาในส่วนของเบรกที่2ก็อย่างที่บอกว่าเรายังจะตามกันนะคุณสุรชัยประเด็นเรื่องของน้ำท่วมตอนนี้หลายพื้นที่อาจจะลดแล้วแต่ก็ยังเฝ้าระวังระลอกถัดไปอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้เวลามีฝนตกลงมาเนี่ยเราจะใจไม่ค่อยดีเลยนะเพราะว่าเราเจอฝนตกทั้งวันทั้งคืนมาแล้วเนี่ยเราก็กลัวว่าจะเป็นแบบนั้น
3: เหมือนคนที่เคยเจอประสบการณ์เรื่องแผ่นดินไหวก็จะหลอนนะที่บ้านผมก็มีประสบการณ์เรื่องนี้นะครับลูกก็มีประสบการณ์พอฝนฟ้าหนักๆฟ้าร้องต่อเนื่องเนี่ยแล้วมีไฟดับด้วยเนี่ยโอ้เข้าองค์ประกอบที่เขาเป็นภาพจำเลยนะครับซึ่งก็เป็นห่วงเรื่องอะไรนะเรื่องทางด้านจิตนะผมคิดว่าประชาชนกับผู้ประกอบการจำนวนมากที่จมอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมจนถึงวันนี้เนี่ยมีประมาณนี่ก็13-14วันครับเวลานะน
2: ะ
3: ก็มีอาการอาจจะเขาเรียกว่าสติแตกอ่ะแล้วก็น้ำก็เหม็นละเน่าละต้องเร่งดำเนินการนะครับก็วันนี้ก็เลยอยากจะพูดเรื่องของหลังจากทุกคนเริ่มเข้าที่เข้าทางเริ่มมันจะพบความเสียหายเยอะมันบิวนะครับพบความเสียหายเยอะบางช่องเนี่ยโดนหนักเลยรถเนี่ยถ้าในเชิงหลังจากนี้ไปเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องรถมือสองเนี่ยผมคิดว่าจะกระทบเยอะนะ
2: ใช่เพราะว่ารอบนี้รถก็เสียหายเยอะรถทั้งรถลุยน้ำรถแช่น้ำไปเลยเนี่ยก็เยอะมากนะที่เราติดตามกันค่ะ
3: ไม่ใช่แค่กทม.มีหลายจังหวัดอย่างปราจีนอย่างอยุธยา
2: ค่ะ
3: นะครับฉะเชิงเทรา
2: ฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราก็หนัก
3: แล้วก็ตลาดก็เป็นห่วงเรื่องธุรกิจเรื่องภาระหนี้สินเรื่องคนที่ตัดใจขายรถแบบขายซากเลยละหลังจมน้ำอย่างได้เห็นว่าอย่างรถไฟฟ้าเนี่ยเหลือแค่คัน 6-7 หมื่นเองนะคุณบิว
2: โอ้ค่ะ 6-7
3: คันนึง 6-7 แสนขายแบบสภาพคือ 6-7 หมื่นเองนะซ่อมไม่ไหวแต่นี้ก็มันจะเกิดภาวะเรียกว่าขาดทุนนะครับคนที่ซื้อเงินสดก็จะขาดทุนไปละก็ต้องหาคันใหม่ก็ต้องลงทุนคนที่ผ่อนอยู่ก็ผ่อนไม่ไหวหนี้สินก็จะเพิ่มขึ้นนะครับหนักขึ้นอันนี้ก็จะเป็นบ้านหนึ่งที่อยากจะต้องวางแผนเรื่องการใช้เงินดีๆนะครับใครที่เขามีเงินเก็บเงินสำรองก็ต้องวางแผนการใช้เงินนะครับคนที่จะไปก่อหนี้เพิ่มหนี้ไปผ่อนก็ต้องประเมินดีๆครับเพราะว่าช่วงนี้ถ้ายังไม่จำเป็นอย่าเพิ่งก่อหนี้ได้ก็ชะลอหน่อยนะครับช่วงนี้ไม่อยากให้แบกหลายทางแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องสถานประกอบการผมเจอลูกค้าที่เขาเจอน้ำท่วมนะน้องบิวอย่างเป็นร้านอาหารเนี่ยนะครับที่โดนท่วมเนี่ยต้องใช้เงินประมาณ500,000เลยนะ
2: โอ้ค่ะก้อนใหญ่เลย
3: ต้องอะไรพวกเนี้ยครับมันทำไปเนี่ยเอาแค่ว่าแค่หัวเข่านี่ก็หนักผมไปห้างแฟชั่นในแลนด์ที่เขาช่วยชาวบ้านผมเนี่ยตัวเขาเองเขาโดนชั้นล่างใต้ดินเนี่ยซึ่งเป็นศูนย์อาหารนะน้องบิวแล้วก็สูงเท่าหัวเข่าผมก็ไปยืนคุย2-3เจ้านะไปอุดหนุนเขานะครับพบว่าร้านเล็กๆมีประมาณสักหน้ากว้างสักเมตร2เมตรเนี่ยคอร์เนอร์หนึ่งนะครับ ตู้เย็นตู้แช่ของวัตถุดิบนะครับของกินเนื้อหมูนะครับของวัตถุดิบทั้งหลายเนี่ยรวมๆกันแล้วต้องเป็นแสนเลยนะ
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพบว่าตอนนี้ทุกคนอยู่ในภาวะสูญเสียเยอะพ่อค้าผู้ประกอบการสูญเสียเยอะแล้วก็ตอนนี้มาเจอเรื่องต้นทุนน้ำมันขึ้นด้วยใช่ไหมต้องบิว
2: ค่ะใช่น้ำมันก็ยังไม่ลงเลยนะสถานการณ์ตะวันออกกลางที่เราตามกันเนี่ยก็เหมือนจบไม่ง่ายจริงๆนะคุณสุรชัยนะคะ
3: ผมก็เติมน้ำมันดีเซลตอนนี้ปลาเข้าไปเกือบจะแตะ43 บาทเข้าไปแล้ว
2: ค่ะ
3: จาก30 บาทขึ้นมา43 บาทนะครับมันไม่รู้จะใช้คำว่าไหนนะตอนนี้
2: มันคือต้นทุนของทุกอย่างนะน้ำมันเนี่ยใช่ไหมคะค่ะ
3: แล้วก็ไม่ใช่ดีเซลอย่างเดียว91 95ขึ้นหมดเบนซินนะครับแต่โซฮอล95ก็ขึ้นที่ผมพูดเนี่ยก็ต้องบ่นแทนคนที่ขับรถขนส่งไรเดอร์น้องบิวเชื่อไหม
2: ค่ะ
3: เขาใช้95กันเป็นส่วนใหญ่นะแล้วตอนนี้ขึ้นอีกกลายเป็น40กว่าแล้ว
2: ค่ะ
3: โอ้น่าสงสารมากเลยฝนก็ตกน้ำก็ท่วมของก็ต้องส่งรถรับจ้างขนส่งขนคนขนของไรเดอร์เนี่ยตอนนี้คือกระทบแรงมากครับก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าต้นทุนขึ้นค่าใช้จ่ายขึ้นวัตถุดิบ
2: ค่ะ
3: วัตถุดิบในตลาดที่ผมไปยืนคุยเนี่ยพวกผักขึ้นมา
2: แพงมากตอนนี้ใช่ตอนนี้พวกวัตถุดิบผักอะไรต่างๆเนี่ยราคาสูงมากคุณสุรชัยค่ะซื้อที่ตลาดนะไม่ต้องไปไหนเลยซื้อตลาดสดเนี่ยซึ่งปกติตลาดสดราคาถ้าเทียบอ่ะเขาจะไม่สูงแต่ว่ารอบเนี้ยเขาก็ยังสูงเลยไม่ต้องพูดถึ
3: ง
2: บนห้างบนอะไรเลยใช่
3: 40 บาทขึ้นไป120 80ขึ้นไป160 180นะครับผักชีเห็นว่า200แล้วเนี่ย
2: ค่ะ
3: มันกลายเป็นต้นทุนวัตถุดิบเรื่องด้านอาหารการกินโอ้โหขึ้น
2: สูงขึ้นมากใช่
3: ไม่อยู่ในขณะ
2: นี่ตามข่าวเนาะคุณสุรชัยสวนอันนี้ก็คือยังเป็นแบบว่ายังเป็นพืชผักเนาะซึ่งเขาก็อย่างน้อยมันเป็นพืชล้มลุกนะปลูกขึ้นง่ายเร็วไปดูพอรอบนี้ปลาจีนจันทบุรีระยองเนี่ยสวนทุเรียนอ่ะคุณสุรชัยที่เป็นพืชเศรษฐกิจอ่ะเขาจุ่มน้ำแล้วก็โอ้โหเสียหายเยอะยืนต้นตายโอ้เจ้าของนี่แบบทำใจแทบไม่ได้เลยอ่ะแล้วหลังจากนี้นะคุณสุรชัย
3: โอ้กว่าจะปลูกขึ้นมาได้กว่าจะได้ผลผลิต
2: ใช้เวลาหลายปีอ่ะ 4-5 ปีกว่าจะได้ผลนะทุเรียนค่ะ
3: นี่คือความเสียหายของทั้งชาวสวนทางเกษตรนะครับวัตถุดิบก็ขึ้นน้ำมันก็ขึ้นดอกเบี้ยก็ขาขึ้นนะครับต้นทุนเงินก็เป็นขาขึ้นหมดเพราะว่าตอนนี้ตลาดโลก เรื่องของบอนด์ยิลด์ก็ขึ้นหมดเลยนะครับแล้วก็เราอาทิตย์หน้าจะมีประชุมเวิลด์แบงค์ที่เมืองไทยใช่ไหม
2: ใช่เราก็หวังหลายคนก็พยายามมองไว้จะเป็นแรงส่งได้บางส่วนไหมอย่างน้อยมีสปอตไลท์มาส่องบ้านเราภาคการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อื่นๆ
3: ก็คือเป็นเครดิตที่ดีของประเทศนะครับแต่ว่าจะช่วยเราได้ขนาดไหนยังไงตอนนี้ต้องยอมรับว่าคนที่เป็นหนี้จะกู้หนี้เก่าหรือว่ากู้เพิ่มมันอยู่ในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นหมดแล้วไม่มีลงไปกว่านี้นะครับโดยเฉพาะรายเล็กรายน้อย SME เนี่ยถ้าจะกู้เนี่ยดอกเบี้ยแพงมากผมเจอล่าสุดเนี่ยกู้ไม่มีหลักประกันนะครับแบงก์เล็กก็โดนเข้าไป 16% แล้วนะครับซึ่งถือว่าต้นทุนเงินระดับนี้เจอต้นทุนน้ำมันต้นทุนวัตถุดิบด้วยขายยังไงก็มีเหลือกำไรยากครับ
2: ค่ะ
3: นะก็อันนี้ก็ฝากเตือนว่าหลังจากน้ำลดแล้วก็ซ่อมแซมปรับปรุงอะไรเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาวางแผนเรื่องการเงินเรื่องธุรกิจเรื่องรายได้นะครับที่ต้นทุนชีวิตต้นทุนครอบครัวค่าใช้จ่ายเอ่ยต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนการทำธุรกิจเอ่ยมันขึ้นหมดท่านต้องมีตัวเลขเราก็ต้องมาวางแผนว่าตัวไหนที่จะพอประหยัดลดควบคุ
2: ม
3: ไม่งั้นเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยการทำธุรกิจแล้วคนที่มีหนี้ด้วยเนี่ยหนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ฉุดกระแสเงินสดเราออกไปจากธุรกิจแล้วเราจะอยู่ลำบาก นะครับ
2: ใครที่กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาหรือการฟื้นฟูเรื่องของน้ำท่วมมีอะไรที่คุณสุรชัยอยากเตือนทิ้งท้ายไหมที่บางทีมันเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่ว่ามันอาจจะสร้างปัญหาบานปลายได้โดยเฉพาะมิติของหนี้ที่แบบอาจจะเอาตัวรอดในวันนี้ก่อนที่อยากจะเตือนเอาไปถึงหลายๆท่านไหมคะคุณสุรชัยทิ้งท้ายสักนิดนึงค่ะ
3: คือเราเห็นใจและเราเข้าใจนะครับแล้วก็ทุกคนย่อมอยู่ในภาวะสูญเสียมากน้อยเท่านั้นเสียหายมากน้อยเท่านั้นผมคิดว่าเบื้องต้นก็เอาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ไม่ต้องลงทุนเยอะก่อนนะครับเราไม่รู้สถานการณ์เป็นไงนะครับสองก็คือเรื่องของธุรกิจอ่ะมันต้องเรียกว่าโฟกัสที่จะต้องทำยังไงให้ธุรกิจมันกลับมาเดินนะครับกลับมาเดินก่อนเมื่อวานก็ไปอุดหนุนร้านหนึ่งที่เขาโดนน้ำท่วมเนี่ยเขาก็บอกเขายามปรับปรุงทำให้มันดูเร็วที่สุดเพื่อให้กระแสเงินสดมันเข้ามาก็ต้องรีบทำตรงนั้นให้เครื่องจักรในการหารายได้มันกลับมาให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับส่วนการก่อนหนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเลี่ยงได้นะตอนนี้นะถ้าไปกู้นอกระบบเลยมาเอาเร็วเลยเนี่ยมันจะยิ่งซ้ำเติมค่าใช้จ่ายภาระเราค่อยแก้ปัญหาบางคนอาจจะถือจังหวะนี้เป็นการรีโนเวทปรับปรุงเปลี่ยนลดขนาดลดการตัดอะไรลงไปเนี่ยครับมันก็จะได้ลดต้นทุนเราไม่ต้องทำสวยเหมือนเดิมแต่ทำให้ดีเท่าเดิมนะครับร้านอาหารก็ไม่ต้องสวยเหมือนเดิมแต่อร่อยเท่าเดิมนะครับถ้าเกิดจำเป็นต้องแพงหน่อยก็บอกลูกค้าตรงๆลูกค้ารับได้ครับลูกค้าพร้อมที่จะเข้าใจเลยในภาวะเช่นนี้นะครับไม่ต้องดีมานะครับดีเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมสะอาดเหมือนเดิมบริการด้วยน้ำใจเหมือนเดิมเนี่ยอันนี้ไม่จำเป็นต้องไปเอาตรงอื่นมาลงทุนแบบสวยงามที่เขาเรียกกายภาพแหละนะครับขายด้วยใจด้วยจิตด้วยใจบริการจิตบริการขายด้วยฝีมือที่ดีความใส่ใจผมว่าอันเนี้ยเราจะได้ไม่ต้อง
2: มัดใจลูกค้าเข้าใจแล้วก็ใช้ต้นทุนน้อยด้วยนะเพราะบางคนน่ะร้านเสียแล้วต้องมาใช้รีโนเวทปรับปรุงใหม่เป็นยกเซตอันนี้มันก็อาจจะใหญ่เราอาจจะไม่ต้องแรงตรงนั้นแล้วไปโฟกัสที
3: ่
2: บริการกับคุณภาพสินค้าจะดีกว่าใช่ไหมฮะ
3: ลูกค้าเห็นใจครับเข้าใจเลยแล้วส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะเจ้าของลงมาคุยเองมาเทคแคร์เซอร์วิสเองในช่วงนี้ครับช่วงวิกฤตหน้าสิวหน้าขวานช่วงนี้ถ้าเกิดเจ้าของลงมาใกล้ชิดดูแลเนี่ยจะเป็นโอกาสที่จะมัดใจลูกค้าได
2: ้ค่ะโอเคอ่ะก็ฝากไปถึงทุกท่านแล้วก็ส่งกำลังใจด้วยแล้วก็เราพวกเราทุกคนเนี่ยก็อะไรช่วยกันได้ช่วยกันที่คุณสุรชัยไปอุดหนุนนะร้านที่ได้รับผลกระทบใช่ไหมคะช่วยกันได้ช่วยกันค่ะวันนี้ขอบคุณมากคุณสุรชัยเข้าใจว่าติดภารกิจเนาะเดี๋ยวโอกาสศุกร์หน้านะคะกลับมาเจอกันค่ะโอเ
3: ค
2: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณสุรชัยกัมพลานนท์วัฒน์นะคะซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะในด้านของการแก้หนี้แก้ SME ของแก้หนี้ระดับบุคคลแล้วก็ระดับ SME นะเป็นอดีตรองกรรมการผู้จัดการ SME D Banks นะคะแล้วก็เป็นเจ้าของเพจ Mr. Banker ด้วยที่จะให้ความรู้เรื่องการแก้เงินแก้หนี้แก้ปัญหาธุรกิจนะคะวันนี้ก็มาให้ข้อมูลกันแล้วก็ส่งกำลังใจนะรวมถึงฝากด้วยนะเชื่อแน่ว่าหลายคนที่รับผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมโดยเฉพาะผู้ประกอบการทั้งหลายนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดนะที่คุณสุรชัยบอกนะก็ประเมินก่อนแล้วก็เอาเท่าที่ตัวฟื้นฟูเนี่ยนะคะเอาเท่าที่สามารถที่จะฟื้นฟูกลับมาได้โดยไม่ต้องใช้เงินทุนสูงนะบางทีร้านรวงที่แต่งสวยงามเนี่ยอาจจะไม่ต้องสวยเท่าเดิมก็ได้ในช่วงแรกเพราะไม่งั้นจะใช้เม็ดเงินเยอะนะคะแต่เน้นเรื่องคุณภาพเน้นเรื่องของบริการเน้นเรื่องรสชาติดีอาหารอร่อยเนี่ยนะคะเป็นหลักถ้าเป็นร้านอาหารอันนี้เป็นยกตัวอย่างนะคะหรือการบริการที่ดีเนี่ยเป็นตัวสำคัญนะเพราะว่าบางทีถ้าจะกลับมาแบบสวยเหมือนเดิมบางเจ้าก็ถ้ามีเงินสำรองมีใดๆไม่มีประเด็นแต่ว่าถ้าสมมติว่าค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องของสภาพคล่องหรือเม็ดเงินที่ต้องใช้ลงทุนสูงเนี่ยนะคะก็อาจจะพิจารณานะเอาเท่าที่พอไหวพอกลับมาเปิดกิจการได้ก่อนนะคะก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะมีความเข้าใจนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของการใช้สินเชื่อที่มันอาจจะผิดประเภทแล้วก็สร้างปัญหาระยะยาวเป็นการแก้ปัญหาวันนี้แต่จะสะสมหนี้สะสมปัญหาระยะยาวอย่างเช่นหนี้นอกระบบนะคะหรือว่าการใช้สินเชื่อบางประเภทที่เอาสินเช เชื่อบุคคลนะคะเอาบัตรกดเงินสดเอาอะไรสินเชื่อบุคคลแล้วเอามาทำเป็นสินเชื่อธุรกิจเนี่ยนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะหนักนะเราอาจจะได้เงินมาในช่วงเวลาเพื่อมาแก้ปัญหาแต่ว่าถ้าพูดถึงภาระในเรื่องของดอกเบี้ยพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีผลกระทบระยะยาวได้เหมือนกันโดยเฉพาะหนี้นอกระบบอันนี้ชัดเจนมากเพราะดอกเบี้ยก็จะสูงมากแล้วก็ตอนนี้อาจจะลองไปพิจารณาเนาะดูทางด้านของสินเชื่อมาตรการต่างๆนะที่ทางสถาบันการเงินออกมาเนี่ยนะคะลองไปดูนะคะแล้วก็ศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนนะบางส่วนก็อาจจะช่วยได้นะแต่ว่าก็เน้นย้ำนะว่าศึกษารายละเอียดแล้วก็มีไม่เข้าใจจุดไหนยังไงเนี่ยก็สอบถามเลยนะก่อนที่จะตัดสินใจใช้สินเชื่อนั้นๆ นะอย่างที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็คุยกับคุณสุรชัยเนาะหยิบสินเชื่อต่างๆเข้ามาพูดคุยกันนะมันก็จะมีดีเทลอะที่บางเรื่องเนี่ยเราอาจจะต้องสอบถามสถาบันการเงินด้วยอย่างพักชำระหนี้หรือสินเชื่ออะไรเงี้ยนะคะพักชำระหนี้ต้องถามเขาด้วยนะว่าตัวไหนเดินดอกเบี้ยไปอยู่ในช่วงไหนอะไรยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจมาตรการต่างๆที่สถาบันการเงินออกมาด้วยก่อนที่จะตัดสินใจใช้นั่นเองนะว่าจริงๆมันตอบโจทย์หรือมันเหมาะกับเราจริงๆหรือเปล่านะคะอันนี้ก็สำคัญมากๆนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะไปถึงทุกท่านด้วยนะคะตอนนี้ที่แน่นอนว่าประสบปัญหาค่อนข้างจะเยอะมากๆนะคะทั้งเรื่องของต้นทุนเองแล้วก็สถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมที่ได้รับผลกระทบกันไปนะคะก็หวังว่าหลังจากนี้ว่าทุกอย่างค่อยๆ คลี่คลายนะเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่ไฮซีซั่นนะช่วงของปลายปีนะบรรยากาศอาจจะกลับมามีความคึกคักต่างๆนานาได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะปิดท้ายเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศในเรื่องของการลงทุนของตลาดต่างประเทศกันหน่อยนะแล้วก็เทียบเคียงกับบ้านเราด้วยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยจริงๆสัญญาณในตลาดต่างประเทศเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่นะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีแรงกดดันเหมือนกันจากประเด็นเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางเนาะบรรยากาศเนี่ยก็อาจจะมีความตึงเครียดค่ะถ้าใครที่ติดตามข่าวก็จะเห็นว่าNBC นะมีการรายงานอ้างอิงแหล่งข่าวมาบอกว่าทางประธานโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ทีมงานฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวเนี่ยมีการหารือกันเกี่ยวกับความเป็นไปได้นะคะที่สหรัฐจะกลับมาเปิดปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ต่ออิหร่านอีกแล้วนะคะในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้ารวมถึงการทางเลือกเรื่องของการเปิดฉากโจมตีก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนคือก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่าทุกอย่างน่าจะคลามดาวลงเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมี midterm election ของอเมริกานะกลางเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าอันนี้เป็นแหล่งข่าวนะเดี๋ยวเราก็คงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยคุณทรัมป์ก็มีการกล่าวในการระหว่างการปราศัยหาเสียงร่วมกับผู้สมัครรีพับลิกันนะคะกับเรียกว่ากล่าวที่รัฐเท็กซัสนะบอกว่าขณะนี้เนี่ยเขาไม่ต้องการทำข้อตกลงกับอิหร่านอีกต่อไปแม้ว่าอิหร่านยินดีที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อยุติสงครามก็ตามนะคะแต่ว่าก็ต้องตามแหละเพราะคุณทำเขาก็จะมีสลับไปสลับมาอย่างนี้ตลอดนะแต่ว่ามันก็จะเป็นแรงกดดันเหมือนกันนะเนาะเพราะว่าพอเป็นเรื่องนี้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าหลักๆเลยเนี่ยมันคือเรื่องของราคาน้ำมันนะคะที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเพราะมันก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของช่องแคบฮอร์โมนนะแล้วมันก็ทำใหต้นทุนนะของทุกๆอย่างเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ยังไม่รวมถึงเนี่ยพอเรามีปัจจัยเฉพาะกิจเข้ามาเนี่ยที่เป็นปัจจัยเชิงลบอย่างน้ำท่วมดินฟ้าอากาศพายุแผ่นดินไหวเลยก็ตามซึ่งเดี๋ยวนี้มันควบคุมไม่ได้เลยนะว่าจะเกิดเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยมันก็จะมาเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์ถ้าปัจจัยยืนๆในเรื่องของพลังงานเนี่ยยังมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวปิดท้ายพาไปดูบรรยากาศตลาดหุ้นต่างประเทศอย่างที่บอกกันหน่อยนะคะส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในแดนลบนะก็ยังไม่ได้พลิกมาบวกกันนะคะนี่คือ225ญี่ปุ่นตอนนี้เรียลไทม์ลบอยู่195จุดลดอยู่352จุดนะ 0.51% นะคะเวียดนามเวียนอินเด็กซ์นะคะพยายามจะยืนนะพยายามจะกลับมาเขียวนะแต่ตอนนี้ก็ลบไปตอนนี้เวียนอินเด็กซ์1729จุดนะลบอยู่ 9.71 จุดนะคะ 0.47% VN30 นะลบอยู่ 8.14 จุด 0.45% นะคะส่วนคอสปีเกาหลีใต้คอนี้คอสปีปิดไปแต่เมื่อวานก็ปิดไปไม่สวยนะลบไป 2.62% นะคะลบไป177จุดแต่ชนีคอสปีเนี่ย 6,625 จุดน่าติดตามเหมือนกันเพราะเราเคยคุยกับผู้เชี่ยวชาญการเงินการลงทุนเนี่ยมีท่านหนึ่งที่ให้วิวไว้ว่ามีโอกาสจะกลับไปแตะ 10,000 จุดเหมือนกันสำหรับตัวคอสปีนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันนะว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนในขณะที่อย่างที่บอกเวลาบอนด์ยิลด์สูงเนี่ยหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ AI ทั้งหลายเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะย่อมีการปรับฐานนะก็ยังมีแรงกดดันตรงนี้แม้ว่าภาพนั้นเนี่ยจะยังไม่ได้เห็นชัดนักนะคะไปดูหางเสงที่ฮ่องกงหางเสงน่าจะเป็นตลาดนึงที่สดใสเหมือนกับบ้านเราแต่บ้านเราถ้าเทียบกับเมื่อวานที่ลงไปก็อาจจะยังบวกมาไม่ถึงครึ่งนะคะหางเสงตอนนี้บวกอยู่ 0.97% 232จุดนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นไทยเรียลไทม์เดี๋ยวไปอัปเดตหน่อยนะคะก็ยังบวกอ่อนๆค่ะ 1,574 จุดนะบวกอยู่ 3.47 จุดนะคะวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้ 18,623 ล้านบาทนะคะเดี๋ยวดูด้วยว่าวันนี้สุทธิของต่างชาติเนี่ยเป็นอย่างไรนะเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าจะขายต่อเนื่องเหมือนกันนะคะ Most Active ตอนนี้ K-Bank ขึ้นดับ1 227บาทลงไป3บาทนะคะกราฟ60บาท50สตางค์กราฟนี่ขึ้นมายืนเหนือ60แล้วนะก่อนหน้านี้หลุดลงไปนะคะบวกมา1บาท25สตางค์ค่ะปตท40บาท25สตางค์บวกมา25สตางค์เดลต้า264บาทลงไป4บาท KTB 41บาท75สตางค์ราคาเสมอตัว GPSC 51บาท25สตางค์บวกมา2บาท50สตางค์ปตทสผ148บาทลงไป50สตางค์ AOT ค่ะวันนี้บวกมาได้1บาท58บาท50สตางค์ท็อปไทยออยล์75บาท75สตางค์ลงไป50สตางค์แล้วก็ปตท GC 54บาทบวกมา1บาทนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังคะต้องลากันไปแล้วเดี๋ยวติดตามตลาดกันอีกครั้งนึงขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
4: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ขณะนี้เวลา11นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินไม่ห่วงมวยล้มมั่นใจไม่มีใครกดดันปปช.ปมสอบท้องถิ่นได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีมีการปล่อยตัวผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเนื่องจากปปช.สรุปสำนวนส่งฟ้องอัยการไม่ทันทำให้มีความกังวลว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นมวยล้มต้มคนดูว่าปปช.จะไปเป็นมวยล้มได้อย่างไรตนไม่เชื่อเพราะปปช.ทำงานภายใต้กฎหมายไม่มีใครไปกดดันหรือมีอิทธิพลเหนือปปช.ได้การดำเนินการต่างๆเป็นไปตามกฎหมายในส่วนของรัฐบาลดำเนินการอย่างเต็มที่จับกุมคนที่เกี่ยวข้องมาตั้งหลายคนส่วนมองว่าฝ่ายค้านจะนำเรื่องนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่นายอนุทินตอบว่าอธิบายได้หมดทุกเรื่องเรื่องที่เกี่ยวกับปปช.ก็ต้องไปถามปปช.รัฐบาลไม่สามารถตอบแทนได้เนื่องจากเป็นองค์กรอิสระเจเศษยันพร้อมแจ้งทุกประเด็นหลังมีชื่อ1ใน18รัฐมนตรีถูกซักฟอกขอฝ่ายค้านอภิปรายในกรอบหน้าที่นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีปรากฏชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีที่ถูกเสนอยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเนื่องจากก่อนหน้านี้มีการอภิปรายและพาดพิงถึงตนในประเด็นต่างๆอยู่แล้วยินดีชี้แจงทุกประเด็นแต่ขอให้เป็นประเด็นที่อยู่ในขอบเขตรูปแบบของการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เกี่ยวข้องกับตัวเองยืนยันว่าทุกเรื่องสามารถตอบได้ทั้งหมดส่วนมองว่าข้อกล่าวหาในการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจมีความรุนแรงหรือไม่นายเจเศษมองว่าเพื่อนสมาชิกต้องการเสนอแนะเพิ่มเติมหรือมีส่วนใดที่ตกหล่นและบกพร่องตนพร้อมรับฟังสิ่งที่อยากรับฟังจากการอภิปรายครั้งนี้คือการชี้ให้เห็นว่าตนในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่ผิดพลาดตรงไหนและจะสามารถเพิ่มศักยภาพในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนได้อย่างไรตนไม่ทราบว่าตัวเองไร้ภาวะผู้นำหรือไม่แต่มีวุฒิปริญญาตรีด้านภาวะผู้นำสังคมเศรษฐกิจและการเมืองนายเจเศษกล่าวว่าฝ่ายค้านต้องการลดทอนความสามารถของรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องที่ประชาชนชื่นชอบหากเรื่องใดเป็นสิ่งที่ประชาชนมองว่าเป็นเรื่องดีฝ่ายค้านก็ต้องชี้เห็นในมุม

0: ในมุมตรงข้ามมองว่าเป็นยุทธศาสตร์ของฝ่ายค้านในการอภิปรายครั้งนี้เปิดปมพ่อทิพย์เด็กจีนได้สัญชาติไทยพบเงินหมุนเวียน480ล้านตำรวจนำกำลังตรวจสอบและตรวจค้นบ้านเลขที่423/53หมู่บ้านแห่งหนึ่งแขวงพลับพลาเขตวังทองหลางหลังสืบทราบว่าเป็นที่พักอาศัยครอบครัวชาวจีนซึ่งประกอบด้วยนายอี้หลงแซ่จางอายุ40ปีภรรยาและบุตรชายอายุ13ปีพบว่าบุตรชายได้สัญชาติไทยโดยไม่ถูกต้องจากขบวนการพ่อทิพย์ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมา3พ่อแม่ลูกเดินทางไปประเทศจีนแต่การจะพาเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะออกนอกประเทศได้จะต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครองกรณีนี้ลูกชายมีชื่อพ่อเป็นคนไทยคือนายวุฒิชัยศรีรักษาจึงไม่สามารถเดินทางไปได้จึงมีการตรวจสอบจนทราบว่าเด็กชายเป็นลูกที่ได้รับสัญชาติไทยจากขบวนการพ่อทิพย์โดยให้นายวุฒิชัยเป็นผู้รับรองบุตรจึงไปจับกุมนายวุฒิชัยมาสอบสวนดำเนินคดีจากนั้นนำหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าวพบนายอี้หลงและภรรยาซึ่งอยู่หมู่บ้านหรูกลางกรุงย่านวังทองหลางราคาหลังละ 20-40 ล้านบาทจากการสอบถามนายวุฒิชัยอ้างว่าเคยคบหากับแม่ของเด็กและเลิกรากันไปจนมาทราบว่าอดีตแฟนสาวตั้งครรภ์กับตนเองหลังคลอดได้ติดต่อขอให้ไปทำเรื่องรับรองบุตรซึ่งตนยินดีแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการพ่อทิพย์ส่วนอี้หลงเล่าว่าคบกับแม่ของเด็กมานาน13ปีเด็กเป็นลูกของตนเองจากการตรวจสอบในรอบ10ปีครอบครัวนี้มีเงินหมุนเวียนกว่า480ล้านจากพฤติกรรมทั้งหมดทำให้พบว่ามีขบวนการพ่อทิพย์และขบวนการสวมสิทธิ์ให้ชาวต่างชาติในไทยมานานแล้วหลายปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-Cord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5 โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง 2 minute market
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโมเดิร์นมาร์เก็ต 96.5 คลื่นความคิดนะคะวันนี้วันศุกร์ค่ะ9ตุลาคม2569ก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะก็ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเรื่องของฝนเรื่องของราคาพลังงานเรื่องเศรษฐกิจนะคะหลายๆเรื่องเนาะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคนไทยก็มีความเครียดพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คงจะต้องรอเรื่องของการเยียวยานะคะหลังจากที่หลายท่านนั้นได้มีการลงทะเบียนขอรับการเยียวยาผ่านแอปแอปพลิเคชันทางรัฐไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอนะคะเรื่องของการโอนเงินวันนี้ก็น่าจะมีการโอนเงินกันไปหลายพื้นที่นะคะสำหรับในส่วนของคนที่มีคุณสมบัติเนาะ 9,000 บาทใช่ไหมมันจะมีหลายรอบอยู่เหมือนกันนะคะวันนี้ก็น่าจะมีการได้รับเงินเยียวยากันไปนะคะก็ในช่วงที่ผ่านมานั้นเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นทางปภ.หรือว่าหน่วยงานไหนก็ตามนะคะนอกจากจะต้องเตรียมเรื่องของเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วเนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังรับมือกับภัยแล้งด้วยนะไม่น่าเชื่อเนาะสำหรับบ้านเรานะคะมีทั้งฝนตกน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ยังจะมีเรื่องของภัยแล้งที่จะตามมานะคะเดี๋ยวในช่วงประมาณสักเข้าสู่เดือนมีนาคมประมาณนี้ค่ะเริ่มก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้งแล้วนะคะประเด็นสำคัญคือจะต้องมีนโยบายล่วงหน้าพร้อมรับมือทุกสถานการณ์นะคะแล้วก็บริหารจัดการในช่วงหน้าฝนจบหลังจากนั้นก็จะต้องมีการรับมือกับภัยแล้งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะปีนี้จากการติดตามสภาพอากาศนี่นะคะคาดว่าในช่วงต้นปีนะคะปีหน้านะคะก็จะต้องมีการประเมินสถานการณ์ภัยแล้งจะใช้กลไกของท้องถิ่นนะคะฝ่ายปกครองหรือว่าจะเป็นหน่วยงานในพื้นที่นะคะที่จะสร้างการรับรู้ต่อประชาชนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่น่าจะหนักที่สุดคือเรื่องของปัญหาการขาดแคลนน้ำทั้งอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรที่สำคัญคือจะต้องมีการฟื้นฟูเยียวยาในพื้นที่ด้วยนะคะก็แต่ละปีก็เยอะมากต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะนี่คือสถานการณ์ที่ประเทศไทยจะต้องเจอสำหรับการช่วยเหลือประชาชนนะคะณขณะนี้เนาะตอนนี้ก็รับมือกับช่วงหน้าฝนไปก่อนนะคะหลายพื้นที่ก็ยังมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังอยู่นะคะน่าจะเกิน10วันแล้วนะคะบางพื้นที่นะบางพื้นที่นี่เกิน10วันแล้วค่ะบางจุดก็อาจจะมีน้ำค่อยๆลดลงไปแต่บางจุดบอกว่าโอ้โหไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่อ่ะตอนนี้น้ำก็เริ่มเน่าเสียเนาะถ้ามันท่วมนานใช่ไหมน้ำเปลี่ยนสีแล้วก็มีกลิ่นเหม็นด้วยนะคะเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยมีการเสวนาเรื่อง Wake Up to Water นะคะประเทศไทยต้องตื่นตัวเรื่องน้ำอย่างไรโดยจุฬานะคะจุฬาก็มีศูนย์กันก่อนท่วมค่ะมีรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาวรรณสุโภประสิทธิ์ท่านเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นประธานศูนย์กันก่อนท่วมด้วยนะคะก็ร่วมกันกับทางนักวิชาการทั้งในคณะวิศวกรรมจุฬาเองนะหรือว่าจากหน่วยงานอื่นๆนะคะมาร่วมกันหาทางก็เรียกว่าดูซิว่าจะสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมข้อมูลหรือความร่วมมือเนี่ยนะคะจะมาถ่ายทอดเรื่องของผลงานการวิจัยกับนวัตกรรม เกี่ยวกับน้ำเพื่อรับมือความเสี่ยงจากน้ำท่วมเวลาฝนตกหนักน้ำทะเลหนุนเนี่ยเราจะอยู่กันอย่างไรในอนาคตมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศหรือว่าอะไรก็ตามนะคะแล้วก็จะมีการรวบรวมสาระสำคัญประมาณ10ข้อเท็จจริงที่คนไทยต้องรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือน้ำท่วมนะคะซึ่งก็มองว่าประเทศไทยเนี่ยอาจจะควบคุมน้ำหรือว่า อุทกภัยไม่ได้แต่สามารถลดความเสี่ยงและความเสียหายได้หมายความว่าถ้ารู้ก่อนเตรียมก่อนแล้วก็ตัดสินใจก่อนนะคะนี่คือที่มีการพูดกันเกี่ยวกับ10ข้อเท็จจริงที่คนไทยต้องรู้เพื่อเตรียมรับมือน้ำท่วมครั้งใหม่นะคะครั้งนี้มันผ่านไปแล้วถึงแม้ว่าน้ำจะไม่ลดก็ตามก็ถือว่ามันท่วมไปแล้วก็น่าจะทำอะไรไม่ได้นะคะข้อแรกเลยค่ะนิยามใหม่ของน้ำท่วมมันเป็นมหันตภัยที่ไม่ได้เกิดจากสาเหตุเดียวคือในอดีตเนี่ยอาจจะกังวลเพียงปริมาณน้ำเหนือที่ไหลหลากลงมาแต่ปัจจุบันนี้นะคะเวลาน้ำท่วมเมืองเนี่ยมักจะเกิดจากหลายปัจจัยเกื้อหนุนพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นปริมาณน้ำเหนือไหลหลากมาสมทบด้วยสภาวะน้ำทะเลหนุนสูงกับสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่หรือที่เรียกว่าฝนแช่นะคะจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันทีนี้การประเมินความเสี่ยงในยุคนี้เขาก็เลยวัดจากปริมาณน้ำฝนเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องไปคำนวณร่วมกับปริมาณน้ำต้นทางระดับน้ำปลายทางที่เป็นทางออกแล้วก็ขีดความสามารถในการรองรับและการระบายน้ำของพื้นที่นั้นๆด้วยรวมถึงการรับมือที่ถูกต้องว่าต้องเข้าใจแหล่งที่มาของน้ำเพื่อจะได้บริหารจัดการทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำพร้อมกับพัฒนาระบบเตือนภัยแล้วก็แผนสำรองที่ใช้งานได้จริงนะคะนี่คือนิยามของน้ำท่วมนะคะนิยามใหม่ด้วยอีกข้อนึงเมื่อธรรมชาติเปลี่ยนไปน้ำส่งโจทย์ใหม่โครงสร้างเดิมรับไม่ไหวเพราะว่าให้ดูจากสถานการณ์ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะในกรุงเทพฝนตกสะสมพุ่งสูงเกิน300มิลลิเมตรในเวลาเพียงแค่48ชั่วโมงอันนี้เป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่ารูปแบบของฝนปัจจุบันมีปริมาณมหาศาลแล้วก็ตกแช่ยาวนานกว่าในอดีตซึ่งเกินกว่าศักยภาพที่ระบบนะจะรับได้จะหน่วงได้หรือว่าระบายน้ำเดิมของเมืองจะรองรับได้ทันด้วยโครงสร้างพื้นฐานของเมืองในปัจจุบันนั้นถูกออกแบบและพัฒนาตามข้อมูลสถิติฝนกับระดับความเสี่ยงในอดีตทีนี้พอบริบทมันเปลี่ยนไปก็ไม่ใช่ความผิดของระบบเดิมหรือว่าความผิดธรรมชาติแต่มันเป็นโจทย์ใหม่ที่เมืองต้องปรับตัวด้วยการเพิ่มความยืดหยุ่นยกระดับพื้นที่หน่วงน้ำปรับปรุงระบบกักเก็บแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความเสี่ยงในอนาคตอันนี้ธรรมชาติมันเปลี่ยนไปก็โครงสร้างเดิมมันก็ไม่น่าจะไหวนะก็ต้องแก้ไขเรื่องนี้นะคะข้อที่3เรื่องการถอดรหัสความต่างว่าสถานการณ์น้ำในวันนี้เนี่ยไม่เหมือนปีก่อนก็คือปี54ที่เป็นมหาอุทกภัยเลยนะคะเคยส่งผลกระทบโอ้โหตอนนั้นเนี่ยเป็น10ล้านคนสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจสูงถึง 1.43 ล้านล้านบาทนะคะเขาก็เลยเอามาเปรียบเทียบกันจนอาจจะก่อให้เกิดความตื่นตระหนกในสังคมข้อเท็จจริงคือสถานการณ์น้ำในแต่ละปีเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่ต่างกันทั้งในเรื่องของจุดกำเนิดต้นน้ำปริมาณฝนระยะเวลาที่ตกหมายถึงฝนตกเนี่ยนะคะเส้นทางการไหลของน้ำแล้วก็เงื่อนไขในการระบายน้ำสิ่งสำคัญที่ประชาชนกับภาครัฐต้องเฝ้าระวังจึงไม่ใช่การตั้งคำถามที่ว่ามันจะซ้ำรอยปี54หรือเปล่าแต่ว่าต้องไปสืบค้นแล้วก็รับรู้ข้อมูลให้แน่ชัดว่าน้ำเนี่ยกำลังมาจากไหนจะเดินทางไปในทิศทางใดแล้วก็จะมาถึงเมื่อไหร่แล้วเมื่อพื้นที่ปลายทางยังมีศักยภาพในการรองรับได้อีกมากน้อยแค่ไหนนะคะนี่คือสิ่งที่ต้องมีการรับรู้นะคะต้องถอดรหัสความต่างที่ว่านี้ให้ได้แล้วก็เรื่องของยุคความปกติใหม่ที่เรียกว่า new normal นะคะฟ้าเปลี่ยนดินเปลี่ยนคนต้องเปลี่ยนตามผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ climate change ทำให้ไทยประเทศไทยเราต้องเจอกับสภาวะที่เรียกว่าสุดโต่งทั้งฝนเวลามาทีนี้โอ้โหตกหนักตกแช่ตกทั้งวันก็เลยมีน้ำท่วมนะน้ำท่วมฉับพลันด้วยน้ำทะเลก็สูงขึ้นด้วยรวมทั้งวิกฤตภัยแล้งและยิ่งไปกว่านั้นนะคะ มีเกิดปรากฏการณ์เขาเรียกว่าท่วมในแล้งคืออะไรท่วมในแล้งคือฝนทิ้งช่วงยาวนานแต่ว่าพอตกปุ๊บท่วมทันทีแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งก็คือแล้งในท่วมแล้งในท่วมนี่คือมีน้ำเยอะในช่วงฤดูน้ำหลากแต่กลับไม่มีน้ำสำรองเอาไว้ใช้ในยามจำเป็นนะอันนี้มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะคะทั้งช่วงในแล้งและแล้งในท่วมเพราะแนวคิดในการจัดการน้ำก็ต้องเปลี่ยนจากการตั้งรับเพื่อป้องกันน้ำท่วมเพียงอย่างเดียวไปสู่การบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรทั้งการกักเก็บการหน่วงน้ำการระบายน้ำอย่างเป็นระบบตลอดจนการนำน้ำมาหมุนเวียนใช้แล้วก็สำรองเอาไว้ใช้ในยามขาดแคลน

จะคาดการได้เพราะฉะนั้นการป้องกันที่ดีก็ต้องมีความพร้อมทั้งการรับมือสิ่งที่คาดการได้สิ่งที่คาดไม่ถึงได้นะคะเพราะทำให้บางคนนั้นบอกว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะสำหรับในยุคนี้นะคะที่เป็นไปตามวงเสวนาพูดถึงที่ว่านี้ตอนนี้เขามีการทำระบบป้องกันกันแบบหลายชั้นเริ่มจากการเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์นำไปสู่ระบบการเตือนภัยล่วงหน้าที่แม่นยำแล้วก็เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจที่เด็ดขาดและการนำแผนสำรองมาใช้พร้อมทั้งจัดการการซ้อมรับมืออย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะเพื่อที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยได้รู้ว่าถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้มาจริงๆอ่ะเราจะต้องทำยังไงในขณะที่ระดับน้ำระดับครัวเรือนเนี่ยอันนี้ก็ต้องควรเตรียมสิ่งของจำเป็นให้พร้อมพึ่งพาตัวเองให้ได้อย่างน้อยสัก72ชั่วโมงอะค่ะในสถานการณ์แบบฉุกเฉินนะคะซึ่งบางครอบครัวพอเกิดเหตุการณ์เนี่ยนะคะรู้อย่าว่า72ชั่วโมงเลยนะคะบางทีวันเดียวเนี่ยบางครอบครัวก็อยู่ไม่ได้แล้วนะต้องหาทางให้การช่วยเหลือแล้วนะคะนี่คือเรื่องของการพึ่งพาตัวเองนะคะข้อที่6ความเสี่ยงด้านน้ำคือความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและธุรกิจอันนี้สำคัญมากเพราะว่าอะไรบทเรียนจากวิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่แต่ละครั้งเนี่ยแสดงให้เห็นว่าน้ำไม่ได้สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนกับวิถีชีวิตของประชาชนเท่านั้นนะคะแต่มันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปเลยค่ะไปโรงงานอุตสาหกรรมไปเส้นทางคมนาคมระบบโลจิสติกห่วงโซ่อุปทานรวมถึงการจ้างงานไปจนถึงความเชื่อมั่นในการลงทุนของประเทศด้วยนะคะความมั่นคงกับการฟื้นตัวถ้าฟื้นไหวจากภัยน้ำท่วมก็เป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงทางเศรษฐกิจเหมือนกันเพราะฉะนั้นภาคธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยก็จำเป็นต้องบรรจุการประเมินความเสี่ยงด้านน้ำเอาไว้ควบคู่กับการวางแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและก็การลงทุนเชิงรุกเพื่อป้องกันความเสียหายล่วงหน้าค่ะนี่คือความเสี่ยงด้านน้ำก็เป็นความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจด้วยนะคะข้อที่7ปฏิรูปข้อมูลน้ำจากการมีข้อมูลสู่การใช้ข้อมูลได้จริงปัจจุบันนี้เนี่ยบ้านเรามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำอยู่ถึง40กว่าหน่วยนะคะมากกว่าด้วยค่ะ40กว่าก็เลยทำให้ข้อมูลกับภารกิจต่างๆเนี่ยมันกระจัดกระจายอ่ะกำลังจัดเก็บอยู่ในระบบที่มันต่างกันเพราะฉะนั้นความท้าทายในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่การขัดแคลนข้อมูลแล้วนะคะแต่เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านั้นเข้าด้วยกันเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลน้ำแบบบูรณาการใหม่เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มองเห็นภาพในแบบทะลุผุโป่งสามารถระบุได้ทันทีเลยว่าตรงนี้เกิดอะไรขึ้นใครได้รับผลกระทบบ้างแล้วต้องทำอะไรต้องทำเมื่อไหร่เมื่อข้อมูลที่ดีที่สุดแล้วแต่ว่าข้อมูลดีไม่ใช่ข้อมูลที่มีปริมาณมากที่สุดนะมันเป็นข้อมูลที่ช่วยให้ผู้มีอำนาจเนี่ยสามารถตัดสินใจได้อย่างทันช่วงทีนะคะนี่คือสิ่งที่พูดกี่ครั้งก็รู้สึกว่าตรงใจเนาะสำหรับคนที่น้ำท่วมตลอดก็บอกว่าอย่างนั้นมันตรงใจจริงๆมันรู้สึกว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะใช่ไหมคะการสื่อสารในภาวะวิกฤตอันนี้ก็สำคัญนะเพราะว่าในเวทีเสวนาที่คณะวิศวะจุฬาเนี่ยก็เชิญคณะบดีคณะนิเทศศาสตร์มาด้วยนะคะมาร่วมกันคุยเรื่องของเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เรื่องของข้อมูลอะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องพูดถึงเรื่องของเกี่ยวกับการสื่อสารในภาวะวิกฤตนะคะเพราะว่าอะไรข้อมูลข่าวสารที่ส่งต่อกันเนี่ยเวลาเกิดไปพิบัติแต่ละครั้งนะโอ้โหสับสนอลหม่านมากแล้วมักจะสร้างความตื่นตระหนกมากกว่านะเรื่องของตัวภัยธรรมชาติเองเพราะการสื่อสารในภาวะวิกฤตที่มีประสิทธิภาพเนี่ยต้องส่งตรงถึงประชาชนอย่างเร็วและชัดเจนโดยตอบคำถามสำคัญ4ประการได้ก็คือว่าหากเกิดอะไรขึ้นใครได้รับผลกระทบจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็ประชาชนต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเนี่ยหน่วยงานรัฐต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลที่เป็นหนึ่งเดียวเพื่อแหล่งอ้างอิงเพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงความจริงที่น่าเชื่อถือที่สุดนะคะแล้วต้องสื่อสารอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้ง3ระยะตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุไปจนถึงขั้นตอนการฟื้นฟูหลังวิกฤตผ่านพ้นด้วยเพื่อให้ประชาชนนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจว่าจะทำยังไงนะสำหรับในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนให้ถูกต้องและมีคุณค่านะคะนี่เห็นจริงเลยเพราะว่าโอ้ช่วงที่ผ่านมานะคะโอ้ข่าวลือข่าวปลอมเฟคนิวส์
เต็มไปหมดเลยนะคะไหนจะมีหมอดู

0: ผสมทบเข้าไปอีกนะคะในการทำนายนู่นนี่นั่นก็ยิ่งสร้างความตื่นตระหนกตกใจกันไปค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะAI อีกนะคะภาพก็ไปเอาจาก AI ที่ไหนไม่รู้นะคะล่าสุดที่ส่งต่อกันมาที่ภาพแบบมีต้นมะพร้าวเหมือนกันไปหมดเลยน้ำท่วมนิดจมวัดอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็มันเป็นสิ่งที่สร้างความตื่นตระหนกทั้งนั้นนะคะแล้วก็ข้อที่9ค่ะสร้างชุมชนรู้รับน้ำ Water Smart Community ค่ะคนต้องพร้อมเผชิญหน้าบริการรอคอยความช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ทันการในยุคที่ภัยธรรมชาติมีความรุนแรงแล้วก็ซับซ้อนมากขึ้นนะคะชุมชนเองครอบครัวยุคใหม่ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทตัวเองแล้วจากการเป็นผู้รอรับความช่วยเหลือมาเป็นผู้ร่วมจัดการความเสี่ยงร่วมกันนะทั้งสังคมเองค่ะทุกครัวเรือนควรเตรียมแผนฉุกเฉินและก็ถุงยังชีพที่ดำรงชีพไว้72ชั่วโมงที่บอกซึ่งมีอะไรบ้างในถุงยังชีพนะคะต้องมีอาหารน้ำดื่มมียาแล้วก็แผนการดูแลเด็กและผู้สูงอายุแผนการเคลื่อนย้ายทั้งย้ายคนย้ายรถแล้วก็เรื่องการกำหนดเส้นทางอพยพขณะเดียวกันในระดับชุมชนเนี่ยควรจะต้องมีการจัดตั้งโรงเรียนเรื่องน้ำเพื่อเรียนรู้ความเสี่ยงร่วมกันมีแผนให้ชัดเจนการจัดการซ้อมรับมือให้แบบซ้อมประจำเหมือนซ้อมหนีไฟอะไรประมาณเนี้ยนี่ก็เห็นภาพชัดเจนนะคะแล้วก็สุดท้ายในวงเสวนาครั้งนี้เขาพูดถึงการเปลี่ยนมุมมองเชิงนโยบายจากค่าใช้จ่ายสู่การลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะที่ผ่านมาสังคมมักจะมองงบประมาณจัดการน้ำว่าเป็นภาระค่าใช้จ่ายหรือความสูญเสียทางงบประมาณที่ต้องจ่ายเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็ชดเชยปัญหาเฉพาะหน้าเพราะนั้นศูนย์กันก่อนท่วมเนี่ยเขาเสนอให้ปรับมุมมองที่ว่าน้ำเนี่ยมันคือโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศการปรับเปลี่ยนมุมมองจากการจ่ายค่าชดเชยเยียวยาก็เปลี่ยนมาเป็นการลงทุนเชิงรุกในโครงสร้างพื้นฐานในด้านการจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพว่าจะช่วยเหลือช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยนี้ได้อย่างยั่งยืนแบบไหนอย่างไรช่วยเพิ่มความมั่นคงในการจัดเก็บน้ำไว้ใช้ยามภัยแล้งซึ่งอันนี้เป็นการส่งเสริมความเชื่อมั่นในภาคการผลิตการลงทุนและการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงนะคะสรุปสุดท้ายเลยเรื่องของงานเสวนาครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าวิกฤตน้ำท่วมเนี่ยนะคะไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนนะคะทุกภาคส่วนขอย้ำทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะต้องควรมาช่วยเหลือกันว่าจะต้องทำแบบไหนอย่างไรให้ทุกคนตื่นตัวเรียนรู้ข้อเท็จจริงนะคะว่าต่อไปนี้เนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต้องรับมือยังไงรับมือแบบไหนนะที่จะให้ทุกคนนั้นเนี่ยได้รู้สึกว่ามันต้องช่วยกันดูแลนะคะสำหรับในเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นว่าต้องคือต้องเหมือนกับร่วมมือกันนะในการเปลี่ยนพฤติกรรมนะหลายคนก็อาจจะอุทานหนึ่งในใจว่าแล้วก็จะเปลี่ยนยังไงนะก็ในเมื่อมันท่วมทุกปีแต่ก็มีวิธีการนะคะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยระบบบริหารจัดการด้วยนะคะที่จะต้องเตรียมในการรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะคะเพื่อจะนำพาประเทศไทยเราให้รอดพ้นแล้วก็เติบโตได้อย่างยั่งยืนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะทุกคนต้องตระหนักเรื่องนี้นะคะนี่คือ10ข้อที่น่าสนใจนะคะมาจากงานเสวนาเรื่อง Wake Up to Water ประเทศไทยต้องตื่นตัวเรื่องน้ำอย่างไรจากศูนย์กันก่อนท่วมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเจ้าภาพใหญ่ก็คือคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬานะกับศูนย์กันก่อนท่วมมาร่วมมือกันว่าจะจัดการยังไงนะในอนาคตข้างหน้านี้ไอ้ที่ผ่านมาแล้วก็บอกว่าก็จะไม่พูดถึงแต่ว่าไอ้สิ่งที่ยังไม่ผ่านเนี่ยนะคะก็คงจะต้องดูกันต่อไปว่าจะสามารถเยียวยากันได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะพูดถึงเรื่องการเยียวยาหลายคนก็เลยบอกว่าบางพื้นที่นะคะอาจจะยังไม่ได้บางพื้นที่ก็ยากมากเลยในการที่จะเข้าไปนะสำหรับในเรื่องของเก็บข้าวของเครื่องใช้สุดท้ายพอเข้าได้เนี่ยนะคะเสียหายหมดนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับคนที่ประสบเหตุอันนี้เข้าใจทุกสถานการณ์นะคะเพราะนั้นในเรื่องการดูหลักเกณฑ์การเยียวยานี่ก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีการปรับแผนแล้วนะในอนาคตว่าจะต้อง อยู่กันแบบไหนอย่างไรนะคะแล้วก็ซ้ำเติมด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจณขณะนี้นะคะที่บางท่านนั้นเนี่ยบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของการไปซื้อของนะบางบ้านก็อาจจะซื้อนิดหน่อยนะคะช่วงนี้ยังโชคดีอยู่นะยังมีเงินจากโครงการของรัฐบาลเนาะไทยช่วยไทยพัฒน์ใช่ไหมคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจจะไม่คือใช้หมดกันไปแล้วอะค่ะแต่ตอนนี้น่าจะยังพอมีกันอยู่บ้างเนาะก็ยังพอสามารถที่จะซื้อหาได้นะคะแต่ว่าบางครอบครัวเอาจริงๆนะไม่มีเลยเนี่ยค่ะไม่มีจริงๆแล้วก็ทำมาหากินยากลำบากมากนะเรื่องของน้ำท่วมนี่นะคะก็น่าเห็นใจเนาะสำหรับทุกๆครอบครัวนะคะยิ่งมาเดี๋ยวได้ช่วงกินเจอีกนะใกล้ๆแล้วนะคะสำหรับการกินเจก็เริ่มแล้วหลังวันนี้นะคะเทศกาลมาอีกครั้งหนึ่งนะมือใหม่ใครที่เพิ่งเข้าวงการเป็นปีแรกหลายคนก็จะอาจจะแบบปีนี้อาจจะไม่ครบทุกวันไหมหรือยังไงก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าคนที่ยังไม่เริ่มต้นเนี่ยก็ลองดูนะคะเขาบอกว่าสักหน่อยนึงก็ได้นะคะพูดถึงเรื่องการกินเจเขาบอกว่าจริงๆมันก็มีกฎอยู่เรื่องของการล้างท้องล้างท้องอะไรนะคะเขาบอกว่าห้ามหักดิบนะกินเจเนี่ยมันเหมือนกับการเลิกอะไรอ่ะเลิกลืมเหรอเลิกสุรานั่นแหละพวกที่แบบงดเหล้าเข้าพรรษาอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆนะคะกินนี่อันตรายนะคะก็ว่าขาดหลายคนเนี่ยไม่ใช่ว่าอันตรายถึงขนาดว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรไม่ขนาดนั้นนะคือจะตกม้าตายด้วยการหักหูเปลี่ยนจากสายเนื้อมาเป็นสายผักแบบปึ๊บเดียวกระทันหันนะอันนี้เขาบอกว่าก็ไม่แนะนำคือผลที่ตามมาเนี่ยไม่พ้นมีอาการท้องอืดแล้วอาหารไม่ย่อยและคนกลุ่มนี้จะมีความรู้สึกหิวโหยตลอดทั้งวันเพราะฉะนั้นเพื่อการกินเจปีนี้นะคะได้บุญและสุขภาพดีก็ต้องมีแบบเทคนิคมีทริคการเตรียมตัวล้างท้องแล้วก็ปรับสมดุลร่างกายแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฝากกันนะคะว่าเรื่องการล้างท้องเนี่ยอันนี้มีเป็นยังไงกันบ้างพักสักครู่ค่ะ
1: โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง2 minute market เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
2: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
7: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
6: ร่วมทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปกับอาจารย์คาถาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: LINE @mid107 หรือโทร0814986322
1: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหน

0: าพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5 โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง SME ต้องรอด
2: ต่อมาช่วงที่2 SME ต้องรอดนะคะใช่ค่ะทุกท่านต้องรอดไปด้วยกันเนาะก็อยากให้ SME หลายท่านมีกำลังใจนะถึงแม้ว่าจริงๆในช่วงปลายปีแบบนี้นะคะใกล้ๆปลายปีนี่แหละน่าจะคึกคักมากกว่าเดิมแต่ว่าอย่างที่หลายท่านทราบนะคะเราก็ต้องเจอ สำหรับภัยธรรมชาตินะคะทุกปีเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนในการรับมือแล้วก็รอดไปด้วยกันสำหรับ SME ทั้งหลายนะคะส่วนใครที่ อยากจะฝากเงินอย่าลืมนะคะตอนนี้ธนาคารออมสินให้คุณมากกว่านะคะเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีธนาคารออมสินขอเชิญชวนทุกท่านค่ะเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งนะคะบัญชีเดียวครบทั้งออมได้ใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ทั้งลูกค้าเดิมลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo รับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทแล้วก็ยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งด้วยตนเองผ่าน MyMo ได้เลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะแล้วก็มาเอาใจสายแซ่บกันเหมือนเดิมใครที่กำลังมองหาน้ำพริกรสเด็ดที่จะมาเพิ่มความอร่อยให้ทุกมื้ออาหารมาปักหมุดฟังทางนี้นะคะรู้จักกับน้ำพริกแม่รัศมีค่ะเป็นของดีระดับตำนานจากอำเภอบ้านบึงชลบุรีการันตีด้วยความเด็ดนะคะมีรางวัลชนะเลิศจากงานประกวดสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงพร้อมคว้ามาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนการันตีฝีมือและความอร่อยที่สืบทอดประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า10ปีแล้วผ่านการออกร้านในงานประจำจังหวัดและงานประจำอำเภอมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนคัดสรรวัตถุดิบมาอย่างดีมีเลือกอร่อยหลากหลายรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบหอมกรอบกุ้งเน้นๆน้ำพริกนรกปลาย่างน้ำพริกนรกปลาป่นแซ่บถึงใจถึงเครื่องน้ำพริกแมงดากินหอมเป็นเอกลักษณ์ต้นตำรับแท้ๆสถานเป็นอาหารหลักคลุกข้าวสวยร้อนๆกินคู่กับผักสดเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวคู่ใจมื้อไหนก็อร่อยนะคะทุกมื้อวันนี้มีโปรโมชั่นนะคะซื้อน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลาง12กระปุกแถมฟรีทันทีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็กอีก12กระปุกรวมแล้วรับไปเลยยกเซต24กระปุกเต็มๆทั้งหมดนี้จ่ายเพียง890บาทเท่านั้นค่ะสั่งซื้อได้เลยที่ช็อปแมเนียบายเอ็มคอร์ด02-114-3990ค่ะ02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อป

มาเนียนะคะแล้วก็วันนี้จะมาป้ายยาทริปดีๆที่เป็นสิริมงคลส่งท้ายปีให้กับทุกคนนะคะด้วยทริปมูเตออนทัวร์แกลมแอนโกลปฏิหารล้านนาเป็นทริปไหว้พระสุดปังรับปีมาแม่2570ครั้งนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่านำทีมโดยอาจารย์คทาชินนบัญชรผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศที่จะพาทุกท่านบินตรงอย่างสะดวกสบายกับไทยแอร์เอเชียสู่จังหวัดเชียงใหม่ไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจกันค่ะที่พระธาตุดอยคำไปกราบพระพุทธสีหินพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่กันที่วัดพระสิงห์แล้วก็ไฮไลท์สุดเอ็กซ์คลูซีฟในทริปนี้คืออาจารย์คทาจะนำทุกท่านไปร่วมทำพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลณพระธาตุดอยสุเทพไม่เพียงแค่นี้ยังพาไปกราบสักการะพระธาตุหลิพุนชัยพระธาตุองค์สำคัญที่เป็นต้นแบบสถาปัตยกรรมล้านนาพร้อมส่งต่อความสุขร่วมกันไปเลี้ยงไอศกรีมให้กับน้องๆที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในจังหวัดลำพูนนะคะแล้วก็นอกจากได้ไหว้พระแล้วกิจกรรมไลฟ์สไตล์ก็มีค่ะเดี๋ยวจะพาไปสูดอากาศเย็นสบายแถมได้รูปสวยๆกันแน่นอนที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนจ่ำนั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นไปเดินเล่นถนนคนเดินสุดชิวดื่มด่ำกับกาล่าดินเนอร์ขันโตกในทีมล้านนาซึ่งอาจารย์คทาจะมาถอดรหัสความปังอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักษัตกันเลยทีเดียวแล้วก็พักผ่อนนะคะสุดแกมกันที่สิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาจะออกเดินทาง27ถึง29พฤศจิกายนนี้แล้วนะคะ Early Bird เพียง 20,000 กับ999บาทค่ะราคาปกตินั้น 21,999 นะคะเฉพาะราคานี้ถึง15ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะทุกที่นั่งรับเหรียญโชคดีเสริมมงคลสะเดาะนพเคราะห์12ราศีที่ผ่านพิธีมังคลาภิเษกเมื่อวันที่9เดือน9ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจากอาจารย์คทาชินบัญชรใครที่สนใจรีบจองที่นั่งแล้วก็สอบถามโปรแกรมการเดินทางนะคะได้ที่เบอร์0814986322 0814986322ต้องรีบแล้วนะคะเหลือเวลาอีกแค่กี่วัน5-6วันเนาะก็ไม่ใช่สิไม่ใช่5-6วันนะขออภัยนึกว่าจะเดินทางช่วงสัปดาห์หน้าไม่นะปลายเดือนหน้าค่ะ27พฤศจิกายนนะคะแต่ก็ต้องรีบหน่อยเพราะว่าราคา Early Bird เนี่ยเราให้แค่วันที่15เท่านั้นเองนะคะแต่จะเดินทางไปนู่นเลย27ถึง29พฤศจิกายนนะคะให้เบอร์อีกทีนึงนะคะสำหรับทริปนี้ปฏิหารล้านนา0814986322 0814986322นะคะก็จะไปเที่ยวด้วยแหละเอาจริงๆนะน่าไปมากเลยนะยิ่งเดือนหน้านะคะพฤศจิกายนปลายเดือนธันวาคมโอ้โหหนาวทั้งเดือนแน่ๆนะคะน่าไปบรรยากาศยิ่งไปม่อนจ่ำด้วยนะปราสาทดอกไม้นั่นเห็นในเพจแล้วก็รู้สึกอยากจะไปส่วนเพื่อนบ้านเรา FM 99 Active Radio นะคะขอเชิญชวนนักกอล์ฟกับผู้สนใจร่วมด้วยระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีของ FM 99นะคะกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026มีทุกปีแล้วปีนี้จะมาลุ้นกันนะคะว่าทีมสีแดงที่นำโดยป๋าแป๊ะนะคะคุณเจี๊ยบคทาทองคุณเฉลิมวงคุณมนมัมมี่แล้วก็อาจารย์โอ๊ตดุสิตนี่ทีมสีแดงนะคะทีมสีเงินสีน้ำเงินนำโดยคุณอัจฉพงศ์ศรีมาคุณต้นประวินโปรคิวโปรเตแล้วก็พิชชี่นะคะนี่ทีมสีแดงหรือทีมสีน้ำเงินต้องลุ้นนะคะแล้วก็ในงานเลี้ยงสุดพิเศษเลยค่ะเขาเรียกว่าค่ำคืนสุดแสนประทับใจนั้นลุ้นรับของรางวัลกันมากมายนะคะ29ตุลาคมนี้ค่ะตรงกับวันพฤหัสนะคะที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับสมุทรปราการนะคะก็เรียกว่าช็อตกันเที่ยงตรงขอย้ำนะพฤหัส29ตุลาคมนี้แล้วนะคะสำหรับนักกอล์ฟหรือว่าผู้สนใจร่วมด้วยระเบิดความมันกับศึกดวลวงสวิงประจำปีของFM 99นะคะก็เป็น

0: การแข่งขันกอล์ฟชาริตี้กอล์ฟด้วยสำหรับปีนี้มาลุ้นกันใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงก็ได้ค่ะ0925315142 0925315142แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0809195365 0809195365นะคะหรือง่ายๆเลยค่ะเข้าไปเพจ Facebook ของ FM 99นะไปอินบ็อกซ์หลังไมค์ได้เลยนะคะสะดวกดีเนาะสำหรับคนที่สนใจนะคะเอาอินกิจกรรมอันนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วเหมือนกันนะคะสำหรับเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรพิษณุโลกที่ขึ้นความคิด FM 96.5 จัดเองเลยนี้ขอเชิญชวนทุกท่านเดินทางสัมผัสเสน่ห์สามเมืองผ่านเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและก็วิถีชุมชนในกิจกรรมเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกเป็นทริปเดียวที่จะพาทุกท่านไปเที่ยวเมืองเก่าไหว้พระชมวิถีชุมชนลิ้มรสของอร่อยแล้วก็สัมผัสมนต์เสน่ห์ในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยโด่งดังมานานมากแล้วนะคะสำหรับประเพณีนี้นะคะต้องได้ไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะสำหรับงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยไปชมความงามของอุทยานประวัติศาสตร์ยามค่ำคืนท่ามกลางแสงประทีปการแสดงแสงสีเสียงแล้วก็ริ้วขบวนเรียกว่าอันตรการตาเลยนะคะจะได้เห็นกันแน่ๆในงานนี้นะคะเสน่ห์วิถีไทยศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกเนี่ยนะคะก็จะพาไปย้อนอดีตเมืองมรดกโลกศรีสัชนาลัยเดินทางผ่านเรื่องราวของเมืองเก่าไปชมโบราณสถานแล้วก็สัมผัสเสน่ห์อารยธรรมสุโขทัยในมุมที่มากกว่าการเที่ยวทั่วไปอันนี้เที่ยวแบบได้ความรู้อ่ะมีกำไรแน่นอนนะคะแล้วก็พลาดไม่ได้เรื่องของการไหว้พระเสริมสิริมงคลสักการะพระพุทธชินราชพระคู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลกกันชมความงามงดงามวิหารทองอารามของวัดจันทร์ตะวันตกด้วยแล้วก็นั่งรถรางตะลุยเมืองลับแลหาสัมผัสเรื่องราวของเมืองลับแลแบบใกล้ชิดจริงๆผ่านสถานที่สำคัญที่ซ่อนเรื่องราวอันน่าสนใจเอาไว้มากมายนะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะไปเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยววิถีชุมชนแบบใกล้ชิดกันไปสัมผัสภูมิปัญญาและของดีที่บ้านวังส้มซ่าจังหวัดพิษณุโลกนะคะนี่ได้ยินชื่อมานานแล้วเนาะรอบนี้จะพาไปวังส้มซ่าด้วยนะคะอยู่ที่พิษณุโลกแล้วก็อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้านเรียนรู้วิถีเกษตรที่บ้านนาต้นจันทร์จังหวัดสุโขทัยที่นี่ก็ดังแล้วก็พลาดไม่ได้ค่ะล่องเรือชมสวนสวนดีพี่ชัยฝรั่งกิมจูอุตรดิตถ์นะคะโอ้โหมันเลิศมากนะล่องเรือชมสวนฝรั่งนะคะฝรั่งพันกิมจูนะคะก็นี่แหละไฮไลท์ที่สำคัญสำหรับกิจกรรมนี้นะคะ อาจารย์นัทจุลภัสสรพนมวรรณอยุธยานะคะจะเดินทางไปพร้อมด้วยอาจารย์นัทนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและโบราณคดีนะคะที่พาเที่ยวแบบให้เห็นสถานที่จริงเข้าใจเรื่องราวแล้วก็สัมผัสคุณค่าของแต่ละพื้นที่นะคะคือการเที่ยวเนี่ยของคนเรานะจริงๆนะจะไปเองก็ได้ค่ะนะไปกับครอบครัวสมมติว่ายังแข็งแรงนะขับรถกันไปเองตายายอย่างเงี้ยค่ะลุงป้าแล้วก็ไปปูเรียงปูเรียงก็ไปได้นะแต่ไปแล้วเนี่ยจะได้แบบเนี่ยเข้าใจเรื่องราวและสัมผัสคุณค่าของแต่ละพื้นที่อย่างที่เรามีวิทยากรเดินทางพร้อมคือตั้งแต่บนรถนะต้องบอกเลยนะคะเพราะว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์นะและโบราณคดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคุ้มมากๆเลยนะคะกับการที่เราได้รู้อะไรก่อนที่จะแบบสายเกินไปเนาะบางทีเราก็ไปเที่ยวนะไปปุ๊บถ่ายรูปปั๊บโพสต์ก็แค่นั้นแต่ว่าเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองนั้นๆจังหวัดนั้นๆนะมันมีมูลค่ามหาศาลจริงๆนะสำหรับในส่วนของสมองของเรานะคะเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะคะ3วัน2คืนค่ะ3เมืองแห่งเสน่ห์ครบทั้งเที่ยวนะไหว้พระไปกินไปเรียนรู้แล้วก็ที่สำคัญคือลอยกระทงกันด้วยนะคะนี่การสัมผัสเสน่ห์3เมืองที่ว่านี้16 17 18พฤศจิกายนนะคะใครสนใจจะร่วมเดินทางแอดไลน์มาขอโปรแกรมได้เลยค่ะ ว่าจะไปที่ไหนอย่างไรบ้างนี่เป็นโปรแกรมละเอียดนะแอด thinking radio นะคะแอด thinking radio นะคะอย่าลืมมีแอดด้วยนะสำหรับคนที่จะเดินทางไปนะคะหลายท่านนั้นเนี่ยบางทีโอ้ขับรถเองไม่ได้แล้วลูกก็ไม่ว่างทำไงหลานก็ไม่โอ้วัยรุ่นคนละวัยอีกนะจะเที่ยวแบบนี้เนี่ยโอ้ยหลานไม่เอาหรอกไม่ไปอะไรอย่างนี้นะคะเรายินดีค่ะน้องๆพร้อมจะอะไรดีจูงก็เกินไปเนาะไม่จูงนะคะพร้อมจะเดินไปด้วยกันนะคะช่วยค่ะไม่ต้องห่วงนะบางท่านบอกว่าเนี่ยถือไม้เท้าได้ไหมได้ค่ะยินดีเลยนะคะหลังจากที่บางท่านนั้นเนี่ยอาจจะกังวลไงเฮ้ยลูกหลานก็ไม่ใช่กลัวน้องๆกลัวทีมงานจะเหนื่อยไหมไม่ต้องกังวลค่ะเราพาเที่ยวได้นะคะเหมือนไปเที่ยวกับลูกหลานนั่นแหละนะคะน้องๆแข็งแรงทุกคนก็บอกเลยนะคะที่จะไปด้วยต้องลิ้นอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็ไปเซอร์เวย์มาเรียบร้อยแล้วรีบแอดไลน์นะคะขอโปรแกรมเลยค่ะแอดไลน์แอด thinking radio นะคะหรือจะโทรก็ได้นะคะเอาพูดถึงการกินเจมาสักครู่สำลักไปเลยนะคะจริงๆตัวเองก็ไม่ได้จริงจังกับการกินเจหรอกนะคะกินบ้างไม่กินบ้างก็เริ่มไม่เคยหักดิบอะไรนะเพราะว่าบางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าปีนี้ลองดูนะคะก็คือการล้างท้องไอ้กฎของการล้างท้องก่อนกินเจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการงดเนื้อสัตว์แบบฉับพลันนะคะแต่ว่าเป็นการให้เวลาลำไส้กับระบบย่อยได้ปรับตัวล่วงหน้าประมาณสักวัน2วันนะคะก็แนะนำให้ลดเนื้อสัตว์ที่ย่อยยากก่อนนะเนื้อหมูเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเนื้อปลากับไข่แทนในช่วงวันนี้จากนั้นก็ค่อยๆลดปริมาณควบคู่กับการเริ่มต้นในการงดผักที่มีกลิ่นฉุนกระเทียมหัวหอมกุยช่ายนะคะใบยาสูบอะไรพวกนี้นะคะมีนะใบยาสูบก็ยังมีอยู่นะวิธีนี้ค่ะจะช่วยระบบย่อยคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ลดภาวะช็อกของลำไส้ได้นะคะสาเหตุหลักที่คนกินเจมีอาการท้องอืดอ่ะคืออึดอัดแน่นท้องกันเพราะอะไรเกิดจากที่ร่างกายรับไฟเบอร์จากพืชผักแล้วก็ถั่วในปริมาณที่สูงขึ้นอย่างกระทันหันคือก่อนหน้านี้ไม่ได้กินมากมายขนาดนี้นะคะก็แค่มื้อละนิดละหน่อยนะเพราะฉะนั้นทริคในการรับมือคือช่วงแรกเนี่ยควรเน้นทานผักที่ปรุงสุกต้มเปื่อยก่อนแทนการกินผักสดเพราะว่าความร้อนจะช่วยสลายเส้นใยบางส่วนทำให้กระเพาะทำงานเบาลงรวมถึงต้องเคี้ยวอาหารให้ละเอียดกว่าปกติด้วยนะคะแล้วก็เลือกแหล่งโปรตีนที่ย่อยง่ายอย่างเต้าหู้ฟองเต้าหู้หรือน้ำเต้าหู้ก็ได้นะคะแทนการกินถั่วเมล็ดแห้งเพียงอย่างเดียวเพียงแบบกินรวดเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นการช่วยอาการท้องอืดได้เหมือนกันนะคะอาหารเจส่วนใหญ่ก็จะเต็มไปด้วยแป้งนะคะที่ย่อยสลายเป็นน้ำตาลได้เร็วก็ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดอาจจะสวิงได้นะกินไปสักพักนึงก็อ้าวหิวใหม่ในเวลาอันสั้นวิธีแก้เกมคือการเปลี่ยนจากการกินข้าวขาวหรือเส้นหมี่มาเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องก็ได้นะคะเผือกมันก็ดีธัญพืชขัดสีน้อยอะค่ะซึ่งร่างกายจะค่อยๆ ย่อยค่ะแล้วก็ปล่อยพลังออกมาทำให้รู้สึกอิ่มท้องได้นานขึ้นนอกจากนี้การเสริมไขมันดีกับโปรตีนในมื้อว่างเช่นถั่วเปลือกแข็งอะโวคาโดนมพืชลดจืดอะไรพวกนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเบรคความหิวระหว่างวันได้แบบดีมากยอดเยี่ยมเลยอย่าลืมนะคะการกินเจที่แท้จริงคือการชำระล้างทั้งร่างกายและจิตใจการปรับตัวก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่ตึงหรือว่าหักโหมจนเกินไปอันนั้นไม่ดีแน่ก็น่าจะช่วยให้มือใหม่สามารถรักษาสมดุลของร่างกายนะสภาพสุขภาพลำไส้ก็จะไม่พังด้วยแล้วก็สามารถเอนจอยกับเทศกาลกินเจได้อย่างอิ่มบุญอิ่มใจตลอดทั้ง9วันนี้นะคะสาธุนะเพราะว่าบางท่านก็รู้สึกว่าไม่พร้อมนะเนื่องด้วยนี่แหละนะบ้านยังน้ำท่วมอยู่หรือบางบ้านเนี่ยน้ำเพิ่งลดไปอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ยังไม่พร้อมที่จะกินเจหรอกอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะสำหรับคนที่มีสภาพบ้านยังไม่พร้อมเลยประมาณนี้นะคะก็เห็นใจเนาะค่อยๆปรับตัวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของเรื่องของน้ำท่วมนี่นะคะหลายๆครอบครัวก็ประสบเหมือนกันคล้ายกันนะคะธุรกิจบางครอบครัวต้องหยุดชะงักเลยนะคะอย่างธุรกิจ SME น่ะ ณขณะนี้บางบริษัทนะคะก็เหมือนกับชะลอไปก่อนนะคะยังไม่สั่งของมาขายเยอะเอาแต่พอดีให้คืนทุนอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วยิ่งประกอบกับในส่วนของราคาพลังงานด้วยนะคะเมื่อเช้าก็ขึ้นมาอีก75สตางค์ต่อลิตรก็ยิ่งทำให้ต้นทุนมันก็สูงขึ้นนะคะภัยน้ำท่วมนี่คือทำลายเรื่องของความเชื่อมั่นทั้งภาคเอกชนและผู้บริโภคไปด้วยนะคะก็ส่งผลต่อภาคการจ้างงานแผนการลงทุนและกำลังซื้อที่ชะลอตัวอย่างล่าสุดเนี่ยที่มีข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะพูดถึงดัชนีความเชื่อมั่นณขณะนี้เนาะเอาของเดือนกันยายนน่ะที่สรุปไปอยู่ที่ 41.2 นะคะลดลงมาจากเดือนก่อนหน้า 41.8 ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ที่ 35.4 จากก่อนหน้า 36.0แล้วก็ความเชื่อมั่นในอนาคตจะอยู่ที่ 47.1 จาก 47.5 อันนี้ก็สะท้อนถึงภาคธุรกิจที่ยังต้องเจอกับแรงกดดันจากน้ำท่วมต้นทุนพลังงานค่าของชีพแล้วก็เศรษฐกิจก็ไม่ได้ฟื้นตัวอะไรมากมายฟื้นแต่นิดหน่อยนะไปคือกำลังซื้อมันชะลอฟื้นตัวแบบช้ามากนะคะปัจจัยสำคัญที่อาจารย์ธนวัฒน์นะคะจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแถลงเมื่อวานเรื่องความเชื่อมั่นในเดือนกันยายนก็คือนั่นแหละค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนือกระทบหมดนะพื้นที่เศรษฐกิจภาคการเกษตรก็ด้วยนะคะคมนาคมด้วยเพราะฉะนั้นการดำเนินธุรกิจก็นั่นแหละชะงักชะงันแล้วชะลอตัวถ้าเป็นภาคกลางเนี่ยต้องจับตาความเสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรริมเจ้าพระยากับแม่น้ำป่าสักนะคะถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าต้องเจอกับฝนตกหนักและน้ำท่วมขังประกอบกับภาระหนี้ครัวเรือนที่กดดันกำลังซื้ออันนี้ของกรุงเทพปริมณฑลนะแต่ละภูมิภาคนี้จะไม่เหมือนกันได้รับผลกระทบไม่เหมือนกันนะคะภาคเหนืออีสานคล้ายกันคือท่วมพื้นที่เกษตรนะต้นทุนการฟื้นฟูหลังน้ำลดอันนี้ก็เยอะอยู่พอสมควรนะคะถ้าเป็นภาคตะวันออกแม้ว่าจะมีแรงหนุนจากคำสั่งซื้ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามาแต่ว่าอันนั้นยังมีความเสี่ยงจากต้นทุนการผลิตและก็เศรษฐกิจโลกด้วยเหมือนกันนะคะที่ต้องติดตามแล้วก็ผลกระทบก็เริ่มสะท้อนออกมาในตัวเลขเศรษฐกิจระดับพื้นที่แล้วนะคะตอนนี้ 54.2% ของกลุ่มตัวอย่างมองว่าเศรษฐกิจจังหวัดในปัจจุบันเนี่ยแย่ลงขณะที่ 71.2 มองว่าการลงทุนภาคเอกชนแย่ลงเหมือนกันสูงถึง 83.5 นะคะอันนี้ก็เลยมองว่าสถานการณ์การจ้างงานเนี่ยแย่ตามไปด้วยส่วนแนวโน้มในอีกสักประมาณ6เดือนข้างหน้า 52.8% ยังมองว่าเศรษฐกิจจังหวัดนั้นจะแย่ลงอันนี้6เดือนข้างหน้านะคะต้องรับมือเตรียมตัวยังกันอย่างไรเพราะว่าอีกแรงกดดันนึงก็จะมาจากต้นทุนน้ำมันพลังงานนะคะสิ้นเดือนกันยายนราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่41.44 บาทใช่ไหมคะเพิ่มขึ้นมา3บาทกว่า3บาท5สตางค์ต่อลิตรจากเดือนก่อนแก๊สโซฮอล์91กับ95อยู่เท่าเดิมอันนี้ก็จะส่งผลต่อต้นทุนขนส่งและขนต้นทุนทางการดำเนินธุรกิจด้วยเหมือนกันนะคะเพราะนั้นมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็เลยบอกว่าณขณะนี้เนี่ยถ้าแยกองค์ประกอบของความเชื่อมั่นพบว่าดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจอยู่ที่ 45.1 โอกาสหางาน 50.1 รายได้ในอนาคต 61.2 ขณะที่ระดับความเชื่อมั่นโดยรวมยังต่ำกว่า100ก็สะท้อนว่าผู้บริโภคยังกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจและส่งผลต่อการตัดสินใจด้วยค่ะคือบางคนมันมีแหละแต่ไม่มากก็เลยไม่ลงทุนไม่อะไรทั้งนั้นหยุดไปดื้อเลยนะคะแล้วผู้บริโภคเองก็เหมือนกันนะถอยนะคะที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะเรื่องของการจับจ่ายนะคะในทุกหมวดเลยโดยเฉพาะหมวดท่องเที่ยวนะคะอันนี้ก็ลดลงซื้อรถใหม่บ้านใหม่นะคะลดลงลงทุนจะทำธุรกิจในพวกนี้ก็ลดไปด้วยเหมือนกันดัชนีภาวะค่าครองชีพปัจจุบันจะอยู่ที่เพียง18 6.3 อันนี้สะท้อนผู้บริโภคที่ยังคงต้องระมัดระวังการจับจ่ายค่าใช้จ่ายในแต่ละวันโดยเฉพาะรายการที่เป็นภาระก้อนใหญ่หรือว่าผูกพันทางการเงินในระยะยาวอะค่ะนี่ไม่น่าเชื่อจริงๆเนาะสำหรับเรื่องของภัยน้ำท่วมนะคะเนี่ยค่ะมันกระทบต่อ GDP ด้วยนะคะในภาพรวมนั้นสักประมาณ 0.1 ถึง 0.2% นะคะที่อาจารย์ธนวัฒน์ได้มีการแถลงนะคะสำหรับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะคือถ้าคลี่คลายในเดือนนี้ได้แล้วก็ไม่มีปัจจัยลบใหม่เนี่ยการบริโภคและการท่องเที่ยวคาดว่าจะทยอยฟื้นตัวตั้งแต่กลางเดือนหน้าเป็นต้นไปนะคะโดยเฉพาะการเดินทางกับการใช้จ่ายในช่วงปลายปีซึ่งณขณะนี้เนี่ยเขายังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้เอาไว้ยังคงเติบโต 2.2 ถึง 2.5% จากแรงสนับสนุนของมาตรการไทยช่วยไทยพลัสการคงแวตนะคะ 7% การออกอาการส่งออกที่ยังคงขยายตัวแล้วก็ฤดูการท่องเที่ยวช่วงปลายปีนะคะก็เอาเป็นว่าภาพสะท้อนน้ำท่วมกระทบต่อเนื่องนะคะทั้งการลงทุนการจ้างงานรายได้ต่อผู้ประกอบการแล้วก็ต้นทุนการขนส่งด้วยไปจนถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นกลางเดือนหน้าเป็นจุดสำคัญว่าความเชื่อมั่นจะฟื้นตัวแค่ไหนแล้วเงินที่ชะลอการซื้อบ้านการลงทุนและสินค้ามูลค่าสูงจะกลับเข้าสู่ตลาดค้าปลีกและการท่องเที่ยวปลายปีหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่น่าติดตามนะคะที่ทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของหอการค้าไทยได้มีการแถลงเอาไว้เมื่อวานนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมสวัสดีค่ะ
1: Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
2: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: ร่มเกล้าลาดกระบังต่อเนื่องวันที่3สุชาติผนึกกำลังนักศึกษาศิษย์เก่าอุเทนถวายร่วมเก็บขยะทำความสะอาดปฏิบัติการเผยเงาเหนือทลายแก๊งสวมทะเบียนราษฎร์ภาคเหนือจับผู้ต้องหาโยงคดีพ่อทิพย์อาชญากรรมข้ามชาติยึดทรัพย์เฉียดพันล้านนายกไม่ตอบปมปปช.สรุปสำนวนส่งฟ้องไม่ทันจนต้องปล่อยตัว3ผู้ต้องหาโกงสอบแต่ยังมั่นใจคดีไม่มีมวยล้มไม่มีใครกดดันปปช.นักโทษประหารรอดตายฟื้นจากหมดสติแล้วทนายเผยนักโทษรู้สึกโกรธและสับสนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
6: ้สวัสดีครับผู้ฟังครับ
7: สวัสดีค่ะ
6: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับศุกร์ที่9ตุลาคม2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของปปช.ที่ส่งฟ้องผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นไม่ทันและจำเป็นต้องปล่อยตัววันนี้นายกรัฐมนตรีออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าไม่ห่วงว่าจะเป็นมวยล้มมั่นใจไม่มีใครกดดันปปช.ในเรื่องดังกล่าวได้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีมีการปล่อยตัวผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเนื่องจากปปช.สรุปสำนวนส่งฟ้องอัยการไม่ทันทำให้มีความกังวลว่าเรื่องนี้อาจจะกลายเป็นมวยล้มต้มคนดูว่าปปช.จะเป็นมวยล้มต้มได้อย่างไรตนไม่เชื่อเพราะปปช.ทำงานภายใต้กฎหมายของเขาไม่มีใครไปกดดันหรือมีอิทธิพลเหนือปปช.ได้การดำเนินการต่างๆเป็นไปตามกฎหมายในส่วนของรัฐบาลเองก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่จับกุมคนที่เกี่ยวข้องมาหลายคนแล้วเมื่อถามว่ามองว่าฝ่ายค้านจะนำเรื่องนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่นายอรุทินตอบว่าอธิบายได้หมดทุกเรื่องที่เกี่ยวกับปปช.ก็ต้องไปถามปปช.เองเพราะรัฐบาลไม่สามารถตอบแทนปปช.ได้เนื่องจากเป็นองค์กรอิสระซึ่งเราทำงานร่วมกันแต่จะไปตอบคำถามแทนกันไม่ได้จากนั้นผู้สื่อข่าวถามถึงกรณี ทำหนังสือถึงนายรังสิมันต์โรมประธานคณะกรรมการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาที่เรียกให้ไปชี้แจงกรณีการสอบท้องถิ่นประจำปี67ถึง69ว่าเป็นการใช้อำนาจ

0: ตามข้อบังคับหรือไม่นายอนุทินพยักหน้ากล่าวเพียงคำว่าอึมไปแล้วเดินออกจากวนสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวทันทีครับ
1: ฟังจากทางเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะวันนี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่มาปรากฏชื่อเป็น1ใน18รัฐมนตรีที่ถูกเสนอยติอภิปรายไม่ไว้วางใจทางนายเจเศรษฐ์บอกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการอภิปรายพาดพิงมาถึงตนในประเด็นต่างๆอยู่แล้วค่ะยินดีชี้แจงทุกประเด็นที่เพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ขอให้เป็นประเด็นที่อยู่ในขอบเขตและรูปแบบของการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เกี่ยวข้องกับตัวเองและยืนยันว่าทุกเรื่องตอบได้ทั้งหมดค่ะส่วนข้อกล่าวหาในยติเนี่ยนะคะจะถือว่ามีความรุนแรงหรือไม่นายเจเศษบอกว่าฝ่ายค้านเขาก็มีความคิดเห็นของตัวเองตนก็ไม่ได้มองว่ารุนแรงหรือไม่รุนแรงเพราะการทำงานที่ผ่านมาอาจจะมีประเด็นที่เพื่อนสมาชิกต้องการเสนอแนะเพิ่มเติมหรือมีส่วนใดที่ตกหล่นบกพร่องพร้อมที่จะรับฟังค่ะสิ่งที่อยากรับฟังจากการอภิปรายครั้งนี้นะคะทางนายเจเศษบอกว่าก็คือการชี้ให้เห็นว่าตนในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่ผิดพลาดตรงไหนและจะเพิ่มศักยภาพในการทำงานได้อย่างไรต้องการรับฟังข้อเสนอแนะข้อกล่าวหาที่ว่าไร้ภาวะผู้นำนายเจเศรษฐ์บอกว่าฝ่ายค้านคงจะพิจารณาจากประวัติของตนที่จบการศึกษาด้านภาวะผู้นำก็เลยนำมาเป็นประเด็นกล่าวหาโดยบอกว่าตนก็ไม่ทราบว่าตัวเองไร้ภาวะผู้นำหรือไม่แต่ก็มีวุฒิปริญญาตรีด้านภาวะผู้นำสังคมเศรษฐกิจและการเมืองค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าฝ่ายค้านมุ่งเป้าเรื่องใดเป็นพิเศษนอกเหนือจากกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นทางนายเจเศรษฐ์บอกว่าฝ่ายค้านต้องการลดทอนความสามารถของรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องที่ประชาชนชื่นชอบซึ่งในการกำหนดเป้าบุคคลที่จะอภิปรายถ้าเรื่องใดที่ประชาชนมองเห็นว่าเป็นเรื่องดีฝ่ายค้านก็ต้องชี้ให้เห็นในมุมตรงข้ามเพื่อทำให้ประชาชนเกิดความสงสัยในตัวบุคคลนั้นๆก็มองว่านี่คือยุทธศาสตร์ของฝ่ายค้านในการอภิปรายครั้งนี้และที่การยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ไม่มีรัฐมนตรีสังกัดพรรคเพื่อไทยอยู่ในรายชื่อทางนายเจเศรษฐ์บอกว่าทุกอย่างต้องมียุทธศาสตร์อยู่แล้วฝ่ายค้านไม่ดำเนินการอะไรแบบสุ่ม4สุ่ม5แน่ทุกอย่างต้องมีการวางแผนแต่ขออนุญาตที่จะไม่ก้าวล่วงไปในส่วนของพรรคเพื่อไทยค่ะส่วนด้านของทางคุณประกรณ์
0: นายประกรณ์ นินทร์ ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็ให้สัมภาษณ์ในกรณีที่เป็น1ใน18รัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยนะครับว่าก็มองว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจข้อกล่าวหาก็ถือเป็นเรื่องปกติแต่ข้อกล่าวหาควรจะมีอะไรบ้างที่เราพอจะสามารถชี้แจงได้ว่าเป็นเรื่องใดประเด็นใดแต่หากเป็นข้อกล่าวหาลอยๆก็ไม่รู้จะตอบอะไรอย่างตนยังคิดว่าจะเอาอะไรไปตอบเพราะเมื่ออ่านจากข้อกล่าวหาของตนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปตอบเหมือนกันทางนี้ตามระบอบประชาธิปไตยเราว่ากันด้วยเหตุผลควรจะชัดเจนกว่านี้ไม่เช่นนั้นจะเป็นการกล่าวหาลอยๆและเวลาชี้แจงหรือว่าอภิปรายตนมองว่าชาวบ้านจะไม่ได้อะไรและสิ่งที่เราต้องการจากระบอบประชาธิปไตยก็คือเหตุผลไม่ใช่อารมณ์หรือว่าการกล่าวหาซึ่งนี่คือความรู้สึกของตนเพราะเวลาดูการประชุมสภาของสิงคโปร์หรือว่าออสเตรเลียก็ไม่เห็นว่าเขาจะเลื่อนลอยขนาดนี้เมื่อถามย้ำว่าฝ่ายค้านกล่าวหามีพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนเอื้อประโยชน์พวกพ้องนายประกรณ์ย้ำครับว่าเขาต้องอธิบายว่าผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างไรเอื้อพวกพ้องอย่างไรมากล่าวหาลอยๆเช่นนี้ตนไม่สามารถพูดได้ถ้าผู้กล่าวหาเอื้อพวกพ้องพูดลอยๆได้หรือไม่แล้วจะตอบกันอย่างไรเช่นการใช้อำนาจบางอย่างกล่าวให้ใครไปชี้แจงเป็นการทำลายตนและเอื้อพวกพ้องจะพูดลอยๆอย่างนี้ได้หรือไม่มันก็ไม่ถูกการที่มาดูงานด้านกฎหมายจะเอื้อช่องกฎหมายให้พรรคภูมิใจไทยในประกรณ์กล่าวว่าตนมาได้ที่ตนมีหน้าที่ไม่ให้รัฐบาลทำอะไรผิดกฎหมายและนายกรัฐมนตรีก็ย้ำกับตนอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นอะไรที่ผิดกฎหมายตนก็จะบอกกับเขาว่าไม่ทำหรือทำไม่ได้อย่างนี้ตนเป็นนั่งร้านให้รัฐบาลหรือเป็นนั่งร้านให้ประเทศเมื่อถามย้ำว่าตกลงแล้วเป็นนั่งร้านให้ใครในประกรณ์บอกว่าถ้าหากบอกว่าตนเป็นนั่งร้านตนเป็นนั่งร้านให้ประเทศเมื่อมีใครทำผิดนายกรัฐมนตรีก็ส่งตนไปดูแล้วจะบอกว่าตนรู้จักคนนั้นคนนี้ซึ่งก็รู้จักหมดทุกคนแต่การกล่าวหาใครในเรื่องทั้งทางแพ่งและอาญาทางวินัยทางปกครองก็ควรต้องมีหลักฐานเพราะถ้ามีหลักฐานถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปว่ามาและค่อยไล่ไปสอบกันอย่าง

0: กรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเราก็ส่งสำนวนให้ปปช.ปปป.หรือว่ากระทรวงมหาดไทยซึ่งก็มีการไล่ตามกันทุกเดือนว่ามีความคืบหน้าอย่างไรตนไม่ได้อยู่ในพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแต่พรรคภูมิใจไทยคือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เชิญตนก็มาซึ่งตนก็ต้องทำงานของตนก่อนย้ำว่าตนไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแต่หากพรรคภูมิใจไทยเชิญให้ไปให้ความรู้หรือว่าสอบถามเรื่องประเด็นปัญหาก็ต้องอธิบายให้เขาฟังแต่ก็ไม่ได้ไปบ่อยไม่ได้เป็นกังวลแต่อย่างใดครับที่มีรายชื่อเป็นหนึ่งใน18รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจยังคงกินอิ่มนอนหลับสบายเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดและตนบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเมื่อไหร่ภารกิจจบตนก็จะไปเองครับ
1: ค่ะก็เราพักสักครู่ดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเพราะว่ามีเรื่องน้ำที่จะต้องรายงานมีในบางพื้นที่ที่เตรียมพร้อมรับฝนตกหนักแต่ขณะที่หลายพื้นที่ก็อยู่ในขั้นตอนของการฟื้นฟูกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักค่ะโดยเฉพาะจุดเสี่ยง6จุดก็ไปติดตามรายงานจากคุณนุจรีรักรุ่นค่ะ
3: จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการประชุมเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักเฝ้าระวังน้ำท่วมหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภาคใต้ 9-13 ตุลาคมนี้โดยได้มีการเฝ้าระวังจุดเสี่ยง6จุดด้วยกันเตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำ121เครื่องพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่รับสถานการณ์มีการเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัด354แห่งรองรับประชาชนกว่า 34,000 ครัวเรือนและศูนย์พักพิงร่วมใจอีก4ทั้งนี้ได้มีการเปิดทางน้ำลดสิ่งกีดขวางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วด้วยนุจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
4: ส่วนสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดครับเราเริ่มที่ฉะเชิงเทราสถานการณ์น้ำยังต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดหลังเมื่อคืนเป็นเขื่อนแรกที่มีการระบายน้ำจากอำเภอคลองเขื่อนผ่านประตูระบายน้ำบางโรงลงสู่คลองชลประทานโดยวิธีโอเวอร์โฟลว์ระบายน้ำที่อยู่เหนือบานประตูออกมาลงสู่คลองชลประทานด้านล่างซึ่งเป็นมวลน้ำก้อนใหญ่จากอำเภอบางคล้าน้ำนี้ครับจะมุ่งหน้าไปทิศทางก็คือไปทางตำบลบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและไปยังตำบลท่าไข่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราทำให้เมื่อคืนนี้ระดับน้ำในคลองท่าไข่สูงขึ้นและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนริมคลองที่ลุ่มต่ำรวมถึงลานวัดประตูน้ำท่าไข่ส่วนตัวเมืองฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมถนนสายสำคัญหลายจุดครับระดับน้ำอยู่ที่ 5-10 เซนติเมตรหลังน้ำทะเลหนุนเป็นคืนที่3แม้แม่น้ำบางประกงจะมีระดับน้ำลดลงแต่ว่ามีการเปิดเครื่องผลักดันน้ำเร่งระบายต่อเนื่องเพื่อเตรียมรับมวลน้ำที่จะไหลมาเพิ่มเติมอีกครับส่วนที่อ่างทองพื้นที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตลอยน้ำอยู่ข้างบ้านที่ถูกน้ำท่วมสูงที่เกิดเหตุพบร่างของนายชาติชายอายุ50ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวชครับอาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวเพียงลำพังโดยก่อนเกิดเหตุเมื่อเย็นวันพุธชาวบ้านยังเห็นผู้ตายมารับสิ่งของช่วยเหลือน้ำท่วมก็คาดว่าระหว่างรอนะฮะอาการป่วยกำเริบผู้ตายอาจจะพลัดตกลงไปในน้ำท่วมสูง2เมตรจนจมน้ำเสียชีวิตขณะที่ภาพรวมน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลผงเพงระดับน้ำเริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยแต่พื้นที่ลุ่มต่ำส่วนใหญ่ยังคงถูกน้ำท่วมสูงอยู่ครับขณะที่อุทัยธานีครับน้ำป่าจากเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงไหลทะลักด้วยความรุนแรงซัดผนังกั้นน้ำกรมโยธาธิการริมแควตากพังเป็นแนวยาวก่อนบ่าเข้าท่วมย่านเศรษฐกิจเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ที่อุทัยธานีส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนเสียหายหนักครับนายอำเภอสว่างอารมณ์นายทนายนันทองรอดลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของผนังกั้นน้ำกรมโยธาธิการบริเวณแควตากแดดภายในเขตเทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ภายหลังระดับน้ำลดลงเข้าสู่ภาวะปกติพบผนังกั้นน้ำที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันน้ำป่าหลากเข้าท่วมย่านเศรษฐกิจของอำเภอสว่างอารมณ์จากฝนตกหนักและสะสมและก็ตกต่อเนื่องส่งผลให้น้ำป่าปริมาณมหาศาลไหลลงมาด้วยความเร็วกระแทกผนังกั้นน้ำอย่างรุนแรงโดยเฉพาะบริเวณประตูกั้นน้ำจนไม่สามารถต้านทานแรงน้ำได้และก็พังเป็นแนวยาวเลยครับกระแสน้ำป่าที่ทะลักผ่านแนวกั้นน้ำได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่แล้วก็ซัดเข้าใต้บ้านเรือนประชาชนใกล้เคียงโดยบ้านของผู้สูงวัยและก็หญิงตาบอดวัย88ปีได้รับความเสียหายหนักตัวบ้านทรุดตัวเอียงแล้วก็ผนังคอนกรีตแตกร้าวพังเสียหายเจ้าของบ้านต้องอพยพหนีน้ำอย่างทุลักทุเลเพราะเกรงว่าบ้านจะพังลงมาเบื้องต้นคาดว่าการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำที่เสียหายต้องใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทขณะที่ความเสียหายจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้ครับทางพืชผลการเกษตรถนนในพื้นที่ก็คาดว่ามีมูลค่าไม่ต่ำกว่า80ล้านบาทครับ
2: ค่ะมาดูพื้นที่เคหะร่มเกล้าลาดกระบังนะคะวันนี้ทางผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดค่ะก็บอกว่าตอนนี้น้ำแห้งลงเป็นส่วนใหญ่ภารกิจหลักก็คือจัดการขยะตกค้างนะคะเขตลาดกระบังเนี่ยเขามีลักษณะเป็นซอยย่อยค่ะเป็นแบบก้างปลาเมื่อน้ำลดประชาชนก็เอาขยะภายในบ้านออกมาวางกองหน้าบ้านนะคะแล้วก็กองไว้ที่ปากซอยขยะมันก็เลยเต็มซอยนะคะคนที่จะออกไปทำงานก็ออกไม่ได้นะคะรถขนาดใหญ่ก็เข้าไปข้างในไม่ได้ค่ะก็เลยต้องทยอยใช้กำลังคนทยอยนำขยะจากซอยย่อยออกมายังจุดรวบรวมด้านนอกให้เร็วที่สุดค่ะปัจจุบันก็เคลียร์พื้นที่ในซอยย่อยลุล่วงไปเป็นส่วนใหญ่แล้วแต่อาจจะมีบางจุดนะคะที่ยังมีขยะกีดขวางหน้าบ้านหรือปากซอยวันนี้ก็จะลุยทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะมีขยะกองขนาดใหญ่ที่ต้องเร่งไล่เก็บ33กองต้องใช้กำลังคนและอุปกรณ์จำนวนมากนะคะของกทม.เนี่ยเขาก็มีพนักงานกวาดนะคะพนักงานที่เป็นคนสวนพนักงานเก็บขยะ500ถึง600คนนะคะที่ลงมาทำหน้าที่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ปภ.ด้วยขณะเดียวกันนะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็บอกว่าส่วนของเคหะร่มเกล้าลาดกระบังเนี่ยวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุชาติชมกลิ่นเขาก็กระดมเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเก็บกวาดค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีความร่วมมือกับทางอุเทนถวายค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่อุเทนถวายและสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวายก็ระดมกำลังนักศึกษาศิษย์เก่า200คนมาสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มาทำงานกันเป็นวันที่3ฟื้นฟูต่อเนื่องนะคะก็บอกว่าวันนี้ก็ได้กำลังแรงจากน้องๆ นักศึกษาและศิษย์เก่าอุเทนถวายเข้ามาร่วมด้วยนอกจากการเก็บกวาดฟื้นฟูแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือปัญหาสิ่งแวดล้อมน้ำเน่าเสียกลิ่นรบกวนแล้วก็สิ่งปฏิกูลที่สะสมค่ะก็มีการกำชับให้กรมควบคุมมลพิษเร่งจัดเตรียมน้ำหมักชีวภาพหรือ EM สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้บรรเทาปัญหากลิ่นเหม็นและก็น้ำเน่าเสียในพื้นที่นะคะสามารถประสานขอการสนับสนุนผ่านสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษในพื้นที่ได้โดยตรงขณะที่ท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงค์บอกว่าน้ำหมักจุลินทรีย์ EM เนี่ยจะช่วยบรรเทากลิ่นเหม็นจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ค่ะใช้น้ำหมักจุลินทรีย์1ส่วนผสมน้ำ100ส่วนฉีดพ่นบริเวณที่น้ำขังตื้นหรือบริเวณคราบขยะผนังบ้านทางเท้าที่มีกลิ่นเหม็นจากอินทรีย์วัตถุแต่มันก็เป็นเพียงการลดกลิ่นรบกวนในเบื้องต้นและบรรเทาปัญหาชั่วคราวนะคะปัญหาหลักๆ

0: สำนักงานเทศบาลท่าม่วงและผู้เกี่ยวข้องเข้ามารังวัดที่ของศูนย์เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าพื้นที่ตรงตามที่ขออนุญาตหรือไม่เพื่อใช้คำนวณจัดเก็บภาษีให้ถูกต้องเพราะว่าก่อนหน้านี้เจ๊แมวได้แจ้งภาษีไว้เต็มที่4ไร่นะครับส่วนกองปราบมีการลงพื้นที่สอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมล่าสุดมีรายงานว่าสบส.จะลงพื้นที่ศูนย์พักพิงพร้อมกับแม่พักผู้เสียหายที่ถูกกักขังนวงเหนียวอยู่ภายในศูนย์มานานกว่า2ปีและเมื่อวานนี้ได้เข้าแจ้งความที่สน.วังทองหลางเอาผิด2อาสาสมัครที่อุ้มแม่พัดจากบ้านย่านลาดพร้าวไปส่งที่ศูนย์ดูแลลูกชายที่ไปจ้างอาสาสมัครอุ้มแม่ไปอยู่ที่ศูนย์รวมถึงเจ้แมวผู้ดูแลศูนย์ที่ข่มขู่ทำร้ายร่างกายและกักขังนวงเหนียวและแม่พัดครับตอนนี้เดินทางไปที่ศูนย์และเข้าไปร่วมพูดคุยกับทีมงานที่มาสอบสวนรวมไปถึงเจแปนลูกชายของเจ้แมวที่เพิ่งเดินทางมาถึงศูนย์ดูแลในพื้นที่ท่าม่วงด้วยครับช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
1: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เรื่องของเทศกาลกินเจนะคะวันนี้อธิบดีกรมการค้าภายในทางนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมค่ะก็ไปตรวจสอบราคาอาหารช่วงกินเจปีนี้ชุมชนเล่งบ้วยเอี้ยเยาวราชเขตสัมพันธวงศ์ค่ะพอไปดูแล้วก็บอกว่าสถานการณ์ราคาอาหารนะคะวัตถุดิบประกอบอาหารเจอาหารแห้งอาหารปรุงสำเร็จแล้วก็เรื่องของการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าด้วยนะคะก็ต้องตรวจสอบกันเพราะว่าเป็นช่วงที่ความต้องการซื้อสินค้าเจเพิ่มสูงขึ้นดูเรื่องของผักสดก่อนค่ะราคาถ้าเทียบกับเทศกาลกินเจปีที่แล้วก็มีผักบางอย่างที่ราคาลดลงนะคะอย่างหน่อไม้ฝรั่งผลไม้ก็ปรับราคาลดลงเช่นส้มเขียวหวานกล้วยไข่ส่วนผักที่ราคาทรงๆก็กระหล่ำปลีมะเขือเทศสีดาพริกสดพริกชี้ฟ้านะคะส่วนผักที่แพงขึ้นนะคะก็มีเรื่องของคะน้าผักบุ้งจีนผักกวางตุ้งผักกาดหอมผักกาดขาวถั่วฝักยาวมะระจีนแตงกวาพริกขี้หนูจินดาค่ะก็อันเนื่องมาจากเรื่องของฝนตกหนักนั่นเองนะคะน้ำท่วมในพื้นที่เพาะปลูกสำคัญค่ะการเก็บเกี่ยวการขนส่งทำได้ยากและช่วงเทศกาลกินเจความต้องการผักนั้นเพิ่มสูงขึ้นวิธีแก้ปัญหาก็ไปประสานเชื่อมโยงผักจากแหล่งผลิตภายในประเทศที่ยังมีผลผลิตนำเข้าสู่ตลาดกลางและแหล่งจำหน่ายเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนค่ะก็ถึงแม้ว่าช่วงนี้นะคะผักจะราคาสูงขึ้นตามกลไกตลาดเพราะว่าผลผลิตเข้าสู่ตลาดน้อยลงความต้องการมากขึ้นแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสของเกษตรกรในพื้นที่ที่ยังมีผลผลิตที่จะสามารถทำราคาได้ดียิ่งขึ้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสถานการณ์ผักก็จะคลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังสิ้นสุดเทศกาลกินเจไป 1-2 วันส่วนอื่นๆนะคะอย่างอาหารแห้งวัตถุดิบสำคัญในการประกอบอาหารเจไม่ว่าจะเป็นเห็ดหอมแห้งดอกไม้จีนโปรตีนเกษตรแปะกล้วยแกะเปลือกเส้นหมี่เหลืองเส้นหมี่ฮ่องกงนะคะก็บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยบางรายการราคาก็ยังทรงตัวอยู่สะท้อนให้เห็นว่าวัตถุดิบอาหารเจก็มีหลายรายการที่เลือกซื้อได้ตามความเหมาะสมนะคะก็สำหรับภาพรวมของผู้ค้าในตลาดเล่งบ้วยเอี้ยผู้ค้าก็ตรึงราคาแม้ว่าอาจจะกำไรน้อยลงหรือว่ามีบางตัวที่ขาดทุนแต่เขาก็พยายามจะขายในราคาเดิมเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับผู้บริโภคอาหารเจเจ้าของร้านรายหนึ่งนะคะก็คือร้านเล่งม่วยอาหารเจค่ะซึ่งบอกว่าปีนี้น้ำท่วมราคาผักเพิ่มเท่าตัวเลยก็มีขึ้นช่ายนะคะที่ราคาขึ้นค่ะก็เลยถือว่าทำให้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตค่ะ
3: จังหวัดตรังครับยกเสาเต็งโกสัญลักษณ์เริ่มกินเจแล้วครับบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ยมีประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมพิธีอย่างต่อเนื่องพิธียกเสาเต็งโกเริ่มมาตั้งแต่ 9:35 น.ครับท่ามกลางบรรยากาศแห่งความศรัทธา

0: พิธียกเสาเตียงโกหรือว่าเสาเทวดาถือเป็นพิธีสำคัญของเทศกาลถือศีลกินผักเพื่ออัญเชิญเทพพยดาทั้ง9ให้มาประทับณศาลเจ้าตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนและก็เป็นสัญลักษณ์เริ่มต้นเทศกาลถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการทางนี้ครับเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดตรังประจำปี69กำหนดจัดขึ้นวันที่9ถึง18ตุลาคมเพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรังร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็สืบทอดมากว่า240ปีที่โคราชนะครับวันแรกในเขตตัวเมืองนครราชสีมาประชาชนตื่นแต่เช้ามาทานอาหารเจครับก่อนจะไปทำงานพร้อมซื้อกลับบ้านไปทานช่วงมื้อกลางวันและมื้อเย็นด้วยแม้ราคาสินค้าและก็ผักที่ปรับตัวสูงขึ้นจากน้ำท่วมหลายพื้นที่ประชาชนบางส่วนบอกว่าการกินเจเป็นโอกาสที่ดีลดการบริโภคเนื้อสัตว์ทำให้ได้รับประทานผักมากขึ้นเป็นการทำบุญตามความเชื่อในช่วง9วันของเทศกาลต้องขอบคุณร้านอาหารเจที่ยังตรึงราคาเท่าเดิมไม่ผลักภาระต้นทุนให้กับผู้บริโภคครับ
1: ค่ะมาเรื่องของพ่อทิพย์นะคะกลับมาอีกแล้วค่ะตำรวจนครบาลตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสน.วังทองหลางกรมการปกครองไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งนะคะในแขวงพระพลาเขตวังทองหลางค่ะเป็นที่พักอาศัยของครอบครัวจีนนะคะซึ่งก็สืบทราบมาว่านะคะมีนายอี้หลงแซ่จางอายุ40ปีและภรรยานะคะแล้วก็บุตรชายอายุ13ปีอยู่3คนบุตรชายนั้นได้สัญชาติไทยโดยไม่ถูกต้องจากขบวนการพ่อทิพย์ค่ะเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมา3พ่อแม่ลูกเนี่ยเขาจะเดินทางไปจีนค่ะแต่ว่าการจะนำเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะออกนอกประเทศต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะหรือไม่ก็ต้องเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองนั้นพาไปเองนะคะปรากฏว่ากรณีนี้ลูกชายมีชื่อพ่อเป็นคนไทยนะคะชื่อวุฒิชัยค่ะไม่สามารถเดินทางออกไปได้ทางตม.เขาตรวจพบมีพิรุธค่ะก็เลยตรวจสอบหลายหน่วยงานทราบว่าเด็กชายผู้นี้เป็นลูกที่ได้รับสัญชาติไทยจากขบวนการพ่อทิพย์นะคะโดยให้นายวุฒิชัยไปรับรองบุตรค่ะก็เลยไปจับนายวุฒิชัยมาสอบสวนนะคะนำหมายจับไปตรวจค้นค่ะก็พบฝ่ายชายที่เป็นคนจีนที่ชื่ออี้หลงและภรรยานะคะอยู่ในหมู่บ้านหรูกลางกรุงย่านวังทองหลางนี่บ้านเขาราคาหลังละ20ถึง40ล้านเลยนะคะส่วนวุฒิชัยนี่นะคะบอกว่าก่อนหน้านี้เคยคบหากับแม่ของเด็กนะคะแล้วก็พบว่าอดีตแฟนสาวอันนี้เป็นสตอรี่นะคะที่ว่าเคยคบกันมาก่อนแล้วเลิกกันไปแล้วปรากฏว่าอดีตแฟนสาวเนี่ยตั้งครรภ์กับตัวเองหลังคลอดก็เลยมาติดต่อขอให้ทำเรื่องรับรองบุตรก็เลยไปรับรองบุตรให้นะคะบอกว่าโอ้ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับขบวนการพ่อทิพย์นะคะแล้วก็ไม่ได้รับเงินค่าจ้างด้วยส่วนผู้ชายคนจีนอี้หลงบอกว่าคบกับแม่เด็กมา13ปีก็เข้าใจมาตลอดว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของตัวเองค่ะมาพบความจริงก็ตอนที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองดำเนินคดีตรวจ DNA ปรากฏว่าลูกเนี่ยคือลูกของนายอี้หลงไม่ได้เกี่ยวข้องกับวุฒิชัยเลยนะคะแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นนายหน้าให้ขบวนการพ่อทิพย์ค่ะส่วนสัญชาติไทยของตัวเองอ้างว่าพ่อเสียชีวิตไปนานแล้วแม่เลี้ยงเป็นคนดำเนินการให้ทั้งหมดทรัพย์สินที่ได้มาก็มาจากการทำธุรกิจนำเข้าสินค้าจากจีนทำทัวร์คนจีนจำหน่ายวัตถุมงคลให้คนจีนค่ะตำรวจให้ข้อมูลว่าในรอบ10ปีครอบครัวนี้มีเงินหมุนเวียนกว่า480ล้านบาทนะคะก็ต้องดูด้วยว่านายอี้หลงกับภรรยานี่เขาทำธุรกิจร่ำรวยผิดปกติเนี่ยมาจากธุรกิจผิดกฎหมายหรือไม่แล้วก็ต้องตรวจสอบย้อนหลังว่านายอี้หลงแจ้งเกิดนะคะเมื่อปี2532ค่ะทำบัตรประชาชนที่ขึ้นต้นด้วยเลข5ค่ะย้อนหลังปี2557ที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนะคะมีพิรุธถือว่าเป็นการได้สัญชาติมาอย่างถูกต้องหรือไม่แต่ว่าพฤติกรรมทั้งหมดนะคะก็เข้าไปเหมือนกับสอดคล้องกับขบวนการพ่อทิพย์และการสวมสิทธิ์ให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในไทยซึ่งก็จะมีสตอรี่ทำนองนี้นะคะหลายหน่วยงานเขาก็จะตรวจสอบต่อไปค่ะ
0: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับมาเลเซียเร่งผลักดันอินโดนีเซียแก้ปัญหาหมอกควันครับหมอกควันหนาทึบปกคลุมทั่วกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียในเช้าที่ผ่านมาครับกระทรวงศึกษาธิการมาเลเซียต้องประกาศปิดโรงเรียนหลายพื้นที่ดัชนีคุณภาพอากาศพุ่งสูงแต่ระดับเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพสาเหตุหลักมาจากไฟป่าข้ามแดนจากประเทศอินโดนีเซียที่อยู่ ข้างเคียงซึ่งสิงคโปร์ก็กำลังประสบปัญหาแบบเดียวกันนายอันวาอิบรอฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียแถลงเมื่อวานนี้ว่าประธานาธิบดีของอินโดนีเซียได้ตกลงดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อจัดการปัญหาวิกฤตหมอกควันนี้และทางมาเลเซียพร้อมจะให้ความช่วยเหลือเต็มที่ครับนอกจากนี้ยังมอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียเร่งผลักดันให้เกิดการประชุมระดับอาเซียนเพื่อร่วมการแก้ปัญหาหมอกควันนี้ต่อไปครับ
1: ค่ะก็หมอกควันที่สิงคโปร์นะคะสภาพท้องฟ้าเช้าวันนี้ของสิงคโปร์ย่ำแย่เลยค่ะก็เป็นผลจากหมอกควันไฟป่าข้ามแดนจากอินโดนีเซียซึ่งก็เป็นปัญหาติดต่อกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะไปดูเว็บไซต์ติดตามคุณภาพอากาศแสดงค่าดัชนีที่สูงถึง205ค่ะเป็นระดับที่อันตรายต่อสุขภาพอย่างมากแล้วสิงคโปร์เองเนี่ยกำลังจะมีกิจกรรมใหญ่นะคะก็คือสิงคโปร์กลางปีการแข่งขันรถฟอร์มูล่า1นะคะจะจัดขึ้นสุดสัปดาห์นี้ที่มารีนาเบย์สตรีทเซอร์กิตค่ะซึ่งทางสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติบอกว่าปัญหาหมอกควันอาจจะทำให้ต้องจำกัดกิจกรรมบางอย่างแต่ว่าการแข่งขันในสนามหลักนั้นก็ไม่งดนะคะแล้วก็จะมีการประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณสสิทธรกูวังคดีโลกผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทำไมอย่างนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
8: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม

0: ราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ thinking connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้วันศุกร์ครับ Thinking Connect ของเราก็จะ connect กับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆนักธุรกิจนักกลยุทธ์แล้วก็คนที่ลงมือทำมือเปื้อนมาแล้วเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าเขาทำอย่างไรมาแล้วก็เกิดอะไรขึ้นในชีวิตเขาจากเริ่มต้นจนถึงณวันนี้เนี่ยเขาเป็นอย่างไรนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับผมรู้จักเขาในนามของ LINE Certified Coach นะครับเคยเป็น LINE Certified Coach ด้วยกันมาหลายปีแล้วเป็นอาจารย์คนแรกเลยที่สอนผมในการใช้ LINE OA นะครับปัจจุบันนะครับเป็นเจ้าของบริษัท P4D Digital Group นะครับขอต้อนรับคุณแชมป์ปรีดีโลดพิทโยครับผมสวัสดีครับคุณแชมป์สวัสดีครับคุณแชมป์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: โอ้เรียกว่าโค้ชแชมป์เหมือนเดิม
3: เรียกแชมป์ก็ได้ครับเรียกแชมป์ก็ได
2: ้โอ้แชมป์นี่เป็น LINE Certified Coach ตั้งแต่รุ่น1เลยใช่ไหมครับ
3: ผมปี2018อะครับเริ่มเป็นตั้งแต่ปี2018
2: ผมเป็นปี2019จนถึง23เนาะ
3: ครับผม
2: โอเคอ่ะวันนี้ชวนคุยกันครับเพราะว่าหนึ่งในคนที่ผมติดตามเนาะแล้วก็เฝ้าติดตามเขามาตลอดเลยตั้งแต่รู้จักกันเนื่องจากรู้จักเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็เห็นการเติบโตของธุรกิจเนาะธุรกิจของแชมป์เนี่ยเติบโตมาจนทุกวันนี้นะจากศูนย์จนถึง100ล้านเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงยอดขายนะกำไรนะทำอะไรไปบ้างนะครับเติบโตมาอย่างไรวันนี้เลยชวนมาเล่าให้เพื่อนๆผู้ฟังแล้วก็แฟนๆรายการเนี่ยได้เรียนรู้จากวิถีชีวิตของหนุ่มคนนี้ฮะที่สร้างธุรกิจขึ้นมาด้วยมือเขาเองครับ
3: น่ายินดีเลยครับผมก็ชื่อแชมป์นะครับปีดีรถพินโยนะครับปัจจุบันก็เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท P4 Digital Group นะครับเราเป็น LINE Agency Partner ก็ให้บริการการตลาดบน LINE Platform เป็นหลักครับผมก็ทำมาปีนี้ปีที่8จะเข้าปีที่9แล้วครับประมาณนี้เลย
2: ทำการตลาดบน LINE Platform นี่หมายว่าให้บริการอะไรบ้างครับ
3: ก็พวกแพ็กเกจอย่างแรกเลยก็คือเราจะบอร์ดแคสต์เราจะใช้อะไรของ LINE เนี่ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมเราสามารถซื้อผ่านเอเจนซี่ได้ผมก็ขายแพ็กเกจแล้วก็ขายเรื่องการโฆษณาบนช่องทาง LINE แล้วก็รับแมเนจเมนต์ทำคอนเทนต์บอร์ดแคสต์แมเนจเมนต์ทุกอย่างที่มันอยู่บน LINE อ่ะมันจะเกี่ยวกับเรา
2: ถ้าไปดูบนเว็บไซต์บริษัทแน่นอนฮะ P4 Digital Group เนี่ยเอาละ number 1นะก็บอกว่าเป็น number 1การตลาดบน LINE platform จริงๆแล้วก็ในแวดวงคนที่ผมรู้จักหลายๆคนเนี่ยถ้าใครจะถามว่าอยากหาใครสักคนนึงมาดูแล LINE OA ให้เนี่ยผมก็เชียร์ไปที่นี่แหละนะครับส่วนตัวผมเองผมก็ใช้บริการส่วนตัวเองก็ใช้บริการอยู่นะฮะทุกวันนี้ LINE App O Villa ก็ซื้อผ่านบริษัทนี
3: ้ครับผมโอ้ขอบคุณมากครับพี่โอ
2: แค่ขอยังขอฝากตัวเป็นลูกค้าอยู่นะครับอย่าเพิ่งทิ้งพี่ไปนะ
3: ได้ครับเป็นเกียรติมากๆเลยครับ
2: ทำไมถึงเริ่มทำธุรกิจนี้ครับ
3: ก่อนที่จะทำ LINE จริงๆเราทำเป็นเอเจนซี่การตลาดอยู่คือเราทำทุกแพลตฟอร์มเลยเราวางแผนให้เราทำ Facebook Google LINE ให้แล้วเราก็ตอนนั้นก็มั่นใจในฝีมือในทีมเนาะคือไม่ได้เก่งมากแต่ก็โอเคก็พอไปวัดไปวาได้แต่สุดท้ายมันเวลาเราไปคุยกับใครอ่ะเราคนมันจำเราไม่ได้พอเรามันเป็นทุกอย่างนะมันคนจะจำไม่ได้สักอย่างตอนนั้นเราก็เลยมองว่าเฮ้ย LINE มันก็เพิ่งมาไม่กี่ปีแล้วตอนนี้คนมันก็สอนแต่บน Facebook กันตอนนั้นอ่ะผมก็เลยมองว่าถ้าคนมันเยอะพอๆกับ Facebook แต่มันไม่ค่อยมีใครสอนบน LINE งั้นเราไปด้าน LINE ดูเลยไหมลองวัดดวงกันดูตอนนั้นก็แบบไปแล้วมันก็เป็นการเลือกที่ถูกต้องณตอนนั้นนะครับมันเข้าไปถูกเวลา
2: คือคนยังไม่ค่อยเริ่มต้นธุรกิจปีไหนครับ2000.
3: เริ่มต้นธุรกิจปี2018ครับ
2: 18ตั้งแต่เป็น LINE Certified Coach ครั้งแรก
3: ใช่ไหม
2: ใ
3: ช่ครับ ก็เปิด ตอนนั้นเหมือนหลังจากนั้นแป๊บนึงก็เปิดบริษัทให้บริการบน LINE เลยตอนนั้นเชื่อว่ามันจะไปได
2: ้ครับแล้วเป็นไงครับเชื่อถูก
3: ก็ผมว่าถูกนะเพราะว่าก่อนที่จะทำ LINE ตอนนั้นจริงๆจะปิดบริษัทละเพราะว่าเปิดมาปีนึงแล้วแบบเงินมันจะหมดละเงินมันจะหมดบริษัทละแบบทำไปก็ทำเก็บเงินลูกค้าจ่ายเงินพนักงานมันเหลือแค่โฟอีกแค่เดือนเดียวอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนั้นจังหวะนั้นคือเราเริ่ม เราเริ่มทำ LINE Agency แล้วก็โชคดีไปเจอใช้คำว่าโชคดีคือพอเราเปิด Agency ปุ๊บเราเริ่มทำไป 2-3 เดือนเราเจอเพื่อนที่เขาก็ต้องการใช้บริการตรงนี้อยู่แล้วเราไปประจวบเหมาะกับวันที่ได้ลายเส้นเลยแบบห่างกันแบบ 2-3 เดือนเนี่ยแล้วมันก็ปังทะยานขึ้นไปเลยผมเลยแบบได้เข้าใจว่าแบบอ๋อการโตคือคนที่เก่งก็คนหนึ่งแต่คนที่สำเร็จมันคนที่สำเร็จมันต้องเก่งใช่ไหมแต่คนที่เก่งมันอาจจะไม่สำเร็จผมก็แบบอ๋อคนที่สำเร็จมันต้องในมุมผมอ่ะผมว่าต้องดูไทมิ่งให้ดีคือไทมิ่งเป็นจุดสำคัญในการแบบรันธุรกิจเลยครับ
2: คือเลือกเข้าตลาดในพื้นที่ที่เมื่อกี้ที่โค้ชแชมป์บอกมันมีอยู่สองคำที่ผมจับได้คือมีคนใช้เยอะมีผู้ให้บริการน้อยนั่นคือช่วงวันนั้นที่เราเลือกตลาด
3: ใช่คือมันไม่มีใครสอนไลน์เท่าไหร่ผมเห็นคนสองคนแต่แบบคนสอน Facebook ตอนนั้นมีแบบเป็น10เป็น100คนเลยเราก็เลยแบบก็ถ้าไม่เก่งกว่าก็ต้องเร็วกว่าใช่ไหมผมไม่ได้เก่งกว่าผมว่าอันนั้นไลน์ผมเร็วกว่างั้นผมว่าเข้าไปจองพื้นที่ก่อน
2: แต่เรารอกว่านะ
3: ขอบคุณครับ
2: รอกว่านะใครที่ชมทาง TikTok นะครับทาง Facebookกับ YouTube นะฮะก็มาเข้าประชมสดกันได้วันนี้เราคุยกับโค้ชแชมป์นะครับโค้ชแชมป์เริ่มต้นหลายปีแรกมันเป็นช่วงเวลาที่ไทมิ่งคือยังไม่มีคนเข้าตลาดปีแรกเป็นไงครับในการทำธุรกิจ
3: ปีแรกคือตอนที่ทำลายแล้วหรือว่ายังไม่ได้ทำลายนะครับพี่โอ
2: ลายครับลายพอเปิดมาเป็น
3: ทำปีแรกก็จะบอกว่าไงปีแรกก็ปังเลยในมุมผมนะเพราะผมไม่คิดว่ามันจะโตเร็วขนาดนี้สำหรับผมตอนนั้นเพราะว่าเหมือนกับผมก็ชัดเจนเลยคือนอกจากไลน์ผมไม่รับเลยคือไลน์อย่างเดียวไลน์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นพอเราพูดอย่างเดียวไปอ่ะมันกลายเป็นว่าคนจำเราได้แต่ถ้าเราบอกว่าเราเก่งทุกอย่างสรุปเขาจำเราไม่ได้ว่าเราเป็นใครใช่ไหมแต่ผมพูดแต่ไลน์ขึ้นไปเวทีไปสัมมนาไปผมก็ไลน์จนแบบอ๋อนึกถึงไลน์หลายๆคนก็เฮ้ยนึกถึงเราม ันเลยทำให้แบบใจลูกค้าหรือว่าแบบปากต่อปากกันนะครับเป็นส่วนใหญ่เพราะผมไม่ได้ยิงไม่ค่อยได้ยิงโฆษณาหรืออะไรเลยผมใช้แนะนำการบอกต่ออย่างเดียวประมาณนั้น
2: แล้วในการทำธุรกิจเนี่ยพอเราบอกว่าเราแค่บริการแค่ไลน์เนี่ยมีลูกค้าที่บอกว่าอ้าวเราไปทำอื่นด้วยเหรอคือทุกคนก็อยากจะได้วันสต็อปสวิตเนาะแต่ทำไมโค้ชแชมป์ถึงเลือกทำแค่พาร์ทเดียว
3: ก็ถ้าเขาอยากทำแล้วเขาเป็นลูกค้าไลน์แล้วเราก็ทำครับเพราะเบสเรามีสกิลเรื่องของแพลตฟอร์มอื่นอยู่แล้ว
2: คร
3: ับ เพราะไม่งั้นลูกค้าก็จะไปหาเจ้าอื่นถูกไหมเราก็มีเปิดโอกาสให้เจ้าอื่นมีโอกาสเข้ามาแทนเราเพราะฉะนั้นเราก็รับทำตรงนี้ครับแต่ตอนเข้ามาคือคนมันเจอคนคือพี่โอทุกวันนี้คอนเทนต์มันมหาศาลมาก
2: ครับ
3: เราเจอคนก็เยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพยายามให้เขาจำเราหลายๆอย่างเขาจำเราไม่ได
2: ้อ
3: ะผมก็บอกเลยไลน์ครับก็เลยมีแสงส่องในมุมของคำว่าไลน์เข้ามาในช่วงหนึ่งครับ
2: เปิดธุรกิจในปีแรกก็ปังเลยปังแล้วปังคนเดียวแล้วปังต่อเนื่องไหมครับการเติบโตธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับในตอนที่ทำธุรกิจครั้งแรก
3: ก็โตมาตลอดนะผมว่าก็โตขึ้นมาเรื่อยๆตลอดผมคิดว่าผมไม่ได้เก่งหรอกครับแต่ผมเข้าไทมิ่งถูกเวลาเหมือนผมชอบที่อาจารย์นบเคยบอกเนาะว่าถ้าเป็นหมูถ้าเราอยู่ในกระแสลมครับต่อให้เป็นหมูเราก็บินได
2: ้
3: ผมว่าผมเป็นหมูที่บินได้เนาะเพราะว่าตอนนั้นมันไม่ได้เก่งกว่าแต่มันเร็วกว่า
2: ถ้ากระแสลมถูกนะต่อให้มันเป็นหมูแล้วก็บินได้
3: ใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราทำธุรกิจผมว่าไทมิ่งค่อนข้างสำคัญอย่างถ้าพี่โอเห็นนะครับ AI ช่วง AI อะครับก่อนที่มันจะบูมอะผมกับพาร์ทเนอร์เคยตะลุยเข้าไปในตลาด AI นะแต่มันเร็วเกินไปคือแบบ use case มันยังน้อยแล้วแบบมันยังไม่ได้อะตอนนั้นก็เลยหยุดไปแล้วพอหลังจากหยุดปุ๊บสักพักนึงอะเทรนมันมาคนที่เข้ามาต่อจากตรงนั้นอะโอ้โหก็กลายเป็นบริษัทกลายเป็นธุรกิจใหม่กันเยอะมากจริงๆตอนนี้ก็ยังเป็นเทรนด์นะครับผมดูจากว่าคนมีดีมานด์ค่อนข้างเยอะแล้วคนเขาขาดคนเขาทำกันไม่ทันอ่ะถามว่าดีมานด์ AI มันมาก็เลยทำให้แบบ ใครที่เข้าช่วงเนี้ยยังไงมันก็ค่อนข้างแบบอยู่ในกระแสลมของ AI
2: ก็ยังมีโอกาสอยู่สำหรับท่านฝั่งที่มองโอกาสในปีแรกถามว่าทำธุรกิจเนี่ยด้วยเป็นไลน์ AMC เนี่ยบริการเซอร์วิสต่างๆของไลน์เนี่ยรายได้มาจากทางไหนบ้างครับ
3: ก็มาจากโฆษณาเลยครับกับแพ็กเกจโฆษณาก็ยิงโฆษณาบนไลน์เพราะตอนนั้นมันเพิ่งมีโฆษณาบนไลน์เห็นไหม
2: คืออะไรครับโฆษณาบนไลน์
3: ก็คือเหมือนเราจ่ายเงินให้แพลตฟอร์มแล้วแพลตฟอร์มก็เอาคอนเทนต์ของเราไปขึ้นในช่องทางต่างๆในแอปของเขาเหมือนเรายิงโฆษณา Facebook มันก็ไปขึ้นในแพลตฟอร์ม Facebook ถูกไหมฮะเราไปยิง Google มันก็ขึ้นใน Google เหมือนกันเรายิงบน LINE มันก็ขึ้นใน LINE
2: เพราะว่าเราเล่นในตลาดที่มีคนเยอะอยู่แล้วแต่ว่าไม่ค่อยมีใครเข้ามามาจับตลาดตรงนี
3: ้ใช่ใช่
2: เพราะจริง LINE OA มันก็เหมือนกับหลายๆคนเขาก็ใช้เองทำเอง
3: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมแต่ทำไมเขาต้องมาใช้บริการ AMC ครับ LINE OA
3: ต้องบอกว่าแพทคือจังหวะมันใช่พี่เอาง่ายๆเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย LINE เปิดมาใหม่ LINE ไม่ให้ยิงเอง LINE ให้ยิงโฆษณาผ่านเอเจนซี่เท่านั้นมันก็เลยกลายเป็นแบบคนก็ต้องวิ่งหาเพราะคนก็รู้ว่ามันเป็นโอกาสบางอย่างเพราะคนยังไม่ค่อยรู้จักเขาก็อยากจะเข้าไปก่อน
2: ครับ
3: มันก็เลยกลายเป็นแบบเขาต้องหาสักเจ้าหนึ่งแล้วพอดีเราก็เป็นเจ้าที่คนรู้จัก
2: ครับซึ่งตอนนี้ให้บริการมาแต่ปี2018เนาะปีนี้ก็26แล้วนะครับก็เกือบจะ10ปีแล้วการเติบโตธุรกิจเป็นยังไงบ้างฮะ
3: ยังไงนะพี่โอโตธุรกิจก
2: ็การเติบโตของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับแต่ละปีนี้มันพุ่งขึ้นมาตลอดเลยไหมมีช่วงไหนที่มีปัญหาธุรกิจบ้าง
3: ก็ช่วงนี้แหละครับ
2: โอเคคือหลังๆเนี่ยเพื่อนๆในวงการบอกว่าโค้ชแชมป์เขาจบแล้วครับเขาจบแล้วคือจบอะไรครับเลิกทำเหรอไม่เขาเกษียณตัวเองได้แล้วเขาเริ่มมีเงินพอที่จะไปลงทุนทำนู่นทำนี่ขยายธุรกิจ expand ธุรกิจไปหรือเป็น investor ให้บางคนได้นะครับจากปีแรกแต่ละปีเนี่ยอะไรที่แชมป์ได้เรียนรู้ที่อยากจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้บ้างครับ
3: ผมว่าประเด็นนี้ดีมากเลยครับพี่โอคือที่บอกว่าไอ้แชมป์จบแล้วหรืออะไรผมว่ามันจบที่ใจนะเพราะว่ามันต้องกลับมาถามครับผมวันที่เปิดบริษัทวันที่ทำธุรกิจเราต้องการอะไรเพราะว่าผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันดูเหมือนง่ายแต่มันไม่ง่ายคือผมอยากจะชวนทุกคนคิดก่อนว่าทุกวันนี้เราถ้าเราเริ่มทำธุรกิจแล้วหรือเรากำลังจะทำธุรกิจเราทำไปเพื่ออะไรคือไม่จำเป็นต้องรู้คำตอบแต่ถ้ารู้แล้วมันจะดีตรงที่ว่าคุณจะไม่หลงทางเพราะเวลาคุณทำธุรกิจคุณจะเจอบางคนก็จะเจอโอกาสที่ค่อนข้างเยอะมากพอเราเจอโอกาสเยอะมากอ่ะเราหลงง่ายเราถูกสิ่งเล้ากระตุ้นเอ้ยอันนี้ก็ดีอันนั้นก็ดีสุดท้ายเราจะมึนหรือบางคนอ่ะพอเปิดธุรกิจเราเจอปัญหาอยู่แล้วครับการเป็นเจ้าของธุรกิจมันมีปัญหาเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราผ่านไปได้คือความชัดเจนว่าเราทำไปเพื่ออะไรอันนี้ผมว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็ผมมาเพิ่งมารู้เรื่องเนี้ยตอนประมาณปีที่6แบบเฮ้ยแล้วพอมันตอบตัวเองผมก็หาคำตอบอยู่เนาะประมาณปี2ปีพอมันได้คำตอบปุ๊บมันก็เลยปล่อยวางได้ปล่อยวางคือเราก็ยังทำธุรกิจตามหน้าที่ยังช่วยเหลือส่งมอบคุณค่าแล้วก็ดูแลพนักงานแต่สุดท้ายเราอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้ทะเยอทะยานกับผลลัพธ์ว่าแบบมันต้องเท่านั้นมันต้องเท่านี้ฉันต้องทำให้ได้แต่ฉันจะทำให้มันดีที่สุดในแต่ละวันประมาณนั้นแล้วก็ตอบคำถามพี่โอต่อว่าแบบแต่ละช่วงเราเรียนรู้อะไรผมว่าช่วงปีแรกครับผมเรียนรู้เรื่องเราต้องเป็นอย่างคือช่วงปีแรกที่มันพุ่งขึ้นมาคือเราเป็นอย่างเดียวเราเป็นอย่างเดียวให้กับทุกคนแต่เราไม่ได้เป็นหลายอย่างให้กับบางคนเหมือนประโยคที่เปลี่ยนชีวิตผมในช่วงนั้นเลยคือคอนเมนทอร์ผมคนหนึ่งเขาพูดคือการที่เราจะร่ำรวยเขาบอกว่าคุณต้องต่อรถเฟอร์รารี่ทั้งคันแล้วขายหรือไม่คุณก็ต้องเป็นสายพานคือคุณต่อแค่ล้อข้างหนึ่งให้รถ100คันตอนนั้นผมก็เลย ว่าคือการจะจ้างทีมงานที่เขามีหลายสกิลเนี่ยโอ้โหคนหนึ่งนี่หายากนะพี่โอเช่นแบบคุณต้องเข้าใจคอนเทนต์คุณต้องยิงแอด Facebook เป็นยิง Google เป็นยิง TikTok เป็นยิง LINE เป็นคือคนหนึ่งจะมีหลายสกิลอ่ะมันมีแต่มันแข่งขันสูงแล้วมันหายาก แต่พอเราเป็นสายพานเราพัฒนาสกิลแค่ LINE อย่างเดียวอ่ะ
2: ครับ
3: มันเหมือนเป็นล้อข้างหนึ่งให้รถทุกคัน
2: อ่ะอือฮึ
3: มันก็เลยเป็นบิสผมใช้คำว่ามันคือ business model ที่เราเลือกว่าถ้าเราจะไปถึงเป้าหมายเราอะเราจะไปถึงในรูปแบบไหนมันเหมือนพี่โอผมเราเคยเหมือนเราเคยคุยกันว่าแบบถ้าเราอยากได้ล้านหนึ่งต่อเดือน
2: อ
3: ะมันคือล้านคูณหนึ่งแสนคูณสิบหมื่นคูณร้อยหรือพันคูณพันหรือแม้กระทั่งร้อยคูณหมื่นก็ได้เพราะฉะนั้นมันคือ business model ว่าเราจะไปถึงเป้าเราอะด้วยโมเดลแบบไหนตอนนั้นผมเลือกเป็นโมเดลแบบต่อล้อแค่ข้างเดียวให้กับรถสักพันคันอย่างเงี้ยผมไปโมเดลนั้นแล้วคนมันก็ไม่ต้องเก่งมากมันเก่งแค่ด้านเดียวมันปั้นได้แล้วมันก็แข่งขันได้ประมาณเนี้ยครับตอนนั้นช่วงที่สเกล
2: คือช่วงแรกเราก็โฟกัสคือพอเราโฟกัสที่ลูกค้าโฟกัสที่คุณค่าที่เราส่งมอบให้งั้นทรัพยากรรีซอร์สเราก็หาคนประเภทเดียวคือคนกลุ่มเดียวนะที่เก่งเฉพาะเรื่องมาแล้วเราก็เก่งเรื่องนั้นจริงแล้วเพื่อที่จะส่งมอบคุณค่านี้ให้กับลูกค้า
3: ใช่ครับ
2: นั่นคือช่วงเริ่มต้นแต่เมื่อกี้ยกกลับไปครับถามว่าแล้วเราปีที่6เนี่ยแชมป์เจออะไรอะที่บอกว่าเราได้สิ่งที่ต้องการแล้วตอนนั้นตั้งเป้ายังไงครับตอนเริ่มทำธุรกิจ
3: คือผมทำตอนทำงานอะผมทำคือช่วงเริ่มต้นทุกคนผมว่าเป็นเหมือนกันหมดคือทำงานกันแบบบ้าระห่ำคือผมทำ7วันคือไม่มีพักไม่มีเบรกอยู่แล้วทำงานตลอดทำงานจนแบบมันก็มีเป้าหมายว่าฉันอยากโตฉันอยากไปถึง100ล้านมันก็ทำไปจนวันที่มันถึงอะโอ้มันดีใจว่าแบบเฮ้ยฉันก็ทำได้ว่ะพอมันถึงปุ๊บมันเกิดคำถามแล้วยังไงต่อวะประมาณนั้นมันก็เกิดแล้วฉันต้องยังไงต่อฉันต้องไปพันล้านต่อหรอหรือว่ายังไงมันก็แต่มันไม่ได้มีความรู้สึกแล้วอย่างนี้พอไปพันล้านมันต้องไปยังไงต่อไปหมื่นล้านหรอมันคือมันหา end point ไม่เจอของผมว่าแบบเอ้ยมันต้องไปเรื่อยๆแต่มันก็เลยเริ่มเกิดคำถามว่าแล้วยังไงกับชีวิตต่อดีมันก็เลยกลับไปทบทวนกับตัวเองว่าวันที่เปิดธุรกิจเราต้องการอะไรเราก็ แค่ต้องการอะไรที่เราแบบมีกินพอใช้แล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวได้ถ้าโจทย์มันคือตรงเนี้ยมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปต
2: ่อ
3: แบบไปต่อแบบประมาณนั้นนะครับผมก็เริ่มหาคำตอบตรงนั้นแต่ถามว่าการผมขอตอบเพิ่มคือหลังแล้วเราขึ้นมาถึงร้อยได้ยังไงผมว่าหลังจากBusiness Modelอ่ะมันคือเรื่องซิสเต็มระบบการจัดการคือผมว่าคนเราไปถึงล้านด้วยความพยายามด้วยความทุ่มเทผมว่าได้สู้หน่อย
2: เก็บตัง
3: ไปเรื่อยผมว่าเก็บได้แต่พอมันจะขึ้นไปไกลกว่านั้นอ่ะมันต้องใช้ระบบช่วย
2: ค
3: ือการจะดูแลคน10คนอ่ะเราแมนนวลพิมพ์คุยกับลูกค้าได้แต่พอมันเป็นหลักร้อยเป็นหลักพันมันไม่ได้อ่ะมันต้องเอาระบบมาช่วยเพื่อให้ลีนโปรเซสอะไรพวกนี้ครับก็ทำรอบให้มันถี่ขึ้น
2: สิ่งที่พอขยายเนี่ยที่เปลี่ยนไปบ้างที่ได้เรียนรู้บ้างในช่วงกำลังเติบโต
3: ผมว่าผมชอบคำว่า snowball effect PO คือเวลาคนทำธุรกิจอ่ะโอ้มันยากนะกว่าจะทำขึ้นมาได้แบบต้องลองคือกว่าผมจะทำเอเจนซี่ผมก็ทำธุรกิจอื่นมาหลายธุรกิจนะครับมันก็ไม่เจ๊มันก็เจ๊งเป็นหลายอันอยู
2: ่
3: ประเด็นคือเหมือนให้นึกสภาพว่าเราอยู่บนภูเขาแล้วเราปาหิมะลงมาครับมันผมไม่รู้หรอกลูกไหนมันจะกิ้งแต่ขอแค่ลูกเดียวที่กิ้งอ่ะมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนมันกลายเป็นหิมะที่หยุดไม่ได
2: ้ครับ
3: นั่นคือ snowball effect มันก็คือเหมือนกับเราทำไปปาไปเดี๋ยวมันต้องมีสักลูกที่มันกิ้งอ่ะผมชอบคำเนี้ยแล้วเราก็เลยแบบทำไปเรื่อยๆเลยแล้วผมว่า timing มันก็มีวันหมดอายุเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอโอกาสเราพร้อมไหมคือผมว่าเราเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับวันที่โอกาสมาถึงเพราะว่าโอกาสมาถึงถ้าวันนั้นเราไม่พร้อมมันก็ไปหาคนอื่นอยู่ดีประมาณนั้นครับไม่แน่ใจตอบตรงคำถามหรือเปล่า
2: ใช่เพราะว่าอันนี้คือพอพูดมาก็นึกภาพกลับไปนะว่าอย่างโค้ชแชมป์เนี่ยโอเคโฟกัสที่ไลน์อย่างเดียวไม่ได้ไปทางอื่นเลยก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยแชมป์จะไม่เปลี่ยนไม่พัฒนาไม่ไปไหนเลยแต่ด้วยความที่ไลน์เองเขาก็พัฒนาโซลูชันเขาพัฒนาไปเรื่อยๆวิธีการมันก็ต้องเปลี่ยนใหม่คนที่เป็นสกิลเดิมแบบเดิมทำแบบเดิมมันก็ไม่โตแต่พอแชมป์โตไปด้วยความที่เป็นโฟกัสแล้วก็อยู่กับมันก็เป็นคนแรกที่ดูเรื่องแล้วเป็นผู้นำได้ตลอดคือหน้าต่างมันขยายตลอดอะหน้าต่างมันเปิดตลอดมันไม่ใช่แบบเฮ้ย ปีแรกเข้ามาหน้าต่างเพราะว่าไม่มีใครเข้ามาแต่ปี2ปี3เนี่ยหน้าต่างมันจะแคบลงเรื่อยๆแต่เราก็ไปเปิดหน้าต่างใหม่ๆแต่ยังอยู่โฟกัสอยู่เรื่องเดิมนั่นคือที่ P4 Digital ทำอยู่
3: ใช่ครับคือส่วนตัวผมก็ทำอย่างอื่นเยอะแยะนะแต่เราแค่ไม่ได้บอกคนอื่นเราแค่ชัดเจนในด้านเดียวให้คนจำเราได
2: ้ครับครับ
3: ประมาณนั้น
2: พอเราเริ่มโตเริ่มปีไหนครับที่เริ่มขยายกิจการเริ่มแบ่งพักแบ่งนะ ขยายธุรกิจมอกจากโฟกัสแค่เรื่องเดียว
3: จริงๆคิดมาตลอดแต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้คือวันที่เราควรจะหาอย่างอื่นมันคือวันที่เราโตกำลังโตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็หาอยู่เรื่อยๆนะครับ
2: uh-huh.
3: ผมว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาผมก็หาว่าอะไรคือ next ที่เราอยากจะไปต่
2: อ uh-huh.
3: ประมาณนั้น
2: เพราะว่าคำว่า new S curve เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเรารอจนธุรกิจเราอยู่ช่วง decline เนาะ new S curve เราหาตอนช่วงที่มันกำลังพุ่งๆนี่แหละกำลังโตๆนี่แหละแล้วเราหา new S curve ก็คือเอาทรัพยากรที่เรามีเนี่ยมาหาโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจนะ
3: ฮะใช่ครับเพราะหาตอนที่มันกำลังโตมันเครียดน้อยเพราะมันมีแก๊สโฟใช่ไหมแต่ถ้าตอนมันดรอปแล้วอันเก่ามันก็โอ้ฉันก็กดดันมันจะความกล้าในการเสี่ยงมันจะน้อยลงผมว่าเรื่องนี้แต่ถ้าเจอปุ๊บก็ซัดเลยครับ
2: มี
3: ประมาณ
2: นอกจากที่บอกว่าอ่ะช่วงแรกเราเจอแก๊สเราเข้าไปในช่วงเวลาทามมิ่งที่ดีนะฮะพอต่อมาเนี่ยเราใช้ซิสเต็มเข้ามามีอะไรอยากบอกพวกเราชาวติ๊กกิ้งคนนี้ครับว่าในการทำธุรกิจเนี่ยจาก1ถึง100ล้านเนี่ยเรามีอะไรที่ได้เรียนรู้แล้วอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างครับ
3: โอ้มันเยอะมากเลยนะพี่คือตอนนี้ผมก็มานั่งคิดว่าอะไรเราก็เลยพยายามเอาประสบการณ์ที่เราเจอมาหรือเราถามเมนทอร์มาผมว่าถ้าเราจะอยู่ในเราถ้าเราจะทำธุรกิจอ่ะผมว่าเบสเราก็ต้องมีคุณค่าแล้วเราก็ต้องมีเน็ตเวิร์กมีเพื่อนมีกลุ่มเพราะว่าเราไม่สามารถคือคนเก่งเรียนรู้ประสบการณ์จากความผิดพลาดของตัวเองถูกไหมแต่คนฉลาดเรียนรู้ความผิดพลาดของคนอื่นประเด็นคือระหว่างทำธุรกิจอะผมว่าการที่เรามีเน็ตเวิร์กมีเพื่อนกลุ่มโน้นกลุ่มนี้การพูดคุยมันจะทำให้มุมมองเรากว้างขึ้นแล้วบางปัญหาหลายๆปัญหาเราจะได้ไม่ต้องไปเจ็บเองก็ได้
2: ครับ
3: ผมว่าพอเราเริ่มทูบตลาดแล้วว่าเรามีคุณค่าจริงๆมีลูกค้ายอมจ่ายจริงๆเริ่มรันธุรกิจได้ผมว่าไปเปิดโลกให้ตัวเองมากขึ้นโดยการไปเข้าสังคมไปฟังไปพูดไปคุยก็ได้เพราะผมว่าตลอดระยะเวลาผมเจอปัญหามาเยอะเกินครึ่งผมแก้ปัญหาได้ด้วยการคุยกับพี่ๆผู้หลักผู้ใหญ
2: ่
3: พี่ๆเขาก็เมตตาเขาก็ให้คำแนะนำมาเราก็อ๋อผ่านมาได้มีปัญหาบางส่วนที่เราเจอเองเจ็บเองแล้วเราถึงจะเรียนรู้โอ้โหมันแพงมากเลยพี่
2: อะไรที่เจ็บเองแล้วอะไรที่ไปรู้จากคนอื่นแล้วแก้ไขได้บ้างครับ
3: ผมว่าเรื่องของบัญชีอย่างเงี้ยครับสมัยก่อนเราก็เข้าใจว่าอ๋อจ้างบัญชีจบแล้วใช่ไหมแต่จริงๆคือสำนักงานบัญชีเขาก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องมาตามเอกสารเราแต่เขาบันทึกตามเอกสารที่เราส่งแต่มันตอนสมัยก่อนเราไม่มีทีมบัญชีไงเราได้เท่าไหร่เราก็ส่งไปเท่านั้นเขาก็บันทึกเท่านั้นเราก็เลยงงว่าทำไมกำไรมันหายไปไหนวะเดี๋ยวนะทำไมต้องจ่ายภาษีเยอะจังแต่เงินเรามันก็ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่นะอะไรเงี้ยตอนนั้นหรือว่าแบบปัญหาที่ผมว่าแก้ได้โดยคำแนะนำของพี่ๆหลายๆคนผมว่ามันเยอะอ่ะพี่มันเยอะมันเช่นยกตัวอย่างแบบเวลาเรามีปัญหาอะไรเข้ามาผมขอหาเคสก่อนนะแบบเคสเวลาเจรจาต่อรองกับลูกค้าอย่างเงี้ยเอ้ยบางทีเราเจอดีลแปลกๆเนี่ยเราก็โทรถามรุ่นพี่ผมเจอแบบนี้มาผมขอคำแนะนำได้ไหมครับพอเขาพูดมาเราก็อ๋อมันเป็นเรื่องปกติแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าหลักๆเราควรจะเป็นคนที่ไนซ์เป็นคนที่น่ารักละกันน่ารักคือเราไม่ได้เข้าไปเพราะเราหวังผลประโยชน์แต่ว่าเราก็ต้องเป็นคนหนึ่งที่ให้เกียรติผมใช้คำว่าการที่เราจะมีเมนทอร์หรือเราจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูอ่ะผมว่าเราต้องให้เกียรติเขาให้เกียรติโดยการคิดว่าอะไรคือผมจะคิดตลอดว่าไม่ใช่หน้าที่เขาที่จะต้องมาให้คำแนะนำเราเพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปหาเขาอ่ะเราต้องเคารพเวลาของเขาด้วย ผมจะค่อนข้างแคร์แบบค่อนข้างไม่อยากจะรบกวนหรือเบียดเบียนเขาเยอะเพราะมันไม่ใช่หน้าที่เขาแต่ถ้าเขาประมาณนั้นพอเก็ตไหมพี่
2: เข้าใจเลยครับแล้วมันเป็นตัวตนของโค้ชแชมป์มากๆเลยนะคือเป็นคนที่ไม่ว่าจะโตแค่ไหนใหญ่แค่ไหนนะโอ้ธุรกิจใหญ่โตมีลูกน้องเป็นร้อยเป็นพันแต่แชมป์ก็เป็นแชมป์ครับ แต่แชมป์ก็เป็นแชมป์คนเดิมนะครับก็ยังแบบเป็นหนุ่มหน้าใสถามอะไรก็ตอบมีความรู้อะไรก็ไม่เคยเก็บกักไว้แถมยังเข้าวัดทำบุญตลอดเวลาแต่เวลาของเราน้อยมากครับโค้ชแชมป
3: ์ครับผม
2: แป๊บเดียวเดี๋ยวหมดเวลาของรายการเราแล้วเนี่ย1นาทีสุดท้ายครับโค้ชแชมป์
3: ครับผม
2: อยากให้โค้ชแชมป์ฝากอะไรกับผู้ฟังในวันนี้ครับผม
3: อย่างแรกผมไม่ใช่คนดีนะ แต่ผมฝากไว้แล้วกันผมชอบเรื่องนี้คือผมว่าสำคัญมากกว่าภายนอกมันคือภายในเราผมอยากให้ชวนผมจะชวนเลยนะว่าวันนี้จริงๆเราต้องการอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้ผมว่า
1: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
4: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
6: สมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพรรณชี้ยัตติซักฟอก18รัฐมนตรีเป็นบันเทิงที่ปไตยนายพรรณปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี18คนโดยเชื่อว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนสามารถตอบชี้แจงทุกข้อกล่าวหาได้อยู่แล้วถือเป็นอาวุธของฝ่ายค้านที่จะใช้อาวุธในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ส.ส.ได้เคร่งครัดคือขอให้ดำเนินการตามข้อบังคับการประชุมสภาสิ่งใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับญัตติก็อย่าพูดถึงไปในทางที่ทำให้บุคคลภายนอกเสียหายขอให้ทำตามข้อบังคับส่วนข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านระบุว่าต้องการกินรั่วประเทศถือว่ารุนแรงหรือไม่นายพรดอนกล่าวว่าหน้าที่ของฝ่ายค้านคือมีหน้าที่กล่าวหารัฐบาลในส่วนของรัฐบาลซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหารัฐมนตรีมีหน้าที่ชี้แจงสุดท้ายการลงมติเป็นเรื่องของส.ส.แต่ละคนเมื่อฟังข้อกล่าวหาแล้วจะเชื่อทำตามข้อกล่าวหาฝ่ายค้านหรือจะเชื่อคำชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาก็ลงมติกันถือเป็นเรื่องปกติส่วนคำรุนแรงในยติของฝ่ายค้านเหมือนต้องการระบายและด่ารัฐบาลโดยตรงนั้นนายพรดอนกล่าวว่าบันเทิงที่ปไตยเป็นแบบไหนก็ลองถามนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าดูด้านนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจข้อกล่าวหาถือเป็นเรื่องปกติแต่ข้อกล่าวหาควรมีอะไรบ้างที่พอที่จะสามารถชี้แจงได้ว่าเป็นเรื่องประเด็นใดแต่หากเป็นข้อกล่าวหาลอยๆไม่รู้จะตอบอะไรอย่างตนอย่างคิดว่าจะเอาอะไรไปตอบเพราะเมื่ออ่านจากข้อกล่าวหาของตนแล้วก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปตอบเหมือนกันทั้งนี้ตามระบอบประชาธิปไตยว่ากันด้วยเหตุผลที่ควรจะชัดเจนกว่านี้ไม่เช่นนั้นจะเป็นการกล่าวหากันลอยๆและเวลาชี้แจงหรืออภิปรายตนมองว่าชาวบ้านจะไม่ได้อะไรและฝ่ายค้านกล่าวหามีพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนเอื้อประโยชน์พวกพ้องนายประกรณ์ยังย้ำว่าต้องอธิบายว่าผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างไรเอื้อพวกพ้องอย่างไรหากมากล่าวหากลอยๆเช่นนี้ตนก็สามารถพูดได้ขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านซึ่งจะอภิปรายรัฐมนตรีกี่คนไม่สำคัญเพราะนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่ถูกอภิปรายลำดับแรกการอภิปรายนายกรัฐมนตรีเหมือนอภิปรายคณะรัฐมนตรีทั้งคณะหากมีประเด็นในการอภิปรายส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีคนใดเป็นสิทธิที่รัฐมนตรีคนดังกล่าวจะสามารถลุกขึ้นมาตอบได้เพราะนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีแต่ละคนทำงานในแต่ละเรื่องที่ได้รับผิดชอบไปโดยเฉพาะถ้าเกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรมนายกรัฐมนตรีก็ให้สิทธิ์ตนในการขึ้นมาตอบอย่างก็ตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีหากฝ่ายค้านมีข้อสงสัยหรือข้อสังเกตอย่าง างไรเชื่อว่าคณะรัฐมนตรีทุกคนพร้อมที่จะชี้แจงและได้นำข้อเสนอและได้นำเสนอข้อได้จริงว่าเป็นอย่างไรซึ่งถึงแม้ตนจะไม่มีชื่อถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่จะนั่งอยู่เป็นเพื่อนกับรัฐมนตรีทุกคนที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจตลอดระยะเวลาที่มีการอภิปรายไม่ได้หนีไปไหน
7: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
8: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
10: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
11: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มมีทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
12: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
13: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
12: อย่าบอกนะว่าแม
13: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
12: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: กลับมาตามคำเรียกร้อง

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: ติ่มซำที่สั่งได้แล้วค่ะเรากล้าการันตีว่าติ่มซำที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าที่นี่รายการติ่มซำยำเย็นเจ้าเก่าโดยคุณพี่ป๊อกณัฐพงษ์นำสิริกุลมิ่งขวัญลีหมิงและปอภากรกัจฉลีสาขาแรกและสาขาเดียวที่จะเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับจีนล้วนๆทั้งสังคมวัฒนธรรมอารยธรรมการเมืองรอบด้านและเรื่องราวซ่อนเร้นในเมืองจีนที่คุณรู้แล้วต้องตะลึงพร้อมอัปเดตเรื่องราวและเรื่องเด่นในช่วงคนไทยในจีนและช่วงคนจีนในไทยรายการติ่มซำยามเย็นเสิร์ฟให้คุณร้อนร้อนที่ 96.5 FM คลื่นความคิดวันอาทิตย์ 16:00 น.
2: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและมิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
1: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันศุกร์นี้อยู่กับฟิวปรัชญาอรเอกนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
5: ผมยังอยู่กับคดีลูกชายสั่งกู้ภัยอุ้มแม่ไปนะฮะ
6: ครับ
5: โสธรชัยเนอร์สรีโฮมที่กาญจนบุรีนะ
6: กาญจนบุรีครับ
5: คือเมื่อวานเนี้ยผมได้เกริ่นจริงๆเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยผมก็คุยกับคุณอาทิตย์เรื่องนี้ผมอัดเทปไว้คุณอาทิตย์ไปเชียงไฮ้ใช่ไหมทีนี้เนี่ยระหว่างที่ผมคุยจบไปแล้วเนี่ยผมก็ไปดูหุ่นกระแสต่อนะฮะ
6: ครับ
5: อย่างที่เรียนท่านผู้ฟังนะฮะว่าไอ้ประเด็นเนี้ยมันมีหลายประเด็นนะฮะคือประเด็นแรกเนี่ยก็คือความสัมพันธ์ในครอบครัวนะฮะความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็การคือมุมมองของแต่ละเจเนเรชันนะครับ
6: ครับ
5: ที่เมื่อวานได้เกริ่นไปแล้วก็คือไอ้คุณณภัทรเนี่ยนะฮะแกก็เป็น LGBT นะแกคือแกมีลูกชายคนหนึ่ง มีลูกสาวคนหนึ่งตอนหลังตอนวัยสูงวัยแล้วเนี่ยแกเป็น LGBT นะคือเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วแกมาออกรายการกันลูกแกเป็นทอมเลยอ
6: ่
5: ะ
6: ครับ
5: นะฮะแล้วก็เนี่ยในตระกูลเนี้ยมันก็ค่อนข้างจะทะเลาะเบาแว้งสูงนะครับ
6: ครับ
5: ทะเลาะเบาแว้งขนาดที่ว่าไอ้ลูกในขวนหน้าแม่นี่เลือดอาบเลยนะ
6: โอ้โห
5: นะไอ้แม่ก็ตบตีลูกอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เห็นลูกไอ้ลูกว่าเป็นยังไงอะไรพวกนี้นะ
6: คือ
5: พูดง่ายๆคือปกติเนี่ยพ่อแม่ตีลูกหรือลงไม้ลงมือลูกเนี่ยอย่างที่เมื่อวานคุยไปแล้วเนี่ยก็คือถ้าเป็นรุ่นผมเนี่ยก็จะอย่างมากก็หลบ
6: ครับ
5: ไม่ให้โดนตีแต่ไม่ถึงกับ
6: ไม่ใส่คืนไม่คืน
5: คือไม่ไปคือไม่ไปทำร้ายคนที่เป็นพ่อแม่นะหมายถึงว่ารุ่นผมเนี่ยนะแต่ตอนเนี้ยไอ้คนรุ่นเจน Y นะไอ้ลูก2คนเนี่ยผมน่าจะเป็นเจน Y ผมไม่รู้ว่า30กว่าหรือยังเนี่ยนะมันไม่ได้มีความคิดแบบนี้ไงเข้าใจมั้ยหมายถึงว่าถ้าคุณเป็นแม่ผมเป็นแม่ฉันคุณลงมือฉันเนี่ยฉันก็ลงมือกับเธอได้เหมือนกันนะ
6: ครับ
5: คือหมายถึงว่าเป็นเรื่องความเท่าเทียมนะก็มึงตีกูก็ตีมึงอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ย คือมันเหมือนกับทำรัฐประหารน่ะ
6: ครับ
5: และอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนะนะฮะคือหมายถึงว่าคุณเลี้ยงลูกยังไงวะเห็นไหมคือหมายถึงว่าตอนนี้คือตอนนี้คือคุณมีลูกทำไมอันดับแรกคนเรามีลูกทำไมคนเรามีลูกทำไมก็คือคุณต้องคิดว่าถึงเวลาถึงวัยเจริญพันธ
6: ุ์
5: ก็หาเพศตรงข้ามมาถ้าไม่ได้เป็น LGBTQ นะแล้วก็มีเซ็กส์กันจากนั้นก็ถ้าสเปิร์มกับรังไข่มันได้จังหวะพอดีก็มันก็มีเด็กออกมา
6: ครับ
5: หรือเปล่าก็คือสืบพันธุ
6: ์ต้องการแค่นั้นสืบพันธุ์แค่นั้นเลย
5: เพื่อช่วยมนุษย์ไม่ให้ล่มสลายเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีคือมันไม่สูญพันธุ์อ่ะพูดง่ายๆ
6: ครับ
5: เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ใส่ถุงยางหรือว่าไม่กินยาคุ
6: ม
5: ใช่มั้ยนี่เราก็ไม่นับไปพวกที่พลาดอะไรพวกไปลูกวัยรุ่นทิ้งลูกอะไรพวกนี้ไปนะแล้วก็จากนั้นเนี่ยตอนหลังมันก็อยู่กันไม่ค่อยได้นะ
6: ครับ
5: คือช่วงแบบคนสัก70กว่าอะไรเงี้ยมันก็ถ้าไม่ถูกคอกันเนี่ยมันก็ยังทนอยู่นะคนอายุ70กว่าตอนเนี้ย
6: ครับครับ
5: แต่คนที่อยู่ในวัย60กว่าเนี่ยตอนที่แต่งงานกันสัก20ปีที่แล้วนะคืออยู่กันไม่ได้มันก็หย่ากันไง
6: ก็หย่าเลยแยกเลย
5: หย่า
6: ไม่ทรมานไม่ทน
5: พอหย่าปุ๊บเนี่ยมันก็มีผู้ชาย2ประเภท
6: ครับ
5: ประเภทหนึ่งก็คือว่ามันก็ยังส่งเงินมาเลี้ยงดูใช่ไหมหมายถึงว่าถ้าคุณไม่ได้ฟ้องศาลนะ
6: ครับ
5: คือบางคนเนี่ยก็ต้องฟ้องศาลแต่นี้ถ้าฟ้องศาลผู้ชายมันไม่มีเงินมันก็ไม่รู้จะเอาเงินจากไหนใช่ไหม
6: ครับ
5: สรุปก็เราก็จะเห็นคนที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเยอะหมายถึงว่าคนที่มีลูกเนี่ยแล้วกล้าที่จะหย่าสามีเนี่ยคุณคิดว่าเขาคิดยังไง
6: เขาคิดว่าสามารถยืนด้วยลำแข้งตัวเองได
5: ้กูก็ไม่ได้
6: ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาผู้ชายอ่ะ
5: ไม่ต้องพึ่งผัวเพราะไม่ต้องพึ่งผัวเนี่ยคือหมายถึงว่าแล้วผัวมันก็ไม่น่าจะพึ่งได้ด้วยซ้ำนะอันนี้พอไม่พึ่งผัวปุ๊บเนี่ยพอมันคิดว่ามันไม่ได้พึ่งผัวเนี่ยก็หมายถึงว่ามันก็ต้องหาเลี้ยงให้ตัวเองไง
6: ครับ
5: แต่นี่ปัญหาเลี้ยงด้วยตัวเองเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีทุนอะไรเปล่าวะ
6: ยัง
5: คุณเนี่ยมีมรดกเนี่ยใช่ไหม
6: ครับ
5: ก็มีทุนละมีมรดกถ้าคนมันนี่มีเลยนี่ทำยังไงวะ
6: ก็ต้อง
5: การศึกษาก็ไม่การศึกษาก็ไม่ได้สูง
6: ครับ
5: คอนเน็กชันจากการศึกษาก็ไม่
6: ม
5: ีทุนรอนก็ไม่มีคุณจะต้องทำยังไงวะ
6: ก็ดิ้นรนอย่างเดียว
5: นี่ก็โยนให้ฟิลมีส่วนร่วมบ้างนะเพราะว่าถึงคุณไม่อ่านเคสนี้ก็ไม่เกี่ยวเพราะว่าผมพูดกับท่านผู้ฟังเนี่ย
6: ครับ
5: เป็นเรื่อง general เป็นเรื่องที่ใช้ common sense
6: ตัวไปครับ
5: ใช่ไหมเพราะว่าพูดตรงๆก็คือท่านผู้ฟังก็อยู่ในวัยที่จะมีลูกอายุขนาดนี้หรืออายุมากกว่านี้ด้วยใช่ไหมอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นประเด็นที่ว่าเราจะต้องมานั่งคุณคิดว่าเราจะอันนั้นยังไงก็ต้องกลับไปนั่งดูว่าคุณเลี้ยงลูกยังไงอันอย่างเงี้ยอย่างกรณีนภัสเนี่ยไม่มีการศึกษาสูงผมเข้าใจว่าไม่ได้เรียนสูงไม่ได้มีคอนเน็กชัน
6: ครับ
5: นะไม่ได้มีมรดกคือพูดง่ายๆถ้าเกิดอย่างคุณอย่างเงี้ยอย่างกรณีนภัสเนี่ยมันก็สไตล์คุณตันนี่แหละวัยก็ห่างกันประมาณ4ปี
6: ครับ
5: คุณตันเองเนี่ยก็ไม่ได้เรียนสูงจบแค่ม.3คุณตันก็ไม่ได้มีทุนจากพ่อแม่อยู่แล้ว
6: ครับ
5: คุณตันก็ไม่ได้มีอะไรเงี้ยไม่ได้มีคอนเน็กชันอะไรพวกนี้นะแต่คุณตันก็สามารถสร้างตัวเองมีเงินมีทรัพย์สินหลายหมื่นล้านในเวลานี้ใช่ไหม
6: ครับ
5: แต่ว่าไม่ได้แปลว่าคนเนี่ยจะไปทำแบบคุณตันได้ไงในระดับนี้
6: ไม่ใช่
5: อย่างกรณีนภัสเนี่ยจริงๆแล้วหนุ่มน่าจะกัญชัยเนี่ยน่าจะไปสัมภาษณ์ว่าคุณทำมาหากินมาตั้งโรงงานได้ไงวะเนี่ยตั้งแต่ไหนที่คุณเป็นใคร
6: ครับ
5: คุณมาจากไหนเอาตามข่าวก็ทำไอ้ซื้อขายโทรศัพท์มือถือเสร็จไปซื้อขายรถมือสองเนี่ย
6: ค
5: ืออันนี้มันเป็นสตรีทไฟเตอร์
6: ใช่สู้บนถนนเลยอ่ะ
5: ครับแล้วตอนนี้ในพอคุณแบบนี้เนี่ยคุณก็ต้องเป็นผู้หญิงแกร่งไงหมายถึงว่าคุณก็จะต้องมีบาดแผลแล้วตอนหลังก็มีคนมาพูดวีรกรรมเก่าเขาเยอะนะอันนี้เพื่อจะได้ดูบุคลิกภาพว่าทำไมบุคลิกภาพแบบนี้เนี่ยมันโตมาแบบนี้แล้วก็มีลูก2คนและเข้าใจว่าก็ไม่ได้มีฐานะในช่วงแรกเนี่ย
6: ครับ
5: จะมีเวลาเลี้ยงลูกหรือวะ
6: ใช่โตมาแบบปากกัดลิ้นทีบอ่ะดิ้นรนอ
5: ่ะอย่างพ่อแม่ผมนี่ก็ไม่ได้เลี้ยงดูแล้วก็ปล่อยไปใครรักดีก็รักดีไปที่จริงๆก็คืออย่างเงี้ยอย่างรุ่นผมก็พ่อแม่ก็เนี่ยมันเติร์ดตำราดูสร้างดูมันจริยะ
6: ไม่มี
5: เนี่ยลูกเกิดในสมมติทุกวันนี้ลูกเกิดในโซเชียลมีเดียทำยังไงไม่ให้มันไปจมกับโซเชียลมีเดียอะไรมันไม่มีไงคนแบบนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มีพวกทฤษฎีไม่ได้ส่งลูกอะไรเงี้ยก็เลี้ยงไปแถวๆนั้นอะไรพวกเนี้ยใช่ไห
6: ม
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ดูแลลูกไง
6: ครับ
5: พอไม่ได้ดูแลลูกไอ้ลูกมันจะเห็นอย่างไรอ่ะนี่คำถาม
6: ก็
5: คุณจะได้
6: ก็สังคมรอบข้าง
5: ทำให้คุณพักหายใจบ้าง
6: ก็ไม่ว่าจะเป็นสังคมรอบข้างทีวีละครใช่ไหมยุคนี้ก็โซเชียลมีเดียเหมือนกัน
5: ก็ดูแม่มันเองนั่นแหละถึงจะแม่มันอารมณ์รุนแรงเนี่ยอ๋อ
6: ใช่ไหมอารมณ์รุนแรง
5: มันรุนแรงไงเหมือนคนเราอ่ะส่วนใหญ่คนดูสิพ่อเป็นตำรวจลูกเป็นอะไรวะ
6: เป็นนักเลง
5: ไม่ใช่พ่อเป็นตำรวจลูกเป็นตำรวจไง
6: ตำรวจ
5: นักเลงอะไรกันเล่าบ้าคุณนะพ่อเป็นนักบอลลูกเป็นอะไรอ่ะ
6: เป็นนักบอล
5: ก็ดูสิอย่างเงี้ยรุ่นลูกมาเนี่ยแฟนบอมเมลอะไรใช่ไหมลูกไอ้

0: เป็นเรื่องปกติในครอบครัวไม่ใช่เรื่องผิดปกติใช่ไหมไอ้เด็กพวกนี้ก็รู้อยู่แล้วโตมาแบบนี้ใช่ไห
1: ม
0: ทีนี้เนี่ยเวลาพ่อแม่เก่งมากเนี่ยจะมีลูกแบบไหน
1: ก็เก่งเลยเก่งเลย
0: กับไม่ได้เรื่องเลยสองอย่าง
1: ครับ
0: คือเก่งเก่งเลยกับห่วยไปเลย
1: ครับ
0: ใช่ไหมมันจะขึ้นอยู่กับว่าพ่อแม่เนี่ยมันจะกล่อมเกลาลูกยังไงใช่ไหมหมายถึงว่า
1: ค
0: ุณต้องการจะกรูมลูกคุณยังไงให้มันโตมาเป็นแบบไหนอย่างกรณีณภัทรเนี่ยลูกชายไม่ได้เรื่องเลยนะ
1: ครับ
0: เขาไม่รู้เรียนอะไรก็ไม่รู้ตามข่าวก็ไม่ได้บอกงานการก็ไม่ได้ทำอะไรนะถึงวันหนึ่งก็ยังไอ้แม่ก็ทิ้งลูกไปเด็กๆเอาเงินไปใช้แล้วก็หาเมียให้ลูกด้วยไอ้หมอฟันนี่แหละที่เป็นภรรยาเนี่ยเขาก็หาให้ทีนี้ผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าอย่างหมอฟันเนี่ยก็จบจุฬานะ
1: เรียนสูง
0: แล้วสมมติว่าแม่ผัวเนี่ยเป็นแม่สื่อให้เนี่ยตอนนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: เขาเลือกผู้ชายคนนี้ทำไมวะชื่อไอ้เบนเขาเลือกผู้ชายคนนี้ทำไมโดยเมื่อที่ผ่านมางานการก็ไม่ได้มีทำใช่ป่ะอย่างคนมีธุรกิจครอบครัวท่านผู้ฟังมีสองอย่างนะคือหนึ่งก็คือทำงานในครอบครัวเลย
1: ครับ
0: สองก็ไม่ทำงานทำการเลยสามก็คือไปทำงานที่ตัวเองชอบคือไปออกไปทำธุรกิจไปทำเป็นลูกจ้างอะไรข้างนอกเลย
1: ครับ
0: อย่างที่ผมยกตัวอย่างตอนที่จัดในคุณอาทิตย์เนี่ยอย่างป้อมพาวุฒเนี่ยธุรกิจมีครอบครัวในมีเป็นเอเจนต์มอเตอร์ไซค
1: ์
0: อยู่ที่กาญจนบุรีด้วยนะเนี่ยจังหวัดเดียวกันเลย
1: จังหวัดเดียวกันเลยใช่
0: ไม่รู้ว่าอยู่ใกล้โสธรชัยหรือเปล่านะแต่ป้อมเนี่ยมันโตมาสนใจเทคโนโลยี
1: ครับ
0: มันก็เห็นว่าเฮ้ยไอเนี่ยในต่างประเทศมี eBay ขายของมือสองอะไรเงี้ยนะมันก็ทำเว็บไซต์ thaisecondhand.com
1: ครับ
0: ใช่ไหมเอาตอนซื้อขายออนไลน์มันก็ทำเว็บตลาด .com อะไรเงี้ยแล้วก็ขายตลาด .com ให้แล้วอันนี้ไม่เห็นจะต้องไปพึ่งพา
1: ที่บ้านเลย
0: พ่อแม่เลย
1: คร
0: ับถ้าคนมีความสามารถมันก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมนะก็คือมาประกอบกิจการเอง
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเนี้ยแล้วคุณเลี้ยงลูกยังไงแล้วลูกไม่มีงานทำแล้วก็ให้เงินลูกไอ้ลูกสาวก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันก็อยู่แล้วก็แม่ก็ให้เนี้ยก็แสดงว่าคุณเลี้ยงลูกยังไงวะ
1: อ
0: ันนี้คือคำถามถึงฟิลเนี่ย
1: ครับก็ไม่ได้มีการฝึกให้ลูกได้มีการพัฒนาตัวเองเลยอ่ะใช้เงินแก้ปัญหาโดยส่วนใหญ่แล้วก็
0: ไม่ใช่เงินแก้ปัญหาด้วยมันก็ให้เงินให้เงินเดือนน่ะคือไม่ได
1: ้
0: คือไม่ได้เงินออกจากบริษัทแล้วก็เงินส่วนตัวให้ไปอะไรเงี้ยไม่ให้เงินเยอะอะไรด้วยนะคือคนนี้ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากนะคือคุณยอดขายคุณพันล้านไม่ใช่ว่าคุณมีเงินพันล้านนะคนละเรื่องนะตอนหลังก็ทำโรงงานในรับจ้างผลิตโน่นผลิตนี่อะไรมาเครื่องสำอางยาดิฟันอะไรเงี้ยคุณไม่ได้มีเงินเป็นพันล้านนะคนละเรื่องนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณมีลูกแล้วคุณเลี้ยงแบบนี้เนี่ยลูกมันจะโตแบบไหนวะ
1: พระเจ้า
0: อันนี้คือคำถามเวลาถามเนี่ยคือถามคุณนะถามคุณนะ
1: ครับเท่าที่ฟังก็คือก็ใช้อารมณ์อาจารย์แบบที่อาจารย์บอกเลยบอกว่าก็เป็นคนที่อารมณ์ฉุนเฉียวอยู่แล้วลูกก็โตมาในสังคมที่เห็นว่าเอ้ยคนที่เป็นพ่อแม่ใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาทุกอย่างอ่ะก็ไม่แปลกใจที่เขาก็จะใช้อารมณ์
0: นั้นเราผ่านนั้นไปแล้วหมายถึงว่าเวลาคุณเลี้ยงลูกเนี่ยขึ้นมาเนี่ยคุณต้องการให้มันเป็นยังไงอย่างที่คุณมีลูกคุณต้องการให้มันเป็นยังไง
1: ก็ต้องการให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เติบโตได้ลำแข้งได้
0: คือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็มองว่าเราอะอาจจะต้องฝากผีฝากไข้กับลูกใช่ไหมฝากผีก็คือถ้ากูตายเนี่ยมึงทำศพให้กูด้วยนะฝากไข้คือหมายถึงว่าถ้ากูเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมึงก็ต้องดูแลกูนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเวลาคุณมีลูกมากกว่าหนึ่งคนเนี่ยคุณก็จะรักลูกไม่เท่ากันอันนี้เนี่ยในหนังสือเซลฟิจีนบอกมาเลย พ่อแม่เนี่ยจะรักลูกค

0: นที่ฝากผีฝากไข้ได้
1: อ
0: ื
1: มครับ
0: นะแล้วก็คือนี่ผมไม่อ่านในเนี่ยผมคือตอนนี้ผมอ่านประวัติประธานาธิบดีนะ
1: ครับ
0: ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาชื่ออะไร
1: จอร์จวอชิงตัน
0: คนที่สอง
1: โอ้แจ็กสันป่ะครับไม่ใช่
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: จำไม่ได้ละ
0: คนที่สองนี่จอห์นแอดัมส์
1: จอห์นแอดัมส์
0: คนที่สามเนี่ยคนที่สามเนี่ยดังมากและทะเลาะคนที่สองนี่คือจูมาเจฟเฟอร์สัน
1: เจฟเฟอร์สันครับ
0: ทีนี้ท่านผู้ฟังรู้ไหมว่าจอห์นแอดัมส์เนี่ยมีลูกเป็นประธานาธิบดีด้วยนะ
1: อืม
0: เออ
1: ล
0: ูกของจอห์นแอดัมส์เนี่ยคุณไปกดดูเลยตอนนี้คุณกดดูเลยรายชื่อประธานาธิบดีคนที่หนึ่งถึงสิบอ่ะคุณกดดูใดก็ได้
1: ครับ
0: คุณกดดูในวิกิพีเดียก็ได้เนี่ยรายชื่อประธานาธิบดีเนี่ยเดี๋ยวจะได้บอกผมคือจอห์นแอดัมเนี่ยมีลูกหลายคนนะฮะท่านผู้ฟังครับแล้วลูกคนหนึ่งเนี่ยเป็นประธานาธิบดีแต่ไม่ได้คนถัดไปนะเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นคนที่ถัดไปนี่แหละแต่คนที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ย
1: ครับ
0: เข้าใจว่าจอห์นแอดัมนี่นะไม่รู้จบฮาร์วาร์ดหรือเปล่าถ้ามองแบบนี้นี่ก็คือว่าโหลูกเลี้ยงลูกดีใช่ไหมมันดีอยู่คนเดียว
1: ก็คือจอห์นควินซีแอดัมใช่ไหมยัน
0: เออจอห์น
1: แอดัมส์แล้วเขาเรียก
0: คือหมายถึงว่าไม่ใช่พูดหรอกเหมือนจอร์ด
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกเขาอ่ะคือจอห์นควินซี
0: ่เออใช่
1: ใช
0: ่
1: ใช่
0: คุณก็ดูแอดัมส์แอดัมส์แอดัมส์มีสองคนเห็นได้
1: ใช่ใช่ก็คือจอห์นควินซี่แอดัมส
0: ์เออคนที่เท่าไหร
1: ่พ่อคือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับผม
0: คนที่หกประธานาธิบดีคนที่สองเนี่ยมีลูกเป็นประธานาธิบดีคนที่หกคนก็บอกหุยเลี้ยงลูกดีที่เหลือแม่งไม่ได้เรื่องเลยนะไอ้ลูกที่เหลือนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะตอนแรกผมก็มาดูไงเฮ้ยจอห์นแอดัมไปไม่ดีคนที่สองเลี้ยงลูกดีนะไอ้จอร์ดแชท GPT บอกคนอื่นไม่ได้เรื่องเลยนะอาจารย์ดีคนเดียว
1: ถ้า
0: เราเอออะไรทำนองนี้ใช่ไหมดังนั้นคือหมายถึงว่าเวลาคุณเลี้ยงลูกมาเนี่ย
1: ครับ
0: คุณต้องการให้มันเป็นไรอ่ะถ้าเป็นสมัยโบราณเนี่ยคือมึงจะต้องมาดูแลกูนะ
1: ครับ
0: ลูกเนี่ยมันจะต้องเป็นไออะไรอ่ะแพสซีฟอินคัม
1: ส่งเงินให้กูด้วยเป็นการลงทุนเลย
0: เนี่ยไอ้ทีเคที่บอกว่าเคยที่เคยพูดผมก็จำเป๊ะๆไม่ได้นะมันมีอยู่คนหนึ่งเหมือนกับไปถามไม่รู้ถามทีเคหรือถามใครก็ไม่รู้นะตอนเนี้ยคล้ายๆกับว่ามีเงินเดือนอย่างเงี้ยสมมติเดือนละ15,000นึงส่งให้พ่อแม่เนี่ย 5-6,000 อะไรพวกเนี้ย
1: ครับ
0: ตอนนี้มันก็อยู่ไม่ได้ไงในเทพมันอยู่ไม่ได้ไงใช่ไหมแล้ว CK ก็ให้เวอร์ดิกอะไรผมจำไม่ได้ละคล้ายๆว่าไม่ต้อง คุณลูกไม่ได้มีหน้าที่จะทำเงินอะไรอย่างเงี้ยนะ ใช่ไหมคือไหนว่ามีพ่อแม่แบบนี้ไงเฮ้ยมึงต้องส่งมานะอะไรเงี้ยเหมือนบางคนที่เป็นอยู่ตุลาจังหวัดอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็ ไม่ได้ทำงานอะไรมากใช่ไหมก็ต้องส่งให้อะไรพวกนี้แต่ตอนนี้ถ้าเกิดเป็นชนชั้นกลางเนี่ยในกทม.เนี่ยคุณคิดว่าม ันเลี้ยงลูกยังไงวะ
1: อ
0: ืมมันมีเป้าหมายในการเลี้ยงลูกหรือเปล่า
1: คือเห็นว่ายุคนี้เนี่ยจำนวนมาก
0: ตามมีตามเกิดวะ
1: จำนวนมากเนี่ยชนชั้นกลางที่เห็นก็คือขอแค่ลูกสามารถที่จะแบบเหมือนกับเลี้ยงดูตัวเองได้ก็พอแล้วอ่ะอาจารย
0: ์ไม่แน่นะเพราะว่าถ้าเป็นชนชั้นกลางระดับบนเนี่ย
1: ครับ
0: คืออย่างนี้ท่านผู้ฟังฝรั่งเนี่ยเลี้ยงลูกเป็นหน้าที่แต่คนไทยเลี้ยงลูกเป็นหน้าตานะคือความหมายคือว่าบางทีเนี่ยเอาลูกมาอวดกัน
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ปาข้างบ้าน
0: ตัวเองเนี่ยทำอะไรไม่ได้เนี่ยในสมัยนั้นอาจจะไม่มีเงินหรือไม่มีเวลาไม่มีความสามารถเนี่ยก็ต้องการให้ลูกเช่นความสามารถดนตรีก็ส่งลูกไปเรียนดนตรีอะไรพวกนี้นะกีฬาอะไรพวกนี้แต่ฝรั่งเนี่ยเวลามันเลี้ยงเนี่ยมันก็18ที่มันก็ไล่ออกจากบ้านแล้วนะอเมริกาแล้วก็คุณไปทำมาหากินเองแล้วมึงก็ไม่ต้องมาดูแลพ่อแม่นะพ่อแม่เขาก็แก่เฒ่าเขาไปอยู่หาเนอร์เซอรี่อยู่เขาเองแต่ไม่ใช่แบบโสธรชัยนะ
1: เออไม่ใช่แบบดีๆแบบดี
0: ๆถึงเวลาก็อาจจะมาดูเขาบ้านปลายมันแยะมันเยี่ยมบ้างถึงเวลาก็ให้บริโภคไปถ้ามีใช่ไหมแต่นี้ในไทยเนี่ยมันเลี้ยงลูกตลอดชีวิตไง
1: ใ
0: ช่ไหมแต่นี้แต่งกรณีเหมือนคนรุ่นใหม่อย่างเงี้ยถามว่าคุณให้ลูกเรียนอะไรเรียนอินเตอร์แล้วมีเงินนะเงินแบบที่จะจ่ายได้ปีละล้านเป็นล้านบาทนะหนึ่งล้านบาทขึ้นไปเนี่ยนะก็จะให้ลูกเรียนอินเตอร์ใช่ไหมอ้าวถัดไปเงินน้อยหน่อยให้เรียนเราสองภาษาอะไรพวกเนี้ยหรือว่าเข้าโรงเรียนดังๆได้อะไรทำนองเนี้ยนะ เพื่อให้ลูกเชิดหน้าชูตาด้วยส่วนหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ลูกมันนะอย่างที่ฟิลพูดนะก็คือไม่เป็นภาระกับเราอะ
1: ไม่เป็นภาระ
0: ไม่เป็นภาระกับเราอะ
1: ครับ
0: อย่างกรณีลูกณภัทรเนี่ยเป็นภาระไงคือผมไม่รู้ว่าไอ้เด็กสองคนนี้เรียนอะไรนะ
1: ครับ
0: แต่มันต้องพึ่งพ่อแม่ตลอดอ่ะต้องขอเงินพ่อแม่ตลอดอันนี้ถึงแม้ว่าจะไอ้นั่นไปแล้วแต่งงานแต่งการอะไรไปแล้วก็ตาม
1: ครับ
0: นะไอ้ผู้ชายแต่งงานไปแล้วเนี่ยแล้วก็อันเนี้ยเมียก็บอกไม่มีอะไรทำอ่ะฝ่ายพี่ไม่มีอะไรทำวะก็ไปบอกแม่ก็เลยเอาเข้ามาทำงานนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เนี่ยตอนหลังก็บอกว่าเอองั้นแม่วางมือไว้ได้แหละ แล้วเดี๋ยวเบนซ์จะบริหารเองนะ
1: ครับ
0: บริหารเองปุ๊บแล้วก็จะจ่ายค่าเช่าให้เป็น 50,000 ให้น้อง 20,000 ให้น้อง 50,000 แล้วก็แม่ 50,000 รวมเป็นแสนนึงอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนหลังบริหารไม่ได้ก็มาบอกแม่ไอ้แม่ก็จะกลับมา
1: อ
0: ันนี้ตามเขาบอกเล่าแม่นะแม่ก็จะกลับ
1: ครับ
0: กลับมาบริหารเองเรียกลูกโคกงลูกค้าเก่าอะไรทำนองเนี้ยนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยโดนอุ้ม
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็เนี้ยก็คือประเด็นเนี่ยผมรายละเอียดผมไม่พูดไปวันนี้แล้วเนี่ยคุณเลี้ยงลูกยังไงวะ ให้มันออกมาเป็นแบบนี้
1: อืม
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: อันเนี้ยลูกมันทำรัฐประหารคุณนะ
1: อืม
0: คือมันจับคุณมันจ้างคนมาจับคุณอุ้มคุณไปเลยแล้วให้คุณไปอยู่เนี่ยที่เนสเซอรี่เนี่ยโดยที่ว่าคุณรู้ว่ามันอยู่ไงอยู่ในห้องหนึ่งแล้วก็อุจจาระปัสสาวะอยู่ในถังแฟบ
1: นะโอ้โหยังอยู่ในเรือนจำเลย
0: อย่างนั้นเลยแล้วก็กระเรือนจำอะไรเขาเรียกเป็นแดนเลยมีลวดหนามอะไรคุณไม่ตามข่าวลวดหนามอะไรพวกเนี้ย
1: ครับ
0: แล้วก็บางคนในที่เป็นคนไข้ที่เรียกว่าอาละวาดเนี่ยก็ให้นอนเตียงที่แบบเหมือนก็มี
1: เตียงปิ้งไก่อะใช่ไหมที่มันเป็นภาพแชร์เยอะ
0: ๆ
1: น่ากลัวมาก
0: ทีนี้เขาก็เนี่ยให้บุจิระปัสสาวะอยู่ในนั้นแหละแล้ว3วันเขาเอาถังออกไปทีนึงคุณรู้คิดจะเป็นขนาดไหน
1: สามวันนะ
0: ขนาดสมัยก่อนเนี่ยปัสสาวะใส่กระโถนในกระโถนไม่ปิดยังอยู่ไม่ได้เลยนี่ก็อยู่3วันนะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่นี่เนี่ยนะมันเป็นที่ดัดสันดานแม่เหมือนกันนะเว้ยแม่เมื่อก่อนอารมณ์รุนแรงมากเนื่องจากว่าคุณเป็นคนหาเงินแล้วคิดว่าจะทำอะไรกับลูกก็ได้ไงตบตีอะไรกระดับจะทำยังไงก็เหมือนที่ผมพูดกับท่านผู้ฟังบ่อยๆอ่ะคนที่เป็น SME เนี่ยท่านผู้ฟังใครจะไปห้ามได้วะ
1: ไม่มีไงเป็นบอสใหญ่
0: ใครจะไปห้ามคุณได้ลูกค้าไม่พอใจแล้วก็ทะเลาะกับลูกค้าซัพพลายเออร์พอใจก็เปลี่ยนอะไรเงี้ยนะ
1: ระ
0: วังนะสามีไม่พอใจก็เนี่ยกันหย่ากันไปไม่พอลูกเองก็ตบตีกันอย่างเงี้ยผมว่าใครจะไปห้ามคุณวะ
1: ไม่มี
0: แต่ถ้าคุณเคยทำงานอยู่ในองค์กรเนี่ยคุณก็รู้ว่ามีนาย
1: ครับ
0: คุณต้องพลีสให้นายพอใจก็ต้องรู้ว่าเราต้องมีขีดจำกัดใช่ไหม
1: ครับ
0: ต้องรู้ว่าเอาใจอะไรเงี้ยต้องเอาใจคนโน้นคนนี้พูดจะให้ดีอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมทีนี
1: ้
0: พอลูกมันอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจับเลยไอ้ลูกสาวเนี่ยเลสขึ้นมาเลยเขียนในจดหมายเดี๋ยววันนี้ไม่ไหวแล้วก็เนี่ยตบตีกันแล้วก็มีเรื่องก็ว่าจะไปดูแลหลานคือลูกของไอ้ลูกสาวเองก็ทำให้สามีกับตัวเขาก็อยู่ไม่ได้อะไรทำนองนี้นะเลสจะต้องเอาแม่ไปโรงพยาบาลนะแล้ววันนั้นก็เรียกว่าพอจับตัวไปปุ๊บเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดคุณมองว่าเฮ้ยคุณมองว่าแม่คุณเป็นจิตเวชจิตเวชนี่มันพูดภาษาชาวบ้านนี่คือคุณบ้านะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมโรคจิตเวชคือโรคอะไร
1: ก็โรคอาการทางประสาท
0: คือบ้านะคือบ้านะแล้วคนที่เป็นบ้าเนี่ยนะครับคุณจะต้องไปหาหมอก่อนนะว่าคุณบ้าจริง
1: ใช่ต้องให้หมอเคาะต้องให้หมอเคาะอันนี้ไม่ใช่เราคิดเอง
0: แล้วคุณอยู่ในระดับไหน
1: ครับ
0: คนละเรื่องนะกับติดยาเสพติดคนละเรื่องนะยาเสพติดแล้วมันอาวาสนี่มันหลอน
1: ครับ
0: อันนี้ถ้าคุณเป็นโรคจิตประสาทอ่ะพูดง่ายๆจิตเวชเนี่ยแล้วจิตเวชเนี่ยเวลากินยาแล้วก็สงบนะ
1: ครับ
0: เออกินยาแล้วสงบนะเอออะไรเงี้ยแต่คุณไม่อะคือโบคือแบรนดิ้งไปเลยแม่เป็นจิตเวช
1: ครับ
0: เป็นจิตเวชปุ๊บสองคนก็ดูเลยเฮ้ยงั้นเอาไปเอาไป
1: ส่งไปเลย
0: เออ
1: ครับ
0: ไอพี่ชาย
1: ดูแลไปเลย
0: ไอพี่ชายไปดูไกลๆเลยแล้วก็บอกเลยว่าไอแม่เนี่ยเคยบอกว่าคนที่นั่นน่ะเคยพูดว่าลูกชายบอกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไม่ต้องพาไปหาหมอนะ
1: ไม่ต้องพาไปหาหมอเลย
0: ไม่ต้องหาไปไม่ต้องพาไปโรงพยาบาลอะไรทำนองเนี้ยนะผมคิดแต่ว่าถ้าคุณทำร้าย
1: บุปผาลี
0: ถ้าคุณทำร้ายบุปผาลีถึงชีวิตเนี่ยคุณจะต้องถ้าจับได้เน
1: ี่
0: ย
1: ต้องโทษ
0: ถูกตัดสินประหารชีวิตนะ
1: ครับ
0: คือโทษหนักใช่ไหมแต
1: ่
0: ตอนนี้ก็คือหายไปเลยแล้วตอนนี้เวลาคนหายเนี่ยบุ๊ดว่าฟิลหายไปเนี่ยมีใครตามไหม
1: ก็มีก็ครอบครัว
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: อะถ้าเกิดครอบครัวทำให้หายไปอ่ะ
1: ก็ยากแล้ว ยากแล้ว
0: ใช่ป่ะ
1: ยากแล้วใช่
0: เนี่ยกรณีเนี้ยกรณีเนี้ยก็คือลูกสองคนเนี่ยแต่นี้เมื่อวานเนี่ยมีคนหนึ่งชื่อธีรพงศ์ไอ้ธีรพงศ์เนี่ยเป็นกู้ภัยไอ้ธ
1: ี
0: รพงศ์เนี่ยก็มาบอกว่ามาแก้ตัวว่าไม่ได้ทุบตีใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็บอกว่าไอ้ลูกผู้ชายเป็นคนสั่งแต่ลูกผู้หญิงก็ยืนดูใช่ไห
1: มครับ
0: แต่ตอนนี้ก็ล่าสุดก็คือเขาฟ้องหมดแล้วนะฟ้องไอ้ลูกชายด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้เนี่ยก็คือว่าไอ้อย่างเงี้ยเฮ้ยถ้าเกิดเราอยู่แบบนี้ปุ๊บอยู่วันหนึ่งเนี่ยถ้าเราหายไปมีใครตามไหม
1: ไม่มีอาจารย์แต่เมื่อวานเขาเพิ่งร้องวันก่อนเขาเพิ่งร้องไห้กันก็คือจบไม่ใช่ไม่วันต่อไป
0: เฮ้ยผมเห็นแล้วก็ลิเก
1: อ๋อลิเกเลย
0: ผมเห็นแล้วก็ลิเกคือเมื่อ2วันที่แล้วน่าจะเป็นวันพุธมั้ง
1: ครับ
0: พุธเหลืออังคารเนี่ยอังคารมั้งอ
1: ัง
0: คารอังคาร
1: ครับ
0: อังคารเนี่ยเขามาออกนะไอ้ลูกชายก็ใจเด็ดนะไอ้แม่ใจเด็ดก่อนนั่นคือวันแรกที่ออกเนี่ยเขาปิดหน้าใส่ไอ้แม่นะ
1: แต่
0: พอวันอังคารเนี่ยแม่เนี่ยเปิดหน้าไอ้ลูกชายกับลูกสะใภ้ก็เปิดหน้าแต่ลูกสาวไม่เปิดนะฮะทีนี้เนี่ยเนี่ยก็พูดไปแล้วก็ตอนท้ายเนี่ยก็ไอ้ผู้จิตลูกชายก็ร้องไห้แล้วก้มกราบอะไรประมาณนี้ผมเนี่ยยังถามเลยถามไอ้คอร์สเนี่ยมันหน้ากล้องไงมันมีกล้อง
1: ใช่มันหน้ากล้อง
0: อ่ะมันมีกล้องไงเอ้าคุณกล้ากราบฉันก็กล้าให้อภัยไง
1: ตอนหน้ากล้องอ่ะ
0: เข้าใจป่ะเอามึงกล้องมากูเอากล้องไปไงก็มึงกราบกูลูกกราบกูสมมติว่าอย่างฟิวจะบอกเฮ้ยฉันไม่ได้จะเอาแกถึงที่สุด
1: เราไม่ได้ก็ดูหน้าเกลียดดูหน้าเกลียดทันที
0: แล้วก็ไอ้แม่เนี่ยเมื่อก่อนเราดูแรงนะแต่คุณวิ่งเข้าคุณไปอยู่ตรงนี้2ปีครึ่งเนี่ยคุณจะเปลี่ยนตัวเองไหม
1: ก็ต้องเปลี่ยนก็ต้องคุมเกมได้แล้วนิ่งขึ้นเยอะ
0: ไม่ใช่มันเป็นผมป่วยเงี้ยโอ้โหอยู่โรงพยาบาลเนี่ยโอ้โหทำช่วยตัวเองอะไรก็ไม่ได้อะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยมันนึกถึงของเซเนกาอยู่บทนึงไงนะท่านผู้ฟังเดี๋ยวฟิลมันจะบอกแล้วพอก่อนนะเดี๋ยวจะเพิ่งบอกนะเดี๋ยวผมจะพูดบอก
1: นะครับ
0: เหมือนเวลาผมจัดสดอ่ะเดี๋ยวนี้ผม 13:58 เดี๋ยวผมออกเลย
1: ครับ
0: เนี้ยเวลาหลังไมค์มาบอกผมตกใจอ่ะเวลาครับผมตกใจอยู่
1: คร
0: ับ
1: หลัง
0: ไมค์แล้วตกใจไงผม13ผมออกเลยนะคือผมนึกไปถึงไอ้บทความชิ้นหนึ่งของเซเนกาซึ่งเป็นนักปราชญ์ยุคสโตอิกเนี่ยเล่มนี้เล็กๆนะแต่ว่าดีมาก On the Shortness of Life ชีวิตแสนสั้น
1: ครับ
0: ใช่ไหมคือพูดง่ายๆคือเฮ้ยมึงตายได้ตลอดเวลาเลยนะมึงอยู่ในบ้านมึงอยู่ในบ้านมึงเองเนี่ยวันดีคือดีลูกชายจะมาหาพอลูกชายเข้ามาปุ๊บชี้เลยคนนี้มันจับไปเลยนะ
1: เออจบเลยล่ะ
0: เออถ้าเป็นปกติเนี่ยคือเอาไปฆ่าเลยนะหมายถึงว่าถ้าไม่ใช่กรณีลูกเนี่ยเอาไปฆ่าเลยนะที่เราเห็นใช่ไหมอุ้มโอนุนอุ้มคนนี้อะไรทำนองเนี้ยอย่างจีนเทาอุ้มคนนั้นอุ้มคนนี้ไปอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตแสนสั้น
1: อ่
0: ะก่อนที่ฟิวจะพูดผมพูดตัวเองก็ได้พักสักครู่ครับ
1: ครับผม
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
4: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม

0: คาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
2: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
1: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: หลังเคารพธงชาติ 18:00 นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
4: ปัทมาพรหานชันชัยรองแก้วชัยกฤต
3: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
4: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
3: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 18:00 นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและปรัชญาอรเอก
7: ฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนอยากเริ่มออมวันนี้ไม่ต้องรอมีเงินก้อนใหญ่เพียงมีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทางเลือกที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีนะครับหรือฝากน้อยกว่า1ล้านบาทก็รับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีหรืออยากฝากออมก็แค่9เดือนเราก็ต้องมันสั้นไปเอา11เดือนก็มีกับเงินฝากพิเศษเผื่อเรียก11เดือนอันเนี้ยได้เต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากตั้งแต่1ล้านขึ้นไปรับดอกเบี้ยเท่ากับ 1.10%หรือน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยเท่ากับ 1.05% ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการคือฝากแต่รายการไหนก็จะได้ดอกเบี้ยช่วงนั้นเช่นเนี่ยคือฝากตอนคือคิดเป็นก้อนไม่ใช่คิดรวมทั้งหมดนะครับไม่ใช่อย่างนั้นไม่จากยอดเงินฝากรวมนะสะสมไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็ได้รับผลตอบแทนคุ้มกว่าก็ฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงสิ้นปีเลยสิ้นปีนี้30ธันวานะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะเราก็อยู่ในช่วงวิเคราะห
9: ์
8: เจาะลึกแล้วก็เอามาปรับใช้เพราะว่าเคสเนี้ยมันมีหลายประเด็นเรื่องธุรกิจครอบครัวใช่มั้ย
9: ครับ
8: ทีเนี้ยก็คือพอกูเลี้ยงลูกแบบนี้เนี่ยลูกมันจะสืบสานธุรกิจได้วะงั้นกูทำธุรกิจขึ้นมาตัวหนึ่งคุณจะให้ลูกคุณมาช่วยงานมั้ย
9: สุดท้ายก็ต้องไหมเพราะสุดท้ายเขาก็จะต้องรับ
8: ถ้าเกิดว่าคุณจะให้ลูกคุณมาช่วยงานเนี่ยคุณจะให้มันมาช่วยงานตอนไหนใช่ไหมคุณจะให้มันช่วยงานตอนที่มันจบปริญญาตรีเหรอหรือว่า
9: คุณดูว่าม ัน
8: หรือว่าคุณดูว่ามันมีแววที่มันจะมาช่วยงานไหม
9: ครับ
8: ใช่ไหมหรือว่าคุณจริงๆเวลาคุณนั่งบนโต๊ะอาหารเนี่ยคุณก็สอนลูกให้มีหัวคิดทางธุรกิจไห
9: ม
8: อย่างเงี้ยอย่างกรณีไมเคิลเดลเนี่ยแม่เนี่ยเป็นสต็อกโบรกเกอร์นะ
9: ครับ
8: เป็นไงคือเป็นเนี่ย ซื้อหุ้นให้กับลูกค้าเนี่ยนะครับ
10: อืม
8: แล้วเนี่ยแม่ของไมเคิลเดลเนี่ยเวลามีอะไรที่เป็นดัชนีเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่จะทำให้หุ้นตกหุ้นขึ้นเนี่ยแม่ก็จะพูดนะ
10: ครับ
8: นะครับเช่นเนื้อเนี่ยเฟดจะขึ้นดอกส่งผลต่อหุ้นยังไงบอล30ปี20ปีเนี่ยโอ้โหขึ้นดอกเบี้ยขึ้นไป 5.36 แล้วเนี่ยส่งผลต่อทองยังไงส่งผลต่อหุ้นยังไงเนี่ยเขาจะพูดอย่างนี้ตลอดเด็กเนี่ยมันก็จะมีหัวคิดทางธุรกิจ
10: อ
8: ันนี้ผมก็สงสัยว่าเลี้ยงลูกยังไงว่าลูกทำงานไม่เป็นเลยอ่ะ
10: ครับ
8: ใช่ไหมแล้วถามว่าถ้าคุณเลี้ยงลูกแบบนี้คุณหวังลูกให้มันเป็นอะไรอ่ะแล้วผมก็จะเรียนนะฮะอย่างกรณีเซ็นทันเนี่ยไม่ให้
10: สะพาย
8: ทำงานเลยนะครับในเซ็นทันครับไม่มีนะครับไม่ให้นะถามว่าทำไมไม่ให้อ่ะ
10: จะได้ไม่มีปัญหา
8: เออเวลาลูกเราเนี่ยนะมันเป็นลูกเราที่มันเป็นลูกเนี่ยมันยังไม่มีผัวไม่มีเมียเนี่ยมันไม่เปลี่ยนอะไรนะพี่น้องก็ยังเป็นพี่น้องนะ
10: ครับ
8: ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามอีลูกสาวไปมีผัวอีลูกชายไปมีเมียเนี่ยคุณคิดว่าจะเปลี่ยนไหมส่วนใหญ่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเมื่อมีการแต่งงานใช่ไหมวันดีคืนดีลูกชายบอกว่าเออเนี่ยแม่พักได้แล้วนะงานแล้วเนี่ยเดี๋ยวหนูทำเองแล้วก็เลยแม่เอาไปเดือนละแสนหนึ่งให้น้อง 50,000 แม่ 50,000 นะไอ้นี่ก็ใจเด็ดนะนภัทรเนี่ยคุณบริหารงานอยู่วันดีคืนดีลูกบอกว่าแม่พอได้แล้วแม่พักแล้วคุณพักแต่ที่คุณพักปุ๊บเนี่ยคุณจะไปทำอะไรอ่ะแต่ทีนี้ก็ถามท่านผู้ฟังว่าถ้าท่านมีธุรกิจหนึ่งท่านจะเลิกทำเมื่อไหร่
10: เลิกไม่ได้หรอก
8: อย่างฟิลเนี่ยทำธุรกิจเนี่ยจะเลิกทำ
10: ไม่ได้หรอกจ้าเลิกไม่ได้
8: จะเลิกทำเมื่อไหร่ทีนี้คนทำธุรกิจเนี่ยมันก็ทำจนมันตายอันดับแรก
10: ใช่
8: นะหรือสองเนี่ยก็ทำจนกระทั่งธุรกิจตายก็คือธุรกิจเจ๊ง
10: ครับ
8: ใช่ไหมหรือสามถ้าธุรกิจเนี่ยมันไปได้ดีเนี่ยก็ขายมันทิ้งไปเลย
10: ใช่อาจจะมีจุด exit
8: ใช่ไหมให้ขายมันทิ้งไปเลยแล้วคุณก็จะมีเงินก้อนหนึ่งคุณก็เก็บไปใช้แบ่งให้ลูกบ้างอะไรทำนองเนี่ยนะหรือว่าเนี่ยกรณีเนี้ยลูกบอกว่าอ่ะแม่พอละแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวแบ่งให้แม่เป็นค่าเช่าเดือนละแสนหนึ่ง
10: ครับ
8: ทีนี้คุณก็รู้อยู่ว่าลูกทำงานไม่เป็นใช่เปล่า มันทำงานไม่เป็นแล้วมันไม่เคยทำงานมาก่อนมันดีขึ้นดีจะบริหารคุณให้มันบริหารได้ไง ใช่ไหมตอนหลังสะพายเข้ามาไงตอนหลังจับไอ้แม่ไปแล้วเนี่ย
10: ครับ
8: สะพายก็เข้ามาไงสะพายเข้ามาแล้วก็มาบริหารแล้วก็มาเรโนเวทโรงงานแล้วก็ตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่ใช่ไหมตอนนี้มีคนถามตะไว้สะพายไม่รู้เรื่องเลยค่ะแม่ไปอยู่ไหนคะอ๋อไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยอะไรทำนองเนี่ยนะซึ่งตอนนี้คนก็กำลังหาว่าใครคือลาสบอสอยู
10: ่ครับ
8: ว่าลาสบอสนี่คือใครอะไรทำนองเนี่ยใช่ไหม
10: ลาสบอสแล้วก
8: ็งานตอนนี้ก็นั่นถามท่านผู้ฟังว่าเนี่ยพอเวลาเกิดคือตอนนี้มันจะมีแบบนี้
10: คร
8: ับก็คือว่าคนแก่มันได้เยอะตอนนี้คนแก่มันก็มีอยู่สองแบบแก่แล้วจนกับแก่แล้วรวย
10: ครับ
8: ตอนนี้แก่แล้วจนเนี่ยมันก็คือภาระไงแล้วบางทีคนแก่เนี่ยก็แบบบางทีก็คุยด้วยยากอ่ะลูกหลานมันก็เอื้อมละอาที่จะคุยใช่ไหมก็หาทางจัดการกับภาระนี้ยังไงท่านก็ลองไปดูแต่ละคนละกันแล้วมันมีหลายอันนะที่มาทิ้งไว้ที่เนี้ย
10: ค
8: ือมีอยู่เคสหนึ่งเว้ยลูกสาวอะบีบให้บ้อมรดกพอไม่บ้อปุ๊บพาพ่อมานี่เลยพาพ่อมาอยู่เลย
10: มาอยู่เลยแล้วก็เล่งมรดกเลย
8: จนกระทั่งมอบมรดกให้เซ็นมอบให้แล้วถึงออกมาได้อะ
10: ครับ
8: เห็นป่ะเพราะฉะนั้นโสธรหรือว่าไอ้เดสเซอรี่แบบนี้คืออยู่ในที่ที่ทำให้คนหายไปก็ได้นะ ที่แก้ปัญหาไม่ได้อย่างบางคนก็บางทีไอ้ลูกนี่ก็ไม่รู้จะยังไงเสพยาไปอยู่ที่ไหนบำบัดก็เดือนเดียวปล่อยออกมาแล้วเอามาอยู่แบบนี้วะ
10: ส่งลูกอย่างนี้เลย
8: อันเนี้ยในเชิงธุรกิจเนี่ยมันเป็นช่องว่างธุรกิจไหม
10: มันไม่ควรมันไม่ควรจะ
8: คือมันไม่ควรไงมันไม่ควรมีแต่ว่ามันที่มันเกิดมีมาเพราะอะไรล่ะ
10: เพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานแล้วไม่มีรองรับสิ่งเหล่านี
8: ้เออมันเกิดเพราะว่ามัน
10: ใช้คำว่าโครงสร้างพื้นฐานนะ
8: เออคือไอ้ธุรกิจแบบโสธรชัยเนี่ยที่มันมีแบบนี้ก็คืออยู่ๆเนี่ยก็ไปอุ้มเข้ามาแล้วก็ทำผิดกฎด้วยเขาไม่ให้รักษาจิตเวชกันรักษาหรือที่ไม่ได้เป็นคุณก็เนี่ยให้เขาอยู่แบบนี้เนี่ยแสดงว่ามันมีนีดไงคุณใช่เปล่า
10: อันนี้ใช่มันมีดีมาน
8: ด์เฮ้ยตกลงมรดกไม่ลงตัว
10: ครับส่งมาเลย
8: พ่อเนี่ยไอ้พ่อก็ไม่ให้มอบมรดกก็ทีนึงไอ้เงี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมบอกจนคุณจนคุณแก่แล้วจนกับคุณแก่แล้วรวยคนแก่แล้วรวยจนเราไม่ต้องพูดถึงนะก็ไม่รู้จะทำยังไงอยู่แล้วถ้าคุณรวยคุณคิดว่าคุณจะแมเนจสินทรัพย์คุณยังไงสมมติว่าคุณทำอย่างที่ฟิลพูดเนี่ยทำจนวันตายเนี่ยเกิดคุณอายุสัก85เนี่ยแล้วเมื่อไหร่ลูกมันจะได้ใช่ไหม
10: ครับ
8: แล้วถ้าลูกอยากได้เร็วทำไง
10: ก็ต้องหาวิธี
8: คุณก็ต้องหายไปไงเข
10: ้
8: าใจป่ะถ้าคุณหายไปห้า
10: คุยกับคนที่เขายังบ่นอยู่เลยบอกว่าโอ้เขาเปลี่ยนที่บ้านไม่ได้หรอกจนกว่าพ่อจะไปอ่ะเขาพูดอย่างนี้เลยนะ
8: ใช่เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแล้วคุณดูเลยที่ผมเนี่ยเวลาผมเป็นบรรยายธุรกิจครอบครัวเนี่ยนะแล้วก็เนี้ยเหมือนในอย่างที่ผมคุยกับคุณอาทิตย์เนี่ยเรื่องนี้คือเรื่อง succession ก็คือว่าคุณจะสืบทอดยังไงมีปัญหาเยอะมากเรื่องการสืบทอดใช่ไหม
10: ครับ
8: อ้าวแล้วถ้าเกิดพ่อไม่เลือกเราอ่ะยกให้อีกคนหนึ่งทำไงอ่ะ
10: อ
8: ี
10: กคนหนึ่งอ่ะ
8: ใช่ไหม
10: ครับอ
8: ย่างเงี้ยในมีสองคนเนี่ยให้น้องเซ็นอะไรพวกเนี้ยนะแล้วถ้าเกิดว่าเอ้ยแล้วก็เราก็รอไม่ได้ไงคุณจะรอตอนพ่อจะ90แล้วคุณ70เหรอ
10: 65ไม่ได้แล้ว
8: ใช่ไหม
10: ใช่ไม่ได้แล้ว
8: เพราะฉะนั้นมันก็มีนิดนี่ว่าเฮ้ยท่านอย่างนั้นถ้าเกิดพ่อหายไปอะไรเงี้ยดีไห
10: ม
8: พ่อหายไปดีไหมค่าไม่ได้นะเพราะว่าค่าเนี่ยมันมีกรณีไง
10: ได้
8: เดี๋ยวนี้ตำรวจเก่งไงเดี๋ยวไม่เดี๋ยวนี้ตำรวจเก่งไงแล้วสืบวงจรปิดมุกไปจ้างคนมาฆ่าก็สืบวงจรปิดพอไปจับมือปืนก็ซัดทอดไงเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ซัดทอดคุณตัวประหารชีวิตคุณก็ต้องซัดทอดสารภาพกึ่งหนึ่งใช่ไหมก็20 ปีติดจริง7ปีก็ต้องซัดทอดไปใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยฆ่าทิ้งเลยเนี่ยมันเสี่ยงทีนี้ถ้าไม่ฆ่าทิ้งเนี่ยทำยังไงคุณจะได้มรดกก็ต้องทำให้หายไปไง
10: ต้องทำให้หายไป
8: หายไปไงแต่นี้ยัง
10: ถ้าสมัยก่อนก็ทำให้สติเลือนแล้วให้เซ็นใช่ไหมอาจารย์ว่าตัวเองแบบไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้แล้วแล้วยกต่อให้ลูกหลานอ่ะ
8: อันนี้ก็เข้าไปให้เข้าไปอยู่ในพวกนี้แล้วก็ป้อนยาไง
10: ป้อนยาครับ
8: เพื่อนี้คุณนี่มันมีเคสหนึ่งนะคุณกดดูดิกำนันหมูปี67อ่ะ
10: กำนันหมูปี67
8: เท่าแก่หมูปี666มั้งเคสเท่าแก่หมูอ่ะไอ้ลูกชายกับลูกสะใภ้นี่จับขังในห้องเลยนะไม่ให้ไปไหนเลยนะ2ปีครับจนไอ้เมียไอ้เท่าแก่หมูหรือไงเนี่ยที่จะดึงเซาเนี่ยฆ่าตัวตายเลยนะ
10: ครับโอ้โห
8: คือมีหลายอันนะ
10: ค
8: ืออันนี้คือต้องการสมบัติอ่ะแล้วไม่ต้องพูดถึงพี่น้องแย่งที่ดินคุณกดเลยดิพี่น้องฆ่ากันแย่งสมบัติลูกจับพ่อแม่ไปขังอะไรเงี้ยคุณลุงดูนี่
10: เทียบเลย
8: เต็มเลยคุณดูคุณเจ้านี่เต็มเลยหลายเคสเลยใช่ไห
10: ม
8: อันนี้ก็คือว่าเฮ้ยถ้าคุณรวยอ่ะคุณแก่แล้วรวยอ่ะมีปัญหานะ
10: ครับ
8: มันนั่นขึ้นอยู่กับว่าคุณเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีเปล่าไงแต่คนดีเป็นยังไงวะ
10: ครับ
8: คนดีเป็นยังไงมาครับได้ไงล่ะมึงก็ตอบสิคนดีมีไงเป็นยังไงที่เรียกว่าลูกดีเป็นไงลูกดีเป็นไง
10: กำลังอ่านกำนันหมูอยู่อาจารย์ว่ามีการ
8: ของ
10: ยาสลบด้วยแล้วถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยว่าถูกขังให้อยู่แต่ในห้องประตูหน้าต่างปิดตายถูกกอกยาสลบหมูถูกทำร้ายร่างกายตั้งแต่63จนถึง65มีการบังคับให้โอนทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า100ล้านภรรยาของเฮียหมูตายในระหว่างนั้นซึ่งผู้เสียหายมีความสงสัยว่าอาจจะเป็นการฆาตกรรม
8: โอ้โหมันมีเคสเยอะมันมี
10: ดาร์กมากเลยดาร์กมากเลย
9: ดังมากเลย
8: ที่เรายังไม่รู้ไง
9: ยังไม่เจอยังไม่มันไม่อยู่ในข่าว
8: มากมายมากมายก็อย่างที่บอกไปอ่ะพอไอ้ลูกชายมันไปมีสะใภ้อ่ะ
9: ครับ
8: นะแล้วก็เนี่ยมันก็ต้องสร้างครอบครัวใช่ไหม
9: ครับ
8: ก็เห็นว่าพ่อรวยอยู่จะทำไงอ่ะถ้าพ่อรวยก็ไม่แบ่งสมบัติอย่างเงี้ยยังมีอาม่าอยู่คนนึงอาม่าห่วยด้วยไงเนี่ยก็มีลูกหลายคนไอ้ลูกไอ้คนเล็กเนี่ยก็ดูแลหรือไงไม่รู้นะแล้วก็ไปถอนเงินออกไปเรื่อย
9: ๆครับ
8: ตอนที่อาม่าอยู่โรงพยาบาลอาม่ามาดูตายแล้วเงินหายไปหมดเลยก็ไปแจ้งความจับไอ้ลูกตอนหลังรู้ว่าไอ้ลูกคนเล็กหรือไงเนี่ยนะถ้าจำผิดขอใบนะก็ฟ้องศาลเนี่ยติดคุก12ปีเลยนะ
9: 12ปี
8: 12ปีไม่รอลงอาญานะนะอย่างกรณีนี้ลูกชายอ่ะมันชัดเจนไงเมื่อวานนี้ไอ้ลูกชายโสธรไอ้เนี่ยโสธรชัยอ่ะเนสลี่มันบอก
9: มัน
8: ก็พอกลับมาจากนิวซีแลนด์มันก็บอกว่าให้โอ้เนี่ยมันก็เปิดให้คนไข้ร้องทุกข์ไอ้น้ำพัดก็ร้องทุกข์ว่าฉันไม่ได้เป็นป่วยอะไรเลยถูกจับมาเขาก็โทรศัพท์เรียกลูกชายให้เอาไปลูกชายไม่เอาคุณไม่รู้เลยเขาอันตรายมากเขาสามารถทำผิดกฎอะไรเลยนะเอามาออกลูกชายจะรอดหรือวะ
9: เออไม่รอดแน่นอนอ่ะ
8: ลูกชายจะรอดหรือวะอันนี้มันทำร้ายบุพการีไง
9: ใช่ครับ
8: บุพการีเนี่ยมันหนักกว่านะแต่นี้ถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยเนี่ยแม่เนี่ยก็ไปจิตเวชอะไรเงี้ยไปหายไปอ่ะคุณต้องไม่ทำอะไรกับทรัพย์สินแม่สิ
9: ครับ
8: ใช่ป่ะถ้าเกิดว่าเอา
9: แม่ท็อกซิก
8: เอาแม่ท็อกซิกนะเอาแม่ไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลที่ดูแลคนจิตเวชก็ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะมาเอาสินทรัพย์ของแม่โดยที่แม่ไม่ยินยอมนะใช่ป่าว
9: ครับ
8: ก็อย่างกรณีไอ้ลูกสาวอะถอนเงินแม่ไปเรื่อยๆแม่ไม่ได้ยินยอมนะติดคุก12ปีนะอันเนี้ยเคสพวกนี้น่ากลับมาเรื่องถ้าคุณเป็นคนแก่แล้วรวยคุณทำไงพอฟิลเนี่ยเป็นแน่นอนเลยแก่รวยแน่นอนตอนนั้น
9: ก็แล้วคือไม่มีลูกคือไม่มีลูกครับ
8: ไม่สมมติไม่มีลูกนี่ก็ไอ้ไม่มีลูกนี่ก็หลานจะทำไงกับมึงเนี่ย
9: ก็ฟิลก็ต้องหาเงินก้อนแล้วไปอยู่ในสถานที่เนเซอรี่ที่เราจ่ายเองแล้วเราที่มันเซอร์ติฟายอ่ะจ้ะ
8: คือทำแบบอเมริกา
9: ใช่อย่างนั้นเลยจ้ะ
8: ที่อเมริกาเนี่ยทุกฟังพอเวลาก็ประมาณสัก70กว่าเนี่ยเขาหาเนอร์เซอรี่ดีๆนะจนที่ไม่ได้เจ๊งก่อนแล้วก็จ่ายล่วงหน้าจ่ายหลายล้านเลยนะแล้วก็จ่ายเหมือนจ่ายค่าแรกเข้าอะไรพวกนี้นะซึ่งอันนี้ผมบอกพี่จริงอ่ะทำสิพี่จริงข้างหลังอ่ะพอมาหน้านอนทำได้เลยนะจริงหรือเปล่า
9: ใช่แล้วแบบมีคุณภาพดีๆนะ
8: เออเก็บเดือนละ 4-50,000 เลยจริงๆไปอยู่กันว่าเดือนวันละ 2,000 เนี่ยต่อพี่จริงไหมงั้นรอให้กูเดือนละเหลือ 50,000 ก็พอก็ใช่ไหม
9: ครับ
8: คุณไม่ต้องมารอด้วยเดี๋ยวครบนะค่อยออก20นาทีคุณไม่ต้องมารอด้วยว่าไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวคนไม่มาพะวาแล้วไม่มาก็ไม่มาเราเป็นสมาชิกใช่เปล่าอันเนี้ยน่าทำมากมันหลังจะนั่งคุยเรียกว่า longevity opportunity
9: longevity จริงๆอันนี้ opportunity จริง
8: ครับผมนะครับวันจันทร์พบกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
11: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
12: ขณะนี้เวลา 14:00 น
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: เป็นสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุราวันไทยติมอร์เลสเตเดินหน้ายกระดับความร่วมมือรอบด้านเปิดโอกาสการค้าการลงทุนขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารไทยในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายไซราราซานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าได้การจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีระหว่าง2ประเทศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้แถลงข่าวร่วมกันโดยไทยแสดงความยินดีที่ติมอร์เลสเตได้เข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบและยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนทุกมิติเห็นพ้องที่จะยกระดับความสัมพันธ์ใน5ด้านสำคัญได้แก่การส่งเสริมการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องและเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570ความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยเฉพาะการส่งเสริมความร่วมมือทางทหารรวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนความมั่นคงทางอาหารเร่งสรุปบันทึกความเข้าใจด้านการค้าข้าวตลอดจนผลักดันการเปิดเที่ยวบินตรงเส้นทางกรุงเทพดิลลีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและการเดินทางความร่วมมือเพื่อการพัฒนามุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านแผนงาน3ปี 2569 ถึง 2570 ด้านสาธารณสุขการเกษตรยั่งยืนทุนการศึกษาและสานต่อโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีและความร่วมมือระดับภูมิภาคโดยไทยพร้อมสนับสนุนบทบาทของติมอร์เลสเตในอาเซียนตลอดจนแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอย่างยั่งยืน KPI โพลเผยประชาชน 37.8% จีรัฐแก้ระบบเตือนภัยน้ำท่วมก่อนสายสถาบันพระปกเกล้าเผยผลสำรวจ KPI โพลครั้งที่41เรื่องความคาดหวังของประชาชนต่อการรับมือน้ำท่วมและการจัดสรรงบพัฒนาท้องถิ่นโดยสำรวจประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปทั่วประเทศ 2,000 ตัวอย่างพบประชาชนต้องการให้ภาครัฐเร่งปรับปรุงการแจ้งเตือนน้ำท่วมล่วงหน้ามากที่สุด 37.8% รองลงมาคือการระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัยการประสานงานระหว่างหน่วยงานการอพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วและทั่วถึงซึ่งการแจ้งเตือนล่วงหน้าและการระบายน้ำที่ได้รับความสนใจอันดับสูงสุดสะท้อนว่าประชาชนต้องการทั้งเวลาเตรียมตัวก่อนน้ำมาและลดเวลาที่ต้องอยู่กับน้ำท่วมเพราะเวลาที่เสียไปอาจไม่ถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินการขาดรายได้และภาระที่เพิ่มขึ้นของครอบครัวความรวดเร็วจึงเป็นเรื่องของผลกระทบต่อชีวิตประชาชนโดยตรงอธิบดีกรมการค้าภายในเผยหมูตายจากน้ำท่วม 9,000 ตัวไม่ขาดแคลนเนื้อหมูราคายังทรงตัวนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงน้ำท่วมที่ทำให้ฟาร์มสุกรจมน้ำในบางพื้นที่ว่ากรมได้ประสานกับกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิดน่าจะเสียหายประมาณ 9,000 ตัวซึ่งที่เลี้ยงอยู่ประมาณ 1,900,000 ตัวและเชื่อต่อวันประมาณ 62,000 ตัวเข้าเทศกาลกินเจความต้องการหมูลดลงจึงไม่ส่งผลกระทบราคาหมูเนื้อแดงภาพรวมราคาปรับลดลงราคาช่วงนี้อยู่ที่132ถึง133บาทยังไม่มีอะไรน่าห่วงส่วนไข่ไก่ที่บางฟาร์มเสียหายน้ำท่วมจะมีไข่มาเติมในระบบประมาณ2ล้านฟองและลดปริมาณการส่งออกน่าจะเพียงพอส่วนมาตรการไทยช่วยไทยทงฟ้าลดค่าครองชีพให้ประชาชนพรุ่งนี้จะเริ่มคิกออฟนำร่องในพื้นที่ที่นำลดแล้วเข้าไปจำหน่ายสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความตรงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหน
3: บัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique?
11: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
12: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
13: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัม

0: ียว
1: เรื่องกรอกน้ำต้องเพียว
2: สิบสี่นาฬิกาแปดนาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ศุกร์ที่9ตุลาคม2569นะครับก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะเวลาเดิมนะบ่าย2จนถึง4โมงเย็นนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรพัทรานนท์นะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะวันนี้ราคาน้ำมันนะขายปลีกบ้านเรานี่ปรับเพิ่มขึ้นนะใช่ไหมฮะ75สตางค์นะสำหรับ ดีเซลนะ B7 นะ เพิ่มขึ้น75สตางค์นะครับไปอยู่ที่42.94 บาทสตางค์ส่วน B20 นี่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้ประกาศเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับราคาน้ำมันเมื่อเช้าเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ที่ราคาเดิมนะ37.19 บาทนะครับส่วนแก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์95นะแล้วก็รวมไปถึงเบนซินนะอันนี้เพิ่มขึ้น75สตางค์เช่นเดียวกันนะครับทำให้91เนี่ยจะไปอยู่ที่41.07สตางค์แล้วก็โซฮอล์95 41.44สตางค์ส่วน E20 ราคาคงเดิมนะ35.69สตางค์นะโอ้เพราะฉะนั้นถ้าฟังแบบนี้นี่ราคาน้ำมันดีเซลนี่42.94สตางค์ก็43บาทต่อลิตรนะใช่ไหมคือราคาน้ำมันในตลาดโลกอ่ะมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะเมื่อวานเนี้ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อ่ะนะที่พูดว่าจะปฏิบัติการกับทางอิหร่านนะฮะแล้วก็พอวันนี้ตอนเช้าผมมาติดตามข่าวอีกทีนึงเปลี่ยนใจอีกแล้วเปลี่ยนใจแล้วนะยังไม่มีแผนที่จะดำเนินการนะก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยเมื่อวานนี้มันเลยดีดขึ้นไปค่อนข้างสูงนะเลยทำให้ทางกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งตอนนี้ติดลบอยู่ประมาณแสนล้านบาทนะครับเพราะว่าเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นแล้วตัวเลขของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการติดลบเนี่ยก็คือ 98,900 ล้านบาทนะระหว่างที่ผ่านมานะวันหนึ่ง300ล้าน300ล้าน300ล้านเนี่ยนะก็เพิ่มขึ้นอีกประมาณสัก 1,000 ล้านนะถ้าเพิ่มขึ้น 1,000 ล้านสำหรับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ชดเชยไปมันตัวเลขมันก็น่าจะเป็นแสนล้านแล้วนะที่ติดลบอยู่นะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยนะประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยผมเข้าใจว่าตอนนี้มันก็ยังคงวนเวียนอยู่เรื่องเดิมๆนะแต่ว่าที่จะมีข่าวดีสักนิดหนึ่งนะก็คือทางเขื่อนเจ้าพระยานี่ลดการระบายน้ำนะครับจาก 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะจะให้เหลือ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะเริ่มตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะเขาจะไปอยู่ที่ 2,200 เนี่ยช่วงเวลาประมาณสัก4ทุ่มนะแต่ว่าถ้าติดตามจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะผมเอามาจากเพจไทยคู่ฟ้าเลยของรัฐบาลเลยนะที่เขาบอกว่าถ้ามีอะไรสงสัยเนี่ยให้ดูที่นี่นะเนี่ยผมก็เลยไปดูที่นี่เหมือนกันนะบอกว่าช่วงบ่ายของวันนี้นะวันที่9แล้วก็วันที่10ตุลาคมนี่ให้เฝ้าระวังเรื่องของน้ำทะเลหนุนนะพื้นที่ปลายน้ำนี่ต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะแล้วก็ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้เห็นท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยรับเรื่องจากประชาชนอ่ะนะชาวบ้านนะที่อยู่แถวสุวินทวงศ์อยู่แถวหนองจอกอ่ะโดยเฉพาะหมู่บ้านฟอราวิวนะบอกว่าอยู่สุวินทวงศ์ซอยเท่าไหร่ล่ะ38บอกน้ำยังท่วมในหมู่บ้านนะครับนี่ผ่านมา10กว่าวันแล้วนะบอกน้ำยังท่วมในหมู่บ้านนะบางจุดเนี่ยถนนในหมู่บ้านนะครับถูกน้ำท่วมประมาณ 50-70 ซมโอ้ฟังแบบนี้นี่คือหมายความว่าแทบไม่ลดลงเลยนะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เลยไปดูนะก็เลยบอกโอ้เนี่ยมันผลักไปตรงไหนก็ไม่ได้นะเพราะว่าคลองหรือว่าในของแสนแสบเองเนี่ยที่หมู่บ้านอยู่ติดเนี่ยนะน้ำมันก็เต็มเลยนะวิธีการต้องผ่านไปอีกช่องนึงอ่ะนะต้องเอาไปผลักดันไปที่คลองลำปะทิวนะหลังจากนั้นไปเข้าที่คลองประเวศบุรีรมย์นะซึ่งคลองประเวศก็ระดับก็ค่อนข้างเยอะถูกไหมถึงแม้ว่าจะช่วยรับน้ำระบายน้ำจากแถวโซนลาดกระบังมาเนี่ยนะแต่ว่ากว่าจะเคลียร์ได้นะจนถึงตอนนี้ลาดกระบังหลวงแพ่งอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะระดับน้ำก็ลดลงนะถามว่าลดลงไหมลดลงนะสัญจรได้แล้วเท่าที่เห็นเนี่ยนะแต่ว่าบางจุดบางพื้นที่มันก็มีท่วมขังอยู่บนถนนเนี่ย10เซน15เซนเนี่ยก็ยังมีนะพูดถึงเรื่องของท่วมขัง10เซน15เซนจริงๆอีกจุดนึงเนี่ยที่เป็นปัญหาก็คือตรงฟิวเจอร์พาร์ครังสิตอ่ะไอ้ตรงทางกลับรถอ่ะ นึกออกใช่ไหมใครที่เคยไปฟิวเจอร์รังสิตอ่ะตรงนั้นเวลาฝนตกหนักๆนี่น้ำท่วมเป็นประจำนะฝั่งหนึ่งคือติดคลองรังสิตประยูรศักดิ์นะฮะอีกฝั่งนะอีกฝั่งเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ถนนแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ต่ำนะตรงนั้นต้องบอกว่าต่ำไอ้ตรงทางที่มาจากถนนรังสิตนครนายกแล้วจะทิ่มหน้าเข้าไปตรงถนนไอ้ตรงตลาดรังสิตอะนะครับแล้วตรงนั้นมันก็คือเป็นถนนเรียบคลองตลอดทางเลยนะแล้วก็ยาวไปจนถึงนู่นเลยยาวไปจนถึงอะไรล่ะเอประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ยาวไปออกไปตรงแม่น้ำเจ้าพระยาไอ้นี่แหละตรงนี้แหละฮะที่เราพูดถึงสะพานแดงเนี่ยนะเมื่อเช้าเนี่ยผมยังดูคลิปที่เป็นภาพข่าวล่าสุดก็ยังมีน้ำท่วมขังนะระดับก็คือแน่ๆคือฟุตบาทแน่นอนนะเพราะฉะนั้นก็อย่างน้อยก็15เซน20เซนแต่ว่าจุดไหนที่มันเป็นพื้นที่ต่ำจุดไหนที่มันติดกับทางช่องทางซ้ายเนี่ยปกติช่องทางซ้ายเวลาที่เราขับรถถูกไหมมันจะต่ำกว่าไอ้เลนที่มันอยู่ตรงกลางหรือว่าช่องทางข้างในอ่ะนะหรือว่าช่องทางขวาถามว่าสังเกตจากอะไรก็สังเกตจากเวลาที่เราขับรถนี่แหละใช่ไหมฝั่งที่มันจะติดฟุตบาทอ่ะนะน้ำมันจะมากกว่าฝั่งที่ติดกับอีกช่องทางหนึ่งที่จะเป็นทางที่สวนกันตรงนั้นก็ยังมีปัญหานะไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหายังมีปัญหานะถึงแม้ว่าจะมีการปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยายงเขาเจ้าพระยาลงนะแต่ว่าที่หมู่บ้านฟอลล่าวิวเนี่ยถามว่าเขาจะทำยังไงนะท่านผู้ว่าลงไปเนี่ยท่านผู้ว่าบอกมันต้องผลักดันน่ะเอาน้ำเนี่ยออกทางคลองลำปะทิวนะแล้วก็ไปที่ทางคลองประเวศบุรีลมนะคลองแสนแสบนี่มันเต็มนะเพราะว่าคลองแสนแสบนี่มันไปออกบางปะกงด้วยนะบางปะกงน้ำก็ยังเยอะอยู่นะเนี่ยก็เลยต้องดำเนินการนี่ล่าสุดทางศูนย์ข่าว JICC เนี่ยนะของทำเนียบรัฐบาลก็บอกว่าจะต้องเร่งกู้น้ำท่วมนะในหมู่บ้านฟอร่าวิวนะเขาบอกวิธีการทำก็คือจะแบ่งเป็นโซนแล้วก็ทำคันดินรวมถึงกระสอบทรายนะและหลังจากนั้นก็คือจะสูบน้ำออกนะกทมก็บอกแล้วบอกว่าเนี่ยถ้าทำวิธีเนี้ยนะก็เริ่มเห็นระดับน้ำเนี่ยมันได้ผลนะมันก็ลดลงนะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ที่ฟอร่าวิวที่เดียวนะครับแถวสุวินทวงศ์หนองจอกเนี่ยบอกว่ามันมีหมู่บ้านที่ติดคลองแสนแสบหมู่บ้านที่ติดคลองเนี่ยอยู่อีกประมาณ10แห่งนะที่มีลักษณะคล้ายกันนะฮะนี่ก็เป็นปัญหาแล้วนี่ทำไงล่ะช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยวันที่10วันที่11นะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกแล้วนะวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยฝนเนี่ยจะมานะในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงวันที่10และวันที่11ตุลาคมนอกจากนี้มันก็จะลงไปที่ใต้แล้วจริงๆ10 11นี่ก็มีพื้นที่ภาคใต้นะมันก็จะค่อยๆไล่ลงไปนะครับก็เป็นใต้ตอนบนเนี่ยแล้วค่อยๆไล่ลงไปนะเพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำของจีนอ่ะนะอากาศหนาวอ่ะพูดง่ายๆนะหย่อมความกดอากาศสูงฮะขออภัยนะมันไหลลงมาเลื่อนลงมานะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้มันเป็นมวลอากาศเย็นที่เราเรียกกันเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ภาษามันจะง่ายขึ้นใช่ไหมเมื่อก่อนนี้เราจะใช้คำว่าหย่อมความกดอากาศสูงหย่อมความกดอากาศต่ำถ้าหย่อมความกดอากาศต่ำอุณหภูมิสูงหย่อมความกดอากาศสูงอุณหภูมิต่ำนะเขาก็บอกโอ้ยฟังแล้วยากเข้าใจยากตอนนี้ก็เลยใช้คำว่ามวลอากาศเย็นนะมวลอากาศเย็นก็จะค่อยๆไล่ลงมานะจริงๆก็คือฝนหรือว่าอากาศเย็นที่เข้ามานี่แล้วมันก็จะมาปะทะกับอากาศร้อนบ้านเรานะฮะพอมันมีปะทะกันนี่ก็จะมีฝนลักษณะฝนที่มันมาแนวเนี้ยมันจะเป็นพวกฝนฟ้าคะนองนะลมกระโชกแรงเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาหรือว่าไม่น่าจะถ้าไม่ได้ตกแช่เพราะรอบนี้เขาก็บอกว่าไม่ได้ตกแช่นะก็แต่ว่าฝนเนี่ยมันก็จะไล่มานี่แหละนะยาวเนี่ยตั้งแต่วันที่9นะเมื่อกี้นี้ดูวินดี้นะดูแอปที่เขาพยากรณ์อากาศเนี่ยติดตามเรื่องของลมฟ้าอากาศนะเรื่องของฝนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะตอนแรกผมก็ตกใจนะพอเงยหน้าออกไปทางฝั่งทางเหนือนะ ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือใช้คำนี้ดีกว่านะครับแถวปักเกร็ดมองทะลุไปเนี่ยนะก็โอ้โหทำไมมันคึ้มๆนะแต่ว่าเข้าใจว่านะมันจะมีฝนเนี่ยตอนนี้อยู่แถวไหนล่ะไม่แน่ใจว่าถึงตรงบัวหลวงหรือยังนะแต่ว่าไอ้บางหลวงไม่ใช่บัวหลวงนะบางหลวงนะมันจะอยู่แถวพื้นที่แถวอะไรล่ะนี่ตรงไหนล่ะเนี่ยเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะกำแพงแสนเลยกำแพงแสนขึ้นไปข้างบนนะอะไรเนี่ยบ้านท่าเสานะอยู่ทุ่งคอกนะ

คนตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญเนี่ย18คนนะก็แบ่งเป็นง่ายๆ2กลุ่ม3กลุ่มฮะกลุ่มภูมิใจไทยที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยอันนี้กลุ่มนึงนะกลุ่มที่เป็นคนนอกนะเป็นเทคโนแครตเป็นคนนอกเนี่ยนะอันนี้ก็อีกกลุ่มนึงนะแต่ว่าในกลุ่มทั้งหมดเนี่ย18คนเนี่ยนะแต่พูดถึงความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงก็คือเฉพาะของปีกรัฐมนตรีที่มาจากทางฝั่งภูมิใจไทยจะมาจากโควต้าของนายกรัฐมนตรีจะมาจากโควต้าอะไรก็ตามทีแหละแต่ว่าเป็นของภูมิใจไทยทั้งนั้นเพื่อไทยนี่ไม่มีสักคนนะฮะเพื่อไทยนี่ไม่มีเลยไม่โดนเลยสักคนหนึ่งแต่ว่าโดนก็คือโดนทางฝั่งของพรรคภูมิใจไทยขณะเดียวกันเขาก็มีเนื้อหาใช่ไหมยื่นไปทั้ง7หน้านี่รัฐมนตรี18คนอ่ะนะเราก็บอกเลยว่าพฤติการรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ละท่านเนี่ยนะเป็นยังไงนะก็ไล่เรียงกันไปตั้งแต่นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลมาคุณพิพัฒน์มาคุณจงศักดิ์ทองศรีคุณเอกนิติคุณสุภจีคุณปกรณ์นินประพันธ์พลโทอดุลนะรัฐมนตรีกลาโหมคุณจุลศักดิ์รัฐมนตรีกีฬาใช่ไหมคุณใจชนกคุณสุชาติชมกลิ่นคุณรุทธพลนะคุณณพินทร์คุณสุภมาศคุณภารดรปิศนานันตกุลคุณสุขสมรวยคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคุณเจเศรษฐ์คุณวรสิทธิ์เนี่ยเขาก็ไล่มาเลยทั้ง18คนครับแต่ละคนก็จะมีพฤติการในเนื้อหาการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะฉะนั้นถ้าฟังแบบนี้พอจะนะพอจะเห็นภาพว่าประเด็นที่เขาจะมีการอภิปรายที่มีการเชื่อมโยงเนี่ยนะมันจะมีเรื่องอะไรบ้างแน่นอนจะมีเรื่องของเกี่ยวกับการคัวสวนะการเลือกตั้งสสที่ได้มาอะไรอย่างเงี้ยนะวันนี้ประวัติเขาพูดถึงนายกรัฐมนตรีเลยคุณอนุทินชาญวีรกูลนะมีเรื่องเกี่ยวกับAI พาสปอร์ตมีเรื่องเกี่ยวกับการโกงสอบท้องถิ่นมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรล่ะทุนเทามีเรื่องเกี่ยวกับเครือข่ายของระบอบสีน้ำเงินมีเรื่องของการโยกย้ายข้าราชการใช่ไหมเนี่ยในเนื้อหาเนี่ยพอเราอ่านเสร็จเราเห็นเลยว่าเรื่องที่ทางสสปีกฝ่ายค้านที่จะอภิปรายเนี่ยจะมีสโคปอยู่ในประเด็นไหนอย่างไรบ้างนะส่วนเวลาที่จะมีการอภิปรายถ้าฟังจากทางคุณสาธิตวงหนองเตยนะจากทางประชาธิปัตย์นี่บอกว่าก็ขอไป5วันโหจะได้ตามขอหรือเปล่านี่ไม่รู้เหมือนกันขอไป5วันนะแต่ว่าเพราะมันต้องไปคุยไงมันต้องไปดูไงใช่ไหมทางวิปฝ่ายค้านทางวิปรัฐบาลแล้วก็ทางคณะรัฐมนตรีเขาต้องไปดูนะว่าจะได้กี่วันนะแล้วก็คณะรัฐมนตรีเขาก็จะบอกวันมาว่าวันที่เขาว่างเนี่ยนะวันที่พร้อมที่จะให้มีการอภิปรายเนี่ยเป็นช่วงไหนยังไงแล้วก็ต้องมาเอามาแมทช์กันให้มันเหมาะสมนะแต่ว่าทางประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณโสภณสารัมเนี่ยนะก็บอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบยตินะว่ามีเนื้อหาถูกต้องครบถ้วนตรวจสอบรายชื่ออะไรต่างๆเนี่ยครบถ้วนหรือไม่เนี่ยใช้เวลาประมาณสัก10วัน14วันนะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบก่อนนะแล้วหลังจากนั้นก็ดูว่ามันจะเป็นช่วงไหนอย่างไรเพราะมันต้องถามไปที่คณะรัฐมนตรีเลยแต่คาดว่าน่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้เนี่ยในช่วงปลายเดือนตุลาคมเพราะฉะนั้นถ้าฟังแบบนี้ก็คือช่วงปลายเดือนตุลาคมต้นเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมครับนอกเหนือจากนี้นะเมื่อวานนี้ที่คุณวีระถามสรุปคุณณัฐพงศ์รู้หรือยังว่าสสเขาลงชื่อกี่คนนะอ๋อรู้แล้วครับ คือเมื่อวานนี้รายงานข่าวมันมาบ่ายสองมันยังไม่มีใครไปนั่งตรวจไปนั่งดูว่าสสเขายื่นกี่คนใช่ไหมเขายังไม่ได้เห็นรายชื่อทั้งหมดนะเขาก็ต้องมานั่งไล่ดูว่าถูกต้องครบถ้วนไหมนะก็เมื่อเช้านี้ก็เลยต้องไล่อ่านหนังสือพิมพ์นะก็ไปเจอละนะ145คนนะที่เขารวบรวมรายชื่อแล้วก็ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจมาตรา151นะเป็นรายบุคคลอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าที่น่าสนใจเมื่อวานนี้นะอย่างที่ผมบอกผมไม่เคยคือก่อนหน้านี้ที่เราติดตามมาโดยตลอดเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุนเทาเครือข่ายระบอบสีน้ำเงินโกงสอบท้องถิ่นโยกย้ายข้าราชการอะไรอย่างพวกนี้ถูกไหมแล้วเขาไม่เคยได้ยินนะคุณปกรณ์นินประพันธ์นะว่าจะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจจนมีรายชื่อนี่แหละ
เมื่อวานนะท่านรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์นินประพันธ์นะ

ก็โพสต์เปิดใจหลังจากถูกฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ตัดพ้อด้วยนะโดนข้อหาทุจริตเอื้อพวกพ้องนะบอกว่าลั่นก็เห็นนี่โปรยข่าวนะเดี๋ยวเนื้อหาเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะเพราะว่านี้มันต้องอ่านรายละเอียดนะเขาบอกว่าไม่รู้จะตอบอะไรขอนั่งเฉยๆพร้อมถอยไปพักผ่อนคือพอท่านรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะถูกกล่าวหาเนี่ยนะฮะแล้วก็ถูกยื่นอภิปรายไม่วางใจเนี่ยท่านก็เปยแล้วท่านก็โพสต์ชี้แจงนะบอกว่าตอนเป็นข้าราชการประจำนะก็เคยถูกกล่าวหาว่าขายชาติจากผู้ทรงเกียรติมาแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นข้าราชการการเมืองก็โดนผู้ทรงเกียรติกล่าวหาอีกว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนใช้อำนาจเอื้อพวกพ้องทุจริตคอร์รัปชันขาดธรรมภิบาลขาดความโปร่งใสทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมจนสร้างความเสียหายแก่การบริหารราชการแผ่นดินไร้ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งอันนี้ที่เขากล่าวหามาท่านก็โพสต์ต่อเขียนต่อบอกว่าคิดว่าจะไม่ตอบอะไรเพราะไม่รู้จะเอาอะไรไปตอบนั่งเฉยๆให้เสียหน้าจะดีกว่าถ้าไม่ไว้วางใจให้ทำต่อก็จะได้ไปพักผ่อนเสียทีนะเนี่ยนะก็น่ารักดีนะอันนี้คือในแวดวงทางการเมืองก็ต้องถือว่าก็พร้อมที่จะถูกตรวจสอบอยู่แล้วนะก็มีอะไรท่านก็คงชี้แจงแหละนะเดี๋ยวก็รอติดตามแล้วกันนะครับส่วนคุณพลดอนปริศนานันทกุลนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของข้อกล่าวหานะที่ฝ่ายค้านเนี่ยระบุนะกินรวบประเทศเนี่ยเกินไปหรือเปล่ารุนแรงเกินไปไหมนะคุณพลดอนก็บอกว่าตามยติตามรัฐธรรมนูญมาตรา151หน้าที่ของฝ่ายค้านก็คือมีหน้าที่กล่าวหารัฐบาลในส่วนรัฐบาลซึ่งถูกกล่าวหาก็มีหน้าที่ชี้แจงนะสุดท้ายการลงมติก็จะเป็นเรื่องของส.ส.แต่ละคนนะอ้าวแล้วคำมันรุนแรงในยติของฝ่ายค้านเหมือนต้องการระบายหรือว่าต้องการจะด่ารัฐบาลโดยตรงไหมนี่โอ้โหผู้สื่อข่าวก็ถามตรงเนาะคุณพลดอนก็บอกก็ดีบันเทิงทิปไตยโอ้โหไปยืมมาจากใครยืมมาจากอาจารย์ปิยบุตรนะแสงกนกกุลนะเป็นแบบนี้ไอ้เป็นแบบไหนก็ลองถามอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะกรรมการก้าวหน้าคณะก้าวหน้าดูนะก็ประมาณนั้นนะเมื่อถามว่า18คนมากเกินไปหรือเปล่าคุณพลดอนบอกว่าถึงได้บอกไงว่ามันบันเทิงทิปไตยอ๋ออันนี้ก็ตัดมาบางช่วงบางตอนนะฮะที่เขามีการให้สัมภาษณ์นะก็เป็นสีสันนะผมว่าสีสันนะเรื่องบางเรื่องคือเนื้อหาจริงๆเนี่ยผมว่าถ้าเราในฐานะที่ติดตามข่าวการเมืองในติดตามแวดวงการเมืองการทำงานของรัฐบาลนะผมว่าสิ่งที่เราสนใจจริงๆเนี่ยก็คือการชี้แจงในประเด็นนั้นๆคือข้อกล่าวหาแสดงว่ามันต้องคือถ้าเขากล่าวหาเนี่ยฝ่ายค้านเขาก็ทำหน้าที่ของเขาในการตรวจสอบนะเราก็ต้องแยกหน้าที่ให้ชัดอันไหนที่มันเป็นวาทกรรมเราก็อาจจะต้องแยกออกมาฟังได้ไหมฟังได้ไม่มีปัญหาแต่มันจะนำไปสู่อะไรนั่นอีกเรื่องนึงแต่ว่าประเด็นที่ฝ่ายค้านเขาตรวจสอบเนี่ยผมว่าหน้าที่สำคัญของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยจะกี่คนก็ตามทีก็มีหน้าที่ที่อธิบายมีหน้าที่ที่ต้องชี้แจงนะแต่ไม่ต้องถึงขนาดว่าไม่เป็นความจริงครับแล้วก็ขอบคุณครับอย่างนี้ก็เรียกว่าก็เลยไม่รู้เลยว่าที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะก็ปฏิเสธอย่างเดียวแต่ไม่ได้เนื้อหาเนี่ยอันนี้อาจผมว่านักการเมืองที่เป็นนักการเมืองจริงๆอ่ะเขารู้อยู่แล้วว่าสภามีหน้าที่ที่จะต้องพูดนะคนที่เป็นนักการเมืองที่อยู่ในสภาก็สภาพาร์ลิเมนต์ที่มันตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยเราบอกสมัยโรมใช่ไหมนะมันก็เป็นสภาที่เอาไว้ใช้สำหรับการพูดจานะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องพูดจาคงมีหน้าที่ในการอธิบายในการชี้แจงนะอันนั้นก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะผมว่าเราก็คงจะต้องรอตรงนั้นนะแต่ว่าจะอภิปรายเมื่อไหร่อย่างไรนะอันนี้ก็เดี๋ยวรอเพราะว่าถ้าเราดูความพร้อมของแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยรัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหาทุกท่านนะที่ผมฟังมาที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยอย่างน้อยๆเห็นคุณสุภจีเห็นท่านนายกรัฐมนตรีนะหรือรัฐมนตรีท่านอื่นๆเนี่ยก็พร้อมนะบอกว่าพร้อมนะที่จะชี้แจงนะแล้วก็ต้องดำเนินการนะอันนี้ก็สำคัญนะ

ก็มีหลักฐานตรงไหนมีข้อมูลตรงไหนเราก็จะได้มาชั่งน้ำหนักไงอันเนี้ยมันจะทำให้ประชาชนหรือว่าอย่างคุณอย่างผมเนี่ยอย่างน้อยๆก็ได้รู้ว่าการทำงานของรัฐบาลเป็นยังไงการทำงานของฝ่ายค้านเป็นยังไงข้อกล่าวหาเขาเป็นยังไงเราก็ชั่งน้ำหนักดูว่าเออมันมีตรงไหนที่อาจจะทำให้เรามองเห็นบางสิ่งบางอย่างแล้วนำไปสู่ระบอบประชาธิปไตยในการเลือกต่อไปในอนาคตถูกไหมฮะอันนี้เนี่ยสำคัญที่สุดนะส่วนเรื่องของในอำเภอบ้านสร้างนะตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นอดีตแล้วอดีตในอำเภอบ้านท่าบ้านสร้างนะคุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิเนี่ยนะหลังจากที่โดนย้ายเข้าไปประจำอยู่ที่วิทยาลัยการปกครองนะอันนี้ไปอยู่แถวองคลักษ์แหละแถวนั้นอ่ะนะธัญบุรีองคลักษ์อ่ะก็ล่าสุดนะเห็นเมื่อวานนี้มีคำสั่งออกมานะว่าให้ไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีถ้าพูดถึงขนาดเนาะขนาดของอำเภออย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าก็คือถ้าพูดถึงตัวอำเภอบ้านสร้างกับตัวอำเภอลำสนธินี่ก็เราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันก็มีขนาดที่แตกต่างกันมีจำนวนประชากรอาจจะแตกต่างกันโดยเฉพาะเรื่องของสภาพนะเศรษฐกิจอะไรต่างๆอันนี้อาจจะแตกต่างกันนะแต่ก็แน่นอนนะว่าอย่างน้อยก็ยังย้ายกลับไปเป็นนายอำเภอเหมือนเดิมนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีดราม่าอะไรค่อนข้างหลากหลายนะฮะใช่ไหมตั้งแต่มีคำสั่งออกมาเนี่ยนะเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีพูดในที่ประชุมของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่มีรายงานหรือว่ามีหนังสือร้องเรียนมาจากอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนะคุณพลพีก็ออกมาพูดอีกทีหนึ่งว่าเป็นคนพิจารณาเป็นคนดูแล้วก็รับฟังอะไรต่างๆนานานะนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็รายงานตามลำดับเท่านั้นนะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะตอนนี้ก็ถูกไปอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีนะระหว่างทางตอนนี้เขาบอกไม่ต้องตรวจสอบเพราะว่าเป็นเรื่องของไม่ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพราะว่าเป็นเรื่องของเหตุภัยพิบัตินะมันฉุกเฉินนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะเมื่อวานนี้นะทางเศรษฐกิจเนี่ยผมเจอข่าวสั้นๆเล็กๆอยู่ข่าวหนึ่งนะแต่ว่าก็เป็นความคืบหน้าความต่อเนื่องนะจริงๆมี2เรื่องนะใครที่จะใช้ไทยช่วยไทยพลัสเฟส2อ่ะเห็นว่าเหลืออยู่ประมาณสัก5ล้านคนที่ไม่ยอมไปยืนยันสิทธิ์ในแอปเป๋าตังค์นะเขาให้ยืนยันสิทธิ์ได้จนถึงวันที่15ตุลาคมนะครับ 1,000 บาทที่ใช้ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนน่ะนะก็ลองดูแล้วกันนะอันนี้เป็นเรื่องของสิทธิ์ของท่านจะใช้ไม่ใช้ก็สามารถที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองได้นะครับส่วนที่บอกว่ามีข่าวเล็กๆอีกเรื่องนึงนะคุณผู้ฟังหลายท่านก็โทรศัพท์มาถามความคืบหน้ารถไฟฟ้า17ถึง45บาทต่อเที่ยวเนี่ยยังยืนยันใช่ไหมที่จะใช้วันที่1มกราคม2570คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะก็ยืนยันบอกว่ายังไงก็ตามที่วันที่1มกราคมใช้เนี่ยอัตรานี้แหละนะขึ้นต่อเที่ยวเนี่ยต่อเที่ยวเลยนะฮะคือคุณจะไปตรงไหนจะเปลี่ยนสายจะกี่สายไม่รู้ล่ะนะแต่เที่ยวนึงเนี่ยนะคือไม่เกิน45บาทจะขั้นต่ำ17บาทถึง45บาทนะก็จะเริ่มวันที่1มกราคมเพราะว่าเดี๋ยวเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะเอาเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อจะของบประมาณมาช่วยในการอุดหนุนเรื่องดังกล่าวบอกว่าประมาณสัก 5,000 ถึง 5,800 ล้านบาทแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในวันที่1มกราคมเนี่ยที่บอกว่าจะเปิดระบบแล้วก็สามารถที่จะใช้ในอัตราดังกล่าวได้น่ะเนี่ยนะผมไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยมันจะเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่นะบอกว่าให้คนที่โดยสารรถไฟฟ้าเนี่ยจ่ายเต็มไปก่อนคือคุณจะขึ้นกี่ต่อคุณก็จ่ายตามนั้นไปก่อนแต่ว่าสุดท้ายเขาจะมีการหักเงินแล้วก็จะคืนเงินกลับคืนมาให้ไม่ให้เกิน45บาทต่อเที่ยวเนี่ยนะ17บาทถึง45บาทต่อเที่ยวเนี่ยเขาจะโอนกลับคืนมาให้ที่แอปเป๋าตังค์
นะอันนี้นี่แจ้งก่อนเพราะว่าอย่างน้อยเราเห็นแล้วเออเขายังยืนยันว่า1มกราคมแน่ถาม2รอบ3รอบก็ยังตอบ1มกราคมเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะหรือว่ามีปัญหาอย่างอื่นเพิ่มเติมนะก็จะเริ่มที่1มกราคม2570นะสำหรับค่ารถไฟฟ้าต่อเที่ยวนะ17บาทไม่เกิน45บาทนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับข่าวสารต่างๆวันศุกร์นะศุกร์ที่9ตุลาคม2569 14นาฬิกา36นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัม

0: เดียว
1: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
3: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
2: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
4: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจ

0: 0969-4646-6 Line at Royal House
1: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
2: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
1: อย่าบอกนะว่าแม
0: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
4: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
3: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: เม็ดวันโอเซเว่นหรือโทร0814986322
1: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
2: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
1: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นติสวัสดิ์ค่ะ
2: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
4: กลับมาตามคำเรียกร้อง

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
2: 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: และ
3: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 14:41 นะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็ยังอยู่กับผมนะณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์นะเราเปิดสายคุยกันนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับก็เชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657นะ02-248-1657นะครับมาเราคุยกันนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะจริงๆวันนี้เริ่มมานี่ตอนแรกผมก็นึกว่าจะเปิดเพลงให้ฟังนะแต่ว่าคิดไปคิดมาอ่ะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนดีกว่านะเดี๋ยวรอดูคุณผู้ฟังซะหน่อยนะมีประเด็นมีเรื่องไหนที่จะคุยกันนะครับก็เชิญนะครับคุณอะไรเอ่ยเริ่มสายแรกวันนี้คุณองอาจฮะสายสองสวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณรัตพงศ
4: ์ครับเชิญครับ
5: ตอนนี้ผมอยู่วัดสมาน
4: วัดสมานโอเคว
5: ัดสมานบางคลา
4: บางคลาจากเชิงเซาเนาะ
5: ครับ
4: ครับ
5: น้ำกำลังลดแต่น้ำเน่า
4: น้ำมันสูงมันท่วมเข้าไปในตัววัดหรือยังไง
5: อ๋อที่วัดไม่ครับ
4: ครับ
5: ที่วัดสะดวกเลยผมก็มาเนี่ยครับอาศัยโฉบไปโฉบมาแล้วก็อยู่ในรถก็เลยได้ฟังรายการไปด้วย
4: อ๋อโอเคครับ
5: แบบว่าอะไรนะคือไม่ต้องบอกว่าเราสบายมานานคือไม่เคยเจอแบบนี้นานมาก
4: ครับ
5: ก็เลยแบบไม่ค่อยได้ระวังกันเท่าไหร
4: ่ครับ
5: ก็เจอเขาเลย
4: ตรงไหนล่ะที่มันที่บอกว่ามันเน่าอ่ะน้ำมันเริ่มมีกลิ่นอ่ะตรงไหนของแถวบางคล้าล่ะ
5: เพราะทั้งหมดนะครับที่มันนองอยู่ทั้งหมด
4: ทั้งหมดนะที่มันนองอยู่ตอนนี้มันเริ่มมีกลิ่นเนาะมันเริ่มแบบโอ้พวกวัชพืชอะไรที่มันหมักหมมอะไรพวกอย่างเงี้ยเนาะ
5: ครับ
4: ครับ
5: ก็รายงาน
4: โอเคนะแถวบางคล้าเนาะใช่ไหมวันนี้เป็นอะไรเนี่ยทำไมตื่นเต้นเหรอโอเคโอเค
5: ขับรถอยู่ด้วยคร
4: ับ ได้งั้นขับรถด้วยความระมัดระวังนะให้ปลอดภัยนะขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะคุณแจ็คครับสายสามสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
4: ครับเชิญครับ
6: โทรมาเห็นด้วยว่าไม่มีสายครับเคยโทรมาตามากิน
4: ได้ไม่เป็นไรมีสายก็คุยได้ไม่มีสายก็คุยได
6: ้กลัวพี่น้ำพงหมามเหนาครับอาจารย์ไม่อยู
4: ่มันก็แล้วแต่นะบางวันก็โทรมาต่อเนื่องเลยนะบางวันไม่มีก็ไม่มีจริงๆนะผมเท่าใจ
6: ท
4: ุ
6: กว
4: ัน
6: นะผมฟังทุกวันนะ
4: เออ
6: แต่ว่าวันไหนถ้าแบบว่าไม่มีสายผมก็จะโทรเข้าแต่พอผมโทรมีสายเข้าผมก็เลยวาง
4: โอ
6: ้ฟังอะไรเงี้ยครับ
4: เออแล้วทำไมถึงเป็นสายฟังอย่างเดียวล่ะแอบฟังอย่างเดียวล่ะ
6: ชอบทำงานฟังมานานแล้ว
4: ครับ
6: ครับผมแล้วก็คุยเรื่องน้ำท่วมเนาะเมื่อวานนะฝนตกหนักอะ
4: ที่ไ
6: หนสมุทรปราการ
4: อ๋อเมื่อวานเหรอแถวสมุทรปราการฝนหนักเหรอ
6: โอ้โหหนักแบบแป๊บเดียวนะครับหนักแบบแล้วน้ำนี่ท่วมเท่าหัวเข่าแล้วก็ถนนแถวเทพรักษ์ครับในหมู่บ้าน
4: อ๋อ
6: แล้วก็น้ำดำด้วย
4: ในหมู่บ้านอะไรแถวเทพรักษ์เทพรักษ์หมู่บ้านมันเยอะ
6: ดินทองเทพรักษ์66หมู่บ้านซับดินทองอะไรพวกเนี้ยครับ
4: อ๋อไอ้ตรงนั้นตรงคลองข้างหลังตรงเทพรักษ์นั้นมันมีคลองอะไรอ่ะ
6: ใช่มันจะเป็นคลองสำโรงแล้วก็เป็นคลองย่อยมาเพื่อจะลงไปทางปากน้ำอ่ะ
4: อ๋อคลองสำโรงเนาะโอเค
6: เป็นคลองหลังหมู่บ้าน
4: หลังหมู่บ้านใช่ใช่ใช่ใช
6: ่หลังหมู่บ้านซับดินทองหมู่บ้านนันทวันอะไรพวกเนี้ยครับ แต่น้ําก็เอ่อนะครับแป๊บเดียวคือน้ําท่วมท่อฝาท่อในคลองเลยไอ้ฝาท่อในหมู่บ้านนะครับ
4: อันนี่วันนี้เขาบอกว่าวันนี้วันที่9วันที่10ให้ระวังเรื่องน้ําทะเลหนุนด้วย
6: นี่แหละครับนี่แหละลงแล้วเมื่อเช้านี้ลงแล้วแล้วช่วงบ่ายนี่กําลังมืดใหม่แล้วครับ
4: อ่ะอะไรมืด
6: ก็เหมือนจะมีเขาเหมือนเมื่อวานนะครับ
4: อ้าวเหรอโอ้เออ
6: ตอนนี้ก็รีบกลับบ้านเลยเก็บผ้าก่อน
4: เก็บผ้านะอันนี้เป็นทุกข์ของคนตากผ้านะเนี
6: ่
4: ย
6: ใช่ครับบางวันมีแดดให้ตากผ้าได้ประมาณวันหนึ่งสองวันต้องรีบนะครับ
4: เออใช่
6: รีบซักแต่เช้าแล้วก็รีบมาทำงาน
4: เออ
6: แล้วรีบกลับไปตากผ้ากลับไปเก็บผ้า
4: ถูกต้องเพราะว่าตอนเย็นนี่มันแหมมันมาตามนัดอะปกติอะถูกไหม
6: ครับ
4: เออจริง
6: ครับ
4: ครับผม
6: นี่นะพงอีกเรื่องได้ไหมครับ
4: ได้ครับเชิญเรื่อง
6: น้ำมันเนาะเรื่องน้ำมันเนาะทุกของชาวบ้านแหละทุกคนนั่นแหละแต่ยังไงก็ต้องใช้
4: ครับ
6: แต่ทุกวันนี้ผมเห็นเขาแอบขึ้นจังเลยเดี๋ยวขึ้น
4: เขาไม่ได้แอบเขาตั้งใจขึ้นเขาขึ้นเขาก็ประกาศเขาแอบที่ไหนเขาไม่ได้แอบเลยไม่มีแล้วตอนประมาณสักตีสองตีสามขึ้นอะไรไม่มี
6: โอ้เนี่ยผมผ่านมา 42.99 แล้วว่ะดีเซลครับ
4: อ้าวใช่ก็วันนี้มันขึ้นมาเมื่อเช้าอีกเท่าไหร่อีก75สตางค์ไงสำหรับ B7 อ่ะ
6: ครับ
4: เออเราใช้ B20 ได้ไหมล่ะ
6: ผมรถกระบะอ่ะดิครับ
4: อ๋อมันใช้ได้ไหมผมไม่รู้
6: ไม่ผมก็ไม่ทราบไม่เคยใช้ครับ
4: อ๋อเออเพราะว่าดีเซลมันมี B10 กับ B7 กับ B20 อ่ะ B20 มันไม่ขึ้นไง
6: ครับ
4: เออวันนี้ที่มันขึ้นเฉพาะ B7 ไงแล้วก็แก๊สโซฮอล์91โซฮอล์95แล้วก็เบนซิน
6: ครับ
4: อ
6: ืมผมเห็นเขาแจ้งมาอยู่บางจากอ่ะ
4: ครับ
6: บางจากแจ้งมาเมื่อคืน
4: ใช่
6: แจ้งมาประมาณ 3-4 ทุ่มก็ไม่รู้นะแล้วผมเป็นไอ้มีอะไรเมียงบางจากไงเขาแอปใช่ไหมครับ
4: เออผมเห็นตั้งแต่ 6:00 นแล้ว 6:00 นทุ่มนึงเขาก็ประกาศขึ้นอ่ะอันเนี้ย
6: อ๋อ
4: ครับ
6: ผมดูช้าทั้งนั้นนะแต่บางทีเข้าบ้านแล้วก็ไม่อยากออกนะ
4: อ่าใช่
6: ไม่อยากออกไปเติม
4: เออถ้าออกไปมันเปลืองกว่าคุณ
6: โอ้โหหนักเลยแล้วไปเจอน้ำท่วมอีก
4: ครับ
6: หนักเลย
4: ใช่ครับ
6: คืออย่างนี้ผมเห็นว่าช่วงนี้ขึ้นช่วงนี้มีแต่ขึ้นไม่มีลงไง
4: ก็ราคาในตลาดโลกมันยังขึ้นอยู่ครับเมื่อวานสำเร็จรูปไอ้ที่สิงคโปร์อ่ะดีเซลขึ้นตั้งหลายเหรียญน่ะมันก็เลยทำให้ต้องมีการประกาศขึ้นไอ้ราคาน้ำมันไง
6: อ
4: ๋
6: อแต่ช่วงนี้เขาก็ไม่ได้มีลบกันใช่ไหมครับพอดีข่าวช่วงนี้ก็ผมก็ไม่ค่อย
4: เขาก็เป็นของเขาอยู่เหมือนเดิมฮะแล้วก็ต้องฟังโดนัลด์ทรัมป์ด้วยทรัมป์พูดว่ายังไงเดี๋ยวอย่างเมื่อวานเนี้ยบอกว่าอ้าวเดี๋ยวจะเปิดปฏิบัติการเมื่อเช้านี้กลับมาบอกอีกแล้วบอกว่ายังไม่มีแผนเนี่ยในช่วงที่เขาพูดไปพูดมาเนี่ยราคาน้ำมันมันก็ปรับเพิ่มขึ้นราคาน้ำมันมันก็มีกับปรับลดลงแต่ว่าที่เบนท์ทะเลเหนือเนี่ยมันก็ยัง102เหรียญ103เหรียญอยู่นะยังเกิน100เหรียญอ่ะมันก็ยังสูงอยู่อืม
6: ครับโอเคงั้นให้สายอื่นบ้างครับพี่
4: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับนะคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
7: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ
4: ์ครับ
7: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะวันนี้วันศุกร์แล้วว
4: ันศุกร์
7: เสาร์อาทิตย์ที่ผมโปรแกรมเต็มเย็ดเลย
4: โปรแกรมแน่น
7: วันอาทิตย์ไม่ต้องพูดนะ
4: ครับ
7: วันนี้นัดหมายล่วงหน้านัดหมายล่วงหน้าบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟชกัน
4: ครับ
7: บ่ายสามมีคุณผู้ฟังไปร่วมรายการนี้45คนก็คอนเฟิร์ม
4: ครับ
7: แล้วก็แนะนำให้ท่านไปทานอาหารกลางวันอะไรต่ออะไรให้เรียบร้อยก่อนนะหรือว่าจะใช้เวลาที่ร้านกาแฟ
4: ครับ
7: นะอ่านหนังสือที่ท่านอาจจะไม่มีเป็นหนังสือที่ผมเขียนแต่ว่าท่านอาจจะไม่มีเพลิน
4: ๆ
7: แล้วก็มีหนังสือที่พิมพ์ใหม่ปีนี
4: ้ครับ
7: ที่อาจจะอยู่ในความสนใจของท่านนะเพราะท่านก็สามารถใช้สิทธิ์ที่ท่านได้คูปองเอามาแลกหนังสือ
4: ครับ
7: ได
4: ้
7: นะตามมูลค่าหน้าปกอะไรก็ว่ากันไปนะส่วนวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นงานจรแทรกเข้ามาแต่ยังไม่บอกว่าจะไปไหนน่าจะเป็นค่อนวันไปต่างจังหวัด แต่ไม่ได้กลับไปที่บ้านพักที่ชนบทมีเหตุจะต้องไปนะเอาไว้ให้กลับมาก่อนแล้วค่อยว่ากัน
4: ครับ
7: สัปดาห์หน้านี้เต็มเหยียดเลยนะการประชุม World Bank IMF นะมีที่จะต้องออกไปทำรายการนอกสถานที่วันอังคารเต็มวัน
4: ครับ
7: นะวันที่13ระหว่างที่เขาประชุมกันนะอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับรายการโทรทัศน์ของทางอสมทซึ่งปกติผมไม่ค่อยชอบออกไปทำงานนอกสตูดิโอเพราะมันต้องทำอะไรเยอะต้องออกมาตั้งแต่เช้านะแล้วก็จะต้องมาอะไรล่ะปะแป้งแต่งหน้าแต่งผมอะไรก่อนที่จะไปนะเพราะว่ามันเป็นงานที่จะต้องออกพับบิกด้วยอะไรด้วย
4: ครับ
7: ก็ไม่เป็นไรก็หลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงพักผ่อนส่วนตัวไปอ่ะมีคุณผู้ฟังโทรมา
4: ครับคุณเอ็มครับสายสอง
7: คุณเอ็มเชิญ
8: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีคุณนัทพงศ
4: ์ครับ
8: คุณนัทพงศ์คุยเรื่องไอ้ที่วันนั้นที่คุณพงศ์ว่าเทคบอลอะเทคบอลเนี่ยที่ได้เหรียญทองอะ
4: มัน
8: มาจากสิบเบสิกมันมาจากตะกร้อไหม
4: ไม่จริงๆมันก็คือมาจากฟุตบอลแหละฟุตบอลผสมกับปิงปองนะแต่ว่าจริงมันเริ่มเตะที่ผมเห็นเตะแรกๆเนี่ยมาจากทางอเมริกาใต้นะบราซิลเขาเก่งแล้วหลังจากนั้นพอ
8: ใต้เหรอพวกลูกไปอย่างเงี้ยเหรอ
4: บราซิลผมเห็นบราซิลอะไรอย่างเงี้ยเขาเตะอยู่นะแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยพอเราไปเห็นกีฬาเนี้ยคนที่ลงแข่งขันเทคบอลเนี่ยนะที่ดีอ่ะเราก็เลือกคนที่เตะตะก้อเก่งเป็นนักกีฬาตะก้อเก่าอะไรเงี้ยพอเตะลูกโอเวอร์เฮดอะไรพวกอย่างเงี้ยลูกมันกระทบโดนโต๊ะแล้วมันกระเด้งออกไปมันไกลอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้รับยาก
8: มันตามไม่ทันมันเด้งมันตามไม่ท
4: ัน ใช่ใช่ใช่ใช่
8: มันเราหาเหลี่ยมได้มันเมาบอลฟาดได้เหลี่ยมหมดอ่ะ
4: ใช่ใช่
8: มุมโต๊ะ
4: ครับ
8: มุมโต๊ะกับมือกับปิงปองเลยอ่ะมันฟาดได้เหลี่ยมหมดอ่ะมันบางทีแบบถ้าไม่รู้นะไม่ได้ดูแต่ว่าถ้าประเทศนอกถ้าเขาห้อยหัวไม่ได้ก็ยังไม่ได้หวยเขาฟาดไม่ได้เหมือนเทคบอลเลย
4: เอ้แต่ว่าเขาก็มีการปรับเอกติกานะว่าลูกไหนเตะได้เตะไม่ได้เขามีด้วยนะเพราะว่าเขารู้ว่าเราแบบโอ้จำนานเรื่องนี้
8: โอ้ครับก็เลยเห็นคุณนะผมคุยมาวันนั้น
4: ใช่วันที่ได้เหรียญทอง
8: คร
4: ับได้ครับขอบพระคุณสวัสดีครับครับตาตั้มครับสาย3ครับ
9: สวัสดีครับ
4: ครับ
9: พอดีอาจารย์มาพอดีจะชวนพูดถึงรำลึกอดีตนะครับ
4: คร
9: ับ ฝนที่ตกกรุงเทพวันนี้ถ้าคุณนัทพลอยู่ถึงเคยมาอยู่กรุงเทพปี2535นะ
4: ครับ
9: ก็เคยเกิดเหตุการณ์นี้ครับผม
4: ว่ามันคล้ายปี38มากกว่านะ
9: 35ครับผมฝนตกไม่ใช่น้ำท่วมไม่ใช่น้ำท่วมจากไอ้น้ำเหนือน้ำหลาก
7: สมัยคุณจำลองเป็นผู้ว่าฝนตก
9: อาจารย์ผู้ตรวจครับผมครับ
7: แกเรียกฝนพันปี
9: ฝนพันปีครับ
7: ทำให้ถนนวิภาวดีน้ำขึ้นมาประมาณครึ่งเมตรอ่ะ
9: ใช่ครับ
7: ตกแบบตกแบบ
9: ไม่แน่บ้านสี่สามครึ่ง
7: เพราะว่ามันน้ำท่วมมากแล้วก็รถตาย
4: ครับแต่ว่าถ้าผมจริงๆผมจะประสบการณ์ตรงเนี่ยคือปี38
7: นี่
4: 38คือที่ตกแล้วก็ท่วมตรงแถวจุฬา
7: อัน
4: นั้นเนี่ยโอ้โหท่วมมาจนรถที่จอดตรงจุฬาตรงสามย่านเนี่ยใครที่เป็นรถไฟฟ้านี่ประตูไอ้หน้าต่างเปิดเองเลยมันรถมาเองเลยเพราะมันสูงเข้ารถอ่ะ
9: ครับผม
4: ครับผมจะนึกถึงตอนนั้นมากกว่า
9: เคสนี้เป็นน้ำฝนตกครับผม
4: ครับ
9: ถึงปีสามห้าครับ
7: ก็
9: เคสวงครับ
7: ก็เอาเป็นว่าถ้าเป็นน้ำหลากเนี่ยก็จะปี54
9: ครับผม
7: ถ้า

0: เกิดเป็นฝนตกแช่เนี่ยก็จะมีทั้ง35 38ที่จริงก่อนหน้านี้ก็มี
1: ครับผมครับ
0: เพียงแต่ว่ามันก็มีการทำระบบ
2: ครับ
0: พอทำระบบนี่มันย้ายที่
2: ที่เปียก
0: ย้ายที่ท่วม
2: ที่ท่วม
1: แต่ตอนนั้นคือยังไม่มีข้อมูลทางไอ้สภาพอากาศก็ต้องยอมให้แกพูดว่าไอ้ฝนพันปีแต่วันนี้ฝน1035ปีมีข้อมูลที่มากแล้วยังไม่เกิดเหตุการณ์นี้เน
0: า
1: ะ
0: ไม่ฝนที่ตกวันที่25 26
1: 25 26 28ครับผม
0: 25 26 27 28กันยายนเนี่ยไม่เคยตกแบบนี้ครับสำหรับกรุงเทพสำหรับประเทศไทยไม่เคยตกแบบนี้ครับ
1: ครับผม
0: เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำที่มันหมุนอยู่บนบกครับ
1: ครับผมครับ
0: ไม่ได้อยู่ในทะเลครับไม่เคยเกิดขึ้นเลยครับ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละครั้งมันจะไปบอกเหมือนการต่างกันอะไรนี่ต้องดูเป็นกรณีไปเป็นกรณีไป
1: ที่เนี่ยผมเปรียบเทียบว่าลักษณะอาการไอ้คล้ายกันคือจะเกิดจากน้ำฝนครับ
0: แต่ว่าน้ำฝนบางครั้งมาจาก depression ครับ
1: ครับผม
0: อันนี้มันก็แล้วแต่ปีผมจำไม่ได้มีหลายช่วงช่างมันเถอะมันเกิดแล้วเลยไปแล้วไม่ต้องไปนั่งทวนละโอเคครับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: อดีตแก้ไม่ได้
2: อดีตคุณเสือใส่สอง
0: คุณเสือครับ
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์กับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: ครับ
0: เชิญเชิญ
3: ผมจะขอพูดเรื่องไอ้ภาษีบาปนะครับไอ้แอลกอฮอล์ครับดูบุหรี่ครับผมทั้งดื่มเหล้าแล้วก็ดูบุหรี่ทุกวันนะครับ
0: ครับ
3: แล้วเขาทำไมต้องเรียกภาษีบาปด้วยครับผมคิดว่าผมจ่ายภาษีถูกต้องด้วยนะครับเขาเอาตังค์ไปทำอะไรผมไม่เข้าใจทำไมครับ
0: เขาไม่ได้ว่าคุณเป็นคนบาปก็ต้องเริ่มต้นจากคำว่าบาปกับบุญก่อนถ้าบุญก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าบาปก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีก็ของที่เรากินไปที่เราสูบไปเนี่ยเขาว่ามันไม่ดีเขาก็เลยเรียกว่ามันเป็นบาปคราวนี้เขาก็เก็บภาษีไอ้ของที่ว่าไม่ดีเนี่ยเขาก็เลยเรียกภาษีบาปมันมาจากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาไทยไม่ได้ภาษาไทยไม่มีมาจากภาษาอังกฤษสินที่แปลว่าบาปในภาษาอังกฤษแล้วก็ tax ที่แปลว่าภาษีในภาษาอังกฤษเอาสองคำนี้มารวมกันสิน taxแปลว่าภาษีบาปแต่คนสูบคนดื่
2: ม
3: ครับ
0: ก็เป็นพวกที่ติดอบายมุข
3: ครับแต่ผมไม่เข้าใจว่าอยากผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าภาษีนี่มันเก็บเท่าไหร่เนี่ย
0: มันเก็บเท่าไหร่ก็แต่ละอันไม่เหมือนกันบุหรี่แต่ละซองเหล้าแต่ละขวดเก็บเท่าไหร่ผมไม่รู้มันอยู่ในนั้นมันรวมอยู่ในนั้นมันไม่เหมือนภาษีมูลค่าเพิ่มที่มันแยกออกมา
3: ผมขออนุญาตถามนะครับผมแบบนี้ผมจะได้บุญไหมครับเพราะอย่างน้อยผม
0: คุณจะได้บุญได้ไงอ่ะมันเป็นเรื่องที่คุณผิดข้ออะไรล่ะสุราเมรยะ
3: มัจฉะถูกต้องตามกฎหมายเลยนะครับอาจารย์ครับ
0: คนละเรื่องกันคุณจ่ายภาษีแต่เรื่องบุญเนี่ยคือไอ้ที่คุณทำเนี่ยมันเป็นผิดศีลข้อ5อยู่แล้วสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวคุณก็รู้อยู่ฟังพระทุกวันนะ
3: แต่ทุกครั้งที่ผมจ่ายไปนะครับอาจารย์ครับทุกครั้งมันจะมีเงินหมุนเวียนในระบบเลยนะครับอาจารย์ครับ
0: มันก็ไม่ใช่ทุกครั้งมันก็มีเงินหมุนเวียนในระบบการที่มึงเงินหมุนเวียนในระบบไม่ใช่ทำบุญนะครับ
3: ผมก็จะบิดมาตลอดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
0: ไม่ใช่ผมไม่ได้คุณเข้าใจผิดการหมุนเวียนการที่เงินที่เราจับจ่ายใช้สอยนี่เราไม่ได้ทำบุญนี่เราบริโภคเราบริโภคเพื่อความสุขของเราถูกไหม
3: ครับเข้าใจ
0: โอเคขอบพระคุณครับเจ้าหน้าที่ไว้สัญญาแล้วไว้สต็อป
2: ครับขอบคุณครับสวัสดี
0: แกยืนยันว่าแกทำบุญว่ากูก็งงเหมือนกัน
2: เดี๋ยวยืนยันกันต่อช่วงหน้าตอนนี้พักสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการ

0: ใจด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
1: 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
0: และ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
0: แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพิมรพัฒน์เทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีทางนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน997ถุงมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีณหอประชุมเทศบาลเมืองภูคดตำบลภูคดอำเภอลำลูกกาโดยมีนางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้กล่าวต้อนรับและรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในการนี้พลตำรวจโทคำนวณวิทุกประจางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมพิธีจากนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเชิญสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้พร้อมเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงมีต่อประชาชนผู้ประสบอุทกภัยตลอดจนพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนพร้อมทั้งเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพิมรพัฒน์เทียนรุ่งเรืองสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: กฟผ.สระแก้วคิกออฟตรวจเช็คไฟบ้านผู้ประสบภัยหลังไม่ได้เปิดใช้มากว่า16วันนายจิรันธนินนาราเศรษฐวัฒน์ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้วมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยในตำบลบ้านแจ้งอำเภอเมืองสระแก้วซึ่งเป็นจุดรับไหลน้ำก่อนไหลลงคลองพระปรงส่งผลให้มีน้ำท่วมสูงชาวบ้านต้องติดเกาะและถูกตัดไฟตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนการช่วยเหลือในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนถุงยางชีพรวม200ชุดจากการไฟฟ้าเขต1ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้วและอำเภออรัญญประเทศมีผู้ประสบภัยเกือบ 10,000 คนภายใต้โครงการรวมพลังเติมความช่วยเหลือส่งต่อกำลังใจผู้ประสบอุทกภัยซึ่งจัดขึ้นครอบคลุม7จังหวัดภาคกลางวันนี้ถือเป็นวันคิกออฟที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั้ง7จังหวัดได้ส่งทีมช่างไฟฟ้าชำนาญการเข้าพื้นที่บ้านเรือนประชาชนเพื่อตรวจเช็คระบบไฟฟ้าหม้อแปลงเบรกเกอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านโดยเฉพาะบ้านที่ถูกน้ำท่วมสูงจนอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดโดยเข้าไปติดตั้งเพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยศาลสั่งจำคุกมนุษย์ป้าขับเบนซ์ย้อนสอน2เดือนปรับ 8,000 สารภาพเหลือจำคุก1เดือนปรับ 4,000 โทษจำรอลงอาญา2ปีศาลแขวงพระนครเหนืออ่านคำพิพากษาคดีขับรถย้อนสอนที่พนักงานอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องนางพยาวุฒิกรอายุ77ปีเป็นจำเลยฐานกระทำผิดพ.ร.บ.จราจรกรณีเมื่อวันที่7กันยายนจำเลยได้ขับเบนซ์ย้อนสอนสวนทางเส้นทางถนนวิภาวดีขาเข้าโดยฝ่าฝืนกฎหมายในความผิดฐานขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและร่างกายของผู้อื่นขอให้ลงโทษจำเลยตามพ.ร.บ.การจราจรทางบกและขอให้เพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของจำเลยและริบรถยนต์ของกลางด้วยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยมีความผิดจริงตามพ.ร.บ.จราจรทางบกสั่งจำคุก2เดือนปรับ 8,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก1เดือนปรับ 4,000 บาทพิเคราะห์การสืบสอบและพินิจของจำเลยแล้วเห็นว่าจำเลยมีนิสัยและความประพฤติไม่ปรากฏข้อเสียหายร้ายแรงมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งพฤติการแห่งคดีไม่ร้ายแรงมากนักโทษจำคุกให้รอลงอาญา2ปีและให้คุมความประพฤติเป็นเวลา1ปีโดยให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ3ครั้งหากไม่ชำระค่าปรับให้จัดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29และ30และพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของจำเลยมีกำหนด6เดือนริบรถยนต์เบนซ์ของกลาง
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปชิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
12: แดงแดงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาฆ่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอันเชื่อในฉลากก่อนใช้ยา
13: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
14: ๆ What makes a thinking school student unique?
15: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
16: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
17: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตอนนี
13: ้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณมั่นใจใช้ยางโอตานิ

15:08 นะฮะช่วงอะไรล่ะช่วงชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับคุณผู้ฟังก็อยู่กับผมณัฐพงษ์แล้วก็คุณวิระนะวันนี้วันศุกร์นะศุกร์ที่9ตุลาคมนะเมื่อกี้สายก็ต่อเนื่องเลยนะเพราะฉะนั้นก็คุยกันต่อครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาว่ากันต่อครับคุณผู้ฟังนะมีประเด็นไหนนะมีเรื่องอะไรนะก็เชิญนะเชิญนะคุยกันต่อนะนี่อะไรเนี่ยงงไปหมดแล้วโอ้เรื่องพูดถึงเรื่องของกสทช.นะนี่ทำอะไรป่วนหนักหรอพนักงานออกแถลงการอ้าวเรื่องอะไรอีกล่ะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่ต้องติดตามเหมือนกันว่าสรุปสุดท้ายจะยังไงเพราะว่าไอ้แผนแม่บททั้งทีวีใช่ไหมแล้วก็แผนแม่บทที่จะเป็นวิทยุดิจิตอลอะไรเนี่ยนะครับก็ต้องรอที่

0: ประชุมของคณะกรรมการกสทช.นะเรื่องมันค้างอยู่เยอะในปัญหาเรื่องของคุณสมบัติของทางด้านของประธานกสทช.ก็เรื่องหนึ่งนะปัญหาเรื่องขององค์ประชุมนะก็เรื่องหนึ่งปัญหาเรื่องของการจัดการประชุมได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะแล้วนี่เห็นมีเรื่องที่เกี่ยวข้องนะกับอะไรล่ะทางสำนักงานกับทางเลขานั่นก็มาอีกเรื่องหนึ่งนะโอ้กสทช.นี่ก็หลายประเด็นเหมือนกันนะครับอ่ะ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาคุณผู้ฟังครับเชิญครับนะมีเรื่องมีประเด็นอะไรที่จะคุยกันต่อก็เชิญนะอ่ะนี่ผมแจ้งสักนิดดีกว่า คือหลายท่านเนี่ยพอทราบอยู่แล้วนะว่าผมเนี่ยตั้งแต่เปิดร้านมูล่าคาเฟ่ใช่ไหมฮะตอนนั้นก็เลี้ยงแมวจรอยู่ตัวหนึ่งชื่อเฮงเฮงนะแล้วก็พอปิดร้านโมล่าคาเฟ่เนี่ยนะผมก็เอาไอ้เจ้าเฮงเฮงเนี่ยนะกลับมาอยู่ที่บ้านด้วยนะก็อยู่ด้วยกันอีกประมาณสักปี2ปีแหละนะเฮงนี่ก็อายุประมาณสักถ้านับอายุคนนี้ก็6ปี7ปีอ่ะนะแล้วก็ตายไปนะคือก่อนที่มันจะตายเนี่ยมันก็คือก็มีอาการอ่ะอาการมันคล้ายๆแบบหอบนะหายใจแบบหายใจถี่นะแล้วก็พาไปหาหมอเราก็ไม่เคยเลี้ยงแมวมาก่อนนะเนาะแมวตัวแรกก็คือเจ้าเฮงๆนี่แหละนะก็เอาไปหาหมอนะ เห็นเขาบอกว่าเวลาที่เอาแมวไปหาหมอเวลาที่มันเปลี่ยนที่นะบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องเอาของคุ้นเคยของเขาเข้าไปด้วยนะบางทีเขาอยากจะได้กลิ่นเราเหมือนกับเราไม่ได้ทิ้งเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พอไปฝากไว้ที่คลินิกนะรักษาสัตว์เนี่ย เพื่อให้เขาตรวจอาการนะอีกแป๊บเดียวเนี่ยไม่เกินชั่วโมงนะเขาก็ทางคลินิกก็โทรศัพท์มาบอกเลยบอกว่าเนี่ยกำลังปั๊มอยู่นะเพราะว่าเขาไม่ดีนะแล้วก็หลังจากนั้นก็อีกแป๊บหนึ่งก็ตายไปนะก็ทำพิธีอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็เอากระดูกนะกระดูกเฮงเนี่ยนะมาฝังไว้ในบ้านผมนี่แหละก็คือถือว่าอยู่ด้วยกันนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปเจอแมวคือจริงๆจะบอกว่าถูกใจก็คงไม่ถูกนะแต่มันบังเอิญดีกว่าเพราะตัวที่ถูกใจไม่ได้นะมันบังเอิญแล้วก็ได้แมวมาอีกตัวหนึ่งนะอันนี้ไปซื้อบอกเลยซื้อนะหาเรื่องนะก็ไปซื้อมาตัวนี้ชื่อว่าชิโร่นะชิโร่แล้วตอนนี้ชิโร่เนี่ยตอนเอามาก็2เดือนตอนนี้อยู่ด้วยกันมาก็ประมาณอีก5เดือนใช่ไหม150 วัน 160 วันนะก็มันก็จะอายุประมาณสัก7เดือน8เดือนแล้วนะถ้าเป็นอายุเด็กก็ประมาณสัก10ขวบ15ขวบแถวๆนี้วันนี้เนี่ยผมไปโพสต์นะมี TikTok นะไม่ใช่อะไรมี TikTok แล้วก็ไปโพสต์ในเพจโมล่าออนไลน์ใน Facebook นะใครที่เล่น TikTok ฮะอันนี้เขาสั่งมานะใครที่เล่น TikTok ครับแล้วก็เข้าไปในโมล่าออนไลน์นะช่วยไปกดติดตามเพจเจ้าชิโร่ให้ผมหน่อยอันนี้ขอความช่วยเหลือคุณผู้ฟังนะช่วยไปกดติดตามเพจเจ้าชิโร่ให้หน่อยนะฮะผมลงไว้แล้วนะครับก็คุณไปติดตามสักนิดนึงนะก็บอกว่าถ้าครบ 1,000 คนนี่เขาจะให้ผมออกหน้าคือให้ผมว่าออกใน TikTok ช่องนี้ด้วยนะผมก็เลยแบบอ่ะโอเคอยากจะรู้เหมือนกันนะแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าออกใน TikTok แล้วมันจะเป็นยังไงนะเพราะว่าปกติของผมส่วนตัวผมไม่ได้มีเป็นสมาชิก TikTok นะแต่ว่าก็สามารถที่จะดูได้นะเพราะฉะนั้นก็แจ้งคุณผู้ฟังนะเผื่อบางท่านนะบางคนก็ถามผมว่าไอ้ชิโร่ที่มันนอนตรงไหนนะเดี๋ยวว่างๆจะเอารูปตอนที่มันนอนมาให้ดูดีไหมดีไหมดีไหมอ่ะคุณสนั่นครับสายสองสวัสดีครับ
1: สายที่สายฮัลโหลครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์กับอาจารย์วีระยังครับ
0: เชิญครับเชิญ
1: เดี๋ยวผมว่าโอเคตอนนี้นิสัยผมเข้า
0: แล้วจะทำยังไง
1: ไม่มีอะไรครับก็โทรครั้งแรกอ่ะผมชอบฟังอาจารย์วีระกับคุณณัฐพงศ์อ่ะทุกวันก็เลยแต่ผมชอบอาจารย์สไตล์วีระมากจะเป็นคนที่พูดตรงอ่ะแล้วมันถูกใจผมตรงที่ว่าเราเป็นคนพูดตรงแล้วก็ฟังแล้วถ้าคนฟังอ่ะเหมือนเราเป็นคนแข็งแต่แท้จริงอ่ะก็คือเราพูดความจริงแต่อย่างนึงอ่ะคนอ่ะเวลาเราพูดความจริงอ่ะเพราะว่าเราแข็งแต่ถ้าเราโกหกอ่ะเพราะเราเชื่อแต่จริงก็ไม่เชื่อก็ไม่มีอะไรมากมายครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าจะมาแค่เล่าตรงนี้ความรู้สึกครับว่าของอาจารย์วีระน่ะแกบรรยายแกการพูดของแกน่ะ ก็คือรู้ก็คือรู้ไม่รู้ก็คือไม่รู
0: ้
1: ใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็คือ

0: ไม่ใช่แต่เราพูดตรงอย่างนี้ไงครับก็เลยว่ามันตรงสเปคตรงใจของผมอะเพราะผมก็เป็นคนอย่างนี้ด้วย
1: ครับผมได้ครับเดี๋ยวจะบอกคุณวีระให้ครับ
0: โอเคครับ
1: ครับครับขอบพระคุณสวัสดีครับคุณสิริชัยครับสายสามครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับ
2: ฮัลโหลครับได้ยินไหมครับ
1: ได้ยินครับ
2: ครับผมเมื่อกี้เห็นพูดถึงเรื่องแมวผมก็เลยอยากคุยเรื่องแมวบ้างแล้วถามสาเหตุว่ามันกลับมาได้ยังไง
1: มันกลับมาคืออะไรครับ
2: เรื่องเป็นอย่างนี้ผมอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านนึงนะครับ
1: เออ
2: เพื่อนบ้านเป็นเพื่อนบ้านในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละแต่ห่างกันประมาณสักตีประมาณรวมๆประมาณกิโลนึงแหละในหมู่บ้านมันใหญ่มากเลย
1: ครับ
2: แล้วลูกสาวเขาอ่ะชอบแมวผมเขาบอกเขาอยากได้ลูกแมวตัวนี้ก็ไม่ใช่ลูกแมวนะก็เลี้ยงมาได้ประมาณสักปีสองปีแล้วล่ะตอนนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับตอนนี้คือเขาก็เอาแมวผมไป
1: ครับ
2: ผมไปแล้วก็ผมก็คิดว่าไม่มีอะไรให้เขาไปอย
1: ู่
2: มาเจ็ดวันมันกลับมาหาผมได้ยังไงก็ไม่รู้มันกลับมาทัก
1: เยือ
2: นมากเลยอ่ะ
1: เฮ้ยก็ปกติแมวหนวดมันอ่ะเป็นเรดาร์คุณ
2: ผมก็เลยสงสัยว่ามันกลับมาได้ยังไง
1: ไม่ต้องสงสัยปกติหนวดแมวเนี่ยมันเป็นเรดาร์มันจำจดจำสถานที่ได
2: ้สงสารน้ำตาไหลเลยมันเละมากเลยอ่ะรู้ว่าผ่านแล้วบ้าง
1: เ
2: พราะมันกลับมาบ้านผมผมไม่คิดว่าต่อไปนี้ผมจะไม่ให้แมวใครละ
1: เออโอ้โ
2: หผมก็ทั้งเลยไม่อยากว่ามันกลับมาได้ซึ่งหัวเลยเหรอ
3: ครับเละก็ไปพาไปร้านที่เขาตัดผมแมวอะไรสิ
1: เออ
3: ให้เขาเป่าฟูให้ใหม่เออ
1: ไปอาบน้ำใช่ไหม
3: เออจับมันไปอาบน้ำตัดขนตัดแขนดิเออจะไปนั่นแหละ
2: มาเหรอครับผมโอ้
3: ไอ้นั่นไอ้นั่นที่ควรทำหมาแมวที่เราเลี้ยงมันสกปรกมันงอมแมมเราก็ไปแต่งสวยให้มันคนเรายังไปตัดผมเลยคุณมันไปประจนภัยมันไปประจนภัยมาขนาดนั้นเนี่ยมันกลับมาเราก็ต้องต้อนรับมันพามันไปร้านตัดขนตัดแขนสิ
2: ไอ้แมวเนี่ยผมไม่เคยอาบน้ำให้นะแต่หมาเนี่ยผมเคยอาบน้ำ
3: นั่นแหละหมาด้วยแมวด้วยนะเออมันแมวไม่ค่อยชอบอาบน้ำแต่มันชอบเป่าฟูเออก็ไปทำให้มันไม่ต้องมาสงสัยแล้วมันกลับมาได้ยังไงมอมแมมมาให้คนไปเลยนั่น
2: มันไม่ใช่มอมแมมมันผ่านศึกมาเลยอ่ะ
3: เออนั่นมันผ่านศึกก็ต้องบำรุงมันสิวะไม่ใช่มันนั่งบ่นอย่างนี้ไป
2: ใช่ผมอยากรู้มันกลับมาได้ยังไง
3: ไปถามคนที่เขาตัดขนแมวนะเขารู้ไป
2: ขอบคุณมากคร
1: ับ
2: ผม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ไอ้สงสัยนี่ก็สงสัยได้นะแต่ก่อนจะสงสัยควรจะไปทำความสะอาดก่อน
1: คุณต๋องฮะสายสอง
3: คุณต๋องครับ
4: สวัสดีครับคุณรัตพงศ์อาจารย์วีระ
3: เชิญ
4: จะคุยเรื่องแมวอาจารย
3: ์เออว่า
4: ผมเนี่ยไม่เคยคิดจะเลี้ยงแมวเลยผมเขาบอกว่าแมวมันเลือกคนผมอยู่สองคนตายายจานไม่คิดจะเลี้ยงแมวมีวันหนึ่งมันมาอยู่หน้าบ้านตัวเล็กนิดเดียวแมวส้มจะตายไม่ตายแหละแล้วก็สงสารมันพาไปหาหมอบอกอายุได้7-8วันเองก็พาฉีดวัคซีนแล้วเลี้ยงมามันอ้อนแล้วมันน่ารักมากจานแมวส้มแต่มันโคตรดื้อเลยโชว์ฟงโชว์ฟ้าเนี่ยสุดๆเลยแต่แล้วก็เหมือนคนนั้นพงอะหาเพื่อนให้มันไปซื้อแมวมาอีก2ตัวเป็นเพื่อนมันทุกวันนี้เลี้ยงแบบคือไม่เคยคิดจะมีแม่บ้านอยู่กัน2คนก็สบายๆทุกวันนี้ต้องจ้างแม่บ้านเพื่อมาดูแลแมว
1: เ
4: พราะเวลาเราไปไหนเนี่ยอาจารย์เราไปเที่ยวยุโรปอ่ะ10-15 วันเนี่ย
3: เอ
4: าไปฝากโรงแรมเขาก็ขัง
3: เ
4: ขาก็สงสารเขาจะส่งลูกให้ดูจริงแต่ว่ามันก็
3: ไม่เหมือนอยู่บ้าน
4: ไม่เหมือนอยู่บ้านอยู่บ้านเราเลี้ยงระบบปิด
3: เ
4: ราก็ส่องกล้องดูของเราอยู่ไปยุโรปไปไหนแล้วก็ดูมันให้กินข้าวยังมันดูแลลูกยังไงเลย
3: โ
4: อเลี้ยงแล้วรักเลี้ยงแล้วติดอาจารย
3: ์โอเคได้
4: ไปไหนไม่รอด
3: ได้ครับขอบคุณ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ต่อ
1: คุณอ่ำฮะสายหนึ่ง
3: คุณอ่ำ
5: สวัสดีครับอาจารย์วีระและคุณณัฐพงศ์ครับผม
3: ครับเชิญ
5: ครับขอคุยเรื่องซีรีส์ครับ
3: ซีรีส์
5: ไม่ทราบว่าทั้งอาจารย์และคุณวีระทั้งอาจารย์และคุณณัฐพงศ์ได้ดูเรื่อง Made in Korea ไหมครับมันอยู่ในช่องดิสนีย์
3: ไม่ได้ดู
1: อยู่ใน Netflix ด้วยแต่ผมก็ไม่ได้ดู
3: ช่องดิสนีย์นี่เลิก
5: Netflix ไม่น่ามีนะครับ Netflix มันจะเป็นไม่หนึ่งเกาหลีที่เป็นหนังอินเดีย
1: เออใช่ๆๆๆๆไอ้ห
5: นังซีรีส์ของเกาหลี
3: ไม่เลิกเป็นสมาชิกไปแล้ว
1: ของ Disney Plus
5: อ๋อเหรอฮะ
3: ดิสนีย์ Disney Plus อะไรนะอะไรเนี่ยเลิกเป็น

0: างเงี้ยคุณณัฐพงศ
1: ์
0: อันนี้เป็นความรู้ใหม่นะสำหรับผมนะเออ Facebook เนี่ยคนติดตามเนี่ยเป็นคนมีอายุ
1: ครับ
0: 45อัพอะไรเงี้ยจะชอบ
1: อืม
0: แต่ว่าผมถามเขาบอกว่าถ้า TikTok เนี่ยคนดูมันเป็นอีกพวกนึง
1: ใช่
0: แล้วพอเวลามีเรื่องที่เป็นTalk of the Town หรือเป็นเรื่องที่คนอยู่ในความสนใจอะไรเงี้ยนะมันมีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เหมือนกันแม้ว่ามันจะเป็นโซเชียลมีเดียเหมือนกันเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องออนไลน์เหมือนกันเนี่ยนะแต่ว่าโลกที่เป็นโลกเสมือนจริงที่เขาเห็นผ่านมือถือTikTok กับFacebook เนี่ยไม่เหมือนกันเออนะใครที่แบบว่าลองเทียบเคียงดูอ่ะสำหรับเรื่องนึงเนี่ยผมก็ลองเปิดดูนะเมื่อวานนี้ผมเพิ่งเปิดดูเมื่อวานนี
1: ้
0: เออมันไม่เหมือนกันเว้ยไออันนี้มันจะออกแนวอีกแบบนึงนะคือถ้าเป็น Facebook เนี่ยแรงขับเคลื่อนอ่ะมันจะมีโทสะจริตสูงนะค่อนข้างเดือดดาลอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ถ้าเป็นภาษาพวกไอ้กลุ่มที่เราจัดพวกเกี่ยวกับศิลปะเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นพวก expressionist คือหมายความว่าระเบิดจะระเบิดออกมาแต่ถ้าเป็น TikTok เนี่ยมันแนวบันเทิงเว้ยมันเอาสนุกสนานเข้าว่า
1: ครับใช่
0: ไม่ค่อยได้สนใจอะไรนะแล้วก็มันก็คอมเมนต์อะไรกันแปลกๆอ่ะเอออันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเรามีโลกเสมือนแบบนี้เนี่ยโลกจริงมันเป็นยังไงวะเออเพราะว่ามันเนี่ยไปดูแล้วไม่เหมือนกันจริงๆนะเรื่องบางเรื่องแล้วเราดูนี่เราก็เออเขาอย่างนั้นอย่างนี้จริงจังเขาจะเอาเป็นเอาตายไปดูใน TikTok มันกลายเป็นบันเทิงอ่ะเออแล้วการอะไรนะการดูมันก็ไม่เหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: เพราะนี่มันเป็นเหมือนกับเป็นบัญชีใช่ไหมมีชื่อคนมีอะไรต่ออะไรแต่นั้นมันมาแบบไถไปเถอะกว่าจะครบไอ้ที่มันเป็นชุดที่มันนำเสนอเนี่ยนะเป็นชั่วโมงใช่ไหม
1: ครับ
0: เออแต่มันก็สั้นๆนะนี่จืดๆนะไม่อยากดูก็สไลด์ออกไปเลยสไลด์ออกไปเลยแล้วผมก็ไปดูนะว่าเออคนที่ดูโทรทัศน์รายการโทรทัศน์เนี่ยมันดูผ่านอะไร
1: ครับ
0: ดูผ่าน TikTok เว้ยก
1: ับ
0: YouTube YouTube กับ TikTok นะถ้าแบบเปิดสัมผัสเนี่ยมันจะคงผ่าน TikTok เพราะมันปุ๊บถ้ามันไม่อยากดูมันก็ดันไปเลยแต่มันก็จะขึ้นจำนวนครั้งที่คุณเข้าไปแตะมันนะใช่ไหมถูกไหมเออนะอันนี้มันคงจะอยู่กับเราไปอีกสักพักหนึ่งนะไอ้โซเชียลมีเดียเนี่ย
1: สัก
0: ระยะหนึ่งแต่ว่าต่อไปมันจะพัฒนาการเป็นแบบไหนก็อีกเรื่องนึงแต่ที่ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนแล้วก็คือไอ้ Google แบบเดิมเนี่ยที่คนผ่านเว็บไซต์เนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ละมันจะเริ่มต้นแบบมาเป็นชุดละถึงเราจะเข้า Google นะแต่มันก็จะมี Gemini หรือ Gemini เนี่ยแบบทำคู่กันมาเลย
1: ครับ
0: นะหรือถ้าเกิดเราไม่อยากเข้าอันนี้นะเราก็ไปเข้า
1: เป็นโหมดปกติไม่ต้องเป็นโหมด AI
0: เออแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเราอยากจะดูว่ามันต่างกันยังไงระหว่างการนำเสนอของ Google ผ่านAI ที่เป็น Gemini เนี่ย
1: ครับ
0: กับไอ้ Microsoft ที่ผ่าน ChatGPT อ่ะมันอันนี้มันจะเหมือนกับมันจะพ่วงกันมาใช่ไหม
1: ครับ
0: ถ้าเราเปิด Microsoft Edge ใช่ไหมมันก็จะมาพร้อมกับ ChatGPT เลยเออนะแล้วมันก็จะนำเสนอไม่เหลี่ยมไม่เหมือนกันผมก็ตอนนี้กำลังเรียนรู้ใช้ประโยชน์อยู่นะมันก็ช่วยนะถ้าถามผมมันก็ช่วยทำให้ค้นหาอะไรเร็ว
1: ง่ายขึ้นเนาะ
0: เร็วขึ้นง่ายขึ้นแต่ว่าความผิดพลาดค่อนข้างเยอะ
1: ครับ
0: เออถ้าเราไม่มีฐานแน่นเนี่ยเราก็ไปเรื่อยเปื่อยแต่คือผมไม่ได้ไปหาส่วนใหญ่ที่ค้นคว้าเนี่ยเป็นเรื่องวิชาการความรู้นะ
1: ครับ
0: เออเนี่ยอะไรประมาณแบบเนี้ยนี่เล่าให้ฟังว่าก็จะเรียกว่าตกรุ่นก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะก็พอรู้อ่ะแต่ว่าเขาบอกว่ามีคนบอกว่า Gen Z ใช่ไหม Gen Z ใช่ไหม Gen Z เขาไม่ดู

0: เขาไม่ใช้ Facebook ละ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้จริงนะ
1: จริงครับ
0: จริงไม่เอาเลย
1: ไม่เอาเลย
0: เพราะอาจจะเป็นเพราะเขาโตมาพร้อมกับอีกแบบนึง
1: ใช่ใช่เขาโตมาพร้อม TikTok เขาโตมาพร้อม X ไอ้ Twitter เก่าอ่ะเขาโตมาพร้อมอย่างนั้นแล้วก็มันมีสังคมอะไรไอ้เลมอนอะไรอีกต่างหากแยกอีกนะ
0: เขาบอกเดี๋ยวนี้คนไม่เปิด Instagram แล้ว
1: ครับ
0: หายไปละหายไปละไม่ได้นั่นไม่ได้เปิด Instagram
1: อ
0: ่ะต่อ
1: คุณพงษ์ฮะสายสอง
0: คุณพงษ์ครับ
2: ครับผม
0: เชิญครับ
2: สวัสดีอาจารย์วีระครับ
0: ครับเชิญ
2: ครับอัตพงษ
1: ์ครับ
2: อ๋อเห็นคุยเรื่องแมวก็อยากคุยบ้าง
0: ว่า
2: อยากจะเล่าให้ฟังเพราะที่บ้านเลี้ยงหลายตัวเหมือนกันแต่ไม่ได้ซื้อมาเลี้ยงแต่ไปเจอตามทางแล้วก็เป็นลูกเล็กๆเราก็
0: เก็บมา
2: สงสารมันก็เก็บ
1: ครับ
2: เก็บเพราะนิสัยของแมวนะมันจะเป็นไม่งั้นเขาจะเรียกแมวเก้าชีวิตมันอาศัยความจำครับที่ว่าของผมอ่ะเคยตกรถอ่ะน่าจะประมาณ30โลนะคุณเชื่อไหมสองวันมันมาถึงบ้านอ่ะ
0: โอ้โห
2: นี่เป็นเรื่องจริงครับแมวก็ชีวิตแล้วไม่ตายง่ายนะตกตึก5ชั้น6ชั้นก็ไม่ตายแล้วนิสัยของแมวอ่ะถ้ามันเหมือนมันไม่เราไม่ถูกใจนะมันทำอะไรไม่ถูกใจไม่รู้อะตัวที่หายไปเมื่อผมเลี้ยงมา9ปีอะแต่แล้วอะแล้วอยู่ๆเขาก็หายไปเฉยเลยผมนึกว่าอะไรกินมันแล้วก็มีหายไปเรื่อย
0: ๆตกลงตอนนี้เลี้ยงอยู่กี่ตัว
2: ตอนนี้เหลือ2ตัวครับ
0: โอเคครับผม
2: แล้วเวลาเรากลับบ้านดึกๆพอได้ยินเสียงรถพอน่ารักอย่างนึงก็คือบางทีผมกลับดึกอย่างเงี้ยเขาจะมารอตอนนั้นหลายตัวมี5-6ตัวนั่งรอเราเป็นจุดรอเหมือนรับเราเข้าบ้านอ่ะ
0: เราเลี้ยงไว้ในบ้านหรือเลี้ยงนอกบ้าน
2: เลี้ยงในบ้านก็ปล่อยในบ้านเลยครับ
0: อ๋อปล่อยในบ้านแล้วขี้เยี่ยวมาเราก็ต้องคอยเก็บ
2: ห้องก็มีกระบะ
0: อ๋อมีกระบะให้มันรู้เลยนะ
2: รู้ของเขาตรงนี้อย่าไปยุ่งแล้วอาหารเนี่ยถ้าไปเปลี่ยนของเขาอ่ะเขาเคยกินยี่ห้อนี้ไปเปลี่ยนยี่ห้อนี้เนี
0: ่
2: ย
0: ไม่เอาเลย
2: ไม่ได
0: ้
2: เขากลัวจะมาฝึกให้กินยี่ห้อนี้ก
0: ็
2: ถ้าเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเขาไม่กินเลยครับ
0: โอ้เหรอ
2: ใช่เป็นสัตว์ที่แบบบางทีก็เหมือนง่ายบางทีก็เหมือนดูแลยากเรื่องอาหารการกิน
0: โอเคครับขอบพระคุณคร
1: ับสวัสดีครับคุณแอดแท็กครับสาย3
0: เชิญครับ
3: สวัสดีค่ะอาจารย์ดีละคุณนัทพงศ
1: ์ครับ
0: เชิญ
3: มานานๆโทรมาทีนึง
0: ดีครับ
3: มีเรื่องคุยดีๆมาคุยค่ะ
0: ว่า
3: บ้านอยู่แถวอำเภอบางพีตำบลบางแก้ว
0: โอเค
3: เรื่องน้ำท่วมนะคะ
0: ว่า
3: เทศบาลเขานะดีมากเลยอ่ะ
0: เอ
3: ามารับเอกสารถึงหน้าบ้านเลยค่ะก็เมื่อวานนี้เห็นคนคนนั้นน่ะเขาอดควรก็เลยโอ้น่าสงสารเนอะทำไมมหาดไทยเขาไม่จัดการค่ะนี่ก็มีเรื่องดีๆนี่มาเล่าให้ฟังว่าเขตบางแก้วในอำเภอบางพีเนี่ยค่ะหมู่ตั้งแต่หมู่หนึ่งจนถึงหมู่15-16ค่ะเขาจะปริ้นออกมาให้เลยว่าวันนี้เขาไปที่นี่วันนี้เขาไปที่นี่ค่ะ
0: พอ
3: ดีวันที่3ลงทะเบียนไม่ได้วันที่4ลงทะเบียนไม่ได้แอปล่มค่ะ
0: ตกลง
3: ได้สู่กันฟัง
0: ตกลงได้เงินเนี่ย
3: ยังค่ะยังไม่มีเงินจะรับเพื่อนวันนี้ก็ฟังว่า
0: ผมก็นึกว่าข่าวดีเงินมาแล้วอะไรเงี้ยอ๋อยังไม่ดิ้งรอได้อย่ารอได้เท่าไหร่5,000
3: ก็เล่าฟังค่ะว่ามหาดไทยก็ทำดีมากมันถึงหน้าหมู่บ้าน
0: 5,000
3: ท่านได้ถามต่อท่วมถึงไหน
0: เดี๋ยว5,000หรือ9,000
3: ถ้าในทรัพย์สินไม่เสียหาย5,000
0: ฮะ
3: ค่ะถ้าเสียหายก็9,000
0: ตอนนี้ของเราอยู่ประเภท
3: อยู่ประเภท3วันข้อความที่3กับข้อความที่4
0: คือ
3: 7วันออกไปซื้อกับข้าวไม่ได้
1: น้ำล้อม
0: ตกลงได้เงินเท่าไหร่คิดว่า
3: 5,000
0: อ๋อ 5,000 นะโอเค
3: ค่ะ
0: ครับผม
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบค
3: ุณแมว5ตัวค่ะตายตัวเหลือ4ตัว
0: เอาขับไปโอเค
1: คุณรุ่งโรจน์ครับสาย1
0: เชิญ
4: ครับ
0: เชิญครับ
4: คุยวันนี้ขอคุยเรื่องคนเลี้ยงแมวหน่อยจ้ะ
0: คนเลี้ยงแมว
4: ทีนี้คือผมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงหรอกจ้
0: ะ
4: ทีเนี้ย ลูกกับเมียเนี่ยมันก็เอามาเข้าบ้านมาไปรับแมวแบบที่ก็เป็นแมวคล้ายๆเป็นเชื้อรานะติดมาเอามาเลี้ยงทีนี้มันก็เป็นเชื้อรามาใหม่ๆก็มันก็ขี้เหร่นะจ๊ะนะ
5: ใช่ใช่ใช่
4: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็เลี้ยงมาสักพักนึงแล้วก็ไม่อยากเลี้ยงหรอกเลี้ยงเป็นเลี้ยงมาก็มันก็รักมันนะจ๊ะนะทีนี้เลี้ยงแมวมีหลายประเภทจ๊ะไอเราไอบ้านผมเนี่ยเลี้ยงในห้องนอนเลยจ๊ะเลี้ยงอยู่ด้วยกันเลย
5: โอ้
4: ทีนี้เลี้ยงแบบนี้เนี่ยแต่ว่าผมแนะนำคุณณัฐพงศ์นิดนึงแมวจรเนี่ยอาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นอยู่สองโรคโรคลูคีเมียกับโรคเอดส์แมวในสองโรคเนี้ยแมวจรส่วนใหญ่จะกัดกันอาจารย์มันก็จะติดกันมันจะติดสองโรคนี้มาเราสังเกตว่าลูกแมวจรจะอายุไม่ยืนจะอายุประมาณเนี้ย5-6 ปีก็จะตายเพราะมันจะมีโรคนี้ติดมาตลอดเลยเพราะมันจะติดกันไปติดกันมาแล้วมันจะก็แข็งแรงอาจารย์ผมจะเลี้ยงสักพักนึงที่บ้านเคยเลี้ยงอยู่ตัวหนึ่งเหมือนกันแมวก็รับมาคือถ้ารับแมวจรมาเนี่ยเราต้องเอาไปเช็คกับหมอสัตวแพทย์ก่อนเลยว่าเป็น2โรคนี้มั้ยถ้าเป็น2โรคนี้เมื่อไหร่เนี่ยเราก็ห้ามเลี้ยงปนกับตัวอื่นเพราะมันจะไปติดตัวอื่นอีกถ้ามีหลายตัวเข้ามาเงี้ยทีแล้วเรารับเหมือนรับคนเข้ามาจ้ะก็จะมาติดกันเองในบ้านเรามีแมว5ตัวเราไปรับแมวที่มีโรคลูคีเมียเข้ามามันจะติดทางน้ำลายก็จะกินข้าวจานเดียวกันอะไรกันก็จะตีกันหมดเลยนี่ต้องระวังนิดนึง
1: โอ้ลูคีเมียกับเอดแมวนี่ค่ารักษาสาหัสเลยนะ
4: มันรักษาไม่หายอาจารย์มันรักษาไม่หายมันรักษาไม่หาย
1: เพื่อนผมนี่บางตัวนี่เป็นแสนเลยนะ
4: มันรักษาไม่หายครับมันรักษาไม่หายมันจะเป็นพวกยาเหมือนยาต้านภูมิยาอะไรอย่างเงี้ยก็กินไปเร
1: ื่อยๆ
4: ไป
1: เรื่อยๆหร
4: ออยู่นานหน่อยอยู่นานหน่อยถ่ายเลือดสุดท้ายต้องถ่ายเลือดเราคือเนี่ยต้องถ่ายเลือดที่เกษตรอาจารย
1: ์
4: ต้องถ่ายเลือดเสียที่20,000แล้วผมไม่เคยมาที่บ้านก็เป็นตัวนึงเขาบอกรักษาไม่หายหรอกก็อย่างมากก็ต้องเปลี่ยนถ่ายเลือดเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็จะอยู่ได้พักนึงอะไรก็เสียถ่ายเลือดไปแต่มามันเหนือคนนะครับมันจะเป็นเชื้อไวรัสอันนี้ก็เลี้ยงถ้าเกิดแมวจรเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องระวังเรื่องนี้เอามาเลี้ยงปนกับแมวของเราก็จะเป็นที่บ้านก็คือจะรับแวะแฟนก็จะรับบอกถ้ารับมาต้องไปตรวจก็อยากรับแมวจรเท่าไหร่มันมาติดคนในบ้านนี่สำคัญเรื่องให้ความรู้ที่หนึ่งก็เรื่องแมวจรเนี่ยร
5: ับ
4: มาก็ต้องระวังแมวในบ้าน
5: ได้ครับ
1: ครับ
4: ครับผม
1: ขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับ
5: เอ้ฝนฟ้านี่มันจะสาหัสไหมวันนัทพงศ
1: ์ครับ
5: เตือนกรมอุตุเตือนอะไรพวกนี
1: ้
5: นั่งมองไปข้างบนแล้ววะ
1: มันจะมีถ้ากรุงเทพเนี่ยมันจะน่าจะเป็นวันที่10วันที่11นะ2วัน
5: โอเค
1: เสาร์อาทิตย์นะ
5: แล้วอาทิตย์หน้า
1: อาทิตย์หน้ายังไม่เห็นนะ
5: นี่ถ้าเกิดว่ามันไกลออกไปความแม่นยำก็น้อยลงไปเรื่อยๆเนาะ
1: ใช่ครับ
5: แต่สภาพการของการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาก็ปรับระดับลงมาแต่ว่าไม่เร็วนะ
1: ครับ
5: ตอนนี้ก็ยังประมาณสัก 2,200-2,300 นะจาก 2,500 แต่ว่าน้ำเหนือเขื่อนเนี่ยลงมาต่ำกว่า 2,000 แล้ว
1: ครับ
5: แต่รอบนี้แปลกไซโฟที่มาจากทางด้านทิศตะวันตกจากไอ้พวกสแกกังจากไอ้ทับสันเหลาจากไอ้ตรงนั้นน่ะที่เป็นลำห้วยที่มันมาลงทางฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาที่มาจากทางอุทัย
1: ครับ
5: มาทางอุทัยมาทางนครสวรรค์ทางพวกแม่วงทางอะไรพวกนั้นน่ะตรงนั้นไม่มีระบบนะอาจจะมีอ่างเก็บน้ำทับสลาที่อุทัยนะแล้วก็อ่างเล็กๆแต่ว่าจะปริมาณน้ำค่อนข้างเยอะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนตรงทางฝั่งของกำแพงเพชร
1: กำแพงเพชร
5: รอบนี้ก็เยอะ
1: ครับ
5: ที่ไหลลงมาจากทางทิศตะวันตก
1: ก็ช่วงที่มันแช่มันก็จะมีที่เนี่ยที่อุทัยธานีกับกำแพงเพชรที่มันแช่ด้วย
5: เหรอ
1: แช่ด้วย
5: มันอำเภอไหนที่มันเจอ
1: ถ้ากำแพงนี่ของขุงนะ
5: ของขุง
1: อ
5: ถึงก่อนตัวอำเภอเมืองเลือกเลยอำเภอเมืองไปแล้ว
1: ของขุงถึงก่อนอำเภอเมืองฮะเพราะมันจะอยู่ตรงบรรพตใช่ไหมแถวนั้น
5: โอเคโอเค
1: แล้วก็ที่อุทัยเนี่ยก็แช
5: ่บ้านไร่ไม่โอ้แต่อุทัยมันหลายอำเภอเราก็จำไม่ค่อยได้ลานสักอะไรพวกเนี้ย
1: ครับ
5: นี่ยังคิดอยู่ว่าถ้าน้ำลดแล้วอะไรแล้วนะแล้วก็สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเข้าที่เข้าทางเนี่ยก็อยากจะไปเที่ยวอุทัยสัก3วัน2คืน อาจจะเป็นสักช่วงต้นปีอะไรอย่างเงี้ยนะสักมกราอะไรอย่างเง
1: ี
5: ้ยคือไม่อยากออกไปทางขึ้นเหนือไม่อยากไปแล้วนะเอาอุทัยนี่ไม่ได้ไปนานแล้วนะอุทัยนี่เขาบอกเดี๋ยวนี้มีโรงแรมพอได้อาศัยแบบเป็นบูติกแบบเป็นโรงแรมแบบประมาณ4ดาวอ่ะหลายแห่งอยู่เหมือนกัน
1: ในอุทัยเนาะแต่ว่ามันต้องไปบ้านไร่ไหม
5: ผมไม่แน่ใจเขาว่ามีหลายที่หลายอำเภอนะ
1: ครับ
5: ที่บ้านไร่เนี่ยมีจำได้ว่ามีอยู่ที่หนึ่งแล้วที่เข้าไปที่อำเภอเมืองก็มีอยู่ที่ที่ผม อันนั้นเก่าแก
1: ่ครับ
5: อันนั้นนะที่แล้วก็มีสนามกอล์ฟด้วยนะอันนั้น
1: อ
5: ่ะแล้วก็จำได้ว่าไอ้นี่อร่อยจับชายไม่โคตรอร่อย จำได้อย่างเดียวแต่นี่นานแล้วเกือบ20ปีแล้วนะเพราะว่าผมจำได้ตอนนั้นเนี่ยทางบริษัทอะไรล่ะไอ้ปูนซีเมนต์ตาดอกบัวไม่รู้เขาใช้ชื่ออะไรนะ
1: ครับ
5: นั่นน่ะเขาเหมือนกับสัมมนาประจำปีอ่ะให้ลูกค้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็เชิญไปเป็นคนพูดบรรยายประเมินสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจการเงินอะไรต่ออะไรพวกนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ได้ทำพวกนี้ละ
1: ครับ
5: นะก็เมื่อก่อนน่ะจะมีพวกเนี้ยนะแล้วก็จะมีทั้งที่ให้ไปพูดนะซึ่งถ้ามันมีประเด็นแล้วมันอยู่ในช่วงเวลาที่ควรจะพูดเนี่ยแล้วคนที่มาติดต่อบริษัทที่ติดต่อเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่เราดูแล้วมันไม่นานจนเกินไปแต่ถ้าเกิดเป็นประชุมพวกเกี่ยวกับพวกการตลาดของบริษัทเนี่ยผมไม่ค่อยไปนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผู้แทน
1: ครับ
5: เอเจนต์ร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ได้แลกเปลี่ยนกันนะเราก็ได้ถามเขาอะไรเขาแล้วก็ไปอะไรพวกนี้นะแต่หลังๆนี่ก็ไม่ได้ทำแบบนั้นนะก็ไม่มีอะไรจะพูดอะถ้าพูดจริงติดตามข้อมูลกันขนาดนี้แล้วมันแทบจะไม่ต้องถามกันแล้วเพียงแต่ว่าสำคัญที่สุดก็คือว่ามันมองไปข้างหน้ายังไง
1: ครับ
5: อันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงนะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะเมื่อวานนี้ผมก็ค่อนข้างจะถามเค้นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่าเนี่ยหลังจากที่ทำอะไรมาหลายๆอย่างนะทำให้เกิดเสถียรภาพกำลังจะปรับเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยีกำลังจะลงทุนสำหรับอนาคตเนี่ยผมก็ถามแกนะว่าคือเป้าหมายเราอะอันนี้ชัดเจนก็คือว่าทำยังไงให้เราไปถึงจุดที่เป็นประเทศที่มีรายได้ขั้น
1: สูง
5: นะเป็นไฮอินคัมส่วนจะนิยามไฮอินคัมว่ามันจะต้องเป็นเงินเท่าไหร่ต่อหัวต่อคนอะไรต่อปีอะไรเนี่ยอันนั้นอีกเรื่องมันมีบทวิเคราะห์ของทางธนาคารโลก
1: ครับ
5: ผมก็ติดตัวมาอ่านด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดเราจะเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงในปี24802037เนี่ย
1: ครับ
5: ก็คือจากนี้ไป12ปีนะอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเฉลี่ยจะต้องประมาณร้อยละ 5.4 นะคำถามก็คือว่าปัจจุบันที่เราโตเนี่ย
1: ครับ
5: นะเราโตร้อยละเท่าไหร
1: ่
5: ตามศักยภาพทางกองทุนการเงินไอ้ทาง ทาง World Bank เนี่ยเขาก็ทำไว้นะคุณรัฐพงศ
1: ์ครับ
5: เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงศักยภาพของเศรษฐกิจไทยเนี่ยโตได้ประมาณร้อยละ 2.9 คุณรัฐพงศ
1: ์
5: คราวนี้ถ้าเกิดจะไปให้มันได้ร้อยละ 5.4 เนี่ยนะอะไรมันจะมาเติมได
1: ้ครับ
5: คือจะต้องบวกขึ้นมาอีก 2.5 ที่มันจะมาเติมได้นั่นอันดับหนึ่งก็คืออุตสาหกรรมในอนาคต
1: ครับ
5: ร้อยละ 0.8 จะช่วยแอด GDP ให้โตได้ร้อยละ 0.8 อันที่สองคือตัวธุรกิจที่เป็นธุรกิจในอนาคตต้องแยกนะอุตสาหกรรมก็อันนึงนะตัวธุรกิจนี่มันก็เป็นอีกฝั่งอีกอันนึงคือแรงงาน
1: โอ้โห
5: สำหรับอนาคตถ้าเป็นตัวธุรกิจเนี่ยจะแอดอัพได้ 0.7
1: ครับ
5: ถ้าเป็นแรงงานเนี่ยก็หมายความว่าต้องพัฒนาฝีมือต้องเพิ่มศักยภาพอะไรต่ออะไรเนี่ยได้ 0.7 แล้วก็เรื่องเมืองการบริหารจัดการเมือง
1: อื
5: อันนี้ก็จะเพิ่มได้ประมาณ 0.4
1: ครับ
5: เออ

0: ก็ถ้าทำได้ครบแล้วก็ต้องออกแบบมาเป็นนโยบายมาตรการอะไรเต็มเยอะแยะตะแปะนะผมก็ถามแกว่าตอนนี้ถ้าประเทศไทยที่มันโตอยู่ประมาณ2ข้อกว่าเนี่ยนะรัฐบาลทำอะไรไปสักระดับหนึ่งเนี่ยถ้าเปรียบเหมือนเครื่องบินตอนเนี้ยมันจอดนิ่งหรือว่ามันมีรถผลักออกจากงวงช้าง
1: ครับ
0: หรือยังนึกภาพออกนะ
1: นึกออกเรื่อง
0: คือก่อนหน้านี้เราต้องถือว่าหลังจากเครื่องมันล่อนลงมาแล้วก็ไปไหนไม่ได้มันจอดนิ่งแช่อยู่ตรงไอ้ประตูผู้โดยสารที่มีงวงช้างไปแตะนะก็ถามว่าตอนเนี้ยด้วยการลงทุนของปีนี้นะมันเหมือนกับมีรถผลักคือเครื่องบินคุณณัฐพงษ์ขึ้นก็คุณผู้ฟังก็ถ้าเข้าใจนะว่าไม่มีเกียร์ถอยหลังนะต้องใช้รถดันออกจากตรงไอ้งวงช้างแอโรบิชสะพานที่เป็นเชื่อมนะแกก็บอกว่าคือแกพูดถึงว่าถ้าประเทศไทยถ้าดำเนินการต่อไปเนี่ยจะเทคออฟรอบใหม
1: ่ครับ
0: ต้องแยกกันเทคออฟถ้าเทคออฟเนี่ยคุณต้องไปอยู่ที่ปลายรันเวย
1: ์
0: ที่จะ
1: เตรียมที่จะทำความเร็ว
0: แล้วก็ฟืดนั่น
1: ครับ
0: โอเคตอนนี้เท่ากับเรามีรถผลักด้วยการลงทุนจากต่างชาติการลงทุนภาคเอกชนแล้วก็การทำอะไรหลายอย่างผลักออกจากงวงช้างแอโรบิชละคำถามตามมาคือว่าเมื่อผลักออกไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องผลักไปสักระยะหนึ่งใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: จัดปัดพิษปรับทางแล้วสิ่งที่เรานั่งในเครื่องบินเราจะสังเกตคือว่ากัปตันก็จะกดสวิตช์เปิดเครื่องไอพ่น
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ใช่ครับเพื่อจะเดินของมันเอง
0: เพื่อจะเดินของมันเองใช่ไหมก่อนที่มันจะไปแท็กซี่เวย์มันต้องเปิดไอเครื่องเจ็ตก่อน
1: ครับ
0: ตอนเนี้ยมันเปิดเครื่องเจ็ตเปิดเครื่องไอพ่นหรือยัง
1: เครื่องยนต์
0: เปิดเครื่องยนต์หรือยังสตาร์ทหรือยังสตาร์ทเอนจินหรือยังเท่าที่ผมฟังแบบเพียบเคียงคล้ายๆกับท่านคิดเหมือนกับว่าตอนเนี้ยสตาร์ทแล้วนะส่วนทิศทางที่จะไปแท็กซี่เวย์เพื่อจะวิ่งไปแล้วก็ไปอยู่ในจุดที่จะไปเป็นปลายรันเวย์เพื่อที่จะเทคออฟเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาจากนี้ไปเนี่ยสัก2ปีคือถ้าเกิดแผนเดิมเนี่ย4ปีนะ3หรือ4ปีแต่ตอนนี้ด้วยแรงส่งแกก็บอกว่าอาจจะสัก 2-3 ปีจะเป็นระยะเวลาจะสั้นลงฟังแล้วก็พอมีความรู้สึกว่ามีความหวังหน่อยคือผมเนี่ยบอกกับท่านรัฐมนตรีบอกว่าเศรษฐกิจไทยนี่มันหดหู่ซบเซาอับเฉาเนี่ยเป็น10ปีนะโตแบบนี้แบบแล้วก็เจอแรงกระแทกโควิดเอาเงินจมบ้างอะไรบ้างนะจะเกิดอะไรหลายๆอย่างถ้ารอบเนี้ยเราแท็กซี่ไปจนถึงรันเวย์ที่จะเทคออฟได้แล้วเราเทคออฟได้เนี่ยก็โอเคทุกอย่างก็จะไม่ต้องทนทุกทรมานมากมันจะต้องเกิดขึ้นภายใน let's say 5ปีบวกลบถ้าสำหรับผมคำนวณนะ
1: ครับ
0: 5ปีบวกลบอันนี้ก็อาจจะทำให้ช่วงสุดท้ายของชีวิตผมเนี่ยไม่ต้องทุกข์ความเป็นไปของสังคมรอบๆตัวมากนะก็อันนี้เล่าให้ฟังเหมือนกับก็บางอันก็เป็นผมจับความรู้สึกของท่านบางอันเป็นเรื่องที่ผมสังเคราะห์ข้อมูลให้ฟัง
1: ครับ
0: นะเพื่อจะเป็นประโยชน์ในการมองเพราะจริงๆอ่ะในโลกนี้ก็มีแค่สองเรื่องสำหรับเรื่องเราอ่ะนะเรื่องของพวกเราอันนึงก็คือว่ามองอนาคตใกล้เคียงกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจริงอันนี้เป็นเรื่องของการต้องหาความรู้อะไรก็

0: แต่ถ้าเป็นเรื่องเฉพาะสำหรับคนเนี่ยซึ่งอันนี้ตอบยากที่สุดแล้วผมไม่รู้จะตอบยังไงก็คือว่าแล้วเราจะสะสมความมั่งคั่งเอาไว้ในรูปแบบไหนเนี่ยอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่สุดสองอันที่ผมคิดว่าต้องทบทวนตลอดเวลา
1: ครับ
0: นะมันก็จะแตกออกมาเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้เต็มไปหมดนะอันนี้คุณนิธพงศ์ก็คงจะเข้าใจเพราะว่าทำรายการตอนเช้าต้องคุยกับคนเยอะแยะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี
1: ้
0: นะอ่ะ
1: ครับ
0: ตอนนี
1: ้ 15:46 นนะพักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณมั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: 105.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน่
3: ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ต

0: 1-800-549-4646 Line at Royal House
1: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
2: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
1: อย่าบอกนะว่าแม
2: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
4: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
5: กลับมาตามคำเรียกร้อง

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท
1: ์สนับสนุนโดยแอลกอฮอล์สิริบัญชาเพราะอุทกภัยนำมาซึ่งโรคร้ายล้างมือและเท้าทุกครั้งหลังลุยน้ำแล้วเช็ดฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจ
2: เหลืออีก10นาทีสุดท้ายครับนะก็คุยกันคุยกันนะเมื่อกี้นี้คุณวีระก็เล่าเรื่องของภาพของเศรษฐกิจนะคือเทียบเคียงกับเครื่องบินใช่ไหมที่กำลังจะtake off เนี่ยนะว่ามันอยู่ในช่วงไหนยังไงนะก็คุยกันต่อนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับคุณนัทสายสองสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์วีระและคุณณัฐพงศ์ครับ
2: ครับเชิญครับเชิญ
3: รายงานจากภาคใต้นิดนึงนะครับเดินทางกลับกรุงเทพมีฝนแถวช่วงสุราษฎร์ธานีนะครับเมื่อคืนฝนตกสุราษฎร์ธานี
2: ครับ
3: ตกทั้งคืนเหมือนกันแต่ว่าปริมาณน้ำยังแม่น้ำตะปียังปกติชาวมุชาทานข้าวอยู่ที่ริมแม่น้ำสุราษฎร์ธานีนะครับ
2: อ๋อนี่ๆเนี่ยฝนตกสะสมสุราษฎร์ธานีเมื่อวานนี้อันดับที่3ของประเทศนะ83
3: ถูกต้องครับตกหนักทั้งคืนเลยฮะแต่ว่าปริมาณน้ำยังถือว่ายังปกติอยู่นะครับ
2: ครับ
3: ผมแชร์นิดนึงวันก่อนสัปดาห์ที่แล้วขึ้นเหนือนะครับด่านเยอะมากนะฮะคุณณัฐพงศ์ตั้งแต่ไล่ตั้งแต่อินบุรีพรมบุรีอะไรไปนี่โอ้สารพัดด่านเลยแต่ขณะเดียวกันลงใต้เนี่ยมีแค่ที่300ยอด
2: ครับ
3: ส่วนที่เหลือไปมีนู่นเลยครับชนะซึ่งบันดาลความมั่นคงอะไรเนี่ยก็เลยไม่แน่ใจว่าเวลาตำรวจเลือกจะตั้งด่านเนี่ยขึ้นภาคเหนือนี่เยอะแต่ขณะเดียวกันลงใต้กลับขึ้นมากรุงเทพเนี่ยด่านมีแค่ด่านสองด่านแค่นั้นเองแล้วก็ค่อนข้างประนีประนอมดีกว่าด่านภาคเหนือนี่เก็บเตียนเลยครับให้ฟังแค่นั้นครับ
2: ขอบคุณครับครับขอบคุณสวัสดีครับคุณสมบูรณ์ครับสายสาม
4: ครับสวัสดีครับ
2: ครับ
4: คุยเรื่องแมวได้ไหมครับ
2: ได้เรื่องน้ำว่า
4: แมวไม่คุยน้ำ
2: อ๋อแมวอ๋อแมวได
4: ้แมว
2: แมวมาแมว
4: พี่ผมอ่ะมีแมว15ตัว
2: อืม
4: ทีนี้อ่ะแมวผมอ่ะมันโคตรน่ารักทุกตัวเลย
2: เออแล้วไปเลี้ยงเยอะอย่างนั้นต้อง15ตัวเหรอฮะ
4: ใช่ทีนี้มันคุ้มใจอ่ะ
2: อ
4: ื
2: ม
4: เพราะกฎหมายเนี่ยบางคำหลวนให้เลี้ยงได้แค่ไม่กี่ตัว
2: ฮะมีเหรอ
4: เขาคนหมายเขาทมไง
2: เขาให้เลี้ยงกี่ตัวเหรอผมไม่รู้
4: เขาบอกว่า55ตัวมันเยอะไป
2: ใครบอกล่ะ
4: ก็เจ้าหน้าที่เขตอะ
2: อ๋อเจ้าหน้าที่เขตอ่ะแล้วทำไมเจ้าหน้าที่เขตถึงรู้เราไปแจ้งให้เขามาทำไอ้ชิปหรืออะไรยังไงเหรอ
4: ผมไม่ได้แจ้งคืออย่างนี้เราเลี้ยงแมวอยู่ในบ้านเราอะทีนี้เนี่ยมันก็มีแมวบางตัวลำโตใช่ไห
2: ม
4: มันก็อาจจะว่าไปเที่ยวอ่ะมันออกไปเที่ยวเพื่อนบ้านอะไรเงี้ย
2: ครับ
4: แล้วก็คงจะทำให้เขาเดือดร้อนอ่ะเขาก็เลยคงจะร้องเรียนทีนี้ไอ้ผมเนี่ยก็ทำความสะอาดบ้านทุกวันแหละ
2: ครับ
4: ทั้งน้ำยงน้ำยานะมันก็ไม่ถึงกับเหม็นมากแต่ธรรมชาติของแมวอ่ะมันต้องกินต้องเอ่อถูกไหมครับ
2: ครับ
4: มันก็ต้องมีแล้วพยายามอ่ะแต่ทีนี้ผมก็คือว่าเห็นคุยกันเรื่องแมวอ่ะแล้วแมวของผมมันแข็งแรงมากทีนี้ผมก็เลยคิดว่าถ้าใครเนี่ยสนใจเนี่ยอยากเอาไปช่วยเลี้ยงเนี่ยก็ช่วยจัดสื่อสารได้ไหมครับ
2: โอ
4: ้
2: คุณสมบูรณ์มีเฟซบุ๊กของตัวเองไหมล่ะ
4: ทีนี้ผมมีไอดีไลน
2: ์
4: อ
2: ่
4: ะ
2: ไม่เอา Facebook เอา Facebook มีไหม
4: Facebook มีแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมจะบอกให้งานบอก
5: เขียนเขียนลงไปใน Facebook ตัวเองเลย
2: เขียนใน Facebook ดีกว่านะหรือว่าเขาก็มีกลุ่มที่แบบมีอะไรอย่างเงี้ยคุณลองเสิร์ชหาดีกว่านะ
4: ได้
2: ช่องทางนี้ผมว่าไม่น่าจะถูกต้อง
4: ลง Facebook ดู
2: ครับผม
4: จะถ่ายคลิปวิดีโอดู
2: เออใช่ตรงนั้นดีกว่านะขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับ
5: อืมโอเค
2: โอ้เขามีนะถ้าที่ดิน100ตารางวาขึ้นไปนี่เลี้ยงได้ไม่เกิน6ตัวนะครับ
5: อ๋อเขามีบังคับ
2: นี่ของกรุงเทพมหานครที่เขาจำกัดไอ้กำหนดจำนวนสุนัขและแมวนะนับรวมทุกตัวก็คือพูดง่ายๆสูงสุดไม่เกิน6ตัวแล้วแต่อย่างนี
5: ้
2: มาน่าจะสาย2สายสุดท้ายนะ
5: เชิญ
2: 02-248-1657 02-248-1657นะครับ
5: อ่ะมาคุณผู้ฟัง
2: ครับ
5: ที่จะโทรศัพท์มาตอนท้ายปิดฉาก
2: ปิดฉาก
5: ปิดฉากสำหรับสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม
2: ครับ
5: สัปดาห์แรกของปีงบประมาณ2570สัปดาห์แรกของไตรมาสสุดท้ายของปี2569
2: ครับ
5: เราจะรวบหัวรวบหางเดินหน้ากันยังไงก็ว่ากันไปนะการเมืองก็อย่างที่ทราบยื่นยติไม่ไว้วางใจ
2: ครับ
5: เศรษฐกิจก็ตอนนี้ก็พุ่งเป้าไปที่การประชุม World Bank IMF แล้วก็มีการประชุมย่อยตามโรงแรมต่างๆในหลายหัวข้อเต็มไปหมดเลย
2: ครับ
5: วันนี้ทางกระทรวงต่างประเทศก็บอกว่ามี4ฟอรัมใหญ
2: ่
5: นะนอกห้องประชุมนอกศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
2: ์ครับ
5: ในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี่เห็นว่ามีประมาณสัก200การประชุม
2: ครับ
5: ไม่รู้วิ่งกันไปวิ่งกันมาเต็มไปหมดเลยครับแต่วันนี้สังเกตดูอย่างคุณฟังไม่ต้องโทรมาแล้วนะครับรถบางวันนี้เห็นเลยรถบาง
2: เพราะกทมนี่สัปดาห์หน้านี่ตั้งสัปดาห์เลยนะ12 work from home 13วันหยุด14 15 work from home 16ของกทมเป็นวันหยุดคือไม่ให้มาเลยไม่ให้ออกมานอกบ้าน
5: อาทิตย์หน้าไม่ต้องทำงาน
2: อาทิตย์หน้า
5: ไม่ต้องมาสถานที่ทำงาน
2: ครับ
5: ประมาณนั้นก็เพื่อทำให้การจราจรไหลลื่นเพราะว่าเขาบอกเลยว่าจากโรงแรมของเดลิเกตที
2: ่
5: จะไปศูนย์ประชุมต้องจัดการให้เขาให้เรียบร้อยให้ถึงที่ไม่เกิน30นาทีเมื่อเขาขึ้นรถปั๊บต้องไม่เกิน30นาทีต้องมาส่งเขาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
2: ์
5: มีอีกอันนี้ผมไม่แน่ใจมีคนถามวันช่วงประชุมรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่จอดที่สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยยังจอดอยู่หรือเปล่ายังไม่ได้เช็คนะ
2: ได้เช็คแต่ก็ยังไม่มีข่าวอย่างอื่นนะ
5: ไม่ทราบมีคนถามผมก็ไม่รู้
2: ครับ
5: นะก็เขาก็คงจะ
2: ว่าน่าจะได้นะ
5: โดยทฤษฎีแล้วไม่น่านะเพราะว่าคนเดินทางจำนวนหนึ่งก็ใช้รถไฟใต้ดินมันจะเร็วกว่าถ้ามาจากที่ต่างๆ
2: เพราะว่ามันขั้นตอนของรัฐบาลอันสุดท้ายอันที่3ถ้าน้ำท่วมเยอะอะไรอย่างเงี้ยจากรถ BMW มาเป็นรถบัสแล้วก็มาใช้ MRT
5: อ๋อโอเคงั้นแต่ว่าพูดถึงประชาชน
2: ประชาชนนะ
5: พูดถึงประชาชนไม่ใช่ดีลิเกต
2: ครับ
5: ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเขาคงจัดการกันอ่ะแล้วหวังว่ามันเรียบร้อยกันแล้วกัน
2: ครับผม
5: โอเคว
2: ันจันทร์กลับมาเจอกันครับคุณวีระและผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยแอลกอฮอล์สิริบัญชาเพราะอุทกภัยนำมาซึ่งโรคร้ายล้างมือและเท้าทุกครั้งหลังลุยน้ำแล้วเช็ดฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์สิริบัญชาคุณภาพที่คุณมั่นใจเวลา 16:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีพร้อมพบเครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียย้ำศักยภาพเศรษฐกิจไทยเดินหน้าปรับกฎระเบียบส่งเสริมการลงทุนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประธานเครือข่ายพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียพร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการลงทุนการพัฒนาสังคมและความร่วมมือด้านมนุษยธรรมโดยประธานเครือข่ายชื่นชมนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและยกระดับธรรมาภิบาลควบคู่กับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนที่ผ่านมาซึ่งได้ส่งเสริมการลงทุนควบคู่กับการเข้าร่วมการประชุมโดยมีโอกาสพบหารือกับผู้บริหารกองทุนชั้นนำนักลงทุนในภาคการเงินและการธนาคารตลอดจนบริษัทเอกชนรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาถือเป็นโอกาสสำคัญในการตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของไทยรวมถึงยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการลงทุนและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่โดยเฉพาะธุรกิจข้อมูลศูนย์ข้อมูลเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนกต.พร้อมจัดกิจกรรมคู่ขนานการประชุม IMF World Bank เปิด4เวทีความร่วมมืออาเซียนการเติบโตยั่งยืนระบบอาหารพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงถึงการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศช่วงการประชุม IMF World Bank 12-18 ตุลาคมซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมมีเข้าร่วมการประชุมกว่า190ประเทศรวม 15,000 คนสื่อมวลชนกว่า 1,000 คนในห่วงการประชุมยังมีกิจกรรมคู่ขนานในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศประกอบไปด้วยกิจกรรมราวเทเบิลมีติ้งจัดขึ้นวันที่9ตุลาคมที่โรงแรมดุสิตธานีเป็นการประชุมระหว่างหน่วยงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยสปป.ลาวอินโดนีเซียและญี่ปุ่นงานดินเนอร์ทอล์ค13ตุลาคมณโรงแรมชราตันแกรนด์สุขุมวิทนำเสนอแนวทางของไทยในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนเวทีเสวนาระดับสูงวันที่14ตุลาคมณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพมีการแลกเปลี่ยนมุมมองการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและงาน Promoting Quality Infrastructure in Asia Pacific วันที่15ตุลาคมณโรงแรมคอนราดกรุงเทพเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความท้าทายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพในเอเชียแปซิฟิกณัฐพงษ์โต้รัฐบาลบอกรอดูเนื้อหาก่อนแซะบันเทิงที่ประไทยมั่นใจมีใบเสร็จฟันยืนยันคำในยติไม่ลิเกนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ภายหลังการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามมาตรา151ว่ารอประธานสภาพิจารณาบรรจุยติซึ่งคาดหวังว่าจะทันสิ้นเดือนตุลาคมนี้และจะได้อภิปรายอย่างน้อย5วันเพราะมีรัฐมนตรีถูกอภิปรายจำนวนมากเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลควรจัดสรรเวลาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายและหากรัฐบาลยืนยันจะให้เพียง3วันจะแบ่งสัดส่วนรัฐมนตรีในการอภิปรายอย่างไรนั้นขอให้รอฟังความเห็นจากรัฐบาลก่อนเพราะรัฐบาลยังไม่เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าจะให้กี่วัน ส่วนกรณีที่รัฐมนตรีหลายคนถูกอภิปรายแสดงความเห็นว่ายตินี้เป็นเหมือนบันเทิงที่ปฏิเหมือนอยู่คนละโลกยืนยันว่าการยื่นยติครั้งนี้ไม่ได้เป็นบันเทิงที่ปฏิส่วนข้อความในยติเช่นมือถือสาปากถือศีลจิตใจผุพังไม่ได้ดูเป็นลิเกใช่หรือไม่ยืนยันว่านี่เป็นข้อกล่าวหาการอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกครั้งส่วนการอภิปรายครั้งนี้จะมีใบเสร็จยื่นเอาผิดรัฐมนตรีแต่ละคนหรือไม่นายณัฐพงษ์ยืนยันว่ามีอยู่แล้วถ้ายึดตามมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมส่วนหากพรรคกล้าทำจะขอเวลาอภิปรายจะสามารถแบ่งเวลาให้ได้หรือไม่นายณัฐพงษ์ยืนยันว่าในขณะนี้พรรคกล้าทำไม่ได้อยู่ในองค์ประกอบของฝ่ายค้านแล้วเพราะตามกลไกปกติการแบ่งเวลาอภิปรายก็ต้องอยู่ในกลไกของฝ่ายค้านต้องดูว่าองค์ประกอบของฝ่ายค้านมีพรรคการเมืองใดบ้าง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความจำเป็นผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกาซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
8: ต้องเลิกไปเลยคร
9: ับเฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: Team Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับสถานการณ์น้ำยังคงท่วมกันอยู่ในหลายจุดนะครับเมื่อวานก็มีโอกาสไปเจอผู้ใหญ่แถวหัวหมากก็บอกว่าน้ำลงแล้วนะครับแต่ว่าในบางจุดยังมีอยู่แต่ว่าจุดที่ลงบ้านที่เคยแช่ด้วยน้ำขาตู้ไม้กระดงกระดาษมันก็เน่าทีนี้จะแก้ไขจะรับมือกันยังไงไม่ใช่เรื่องง่ายขณะเดียวกันนะครับแม้ว่ารอบนี้รัฐบาลจะไปตั้งหลักแก้ไขปัญหาน้ำในภาคใต้หัดใหญ่ไปเตรียมรับแต่ก็ไม่แน่ใจครับว่าจะไหวจะทันไหมนี่เมื่อสักครู่ดูทางสแตนดาร์ดคุณจตุรนต์ฉายแสงนี่เห็นว่าลงไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ฉะเชิงเทรามีข่าวมีพื้นที่มีแอคชั่นเอาว่าเพื่อไทยรอบนี้กำลังขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นมิตรกับทุกฝ่ายไม่เป็นศัตรูกับใครไม่เจอในข้อหาที่จะต้องถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจขณะเดียวกันหน้าหนึ่งก็เป็นมิตรกับส้มอีกหน้าหนึ่งก็ตีเป็นศัตรูกับส้มนี่ก็เป็นฝ่ายผมจะเรียกว่าฝ่ายรอคอยสถานการณ์ในอีกรูปแบบหนึ่งขณะเดียวกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจจะส้ม

0: ฝั่งน้ำเงินจะฝั่งไหนวันนี้คุณสนธิลิ้มทองกุลครับหลังจากที่ได้วอร์มไปถามบางเรื่องกับรัฐบาลวันนี้ท่านก็เหมือนกับวอร์มนะวอร์มอัพหรือเปล่ามาขึ้นเวทีตั้งคำถามถึงน้ำในกทม.ผังเมืองของทางกทม.แก้มลิงเอาง่ายๆเขาโจ๋ขึ้นมาเนี่ยทวงคืน6แก้มลิงชัดชาติไม่ซื่อสัตย์วางผังผิดพลาดน้ำท่วมกลุ่มอู่จริงๆข่าวเรื่องนี้ก็น้อยเหมือนกันนะครับแน่นอนฝนฟ้าก็ต้องบอกว่าเป็นภัยธรรมชาติแต่การรับมือการพร่องน้ำการเบี่ยงทางน้ำการจัดการน้ำและการเข้าไปช่วยเหลืออันนี้คืองานของรัฐบาลท้องถิ่นเมื่อวานมีคนถามรัฐมนตรียังตอบไม่ได้เลยผมตอบไม่ได้ครับที่ถามว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากฝนฟ้าเท่าไหร่มาจากการบริหารจัดการของรัฐบาลเท่าไหร่ก็ดูแข็งขันแต่ก็ดูเหมือนว่าไม่เห็นไม่บวกอ่ะนะครับส่วนคุณวราวุฒิศิลปะอาชาวันนี้บอกพร้อมชี้แจงครับในกรณีศึกซักฟ้องรัฐบาลพลดอนปริศนานันกุลก็บอกว่าบันเทิงทิปไตยเหรอข้อกล่าวหารุนแรงต้องมีหลักฐานมั่นใจตอบในทุกประเด็นเจเศรษฐไทยเศรษฐบอกไม่กังวลอันนี้ก็คุณวรศิษย์ก็บอกไม่ก้าวล่วงนะครับที่ปปช.ส่งทุจริตท้องถิ่นไม่ให้ทันนี่ลูกเทพเนี่ย 3-4 คนเนี่ยเอาลูกเทพเอาลูกเทพของพ่อเทพยกไว้คนหนึ่งนะตอนนี้ลูกเทพแต่ละคนนี่ขยันกันออกหมัดกันตลอดแล้วผมใช้คำว่ามีการบริหารจัดการสื่อละเอียดเยอะแต่ส่วนคุณชัยชนกชิดชอบช่วงนี้ก็อาจจะเงียบหน่อยไหมถอยหน่อยไหมเพราะตั้งแต่ที่เจอดอกที่เกี่ยวข้องกับทางอดีตเลขารัฐมนตรีดีอีแล้วมันถูกโยงด้วยเกมบนดินต้องขออภัยนะเกมใต้ดินก็มีนะครับที่ทำคลิปทำการ์ตูนไปล้อเลียนเนี่ยมันมีเยอะนี่ก็เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจผมอินโทรประมาณนี้ก่อนนะครับวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
1: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้องบอกว่าฝ่ายค้านเที่ยวนี้นะครับซักฟอกรัฐบาลในรอบหลายๆปีนะครับที่บอกว่าในรอบหลายๆปีนั้นเนี่ยก็หลังจากที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลคุณแพทองธารจากนั้นก็เว้นว่างอันเนื่องมาจากสถานการณ์ไม่เอื้อไม่อำนวยรัฐบาลคุณอนุทินนะ MOA อยู่ได้ในช่วงสั้นๆถัดมาพอมาเป็นรัฐบาลรอบใหม่อนุทิน2นะครับก็ผ่านไป1สมัยประชุมก็ยังไม่ทันได้ตั้งหลักดีนะสมัยประชุมนี้นะครับตอนแรกก็บอกว่าเป็นไฟบังคับถ้าไม่อภิปรายในสมัยประชุมนี้ก็ถือว่าฝ่ายค้านเองก็จะเสียโอกาสเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้อภิปรายได้ปีละ1ครั้งอันนี้คือสมัยประชุมที่2ของปีที่1นะครับแต่บังเอิญว่ามันจับเบ๊ะครับคุณอภิรักษ์ครับจับเบ๊ะตรงที่ว่าแม้จะเป็นรัฐบาลที่มีอายุที่จะครบ16เดือนในวันที่11ก็คือมะรืนนี้แต่โอ้โหนะฮะปัญหานั้นมากมายจริงๆ
0: ครบไม่ได้เป็นมานานไปกว่านี้หรอหลายคน
1: เป็นต่อเนื่องคุณอภิรักษ์ครับนะช่วงหนึ่งเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มถัดมาเป็นรัฐบาลที่ทำหน้าที่รักษาการในช่วงของการเลือกตั้งและกว่าที่จะมาตั้งรัฐบาลชุดใหม่ที่ชนะเลือกตั้งมานะครับก็ต้องใช้เวลาแม้จะไม่นานนะครับแต่แถลงนโยบายเสร็จเข้าทำงานเต็มรูปในวันที่11เมษายนก่อนที่จะสาดน้ำสงกรานต์กันจากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็5เดือนจะ6เดือนขาดอีก2วันวันนี้วันที่9 10 11นะยังไม่ครบ6เดือนดีก็เจอนายัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผมบอกว่าเป็นการช่วงนี้ฝ่ายค้าน1 อภิปรายที่บอกว่าเป็นไฟบังคับแต่บังเอิญว่าสถานการณ์มันได้จังหวะนะรัฐบาลมีอะไรบ้างครับน้ำท่วมเนี่ยโอ้โหเนี่ยเป็นปัญหาที่มีคำถามมากมายนะเรื่องของเศรษฐกิจก็อันสืบเนื่องมาจากสงครามในตะวันออกกลางน้ำมันขึ้นพรวดนะตอนนี้ดีเซลนะ
0: แต่ผมเผลอแป๊บเดียว40กว่าบาทไปแล้วไม่ได้เติมมานานนะคุณมตี
1: ก็ถ้าในกรุงเทพ42บาท94สตางค์นะรอบนอกเนี่ยข้ามถนนบางนาตราดมาฝั่งบางพลีบ้านท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ทะลุไป43บาทแล้วอันนี้คือเรื่องของเศรษฐกิจและสุดท้ายครับผมเห็นเขาเริ่มจับประเด็นล้อมวงกันว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะเผชิญวิกฤตเผชิญปัญหาอะไรบ้างในสถานการณ์6เดือนที่กำลังจะครบนี้เรื่องอีกอันหนึ่งที่ฝ่ายค้านเขาเขียนในยัตตินะฮะก็พอจะเห็นภาพเรื่องภาวะผู้นำครับคุณอภิลักษ์ครับภาวะผู้นำยกตัวอย่างกรณีล่าสุดเรื่องของนายอำเภอบ้านสร้างก็น่าจะเป็นตัวเป็นหนังตัวอย่างที่อธิบายให้เห็นภาพได้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับเรื่องข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านเรื่องของภาวะผู้นำท่านนายกรัฐมนตรีดังนั้นเนี่ยเที่ยวนี้ถึงแม้จะเป็นการอภิปรายแบบไฟบังคับซักฟอกแต่ปัญหาแต่ละปัญหาที่หยิบยกขึ้นมา 2-3 ประเด็นตรงนี้นั้นเนี่ยถือว่าใหญ่หลวงในขณะเดียวกันเนี่ยเขายังวางยุทธศาสตร์นะวางยุทธศาสตร์อย่างน้อยที่สุดก็คือก็เขาบอกว่าเป็นการอภิปรายนะเพื่อที่จะทิ่มไปที่ระบอบสีน้ำเงินที่กำลังจะกินรวบประเทศไทยก็เลยไม่มีพรรคเพื่อไทยไงครับคุณอภิลักษ์ครับก็ไม่แตะพรรคเพื่อไทยและนะมากถึง18ท่านด้วยกันพอ18ท่านตรงเนี้ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นการอธิบายว่าเอ๊ะให้3วันโอ้โหตั้ง18เนี่ยจะอธิบายยังไงเนี่ยแต่ละคนเนี่ยดูสิไปข้อกล่าวหาหนักหน่วงทั้งนั้นเลยท่านนายกรัฐมนตรีท่านเดียวเนี่ยผมไปเปิดดูที่นายติกล่าวหาท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยเกือบ2หน้ากระดาษฟูสแกปA4 เนี่ยนะก็ถัดจากนั้นก็ลดหลั่นกันไปนะมากบ้างน้อยบ้างทั้งหมด18นะฮะก็นี่คือจำนวนเพื่อที่จะไปอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของกรอบเวลาว่า3วันมันจะทันได้ยังไงเพียงแค่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเดียวก็คงจะทั้ง1วัน1คืนหรือเปล่านะฮะอาจจะนั้นก็เป็นท่านอื่นๆอีกทีนี้ที่บอกว่าเป็นยุทธศาสตร์ผมก็ฟังนักวิชาการเออก็เห็นพ้องกรณีของคุณชัยชนกชิดชอบนะฮะก็ถือว่าเป็นเป้าใหญ่เป้าสำคัญนะฮะแล้วก็กันคุณแนนบุญธิดาสมชัยออกไปก็เพื่ออะไรล่ะครับคนก็มองกันว่าถ้าอภิปรายคุณแนนบุญธิดาสมชัยซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยดีอีด้วยก็น่าจะเป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นตัวช่วยส่วนถ้าอภิปรายท่านรัฐมนตรีดีอีโดยไม่มีคุณแนนบุญธิดาสมชัยและจะต้องลุกขึ้นมาอธิบายแทนน่ะก็ไม่แน่ใจว่าท่านประธานจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตถ้าท่านประธานอนุญาตสมาชิกจะโต้แย้งหรือเปล่าว่าเอ๊ะนะตกลงเนี่ยอภิปรายใครกันเนี่ยก็มอง 2-3 ประเด็นนี้ก็จะได้เห็นถึงเรื่องของยุทธศาสตร์ของฝ่ายค้านเกี่ยวกับเรื่องของการใส่ชื่อที่นะเยอะเลยทีเดียว18ท่านด้วยกันก็รอดูนะครับว่าการอภิปรายจะเกิดขึ้นได้ทันในช่วงจังหวะปลายเดือนนี้อย่างที่ฝ่ายค้านเขาอยากจะอภิปรายในช่วงจังหวะเวลานั้นหรือเปล่าครับคุณพลักรัง
0: เรื่องย้ายในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยผมไม่ได้โพสต์ไม่ได้ให้ความเห็นแต่ว่ามันมีการเดินทางของเรื่องเนี่ยมา 3-4 วันวันนี้คุณผู้ชมเองอาจจะฟังข้อมูลคนละด้านก็ว่ากันไปหรือจะฟังรอบด้านแล้วเนี่ยแต่ที่แน่ๆคือพอมันชกหมด5ยก5วันเนี่ยปรากฏว่าในอำเภอนี่ประคองสถานการณ์แล้วถือว่าไม่แพ้นะคุณมนตรี
1: ครับ
0: ด้วยเหตุผลก็คือว่าตอนแรกเนี่ยนายกไปกล่าวสาดเสียเทเสียประพฤติตนแบบนี้ไปในที่ประชุมแล้วกลายเป็นว่าต้องมีการย้ายทีนี้ชาวบ้านเขาก็หยิบข้อมูลหรือว่าทางออนไลน์ก็หยิบข้อมูลมาให้ได้เห็นว่าในอำเภอเขาก็ทำงานอย่างโน้นอย่างนี้แล้วก็มีไลฟ์สดต่อมาภายหลังมาบอกว่าโอ้ยมาทำตอนนู้นตอนนี้

0: ระแสคนลพบุรีหนุนกระแสอดีตปลัดหนุนแม้ว่าอดีตปลัดจะโดนทิ้งด้วยว่าเนี่ยตอนนั้นพูดไม่เพราะท่านสุทธิพงษ์ปุจเจริญนี่แหละไอ้ตอนนั้นที่ท่านไปมีบริพาทอะไรกันในประชุมอ่ะไอ้จบโรงเรียนไหนวะจบมหาลัยนะแต่ว่าอันนั้นก็เป็นอีกมุมนึงขณะเดียวกันในฝั่งที่ไปเล่นงานเขาก็มีทั้งผู้ว่าคนเก่าที่เคยมีประเด็นเรื่องของการไปแต่งตั้งจีนที่หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าสีเทาแล้วจังหวัดประจินบุรีมันเจอปัญหาเรื่องของขยะพิษการตั้งโรงงานที่มีส่วนผลกระทบนู่นนี่นั่นเยอะอดีตผู้ว่าก็ไปดอกนั้นเสร็จท่านโฆษกก็ออกไปสำทับต่อว่าเนี่ยปลัดที่มาช่วยเนี่ยคือเป็นแบบนี้แล้วก็อะไรต่อที่อะไรอีกแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันเหมือนจะไปเอาเขาลงอ่ะแล้วจะโชว์ภาพความขึงขังแต่ว่าเอาเขาลงไม่ได
1: ้
0: ถ้าเขาลงคงวัดกระแสแล้วไม่คุ้มก็ไปอยู่ที่ลพบุรีแทนอันเนี้ยสะท้อนว่าเราเคยคุยกันสองวันก่อนมาทุกคนดีท่านนายกไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปฟาดงวงฟาดงากับต้องใช้คำอย่างนี้ไม่ได้บอกว่าคือเป็นนายอำเภออ่ะคุณเป็นอภิมหาเสนาบดีเป็นนายกรัฐมนตรีคุณจะไปฟาดถึงในอำเภอด้วยข้อมูลที่มันอาจจะเพชรทูลมาจากระดับกรมระดับจังหวัดระดับอะไรมันไม่มีความจำเป็นอ่ะแล้วมันก็มาเสียตัวเองไปดื้อๆอันนี้ก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่จบในตอนได้ภายใน5ตอนจบแม้ว่านายกรัฐมนตรีจะไม่อยู่โดนหมัดน็อกก็ตามเพราะไปสิงคโปร์เนี่ยแต่ว่าเกมเนี่ยไม่รู้จะขยับไปทําไมขณะเดียวกันที่คุณตรีพูดอ่ะทางพรรคฝ่ายค้านเขาไม่ยื่นสีแดงหรือมุ่งไปที่น้ำเงินเนี่ยผมก็สงสัยนิดนึงว่าเอาล่ะถ้าจะเชื่อว่าโฟกัสเฉพาะน้ำเงินก็โอเคแต่แดงนี่ถือได้ว่าไมตรีด้วยกันในบางมุมได้หรือเปล่าครับคุณตรีนี่ต้องถามเพราะว่าถ้าจะโฟกัสอย่างเดียวน้ำเงินมันก็ไม่ใช่เหตุและผลของการที่จะอภิปรายรัฐบาลไม่ใช่เหรอครับคุณมนตรีฮะ
1: คือมันมองได้หลายชั้นนะครับคุณอภิรักษ์อย่างน้อยที่สุดก็
0: แล้วไม่เปิดหลายหน้าหรอไม่เปิดงานหลายหน้าหรือยังไง
1: คือเป็นการรักษาสัมพันธ์นะกับไอ้พรรคเพื่อไทยเอาไว้ไม่แตกเพราะไม่รู้ว่าการข้างหน้านั้นเนี่ยในสถานการณ์ที่รัฐบาลกำลังเจอมรสุมอย่างเนี้ยนะรัฐบาลอนุทิน2/1 2/2หรือมันจะเกิดไม่เกิดหรือมันจะเกิดในบรรยากาศแบบไหนก็เลยต้องเรียกว่ารักษาสัมพันธ์กับพรรคเพื่อไทยเอาไว้นะรองรับสถานการณ์ในขณะเดียวกันนะครับก็จังหวะเวลาแบบนี้ก็พุ่งเป้าไปที่ระบอบสีน้ำเงินโดยตรงจะได้ไม่ต้องกระจายนะพุ่งเป้าไปที่พรรคภูมิใจไทยล้วนๆนะนี่คืออย่างน้อยที่สุดก็ได้เห็นว่าจะเสี่ยมหรือว่าจะแยกมิตรแยกศัตรูอะไรยังไงก็ตามเผื่อในวันข้างหน้าการเมืองไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็เลยรักษาสัมพันธภาพตรงนี้เอาไว้นะก็ส่วนเพื่อไทยผมก็เห็นแปลกๆดีอยู่เหมือนกันนะเมื่อสักครู่คุณอภิรักษ์พูดถึงเรื่องคุณจตุรนต์ฉายแสงก็เพื่อไทยก็ไม่ต้องแสดงออกอะไรมากมายแต่เห็นคุณอดิศรเพียงเกตนะท่านก็ออกมาเกลืองๆนะออกโอ้โหหมัดนะพุ่งเป้าเข้าใส่พรรคสีส้มนะเหมือนกับตั้งคำถามว่าอู้ครั้งหนึ่งก็สนับสนุนให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้เอาอะไรยังไงจะมาพิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งมองเผินๆก็ไม่ได้มีอะไรมากมายซับซ้อนนั่นก็คือทั้งพรรคส้มแล้วก็พรรคแดงเนี่ยเขาก็มีฐานเสียงมีมวลชนมีอะไรที่ซ้อนๆกันอยู่ก็จะต้องออกมาแสดงออกณจุดนี้เพื่อที่จะทิ่มไปที่พรรคส้มนะครับในขณะเดียวกันเหมือนแบ่งบทกันเล่นเล็กๆหรือเปล่านะก็มองได้หลายจังหวะหลายชั้นอย่างที่ว่าก็ทีนี้ก็อยู่ที่พรรคภูมิใจไทยครับนะแต่ละคนท่านก็ออกมายืนยันความพร้อมคุณเจเสศก็บอกอุ้ยมากังวลนะยืนยันคุณหมอเอกนะเอกภพเพียรพิเศษนะท่านก็ได้เริ่มออกหมัดนะฮะชนิดที่โอ้โหวันต่อวันผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเอาละก็ถือว่าถูกฝาถูกตัวหรือเปล่าท่านเน้นหนักไปในเรื่องของการเมืองนะฮะก็ต้องรอดูในช่วงการอภิปรายว่าท่านสามารถรับมือได้จริงๆและไม่ได้มีปัญหาข้อมูลที่ฝ่ายค้านเอามาเปิดเผยนั้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรใหม่นะเมื่อวานผมก็พูดคำหนึ่งว่าถ้า

0: มันเป็นแค่การตัดแปะจากหนังสือพิมพ์แล้วก็เอามาฉายหนังซ้ำอีกรอบหนึ่งมันก็เป็นเรื่องที่สังคมได้รับรู้กันไปหมดแล้วแต่วันนี้เห็นคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะท่านก็อธิบายละเอียดยิบว่ามีหลักฐานมั่นใจข้อมูลอะไรต่างๆเพราะนั้นตรงนี้แหละครับถึงแม้จะอภิปราย3วัน5วัน6วันยังไงก็ตามยังไงเสียเนี่ยไม่เคยมีฝ่ายค้านในยุคไหนที่นะคว่ำรัฐบาลในสภาได้จากเสียงของการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่จะวัดกันที่เนื้อหาสาระที่อภิปรายออกมาว่ารัฐบาลจะผ่านไปได้แบบฉลุยหรือว่าผ่านไปแบบโอ้โหฟกช้ำดำเขียวตรงนั้นจะเป็นตัวตัดสินนะคุณพิรักษ์ครับ
1: คุณมนตรีขอชวนคุยอีกสักเรื่องนึงเพราะว่าน้ำเงินกับส้มแล้วก็แดงถูกวางไว้ข้างๆขณะเดียวกันคุณสนธิวันก่อนไปทอดกฐินให้กับทางสีน้ำเงินไปแล้ว วันนี้มาทอดกฐินให้กับผู้ว่ากทม.คุณมนตรีไม่รู้ยังไงวันนี้ก็มีชุมนุมเครือข่ายทวงคืนแก้มลิงฟลัดเวย์ที่ลานคนเมืองครับม
0: ี
1: คุณสนธิมีคุณปานเทพแล้วก็กลุ่มเคลื่อนไหวในกลุ่มที่เราเคยเห็นทางฝั่งคุณสนธินั่นแหละก็หลังจากที่มีการเรียกร้องให้กทม.ยุติการทำผังรวมผังเมืองรวมฉบับใหม่แล้วก็ทวงคืนแก้มลิงทางน้ำหรือฟลัดเวย์เนี่ยเครือข่ายบอกว่าร่างผังเมืองของกทม.ใหม่มีปัญหาทั้งดำเนินการก่อนที่ผังระดับประเทศและระดับภาคที่มีความพร้อมส่วนในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยมันไม่ทั่วถึงอ่ะแล้วก็ไม่มีบึงรับน้ำไม่มีแก้มลิงทั้ง6แห่งบึงคูบอลลำมะแตกคลองพญาสุเรนคลองสามวาคลองสามวา1 2แล้วก็บางชันซึ่งรับน้ำได้กว่า 5-6 ล้านลูกบาศก์เมตรเครือข่ายเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการก่อสร้างขวางทางน้ำการถมบึงรับน้ำและการใช้ประโยชน์ที่ดินก็บอกว่าถ้ามีผังเมืองฉบับใหม่บังคับใช้ก่อนที่จะมีการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ของรัฐบาลแล้วเสร็จกรุงเทพอาจจะมีความเสี่ยงในการที่จะเจอน้ำท่วมอีกแล้วก็บนเวทีก็มีการฉีกผังเมืองนะครับนิววันเขาไรให้ได้เห็นนะต้องการที่จะให้มีการทบทวนใหม่การแสดงออกก็มันมีเนื้อหาตอนสำคัญก็คือหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีการขับเคลื่อนคุณสนธิคุณปานเทพแล้วก็เครือข่ายขับเคลื่อนขอให้มีการยกเลิกผังเมืองรวมแล้วก็มีการออกแถลงการระบุเหตุผล5ข้อยื่นคัดค้านเพื่อส่งให้กทม.วันที่6พฤศจิกายนครับก็เป็นสัญลักษณ์ของการชุมนุมเอ๊ะจริงๆผมก็ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ทัพใหญ่นะแต่คุณสนธิลงสนามหรือลงเวทีมันก็เป็นการสื่ออะไรบางอย่างได้เหมือนกันวันก่อนไปชนน้ำเงินวันนี้มาชนอาจารย์ชัดชาติเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรคุณมนตรีแปลว่าแถวซอยรางน้ำมันก็ยังแข็งมั้งครับคุณมนตรีไม่น่าจะมีอะไรที่จะไปเปลี่ยนแปลงหรือว่าทำเอาไว้รอก็ไม่ผิดแตกต่างอะไรอย่างใดครับคุณมนตรี
0: คือมันเป็นจังหวะและก็เป็นสถานการณ์ที่จะต้อง
1: ต้องทำนะ
0: ผมเห็นก่อนหน้านั้นนะคุณปานเทพเองก็ออกมาสื่อสารเป็นเบื้องต้นไว้ก่อนแล้วในช่วงจังหวะที่น้ำท่วมกรุงเทพมหานครครั้งนี้และมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของผังเมืองนะคุณปานเทพก็ขยับนะเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นผังเมืองแล้วก็มันประจวบเหมาะกับเรื่องที่ผู้ว่าชัดชาติเนี่ยอาจจะอธิบายแล้วก็สื่อสารออกมาแต่ละครั้งนั้นเนี่ยมันยังไม่จ่าแจ้งคุณอภิรักษ์ครับโดยมีเฉพาะประเด็นอันหนึ่งเนี่ยอุ้ยไม่ได้มายกเลิกตอนสมัยผมยกเลิกมาก่อนหน้านี้แล้วแต่พอย้อนกลับไปดูแล้วมันไม่ใช่เพราะนั้นน่ะคุณปานเทพเคยชี้จุดถึงเรื่องผังเมืองรวมที่ยังไม่จบและจะมีเส้นตายอยู่ที่วันที่9พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนวันที่9ก็จะต้องมีการแสดงออกจะต้องไปยื่นคัดค้านขอให้มีการทบทวนก็ยังอยู่ในช่วงจังหวะเวลาที่สามารถที่จะเรียกร้องให้นำผังเมืองรวมที่มีแก้มลิงซึ่งไม่ใช่ไม่มีแก้มลิงตัวนี้ก็เลยกลายเป็นความต่อเนื่องแล้วก็ปฏิบัติการทวงคืนแก้มลิงให้กับกรุงเทพมหานครโดยที่ผู้ว่าชาติชาติอาจจะอธิบายว่าก็ใช้อุโมงค์ผันน้ำทางด่วนน้ำขุดลอกคูคลองอะไรต่อไม่ไรซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเรื่องคนละหลักการกันก็เลยเอามาอธิบายแทนเรื่องแก้มลิงไม่ได้ทางนี้ก็เลยต้องขับเคลื่อนประเด็นเรื่องที่มันหายไปอ่ะ

0: เรียกให้กลับคืนมาให้อยู่ในผังเมืองรวมของกทมต่อไปครับคุณวิระครับ
1: ครับพักก่อนไหมครับพักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: หลากหลายความหอมอร่อยหลากหลายความอิ่มใจเรื่องความหอมอร่อยให้อาหารเจที่ทุกบ้านควรมี
5: อร่อยจังเลยค่ะ
4: ซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลาดทอง
6: ปอร์เช่เช็คอินกะละมะพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กะละมะพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของ Destination Porsche บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดย Porsche Pro และทีมงาน Certified by Porsche Germany Porsche Center กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0-911-911-911
4: หลากหลายความหอมอร่อยหลากหลายความอิ่มใจเรื่องความหอมอร่อยให้อาหารเจที่ทุกบ้านควรมี
5: อร่อยจังเลยค่ะ
4: ซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลาดทอง

0: Andy Home
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนครับคุณมนตรีเรื่องของท้องถิ่นที่รัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีลูกเทพออกมามันต้องเร่งมันต้องอะไรทุกวันโน่นนี่นั่นปรากฏว่าหลายเรื่องติดเงื่อนไขเวลาแล้วคุณมนตรีหายไปสักดื้อๆอย่างนั้นนะ
4: มันอันนี้ก็เหมือนกับเป็นหนังคนละม้วนเหมือนกันนะคุณในเวลานะเมื่อวานผมคุยกับคุณวิสุทธ์เนี่ยว่าเอ๊ะก็คือนายกรัฐมนตรีท่านแถลงสรุปนะความคืบหน้าประมาณสักไม่ถึง1เดือนที่ผ่านมาก็ได้แจกแจงให้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของทุจริตสถก็ยังหนักแน่นน่ะจะต้องดำเนินการเอาผิดนะคือตามสไตล์ท่านน่ะปิดชื่อถือพฤติกรรมนะยึดทรัพย์แล้วเท่านั้นเท่านี้แจกแจงแต่พอมาปรากฏเป็นข่าวเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งกับกลายเป็นว่าผู้ที่ถูกตกเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญอย่างน้อยที่สุด3คนที่ได้รับการปล่อยตัวจากราชทัณฑ์ด้วยเหตุผลเพราะว่าปปช.สรุปสำนวนส่งฟ้องอัยการไม่ทันนะครับมันก็เลยคนที่เขาติดตามอ่ะและยิ่งย้อนไปดูนะเหตุการณ์ที่ไปจับแบบสดๆนะกำลังแก้ไขข้อสอบคอมพิวเตอร์เดินเข้าเดินออกที่ตึกของจ่าพิชิตที่นนทบุรีแล้วมาประมวลกับเรื่องราวต่างๆจนกระทั่งมาถึงเมื่อวานเนี่ยอ้าวกลายเป็นว่ามันหักมุมอ่ะนะและเรื่องนี้นะถ้าคนเขาจะคิดต่างๆนานา

อันเนี้ยเอ๊ะมันคือคงไปโทษเขาไม่ได้ถ้าเขาจะคิดว่าเนี่ยพอมันมาหักมุมแบบเนี้ยนะคนเขาก็นินทาเอาได้ว่ามันเปิดช่องอะไรต่อไม่ไรเพื่อที่จะช่วยเหลืออะไรกันหรือเปล่าถึงแม้ในทางปฏิบัตินะปปช.เขาก็มีขั้นตอนมีอะไรของเขาอยู่แต่เสร็จแล้วขั้นตอนตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดบรรยากาศอย่างนี้ขึ้นนะนะทีเนี้ยพอพูดถึงเรื่องของทั้ง3คนนะครับที่เป็นผู้ต้องหาคนสำคัญนะและก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาด้วยผลของกฎหมายไม่สามารถควบคุมตัวเขาเอาไว้ได้อีกเพราะว่าไปส่งฝากขังครบแล้ว7 ผัดนะก็ไม่ต้องประกันตัวออกมาก็มีหลายคนก็ย้อนกลับไปดูเมื่อวานผมก็พูดว่าช่วงที่มีการจับกลุ่มและนำตัวไปฝากขังต่อศาลนะยื่นขอประกันตัวชั่วปล่อยตัวชั่วคราวศาลท่านไม่อนุญาตเพราะมีลักษณะทำกันเป็นขบวนการนะแล้วก็มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากความเสียหายมากมายเกรงว่าจะหลบหนีศาลก็ไม่ให้ประกันตัวนะจนกระทั่งครบกำหนดทั้ง7 ผัด 84 วันก็คดีสำนวนไม่ทันก็ต้องปล่อยตัวพอปล่อยตัวออกมาอย่างนี้เอ้าถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะมีผลเชื่อมโยงกับสิ่งอะไรที่ศาลท่านกังวลไหมจะหนีไหมนะจะทำให้ยุ่งเหยิงจะทำให้พยานจะทำให้หลักฐานอะไรต่อไม่อะไรตัวนั้นเป็นปัญหาหรือเปล่าเมื่อวานเนี่ยผมไปย้อนดูข่าวนะครับก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่มีข่าวว่าทั้ง3คนได้รับการปล่อยตัวนะคือคนแรกที่เป็นผู้หญิงน้องสาวดร.วินได้รับการปล่อยตัวก่อนถัดมาเมื่อวานก็เป็นจ่าพิชิตกับดร.วินนะก็ปล่อยตัวทั้งหมดก็ตัวแทนปปช.ก็ถูกสอบถามเรื่องนี้ในคณะกรรมการปปช.ที่สภาผู้แทนราษฎรก็ได้รับการชี้แจงนะครับซึ่งก็เป็นเหตุเป็นผล1วันที่ทางตำรวจปปท.หรืออะไรเนี่ยส่งสำนวนสรุปมาที่ปปช.นั้นเนี่ยทางนู้นเนี่ยเขาฝากขังไปแล้ว3 ผัดนะพอมาถึงปปช.เนี่ยมันก็เหลืออีก4 ผัดนะซึ่งตอนนี้ก็ใช้ไปจนครบหมดแล้วนะแล้วท่านก็ขยายความว่ากระบวนการของปปช.เนี่ยจะมีขั้นตอนการดำเนินการที่จะไม่ใช้วิธีการแบบที่ตำรวจทำเพราะมันต้องใช้เวลาและอีกเรื่องหนึ่งก็คือมีผู้ที่ถูกกล่าวหาจำนวนมากเนี่ยมากถึง 6,000 กว่าคนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ไม่ทัน4ผัดที่ได้เอามาฝากขังต่อยังไงก็ไม่ทันทีนี้ทางกรรมธิการหรือทางอะไรก็ถามว่าเอ๊ะนะถ้าเกิดว่ามาถึงจุดเนี้ยทั้ง3คนเนี่ยได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วจะยังมีมาตรการหรือมีกฎหมายใดที่จะไปกำกับดูแลนะพูดง่ายคือไปควบคุมตัวไว้ท่านก็บอกว่าไม่มีนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่กระบวนการของปปช.ที่ผ่านมาอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ก็คือเขาจะไม่ใช้วิธีการแจ้งข้ออะไร157แล้วไปฝากขังนะเพราะว่าจะไม่มีซึ่งพอบอกไม่มีหลายคนโอ้ถ้าไม่มีมาตั้งแต่แรกถ้าให้ปปช.ดำเนินการตั้งแต่แรกเนี่ยนะอาจจะไปไกลกว่านี้แล้วด้วยซ้ำไปหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้ที่ไปไหนไม่ได้ก็เพราะว่าฝากขังเอาละทีนี้มาถึงคำถามสำคัญแล้วจะยังไงล่ะในเมื่อไม่มีมาตรการไม่มีกฎหมายใดในการที่จะมาควบคุมได้ในระหว่างเนี้ยท่านก็บอกว่านะก็ต้องรอให้กระบวนการในชั้นของปปช.นะจบนะชี้มูลและนำตัวส่งฟ้องเขาก็ถามว่าถ้าตอนนั้นหาตัวไม่เจอไม่เจอก็ต้องออกหมายจับนะท่านหนีไปต่างประเทศก็ต้องขออินเตอร์โพลออกหมายแดงแล้วก็ทำเรื่องส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนโอ้โหก็ถ้าอย่างนี้นะเหมือนกับวันนี้เห็นข่าวนะกรณีที่อดีตผู้บริหารของปตท.ใช่ไหมกรณีเรื่องสินบนโรลส์รอยซ์นะที่เพิ่งได้ตัวมาจากอินโดนีเซียนั่นแหละก็จะต้องใช้วิธีการเดียวกันนี้ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ากระบวนการ 6,000 กว่าคนเอกสารมากมายจะใช้เวลานานเท่าไรและระหว่างนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมาสะดุดในชั้นของปปช.ผู้สื่อข่าวก็ไปถามท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับก็ใช้คำถามแรงนะคุณพิรักษ์นะที่ปปช.สรุปสำนวนส่งฟ้องอัยการไม่ทันทำให้มีความกังวลว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นมวย

0: ล้มต้มคนดูนะ
1: อ
0: ่าก็ท่านนายกก็บอกว่าปปช.จะไปเป็นมวยล้มได้อย่างไรตนไม่เชื่อเพราะปปช.ทำงานภายใต้กฎหมายของเขาไม่มีใครไปกดดันหรือมีอิทธิพลเหนือปปช.ได้การดำเนินการต่างๆก็เป็นไปตามกฎหมายในส่วนของรัฐบาลเองเราได้ดำเนินการอย่างเต็มที่เราจับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องมาทั้งหลายคนนักข่าวก็ถามว่ามองว่าฝ่ายค้านจะนำเรื่องนี้ไปพิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ท่านนายกก็บอกว่าอธิบายได้หมดทุกเรื่องเรื่องที่เกี่ยวกับปปช.ก็ต้องไปถามปปช.เองเพราะรัฐบาลไม่สามารถตอบแทนปปช.ได้เนื่องจากเป็นองค์กรอิสระซึ่งเราทำงานร่วมกันแต่จะไปตอบคำถามแทนกันไม่ได้นะก็นี่คือเป็นเรื่องขององค์กรอิสระในส่วนของรัฐบาลที่มีหน้าที่จับกุมดำเนินการก็ได้ดำเนินการไปหมดแล้วตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของปปช.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระแล้วก็ถ้าจะอะไรยังไงทั้งหลายแหละก็ต้องไปถามปปช.ครับคุณธีรครับ
1: ตอนนั้นแจ็คเครื่องจะมาตรวจตอนนั้นหน่วยงานองค์กรอิสระอีกองค์กรหนึ่งที่ตรวจหาเรื่องคดีบาร์โค้ดหรือทุจริตสอบท้องถิ่นหรืออะไรก็ยังไม่มีเครื่องมืออะไรเลยใช่ไหมคุณมนตรีรอบนี้ก็ไม่ทันก็โอเคถือว่าเขาเป็นองค์กรอิสระคุณมนตรีผมมีพื้นที่กับฝ่ายบริหารเขาได้ประชาชนให้ประชาชนได้ความมั่นใจหน่อย
0: ครับ
1: วันนี้นายกรัฐมนตรียังคงอยู่ที่สิงคโปร์นะครับมีประธานเครือข่ายพันธมิตร
0: คนไปรับขออภัยท่านนายกกลับมาเมื่อวานแล้วกลับไปใหม่แล้วครับ
1: อ๋อกลับมาแล้วสิขออภัยขออภัย
0: กลับมาเมื่อวานครับ
1: กลับมาเมื่อวานขออภัยครับมีประธานเครือข่ายพันธมิตรการกุศลเอเชียครับเข้ามาพบกับนายกรัฐมนตรีก็เข้ามาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการลงทุนการพัฒนาความร่วมมือมนุษยธรรมครับก็บอกว่าก็ชื่นชมนโยบายในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยกระดับธรรมาภิบาลนายกรัฐมนตรีก็ได้สนทนาก็พูดถึงการเข้าร่วมสมัชชา UN นะครับก็ดำเนินการภารกิจส่งเสริมการลงทุนร่วมประชุมโดยมีผู้บริหารกองทุนชั้นนำในภาคการเงินและการธนาคารแล้วก็มีเอกชนรายใหญ่มีความรู้ความเข้าใจการหารือก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นครับทางนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งท่านนายกก็บอกว่าย้ำให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่โดยเฉพาะ Data Center ก็มุ่งหลักธรรมาภิบาลนะครับแล้วก็ย้ำถึงการปรับปรามอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมให้ความช่วยเหลือส่งกลับชาวต่างชาติที่เป็นเหยื่ออย่างเหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียนะครับ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นในปี2565โดยกองทุนโดยมูลนิธิเทมาเซ็ตของทางสิงคโปร์เป็นผู้ริเริ่มเป็นการระดมทุนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐเอกชนและประชาสังคมในการขับเคลื่อนสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนถ้าผมแปลเป็นไทยก็คือปีก PR ของทางสิงคโปร์นั่นแหละเพราะว่าสิงคโปร์ส่วนใหญ่แล้วเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเขาก็ไปมุ่งแสวงหาการค้าตัวสิงคโปร์เขาก็จะมีเทมาเซ็ตเป็นลักษณะกองทุนก็คือเป็นการดำเนินการของรัฐบาลส่วนหนึ่งก็แล้วกันแต่ว่ามีความคล่องตัวเขาก็มีเทมาเซ็ตในการขับเคลื่อนขณะเดียวกันพอมีเทมาเซ็ตในการขับเคลื่อนแล้วตัวที่จะเป็นPR ของเขาก็จะเป็นหน่วยนี้แหละที่ใช้ในการที่จะขับเคลื่อนขณะเดียวกันนะครับบ้านเราวันนี้กระทรวงการต่างประเทศนะครับท่านโฆษกท่านอธิบดีกรมสารนิเทศก็พูดถึงความพร้อมการประชุมการเงินระหว่างประเทศธนาคารโลกนะครับ12-18เราก็เป็นครั้งที่2ที่ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่นี้มีตัวแทนกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศเข้าร่วมในโอกาสนี้ครับก็มีท่านผู้นำประเทศสำคัญเช่นกีปาเลแมงประธานาธิบดีสวิสก็นำคณะธุรกิจเยือนครั้งไทยครั้งแรกนะครับของประธานาธิบดีสวิสในรอบ22ปีสารสัมพันธ์95ปีความสัมพันธ์ทูตไทยสวิตเซอร์แลนด์นะครับมีประธานาธิบดีสิงคโปร์ก็มีโอกาสเยือนไทยในช่วงเวลาเดียวกันก็มีนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตรูปธรรมนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมเวทีคู่ขนาน4กิจกรรมด้วย IMF World Bank ที่จะจัดขึ้นเนี่ยก็จะมีประชุมโต๊ะกลมในหัวข้อ Strengthening Asian Resilient and Role

0: of emerging development partner for more secure and sustainable future ก็เป็นการปรับตัวเพื่อความยืดหยุ่นเพื่ออนาคตเนี่ยนะครับก็ร่วมกับทางสำนักงานเศรษฐกิจเพื่อนบ้านมีดีดินเนอร์ทอล์กนะครับคิดใหม่เพื่อการเติบโตในการที่จะสร้างสมดุลและความยั่งยืนเนี่ยผมแปลไทยไปเลยนะครับอันนี้อันที่สองอันที่สามก็เป็นเวทีเสวนาระดับสูงนะครับการปรับตัวของห่วงโซ่อาหารเศรษฐศาสตร์และการเติบโตทางสังคมทั้งการเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยนะครับอันนี้ของทาง FAO องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติก็อยู่ที่ไทยด้วยนะครับแล้วก็มีงานสัมมนา Promoting Quality Infrastructure and in Asia Pacific นะครับก็เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานใหญ่อ่ะก็ได้เห็นครับว่าในฝ่ายบริหารจะมีอะไรแล้วก็ในส่วนของราชการได้เตรียมอะไรไว้ควงอย่างเดียว
1: ครับ
0: ฝนจะตกน้ำจะท่วงจะเอาอยู่ไหมนี่แหละครับคุณมตรีฮะ
1: ถ้ายึดข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็อย่างวันนี้ยังไม่ตกนะครับก็บอกว่าจะตกตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่13นะครับวันนี้ไม่มีแต่เมื่อวานมีนะครับเพราะฉะนั้นวันที่13นะซึ่งเป็นวันซึ่งเริ่มต้นไปแล้วนะครับแต่ไฮไลท์ของงานจะอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงค่ำของวันที่14ตุลาคมนะนั่นก็คือจะเป็นงานเลี้ยงผู้นำที่จะเข้ามาคุณพิรักษ์ไหนๆก็อยู่ที่เรื่องของการประชุมธนาคารโลกในไทยเนี่ยที่มันมีรายงานผมเอาเฉพาะประเด็นนะครับก็อย่างนี้ก็ไม่แน่ใจว่า1รายงานของธนาคารโลกหรือ World Bank เนี่ยนะเขาพุ่งเป้ามาที่ประเทศไทยเพราะเราเองจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้นะหรือเปล่าโอลิมปิกการเงินที่ว่านี้นั้นเนี่ยคือมันเป็นรายงานที่แสดงความห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจไทยนะเขาก็พุ่งเป้ามาว่าทางรอดเดียวของเศรษฐกิจไทยก็คือการเร่งยกระดับเมืองรองให้เป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่นะทำไมต้องพุ่งเป้ามาที่เมืองรองเพราะเขาบอกว่าของเราเนี่ยนะทุกอย่างยังไปกองอยู่ที่กรุงเทพนะดังนั้นเนี่ยเราควรจะปลดล็อกเมืองรองให้สามารถเติบโตเป็นเมืองใหญ่เต็มตัวแบบกรุงเทพเพื่อกระจายเศรษฐกิจนะเพราะกรุงเทพเนี่ยตอนนี้เป็นเมืองเดียวที่ครองสัดส่วนเศรษฐกิจไทยเกินครึ่งนะใหญ่กว่าเศรษฐกิจเชียงใหม่ถึง27เท่าหากกรุงเทพชะงักประเทศก็นะชะงักไปด้วยนะคนไทยต้องแก้วิธีคิดว่าไม่อยากให้เจริญกลัวแออัดไม่ชอบตึกสูงกลัวรถติดเพราะการไม่มีแหล่งงานดีๆในต่างจังหวัดทำให้ไม่มีใครอยากกลับไปทำงานใกล้บ้านความหวังเป็นประเทศรายได้สูงที่ออกแบบเอาไว้นั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้นะยังกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพและก็สภาพไม่กระจายไปยังเมืองรองไม่ได้ยกระดับเรื่องเมืองรองขึ้นมาเนี่ยนะต่อให้ไปถึงปี2600นะโอกาสที่จะให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้สูงนะก็เขาบอกไม่ได้เป็นได้ซ้ำไปสรุปโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยก็คือการก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2580แต่คำถามสำคัญคือเราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรในเมื่อวันนี้กรุงเทพมหานครเมืองเดียวกำลังแบกรับเศรษฐกิจเกือบทั้งประเทศเขาก็มองเข้ามายังประเทศไทยที่ยังติดกับดักรายได้ปานกลางนะครับและการจะก้าวไปสู่ประเทศรายได้สูงถ้ายังไม่สามารถที่จะยกระดับเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่ของเมืองรองนะให้นะยกระดับขึ้นมาได้มันก็จะไม่สามารถไปสู่จุดที่ตั้งเป้าเอาไว้ได้ครับคุณวิรักษ์ครับ
0: ก็เป็นเปเปอร์ที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาอ่านแต่จริงๆก็เห็นมานานแล้วก็ไม่ใช่เห็นว่านานเห็นเขาพูดถึงประเทศไทยก่อนที่ไทยจะมาเป็นเจ้าภาพเยือนอยู่อีกเปเปอร์หนึ่งว่าเรามีกับดักของประเทศรายได้ปานกลางมานานอ่ะถ้าจะขยับเรื่องของการท่องเที่ยวมันก็กระจุกตัวอยู่ในเมืองจะกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยถ้า ถ้าไม่กล้าที่จะย้ายอ่ะคุณมนตรีอย่างที่เกาหลีอย่างเงี้ยบางเมืองนะครับหน่วยงานสำคัญเขาไม่อยู่ที่กรุงโซลครับหน่วยงานสำคัญอย่างสมมตินะผมจำไม่ได้เป๊ะๆหน่วยงานส่งเสริมภาพยนตร์อย่างเงี้ยเขาไปอยู่ที่ปูซานเขาบอกว่าไปโตที่นู่นเลยกระทรวงนี้ไปอยู่จังหวัดนั้นกระทรวงนั้นไปอยู่จังหวัดนี้แล้วถึงเวลามันสามารถที่จะไปส่งเสริมการสร้างรายได้สร้างโอกาสตรงนั้นได้อย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยคุณมนตรีจะเห็นอย่างล่าสุดที่เขาไปจัดเอเชียนเกมแล้วคนโดนด่ากันเยอะอ่ะมันแทบจะตรงกันข้ามกับตอนที่จัดเกียวโตเกียวโอลิมปิกเพราะรอบล่าสุดที่ผ่านมาเขาให้เมืองรองเมืองรักเมืองเล็กเป็นคนจัดงานอย่างเราอย่างเงี้ยซีเกมเดี๋ยวนี้เราก็ไปจัดที่เชียงใหม่บ้างโคราชบ้างอ่ะเอเชียนเกมอย่างเงี้ยก็กระจายไปเพราะฉะนั้นถ้าให้ท้องถิ่นได้มีโอกาสขยับขยายเนี่ยทรัพยากรมันก็จะถูกย้ายไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็สามารถสร้างการเติบโตได้แต่บ้านเราบางทีมันก็ยังติดกึกติดกักบังคับคุณมนตรีฮะ
1: ก็เห็นพืชสวนโลกนะ
0: ก็เคยไปเชียงใหม่นะ
1: อยู่ที่เคยเชียงใหม่นะก็ยังเป็นสัญลักษณ์เป็นอะไรที่เป็นสถานที่ที่ท่องเที่ยวอยู่นะและต่อมาย
0: ังเป็นอยู่ใช่ไหมยังเป็นอยู่แล้วแบบ
1: ยังเป็นอยู่นะฮะอาจจะไม่ได้โปรโมทไม่ได้ตีปี๊บนะแต่น่าจะยังคงสถานที่ที่เคยใช้เป็นสถานที่นะจัดประชุมนะเกี่ยวกับงานพืชสวนโลกตรงนี้แต่ล่าสุดที่เอ๊ะตกลงเป็นที่ไหนคุณวิรักษ์ย้ายไม่ย้ายนะฮะอย่าหรือย้ายไปแล้วที่มีถกเถียงกันเรื่องจากเดิมที่อำเภออะไรที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วจะไปที่อีกที่หนึ่งนะคร
0: ับ โอ้ไม่แน่ใจเหมือนกันคุณมนตรีครับคุณมนตรีจะเติมการเมืองต่อหรือว่าไปตรงไหนต่อ
1: ผมเติมเรื่องของตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะผมเห็นหายไปพักหนึ่งคุณวิรักษ์แล้วก็กลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วตอนนี้เอาจริงเอาจังแล้วนะรอตอนนี้รอการอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นนะนั่นก็คือเรื่องของ
0: ไอ้พันบาทค่าออกประเทศเปล่าไม่ใช
1: ่ทั้งค่าออกค่าเข้าไงคุณไม่ได้นะนั่นคือค่าเหยียบแผ่นดิน450บาทนะท่านรองนายกสุภจีสุธรรมพันธ์ซึ่งท่านเป็นรองนายกที่กำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็มาย้ำถึงแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือค่าเหยียบแผ่นดินท่านบอกว่านะผ่านการหารือในคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติมาแล้วโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนออัตราจัดเก็บ450บาทต่อคนแล้วก็มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดให้รอบด้านทั้งหลักเกณฑ์การจัดเก็บการเบิกจ่ายวัตถุประสงค์การใช้เงินโดยทุกขั้นตอนต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนสรุปก็คือถ้านักท่องเที่ยวเขาเข้ามานะครับก็จะต้องจ่ายทุกวันนี้แสดงว่าไม่มีค่าเหยียบแผ่นดินนะ450บาทนี่นะคุณเวลาครับ
0: ไม่แน่ใจว่าบวกไปในค่าตั๋วหรือยังเพราะว่าถ้าเกิดสมมติถ้าเขาต้องเก็บอ่ะมันจะบวกไปในค่าตั๋วอัตโนมัตินะคุณมนตรีถ้าคุณมนตรีจะทันสมัยก่อนเราจะใช้ค่าธรรมเนียมสนามบินจะมีติ๊กเก็ตใบละ50บาทใบละ100บาทที่เราจะต้องไปซื้อสีฟ้าสีชมพูใช่ไหมเดี๋ยวนี้อะไรก็ตามถ้าเก็บมันจะบวกเข้าไปในตั๋วเหมือนครับคุณมนตรีฮะ
1: และแสดงว่าตรงนี้จะแยกออกมาต่างหากหรืออย่างไรเพราะ
0: ผมว่าบวกเข้าไปนะ
1: ท่านรองสุภจีบอกว่าหลายประเทศมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมลักษณะเดียวกันนี้โดยไทยต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนทั้งการดูแลความปลอดภัยการจัดทำประกันภัยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติรวมถึงการนำเงินไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ยังขาดงบประมาณแสดงว่าจะเอามาใช้2 3ส่วนหลักๆซึ่งก็นักท่องเที่ยวถ้าเคยจ่ายอยู่แล้วผ่านตรงไหนอย่างไรแต่ตรงนี้คงจะกันมาต่างหากแล้วทีนี้พอขาเข้าจ่ายขาออกเห็นว่าคนไทยอย่างใครต่อใครจะออกไปต่างประเทศเนี่ยก็ต้องจ่าย 1,000 บาทเป็นค่าขาออกเดินทางไปต่างประเทศมันอยู่ในค่าธรรมเนียมอะไรคุณวิรักษ์เอาทั้งขาเข้าขาออกด้วยก็ทั้งไทยและเทศก็จะต้องอยู่ภายใต้หลักการตรงนี
0: ้ขาออกเนี่ยค่าเหยียบแผ่นดินเนี่ยที่เคยนำเสนอมาแล้วมันเงียบกันไปทีหนึ่งอันนั้นพอเข้าใจเพราะว่าบ้านเรามีน้ำตกสวยถนนดีถึงเวลาถ้าได้เข้ามาแล้วเอาไปพัฒนาเนี่ยผมบอกว่าอันนี้ช่วยได้เยอะเพียงแต่ว่าจะเก็บเท่าไหร่แล้วจะกระทบกับการท่องเที่ยวไหมอันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่สองคือขาออกเนี่ยอันนี้จะเก็บพันบาทเนี่ยแม้ว่าจะเป็นแนวความคิดอยู่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเผื่อต่อหรือเปล่าหรือ หรือหาเงินไม่ได้คุณปฏิไม่รู้จะนึกไม่ออกไม่รู้จะหาจากตรงไหนก็จะไปเก็บสรรพสามิตสิไปเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสิหรือไปเก็บภาษีบุคคลนิติบุคคลจัดให้มันเข้าที่ให้ได้มากขึ้นเนี่ยน่าจะดีกว่าไหมเพราะไม่งั้นอันนี้มันผมว่าดีไม่ดีมันจะมีคนค้านมากกว่านะคุณมตรีแต่ไม่แน่ใจว่าแรงค้านเนี่ยจะออกมาขนาดไหนเพราะว่าชาวบ้านไม่ค่อยออกเมืองนอกอาจจะไม่รู้สึกเท่าไหร่แต่บางคนที่เขา
1: ต้องเดินทาง
0: มันต้องเดินทางแล้วผมว่ามันไม่ได้ผิดที่การเดินทางนะแต่ว่ามันมาเอาที่ตรงเนี้ยแล้วเอาทีหนึ่งครั้งละพันเนี่ยคุณมตรีมันไม่ส่งผลให้เกิดผลกระทบเชิงบวกกับการเดินทางของคุณมตรีฮะ
1: อาจจะเป็นเพราะว่ามีปัญหาอันนี้คงไม่ต้องอาจารย์ละอย่างน้อยที่สุดเรามองภาพตรงนี้จากการบริหารจัดการเรื่องของราคาน้ำมันผ่านกองทุนนะครับที่เข้าใจว่าน่าจะชนเพดานไปเรียบร้อยแล้วไม่ให้ติดลบเกิน 100,000 ล้านบาทนะเราก็เลยได้เห็นการปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันนะตี5ของวันนี้นะจนตอนนี้ราคาดีเซลเนี่ยทะลุไป 42.94 สตางค์ในราคาที่กรุงเทพนะครับและนะครับถ้าเกิดว่าไม่ไปแตะตรงอื่นเนี่ยซึ่งน่าจะแตะไม่ได้นะพรรคประชาธิปัตย์พรรคฝ่ายค้านก็ชี้เป้าไปที่คุณก็ลดภาษีสรรพสามิต
0: ลงมาสรรพสามิตสิ
1: ตั้ง 6.92 สตางค์ก็แตะไม่ได้เพราะนะถ้าไปแตะตรงนั้นมันก็จะทำให้ประมาณการรายได้ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะจัดเก็บได้ถึงเป้าหรือเปล่านะยิ่งถ้าเป็นลดตรงนี้ก็ยิ่งห่างไกลเข้าไปอีกนะส่วนการที่จะไปกู้เพิ่มเพื่อที่จะมาให้มันอยู่ต่อไปได้ก็บอกว่ากู้ไม่ได้แล้วมันจะชนเพดานอยู่แล้วนะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่จะต้องบริหารจัดการเรื่องนะราคาน้ำมันให้นะผู้ใช้เป็นคนจ่ายนะก็เลยคงจะต้องไปเอาจากตรงนั้นตรงนี้นะนั่นคือปัญหารายได้ที่น่าจะก็มีปัญหาไม่น้อยครับคุณวิลาครับ
0: อ่ะพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 24ชั่วโมงจากเหล่านักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
1: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังฉันได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
2: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกสมาคมโรงแรมไทยเผยประชุม IMF World Bank หนุนยอดจองโรงแรมพุ่ง 10,000 ห้องนายเทียนประสิทธิ์ชัยพัทรานันท์นายกสมาคมโรงแรมไทยเปิดเผยมุมมองและความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ว่างานนี้จะมีผู้ร่วมงาน 15,000 คนยอดจองห้องพักประมาณ 10,000 ห้องอย่างไรก็ตามผู้ร่วมงานส่วนใหญ่และผู้ติดตามจะเลือกพักโรงแรมแถวย่านสุขุมวิทและริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมทั้งถนนพระราม4มากกว่าโดยการจัดงานครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับภาพลักษณ์ของไทยบนเวทีนานาชาติตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นทั้งในมิติเศรษฐกิจความปลอดภัยและศักยภาพการรองรับงานประชุมระดับโลกโรงแรมต่างๆยังได้รับอานิสงส์จากการบริการห้องประชุมย่อยงานจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มตลอดช่วงการจัดงานในส่วนของธุรกิจร้านอาหารทั้งในกรุงเทพและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญรวมถึงเมืองท่องเที่ยวหลักอย่างภูเก็ตและพัทยาจะได้รับผลเชิงบวกจากการจับจ่ายใช้สอยอย่างต่อเนื่องเนื่องจากทีมงานบางส่วนจะเดินทางมาเตรียมงานล่วงหน้าผู้บริหารทยอยเดินทางเข้ามาระหว่างงานขณะที่ครอบครัวและผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วนมีแผนท่องเที่ยวต่อหลังเสร็จสิ้นการประชุมและแม้จะมีระยะเวลาจัดงานแค่เพียง7วันแต่คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อดังนั้นคาดว่าแม้จะอยู่แค่7วันแต่ยอดใช้จ่ายต่อหัวต่อคนน่าจะอยู่ที่ 90,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนตลอดการประชุมณัฐพงษ์ยันผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหลุดฟ้องไม่ได้แปลว่าบริสุทธิ์จี้ปปช.ทำงานให้มีประสิทธิภาพกว่านี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีปปช.ส่งฟ้อง3ผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ทันจนถูกปล่อยตัวว่าตนคาดหวังการทำหน้าที่ของปปช.ในฐานะที่ทำหน้าที่เป็นองค์กรในการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้แต่เข้าใจว่าคดีนี้ยังไม่ถึงที่สิ้นสุดคนที่ถูกปล่อยตัวออกมาไม่ได้แปลว่าบริสุทธิ์จึงอยากให้ทุกหน่วยงานที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและคนที่ทำหน้าที่ทวงดุลตรวจสอบทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพราะสังคมตั้งคำถามมากขึ้นเรื่อยๆต่อการทำงานขององค์กรเหล่านี้อย่างปปช.เมื่อถามว่าการส่งฟ้องล่าช้าเหมือนเป็นการตัดตอนและทำให้สาวไม่ถึงตัวการใหญ่หรือไม่นายณัฐพงษ์กล่าวว่ากระบวนการยังไม่ถึงที่สิ้นสุดอาจจะเร็วเกินไปหากจะพูดว่าเป็นความพยายามตัดตอนเพื่อสาวไม่ให้ถึงต้นตออย่างไรก็ตามเมื่อประชาชนตั้งคำถามต่อการทำหน้าที่ของปปช.และองค์กรอิสระประชาชนต้องมีอำนาจหรือมีช่องทางในการตรวจสอบองค์กรอิสระเหล่านั้นได้ดังนั้นจึงอยากให้ทุกคนส่งเสียงดังๆให้เดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่21ล้านเสียงได้ลงประชามติมาแล้วบก.ปปป.บุกจับนายกอบต.บ้านใหญ่นครนายกหนึ่งในขบวนการโกงสอบท้องถิ่น2569เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.เข้าจับกุมนางพานีหรือนายกอ่อนอายุ63ปีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ที่อบต.บ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นหนึ่งในขบวนการโกงสอบท้องถิ่นโดยมีผู้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนบก.ปปป.ว่าเมื่อเดือนมกราคม2567ได้รับการชักชวนจากนายอานนท์ให้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเรียกเก็บเงิน 350,000 บาทแลกกับการช่วยเหลือให้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการต่อมาผู้กล่าวหาสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้สอบได้ลำดับที่1ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เข้าปฏิบัติงานที่เทศบาลเมืองพัทลุงแต่ภายหลังถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีและพ้นจากตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นลงวันที่7สิงหาคม2569ผู้กล่าวหาทราบว่าเงิน 350,000 บาทที่จ่ายไปได้ถูกรวบรวมส่งต่อให้นางพานีหรือนายกอ่อนผู้ต้องหาจึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนบก.ปปป. ทั้งนี้จากการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องทำให้ทราบว่านางพาณีมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการโกงสอบท้องถิ่นที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้โดยได้รับเงินจากนายยศพัฒน์หรือเสี่ยน้อยซึ่งอยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับนายอานนท์รวม155ล้านบาทในขบวนการโกงสอบหลายพื้นที่พนักงานสอบสวนกองกำกับการ5บก.ปปป.จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางออกหมายจับนางพาณีในที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวง

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์จินกรุ๊ป
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
8: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงรายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10 โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio

0: กด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์เกาะติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
3: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับสแตนดาร์ดก็ลงหนี้โครเรือนไทยสูงสุดในรอบ18ปีนะครับโดยอ้างอิงจากรอยเตอร์ว่าหนี้โครเรือนไทยกำลังกลายเป็นสัญญาณอันตรายต่อเป้าหมายการเจริญเติบโตเศรษฐกิจนะครับหนึ่งในลูกหนี้ที่รอยเตอร์พูดคุยด้วยก็คือเจ้าของธุรกิจวัย51ปีเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวมีหนี้กับสถาบันการเงิน7แห่งรวมกว่า10ล้านบาทหนี้นอกระบบอีกกว่า 2.1 ล้านบาทจริงๆแล้ว1คนอาจจะไม่ได้บ่งบอกอะไรทั้งหมดนะครับแต่ก็หยิบยกมาเป็นตัวอย่างโดยรอยเตอร์ก็อ้างอิงก็บอกว่าธุรกิจของเธอขาดทุนต่อเนื่อง 4-50,000 บาทก็เลยต้องหาเงินมาจ่ายแล้วก็เธอเป็นคนรับงานจากบริษัทพลังงานรายใหญ่แห่งหนึ่งของไทยเงินกู้ทั้งหมดก็ต้องนำมาใช้กับธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กของครอบครัวแล้วก็ผ่อนบ้านในราคากว่า3ล้านบาทก็พยายามที่จะเอาตัวรอดขนาดเดียวกันครับประเด็นหนึ่งที่ต้องตามก็คือว่า IMF มีการเตือนหนี้ครัวเรือนไทยอาจจะทำให้การปฏิรูปเศรษฐกิจเป็นเรื่องยากตุลาคมนี้กรุงเทพจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการเงินทั่วโลกมาหารือเรื่องการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก AI การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศค่าครองชีพที่สูงขึ้นจากสงครามในอิหร่านในยูเครนก็เป็นประเด็นหลักของการประชุมไทยก็วางแผนที่จะใช้เวทีนี้ครับนำเสนอการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจของไทยสู่ New Horizon โดยถอดบทเรียนจากการพัฒนาเศรษฐกิจกว่า35ปีแล้วก็แถลงการร่วมเมื่อเดือนมีนาคมบอกว่าโมเดลนี้อาจจะเป็นต้นแบบให้กับประเทศอื่นในภูมิภาคนำไปใช้ในอนาคตแต่ IMF ก็มีการเสี่ยงถึงเตือนถึงความเสี่ยงอย่างนี้กลัวเรื่องที่สูงขึ้นนะครับได้บอกว่าอาจจะสูงและเป็นอุปสรรคต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเดือนมิถุนายนครับสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ของไทยอยู่ที่ 85.2% สูงสุดกลุ่มหนึ่งของอาเซียนแบงก์ชาติก็มีความกังวลครับว่าเศรษฐกิจไทยอาจจะโตไม่ถึง 2.7 และปัญหาหนี้ครัวเรือนเนี่ยอาจจะทำให้เศรษฐกิจในปีนี้เติบโตเป็นเพียงแค่ 2.3%คุณดอนนาคอนครับผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินก็ให้ข้อมูลกับทางรอยเตอร์ว่ากังวลปัญหาในเชิงโครงสร้างคือปัญหาเศรษฐกิจที่สำคัญถ้าเราแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนไม่ได้เศรษฐกิจจะไม่สามารถเติบโตได้ถึง 2.7 ตามศักยภาพที่ควรจะเป็นศักยภาพของไทยเนี่ยก็คือมองระยะยาวแรงงานทุนและเทคโนโลยีแล้วก็ไม่มีเงินเฟ้อที่สูงไปหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นนะครับเกิดจากเศรษฐกิจที่หารายได้ยากแล้วก็รายได้ที่ขึ้นช้าแล้วก็การเข้าถึงสินเชื่อที่ง่ายขึ้นเช่นซื้อก่อนผ่อนทีหลังเนี่ยผู้บริโภคบางส่วนอาจจะยังไม่ได้เข้าใจเงื่อนไขถ่องแท้บัญชีนี่ก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับขณะเดียวกันทางอดีตผู้บริหารสูงสุดของศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาติคุณสุรพลโอภาสเสถียรก็ให้ข้อมูลว่าจากการที่ผู้กู้ทั้งหมด27ล้านคนมีเพียง5ล้านคนนะครับที่มีสถานะทางการเงินดีแล้วก็มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะขอสินเชื่อเพิ่มได้ประเด็นณวันนี้ตอนนี้เรามี 60-70 ล้านมีเพียง5ล้านคนที่มีสถานะที่ขอเพิ่มได้นะครับทีนี้ปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่สิ่งที่จะต้องแก้โดยทางคลังนะครับต้องหานโยบายหาแนวทางออกมาแก้ไขปัญหาให้ได้มากที่สุดครับคุณมาตรี
5: ครับก็ดูเหมือนจะต้องเตรียมรับมือกันให้ดีคุณวิรักษ์เพราะว่าอยู่ในสถานการณ์ที่หลายๆเรื่องมันซ้ำเติมเข้ามาอย่างเศรษฐกิจก็แย่อยู่แล้วและน้ำยังมาท่วมนี่ครัวเรือนก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างนี้อีกจะทำยังไงได้ที่จะทำให้มีรายได้เพิ่มเติมเข้ามาจากเดิมที่มีอยู่ผมฟังนักวิชาการเขาก็บอกว่าจะต้องไปเป็นอะไรอ่ะไปเรียนรู้ฝึกอาชีพนะเพื่อที่จะทำให้มีรายได้เพิ่มก็ไม่รู้ว่าจะทันหรือไม่ทันนะแล้วก็วิธีการต่างๆเหล่านี้ ก็ทำมาตลอดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือจะไปให้อะไรนะด้านหนึ่งก็มีการนะแจกเงินนะ50 50 60 40แล้วก็ไปสนับสนุนให้ร้านค้าทั้งหลายเขาได้มีการออกแบบมีการวางแผนเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ก็ทำมาทั้งหมดบ้างบางเรื่องก็ประสบความสำเร็จบางเรื่องก็น่าจะไม่ได้ผลสักเท่าไหร่ผมรักโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือให้เงินแล้วก็ให้ไปเรียนรู้ฝึกฝนอาชีพแล้วก็เพื่อมาต่อยอดให้ตัวเองมีรายได้เพิ่มขึ้นก็ดูเหมือนจะไม่ประสบความสำเร็จนะยิ่งมาเจอในสถานการณ์แบบนี้ก็น่าจะเป็นอีกปีหนึ่งที่จะอยู่ในภาวะที่ลำบากกันไม่น้อยเลยทีเดียวเวลาผมพาไปดูเรื่องน้ำท่วมนะฮะอย่างที่เนี่ยผมเห็นข่าวโอ้โหปราจีนบุรีนะครับซึ่งเป็นต้นน้ำแล้วก็เป็นต้นเหตุของวิวาทะของปัญหาของอะไรมากมายที่ตอบโต้กันนะอย่างดูจากข่าวตรงเนี้ยล่าสุดเนี่ยเทศบาลเมืองของปราจีนบุรีเนี่ยน้ำยังสูงแล้วก็เริ่มเน่าส่งกลิ่นเหม็นทางอบจ.ก็พยายามที่จะกั้นกระสอบทรายเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบางพื้นที่อย่างเคหะบางเดชะท่วมขัง1เมตรนาน10วันนะน้ำก็แน่นอนอ่ะขังไว้10วันอย่างนั้นอ่ะก็ต้องเป็นน้ำเน่าและมีปัญหาเรื่องของไฟฟ้าปัญหาเรื่องการเดินทางปัญหาเรื่องการกินอยู่สารพัดอย่างนั่นคือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับในเมืองนะครับยังไม่ได้ลงมาถึงบ้านสร้างถ้าเกิดว่าระบายน้ำจากในเมืองแล้วก็มาถึงปลายน้ำที่อำเภอบ้านสร้างก็คงบ้านสร้างน่าจะรับไปอีกนานเพราะว่าน้ำยังมาไม่หมดทีนี้ในระหว่างนี้ผมเห็นท่านหายไปพักตอนนี้กลับมาแล้วคุณเวลาครับสถาบันพระปกเกล้าวันนี้เปิดผลสำรวจ KPI โพครั้งที่41เรื่องความคาดหวังของประชาชนต่อการรับมือน้ำท่วมและการจัดสรรงบพัฒนาท้องถิ่นก็ตอนแรกก็คิดว่าฉับไวทันต่อเหตุการณ์แต่ไปดูในรายละเอียดเขาทำตั้งแต่วันที่18ถึง21กันยายนน้ำท่วมกรุงเทพประมาณสัก 24-25 ก็แต่ดูรายละเอียดข้อมูลผลที่ออกมานั้นเนี่ยก็นะฮะอยู่ในกลุ่มที่1สำรวจทั่วประเทศแต่ก็น่าจะเป็นคำตอบนะที่สามารถนำมาใช้ได้กับทุกจุดที่ยังเป็นปัจจุบันอยู่นั่นก็คือที่ถามว่าความคาดหวังของประชาชนต่อการรับมือน้ำท่วมและการจัดสรรงบพัฒนาท้องถิ่นประเด็นแรกเนี่ยพบว่าประชาชนต้องการให้ภาครัฐเร่งปรับปรุงการแจ้งเตือนน้ำท่วมล่วงหน้ามากที่สุดนะตรงนี้ถึง 37.8% รองลงมาคือการระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัย 29.7 นะแจ้งเตือนเป็นปัญหาอันดับหนึ่งเลยนะถัดมาก็เป็นเรื่องของการเอาน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัยนะถัดไปลำดับที่3การประสานงานระหว่างหน่วยงานนะก็ไม่แน่ใจว่ายังมีปัญหาบกพร่องตรงไหนหรือเปล่าตรงเนี้ยนะ 10.7% การอพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัย 8.9% การจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วและทั่วถึง 8.1% ซึ่งเขาขมวดว่าการแจ้งเตือนล่วงหน้าและการระบายน้ำที่ได้รับความสำคัญสูงสุดสะท้อนว่าประชาชนต้องการทั้งเวลาเตรียมตัวก่อนน้ำมาและลดเวลาที่ต้องอยู่กับน้ำท่วมเพราะเวลาที่เสียไปอาจหมายถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินการขาดรายได้และภาระที่เพิ่มขึ้นของครอบครัวความรวดเร็วจึงเป็นเรื่องของผลกระทบต่อชีวิตประชาชนโดยตรงส่วนอีกประเด็นหนึ่งความต้องการด้านการจัดสรร งบพัฒนาของท้องถิ่นก็พบว่า 23% ต้องการให้นำงบประมาณไปดูแลความปลอดภัยและป้องกันอาชญากรรมมากที่สุดรองลงมา21.8% ส่งเสริมอาชีพและรายได้นะถัดไปเป็นการดูแลผู้สูงอายุคนพิการและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ 15.8% พัฒนาถนนหนทางเท้าขนส่งสาธารณะ 8.5% ดูแลสุขภาพและบริการสาธารณสุข 8.0 นะแล้วก็จัดการเรื่องของขยะน้ำเสียและมลพิษ 7.8 สุดท้ายป้องกันน้ำท่วมและภัยพิบัติ 6.1% ก็ดูเหมือนการป้องกันน้ำท่วมภัยพิบัติจะอยู่ในลำดับท้ายๆแต่ถ้าถามเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นสิ่งที่อยากจะเห็นมาเป็นลำดับต้นๆก็คือเรื่องของการให้ปรับปรุงเรื่องการแจ้งเตือนภัยก่อนที่น้ำจะมาพอน้ำมาแล้วอยากจะให้เอาน้ำออกไปให้เร็วที่สุดนะเรื่องของการเยียวยาก็เป็นลำดับอยู่ในสุดท้ายไปครับคุณอภิรักษ์ครับ

0: ก็เหมือนกับถ้าจะไม่ได้กกต.ไม่ได้บอกนะถ้ายังมีจะแจกอีกก็แจกได้นะแต่จะต้องเอาไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายในครั้งถัดไปแต่กกต.ไม่ได้บอกเพียงแต่ว่าก็ทำได้ครับคุณวิรักษ์ผมถึงบอกว่าถ้ายังไปตรงนั้นตรงนี้แล้วของไม่พอเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งถ้าจะเห็นว่าอุมากันไกลออกมาอย่างนี้แล้วไม่มีอะไรติดไม้ติดมือกลับไปล้วงในกระเป๋ามีอยู่นะฟ่อนสองฟ่อนก็ก็ให้เป็นค่าใช้จ่ายที่จะไปช่วยเหลือดูแลใช้อย่างที่อยากจะได้อะเพราะบางทีเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าของในถุงนะครับที่ยังอยากจะได้แล้วก็ไม่มีสตังค์ไปซื้อก็น่าจะตรงจุดอยู่ครับคุณวิรักษ์ครับ
1: วันนี้ผบตรคนใหม่นะครับท่านสำราญนวลมาพลตำรวจเอกสำราญท่านก็ให้สัมภาษณ์หลังจากมอบนโยบายให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็เน้นการเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานตำรวจทั้งระบบนโยบาย30วันแรกผมว่าแข็งขันนะยึดหลักทำเรื่องไหนน้อยทำน้อยเกิดผลมากให้ทำทันทีเรื่องไหนทำอยู่แล้วไม่ได้ผลอะไรก็ยกเลิกวางหลักครับดูแลสวัสดิการตรวจสอบมาตรฐานการทำงานและเมื่อผิดต้องกล้าลงโทษทางวินัยตั้งแต่แรกไม่ปล่อยให้เป็นปัญหาใหญ่โอ้โหเจ๋งนะก็สั่งการให้คืนเวลาให้กับตำรวจให้ตำรวจเอาเวลาให้กับประชาชนลดขั้นตอนซ้ำซ้อนนะครับจากเดิมประชุมซ้ำซ้อนถึง19ครั้งให้เหลือการประชุมระดับตำรวจกับผู้บังคับบัญชาเพียงครั้งเดียวเพื่อให้ผู้บังคับการและผู้กำกับการในแต่ละพื้นที่มีเวลาไปในจัดการในจุดเสี่ยงจุดสุ่มเสี่ยงและบริการประชาชนครับส่วนการตั้งด่านกำชับให้จริงใจกับประชาชนครับยกเลิกการสวมหมวกโม่งปิดบังใบหน้าถ้ากังวลเรื่องมลพิษก็ให้ใส่หน้ากากอนามัยสีขาวแทนหรือถ้าอากาศร้อนจัดงดตั้งด่านไว้ก่อนเลยการบังคับใช้กฎหมายแบ่งเป็น2 ส่วนครับส่วนอำนวยความสะดวกและการบังคับใช้กฎหมายเน้นการว่ากล่าวตักเตือนเป็นหลักหากจำเป็นต้องปรับแบบขั้นบันไดบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแม่ผมว่าท่านสื่อสารดีนะด้านการสร้างความปลอดภัยวางโครงสร้างคุ้มครองเป็น3ส่วนปฐมภูมิคือที่บ้านประชาชนแจ้งต้องไปเร็วที่สุดไม่มีเหตุให้สุ่มตรวจพื้นที่ทุติยภูมิครับห้างหมู่บ้านจัดสรรบูรณาการกับรปภ.เอกชนที่มีรปภ.เอกชนกว่า 350,000 นายมาเป็นเครือข่ายพื้นที่ตติยภูมิคือสาธารณะเน้นเป็นหน้าที่ของตำรวจโดยตรงที่จะต้องสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่เดินทางออกจากบ้านแล้วต้องรู้สึกปลอดภัยในงานสอบสวนไม่จำเป็นต้องทำสำนวนสั่งฟ้อง 100% แต่ขอสั่งคดีให้ถูกต้อง 100% ตามข้อได้จริงเพื่อความเป็นธรรมทั้ง2ฝ่ายสรุปกรอบ5ด้านครับเร่งด่วนคือปราบปรามภัยคุกคามแหล่งอบายมุขบ่อนการพนันและการค้ามนุษย์หากพบพื้นที่ใดปล่อยปละละเลยผู้บังคับการและผู้กำกับในพื้นที่ต้องถูกสั่งย้ายด่วนภายใน24ชั่วโมงควบคู่กับการเร่งรัดการทำงานตามนโยบายของรัฐบาลทั้งยาเสพติดนอมินีสแกมเมอร์และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเด็ดขาดโอ้ผมชอบนะผมชอบแนวนโยบายและการสื่อสารออกมานะครับอันนี้เบื้องต้นให้คะแนนกันในใจกันก่อนหลังจากนั้นค่อยๆดูกันต่อคุณมนตรี
0: ฮะท่านอยู่หลายปีเหมือนกันเพราะฉะนั้นคงจะมีเวลาในการที่จะวางกรอบการทำงานแล้วก็ออกแบบอะไรต่อไม่ไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือปัญหาในอดีตที่ตำรวจถูกมองนะครับว่าไม่ได้ทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริงก็คงจะต้องดึงความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเพราะมีเวลามากอีกท่านหนึ่งคุณอภิรักษ์นะนี่เป็นเบอร์หนึ่งของอัยการสูงสุดคุณโกวิทศรีไพโรจน์นะครับก็เข้ารับตำแหน่งก็มอบนโยบายท่านเป็นอัยการสูงสุดคนที่21ผมเอาเฉพาะประเด็นนะครับคือท่านก็มอบนโยบายให้กับอัยการทั่วประเทศว่าต้องกล้าใช้ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องคดีที่พยานหลักฐานไม่ชัดเจนนะต้องกล้านะที่จะใช้ดุลพินิจถ้าเห็นว่าพยานหลักฐานที่มีนั้นมันไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนที่ท่านหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าจากสถิติพบว่าคดีที่อัยการนะฟ้องศาลนั้นนะมีมากถึง 40% ที่ศาลท่านยกฟ้องนะเพราะนั้นแสดงว่าตรงนี้ท่านก็เลยมองเห็นว่าทางการใช้ดุลพินิจนั้นเนี่ยก็ ไม่

0: ไม่กล้าที่จะใช้ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องตั้งแต่ต้นแต่พอไปถึงแล้วมีมากถึง 40% นะที่ศาลท่านยกฟ้องนะถัดมานะครับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องข้อหาหนักเกินจริงทำให้เสียรูปคดีก็มีทั้งนะดุลพินิจซึ่งนะอีกอันหนึ่งก็คือฟ้องหนักเกินจริงนะก็เสียรูปคดีสุดท้ายท่านขมวดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องก็ยอมรับว่ามันก็เรื่องการเมืองคงหนีไม่พ้นนะแต่จะไม่ยอมให้ใครมาชี้นำการสั่งคดีเด็ดขาดคุณโกวิทศรีไพโรจน์อัยการสูงสุดคนที่21ที่มอบนโยบายการบริหารงานนะให้กับหน่วยงานในวันนี้หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งแล้วก็เข้าสู่กรมตำแหน่งเป็นอัยการสูงสุดคนใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาครับคุณวิรักษ์ครับ
1: พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง 9Mcord หมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่ Thinking Radio ทุกวันเสาร์ 4:00 น.
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
5: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับสถานการณ์หมอกควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ของไทยมาจากสิงคโปร์มาจากอินโดมาจากมาเลเขาได้รับผลกระทบกันเยอะกว่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วที่นั่นเป็นยังไงแล้วเขาจะหาทางออกกับเรื่องนี้ยังไงไปติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
6: ครับ
7: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
4: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมอสเจลสูตรตำรับจากสารสกัดสมุนไพรซื้อติดบ้านไว้ชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำ
8: หมอกควันปีนี้มาเลเซียอินโดนีเซียหนักเลยครับเพราะว่าเจอกับประเด็นปัญหาเรื่องของควันพิษฝุ่นควันที่มาจากอินโดนีเซียและปีนี้ดูเหมือนจะรุนแรงกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเกิดคำถามเลยครับว่าอินโดนีเซียตอนนี้ถูกกดดันให้ต้องทำอะไรบ้างเพราะว่าอาเซียนเองก็มีข้อตกลงแต่เป็นข้อตกลงในภาพรวมของอาเซียนว่าด้วยเฮสหรือว่าควันที่ข้ามพรมแดนแต่ดูเหมือนว่าอยู่มา20กว่าปีแล้วครับข้อตกลงนี้ยังไม่เคยแสดงว่ามีอิทธิฤทธิ์อย่างไรที่จะป้องกันหรือแก้ไขปัญหาได้ปีนี้ร้ายแรงกว่าปีก่อนๆมันไม่ใช่เพียงปัญหาอากาศไม่ดีตามฤดูกาลแล้วครับแต่มันกำลังกลายเป็นบททดสอบใหญ่อีกครั้งหนึ่งว่าอาเซียนมีความสามารถจริงแค่ไหนในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนสถานการณ์ล่าสุดเมื่อวันที่7ตุลา2วันก่อนเนี่ยสิงคโปร์รายงาน24ชั่วโมง PSI คือ Pollutant Standard Index หรือดัชนีมาตรฐานมลพิษสูงอยู่ที่105ถึง140คือระดับนี้ระดับเป็นภัยต่อสุขภาพ PM 2.5 รายชั่วโมงอยู่ที่71ถึง136โดยที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติบอกว่าภาพดาวเทียมระบุชัดว่าเห็นกลุ่มควันระดับปานกลางถึงหนาแน่นจากทางใต้ของเกาะสุมาตราพัดเข้าสิงคโปร์และยังพบควันจากไฟในกะลิมันตันด้วยมาเลเซียก็ได้รับผลกระทบหนักครับหลายพื้นที่มีคุณภาพอากาศระดับไม่ดีต่อสุขภาพและกระทรวงสิ่งแวดล้อมมาเลเซียก็บอกเมื่อปลายเดือนกันยาครับว่าพบฮอตสปอตจุดไหม้จุดไฟไหม้จุดร้อนมากกว่า500จุดในสุมาตราและกะลิมันตันที่เกี่ยวกับหมอกควันที่เข้ามาในประเทศนี่จึงไม่ใช่ข้อกล่าวหาลอยๆว่าควันมาจากอินโดนีเซียเพราะว่าเส้นทางควันมันสามารถติดตามได้ด้วยดาวเทียมและทิศทางลมแล้วครับทำไมปีนี้จึงรุนแรงปัจจัยแรกคือสภาพอากาศครับอินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบ11ปีภายใต้ภาวะเอลนีโญที่รุนแรงและความแห้งแล้งยาวนานไฟเกิดหนักทั้งในสุมาตราและกะลิมันตันรัฐบาลอินโดนีเซียเองเตือนครับว่าไฟอาจจะลากไปจนถึงปลายตุลาหรือต้นพฤศจิกาแต่การอธิบายว่าเป็นเพราะเอลนีโญอย่างเดียวไม่พอครับปัญหาลึกกว่านั้นคือ พื้นที่พลุครับพื้นที่พลุเนี่ยเมื่ออยู่ในสภาพธรรมชาติจะอุ้มน้ำแต่เมื่อระบายน้ำเพื่อการเกษตรหรือการพัฒนาพลุนี่จะแห้งแล้วก็จะกลายเป็นเชื้อเพลิงขนาดมหึมาไฟไม่ได้ไหม้เฉพาะบนผิวดินครับแต่สามารถคุกรุ่นอยู่ใต้ดินเป็นเวลานานดับยากกลับมาปะทุใหม่ได้มีการประเมินกันครับว่าจากพื้นที่พลุประมาณ24ล้านเฮกตาร์อินโดนีเซีย24ล้านเฮกตาร์ก็น่าจะประมาณ150ล้านไร่จากไอ้150ล้านไร่นี่ประมาณ100ล้านไร่นะครับที่มีความเสี่ยงไฟเพิ่มขึ้นจากความเสียหายของระบบนิเวศและการฟื้นฟูพื้นที่ที่เคยเสียหายจากไฟมีข้อจำกัดมากดังนั้นสมการที่แท้จริงเนี่ยเหตุที่มันเกิดเนี่ยมันมาจากหนึ่งเอลนีโยแต่มันบวกกับพลุแห้งบวกกับการใช้ที่ดินบวกกับไฟมันก็เลยกลายเป็นเฮสหรือเป็นควันพิษข้ามประเทศและนี่แหละครับทำให้คำถามเรื่องความรับผิดชอบของรัฐบาลอินโดนีเซียและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการที่ไปลงทุนในธุรกิจป่าและเกิดการเผาไหม้อินโดนีเซียกำลังถูกกดดันหนักขึ้นครับแรงกดดันครั้งนี้ไม่ได้มาจากสิงคโปร์และมาเลเซียเท่านั้นซึ่งทั้งสองประเทศนี้ก็เริ่มร้อนรนขึ้นมามากกว่าปกติแต่เกิดขึ้นภายในอินโดนีเซียเองครับประชาชนและองค์กรภาคประชาสังคมในเวสต์คาลิมันตันยื่นฟ้องเป็นหมู่คณะกล่าวหาว่ารัฐบาลละเลยการป้องกันและรับมือไฟป่าและไฟพื้นที่เกษตรที่เกิดซ้ำทุกปีน่าสนใจนะครับว่าในการไต่สวนครั้งแรกเมื่อวันที่7ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยตัวแทนรัฐบาลกลางไม่ได้เข้าศาลไม่ได้ไปขึ้นศาลทำให้ศาลต้องเลื่อนคดีไป21ตุลาแล้วก็สร้างเสียงวิจารณ์จากกลุ่มผู้ฟ้องพอสมควรนี่เป็นพัฒนาการที่สำคัญนะครับเพราะมันเปลี่ยนจากคำถามเดิมว่าอินโดนีเซียทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนหรือเปล่ามันกลายเป็นประเด็นรัฐบาลอินโดนีเซียมีหน้าที่ตามกฎหมายต่อประชาชนของตัวเองในการป้องกันภัยนี้แค่ไหนแรงกดดันภายในอย่างนี้อาจจะมีพลังมากกว่าการตำหนิทางการทูตจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับมาเลเซียก็เริ่มกดดันอย่างไปรูปธรรมมาเลเซียไม่ได้แค่ประท้วงนะครับรัฐบาลเสนอส่งเครื่องบินและกำลังเข้าไปช่วยดับไฟในอินโดนีเซียประกอบด้วยเครื่องบินแบบบอมบาร์เดีย CL415MP เอาเฮลิคอปเตอร์ไป3ลำเจ้าหน้าที่52คนอินโดนีเซียก็ตอบรับหลักการครับแต่ถึงวันที่7ตุลาที่ผ่านมาทั้ง2ฝ่ายยังอยู่ระหว่างเจรจารายละเอียดว่าจะปฏิบัติการที่ไหนและอย่างไรแต่การที่อินโดนีเซียยอมให้เครื่องบินยอมให้คนมาเลเซียเข้ามาในน่านฟ้าตัวเองเพื่อจะมาดับต้นทางของฝุ่นควันนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่เพื่อนบ้านสามารถเข้าไปปฏิบัติการในประเทศที่คล้ายคลึงว่าเจ้าของบ้านแก้ปัญหาเองไม่ได้นี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะร้ายแรงในแง่ของการทูตระหว่างประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียถึงกับเรียกร้องให้เร่งกระบวนการเพราะว่าคุณภาพอากาศในมาเลเซียกำลังเข้าใกล้ระดับอันตรายในหลายพื้นที่นายกอันวาอิบราฮิมมาเลเซียเองก็เรียกร้องให้อาเซียนเลยนะครับเรียกร้องให้อาเซียนทบทวนกลไกที่มีอยู่ชี้ว่าปัญหาหมอกควันกระทบต่อชีวิตและสุขภาพประชาชนโดยตรงนี่คือคำถกเถียงว่าข้อตกลงที่เรียกว่าอาเซียน Trans-Boundary Haze Agreement ข้อตกลงว่าด้วยมลพิษข้ามพรมแดนอาเซียนนั้นเนี่ยตกลงไม่มีน้ำยาใช่ไหมเพราะว่ามีมาแล้ว20กว่าปีแต่ทางปฏิบัตินั้นดูเหมือนจะมีจำกัดจำเขี่ยเหลือเกินปีนี้พิสูจน์อีกครั้งหนึ่งทดสอบว่าข้อตกลงอาเซียนจะมีผลทางปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนหรือยังกลายเป็นแบบอาเซียนเดิมๆคือเกรงใจพูดจาภาษาการทูตแล้วปล่อยให้ปัญหาคาราคาซังจนประชาชนทั้ง3ประเทศนี้อินโดสิงคโปร์มาเลเซียตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ผู้นำทั้ง3ประเทศและบางส่วนทุกปีเนี่ยไอ้ควันพิษนี้เข้ามาถึงทางใต้ของไทยด้วยนะครับอยู่ที่ทิศทางลม ปีนี้บางส่วนก็เริ่มกระทบทางใต้ของเราแล้วครับฉะนั้นต้องคุยคำว่าอาเซียนมีน้ำยาแค่ไหนอย่างจริงจังเลย
7: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
4: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมอสเจลสูตรตำรับจากสารสกัดสมุนไพรซื้อติดบ้านไว้ชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำ
5: อาเซียนมีน้ำยาขนาดไหนเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นโจทย์ใหญ่นะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยอาเซียนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรนะครับที่อาจจะเรียกว่าเป็นการรวมตัวกันแบบหลวมๆไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นักแต่ว่าสถานการณ์เรื่องของควันข้ามพรมแดนมันเป็นปัญหาร่วมกันไทยครับวันนี้นายกรัฐมนตรีของไทยก็มีโอกาสในการต้อนรับนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการนะครับกระชับความสัมพันธ์ขยายความร่วมมือวันนี้ก็มีการต้อนรับนายสานานาคุสเมานายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตนะครับก็เป็นการเยือนในรอบ13ปีนายอนุทินชาญวีรกุลก็ให้การต้อนรับนะครับโดยมีรองนายกรัฐมนตรีก็เข้าร่วมนะครับโดยมีผู้แทนนะครับเข้าร่วมหารือทวิภาคีโดยในการหารือก็เห็นพ้องในการส่งการเยี่ยมเยือนระดับสูงสม่ำเสมอจัดพิธีครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตไทยติมอร์เลสเตขยายความร่วมมือก็เห็นพ้องด้านการค้าการลงทุนโดยเฉพาะความมั่นคงทางอาหารการค้าข้าวตลอดจนการลงทุนในภาคการเกษตรฝั่งไทยก็มีการพร้อมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในประชาคมอาเซียนอย่างเต็มที่จริงๆแล้วประเทศติมอร์เลสเตถือว่าเป็นประเทศใหม่แล้วไทยเองเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญนะครับที่ช่วยที่จะทำให้พื้นที่ตรงนี้กลายเป็นพื้นที่ที่ลดความขัดแย้งและกลายเป็นพื้นที่ที่สามารถที่จะทำให้ติมอร์เลสเตกลายมาเป็นพื้นที่ที่มีสันติภาพมีเสถียรภาพได้ก่อนที่พวกตะวันตกจะมาเอาพื้นที่แถว

0: นี้ไปก่อนที่จะคืนกลับมาสู่การเป็นประเทศส่วนหนึ่งของประเทศอินโดนีเซียเนี่ยพื้นที่แถวนี้เขานับถือศาสนาต่างแล้วก่อนหน้านี้ก็คือได้รับอิทธิพลจากพวกถ้าผมจำไม่ผิดคือโปรตุเกสนับถือศาสนาคริสต์วิถีชีวิตมุมมองก็จะแตกต่างจากคนที่อยู่บนพื้นที่ของอินโดนีเซียท้ายที่สุดครับความแตกต่างก็กลายเป็นความแตกแยกแล้วก็กลายขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งประเทศในที่สุดครับคุณมนตรีฮะ
1: ครับผมเติมเรื่องของคาบเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศนิดหนึ่งนะครับก็คงยังจำกันได้นะครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะเร็วแป๊บเดียวเองนะคุณเป็นเวลาครับที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS นะ George นะ HW Bush นะแล้วก็เรือคุ้มกันพร้อมกำลังพลอีกกว่า 5,000 นายที่เข้ามาเทียบท่าแล้วก็ขึ้นฝั่งที่ภูเก็ตตั้งแต่วันที่4ถึง9ตุลาคมวันนี้วันสุดท้ายก็นำกำลังพล 5,000 นายขึ้นมาพักผ่อนดูในรายละเอียดนั้นเนี่ยเรือทั้งสองลำส่วนใหญ่กำลังพลจะเป็นวัยรุ่นหลังจากที่ปฏิบัติภารกิจอยู่บนเรือนานถึง6เดือนก็มาขึ้นฝั่งที่บ้านเราแล้วก็เดินทางกลับไปเรียบร้อยแล้วครับวันนี้คุณเป็นรักก็ไม่ได้มีข่าวอะไรที่เป็นสีสันหรืออยู่บนหน้าสื่อเหมือนกับกรณีที่พัทยาเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานะครับแต่ในรายละเอียดเนี่ยก็ปรากฏว่าก็มีการจัดกิจกรรมมีอะไรร่วมกันอยู่นะครับอย่างเราก็มีการจัดแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรกับทางทหารเรือของสหรัฐทั้งในส่วนของอบจ.ทั้งในส่วนของท่านผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตนะนอกจากนั้นก็ยังเปิดให้ส่วนราชการในพื้นที่ทั้งตำรวจทั้งอบจ.ทั้งข้าราชการนะขึ้นไปชมบนเรือด้วยส่วนกำลังพลที่ขึ้นมาท่องเที่ยวและก็พักผ่อนที่ภูเก็ตนั้นเนี่ยโอ้ในข่าวบอกว่าส่วนใหญ่เดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนนะห้างสรรพสินค้าสปาร้านอาหารซอยบางลาน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับซึ่งอยู่ในตัวเมืองแล้วก็ร้านสักนะร้านขายสินค้าต่างๆที่สามารถซื้อไปตุนไว้ได้ก็ไม่มีอะไรพิเศษหรือว่ามีปัญหาเหมือนกับกรณีที่พัทยาก็เป็นอีกคณะหนึ่งที่มาขึ้นฝั่งที่ประเทศไทยหลังเสร็จสับนะเสร็จภารกิจที่ตะวันออกกลางและเป้าหมายอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ถอนสมอนะออกไปจากประเทศไทยเรียบร้อยครับคุณพิรักษ์ลัง
0: ครับก็ถือได้ว่าได้กลับสู่ประเทศแม่อย่างสมภาคภูมิอย่างเต็มเกียรติเพราะเขาไปรออยู่ท่ามกลางทะเลต่อเนื่อง265วันครับ
1: โอ้
0: USS Abraham Lincoln
1: ครับ
0: 255วันนี่ไม่ได้เทียบท่าที่ไหนแต่ว่าภารกิจของเขาเนี่ยยาวนาน321วันคือเกือบ11เดือนแต่ว่าช่วงที่ลอยลำเนี่ย265แล้วก็ได้มาแวะที่เมืองไทยที่พัทยามาปล่อยหนุ่มกันให้ได้ชื่นมื่นนะครับ ก็น่าจะมีความสุขวันสองวันเมื่อครับที่เป็นข่าวแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรก็ถือได้ว่าก็เป็นการมาตามวงรอบเขาก็มาแถวนี้ก็คือได้ให้หายคิดถึงให้ได้สบายใจกันว่าในพื้นที่นี้สามารถที่จะทำอะไรยังไงได้บ้างนะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วสถานการณ์ในตะวันออกกลางณตอนนี้เวลานี้เนี่ยเอาจริงๆคุณมนตรีมันยังไม่ได้น่าไว้วางใจนะครับแล้วก็คุณมนตรีได้เล่าไปสักนิดนึงแล้วก็คือว่ากองทุนเราแตะกันที่แสนล้านมั้งครับมันไม่สามารถที่จะอุ้มอะไรไว้ต่อได้แล้วอ
1: ่
0: ะพอมันอุ้มต่อไม่ได้ปุ๊บตอนนี้มาเท่าไหร่ไปเท่านั้นแล้วดีเซลอย่างผมเองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็แฮปปี้ที่โดนอันไว้ที่30ตอนนี้ก็กลายเป็น42บาทแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีจังหวะมีอะไรที่มันจะขยายขึ้นไปอีกเอาเป็นว่าเรื่องของสถานการณ์ระดับโลกก็กระทบกับเราแต่เรื่องของน้ำท่วมนี่วันนี้สแตนดาร์ดเขาลงครับท่านผู้ว่าชัดชาติไปขีดเส้นสะสางขยะตกค้างที่เคหะร่มเกล้าครับเขาขีดเส้น3วันจะต้องเคลียร์ให้เสร็จทีนี้ที่เคหะล่มเกล้าเนี่ยเป็นซอยย่อยแบบก้างปลาครับ
1: ร
0: ถขนาดรถขยะขนาดใหญ่เนี่ยเข้า ไม่ได้ก็ต้องมีการใช้กำลังคนลากแล้วก็นำขยะจากซอยเล็กซอยน้อยมารวมแล้วก็ใช้รถบรรทุก6ล้อ10ล้อเนี่ยย้ายไปยังจุดเทรวมแล้วก็ใช้รถเทรลเลอร์ขนาด30ตันลากไปยังจุดหมายปลายทางกทม.บอกว่าก็ได้มีการบูรณาการแบ่งความร่วมมือความรับผิดชอบ4โซนโซนที่1กรมโยธาผังเมืองโซน2กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโซน3กรุงเทพกองทัพไทยโซน4กรมทรัพยากรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่ละวันก็จะใช้เจ้าหน้าที่กว่า 500-600 นายครับนำระบบบัดดี้กำลังพลจาก100นายจากเขตที่ไม่มีน้ำท่วมบางแคธนบุรีบางขุนเทียนพระนครเข้ามาเสริมช่วยยกขยะในซอยย่อยที่เครื่องจักรหนักไม่สามารถเข้าถึงได้ก็มีเทศกิจอำนวยความสะดวกตอนนี้ยังมีกองใหญ่อยู่อีกประมาณ33กองครับแล้วก็มีกองริมถนนสายหลักอีก11กองก็ตั้งเป้าเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน3วันก่อนที่จะรายงานต่อนายกรัฐมนตรีต่อไปอ่ะก็เร่งให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับคุณมนตรีฮะ
1: คือปัญหาเนี่ยเอาละที่เป็นข่าวมา 2-3 วันคือขยะเคหะร่มเกล้าแต่ทีเนี้ยเมื่อสักครู่ผมตรวจสอบไปที่ลาดกระบังนั่นก็คือสถานศึกษาเทคโนโลยีเอ๊ะไม่ใช่เทคโนโลยีสารบัญเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะก็น้ำยังเสมอฟุตบาทนะก็ยังไม่เปิดการเรียนการสอนก็ยังใช้วิธีออนไลน์เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ลาดกระบังนะยังอยู่กับน้ำและถ้าลึกเข้าไปเนี่ยยังต้องใช้เรือในการที่จะสัญจรอยู่นะกรุงเทพอาจจะบางส่วนมีปัญหาเรื่องขยะเรื่องจะต้องฟื้นฟูแต่ถ้าอยู่ชายขอบนอกรอบนะออกไปรอบนอกเนี่ยก็ยังมีน้ำท่วมขังซึ่งไม่รู้ว่าจะระบายหมดเมื่อไหร่แต่ในขณะเดียวกันก็ยังต้องเฝ้าระวังนะฝนที่จะตกใหม่อีกรอบหนึ่งนี่คือปัญหาปีนี้ที่มันกระทบนะมากเลยทีเดียวเรื่องของน้ำท่วมในกทม.ครั้งนี้ก็คงจะต้องเฝ้าระวังกันไปแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็ต้องเร่งฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทีนี้เอาผมวกกลับมาที่การเมืองต่ออีกนิดหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าฝ่ายค้านจะมีโอกาสได้ตีเหล็กร้อนก่อนที่ยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่เราคุยกันไปในตอนต้นบ้างแล้วนั้นเนี่ยจะเข้าบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระได้พิจารณาเนี่ยคือฝ่ายค้านเขาเนี่ยเขาอยากจะให้ทันภายในสิ้นเดือนตุลาคมนะฮะก็วันนี้ก็ผ่านหลังผ่านพ้นจากการประชุม World Bank ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็น่าจะสะดวกหรือน่าจะเคลียร์อะไรกันได้ก็นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ผู้นำฝ่ายค้านคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะฮะก็บอกถึงกรอบเวลาตรงนี้บอกว่ารอประธานพิจารณาบรรจุญัตติซึ่งตนคาดหวังว่าจะทันภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้และจะได้อภิปรายอย่างน้อย5วันเพราะมีรัฐมนตรีถูกอภิปรายเยอะถ้าเปรียบเทียบกับสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและนางสาวแพทองธารชินวัตรนะแต่ครั้งนี้18คน5วันถือว่าเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลนักข่าวก็ถามว่าหากรัฐบาลต่อรองเหลือแค่3วันล่ะคุณณัฐพงษ์ก็บอกว่าคงไม่ใช่การต่อรองเหมือนการเล่นขายของแต่ดูตามข้อเท็จจริงว่าข้อกล่าวหาและจำนวนรัฐมนตรีที่เขียนไปเป็นข้อกล่าวหาที่เยอะดังนั้นการจัดสรรเวลาไม่ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายถามว่าหากรัฐบาลยังยืนยันจะให้แค่3วันเนี่ยจะแบ่งสัดส่วนรัฐมนตรีในการอภิปรายอย่างไรคุณณัฐพงษ์บอกว่าขอรอฟังความเห็นจากรัฐบาลก่อนเพราะรัฐบาลยังไม่เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าจะให้กี่วันนะครับทีนี้ก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่นายยัตติเขียนภาษาที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงรุนแรงนะครับกับผู้อภิปรายนะแล้วก็ฝ่ายค้านก็มองเห็นว่ายัตติแบบนี้มันเหมือนกับบันเทิงทิปไตยเหมือนอยู่คนละโลกนะฮะคุณณัฐพงษ์ยืนยันว่าการยื่นยัตติครั้งนี้ไม่เป็นบันเทิงทิปไตยขอให้รอดูยัตติการอภิปรายไม่ไว้วางใจคำชี้แจงจากรัฐมนตรีก่อนแล้วจะได้รู้ว่าเนื้อหามันบันเทิงแค่ไหนทีนี้นักข่าวก็ถามว่าโอ้โหยัตติเนี่ยใช้คำ นะมือถือสากปากถือศีลจิตใจผูกพันไม่ได้ดูเป็นลิเกไปใช่หรือไม่คุณณพงศ์บอกนี่เป็นข้อกล่าวหาการอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกครั้งคือการตั้งคำถามถึงการทำหน้าที่ของรัฐบาลหลายครั้งมีหลักฐานที่ควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตหรือบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวไม่ถูกต้องแต่อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าจะมีหลักฐานเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่จะเอาผิดรัฐบาลได้ 100% แต่หลายครั้งการเอาผิดตามกระบวนการยุติธรรมเกิดขึ้นจากการทำหน้าที่ในสภาก็ค่อนข้างจะยืดยาวแต่เอาเป็นว่าในตอนท้ายๆคุณณัฐพงษ์เองก็ยืนยันว่าฝ่ายค้านมีหลักฐานในการที่จะนำมาแสดงให้เห็นว่าที่กล่าวหาไปนั้นแต่ละเรื่องแต่ละประเด็นเป็นอย่างไรทีนี้วกกลับมาที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจนะฮะก็คือไม่มีกล้าทำไม่มีกล้าทำอยู่ในสภานะฮะนักข่าวก็ถามว่าหากพรรคกล้าทำจะขอเวลาอภิปรายนะจะแบ่งเวลาให้ได้หรือไม่นะตอนแรกผมคงคิดว่าน่าจะเปิดกว้างคุณณัฐพงศ์บอกยืนยันตอนนี้พรรคกล้าทำไม่ได้อยู่ในองค์ประกอบของฝ่ายค้านแล้วเพราะตามกลไกปกติการแบ่งเวลาอภิปรายก็ต้องอยู่ในกลไกฝ่ายค้านต้องดูว่าองค์ประกอบของฝ่ายค้านมีพรรคการเมืองใดบ้างเพราะฉะนั้นนะครับก็ไม่มีเวลาให้กับพรรคกล้าทำถ้าสมมุติว่าจะขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายในครั้งนี้ด้วยสุดท้ายครับคุณอภิรักษ์ครับนักข่าวก็ถามการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ไม่มีรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยถูกอภิปรายเลยคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าฝ่ายค้านพิจารณาจากพยานหลักฐานรายชื่อที่ออกมาเกิดจากพรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอชื่อรัฐมนตรีและประเด็นเข้ามาพิจารณาร่วมกันเมื่อรวบรวมจากทุกพรรคแล้วก็ไม่ปรากฏชื่อของรัฐมนตรีคนอื่นนอกจาก18คนนี้เช่นเดียวกับกรณีของนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีดีอีที่ไม่มีชื่อเป็นผู้ถูกอภิปรายทั้งที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นพี่เลี้ยงนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการดีอีนะและเกี่ยวข้องกับคดีหัวสวนะก็บอกว่ามันไม่มีชื่อจะทำยังไงและตอน
0: นี้อันนี้ขอไปคุณมนตรีเพื่อไม่ให้ทำหน้าที่พี่เลี้ยงด้วยไหมอันนี้ถามแบบง่ายๆครับ นี่เกี่ยวไม่ต้องมอง
1: นั่นแหละเป็นยุทธศาสตร์ไงที่เราคุยกันในตอนต้นถ้าขืนใส่ชื่อเข้าไปด้วยก็เข้าทางสิครับนะพี่เลี้ยงลงนะพี่เลี้ยงไม่ได้ถูกใส่ชื่อด้วยงานนี้ไม่มีพี่เลี้ยงและย้ำในตอนท้ายว่าทุกรายชื่อพิจารณาจากพยานหลักฐานและชื่อที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอมาส่วนตัวไม่อยากให้พุ่งเป้าตั้งคำถามว่าโฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพราะถ้าหากมีกรอบก็จะไม่สามารถตอบได้ทุกรายชื่อก็เป็นยุทธศาสตร์ของฝ่ายค้านแต่ทีนี้ผมเห็นท่านรองนายกปกรณ์ท่านมงนะผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาตอบนะอย่างนี้เลยนะเมื่ออ่านจากข้อกล่าวหาของตนแล้วไม่รู้จะเอาอะไรไปตอบเหมือนกันเพราะไม่ท่านดูเหมือนเป็นการกล่าวหาที่คลุมเครือไม่ชี้ให้ชัดไปเลยว่านะท่านนั้นเนี่ยไปเอื้อประโยชน์นะให้กับใครตรงไหนอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านก็ทำหน้าที่ในฐานะที่ดูแลข้อกฎหมายว่าไม่ให้คณะรัฐมนตรีทำอะไรที่มันผิดเพี้ยนหรือขัดกับกฎหมายก็เท่านั้นเองเพราะนั้นถ้าจะไปบอกว่าท่านไปเอื้อประโยชน์เนี่ยก็ไม่รู้จะเอื้อตรงไหนก็คงอยากจะบอกให้ชัดๆและมีตอนหนึ่งที่เหมือนกับไปกล่าวหาว่านักข่าวก็ถามอย่างนี้ถามว่าการมาดูงานด้านกฎหมายอาจเอื้อช่องกฎหมายให้พรรคภูมิใจไทยรองนายกปกรณ์ก็บอกตนมีท่าที่ไม่ให้รัฐบาลทำอะไรผิดกฎหมายและนายกกับย้ำกับตนอย่างนี้ฉะนั้นอะไรที่ผิดกฎหมายก็จะบอกกับเขาว่าไม่ทำหรือทำไม่ได้อย่างนี้ตนเป็นนั่งร้านให้รัฐบาลหรือเป็นนั่งร้านให้ประเทศนักข่าวก็เลยถามต่อแล้วตกลงนะเป็นนั่งร้านให้รัฐบาลหรือเป็นนั่งร้านให้ใครนะรองนายกประกรณ์บอกว่าถ้าบอกว่าตนเป็นนั่งร้านตนเป็นนั่งร้านให้ประเทศเมื่อมีใครทำผิดนายกก็ส่งตนไปดูแล้วจะบอกว่าตนรู้จักคนนั้นคนนี้ซึ่งรู้จักหมดทุกคนแต่การกล่าวหาใครในเรื่องทั้งแพ่งและอาญาทางวินัยปกครองควรต้องมีหลักฐานท่านก็ยังติดใจอยู่ว่าไปกล่าวหาท่านนะเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นนั่งร้านไปเอื้อประโยชน์เนี่ยก็ต้องบอกให้ชัดๆว่าตรงไหนอย่างไรเพราะทำไมอย่างนั้นก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปต่อ ก็เป็นคนนอกนะไม่ได้อยู่ในพรรคแต่ท่านก็บอกว่าท่านเองเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคนะแต่นายกเชิญท่านเข้ามานะแล้วก็บอกว่าแต่ถ้าพรรคภูมิใจไทยเชิญไปให้ความรู้หรือตอบสอบถามเรื่องประเด็นปัญหาก็ต้องอธิบายให้เขาฟังแต่ก็ไม่ได้ไปบ่อยท่านไม่ได้เป็นคนของพรรคแต่นายกตรีเลือกท่านมาดูแลเรื่องกฎหมายครับคุณวิรักษ์ครับ
0: ไม่ได้เลือกเมื่อกี้เขาบอกเชิญ
1: อ๋อเชิญครับขออภัยครับแต่ตอนแรกท่านเดิมก็ยังคิดว่าจะได้ไปต่อแต่ไม่รู้อีท่านไหนไม่ได้ไปต่อ
0: 10ถึง13ตุลาคมครับท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังในพื้นที่เมืองอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเน้นย้ำที่ระยองจันทบุรีตราดกรุงเทพปริมณฑลกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบชุมพรระนองสุราษฎร์นครพัทลุงสงขลากระบี่ตรังปัตตานียะลานราธิวาสนะครับอันนี้สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนก็ประกาศ9ตุลาคมยังไงก็วางแผนรับมือกันให้ดีพรุ่งนี้คุณมนตรีมา10โมงนะครับ
1: ครับพรุ่งนี้ขออนุญาตไปต่างจังหวัดวันหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะมีคนมาคุยกับคุณสุพันธ์ด้วย
0: ครับวันนี้คุณมนตรีและผมลานะครับข่าวเด่นเจอกัน4โมงเย็นทุกวันจันทร์ศุกร์นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 18นาฬิกากับอีก4นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569นะครับยาวชาวแบงคอกตอนนี้ฝนกระหน่ำเลยนะครับลมพัดพายุแรงมากเลยทีเดียวนะครับก็เป็นไปตามคำพยากรณ์อากาศนะครับว่าให้ระวังฝนกันไว้นะครับในช่วงนี้ซึ่งก็ต้องรอลุ้นกันแหละครับว่าสัปดาห์หน้างานใหญ่ของเรานะครับ IMF World Bank จะเจอกับมรสุมแบบไหนบ้างนะครับในเรื่องของดินฟ้าอากาศก็ติดตามพยากรณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับตลาดหุ้นวันนี้นะครับ9ตุลาคม2569เนี่ยบวกขึ้นมา 7.04 จุดครับตลาดมีแรงซื้อกลับโดยหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยติดไปที่ 1577.65 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 7.04 จุดคิดเป็น 0.45% นะครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้ 53,542.67 ล้านบาทวันนี้การซื้อขายดัชนีแกว่งตัวในกรอบแคบๆนะครับในแดนบวกทำจุดต่ำสุด 1,569.59 จุดและจุดสูงสุด 1,578.47 จุดนะครับหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น270หลักทรัพย์ลดลง153หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง218หลักทรัพย์ครับวันนี้นักวิเคราะห์ที่ร่วมอยู่กับรายการของเรานะครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring KTX สวัสดีครับคุณเจริญครับ
1: สวัสดีครับคุณวาลินครับผม
0: ครับวันนี้ปัจจัยอะไรครับเพื่อนตลาดบ้างครับ
1: ต้องบอกว่าในเชิงปัจจัยเนี่ยต้องเราก็ต้องบอกตรงว่ายังไม่เคยเห็นอะไรชัดเจนนักนะฮะนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เองในบ้านเราเองถือว่าต่างชาติยังคงขายนะครับนะแต่อย่างน้อยเห็นดูแรงซื้อเนี่ยก็อย่างที่คุณวรินทร์กล่าวคือมีแรงซื้อเข้าไปในหุ้นลงไฟฟ้าพวกAOT นะครับซึ่งจริงพวกนี้มันมีประโยชน์ในแง่ของโซลิของตัวเองนะครับอย่างเช่นลงไฟฟ้าอาจจะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันนะครับแล้วก็บอลยูอเมริกาเริ่มลงมีการมองว่าถ้าเป็นนี้เจ๊อาจจะไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับนะแต่ไม่รู้กลุ่มไฟฟ้าวันนี้

0: เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้าไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ทาง AOT เองก็จะมองเรื่องของ passenger service ชาร์จอะไรต่างที่ยังจะเรียกเก็บอะไรต่างก็คุยกันอะไรต่างนะครับนั้นภาพต่างๆเหล่านี้มันทำให้หุ้นมันยังมีที่มีสีสันก็เลยมีแรงพอเห็นโลบอตตกออกมาปุ๊บก็มีแรงซื้อช้อนก็เข้าไปใหม่นะครับนะแต่ถ้าบอกว่าเป็นการเทรดในสั่งการประคองตลาดนะครับเพราะจริงวันนี้เองเซ็ตเองแม้วันนี้ล่าสุดบวกอยู่7เนี่ยวันนี้นะครับก็ถือว่าไม่ได้เหวี่ยงขึ้นไปแรงอะไรมากมายนะก็คือมีตกขึ้นตกลงต่อทั้งวันอยู่เหมือนกันนะครับนะแล้วก็ตลาดก็ยังถือว่ายังอยู่ต่ำกว่า600นะครับนะก็แสดงเห็นว่าการขึ้นไปรอบนี้เองก็อาจจะดูไม่ค่อยง่ายนะเพราะว่าต่างชาติช่วงหลังเนี่ยหันกลับมาขายนะครับนะแล้วก็เผยว่าตอนนี้ข้างนอกเองเนี่ยแน่นอนข้างนอกเองถ้าเป็นข้างนอกก็ไม่พ้นอย่างหลักก็คือเรื่องอะไรฮะเรื่องราคาน้ำมันเรื่องบอลยูอเมริกาก็ยังเป็นไฮไลท์อยู่นะครับนะแล้วก็รวมถึงเรื่องของหุ้นกลุ่มพวกกลุ่มเทคในฝั่งของทางอเมริกาหรือต่างหุ้นใหญ่ๆต่างนะครับนะพวกนี้มันก็ยังเป็นเงื่อนไขกลไกตลาดได้เหมือนกันเพราะว่ามันยืนไปตามกระแสพวกนี้อยู่นะครับนะนั้นจุดนี้เองบ้านเราเองก็เลยมองว่ามันในเชิงปัจจัยเนี่ยก็เลยยังไม่เห็นอะไรที่ชัดเจนนะครับนะแต่อาจจะเป็นการเล่นบนการคาดหวังก็ได้ว่างบอาจจะออกมาดีไหมเพราะว่าร้านเราช่วงนี้กำลังใกล้ประกาศงบแล้วนะครับนะแล้วก็รวมถึงอาจจะเป็นเล่นการเล่นแบบกระแสคือรับกระแสไว้ก่อนคือสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมีการประชุมพวกโบแบงค์พวกไอเอ็มเอฟต่างๆนะครับนะงั้นพูดอาจจะแจ้งลงทักบอกว่าอาจจะมีสตอรี่อะไรหรือมีสปีดมีการพูดถึงอะไรที่มันออกไปเชิงบวกหรือไม่ก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันนะครับ
1: กับสัปดาห์หน้าเนี่ยจะให้กลยุทธ์ในการลงทุนยังไงดีบ้างครับ
0: ครับสัปดาห์หน้าเองเนื่องจากว่าเราเทรดเพียงแค่3วันนะฮะนะครับเราจะมีวันอยู่2วันนะครับนะในเรื่องต่างๆนั้นพอเทรดน้อยปุ๊บเนี่ยแล้วเผื่อว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงปิดเทอมของเด็กด้วยนะครับนั้นทุกบางส่วนอาจจะเลือกเดินทางท่องเที่ยวอะไรก็ว่าไปต่างๆนะครับนะงั้นภาพสัปดาห์หน้าเองผมว่าอาจจะดูวอลุ่มอาจจะดูน้อยนะครับนั้นทำให้หุ้นอาจจะดูทรงๆนะครับแต่ด้วยเหตุที่วอลุ่มมันดูน้อยเนี่ยนะครับคือคนอาจจะหยุดพักผ่อนไปแล้วว่าไปเนี่ยแต่ถ้าดูตามแนวโน้มเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยหุ้นมีโอกาสที่ยืนไซด์เวย์ปรับตัวขึ้นได้อยู่นะครับ
1: ครับผมก็คือวันจันทร์วันพุธกับพฤหัสสามวันถูกไหมครับที่มีการเทรด
0: ใช่ผมใช่ครับ
1: ครับแล้วปัจจัยจากต่างประเทศนะฮะเรื่องบอลยูที่เป็นมาต่อเนื่องเนี่ยจะกระทบเนี่ย
0: บอลยูบอกว่าช่วงนี้เองต้องบอกว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยบอลยูอเมริกาก็ยังเป็นคงเป็นสิ่งที่ต้องติดตามดูแต่ว่าผมว่าดูยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวบอลยูอเมริกามันพุ่งมาขึ้นแรงมันอยู่ที่ห้าจุดกว่าห้าจุดสามกว่าเนี่ยนะครับนะแต่พอวันนี้มันเริ่มตกลงมานะครับนะมันต้องไปดูว่าเขาจะมีการเข้าไปแทรกแซงหรือเปล่านะครับนะอันซึ่งอันนี้เรายังตอบไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องภายในของฝั่งอเมริกาเขานะครับนะนั้นเราดูว่าเขาจะเข้าไปแทรกแซงมาเพื่อกดให้บอลยูลงมาหรือไม่แต่ดูจากแนวโน้มเนี่ยมันก็เริ่มตกลงมานะนิดนึงแล้วนะครับนะงั้นเรามองว่ามันก็ยังมีโอกาสที่จะเหมือนกับว่าไม่ให้มันขึ้นแรงอ่ะนะมันขึ้นแรงเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะมันต้องถึงเขาที่สูงขึ้นนะครับนะงั้นจุดนี้เองผมจะเชื่อว่าจริงถ้าเป็นกลุ่มเนี่ยบอลยูอเมริกาอาจจะเริ่มดูทรงตัดตกมาบ้างแต่อาจจะไม่ถึงกับลงแรงอาจจะเล่นฮะลงมาแล้วประคองตัวไปอันนี้อาจจะให้แต่ผู้มาดูผ่อนคลายก็ต้องมองหาเรื่องอื่นแทนนะครับนะงั้นแสดงว่าปัจจัยที่เราพูดไปเนี่ยมันไม่มีความแน่นอนอยู่ช่วงเวลานี้นะครับนะแต่ผมเชื่อว่าเป็นนี้ปุ๊บเนี่ยคนจะเทรดด้วยความระวังอยู่นะครับ
1: ครับผมขอบพระคุณมากเลยนะครับ
0: ครับผมท่านดีครับผมครับ
1: สวัสดีครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือว่า KTX นะครับสัปดาห์หน้าก็น่าจะมีโมเมนตัมที่ฟื้นนะครับแล้วก็มีความคาดหวังเรื่องของการปรับขึ้นประมาณการ GDP ไทยท่ามกลางการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะครับที่ไทยเป็นเจ้าภาพและการเปลี่ยนการคำนวณดัชนี MPI ที่นำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาคำนวณด้วยที่จะสะท้อนภาพการผลิตของไทยและอาจจะมีการทบทวน GDP ไทยนะครับขณะที่กระทรวงการคลังสุธัมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์ก็อยู่ระหว่างการเจรจาภาษีนำเข้าตลาดสหรัฐซึ่งก็จะค่อยๆปลดล็อกเรื่องนี้ก็ต้องรอดูกันไปนะครับสัปดาห์หน้าวันทำการ3วันกับวันจันทร์แล้วก็อีกทีหนึ่งวันพุธกับวันพฤหัสบดีนะครับส่วนภูมิภาคในวันนี้นะครับ9ตุลาคม69เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวกเล็กน้อยครับดัชนีเนี่ยฟื้นตัวจากการร่วงลงในช่วงเช้าขณะที่นักลงทุนจับตาการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหภาพยุโรปหรือ EU นะครับรวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อและข้อมูลการค้าของจีนในสัปดาห์หน้านะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 3,813.79 จุดบวกขึ้นมา 1.89 จุดครับคิดเป็น 0.05% ทางเซี่ยงฮ่องกงปิดพุ่งขึ้นในวันนี้นะครับหลังจากปิดแดนลบติดต่อกัน2วันนะครับนักลงทุนร้อนซื้อหุ้นที่ร่วงลงก่อนหน้านี้ขณะเดียวกันเนี่ยก็ขานรับราคาน้ำมันที่ย่อตัวลง กับที่ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระบุว่าจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเดือนในเดือนพฤศจิกายนนะครับฮันเซงติดไปที่ 24,211.35 จุดบวกขึ้นมา 425.56 จุดที่เป็น 1.79% นิเคอิโตเกียวปิดขยับลงเล็กน้อยนะครับหลังจากถูกกดดันจากความวิตกกังวลว่าอุปสงค์ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั้นอาจจะชะลอตัวลงเกินคาดสืบเนื่องจากรายงานข่าวเกี่ยวกับบริษัท OpenAI อย่างไรก็ดีครับสัญญาณบ่งชี้ว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่ออิหร่านนั้นจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้ก็ได้ช่วยพยุงบรรยากาศของการลงทุนไว้นะครับนิเคอิติดไปที่ 69,030.92 จุดครับลดลงไป 11.19 จุดคิดเป็น 0.02%S&P ASX 200ตลาดหุ้นออสเตรเลียปิดบวกครับได้ปัจจัยหนุนจากราคาน้ำมันที่ชะลอตัวลงหลังจากที่ทรัมป์บอกว่าจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนเลือกตั้งกลางเทอมในวันที่3พฤศจิกายนนะครับโดยบอกว่าการเจรจากับอิหร่านนั้นเป็นไปด้วยดี S&P ASX 200นั้นติดไปที่ 8,716 บวกขึ้นมา 55.7 จุดคิดเป็น 0.64% นะครับ All Ordinariesติดไปที่ 8,877 บวกขึ้นมา 54.5 จุดคิดเป็น 0.62% นะครับวันนี้ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดทำการครับเนื่องในวันฉลองการประดิษฐ์อักษรเกาหลีหรือว่าฮันกุลเดย์นะครับขอบคุณการเรียบเรียงข้อมูลโดยคุณปิยพันธ์เมสุจาก InfoQuest ความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจและเศรษฐกิจของบ้านเราในวันนี้นะครับศึกชิงเก้าอี้ CEO การบินไทยคนในตบเท้าชิงถึง7รายกู้ความเชื่อมั่นองค์กรนะครับ7รายที่ว่านะครับก็มีคุณเชิดพันธ์โชติคุณประธานเจ้าหน้าที่สายช่างนายชวาลรัตนวราหะประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการนางวรังคณาลือโรจน์วงศ์ประธานเจ้าหน้าที่หน่วยธุรกิจการบินรวมถึงคุณชายอินสิรินะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยถูกสั่งพักงานจากเจ้าหน้าที่CEO ก็จากงานหน้าที่ CEO นะครับก็ได้ยื่นไปสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระก่อนที่จะเกิดวิกฤตกระเป๋าผู้โดยสารตกค้างและเครื่องบินดีเลย์นะครับขณะที่กลิ่นอดีตผู้บริหารมีผู้สมัคร3รายนะครับคือคุณวิวัฒน์เปียวิโรจน์อดีตรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ในนนกลินทะอดีตประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์และกลยุทธ์และนายกรกฎชาตสิงห์อดีตประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ครับการสรรหา CEO คนใหม่ครั้งนี้เกิดขึ้นในจังหวัดสำคัญของการบินไทยนะครับหลังจากผ่านช่วงฟื้นฟูกิจการและกลับมาดำเนินธุรกิจได้เต็มรูปแบบก่อนเผชิญกับแรงกดดันระลอกใหม่จากปัญหาการขนส่งสัมภาระและการให้บริการผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อวันที่26-30กันยายนที่ผ่านมานะครับส่งให้การบินไทยต้องเร่งแก้ไขปัญหาการดำเนินงานและเรียกคืนความเชื่อมั่นจากผู้โดยสารโดยเร็วนะครับตลาดดีแจ้งแล้วเว็บพนัน shuffle.com เข้าได้หลุดระบบตรวจจับเพราะคนไทยเล่นน้อยนะครับสัมภาระจัดเก็บรายได้งบปี69พุ่ง 2.5 ล้านล้านสูงกว่าคาด 70,000 ล้านอานิสงส์ไทยช่วยไทย plus นะครับมีคนเข้าสู่ระบบมากขึ้นพิพัฒน์จอรื้อสัญญาการบินไทยเพิ่มค่าปรับกระเป๋าตกค้างชี้ปลด CEO ไม่เกี่ยวกับคมนาคมนะครับในขณะที่ DEเปิด AI Pass 2.0 จาก Gemini Enterprise เรียนสะสมครบ 1,000 คะแนนใช้ฟรี 500,000 สิทธิ์นะครับใครที่เข้าไปอยู่ในโครงการนี้นะครับวันนี้ก็มีความคืบหน้าจากคุณทัชระอนันตสิมปลัดกระทรวง DE นะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ออกมาเปิดโครงการ GHAI Passport ระยะที่2หรือ AI Pass 2.0 ร่วมมือกับ Google นะครับมอบสิทธิ์การใช้งาน Gemini Enterprise จำนวน 500,000 สิทธิ์ให้แก่ผู้ที่เรียนสะสมคะแนนครบ 1,000 คะแนนนะครับปัจจุบันมียอดผู้ลงทะเบียนสะสมกว่า 1.57 ล้านคนมีผู้ใช้งานสะสม 745,671 คนกระทรวงดีตั้งเป้ายอดลงทะเบียนไว้ที่ประมาณ3ล้านคนภายใน3เดือนแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับการประเมินความสำเร็จของโครงการยังเร็วเกินไปครับต้องติดตามข้อมูลอย่างน้อยให้ครบ1ไตรมาสก่อนนะครับช่วงหน้าก่อนติดเศรษฐกิจนะครับวันนี้อยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายพัฒนาภิวัฒน์จะพาเราไปดูวิกฤตที่ฝรั่งเศสครับไม่ใช่แต่เรื่องของนักเรียนออกมาประท้วงแต่ยังมีวิกฤตเรื่องหนี้สาธารณะมีวิกฤตเรื่องของบอนด์ยิลด์และมีวิกฤตเรื่องของการเงินที่เอียงไปทางฝั่งขวาด้วยนะครับในช่วงหน้ามาปูพื้นกันก่อนและกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับในช่วงก่อนติดเศรษฐกิจกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายพัฒนาภิวัฒน์ครับ
2: ่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวร่วมกำหนดอนาคตโลกของเราไปกับการประชุมประจำปี2569ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมนี้ทาง meeting.imf.org
5: tradeDW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรด DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรด DW 13ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
6: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
7: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหาริย์ล้านนา
6: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569บิน

0: ได้ทาง LINE @medone7 หรือโทร0814986322
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจิตติ้งกิ้งเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: กลับมาตามคำเรียกร้อง

0: องค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
1: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศ์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากล

0: ่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กันต่อนะครับในช่วงนี้ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับอยู่กับผมวรินทร์ สัจเดวเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาควิวัฒน์นะครับซึ่งวันนี้จะชวนเราคุยเรื่องวิกฤตของฝรั่งเศสครับแต่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเคยสงสัยกันไหมครับว่าจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ทำไมหนี้ยังลดช้าครับลองเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้ด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตได้ไวขึ้นกันดีไหมครับสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือนอนแบงก์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยครับวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีและไม่ต้องใช้หลักประกันกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการผู้มีรายได้ประจำมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีครับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนและประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีครับอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆนะครับเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้กับสินเชื่อออมสินรีการ์ดยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569นี้ครับที่เว็บของธนาคารออมสิน worldwideweb.ghb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2570ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง GSB Contact Center 1115หรือไปที่เว็บ worldwideweb.ghb.or.th นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับมาเข้าสู่ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจกันต่อนะครับประเทศฝรั่งเศสนั้นกำลังเผชิญกับวิกฤตรอบด้านที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วครับทั้งจากปัญหาหนี้สาธารณะตลาดพันธบัตรขออภัยครับตลาดพันธบัตรปั่นป่วนนะครับความขัดแย้งทางการเมืองของกลุ่มขวาจัดและการประท้วงหยุดเรียนทั่วประเทศของกลุ่มนักเรียนมัธยมครับวิกฤตที่มันเชื่อมโยงกันทั้ง4มิตินะครับเริ่มจากวิกฤตบอนด์ยิลด์หรือว่าบอนด์ยิลด์สไปค์ซึ่งเป็นระเบิดเวลาทางการคลังนะครับต้นทุนการกู้ยืมเนี่ยพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์เลยครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีของฝรั่งเศสนะครับทะยานขึ้นไปแตะระดับ 4.7-5% ซึ่งสูงสุดนับตั้งแต่ปี2002ปัจจุบันเนี่ยฝรั่งเศสต้องจ่ายดอกเบี้ยในการกู้ยืมสูงกว่าอิตาลีและกรีซซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางวิกฤตหนี้ยูโรโซนในอดีตนะครับก็บ่งชี้ว่านักลงทุนนั้นเริ่มเทขายพันธบัตรและมองว่าฝรั่งเศสนั้นมีความเสี่ยงสูงที่จะผิดนัดชำระหนี้ครับรัฐบาลฝรั่งเศสนั้นมีหนี้สาธารณะสะสมสูงเกือบ 120% ของ GDP นะครับทำให้ต้องเซ็นร่างงบประมาณที่รัดเข็มขัดอย่างรุนแรงครับหรือว่า austerity budget เพื่อลดการขาดดุลการคลังลงให้ได้ตามเกณฑ์ของสหภาพยุโรปนะครับในขณะที่เรื่องของการเมืองตอนนี้ก็ไร้เสถียรภาพและกระแสขวาจัดกำลังมานะครับฝรั่งเศสเผชิญกับสภาวะชะงักงานทางการเมืองครับหรือว่า political gridlockรัฐบาลก่อนหน้าของนายกรัฐมนตรีฟรองซัวไบรูนั้นเพิ่งถูกสภาลงมติไม่ไว้วางใจล่าสุดเนี่ยประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงก็ได้แต่งตั้งเซบาสเตียนเลโกนูเป็นนายกคนใหม่ซึ่งก็เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่ต้องดิ้นรนอย่างหนักในการผลักดันกฎหมายงบประมาณครับพรรคฝ่ายขวาจัดนำโดยมารีนเลแปงมีคะแนนนิยมพุ่งสูงขึ้นมากเพื่อเตรียมพร้อมรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีการที่พรรคขวาจัดและซ้ายจัดมีอิทธิพลสูงในสภาเนี่ยทำให้ตลาดทุนกังวลว่ารัฐบาลฝรั่งเศสนั้นจะไม่สามารถแก้ปัญหาหนี้สินในระยะยาวได้อย่างยั่งยืนนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนักเรียนระดับมัธยมปลายและสหภาพนักเรียนหลายแสนคนก็ลุกฮือขึ้นมาทำ

0: แคมเปญ Block Everything โดยปิดล้อมโรงเรียนมัธยมนับพันแห่งทั่วประเทศจนรัฐบาลเนี่ยต้องประกาศสั่งระงับการเรียนการสอนระดับมัธยมปลายชั่วคราวครับชนวนเหตุก็มาจากการที่โรงเรียนรัฐบาลขาดแคลนทรัพยากรอาคารเรียนเสื่อมโทรมห้องเรียนแออัดแต่อภิมหาแผนการตัดลดงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลเพื่อพยุงเศรษฐกิจกลับไปแช่แข็งเงินเดือนครูและตัดงบประมาณด้านการศึกษาซ้ำเติมนะครับทำให้นักเรียนและครูไม่พอใจลงถนนประท้วงไล่รัฐบาลครับและมีเหตุปะทะรุนแรงกับตำรวจควบคุมฝูงชนมีการเผาทำลายถังขยะบล็อกเส้นทางสัญจรและมีผู้ถูกจับกุมไปแล้วหลายร้อยคนนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพลดความร้อนแรงของการประท้วงเนี่ยนายกรัฐมนตรีเลกอนูจึงได้ประกาศระบายน้ำมันดีเซลสำรองเชิงยุทธศาสตร์จำนวน10ล้านบาร์เรลออกสู่ตลาดหวังปรับลดราคาน้ำมันหน้าปั๊มลง12-18ยูโรเซนต์ต่อลิตรนะครับเพื่อลดแรงกดดันจากกลุ่มผู้ชุมนุมในระยะสั้นท่ามกลางศึกหนักที่ต้องเจรจา งบประมาณในสัปดาห์หน้านะครับวิกฤตของฝรั่งเศสนั้นส่งสัญญาณลุกลามด้วยซ้ำนะครับไปยังประเทศอื่นๆในยุโรปนะครับก็มีการลุกฮือบนท้องถนนของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาซึ่งก็กลายเป็นภาพสะท้อนความเปราะบางร่วมกันของยุโรปและกลุ่มยูโรโซนในปัจจุบันนะครับแคมเปญระดมพลและนโยบายรัดเข็มขัดกระจายตัวออกจากพรมแดนฝรั่งเศสอย่างรวดเร็วนะครับโดยสัปดาห์นี้เนี่ยกลุ่มนักเรียนและครูในเบลเยียมสเปนและโปรตุเกสก็ได้นัดหยุดเรียนและลงถนนประท้วงพร้อมกันเพื่อแสดงพลังสนับสนุนและขับเคลื่อนประเด็นของตัวเองนะครับที่เบลเยียมนั้นเผชิญกับแรงกดดันเรื่องการตัดงบประมาณสาธารณะและการขาดแคลนบุคลากรครูเช่นกันนะครับสหภาพนักเรียนเริ่มใช้โมเดลการประท้วงปิดกั้นสถาบันการศึกษาเลียนแบบฝรั่งเศสครับส่วนที่สเปนสถานการณ์ตึงเครียดซ้ำเติมจากวิกฤตค่าครองชีพและราคาที่อยู่อาศัยพุ่งสูงนะครับ housing crisis ประชาชนและคนรุ่นใหม่ในมาดริดนั้นลุกฮือประท้วงครั้งใหญ่หลังจากสภากลางเนี่ยปฏิเสธมาตรการควบคุมค่าเช่าบ้านนะครับส่วนที่โปรตุเกสเนี่ยกลุ่มผู้ประท้วงทางการศึกษาออกมารวมตัวกันต่อต้านโครงสร้างงบประมาณที่แช่แข็งการลงทุนในสวัสดิการของรัฐนะครับขณะเดียวกันเนี่ยในเชิงของเศรษฐกิจความตื่นตระหนกจากหนี้สินของฝรั่งเศสก็ฉุดทำให้ค่าเงินยูโรนั้นร่วงดิ่งแตะระดับต่ำสุดในรอบ17เดือนทว่าปฏิกิริยาของตลาดพันธบัตรในแต่ละประเทศนั้นกลับมีความแตกต่างกันอย่างน่าสนใจตามพื้นฐานของเศรษฐกิจนะครับวิกฤตในครั้งนี้เนี่ยทำให้ผู้เชี่ยวชาญเตือนนะครับว่าฝรั่งเศสนั้นได้กลายเป็นผู้ป่วยรายใหม่ของยุโรปนะครับ The New Sick Man of Europe ซึ่งกำลังส่งออกความไม่มั่นคงทางการเมืองและสังคมไปยังประเทศเพื่อนบ้านท่ามกลางความกังวลว่าหากรัฐบาลฝรั่งเศสไม่สามารถควบคุมงบประมาณในสัปดาห์หน้าได้เนี่ยยุโรปอาจต้องเผชิญกับวิกฤตหนี้สินระลอกใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับมาครงมีทางเลือกอะไรบ้างจะกลืนเลือดยอมผ่อนปรนงบประมาณเพื่อสยบม็อบหรือจะดึงดันใช้มาตราพิเศษ 49.3 เซนงบประมาณผ่านสภาหรือจะจับมือกับพันธมิตรข้ามขั้วชั่วคราวหรือจะยุบสภาเลือกตั้งใหม่หรือชิงลาออกนะครับเรามาฟังการวิเคราะห์กันต่อในช่วงนี้นะครับกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักพาทวิวัฒน์ครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
0: ทุกวันศุกร์นะครับในช่วงสุดท้ายของรายการในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับเราพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักพาทวิวัฒน์นะครับวันนี้อาจารย์เหมารวมทุกวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นในฝรั่งเศสมาเป็นเรื่องที่จะพูดคุยกันอย่างที่เกริ่นไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณวาลินครับ
0: ครับกับวิกฤตฝรั่งเศสครับ
3: ฝรั่งเศสมีวิกฤตหลายเรื่องครับเอาเรื่องแรกก่อนแล้วกันวิกฤตทางด้านสังคมและการเมืองเป็นเรื่องสังคมก่อนแล้วกันนะฮะประเทศฝรั่งเศสเนี่ยตอนนี้อย่างที่เรารู้กันกำลังสไตรค์กันทั่วประเทศเลยซึ่งเริ่มต้นจริงๆก็เริ่มที่ปารีสเองแล้วก็ขยายไปยังเมืองใหญ่ๆนะครับแต่ตอนนี้ต้องขยายวงไปทั่วประเทศเราก็ไม่ใช่เป็นแค่นักเรียนนักศึกษานักเรียนนะฮะที่เริ่มต้นตอนนี้มีนักศึกษาผู้ใหญ่เข้ามาร่วมวงกันเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าตอนนี้รัฐบาลเองก็อยู่ในฐานะที่กำลังหาทางลงนะครับ ที่จะเจรจาแต่ก็ยังมีการขยายวงและยังมีการไปแผ่ไปยังประเทศอะไรครับ
0: เบลเยียม
3: ที่เบลเยียมสเปนก็มีโปรตุเกสก็มีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ต้องขอเรียนนิดนึงก่อนว่าฝรั่งเศสนั้นเป็นประเทศซึ่งมีการเดินขบวนมีการสตรายเป็นประจำครับซึ่งยอมรับนะฮะเพราะฉะนั้นพูดง่ายนะครับผมอยู่ที่ฝรั่งเศสนะประมาณ 5-6 ปีในปีหนึ่งนะฮะไม่รู้สตรายเท่าไหร่จนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นผมอยู่ที่สตราสบูร์กผมจะต้องส่งจดหมายนะครับมาที่ทางบ้านผมต้องขี่จักรยานข้ามไปเยอรมันแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องติดตลกนะฮะแต่จริงๆไม่ได้ตลกเพราะประเทศของเขาเนี่ยก็มีการสตรายกันเยอะแยะมากมายแต่ว่าครั้งนี้มันน่าสนใจในสมัยของมาครองเนี่ยนะครับก่อนที่จะมาตรงเนี้ยคุณวาดินคงจำได้มีการสตรายใหญ่เลยเสื้อสีเหลืองจำได้ไหมครับ
0: Yellow Vest เครื่องน้ำมัน
3: ใช่เลยนะฮะ
0: ครับ
3: อันนี้อันหนึ่งอันที่สองสตรายเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการขยายอายุเกษียณจาก60เป็น62ซึ่งมันก็แปลกถ้าเป็นประเทศอื่นเขาดีใจนะแต่ฝรั่งเศสไม่ดีใจเลยเพราะว่าเขาคิดมีความรู้สึกว่าขอ early retire ดีกว่าไม่ใช่ early retire retire ไปตามนั้นไม่ต้องขยายเพราะเขาไปหารายได้พิเศษเพราะว่า social security เรื่องของพวกเนี้ยของฝรั่งเศสดีมากนะครับดีจริงๆนะครับต้องยอมรับที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็ทำให้คนนะฮะไม่พอใจพอไม่พอใจอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้เขาไม่พอใจมากไม่ใช่เรื่องของการขยายนะฮะแต่ว่าฝรั่งเศสมีรัฐธรรมนูญประหลาดอยู่อันหนึ่งจริงๆก็ไม่น่าประหลาดถ้าเราเข้าใจถึงบริบททางกันคือรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสเนี่ยปี1958ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญที่ก่อตั้งสาธารณรัฐที่5คือเวลาเรียนเรื่องการเมืองฝรั่งเศสอ่ะเขาพูดกันถึงสาธารณรัฐที่1ที่2ที่3ทุกวันนี้เป็นสาธารณรัฐที่5นะครับเป็นรัฐธรรมนูญที่พูดง่ายเดอร์โกผลในบนเดอร์โกเป็นผู้กำหนดมาแก้ไขปัญหาสาธารณรัฐที่4ซึ่งเป็นระบบรัฐสภาเป็นระบบที่ใช้ระบบสัดส่วนปาร์ตี้ลิสต์ทำให้รัฐบาลฝรั่งเศสในสมัยนั้น1946จนถึง1958สาธารณรัฐที่4เนี่ยมีอายุรัฐบาลหนึ่งไม่เกิน1ปีครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องโอ้โหแล้วมีปัญหาเรื่องอะไรครับไออัลจีเรียเลยต้องเชิญเดอร์โกเดอร์โกก็ชัวร์ท่านต้องเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญแล้วฝ่ายบริหารต้องมีอำนาจจริงๆเขาอยากเป็นระบบแบบเดียวกับอเมริกานะฮะแต่การจะเปลี่ยนจากระบบรัฐสภามาเป็นระบบอเมริกาหรือระบบประธานาธิบดีมันเป็นการปรับมากเกินไปในที่สุดก็เลยคอมโพรไมส์ปรับเป็นครึ่งหนึ่งเพราะระบบสาธารณรัฐที่5จึงเป็นระบบที่แปลกมากเป็นระบบนะฮะครึ่งหนึ่งเป็นระบบประธานาธิบดีนะครับมีประธานาธิบดีนะครับเลือกตั้งโดยตรงแต่ครึ่งเดิมเป็นระบบรัฐสภามีนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเสียงข้างมากซึ่งเราจะแม่อธิบายต่อนะฮะถ้าอยากจะรู้ก็ไปซื้อหนังสืออาจารย์แล้วกันเรื่องการเมืองการปกครองเปรียบเทียบนะครับที่ศูนย์หนังสือจุฬาหรือที่ไหนก็ได้ลองไปดูที่สำคัญก็คืออะไรครับก็คือว่าทางฝรั่งเศสเนี่ยเนื่องจากเดอโกเนี่ยต้องการให้ฝ่ายบริหารมีอำนาจเพราะฉะนั้นก็มีกำหนดข้อนึงที่อาจารย์จำไม่ผิดมาตรา 49/2 เขาบอกว่านะครับสามารถที่จะออกพ.ร.ก.ได้คุณคงรู้พ.ร.ก.เนี่ยออกโดยฝ่ายบริหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณก็ได้แต่เรื่องที่เกี่ยวกับการเงินในกรณีนี้เขาก็ใช้วิธีนี้นะครับในทางด้านของประธานาธิบดีภายใต้มาครองเนี่ยก็เลยขยายอายุนะครับ62นะครับแต่ว่าดูแล้วมันไม่ผ่านก็เลยทำไงครับใช้มาตรา 49/2 ไม่ต้องผ่านสภาโอเคแต่รัฐธรรมนูญเขาก็กำหนดไว้ไม่ให้มันไม่เป็นระบบเขาเรียกว่าอะไรครับเผด็จการเกินไปเพราะเนี่ยถือว่าเป็นเผด็จการอย่างหนึ่งไม่ต้องผ่านรัฐสภานะครับเพราะรัฐสภาเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่รวมของอธิปไตยของปวงชน popular sovereignty ทางรัฐธรรมนูญก็กำหนดว่าถ้าหากว่าใช้พ.ร.ก.เปิดให้ฝ่ายค้านเปิดอภิปรายไว้วางใจไม่ไว้วางใจได้ถ้าฝ่ายค้านนะครับไม่ไว้วางใจพ.ร.ก.ฉบับนี้ตกไปครับเพราะฝ่ายค้านก็มีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจมากกว่าแพ้พอแพ้มาครองก็ฉุยเลยนะครับก็คื กฎหมายฉบับนี้ผ่านไปได้แต่ผ่านไปยังประชาชนไม่พอใจนะครับแล้วก็หลังจุดก่อนหน้านี้ก็มีการผ่านอะไรครับผ่านงบประมาณว่าใช้รัฐบาลทั้งหมด4คนนะครับจนนั้นคนสุดท้ายรอคอนูเนี่ยก็ผ่านรบมันด้วยใช้ 49.2 แล้วก็ชนะฝ่ายค้านเพราะฝ่ายค้านเปิดที่ปลายไม่ผ่านเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าประเทศฝรั่งเศสมีลักษณะที่เป็นรัฐธรรมนูญที่เรียกว่ามีองค์ประกอบของเขาเรียกว่า strong executive แต่ก็หมายความว่ามันมีองค์ประกอบที่เรียกว่าไม่เป็นประชาธิปไตย 49.2 แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าที่มันเป็นอย่างนี้เพราะฝรั่งเศสนั้นจำเป็นต้องปกครองโดยฝ่ายที่เข้มแข็งแต่เผอิญมาครองเนี่ยครับไม่เหมือนกับเดอโกนะครับมาครองเนี่ยถูกมองว่าเป็นอะไรครับเป็นเหมือนกับเป็นตัวแทนของคนรวยเพราะจริงๆจริงๆเขาเป็นพวกกลางนะครับจริงๆเข้ามากับพรรคสังคมนิยมของฟรังซัวออลองเหมือนกับทรยศกับทางฟรังซัวออลองมาครองเป็นคนที่ทำให้พรรคกลางๆคือพรรคสังคมนิยมเรียกว่าเกือบจะสลายไปเลยและพรรคขวากลางเพราะมาครองเนี่ยทำให้ระบบการเมืองฝรั่งเศสเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ฝรั่งเศสก็เหลืออะไรครับขวากัดที่อาจจะเป็นผู้นำได้ในปีหน้าลัสเบอร์บงนาซิโอนาลนะครับ RN เลอแปงนะครับกับอีกอันหนึ่งคล้ายกับทางจัดนะครับทางด้านของอะไรครับลาฟรองแองซูมิสนะครับประเทศฝรั่งเรียกว่าประเทศฝรั่งเศสที่ไม่ยอมก้มหัวให้ใครทวนเลิกมาครองเนี่ยเป็นพรรคกลางๆนะครับซึ่งก็รวมกันอยู่หลายพรรคก็เป็นเสียงข้างน้อยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าคนไม่ชอบมาครองนะครับอันนี้อันแรกเลยคือมองว่ามาครองเนี่ยเหมือนกับเป็นตัวแทนของคนรวยแม้มีการลดภาษีของบิ๊กแท็กแต่จริงๆมาครองนั้นเห็นว่าประเทศฝรั่งเศสต้องเปิดประเทศต้องดึงเอาพวกอะไรครับเรื่องของบริษัทใหญ่ๆต่างๆเข้ามามีการลดภาษีแล้วก็แก้เพราะฉะนั้นความไม่พอใจตัวเนี้ยมันก็เกิดเพิ่มเขาเรียกว่าไฟให้กับการประท้วงอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะครับตั้งแต่ประท้วงเสื้อสีเหลืองประท้วงเรื่องของการอะไรครับการขอรีทายนะครับแล้วก็ประท้วงอะไรต่อเพราะในครั้งนี้นะครับก็จึงไม่น่าแปลกว่าจะมีการประท้วงแต่ที่ประท้วงครั้งนี้ประท้วงโดยเด็กนักเรียนคุณรู้ไหมถ้าเขาประท้วงเรื่องอะไรหนึ่งเงื่อนไขของการเรียนสองเงื่อนไขของการเรียนนะครับเป็นยังไงบ้างนะหนึ่งคุณรู้ไหมครับปรากฏว่าจำนวนครูต่อนักเรียนสมัยก่อนนี่20กว่าคนต่อนักเรียนนะฮะหนึ่งห้องตอนหลัง30นะครับเพราะฉะนั้นของก็มองว่าจะทำให้คุณภาพการศึกษาพวกครูมันควรจะสัดส่วนไอ้นี่โหนักเรียนขึ้นมาถึง30คนไอ้แดนที่หนึ่งแต่ถ้าเทียบกับไทยของเราอาจจะเป็น50กว่านะนะฮะก็สองการเรียนนั้นดูแล้วหนักนะครับเรียนตั้งแต่ประมาณ 8-9 โมงนะถึง6โมงเย็นคุณรู้ไหมเพราะว่าอะไรครับมันมีวิชาเยอะแต่ว่าที่สำคัญก็คือครูไม่พอครูไม่พอบางทีนะฮะเรียนวิชานี้สมมติว่าเรียนตอนถึงบ่าย2โมงต้องไปเรียนสัก 4-5 โมงมีช่องว่างเพราะไม่มีครูเพราะฉะนั้นที่สุดก็ถือว่าเรียนหนักแต่ว่าจริงๆก็เรียนหนักอยู่แล้วอันนี้เป็นอันที่สองสามเงื่อนไขโอ้โหร้อนเรื่องต่างสี่นะครับเขาก็มีความรู้สึกว่าเรียนต่อจะเข้ามหาวิทยาลัยมันยากมากนะครับของฝรั่งเศสจริงๆมันมีอันหนึ่งเรียนม.7 ม.8 ได้ยากมากบัคคาโลเรียสไปเข้าไปแล้วเข้ามหาวิทยาลัยเขาก็โจมตีระบบการเลือกเข้านะมันเป็นระบบที่รู้สึกว่ามันเข้ายากนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันมีโควต้าจำกัดของแต่ละแห่งเพราะฉะนั้นนี่คือความไม่พอใจของนักศึกษานักเรียนต่างๆเหล่านี้ขยายตัวออกมาและตอนหลังมีการชาร์จออนไลน์นักเรียนไม่พอเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้นะครับว่าเฮ้ยนักเรียนต่างๆก็ลุกขึ้นมาสไตรค์พอสไตรค์ขึ้นมาตอนแรกก็ยังไม่จำกัดอยู่ที่ทั่วไปหมดนะฮะแต่เผอิญมีการใช้ความรุนแรงนักอะไรทางตำรวจก็เลยเกิดการขยายวงไปทั่วและแพร่ไปสู่นักเรียนมหาวิทยาลัยก็ร่วมวงด้วยและพ่อแม่ก็ร่วมวงด้วยเพราะตอนนี้ก็จะไซพวกกันไปหมดอันนี้จะเกิดปัญหาแล้วก็ลามไปสู่ประเทศอื่นในนั้นเพราะฉะนั้น อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเป็นกระต่ายสองคนเด็กนักเรียนน่ะนะฮะที่ไม่พอใจเรียกร้องให้ปรับระบบการศึกษานะครับรู้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาของกรุงเทพ
0: คุณครับ
3: ปัญหาที่สองก่อนจะไปถึงปัญหาที่สองคุณวารินมีอะไรที่จะถามเกี่ยวกับเรื่องนี้หรืออยากความเห็นเรื่องนักเรียนสไตล์ไหมครับ
0: คือที่มันลามไปสู่เบลเยียมกับโปรตุเกสครับอาจารย์แล้วทีนี้เนี่ยคือเรื่องนี้มันจะเป็นการแก้ปัญหาในระดับประเทศหรือว่าระดับ EU ครับ
3: EU คงจะไม่มาเกี่ยวข้องอะไรเท่าไหร่เพราะว่าอะไรครับเรื่องนี้เรื่องการศึกษาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วก็เรื่องการศึกษาของเขาก็ไม่ได้ออกมาเป็นลักษณะนโยบายร่วมกันนะฮะต่างคนก็ต่างมีหลักสูตรหรืออะไรแตกต่างกันไปทาง EU ตายตัวที่จะเกี่ยวข้องกับ EU เนี่ยจะเป็นประเด็นปัญหาที่สองนะครับอันนี้เราพูดถึงปัญหาสังคมนะครับปัญหาที่สองนะครับก็คือปัญหาเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวเศรษฐกิจฝรั่งเศสตอนนี้อย่างที่เรารู้ยิวนะครับผลตอบแทนบาทเนี่ยขึ้นมาถึง5ละ4วันก่อน 4.9 ที่5และที่สำคัญก็คือแต่ช่องว่างระหว่างพันธบัตรผลตอบแทนบาทกับผลธบัตรของเยอรมันเขาเรียกบุญนะฮะบุญนะครับคือบอลเนี่ย 1.5 สูงสุดในรอบเรียกว่ากว่าตั้งแต่เรียกว่าก่อนจะเกิดวิกฤตเงินสกุลยูโรด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเหตุผลเพราะอะไรครับข้อหนึ่งเลยฝรั่งเศสนะครับมีการหนี้สาธารณะประมาณ106ต่อ GDP ขาดดุลก็ประมาณ67ฝรั่งเศสต้องดึงตัวเลขนี้เพราะว่าตามกฎของสหภาพยุโรปแต่ว่าตอนหลังมีการอนุโลมเพราะตอนเกิดโควิดตามกฎของประเทศของการจำเป็นสมาชิกจะเกินเงินยูโรนะครับนโยบายก็คือ1หนี้สาธารณะต้องไม่เกิน 60% ของ GDP แล้วก็การขาดดุลงบประมาณไม่เกิน3แต่พอเกิดโควิดก็เลยอนุโลมชั่วคราวแต่พอโควิดเสร็จก็มีการเรียกร้องให้กลับมาใหม่เพราะฝรั่งเศสเลยต้องอยู่ในฐานะต้องลดอะไรครับลดค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะดึงจาก100กว่าลงมาแล้วก็ดึงจาก 7% ตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหาเพราะการลดค่าใช้จ่ายเราเนี่ยก็ไปกระทบกับอะไรครับค่าของชีพและแถมยังเรื่องราคาพลังงานต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นในกรณีมันก็เกิดปัญหานะครับเรื่องของตัวนี้ก็เลยทำให้ว่าอะไรครับเรื่องเสถียรภาพทางการคลังเนี่ยมีปัญหาเพราะฉะนั้นนี้ก็เลยเป็นปัญหาหนึ่งนะครับบวกกับอีกอันหนึ่งคือเรื่องของอเมริกาเองเรื่องแคริเทรดเพราะอเมริกาเองนะผลตอบแทนพันธบัตรก็คือมาถึง5มันก็แผ่ไปสู่ประเทศอื่นๆนะครับสูงขึ้นฝรั่งเศสก็เจอปัญหาแต่จริงๆฝรั่งเศสเจอปัญหาก่อนหน้านี้กับไอ้เรื่องที่ตัวเศรษฐกิจเรื่องของเรื่องทางด้านของงบประมาณกับนี่เพราะฉะนั้นฝรั่งเศสจะต้องดึงตรงนี้แต่ฝรั่งเศสมีค่าใช้จ่ายเยอะเลยเรื่องสวัสดิการถึงนะถึงต้องพยายามที่จะลดเรื่องของอะไรสวัสดิการลงนะครับด้วยการที่บอกเฮ้ยขยายเวลาดีทายเป็น62และยังมีค่าใช้จ่ายเรื่องการทหารจากเรื่องของภัยคุกคามที่ทาง EU ต้องพยายามที่จะต้องตาทุกประเทศต้องช่วยกันเพิ่มเขาเรียกว่างบประมาณทางด้านอาวุธจริงต่างๆเหล่านี้นะครับหรือว่าจะที่สำคัญที่สุดค่าใช้จ่ายและเงินเฟ้อต่างๆเหล่านี้เป็นปัญหาจากเรื่องของอะไรครับพลังงานนะครับยุโรปเนี่ยก็เจอปัญหาเรื่องพลังงานและเรื่องของปัญหาต่างๆเหล่านี้มันถึงทำให้เกิดเรียกว่าอะไรพันธบัตรของฝรั่งเศสปรากฏว่ามีช่องว่างแก๊ปห่างจากบุญ 1.5 ซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะฮะแต่มีคนถามผมบอกว่าอาจารย์ฝรั่งเศสที่เกิดขึ้นกับสกุลยูโรตอนเนี้ยนะครับมันไปกระทบกับเรื่องของ EU ถ้าเทียบกับตอนสมัยต้มยับไอ้เรื่องของอะไรเรื่องสมัย2010กว่าๆ2ที่เกิดเรื่องของวิกฤตไอ้เงินสกุลยูโรคงจำได้ไหมเราเคยคุยกันนะครับที่มีเรื่องพิกก็จำได้ไหมพิกมีอะไรบ้างที่เกิดวิกฤตเงินสกุลยูโรอ่ะ P โปรตุเกส I ไอร์แลนด์ G กรีก3ประเทศนี้นะครับที่ทำให้เกิดเงินสกุลยูโรเพราะว่าระบบธนาคารระบบการเงินเรียกว่าอ่อนแอลงนี่นะครับสาธารณะเยอะแยะบานปลายตอนนั้นคนก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ย สกุลยูโรจะพังแล้วเว้ยนะครับแล้วคุณคุยกับผมอาจารย์ก็เคยบอกว่าไม่พังหรอกครับเพราะว่าเงินสกุลยูโรนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งนะของอะไรครับของความพยายามที่จะรวมยุโรปอย่างเข้มแข็งเพราะยังไงยุโรปต้องช่วยกันเต็มที
4: ่
3: นะครับแล้วก็ตอนนั้นไอตัวยิวครับนะครับตัวความแตกต่างของพันธบัตรเนี่ยของ3ประเทศเนี่ยบานขึ้นมาไม่ต้องเอา3ประเทศอ่ะอีกประเทศหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในพิกอิตาลีคุณรู้ว่าไอตัวแก๊ประหว่างพันธบัตรอิตาลีกับทางด้านของฝรั่งเศสของเยอรมันห่างกัน3หรือ4ไอ้ที่ฝรั่งเศส 1.5 นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่จะบอกว่าเฮ้ยมันจะเหมือนกับไอ้เรื่องไอ้เงินสกุลยูโรจะพังอันนี้ไม่ใช่ครับไม่ถึงขนาดนั้นนะครับนะครับและที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือในสมัยนั้นก็มีการพูดกันถึงพิกเติม S PIG เติม S เป็นพหูพจน์ตัว S เอามาจากไหนครับคุณวารินสเปน
4: อ๋อครับ
3: ตอนนั้นก็คิดว่าสเปนเนี่ยเกิดวิกฤตความจริงสเปนไม่ได้เกิดวิกฤตนะฮะตอนนั้นเงินสกุลยูโรเพราะว่าสเปนตอนนั้นมีหนี้สาธารณะประมาณ60ต่อ GDP แต่ว่าพอเกิดวิกฤตกับพิก3ประเทศคนก็มองว่าธนาคารทั่วไปของสเปนอ่ะก็ให้กู้กับธุรกิจเยอะแยะเลยอสังหาริมทรัพย์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันลามปามมาสู่สเปนรัฐบาลต้องเข้าไปช่วยดูแลแบงค์นะครับหน้าแม่แบงค์เพราะฉะนั้นนี่ครัวนี่เอกชนก็กลายเป็นหนี้สาธารณะสเปนก็เลยโดนหางเลขไปเลยก็เลยกลายเป็นพิกเติมเอสเข้าไปแต่ยังไงต้องการที่จะบอกว่าวิกฤตเรื่องของไอบอนยิลของฝรั่งเศสซึ่งมันน่าตื่นเต้นเพราะฝรั่งเศสเป็นประเทศที่สองแล้วก็เป็นครั้งแรกนะในรอบที่เรียกว่าเป็นสิบเป็นกว่า10 กว่า 20ปีเลยที่ว่าแก๊ปช่องว่างระหว่างความห่างระหว่างผลตอบแทนพันธบัตรของฝรั่งเศสกับเยอรมันซึ่งดีมาก 1.5 คนก็เลยตกใจกันในด้านนี้อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของวิกฤตทางด้านของไอ้ตัวเศรษฐกิจกับทางด้านการเงินกับตัวที่3นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คุณวาเลนอาจจะสนใจมากกว่าวิกฤตทางการเมืองตอนนี้ฝ่ายขวาเนี่ยคุณวาเลนพอจำได้ไหมครับคุณฝ่ายขวาจัดเนี่ยกำลังขึ้นในยุโรปมีประเทศไหนครับที่กำลังขึ้นจำได้ไหม
4: ฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมครับ
3: ครับฝรั่งเศสเดี๋ยวจะพูดถึง
4: อิตาลีก็ขวาไม่ใช่เหรอตอนนี้
3: อิตาลีขวาดีมากแต่เป็นขวาแบบน่ารักนะฮะมันขวาแบบไม่เคยรุนแรงนะถึงได้ขึ้นมาเป็นนานนั่นเองเยอรมัน
4: เฟเดริกแม
3: ทอันนั้นขวาจัดเลยเพราะว่าขวาจัดตัวalternative for Deutschland ชื่อภาษาเยอรมันนะฮะแปลเป็นไทยแปลว่าทางเลือกสมองเยอรมันเกิดมา13ปีแต่มีเขาเรียกเชื้อสายเป็นพรรคซึ่งผิดรัฐธรรมนูญคือไปผูกพันกับทางด้านนาซีนะครับมีนโยบายขวาจัดนโยบายที่ขวาจัดอันนึงคือต่อต้านการลี้ภัยนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือเป็นพรรคที่ต้องการความใกล้ชิดกับทางด้านรัสเซียนะครับแต่ว่าที่มันน่าตกใจก็คือว่าพรรคนี้ขึ้นมาชนะนะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังสงครามโลกเพราะว่ารัฐธรรมนูญของเยอรมันมีตั้งแต่1949นะครับปกครองโดยพรรคขวากลาง CDU CSU กับท้ายกลาง SPD ตอนนี้ SPD ก็คือฝั่งคอมมิวนิยมเรื่องคะแนนเสียงใครจะเชื่อครับขวาจัดเกิดมา13ปีโผล่เป็นอันดับ1และเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วขึ้นมาชนะในรัฐแซกโซนีอันเฮาแล้วก็ขึ้นมาตอนนี้กำลังจัดตั้งรัฐบาลอยู่ในอันนี้แต่แล้วก็โพลทั้งประเทศนะขึ้นมาอันดับ1อันนี้ก็คือสิ่งที่ขวาจัดและมีสเปนตอนนี้ยุบสภาพักการเลือกตั้งคราวหน้าอาจจะเป็นไปได้ขวาจัดภาษาฝรั่งเศสก็เลยภาษาสเปนลัมบ็อกอาจจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลผสมร่วมกับขวากลางเห็นไหมตอนนี้ขวาเนี่ยขึ้นมาน ั่นแต่ก็ยังไม่จะเทรนเพราะขวาในอิตาลีแพ้คุณวารินคุณจำได้วิกเตอร์ออบันแต่ที่น่าตกใจ
4: ในฮังการี
3: สำหรับคนทั่วไปไม่น่าสนใจขวาจัดของฝรั่งเศสกำลังขึ้นครับคะแนนเสียงตอนนี้ขึ้นมาเลเพนน่ะนะที่เลเพนที่ขึ้นมากำลังขวาคุณตอนนี้คะแนนโพนะกำลังนำนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นมาจัดตั้งรัฐบาลได้เลยเพราะจะมีการเลือกตั้งปีหน้าทำไมถึงขวาจัด ในฝรั่งเศสซึ่งตั้งแต่สมัยพ่อเขานะไม่มีทางขึ้นเลยขึ้นมาทีไรอ่ะถูกเล่นงานโดยฝ่ายตรงฝ่ายที่มันขวากลางซ้ายกลางรวมหัวกันนะครับรวมหัวกันเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ขวาจัดขึ้นแต่งวดนี้ขวาจัดมีโอกาสขึ้นในฝรั่งเศสพรรค RN นะครับย่อๆกันภาษาฝรั่งเศสรัฐโดมงนอสินาคุณรู้ไหมทำไมถึงมีโอกาสที่จะขึ้น
4: ก็กระแสต่อต้านพวกพยพเหรออาจารย์
3: เขายังต่อต้านอยู
4: ่
3: อันนี้คือลักษณะขวาจัดจะออกกฎหมายลดเรื่องของการผู้ง่ายต่อต้านการอพยพอันนี้ใช่เลยแต่ทำไมเขาถึงทำให้คนทักกลัวน้อยลงเขาแปลงกายปร
4: ับ
3: เป็นน่ารักขึ้นมาเลยก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาจะออกจากสหภาพยุโรปวันนี้เขาไม่ได้พูดเลยครับไม่กล้าพูดนะครับเพื่อปรับลงยังไงก็อยู่สภาพยุโรปแถมยังไงครับเขาน่ารักกว่านั้นทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับขวาจัดจะให้เป็นเนสซีโร่หมายความว่าไม่ต่อต้านโลกสีเขียวนะเพราะว่าขวาจัดโดยปกติจะต่อต้านตรงนี้เป็นเนสซีโร่แต่นะครับอันนี้เป็นอันต่อไปแล้วก็อะไรครับแต่ว่านะครับจะมีการเก็บภาษีนะครับเก็บภาษีนะครับแล้วก็ขอให้ธนาคารกลางของยุโรปอะนะครับธนาคารกลางยุโรปเนี่ยนะครับช่วยลดเรื่องของอะไรครับค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พูดง่ายลึกๆนะครับอุนเนสซีโร่แต่ลึกๆอีกด้านหนึ่งกำลังโจมตีสถาบันเหนือชาติก็คืออะไรครับของECB เพราะว่า ECB นั่นนะครับธนาคารกลางเนี่ยนะครับเป็นคนที่จะกำหนดเรื่องของดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าที่ประเทศสหภาพยุโรปเนี่ยจะมีเขาเรียกว่างบประมาณที่ทุกประเทศต้องคอนทริบิวต์เป็นงบประมาณ7ปีซึ่งกำลังคุยกันอยู่และงบประมาณอันเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางด้านของพวกขวาจัดไม่เคยพอใจเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นการไปบั่นทอนอธิปไตยของประเทศเพราะถือว่าเป็นงบประมาณรวมเป็นเหนือชาติอันนี้ที่เขาต้องการที่จะเล่นงานให้ลดภาระกิจของฝรั่งเศสตัวนี้ลงเพราะด้านหนึ่งทำให้คนรู้สึกมาถ้าจะอ่อนน่ารักดีนะครับเน้นสีเขียวแต่อีกด้านหนึ่งนะครับแต่อีกด้านหนึ่งจนกระทั่งมีหนังสือฝรั่งเศสแต่เขาใช้เป็นภาษาอังกฤษนะฮะละมงเขาบอกว่าพรรคนี้มันโวกกิ้งเว้ย WOKING คงจำได้ anti woking ก็คือแนวนโยบายของอเมริกาไงต่อต้านเรื่องของอะไรครับ DEIdiversity ความแตกต่าง equity ความเท่าเทียมแล้วก็ inclusive แต่ของเขาทำลักษณะไม่ใช่เหมือนกับขวาจัดในส่วนนี้ดูแล้วก็น่ารักแต่ยังไงที่มันเป็นขวาจัดอยู่ก็คืออะไรครับเน้นเรื่องของอะไรครับต่อต้านเรื่องของการลี้ภัยครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลอันหนึ่งที่ทางด้านของเลอแปงที่บนหัวหน้าเขาคิดว่าถ้าเขาดำเนินนโยบายแบบจัดๆไม่มีโอกาสเลยเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าเขามีฐานเสียงที่แน่นอนขวาจัดวันนี้เขาเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายให้นิ่มลงเป็นแนวนโยบายที่นะครับมาทางด้านของอะไรครับมาทางด้านกลางๆเพื่อที่จะดึงคนซึ่งครั้งหนึ่งเคยรวมหัวกันป้องกันไม่เข้าขึ้นเพื่อให้คนส่วนนี้กลับเข้ามาพูดง่ายแนวคิดของเขาคล้ายๆกับความสำเร็จของขวาจัดในอิตาลีไปที่ประสบความสำเร็จนะครับที่ทุกวันเนี้ยที่ได้เป็นนายกครับอยู่ได้นานพอสมควรเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของฝรั่งเศสเพราะจะกล่าวได้ว่าฝรั่งเศสตอนนี้นะครับกำลังเจอวิกฤตหลายด้านครับเศรษฐกิจสังคมการเมืองที่นี้ก็คือการขยายตัวของขวาจัดนะครับจะปีหน้าจะได้หรือไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีแต่ตอนนี้คะแนนเสียงนำครับ
4: กับตอนนี้มีอะไรเป็นทางเลือกของมาครงบ้างครับอาจารย์
3: มาครองตอนนี้จะว่าไปเหมือนเป็ดง่อยครับนะครับแต่คุณวาลินคุณไม่ต้องกลัวประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมันเป็นระบบเครื่องกึ่งประธานาธิบดีรัฐธรรมนูญคุณสังเกตดูนะมาครองจะโดดเด่นอยู่ในด้านต่างประเทศนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยให้อำนาจในด้านนี้มันมาครองก็เดินทางมีนโยบายแต่เขาก็ถูกเพราะว่านายกรัฐมนตรีซึ่งเขามีสิทธิ์ในกรณีนี้ไม่เหมือนกับเป็นระบบโคฮาบิเทชันโคไวติเลชันมันคนละพักไอ้นี่เขาสามารถควบคุม นาขึ้นมาได้โดยอาศัยเสียงสนับสนุนแม้ว่าจะเป็นเสียงเขาเรียกว่าในรัฐสภาเสียงข้างน้อยแต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากพรรคขึ้นมาระดับเพราะสิ่งที่มาครองอยู่ตอนนี้มาถึงปลายๆเขาทำอะไรได้ด้านนโยบายโดเมสติกเขาทำได้จำกัดครับนะครับแต่สิ่งที่เขาทำได้อย่างหนึ่งตอนนั้นก็คือพยายามที่จะเลือกคนที่สามารถที่จะทำให้นโยบายเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณซึ่งค้างอยู่นานผ่านไปได้จนกระทั่งได้เลอโกนูมาแต่ตอนนี้นะครับสิ่งที่มาครองคงจะอยู่เบื้องหลังหาทางออกอันนี้ก็เป็นเรื่องของหน้าที่ของนายกซึ่งหาทางลงแต่แน่นอนต้องปรึกษาทางมาครองแต่คุณสังเกตดูมาครองนะฮะในด้านเกี่ยวกับภายในนั้นพยายามที่จะเรียกว่าเปิดโฉมน้อยที่สุดแต่ขณะเดียวกันนะฮะในด้านต่างประเทศคุณจะเห็นเขาโดดเด่นพอสมควรเลยในส่วนนี้ซึ่งในแง่นโยบายของรัฐของงบประมาณของรัฐธรรมนูญเขาก็กำหนดเอาไว้ถ้าเป็นภาวะที่ประธานาธิบดีกับนายกเป็นพรรคเดียวกันประธานาธิบดีจะควบพวกงานครอบงำนายกแต่ถ้าเกิดนายกกับประธานมาคนละพรรคประธานาธิบดีจะมีบทบาทโดดเด่นในด้านต่างประเทศและส่วนเรื่องภายในเป็นประธานนายกคนตรีแต่ในกรณีนี้มาครองกับเลโกนูคือว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามในขณะนี้มาครองก็อยู่ในข้อจำกัดเพราะว่านี้คงจะต้องเหมือนกับว่ามาให้ทางด้านประธานรับหน้าไปก่อนแต่เบื้องหลังก็คงจะต้องหาทางที่จะหาทางให้มีการลดเรื่องความรุนแรงเพราะมันขยายตัวไปสู่ทางการเมืองคือไม่ใช่นักศึกษาไม่ใช่นักเรียนเท่านั้นเองไปสู่ทั้งผู้ใหญ่แล้วก็ทางด้านของอะไรครับประชาชนทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้าลามปามไปมันก็ส่งผลกระทบต่อฝรั่งเศสแต่ด้านเศรษฐกิจมากขึ้นกว่าเดิมและยังไปกระทบกับความพยายามที่เขาจะรวมตัวกันเพื่อที่จะเล่นงานขวาจับในการเลือกตั้งปีหน้าครับ
4: ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาพิวัฒน์ผมวารินสัจเดลเราสองคนและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ที่สำคัญสำหรับประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจากการประชุม IMF Level Bank นะครับอาจารย์ก็อยู่กับเราปิดท้ายในสุดสัปดาห์ในวันสุดท้ายของสัปดาห์เช่นเคยคือวันศุกร์หน้านะครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาหลังเคารพธงชาติผมวารินและอาจารย์สมชายลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับ
3: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักภาพวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล
5: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @ Digital Focus

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีสุนดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ่งคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกและดร.ธัญพร กฤติทายาวุฒิดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
4: สวัสดีค่ะ Econbiz นะคะมาแล้วอยู่กับดิฉันธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์นะคะวันนี้ศุกร์ที่9ตุลาคมเนาะก่อนที่จะไปถึงสัปดาห์หน้าสัปดาห์ใหญ่นะคะน่าจะเห็นข่าวกันแล้วว่า IMF World Bank นะคะจะมาประชุมใหญ่ที่ประเทศไทยเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนใน1ชั่วโมงนี้นะคะว่ามีเรื่องอะไรที่น่าจะต้องจับตาบ้างแล้วสุดท้ายอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์กับคนไทยกับคนตัวเล็กๆไม่ใช่แค่เราเป็นแค่สถานที่จัดงานจัดเลี้ยงอาหารอร่อยแต่ว่าทำยังไงให้สิ่งที่เขาคุยกันเนาะเข้ามาสู่เศรษฐกิจไทยได้จริงๆนะคะก็บางคนก็เรียกว่านี่เป็นโอลิมปิกการเงินเลยนะก็คือเนื่องจากมากันทั้งโลกอะค่ะองค์กรการเงินระดับโลกผู้นำเศรษฐกิจรัฐมนตรีคลังผู้ว่าแบงก์ชาติของประเทศต่างๆนักเศรษฐศาสตร์ผู้บริหารภาคเอกชนสื่อมวลชนมากันหมดก็เลยน่าจะมาหลักหมื่นนะคะ 15,000 ถึง 20,000 คนที่คาดกันไว้เนี่ยกว่า191ประเทศสมาชิกทั่วโลกค่ะทีนี้บอกว่าเป็นโอลิมปิกก็จริงแต่คงไม่จำเป็นต้องแข่งกันเนาะประเทศแต่ละประเทศเนี่ยไม่ต้องมาแข่งกันเองเพราะว่าเรามีเรื่องใหญ่ให้ต้องร่วมกันต่อสู้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เรื่อง AI ทั้งหลายดังนั้นมาดูกันก่อนว่า IMF เขาเตรียมที่จะคุยเรื่องอะไรกันในการประชุมสัปดาห์หน้านี้มาคุยกับอาจารย์ดนุวัฒน์ สาคริกค่ะจากนิด้านะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
5: คุณธัญมัยสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านด้วยครับ
4: ค่ะแล้วก็เฝ้าติดตามข่าวกันนะอาจารย์ในฐานะที่อาจารย์เป็นนักเศรษฐศาสตร์ด้วยนี่มันเป็นเรื่องใหญ่ในแวดวงเศรษฐกิจเลยนะคะเขาจะมากำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกกันแล้วค่ะอาจารย์สนใจเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างคะ
5: ครับก็ก่อนหน้านะเราก็มาเหมือนกับเรียกว่าเรียกน้ำย่อยกันสักนิดหน่อยนะครับก่อนหน้าที่จะมี annual meeting นะครับซึ่งก็จัดที่กรุงเทพนะครับในปีนี้ก็แน่นอนว่าสื่อสายเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับตอนนี้ก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเชื่อว่าจากการประชุมในครั้งนี้ก็คงเห็นทิศทางคงเห็นตัวเลขนะครับคงเห็นประเด็นที่องค์กรทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศเนี่ยให้ความสำคัญนะครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์มุมมองที่ทางด้านของคริสตาเลียนาจอร์จิวานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้จัดการของ IMF นะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยซึ่งก็ได้กล่าวไว้นะครับสุนทรพจน์เรียกว่าเป็นสุนทรพจน์ก่อนที่จะ เกิดการประชุมนะครับใหญ่ประจำปีเนี่ยเมื่อวานนะครับวันที่7 ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับซึ่งประเด็นที่ทางจอร์เจียวาได้พูดถึงเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการออกมาส่งสัญญาณนะครับเรียกว่าอาจจะเรียกว่าเป็นกึ่งๆสัญญาณเตือนเป็นข้อสังเกตนะครับเป็นประเด็นที่กำลังจะส่งเสียงให้กับบรรดาเหล่าผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยได้เห็นภาพนะครับว่าเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันเนี่ยมันมีปัจจัยหรือมันมีประเด็นอะไรบ้างที่จะ เข้ามาสร้างความเสี่ยงให้กับเศรษฐกิจซึ่งต้องบอกว่ามันจะต่างจากเศรษฐกิจในอดีตละถ้าเราดูประเด็นที่วันนี้คริสเตเลียนาจอร์เจียวานะครับผู้บริหารสูงสุด IMF เขาได้ส่งสัญญาณมาเนี่ยนะครับต่างจากในอดีตเพราะอะไรนะครับคือความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกในปีนี้2026แล้วก็คงคาบเกี่ยวต่อไป2027ต้องเผชิญเนี่ยนะครับมันจะเป็นประเด็นที่ขึ้นอยู่กับมันจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาวะเงินเฟ้อนะครับอ่ะแน่นอนนะครับเงินเฟ้อเราก็เจอกันมาหลายรอบแล้วนะครับแต่ความแตกต่างนะครับที่เศรษฐกิจโลกอาจจะต้องเผชิญครั้งนี้เนี่ยนะครับเราอาจจะเจอภาวะเงินเฟ้อสูงเศรษฐกิจอาจจะโตได้ต่ำนะครับและที่สำคัญเนี่ยหนี้สาธารณะนะครับโดยเฉลี่ยของประเทศต่างๆในโลกเนี่ยก็จะสูงขึ้นทำให้มันเกิดข้อจำกัดทางการคลังคือภาครัฐเองก็จะเหลือนะครับพื้นที่เหลืองบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้น้อยในขณะที่เศรษฐกิจต่ำตกต่ำเนี่ยนะครับหรือเติบโตต่ำเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีประเด็นเรื่องของพลังงานเรื่องของ AI ซึ่งก็ถือว่าเป็นประเด็นใหม่มากๆที่วันนี้ AI เนี่ยกลายมาเป็นตัวเครื่องยนต์เครื่องจักรที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความเปราะบางมันก็มีความสุ่มเสี่ยงที่เข้ามาพร้อมกันนะครับหลายประเด็นเนี่ยก็เลยทำให้วันนี้IMF มองว่าเศรษฐกิจโลกก็เผชิญกับความเสี่ยงที่เตรียมนะครับรัฐบาลประเทศต่างๆเนี่ยควรจะเตรียมที่จะรับมือครับ
4: ค่ะซึ่งอาจารย์เห็นเหมือนกันไหมคะว่าปีนี้มันดูรุนแรงดูน่าเป็นห่วงที่สุดแล้วเท่าที่เราเคยดูภาวะเศรษฐกิจมาแต่มันก็เป็นวงจรนะมันก็มีขึ้นมีลงยังพอมีอะไรที่ดูแล้วเป็นความหวังไหมคะ
5: ครับก็คือถ้าไล่มาตั้งแต่เอาเป็นยุคไม่นานมานี้ละกันนะครับเอาเป็นว่าตั้งแต่เราเผชิญโควิด-19ก็คือประมาณปี2020เนี่ยช่วงนั้นเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าพอมันเกิดมาตรการล็อกดาวน์ชัตดาวน์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ทำให้เศรษฐกิจมันสะเทือนมากในช่วงนั้นแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยก็ต้องยอมรับอีกเหมือนกันนะครับว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันก็เจอความผันผวนแต่ปีนี้2026ต้องบอกเลยนะครับว่ามันปั่นป่วนมากไม่ใช่แค่ผันผวนละนะครับคือหลังจากโควิดมาเนี่ยมันผันผวนแต่ผมว่าปีนี้เราอาจจะใช้คำว่าปั่นป่วนละกันนะครับแล้วก็เห็นค่อนข้างสอดคล้องกับจอร์เจียวาเหมือนกันเลยใน3ประเด็นแล้วประเด็นแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไล่เรียงทีละประเด็นแล้วกันนะครับเพราะว่าประเด็นแรกเนี่ยจะไปพูดเรื่องของพลังงานก่อนละกันนะครับมันมี3ประเด็นคือพลังงานมีเรื่องหนี้สาธารณะแล้วก็เรื่อง AI ทีนี้เรื่องพลังงานเนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็เป็นมาจากการที่อเมริกาเนี่ยภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับก็มาทำการสู้รบนะครับกับอิหร่านมีการปิดเรื่องของช่องแคบฮอร์มุซซึ่งถือว่ามีความสำคัญในเรื่องของระบบโลจิสติกการขนส่งสินค้าทางเรือเป็นอย่างมากเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้สร้างแรงกดดันในเรื่องของราคาพลังงานทีนี้การคาดการเศรษฐกิจเดิมเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนว่า IMF เนี่ยปกติเนี่ยนะครับเขาจะออกรายงานเรื่องของการคาดการเศรษฐกิจอยู่แล้วเป็นประจำทุกไตรมาสโดยที่เขาก็จะมีการวิเคราะห์มีการตั้งสมมติฐานนะครับต่างๆกันอย่างไรก็ตามเนี่ยที่จะมาประชุมที่กรุงเทพครั้งนี้ก็เข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีแถลงตัวเลขเศรษฐกิจด้วยตอนนี้ยังไม่เห็นยังไม่ออกมาแต่สื่อต่างชาตินักวิเคราะห์นักวิชาการต่างชาติก็คาดการณ์กันว่าสมมติฐานครั้งนี้อาจจะเปลี่ยนหรือไม่เนื่องจากอะไรครับเมื่อเทียบกับการคาดการณ์ครั้งก่อนเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจอร์เจียวาเองก็ออกมาพูดนะครับในสุนทรพจน์ก่อนการประชุมannual meeting ครั้งนี้ว่าวันนี้เนี่ยโลกเผชิญกับราคาน้ำมันดิบนะครับที่สูงแตะระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งมันจะเป็นสมมติฐานใหม่ทีนี้เมื่อราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะไปส่งผลทำให้เกิดปัจจัยที่จะทำให้เงินเฟ้อนะครับอัตราเงินเฟ้อเนี่ย เพิ่มสูงขึ้นด้วยเพราะต้นทุนการผลิตคือน้ำมันต้นทุนการขนส่งก็คือน้ำมันนี่เป็นราคาน้ำมันดิบซึ่งเรายังไม่นับเรื่องของดีเซลนะครับซึ่งก็จะมีราคาที่สูงขึ้นอย่างเราเห็นน่ะในภาพบ้านเราเองเนี่ยราคาน้ำมันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจอร์เจียว่าก็พูดถึงประเด็นนี้เป็นประเด็นแรกว่าเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยมันน่าจะส่งผลนะครับให้เกิดความเสี่ยงของเงินเฟ้อที่สูงขึ้นนะครับอันนี้จะเกิดอะไรตามมาก็แน่นอนก็คาดการณ์กันต่อว่าธนาคารต่างๆเนี่ยก็คงจะต้องใช้นโยบายการเงินหรือ monetary policy นะครับในลักษณะที่สกัดนะครับพยายามคุมเงินเฟ้อนั่นก็คือการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่อาจจะทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับเมื่อเงินมันเฟ้อปุ๊บนะครับขึ้นดอกเบี้ยการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ไม่ดีนักเราก็อาจจะเห็นการเติบโตที่ค่อนข้างต่ำอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่เรียกว่าไม่เกินคาดแล้วกันนะครับมันก็ไม่เกินคาดแต่มันก็จะสร้างแรงกดดันให้รัฐบาลแหละครับทั่วโลกเพราะว่าเมื่อเศรษฐกิจโลกมันไม่ดีใช่ไหมครับเศรษฐกิจโลกมันโตต่ำเนี่ยมันก็ส่งผลมาถึงเศรษฐกิจในประเทศด้วยมันก็ส่งผลถึงคนที่เขาทำมาค้าขายส่งผลถึงชาวบ้านต่างๆนะครับซึ่งจะสร้างแรงกดดันต่อให้กับคนที่เข้ามาบริหารประเทศนะครับนี่ก็เป็นประเด็นแรกซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างเห็นภาพอยู่พอสมควรครับ
4: เนาะแล้วเราก็เผชิญมาทั้งปีแล้วนะคะเรื่องราคาน้ำมันพุ่งเนี่ยโอ้ก็ เจ็บอยู่แต่ว่าชาชินเนาะแต่ว่าแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยเพราะมันเป็นอะไรที่เราต้องพึ่งพิงราคาตลาดโลกเนี่ยแล้วพอพูดไปถึงเรื่อง
5: ครับลองคิดง่ายๆถ้าเราเป็นคนที่มีต้นทุนของการดำเนินชีวิตเนี่ยโดยการที่จะต้องพึ่งพานะครับน้ำมันไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมเนี่ยนะครับเมื่อราคาน้ำมันมันสูงขึ้นเนี่ยเราก็จะเหลือเงินในกระเป๋าน้อยลงเหมือนที่คุณธัญมัยบอกไม่มีผิดเลยว่าเราเลี่ยงไม่ได้นะครับสมมติเราขับรถอ่ะเป็นรถที่ยังต้องเติมน้ำมันอยู่เนี่ยไปทำงานนะครับแน่นอนว่าเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมครับกับปัญหาการจราจรปัญหารถติดนะครับเราก็ยังต้องใช้อยู่ที่ถ้ามันขึ้นมาเนี่ยมันให้ต้นทุนของค่าใช้จ่ายเรามันเพิ่มเราก็เหลือเงินน้อยลงนะครับในเงินในกระเป๋าเราก็เหลือน้อยลงในการที่จะไปจับจ่ายใช้สอยแบบนี้ห้างร้านต่างๆมันก็จะเงียบซบเซานะครับแต่ถึงแม้เราบอกว่าเราเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้าหรือขับรถที่เป็น EV อะไรต่างๆเราไม่ต้องเติมน้ำมันเนี่ยแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าค่าของชีพอื่นๆซึ่งมันมีน้ำมันโดยเฉพาะยิ่งดีเซลเนี่ยเป็นต้นทุนการผลิตแล้วค่าของชีพมันเพิ่มไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วเราก็จำเป็นเหมือนที่คุณธัญมัยบอกไม่มีผิดเลยหลายสิ่งหลายอย่างมันเป็นไอเทมมันเป็นรายการที่เราจำเป็นต้องใช้นะครับมันไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยดังนั้นเนี่ยเราก็จะเจอค่าของชีพสูงขึ้นเงินที่อยู่ในกระเป๋ามันลดน้อยลงนะครับห้างร้านต่างๆก็อาจจะเจอปัญหาภาวะที่มันซบเซาหรือมันซึมอันนี้ก็เป็นแรงกดดันนะครับต่อการบริหารเศรษฐกิจอยู่พอสมควรแต่นี่คือสิ่งที่จอร์เจียว่าเนี่ยก็ได้ออกมานี่คือการส่งสัญญาณนะครับหรือเรียกว่าเป็น warning signal ประมาณนึงแหละเพราะว่า Reuters เนี่ยนะครับผมอ่านข่าวจาก Reuters เนี่ยเขาก็ใช้คำว่า warn เลยคือเป็นการเตือนเลยนะครับอันนี้คือเป็นการออกมาเตือนทั้งภาครัฐเตือนผู้ประกอบการนะครับเตือนประชาชนดังนั้นภาครัฐเองก็จะต้องเตรียมนะครับมาตรการในการรับมือภาคเอกชนก็ต้องมีแผนนะครับจัดการต่างๆเพื่อที่จะทำให้ผลประกอบการเนี่ยนะครับยังสามารถเดินหน้าไปได้ท่ามกลางนะสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะยังคลี่คลายไม่ได้ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ถ้าไปดูการคาดการณ์เศรษฐกิจของ IMF เนี่ยนะครับในปี2027คือปีหน้าเนี่ยทิศทางเนี่ยนะครับมันอาจจะดูสดใสกว่าปีนี้แต่ Reuters เองก็รายงานบอกว่าคำนวณมาจากสมมติฐานนะครับที่ราคาน้ำมันเนี่ยยังไม่แตะ100นะครับดอลลาร์น้ำมันดิบนะครับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแต่วันนี้สถานการณ์เปลี่ยนแล้วสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับเราก็ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายมันจะไปจบลงหรือสิ้นสุดอย่างไรถึงแม้ว่านะครับอันนี้ Reuters วิเคราะห์นะครับว่าถึงแม้ว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางจะจบเร็วแต่เขาก็มองว่าราคาน้ำมันเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถลดลงมานะครับได้เร็วมากดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเผชิญนะครับกับเรื่องของต้นทุนการใช้ชีวิตต้นทุนการผลิตที่ยังสูงอยู่นะครับไปอีกสักระยะหนึ่งถึงแม้ว่าความวุ่นวายเนี่ยจะจบลงเร็วก็ตามนะครับ
4: เมื่อกี้แอบคิดอยู่ในใจคุณผู้ฟังก็คงคิดอยู่เหมือนกันว่าแหมต่อให้ไม่ขับรถน้ำมันขับรถไฟฟ้าในกรุงเทพและน้ำท่วม ก็ต้นทุนนี่ไม่เผลอๆจะสูงกว่าด้วยนะคะอ่ะแล้วก็ไปถึงเรื่องนโยบายการเงินการคลังขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บคิดต่อเลยว่าคนที่กู้หนี้ยืมสินผ่อนบ้านอยู่มีสินเชื่อต้นทุนทางการเงินก็เพิ่มขึ้นแน่นอนก็เลยนำมาสู่เรื่องที่สองใช่ไหมคะอาจารย์แรงกดดันเรื่องหนี้อันนี้หมายถึงหนี้สาธารณะหนี้ครัวเรือนนี่ยังไงบ้างคะ
5: ครับจริงๆเนี่ยทั้งสองอย่างเลยนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูตอนช่วงโควิดระบาดเนี่ยแล้วหลังจากโควิดเนี่ยหายระบาดไปเนี่ยในอเมริกาเองในยุโรปเองเนี่ยนะครับเคยเผชิญกับเงินเฟ้อประมาณ 80% มาแล้วนะครับตอนนั้นและทางเฟดเองก็ดีทาง ECB เองก็ดีทาง Bank of England เองก็ดีทาง European Central Bank เองก็ดีหรือว่าธนาคารอังกฤษเองก็ดีธนาคารกลางอังกฤษเองก็ดีเนี่ยเราเห็นช่วงนั้นนะครับเขาก็ขึ้นดอกเบี้ยกันรัวๆเลยตอนนั้นเนี่ยประชาชนในยุโรปในอังกฤษเนี่ยก็ค่อนข้างซัฟเฟอร์นะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่มีหนี้สินมันภาระที่เขาต้องแบกรับไว้เนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่จอร์เจียว่าออกมาเตือนในครั้งนี้เนี่ยก็จะมองในเรื่องของปัญหาหนี้สาธารณะนะครับทีนี้ตัวเลขที่จอร์เจียว่าพูดเนี่ยมันก็น่ากังวลประมาณหนึ่งแหละเพราะว่าเขายกตัวเลขสถิตินะครับหนี้สาธารณะระดับหนี้สาธารณะของทั้งโลกเนี่ยนะครับคือคาดการณ์ว่าในปี2030นะครับ2030จากนี้ไปประมาณ 3-4 ปีเนี่ยมันจะพุ่งสูงเกิน 100% ของ GDP อันนี้ก็น่ากังวลนะครับแล้วก็จะเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดเลยนับตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่2เพราะฉะนั้นวันนี้นะวันนี้นะหนี้สาธารณะของโลกเนี่ยสูงเกินเลเวลนะครับที่เคยเป็นสถิติมาแล้วเรียกว่าทำลายสถิติมาแล้วแล้วมันจะสูงไป อีกประมาณ1ถึงเกิน 100% ของ GDP นะครับจอร์เจียว่าเนี่ยพูดถึงไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศกำลังพัฒนานะมีการพูดถึงสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับว่าก็เป็นหนึ่งในผู้นำหนี้นะครับผู้นำการมีสัดส่วนของหนี้สาธารณะที่สูงนะครับและยังสูงกว่าประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศรายได้น้อยด้วยซ้ำจอร์เจียว่าก็กังวลนะครับว่าเมื่อหนี้สาธารณะมันสูงเนี่ยนะครับแล้วถ้ารัฐบาลต่างๆเนี่ยไม่ยอมที่จะพยายามหามาตรการในการลดสัดส่วนของหนี้สาธารณะลงเนี่ยไม่แก้ปัญหาทางการคลังเนี่ยพูดง่ายๆนะครับก็จะเผชิญกับความท้าทายที่จะทำให้เศรษฐกิจโตอาจจะเหลือนะครับพื้นที่ของการจัดสรรงบประมาณมากระตุ้นเศรษฐกิจได้ยากนะครับยิ่งหนี้สาธารณะสูงเนี่ยดอกเบี้ยที่จะต้องนำมาใช้เนี่ยก็สูงถ้าเรายังจำได้นะย้อนไปเมื่อวิกฤตหนี้สาธารณะของกลุ่มยุโรปที่มีพวกกรีซพวกอะไรนะครับไม่แน่ใจท่านผู้ฟังยังคุ้นๆไหมเนี่ยนะครับย้อนกลับไปประมาณปี2012นะ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับตอนที่กรีซมีปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่เนี่ยตอนนั้นหนี้สาธารณะของกรีซเนี่ยสูงถึง 160% ของ GDP นะครับดอกเบี้ยที่รัฐบาลกรีซต้องจ่ายในแต่ละปีตอนนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยสูงกว่างบประมาณของกระทรวงศึกษาของประเทศกรีซอีกนะครับ
4: เพราะฉะนั้นโอ้บาทเลยเป็นเกือบ 10% แม่อาจารย์เท่าไหร่นะก็สูงมากค
5: ่ะใช่ก็คือการมีหนี้สาธารณะที่สูงเนี่ยมันก็ตามมาด้วยต้นทุนนะครับไหนจะต้นทุนเรื่องของดอกเบี้ยไหนจะต้นทุนค่าเสียโอกาสนะครับที่มากมายมหาศาลดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นความเสี่ยงนะที่จะทำให้การดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันไม่สามารถเป็นไปได้ตามยุทธศาสตร์หรือเป็นไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อันนี้ก็เป็นความกังวลนะครับที่ทางจอร์เจียว่าเนี่ยออกมาพูดไว้เลยนะครับเมื่อ2วันที่ผ่านมานี่เองเดี๋ยวต้องดูท่าทีอีกครั้งนึงนะครับตอนมาเข้าร่วมประชุมนะครับว่าสุดท้ายประเด็นเรื่องหนี้สาธารณะเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเข้าใจว่าเนี้ยก็จะเป็นแรงกดดันรัฐบาลต่างๆทั่วโลกเลยนะครับ
4: ค่ะไม่เถียงเลยว่าสหรัฐเป็นผู้นำเรื่องนี้เนาะแต่เป็นผู้นำ ประเทศที่มีหนี้แต่แปลกไหมคือถ้าเป็นหนี้สูงขนาดนี้มันก็สะท้อนถึงวินัยทางการคลัง

0: ป็นเจ้าแห่งบัตรเครดิตนะครับเป็นเจ้าแห่งการจริงๆ housing bubble ที่เราย้อนกลับไปนะครับวิกฤตฟองสบู่อสังหานะครับก็ย้อนกลับไปตั้งแต่ก่อน hamburger crisis เนี่ยนั่นก็จะเป็นเครื่องสะท้อนได้ดีอย่างมากเลยนะครับของการใช้เงินในอนาคตของคนอเมริกันนะครับแต่ก็อาจจะด้วยที่คุณธัญมัยบอกว่าเขาก็อาจจะคิดว่าเขาเนี่ยเป็นประเทศที่เศรษฐกิจมันแข็งแกร่งนะเงิน US ดอลลาร์นะครับก็เป็นเงินสกุลหลักนะที่ทั่วโลกเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นเงินสกุลหลักของทุกประเทศทั่วโลกนะดังนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้กังวลอะไรนะครับเราจะเห็นอเมริกาตอนที่มีวิกฤตซับพรามแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็น10ปีกว่าๆมาแล้วเนี่ยนะครับตอนนั้นเขาก็มีการขยายเพดานหนี้นะคือขยายเพดานหนี้ขยายเพดานหนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกที่จอร์เจียว่าก็จะแอบจิกกัดเล็กน้อยนะครับว่าอเมริกาได้เป็นผู้นำนะจะเป็นผู้นำทางด้านการมีหนี้สาธารณะนะครับในสัดส่วนที่สูงซึ่งอันนี้เป็นข้อกังวลนะครับต้องบอกว่าเป็นข้อกังวลของ IMF เลยแล้วเขาก็จะพยายามผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาจะมีถ้อยแถลงหรือข้อที่เป็นข้อแนะนำเชิงนโยบายแหละนะครับว่าให้ประเทศต่างๆเนี่ยพยายามควบคุมนะครับเรื่องสัดส่วนของหนี้สาธารณะแล้วก็พยายามที่จะลดนะครับสัดส่วนของหนี้สาธารณะลงครับ
1: ค่ะแล้วเขาก็ยังเป็นผู้นำอีกหนึ่งอย่างอันนี้ก็ต้องยอมรับเหมือนกันเรื่อง AI ก็คือ
0: ครับ
1: คนพัฒนานวัตกรรมปัญญานี่มาก่อนนะคะปัญญาประดิษฐ์นี้แต่หลังจากนั้นมันก็กระจายไปทั่วโลกละแล้วก็เริ่มมีชาติอื่นมาแข่งละอันนี้แหละคะเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจยังไงคะ
0: ครับอันนี้เป็นประเด็นที่3นะครับนอกเหนือจากเรื่องของพลังงานนะครับราคาน้ำมันนอกเหนือจากเรื่องของหนี้สาธารณะแล้วคุณคริสเตเลียนาจอร์เจียว่ายังได้กล่าวอีกนะครับว่าเรื่องของความเสี่ยงจาก AI เนี่ยก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงรูปแบบใหม่นะครับแต่เป็นประเด็นหลักที่ต้องให้ความสำคัญจอร์เจียว่าได้พูดถึงประเด็นหนึ่งน่าสนใจมากเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับเม็ดเงินของการลงทุนใน artificial intelligence เนี่ยปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะครับเมื่อเทียบเป็นสัดส่วนต่อ GDP เนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะสูงกว่าการลงทุนในระบบรางในระบบไฟฟ้าสาธารณูปโภคหรือแม้แต่เรื่องของ telecommunication คือโทรคมนาคมซึ่งทั้งหมดนี้คืออะไรครับคืออินฟราสตรักเจอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานแปลว่าวันนี้ถ้าสัดส่วนการลงทุนใน AI มันสูงกว่าพวกนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มอง AI เป็นเทคโนโลยีอย่างเดียวละแต่วันนี้ถ้าในมุมนักเศรษฐศาสตร์อาจจะมอง AI เป็นโครงสร้างพื้นฐานซึ่งผมเชื่อว่าหลายนักวิชาการนักวิเคราะห์นะครับจำนวนไม่น้อยในโลกเนี่ยวันนี้ก็มอง AI เป็นอินฟราสตรักเจอร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานเลยนะครับแต่ทีนี้การที่เม็ดเงินลงทุนใน AI เนี่ยนะครับมันทวีคูณมันเพิ่มขึ้นมากในช่วงหลังเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทำให้เกิดแรงกดดันนะ 2-3 อย่างด้วยกันนะครับคือการลงทุนอะไรก็แล้วแต่ที่มันมากๆเนี่ยเราต้อง expect ว่ามันต้องมี return ถูกไหมครับเหมือนเราเอาเงินไปลงทุนเนี่ยเราก็ต้องการให้มันมีผลตอบแทนมี return กลับเข้ามาทีนี้การที่ AI จะมี return ธุรกิจ AI เนี่ยนะครับจะมี return กลับเข้ามาได้เนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของ productivity ผลิตภาพที่ดีนะครับมันต้องทำให้ลูกค้าพึงพอใจมันต้องทำให้เกิดการใช้บริการซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยหนึ่งใช้พลังงานเยอะนะครับพลังงานไฟฟ้าอย่างมหาศาลใช้ data นะครับอย่างมหาศาลดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะไปสร้างนะครับเรื่องของต้นทุนการนำมาซึ่งการประมวลผลเนี่ยนะที่มากอันนี้ก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วมันจะคุ้มหรือไม่แล้วเราก็เคยพูดถึงความเสี่ยงนะครับเรื่องของการลงทุนเยอะแต่ถ้าดีมานด์มันไม่เยอะตามล่ะนะครับมันจะส่งผลต่อธุรกิจเหล่านี้หรือไม่นี่ยังไม่นับประเด็นเรื่องความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการแฮกข้อมูลความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์หรือใช้ข้อมูลที่ผิดพลาดของ AI นะครับดังนั้นเนี่ยจอร์เจียว่าเลยบอกว่าจริงๆแล้ว AI เนี่ยถ้าดันไรท์ก็คือใช้ให้ถูกทางเลยเนี่ยมีโอกาสที่จะเพิ่ม GDP โลกเนี่ยได้ถึงสูงสุด 0.5% ถ้าใช้อย่างถูกต้องใช้อย่างถูกทางแต่ถ้าไม่สามารถใช้มันได้ถูกทางเนี่ยมันก็อาจจะเกิดโทษนะครับหรือความเสี่ยงอื่นๆที่ตามมาดังนั้นจึงมีข้อแนะนำว่าวันนี้เรื่องของกฎเกณฑ์กฎระเบียบนะครับที่เรียกว่า regulatory guardrails เนี่ยของรัฐบาลต่างๆที่จะมากำกับดูแลการใช้ AI เนี่ยจำเป็นนะครับที่จะต้องเร่งดำเนินการแล้วก็ทำให้มันมีประสิทธิภาพซะ นะครับเพื่อให้การ

0: ช้ AI เนี่ยมันส่งผลดีต่อเศรษฐกิจอย่างแท้จริงไม่กลับมานะครับให้โทษหรือนำมาซึ่งความเสี่ยงด้านอื่นๆครับ
1: ค่ะแล้วจริงๆกฎระเบียบทางด้านการเงินก็ช่วยได้นะมันไม่ได้เป็นเรื่องของกระทรวงดิจิตอลหรืออะไรอย่างเดียวนะอาจารย์เนาะเพราะถ้าเกิด
0: เ
1: รามีกฎระเบียบทางการเงินไม่ให้เงินมันไหลไปสู่บริษัท AI ที่ไม่มีจริยธรรมเนี่ยมันก็น่าจะช่วยให้เขาไม่พัฒนาอะไรที่น่ากลัวไปมากกว่านี้ได้นะคะ
0: ถูกต้องเลยครับคือมันเป็นกรอบที่ผมเชื่อว่าถ้าฟังจากที่จอร์เจียว่าพูดเนี่ยคงไม่ได้ไปผลักภาระนะครับให้กับกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอย่างเดียวเท่านั้นละดังนั้นวันนี้ AI เนี่ยถ้าเรามองมันเป็นอินฟราสตรักเจอร์นะครับมองมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันก็จำเป็นที่จะต้องมีมาตรการจะทั้งเรื่องของการส่งเสริมการกำกับดูแลไปพร้อมๆกันนะครับแล้วมันก็จะทำให้เรามอง AI เนี่ยไม่ใช่เป็นแค่เล่นเทคโนโลยีแต่เป็นภาพรวมทำดีเศรษฐกิจโตถ้ากำกับดูแลไม่ได้สร้างความเสี่ยงอันนี้อาจจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมีปัญหาก็ได้นี่ก็เป็นอีกความเสี่ยงหนึ่งที่ IMF เขา list ไว้นะครับ
1: ค่ะเชื่อว่า3เรื่องนี้ได้ฟังบนเวทีแน่นอนนะคะแต่ว่าจะพูดกันแต่ปัญหาหรือจะมีทางออกที่จับต้องได้เนาะแล้วก็ได้เอาไปใช้จริงก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าได้ตามข่าวเรื่องนี้กันทั้งสัปดาห์แน่นอนนะคะแต่วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อนุวัฒน์มากเลยที่มาเรียกน้ำจิ้มให้เราก่อนนะคะขอบคุณค่ะ
0: คร
1: ับสวัสดีค่ะเรามีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะมาให้คุณผู้ฟังก่อนที่จะไปพักเบรกกันนะคะก็จาก FM 96.5 แต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราก็จะยังมาคุยเรื่องนี้กันต่อนะมาดึงเข้าประเทศไทยกันบ้างนะคะว่าแล้วประเทศไทยจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะบางทีความสุขในแต่ละวันมันก็เริ่มจากมื้ออร่อยใช่ไหมกับคนที่เรารักยิ่งมีเมนูโปรดอยู่ตรงหน้านะคะก็เนี่ยกลับบ้านตอนนี้มื้อเย็นแล้วใครที่กำลังหิวอยู่เลยค่ะและถ้าพูดถึงเรื่องการกินสายรักตัวเองนะคะอันนี้ห้ามพลาดวันนี้มีผลิตภัณฑ์มาแนะนำให้รู้จักก็คือเคอร์มิน 500 plus ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขมิ้นชันผสมพริกไทยดำตราขาวละออค่ะซึ่งมีส่วนประกอบของขมิ้นชันและพริกไทยดำ2สมุนไพรที่หลายท่านคุ้นเคยกันนะคะคุณผู้ฟังที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดส่วนประกอบและวิธีรับประทานได้ทาง LINE official @khaolaor เป็นภาษาอังกฤษนะคะใส่ตัว A ใส่ด้านหน้า KHAOLAOR ขาวละออหรือว่าโทร02-819-7991-5ได้เลยค่ะซึ่งเกอร์มิน 500 plus หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำและร้านขายยาทั่วไปนะคะสายรักตัวเองต้องรู้จักเคอร์มิน 500 plus ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขมิ้นชันผสมพริกไทยดำตราขาวละออค่ะพักสักครู่เดียวช่วงหน้ามาคุยกับดร.ปุ๋ยกันค่ะ
2: Econ Biz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกและดร.ธัญพรกฤตติทายาวุฒิดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตากรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง 9M คอร์ดหมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่ Thinking Radio ทุกวันเสาร์4โมงเย็น
5: กลับมาตามคำเรียกร้อง

0: Radio
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจิตติ้งกิ้งเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกและดร.ธัญพรกฤติทายาวุฒิดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
4: ค่ะสวัสดีค่ะกับเข้ามาสู่ Econbiz นะคะแล้วก็ทุกวันศุกร์เว้นศุกร์นะคะมาเจอกับคุณปุ๋ยธัญพรกิติทายาวุฒินะคะจากสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยค่ะที่ค้ำบอร์ดในภาคธุรกิจมาดูกันว่าแล้วฝั่งภาคธุรกิจรวมถึงคุณปุ๋ยเองนะคะสัปดาห์หน้าต้องเตรียมตัวเยอะไหมคะกับการประชุม IMF World Bank ค่ะ
5: สวัสดีท่านผู้ฟังนะคะสวัสดีคุณไมค์ด้วยค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: เราก็ตื่นเต้นไปกับแขกที่ท่านกำลังเดินทางมานะคะจะบอกว่าบางทีบางท่านถึงกันแล้วนะคะถึงประเทศไทยแล้ว
4: เจอฝนแล้วเที่ยวก่อนเอาเจอฝนแล้วโ
5: หรู้สภาพแล้วค่ะว่าเป็นอย่างไรก็การประชุมประจำปีของ IMF World Bank พอบอกว่าจะมาประชุมที่ประเทศไทยทุกคนก็นึกถึงเนาะแหมจะมาประเทศไทยมาแบงคอกเนี่ยเขาเตรียมแผนกันค่ะไม่ได้มาแค่ประชุมนะคะคุณไมค์มีมาก่อนเวลาที่จะประชุมอาจจะต้องเท้าความว่าเขาก็มาไปประชุมที่สิงคโปร์กันมาแล้วใช่ไหมล่ะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วระหว่างสัปดาห์เนี่ยเขาจะอยู่ต่อที่ไหนเขาต้องมากรุงเทพเขาบินกันเข้ามาแล้วค่ะ
4: โอ้จริงๆคุยกับเบอร์แบงค์เรื่องนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วเขาบอกปีที่แล้วโรงแรมก็เต็มแล้วนะคะรอบศูนย์เศรษฐกิจเพราะเขาก็ต้องวางแผนกันข้ามปีเขารู้แล้วว่าจะต้องมาเนาะมาถึงเจอฝนตกแต่นะไม่ท่วมก็ยังโชคดีไปเพราะแห้งแล้วท่วมแล้วแห้งแล้วด้วยนะคะค่ะ
5: ต้องขอพรให้กรุงเทพเราปลอดภัยแล้วกันนะแล้วก็ราบรื่นให้การประชุมที่จะจัดขึ้นช่วงวันที่12-18ตุลาคมนี้นะคะจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะสถานที่ใดสถานที่หนึ่งซึ่งเราทราบนะว่าท่านจะไปประชุมกันแถวไหนแต่เชื่อไหมคะช่วงเช้ามี breakfast talk ช่วงค่ำมี dinner talk แล้วก็ช่วงการประชุมระหว่างการทำงานองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยค่ะพึบพับไปหมดมีประชุมที่หลากหลายที่คู่ขนานกันไปนะคะ
4: ค่ะแล้วก็ดังนั้นก็คือความรู้แน่นตลอดทั้งวันนะตั้งแต่เช้ายันค่ำนะคะทีนี้มีเรื่องอะไรบ้างที่เราน่าจะจับตาเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคนไทยอันนี้เราจะเอาช่วงนี้มาสื่อสารในเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็ดูเป็นไปได้นะคะพี่ปุ๋ย
5: เอาเรื่องก่อนว่าเขาคุยอะไรกันแนวคิดแต่ละรอบปีที่เขาจัดนะคะถ้าปีนี้เนี่ยเอาให้เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของการจัดในประเทศไทยใช่ไหมคะเขาก็อยากจะให้เข้าสู่แนวทางที่ทางเจ้าภาพเองเนี่ยเรามองเห็นว่าจะเป็นวิธีการที่จะ empower ประชาชน empowering people ภาษานี้เขาใช้อย่างนี้เลยนะ empowering people building resilience
4: ค่ะ
5: ทีนี้คำว่า empower เนี่ยใช้กับการประชุมใหญ่ระหว่างประเทศเนี่ยมาประมาณ10ปีแล้วค่ะคุณไมค์ใครๆก็พูดคำนี้เพราะเขาอยากจะให้การมีส่วนร่วมกับคนตัวเล็กหรือธุรกิจนะคะ

0: ทุกขนาดเนี่ยเป็นแรงขับเคลื่อนไปด้วยกันอันนี้เราพูดถึงการมองถึงการพัฒนานะตอนจุดที่ World Bank กับ IMF สร้างมาเนี่ยสร้างมาเป็นพี่เป็นน้องกันกับทางสหประชาชาติ United Nations นี่แหละค่ะเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้มาช่วยเหลือกันกอบกู้ฟื้นโลกใบนี้เนาะให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตแล้วกอบกู้ขึ้นมาหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองดังนั้นค่ะเราก็เลยเห็นนะคะว่าที่ผ่านมามันยังมีสงครามอยู่เนาะที่ผ่านมาก็ยังมีคนที่ลำบากอย่างที่ว่าค่ะไม่ใช่ดูเรื่องของเศรษฐศาสตร์แล้วจะมองเป็นการหาเงินหาเศรษฐกิจนะแต่การที่จะพัฒนาย้อนกลับไปให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอะค่ะนี่แหละคือความหมายที่แท้จริงของ empowering people ค่ะ
1: แล้วที่ผ่านมาเรามาถูกทางไหมคะเพราะเราก็จะโตกันแบบตัวเลขกี่เปอร์เซ็นต์มากไป
0: ที่ผ่านมาเราพูดถึงใครเราพูดถึงเรา
1: พูดถึงเราใครกันนะเริ่ม GDP มาตั้งแต่ครั้งแรกเคยอ่านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเหมือนกันครับพี่ปุ๋ยก็คือ GDP นี่มันมาตอนตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองที่ก็เศรษฐกิจซบเซาจริงๆแล้วก็โรงงานอะไรก็เจ๊งกันหมดดังนั้นเราจะฟื้นกันได้ยังไงงั้นก็มาวัดกันดีกว่าว่าเราผลิตเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แล้วก็มาดูเป็นปีต่อปีอันนั้นมันยุคนั้นไง
0: 80ปีที่ผ่านมาอันนี้ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2ตอนนี้เรามีอีกคีย์เวิร์ดที่การประชุมประจำปี IMF World Bank ครั้งนี้ค่ะจะพูดเรื่อง building resilience
1: ค่ะ
0: เริ่มมาละ resilience เนี่ยพร้อมที่จะผันพร้อมที่จะลุกขึ้นมาใหม่อะอะไรอย่างนี้นะเพราะเรารู้ค่ะว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยล้มลุกคลุกคลานในระนาดกันอยู่ใช่ไหมถ้าย้อนกลับไปถ้าเราพูดถึงแผนแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็มีแผนพัฒนาต่างคนต่างพัฒนาในเวอร์ชันของเขาใช่ไหมคะประเทศไทยก็บอกว่าปีหน้าเดี๋ยวเราจะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14เนี่ยเราจะพัฒนาแบบซ่อมก่อนค่ะซ่อมเนี่ยคือคำว่าซ่อมแซมนะซ่อมเนี่ยเลยซ่อมสิ่งที่ปรักหักพังไปแล้วเนี่ยซ่อมก่อนแล้วค่อยเสริมแล้วค่อยสร้างสังเกตไหมคะว่าเรารู้ตัวค่ะขนาดว่าประเทศไทยเรายังทำแผนพัฒนาเพื่อซ่อมประเทศซ่อมโครงสร้างทั้นเวลาประชุมของ World Bank เนี่ยก็เป็นคีย์เวิร์ดอย่างนี้เหมือนกันไม่ใช่แค่คำว่า empowering people เขายัง building resilience เขาเองเขาก็ต้องล้มและลุกขึ้นมาให้ได้เป็นการสร้างโอกาสใหม่ให้กับคนที่บอกว่าเมื่อกี้นะคะคุณภาพชีวิตเนี่ยจะทำยังไงให้ดีขึ้นดังนั้นจะมีโอกาสไหมล่ะที่ทำให้คนเหล่านี้เนี่ยมีที่ยืน มีที่ลุกขึ้นมาและยังสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเอานี้เป็นโจทย์ก่อนนะว่านี่คือแนวคิดก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวมาเจาะกันอีกทีว่าแล้วจะเอาเรื่องอะไรที่ไม่ใช่ GDP
1: อยากรู้แล้วค่ะแล้วเรื่องอะไรที่ไม่ใช
0: ่ความท้าทายเศรษฐกิจเนี่ยถ้าใครพูดว่าเดี๋ยวจะมาทำให้ GDP ดีขึ้นนะก็ฟังไว้เถอะฟังหูไว้หูจริงต้องมองความคู่กันไปก่อนค่ะว่าถ้าเราไม่แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างประเทศไทยยังบอกต้องซ่อมก่อนเลยถ้าไม่ซ่อมมาค่ะเราก็ปลักหักพังใช่ไหมมันก็แปะนู่นแปะนี่ไปมันก็ไม่เวิร์กค่ะไม่สามารถที่จะแบบปิดแผลได้ถ้าเราไม่กลับไปสร้างภูมิคุ้มกันเยียวยาข้างในให้เรียบร้อยเนาะทีนี้การประชุมน่ะมันก็คือประชุมเอาง่ายๆนะคะว่าเรารู้ว่าเรามีปัญหาเยอะทีเนี้ยแต่การประชุมเนี่ยคือคนที่เขาจะรู้ไงว่าเขาจะแก้เรื่องอะไรดังนั้นเป็นโอกาสที่เราจะได้เข้าไปอยู่ในโต๊ะอาหารไปนั่งกับเขาไปฟังค่ะว่าโอกาสที่จะได้มองเห็นทิศทางไปทางไหนกัน
1: ค่ะ
0: ผู้ใหญ่คนที่เขามาประชุมเขาคือคนที่กำหนดทิศทางของโลกอยู่นะเป็นกระแสของโลกอยู่ซึ่งอันนี้ขอพูดข้ามไปนะว่าไม่ได้คุยกันเรื่อง GDP แต่เท่าไหร่นะเขาต้องคุยว่าแล้วจะทำให้เศรษฐกิจมันหมุนไปอ่ะทางไหนที่จะเป็นการพัฒนาได้จริงคำว่าทางเนี่ยให้คุณไมค์ลองคิดเป็นเข็มทิศค่ะเขาไม่ได้เขียนเส้นถนนชัดๆนะว่าจะต้องทำคลัสเตอร์อุตสาหกรรม7อย่างเป๊ะๆเหมือนที่เราคิดกันว่าภาคธุรกิจเราก็ไปคุยกันมาแล้วเราจะเอา7อุตสาหกรรมเนี่ยเขาคุยกับเราไม่ได้คุยภาษาเดียวกันกับแบบที่เราคิดนะคะเขาจะเห็นเป็นโอกาสเป็นทิศทางก่อนค่ะว่าตรงไหนที่เป็นความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกตรงไหนเป็นที่ที่ปลอดภัยของเศรษฐกิจโลกค่ะตอนนี้มันเผชิญกับการชะลอตัวไม่ต้องพูดถึงประเทศที่ ขามีสงครามเนี่ยเรารับได้นะว่าเกิดปัญหาแน่นอนใช่ไหมคะเขามีความท้าทายซ้อนกันหมดค่ะว่าทั้งภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ปัญหามนุษย์คือคนที่ด้อยโอกาสมากขึ้นจำนวนนะคะมากขึ้นปัญหานี้สินมากขึ้นประเทศไทยเราอาจจะมีความโชคดีแล้วกันนะไม่ได้เกิดสงครามแบบนั้นนะแต่ก็คือเข้าสู่ปัญหานี้สินและเข้าสู่สังคมสูงวัยดังนั้นตอนที่เราหาเข็มทิศของประเทศไทยเมื่อกี้เราพูดถึงการไปนั่งอยู่บนพื้นที่ที่เขาพูดคุยกันสมมติแล้วกันนะคะเป็นโต๊ะเจรจาอยู่ในห้องประชุมซึ่งมีการทานอาหารร่วมกันด้วยอย่างเงี้ยเราก็อาจจะมีโอกาสค่ะได้ใส่แนวคิดพูดคุยหารือพอเป็นว่าเป็นประเด็นที่เราคิดว่าแล้วเราจะเปลี่ยนวิธีการทำงานของคนไทยในไทยยังไงให้เราสามารถไปอยู่ในกระแสและทิศทางเดียวกันกับโลกใบนี้อันนี้ก็น่าสนใจนะคะ
1: ค่ะซึ่งจริงๆพอจัดที่ไทยเราก็ไม่ได้แค่นั่งฟังเขาอย่างเดียวเพราะเราก็มีสิทธิ์พูดและเสนอในบริบทของภูมิภาคเราหรือจะ global south เลยก็ได้ประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายด้วยใช่ไหมครับ
0: แต่ส่วนพื้นที่ของการพูดมีแน่นอนค่ะแต่จะพูดให้เขาได้ยินและคิดตามได้ขนาดไหนอันนี้เราพูดถึงเราให้เครดิตทุกท่านนะคะเพราะว่าคนที่พูดย่อมมีความสามารถมีเครดิตทุกท่านแต่เขาจะฟังใครล่ะใช่ไหมคะทีนี้มีอีกวิธีหนึ่งอันนี้ก็ชวนดูนะเมื่อกี้ที่พูดถึงโต๊ะอาหารนี่พูดจริงนะการที่เราเป็นเจ้าภาพอ่ะต่างชาติเขามาเนี่ยเขาก็อยากเห็นบรรยากาศวัฒนธรรมของที่อยู่บนโต๊ะอาหารคืออะไรคะเราควรจะคุยไหมเรื่องไบโอเซอร์คูล่ากรีนอีโคโนมีกับโต๊ะอาหารอุ๊ยมีพืชสมุนไพรทานแล้วเป็นยาทานแล้วดีต่อสุขภาพเฮลสแปนของคนในโลกจะดีขึ้นอุ๊ยเขาได้ชิมผักแปลกๆสิ่งนี้มีในนี้ในโลกด้วยเหรอเมื่อกี้เนาะคุณไมค์เพิ่งไปพูดถึงยาหรืออาหารเสริมอะไรสักอย่างเนาะพอดีไม่ทันได้ฟังช่วงพักเบรกเขาก็อาจจะอุ๊ยประเทศไทยสามารถผลิตสิ่งนี้ได้ด้วยเหรอเป็นไบโอเทคโนโลยีนี่พูดจริงนะตัวอย่างเช่น
1: คิดว่าอะไรต้องเตรียมตัวเทอร์มอริก
0: คิวมินเมื่อกี้เทอร์มอริกวิธีการที่เราจะปรับให้เงินทุนเนี่ยมาร่วมลงทุนอันนี้เอาจริงแล้วนะพอเขาได้ชิมเขาได้เห็นนะมันเกิดความนึกคิดใช่ไหมคะเอ้ยทำยังไงให้แปลงจากคำว่าไอเดียเออมีของดีๆนะไอดูงั้นฉันจะเอาเงินมาลงด้วยตรงนี้ละค่ะธุรกิจฐานรากธุรกิจรากหญ้าเราอ่ะก็จะได้มีความสามารถมาลืมตาอ้าปากกับเขาได้เพราะฉะนั้นการเป็นเจ้าภาพมีมิติที่ซ่อนอยู่คือวัฒนธรรมการรับประทานอาหารเห็นภาพไหมคะเห็นสิ่งที่เป็นคนตัวเล็กไหมการทำงานกับเกษตรกรการให้โอกาสอาจจะเป็นธุรกิจอันนี้ก็ไม่ได้พูดง่ายนะว่าจะสามารถให้คนทำร้านอาหารอยู่ดูไปเสิร์ฟในโต๊ะอาหารแต่วัตถุดิบนะคะเนาะท็อปปิกที่เราจะคุยเราจะชวนเขาคุยยังไงให้เขาเข้าถึงแล้วก็เห็นภูมิปัญญาของประเทศเราอะซึ่งตรงนี้นะความครีเอทีฟประเทศเราไม่แพ้ใครในโลกนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นเศรษฐกิจที่จะเติบโตแบบไม่เสียแซงเลยนะเราควรจะหาจุดเด่นและโอกาสในอีกสัปดาห์หน้าเนี่ยค่ะให้เขาชิมของให้เยอะที่สุดไม่รู้ว่าท้องเขาจะรับได้หรือเปล่านะแต่ก็เอาเป็นว่าก็ต้องระมัดระวังในการที่จะนำเสนอเราก็ต้องมีแผนเนาะเวลาเราจะพูดคุยค่ะให้สะท้อนประเด็นว่าเราต้องการพัฒนาเรื่องอะไรแล้วสิ่งนี้จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนในโลกดีขึ้นการทานอาหารให้เป็นยาค่ะการซึมซับวัฒนธรรมแล้วก็มีความน่าอยู่น่าอาศัยของเมืองไทยการท่องเที่ยววิถีอีโคทัวริซึมได้ๆค่ะมันสามารถเป็นท็อปิกที่หารือกันได้สุดท้ายก็ค่อยมาเป็นโปรเจกต์ที่จะทำการลงทุนกันก็ได้นะคะ
1: โอ้ใช่ซึ่งเขาจะได้ออกจากห้องประชุมด้วยใช่ไหมคะก็ไม่อยากให้เขานั่งคุยกันเครียดอย่างเดียว
0: เอาง่ายๆค่ะท่านมาประชุมกันอย่างน้อยสมมติ5วันจันทร์ถึงศุกร์ก่อนนะคะรับประทานอาหารอย่างน้อยก็ต้อง2มื้อละค่ะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ก็จะเป็นธรรมเนียมค่ะเราก็ต้องดูแลแขกเป็นอย่างดีดังนั้นค่ะการพูดคุยเนี่ยในอะเจนดาก็มีอยู่แล้วนะคะอันนี้คือเพิ่มเติมเนาะเราก็คุยช่วงวันศุกร์เย็นๆให้สนุกเพิ่มเติมแล้วว่ามันเป็นสะท้อนประเด็นของการพัฒนาได้ค่ะว่าเราไม่ต้องคุยแต่ตัวเลขไงการพัฒนาเศรษฐกิจมันมีสังคมอยู่ในนั้นไงแล้วเวลาที่เราเห็นน่ะการที่จะกลับมาเห็นโอกาสเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เราได้รับการลงทุนด้านเทคโนโลยีได้รับความร่วมมือแล้วก็สร้างงานที่มีคุณภาพได้สุดท้ายไม่ใช่แค่งานที่ทำให้มีคุณภาพอะค่ะ คนที่เขาเป็นคนบริโภคเป็นผู้ใช้บริการละกันเนาะเขาก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างเงี้ยถ้าเราเห็นวงจรแบบรวมๆแบบนี้นะคะแผนเศรษฐกิจไม่ยากเลยค่ะเพราะว่ามีคนที่เป็นหัวกะทิในโลกเนี่ยเขามารวมตัวกันฉันเขามองออกว่าจะทำยังไงให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจเขาเองเขาก็อาจจะหาอยู่นะคะว่าทำสินค้าอะไรดีในโลกใบนี้ที่จะเป็น next normal เดี๋ยวนี้ก็มี new normal แล้วนะถ้าเกิดว่าพูดถึงการป้องกันภัยพิบัติ super el nino หรืออะไรเงี้ยเรามี new normal แล้วนะคะว่าเราจะอยู่ยังไงกับการจัดการน้ำแบบนี้ซึ่งวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นมันจะทำให้ไปถึงวิกฤตของ food security แล้วก็ food supply chain ดังนั้นคิดว่านะคะท่านที่มาคุยเรื่องของการหารือเนี่ยWorld Bank เนี่ยเขามีเจตนาที่จะทำการพัฒนาประเทศอยู่แล้วประเทศไทย อยากจะเรียกตัวเองว่าอะไรดีประเทศที่กำลังพัฒนาใช่ไหมคะแล้วเราก็กำลังพัฒนามานานมากแต่จริงๆก็ตั้งแต่ได้ยินมา
1: สูงแล้วนะเรารายได้ปานกลางถึงสูงละไม่ได้
0: แต่เราก็ยังกำลัง กำลังทำอยู่คือพัฒนายังไม่เสร็จ เช่นเช็คเช่นตรงนี้นะคะว่าแล้วเราจะให้คนที่มาจากประเทศที่เห็นภาพรวมซึ่งเขาจะมาจากพัฒนาแล้วหรือกำลังพัฒนาเหมือนเราหรือว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยที่เป็นหัวกะทิเนี่ยค่ะมาเห็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่จะทำอย่างไรไม่ให้กระจุกตัวอยู่เพียงบางกลุ่มหรือบางพื้นที
1: ่
0: โดยที่เขาจะได้สัมผัสลักษณะของวัฒนธรรมต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมองว่าแค่นี้นะประเทศไทยก็ได้ประโยชน์แล้วค่ะคุณไม้เอาคิดแค่นี้ก่อนเลยให้เขาได้เห็นให้สัมผัสแล้วก็ได้ชิมค่ะ
1: แต่อยากให้เขาได้เห็นหลากหลายมุมไม่ใช่แค่เรื่องสวยงามเนาะคือเราก็มีสำนวนไทยนะพี่ปุ๋ยผักชีโรยหน้าอะไรเนี่ยซึ่งก็หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นน่ะแล้วก็อยากให้เขาได้เห็นทั้งความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเราไม่รีบปรับเข็มทิศใช่ไหม
0: ท่านผู้นำน่าจะมีความชอบอยู่แล้วค่ะคือเอาเป็นว่าเราเป็นเจ้าภาพเราต้องทำให้ดีที่สุดในแง่ของ first impression อันนี้ต้องพูดว่าจริงใจนะว่าเราต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อ่ะคือจะมีไม่ต้องผักชีหรอกค่ะพืชผักอะไรก็ตามมันคือเฉพาะการเฉพาะหน้าของที่มีต้องเอามาโชว์ค่ะคุณไมค์ทีนี้มันต้องทำให้เขาประทับใจและทุกประเทศอ่ะเขาต้องมีแผนระยะยาวเพราะถ้าไม่มีแผนน่ะทรัพยากรจำนวนมากก็จะหมดไปเราเคยทราบกันอยู่เนาะว่ามีเคยโฟกัสไว้ว่าเวลาที่จะทำแบตเตอรี
1: ่
0: ตัววัตถุแร่เอิร์ธหรือวัตถุดิบที่จะใช้ทำแบตเตอรี่ทำชิปเนี่ยจะหมดภายในปี2035 2040เนี่ยตอนนี้ก็มาแล้วนะคะซิลิก้าที่จะทำแก้วนึกออกไหมทรัพยากรจำนวนมากเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหลือดังนั้นมันจะมีปัญหาแน่นอนในอนาคตเช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดว่ามันมีประเด็นที่จะมาคุยว่าเราจะทำอย่างไรให้ใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดแต่เราเห็นค่ามันมากที่สุดประเด็นพวกนี้ค่ะมันน่าจะน่าคุยมากกว่า GDP ค่ะ
1: เนาะเพราะแล้วเราก็ปูมาเป็นอย่างดีไบโอเซอร์คูลาร์กรีนอะไรที่หมุนเวียนตามธรรมชาติเอามาใช้จำได้เรายังทำเรื่องนี้ได้อย่างแข็งแกร่งไหมคะเอาภายในประเทศผู้ประกอบการ
0: ประเทศไทยต้องถามตัวเองต้องขออนุญาตบอกก่อนว่า World Bank เขาไม่ได้มาคุยเรื่องนี้กันนะอันนี้เราโยงกลับมาเพราะว่าเห็นคุณนายเปิดว่าประเทศไทยเราจะได้อะไรไงเราก็เลยต้องมามีมุกที่อาจจะขำๆนิดนึงว่าเราก็ต้องมาโชว์ในสิ่งที่เรามีอะศักยภาพที่เรามีเรามีแค่นี้เรามีอย่างเนี้ยเรามีของแบบเนี้ยเราก็ต้องโชว์ทำอะไรได้ละใช่ไหมคะทีนี้ประเทศไทยอะจำเป็นต้องตามเทรนด์โลกไหมต้องแยกให้ออกก่อนนะต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าโลกใบนี้ที่เขาคุยกันอะมันมีท็อปิกอีกเยอะมากไม่ใช่แค่เรื่องต้นทุนการผลิตและความมั่นคงของอาหาร
1: ค่ะ
0: เขามีปัญหาเรื่องเมื่อกี้ที่บอกสงครามสุดมนุษย์อะไรต่างๆเนาะอันนี้ขอพักไว้ก่อนนะคะแต่ในเมื่อเรามีของดีอ่ะคุณไมค์เราควรจะคุยกับเขาในท็อปิกที่เราจะได้ประโยชน์ไงเพราะเป็นการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศนึกออกไหมคะถ้าเราจะคุยเขากับเขาเรื่องให้เรายังเป็นครัวของโลกมีความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเศรษฐกิจจะดีขึ้นถ้าเรามีทุนทางธรรมชาติที่ดีอันนี้เราต้องแปลกลับนะเพราะเรามีธรรมชาติเป็นแอสเซทเราไม่ได้มีธรรมชาติเป็นคอมมอดิตี้ธรรมชาติเราจะไม่หมดไปเพราะฉะนั้นมาช่วยเราสิให้ทุนเราสิในการอนุรักษ์ดูแลฟื้นฟูธรรมชาติเราจะได้ธรรมชาติมีธรรมชาติในโลกนี้ให้คุณได้มาเที่ยวกันเนี่ยค่ะ
1: ค่ะและให้ทุนเรา จำนวนหนึ่งเนี่ยแต่ธรรมชาติเราโตเร็วมากเพราะว่าด้วยภูมิศาสตร์เนาะมันฟื้นเร็วมากเลยต้นไม้20 30ปีก็เป็นต้นใหญ่แล้วถ้าไปเทียบกับฝั่งสแกนดิเนเวียอาจจะใช้เวลาเกือบ100ปีอะไรเงี้ยอันนี้คือข้อได้เปรียบที่ถ้าเขาเอาเงินมาลงได้ถูกทางมันก็จะทวีคูณได้เร็ว
0: เป็นต่อยอดเศรษฐกิจ
1: ค
0: ่ะอาหารในอนาคตก็ได้เมื่อกี้เราพูดถึงอาหารเป็นยาค่ะตอนที่เราได้เอาต้นทุนคือเงินมาฟื้นฟูธรรมชาติได้แทนที่จะปลูกอะไรก็ตามเนี่ยเราปลูกสมุนไพรเราก็ไม่ควรมองเห็นธรรมชาติเป็นทรัพยากรเราใช้หมดไปแต่ถ้าเราไปปลูกต้นไม้ที่เป็นสมุนไพรเราเก็บได้เรื่อยๆนึกออกไหมคะถ้าเราใช้แต่ใบของเขาหรือเราใช้แต่เมล็ดของเขาเราก็จะปลูกเขามาเรื่อยๆมันก็กลายเป็นความงอกเงยอ่ะความงอกงามอ่ะของการฟื้นฟูธรรมชาติแล้วยังได้เงินคือสร้างเป็นคุณค่าทางเศรษฐกิจขึ้นมาอีกแบบนี้แหละค่ะเราควรทำนี่คือการพัฒนาที่อยากจะให้ใช้ประเทศไทยที่มีทุนทางธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยมาเสริมกับไอเดียของนักลงทุนหรือว่าคนที่เป็นคนชั้นนำด้านเศรษฐกิจเนาะเขาก็จะมองเห็นค่ะว่าวิถ้าอย่างนั้นควรจะทำเรื่องเศรษฐกิจอาหารในอนาคตควรจะทำเรื่องยาควรจะทำเรื่องอะไรในลักษณะเดียวกันคือเม็ดเงินตรงนี้มันจะไม่หายไปเพราะเขาเอาไว้ให้เราอะค่ะไปฟื้นทุนทางธรรมชาติขึ้นมาและธรรมชาติจะตอบแทนเราออกมาเป็นผลผลิตอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะ
1: ค่ะพอพูดถึงเรื่องธรรมชาติอาจจะฟังดูไกลตัวสำหรับคนเมืองที่กำลังนั่งรถติดอยู่ตอนนี้นะคะฟังรายการเลยอยู่เนี่ยจริงๆมันก็เข้ามาสู่เมืองได้ใช่ไหมคะพี่ปุ๋ยและมันจะมาด้วยในวิธีไหนหรือมีอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วบ้างในกรุงเทพตอนนี
0: ้โอ้โหถ้าพูดถึงประเทศไทยนะเอางี้หัวเมืองแล้วกันนะคะก
1: ็
0: ไม่ได้อยากจะบอกเฉพาะเมืองหลวงเนาะแต่ว่ามันเป็นแหล่งที่ผู้ประกอบการและชุมชนน่ะสามารถเป็นตลาดที่เอาของมาปล่อยอ่ะได
1: ้ใช่
0: คือเอาของมาปล่อยตรงนี้อ่ะที่เมื่อกี้บอกว่าเกษตรกรจะปลูกที่ไหนก็ได้อ่ะแต่เอามาเสิร์ฟบนโต๊ะละโต๊ะอยู่บนเนี้ยแล้วเม็ดเงินนะคะที่เขาจ่ายค่าอาหารมันอยู่ตรงนี้ไง
1: ยังไงมันก็ต้องมาแลนด์ที่นี
0: ่แค่เรามองว่าเป็นการสร้างรายได้และย้อนกลับไปให้กลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะคุณไม
1: ่
0: ให้ทั้งการจัดซื้อจัดจ้างการลงทุนและพัฒนาคู่ค้ามันเป็นธรรมชาติอ่ะเราอาจจะไม่ต้องบอกว่าให้เป็นธรรมแฟร์อย่างนั้นนะแต่ให้มันเป็นธรรมชาติอ่ะสะท้อนกับความหวังของคนตัวเล็กนิดนึงเนาะว่าเราสามารถให้เม็ดเงินเหล่านี้ที่เราสามารถขายของได้ที่ปีนึงเราอาจจะขายได้ไม่เยอะแต่พอดีช่วงนี้เราขายได้ดีอันนี้นี่อธิบายเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยกับสินค้านะคะแต่เราพูดถึงความคิดด้วยนะมันเป็นโอกาสทองที่เราจะขายความคิดไงเป็นจังหวะที่มาขายในหัวเมืองเหมือนกันดังนั้นค่ะคนที่จะมาเห็นเรามาคุยกับเราเนี่ยมันก็ได้เป็นโอกาสที่จะสร้างระบบเศรษฐกิจที่เปิดโอกาสให้คนตัวเล็กกันลุกขึ้นมาได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: นี่นะคะฟังดูแล้วมีความหวังเนาะแล้วก็ดูเป็นเศรษฐกิจที่เราก็อยากไปให้ถึงเราก็อยากมีอากาศสะอาดมีอาหารปลอดภัยมีธรรมชาติรอบตัวแล้วชีวิตแบบนี้ใครก็อยากอยู่แต่ตอนนี้มันเป็นติดขัดที่ไหนคะใครที่เป็นคนห้ามไม่ให้มันเกิด
0: คงไม่ใช่ระบบเดียว
1: แต่เป็นที่อะไรนะ
0: แต่เมื่อกี้ถ้าสะท้อนเราเคยได้ยินโมเดลเยอะนะคะประเทศไทยมีโครงการพัฒนาดอยตุงที่จังหวัดเชียงรายก็ไม่ได้เกิดที่กรุงเทพแต่เขาพัฒนาสร้างธุรกิจให้ดีขึ้นได้ใช่ไหมคะจากเชียงรายหรือแล้วมีอีกตัวอย่างสามพรานโมเดลคุ้นๆไหมที่เชื่อมเกษตรกรอินทรีย์กับโรงแรมร้านอาหารก็เชื่อเลยนะคะว่าต้องมีเมนูที่มาจากเกษตรกรอินทรีย์แน่นอน
1: ค่ะ
0: ดังนั้นนี่คือการเชื่อมการจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบจากเกษตรกรในพื้นที่โดยต้องตกลงราคาอย่างเป็นธรรมแล้วก็เป็นฟู้ดซัพพลายเราอาจจะเป็นพรีเมียมและส่งออกก็ได
1: ้ค่ะ
0: ดังนั้นค่ะย้อนกลับไปชุมชนเขาดูแลต้นน้ำดูแลป่าแล้วก็ทำเกษตรอินทรีย์ให้เราดังนั้นตรงนี้ค่ะมันเป็นการออกแบบโครงสร้างซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันอาจจะปลดล็อกยากในระบบที่การจัดซื้อจัดจ้างมันอาจจะถูกล็อกไงคุณไม้อันนี้กลับมาที่วิธีการตอบคำถามคนที่หลายๆคนอาจจะถามว่าเราจะแก้ตรงไหนก่อนมันก็คงต้องแก้ไปทุกจุดต้องซ่อมไปทุกจุดนะคุณไม้แต่จะเอาตรงไหนก่อนอ่ะเอาตรงนี้ก็ได้เพราะเรามีโอกาสมีคนมาซื้อของแล้วก็ไปปรับการจะซื้อจะจ้างให้เป็นธรรมชาติให้เป็นอิงธรรมชาติใ ให้เป็นโลคาร์บอนหรือจะใช้คำอะไรก็ได้นะเป็นกรีนโพเทนเชียลมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหรือให้โอกาสกับคนที่ฐานะน้อยกว่าได้มีโอกาสได้ขายก่อนอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
1: ค่ะนี่นะก็ถือว่าอาทิตย์หน้านี้นะคะเราน่าจะมีอะไรได้เอาไปโชว์แต่ก็เป็นการโชว์อย่างจริงใจเพราะว่าเรามีอยู่แล้วไงเราก็นำมาขึ้นโต๊ะนะคะให้เขาได้เห็นแล้วก็เอาไปพูดในห้องประชุมให้เขาได้ฟังให้ได้ยินกันเผื่อเราจะได้มีทิศทางเป็นของตัวเองเราก็คงไม่จำเป็นต้องตามเทรนด์โลกหรือเทรนด์ตะวันตกในทุกเรื่องนะพี่ปุ๋ยนะคะเพราะเราก็มีทุนทางธรรมชาติอยู่แล้ววันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสุดท้ายปิดท้ายหน่อย
0: ถ้าเราจะประชุมกับเขาเราต้องบอกเขาได้นะคะว่าประเทศไทยต้องการเติบโตไปเพื่ออะไร
1: มีเป้าให้เขาเห็นค่ะ
0: เพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อ GDP ต้องตอบตัวเองได้นะคะและทุกท่านที่พูดเนี่ยต้องบอกได้นะเพราะฉะนั้นประเด็นที่ท่านจะคุยต่อเนี่ยมันถึงจะไปจุดนั้นไงคะว่ามีงานที่มีคุณค่ามีอากาศสะอาดหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยเพื่ออะไรถ้าตอบแต่ตัวเลขเป็นตัวเลข GDP อ่ะคงไม่มีใครคุยกับเราเขาก็ไม่เห็นศักยภาพกับ GDP ตัวเลขที่มันน้อยๆเนาะอันนี้เป็นอนาคตที่ดีค่ะก็อยากฝากไว้ค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็คุณไมค์ด้วยว่าถ้าเรามีโอกาสเนาะเรามาสร้างโอกาสแบบนี้ให้กับระบบเศรษฐกิจที่ให้ทุกคนนะมีโอกาสเติบโตไปด้วยกันค่ะ
1: ค่ะและการประชุมก็คงไม่วนมาอีกในหลายสิบปีนะเพราะฉะนั้นก็อาทิตย์หน้านี้เลยค่ะฝากความหวังไว้กับแถวทุนศูนย์ประชุมเศรษฐกิจนะคะแล้วก็รวมถึงในเครือข่ายของพี่ปุ๋ยก็น่าจะงานหนักน่าดูเลยในช่วงนี้ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะมาให้ข้อมูลกันก่อนงานเริ่มสัปดาห์หน้าแล้วก็ขอลาไปพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกและดร.ธัญพรกฤติทายาวุฒิดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:09 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายไกรลาสานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล Official Visitประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20พฤษภาคม2545โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ประเทศไทยเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปี2542ซึ่งในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตครั้งนี้ถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปี2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศเวลา 17:27 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอำลอยเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอำลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไป สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานฐานดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานฐานดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569

0: ามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิลสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
5: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
6: เมื่อมวล น้ำเริ่มลดสิ่งที่ทิ้งไว้กลับไม่ใช่แค่คราบโคลนแต่คือกองหนี้สินมหาศาลที่ผุดขึ้นมาแทรกซึมทุกระดับครัวเรือนพบกับรายการ CEO Vision Plus พาโลกเศรษฐกิจน้ำลดหนี้ผุดฉุด GDP รวมวิเคราะห์มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจผ่าต้นทุนจริงหลังน้ำลดตั้งแต่หนี้สินระดับกระเป๋าเงินครัวเรือนแรงกระแทกภาคธุรกิจไปจนถึงงบประมาณประเทศและงบประมาณเงินเยียวยาที่ภาครัฐต้องหมุนเวียนจ่ายไม่จบสิ้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนจากการจ่ายหลังเกิดเหตุมาเป็นการลงทุนระบบบริหารจัดการน้ำและมาตรการป้องกันอย่างยั่งยืนเพื่อไม่ให้ GDP ประเทศต้องจมหายไปกับสายน้ำอีกต่อไป CEO Vision Plus พาโลกเศรษฐกิจน้ำลดหนี้ผุดฉุด GDP เริ่ม5ตุลาคมนี้ที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง

0: ในราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆอริสราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
4: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเวทีความคิดค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569ค่ะอริสราประดิษฐ์สุวรรณค่ะมารับหน้าที่ดูแลผู้ฟังในช่วงของวันศุกร์แบบนี้นะคะวันศุกร์ที่หลายคนอาจจะกำลังกังวลเรื่องของฝนฟ้าอากาศด้วยนะยังไงช่วงนี้เองคงต้องเช็คเรื่องของสภาพอากาศอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าเหมือนสภาพอากาศเราเองก็ตอนนี้ไม่แน่นอนเนาะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอากาศแบบโอ้โหสุดขั้วจริงหลายคนแบบว่าตกใจนะน้ำท่วมไม่เคยท่วมก็ท่วมแล้ววันนี้เองค่ะพูดถึงน้ำท่วมเนี่ยต้องคิดถึงจังหวัดนี้เลยว่าเป็นจังหวัดที่หลายคนต้องแบบเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วแบบมีน้ำท่วมค่อนข้างเยอะแล้วที่สำคัญไม่ได้ท่วมอย่างเดียวมันมีอะไรแปลกปลอมมาด้วยเนาะเรื่องของจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้เหมือนที่ถกเถียงกันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับจังหวัดปราจีนบุรีมันมีคราบน้ำมันอะไรต่างๆมากมายเนี่ยวันนี้เราก็จะไปพูดคุยกับคุณมนูนวงมาซอค่ะนักรักรณรงค์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงานของกรีนพีซประเทศไทยอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะได้ยินชัดเจนนะคะ
4: ชัดเจนค่ะจริงต้องบอกว่าเราคุยกันบ่อยนะคุณนุ่น
5: บ่อยมากเลยค่ะก็ปัญหาสิ่งแวดล้อมมันเยอะค
4: ่
5: ะ
4: ใช่คือปัญหามันเยอะแล้วก็เราก็มักจะมีเรื่องให้คุยกันตลอดเลยนะเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกเลยจริงๆคุณนุ่นเองก็ดูเรื่องของอยู่กินพีทด้วยเนาะเรื่องของสภาพอากาศก็ตอนนี้มันรู้สึกว่าเราแปรปรวนเราปรับตัวเองแทบไม่ทันเน
5: า
4: ะ
5: ใช่ค่ะก็จริงๆเรื่องของสภาพภูมิอากาศมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราขึ้นทุกวันค่ะแล้วก็เวลาเราพูดเราตัวนุ่นเองเวลาสื่อสารนะคะนุ่นก็จะบอกอยู่เสมอว่าไอ้วิกฤตสภาพภูมิอากาศมันไม่เคยเกิดขึ้นโดยบังเอิญเนาะแน่แหละว่ามันคือเขาเรียกอะไรครับภัยธรรมชาติใช่ไหมคะที่มันจะเกิดขึ้นทุกปีแต่ว่าถ้าเราสังเกตดูในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาวิกฤตสภาพภูมิอากาศในบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงขึ้นกว่าทุกๆปีนะคะน้ำท่วมหัดใหญ่ปีที่แล้วแสดงให้เห็นชัดว่าเอ้ยสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างปรากฏการณ์ atmospheric river หรือว่าแม่น้ำบนชั้นบรรยากาศเนี่ยก็ทำให้เราเห็นแล้วว่าหัดใหญ่เกิดความสูญเสียและเสียหายมากน้อยเพียงใดอันที่สองคือปีนี้อีกค่ะกรุงเทพที่ไม่เคยน้ำท่วมหนักขนาดนี้แต่ว่าก็เกิดปรากฏการณ์ฝนแช่เกิดปรากฏการณ์ลูกเห็บตกเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต้นตอมาจากถ้านุ่นพูดตรงๆก็คืออุตสาหกรรมฟอสซิลยักษ์ใหญ่นะคะซึ่ง 70-80% เนี่ยเป็นผู้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดนะคะซึ่งปล่อยสูงที่สุดนะคะเราจะเรียกกลุ่มคนเหล่านี้ว่าคาร์บอนเมเจอร์ซึ่งมาจากรายงานคาร์บอนเมเจอร์ปี2024เนี่ยประมาณ166บริษัทนะคะที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดจนก่อให้เกิดวิกฤตโลกเดือดอย่างที่เราเจอกันทุกวันนี้แหละค่ะเนี่ยอันนี้คือวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่เราคิดว่าคนไทยจะต้องพบเจอกันอีกหลายๆครั้งในอนาคตตอนนี้ถ้าเราพูดถึงการปรับตัวอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะยากละเราอาจจะต้องคุยไปถึงเรื่องของการresilient ตัวเองหรือว่าการฟื้นตัวในท่ามกลางวิกฤตสภาพภูมิอากาศแล้วก็การมีชีวิตรอดท่ามกลางวิกฤตสภาพภูมิอากาศนี้อย่างไรอันนี้แหละคือโจทย์สำคัญของการที่นโยบายของรัฐที่จะต้องปรับปรุงแล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมด้วย
4: เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของหาดใหญ่พูดถึงเรื่องของกรุงเทพเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการน้ำท่วมที่มันหนักๆแล้วทีนี้พอข้ามฝั่งไปตะวันออกปราจีนบุรีตอนนี้ก็คือน้ำมันท่วมปราจีนบุรีแต่ว่าท่านหลายๆคนกำลังตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ค่ะคุณนุ่นว่าก่อนที่มันจะท่วมเนี่ยมันมีอะไรมันมีอะไรที่ทำให้เอาละเราเชื่อแน่ว่ามันท่วมแน่ๆเลยสำหรับที่ปราจีนเนี่ยค่ะ
5: คือแน่นอนว่าปราจีนฉะเชิงเทราระยองภาคตะวันออกเนี่ยเป็นพื้นที่รองรับน้ำอยู่แล้วใช่ไหมคะตามหลัก ภูมิรัฐศาสตร์เพราะว่าอย่างฉะเชิงเทราเองก็ใกล้กับแม่น้ำบางปะกงของปาจีนเองก็ใกล้กับเขื่อนที่ปล่อยน้ำจากนครนายกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็มีเป็นพื้นที่รองรับน้ำอยู่แล้วโดยเดิมนะคะแต่ว่าเมื่อน้ำมันมากขึ้นปริมาณฝนที่ตกมันเยอะขึ้นนะคะดังนั้นสองภาคตะวันออกจึงกลายเป็นวิกฤตที่เพิ่มมากขึ้นแต่วิกฤตที่มันมาแค่น้ำอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่ไงมันมาพร้อมกับวิกฤตสารพิษและวิกฤตมลพิษที่ภาคตะวันออกเองเนาะมีกฎหมายที่เราเรียกกันว่าเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือว่า EEC แล้วก็ปาจีนเนี่ยถึงแม้จะไม่อยู่ยังไม่ได้อยู่ในจังหวัด EEC แต่ปาจีนเองเนี่ยมีโรงงานประเภท105และ106ค่อนข้างเยอะมากโรงงานประเภทรีไซเคิลและโรงงานประเภทเขาเรียกอะไรโรงงานประเภทกำจัดของเสียหรือว่ากำจัดสิ่งปฏิกูลหรือบ่อฝังกบขยะหรือคัดแยกขยะอะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างเยอะมากซึ่งหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นปาจีนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างเห็นภาพชัดเจนว่าบริษัทประกอบกิจการคัดแยกและฝังกบสิ่งปฏิกูลเนี่ยมีการเขาเรียกว่าเมื่อน้ำท่วมเนี่ยค่ะบ่อฝังกบขยะบริเวณนั้นเนี่ยมีสารพิษหรือมลพิษเนี่ยเล็ดลอดออกมาในพื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติแล้วก็พื้นที่นาข้าวของประชาชนเนาะซึ่งอันนี้ถ้าเรามองลึกลงไปอีกอะมันคือเรื่องหลักธรรมาภิบาลในการจัดการป้องกันสิ่งแวดล้อมของตัวบริษัทเองนะคะซึ่งเราก็ยังไม่เห็นตรงนี้นะคะซึ่งบริษัทนี้เนี่ยก็มีความชัดเจนแล้วว่าเป็นการรั่วไหลออกจากบริษัทนี้หลังจากที่ทางอุตสาหกรรมจังหวัดปาจีนเข้าไปสั่งปิดโรงงานนะคะเพื่อที่จะให้บริษัทเนี่ยจัดการแล้วก็กำจัดกากของเสียหรือมลพิษต่างๆที่เล็ดลอดออกมาหรือไหลออกมาจากบริษัทเองนะซึ่งก็คือบริษัท Green Environment Technology จำกัดนะคะซึ่งบริษัทนี้เนี่ยจริงๆนุ่นตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าทำไมถึงสามารถตั้งอยู่บริเวณตรงนั้นได้เพราะว่าถ้าไปดูผังเมืองตรงบริเวณจุดนั้นนะคะมันเป็นพื้นที่1คือพื้นที่รองรับน้ํา2คือพื้นที่เกษตรเข้าใจไหมคะคือเมื่อเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมาค่ะแบบยั่งยืนนะของชุมชนอยู่แล้วอะค่ะทำไมเราถึงไม่มีแหล่งกันชนมลพิษหรือว่าบัฟเฟอร์โซนนะคะให้กับบริษัทนี้มันเลยกลายเป็นว่าตอนเกิดน้ำท่วมอะค่ะสิ่งนี้ค่ะมันถึงออกมาสู่สายตาประชาชนทั่วประเทศว่าเฮ้ยบริษัทเนี้ยมันไม่ได้กรีนจริงๆนะมันเล็ดลอดออกมาคือมันเป็นคราบน้ำมันที่หนามากทางกินพีทเราลงเรือใช้เรือกินพีทนะคะขับไปตรวจข้อมูลกับทางพี่น้องประชาชนเนาะซึ่งพร้อมกับทำงานรณรงค์เรียกร้องผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้จ่ายด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งผลปรากฏสิ่งที่เราไปเจออะค่ะคือคราบน้ำมันรอยเป็นสีลุ้นตามภาพนี่ไม่เกินจริงนะคะ คือมันเห็นภาพชัดเลยว่าตอนเรือเราวิ่งเข้าไปค่ะเขาเรียกนะคราบสีรุ้งมันแตกกระจายออกมาแล้วเมื่อเราวิ่งเข้าไปใกล้บริเวณโรงงานที่สุดตรงโซนโรงงานใกล้ๆเลยครับผลปรากฏเราพบคราบน้ำมันหนาประมาณเกือบคืบหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งเลยนะคะคือหนามากแล้วก็เป็นคราบน้ำมันที่ค่อนข้างที่จะแสดงให้เห็นภาพชัดเลยว่ามันมีสารมลพิษในการที่จะปนเปื้อนอยู่แน่นอนแล้วชุมชนเองก็ได้ใช้เครื่องมือนะคะในการที่เอาไปวัดปริมาณกากชนิดฟอร์มาลดีไฮด์นะคะหรือว่าแล้วก็รวมถึงสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือ VOC ที่เรารู้จักกันนะคะด้วยเครื่องวัดฟอร์มาลดีไฮด์เนาะซึ่งเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางชุมชนก็ได้เปิดเผยข้อมูลว่าเอ้ยจริงๆตรงเนี้ยมีค่าอินทรีย์ระเหยง่ายค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วผลปรากฏว่าอินทรีย์ระเหยง่ายเนี่ยมันก็เป็นมลพิษชนิดหนึ่งที่มันปนเปื้อนอยู่ในห่วงโซ่อุปทานชีวิตของเรานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นสิ่งนี้มันจะเป็นอันตรายระยะยาวนะคะเพราะว่าสารพวกนี้ค่ะมันสามารถพบได้ทั้งแบบพวกโลหะหนักเช่นแคดเมียมตะกั่วประหลอดหรือว่ามันสิ่งเหล่านี้มันสามารถสะสมในดินได้แล้วมันก็จะไปอยู่ในห่วงโซ่อาหารของเราแล้วบริเวณตรงนั้นนะคะเป็นบริเวณพื้นที่นาข้าวใช่ไหมคะคือถ้าเราเทียบกับพื้นที่อย่างแม่กกใช่ไหมคะสารพิษที่ลอยมากับแม่กกผลปรากฏตรงนั้นนะคะเราตรวจเจอสารปลอดสารหนูในข้าวใช่ไหมคะซึ่งก็เป็นสารที่สะสมอยู่ในข้าวอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเรามาที่ปาจีนนะคะสิ่งเหล่านี้ มันยังไม่เคยมีใครทำงานวิจัยเอาข้าวหรือข้อมูลหรือข้อมูลอาหารตรงนั้นนะครับไปตรวจเลยว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วเรากำคนกรุงเทพเองกำลังกินข้าวจากตะวันออกที่ปนเปื้อนสารพิษจากโรงงานที่ไร้ธรรมาภิบาลแบบนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรายังไม่ได้เคยมีข้อมูลเหล่านี้เลยเนาะซึ่งนอกจากนี้นะสารอินทรีย์ระเหยง่ายถ้าถูกพบเจอในบริเวณนั้นนะคะเมื่อมันทำปฏิกิริยากับกราวโอโซนแล้วอะค่ะมันระเหยขึ้นมามันอาสามารถตกค้างในระบบทางเดินหายใจของเราได้นะคะไม่ว่าจะเข้าไปสู่ตับและไตอะไรเงี้ยค่ะสิ่งเหล่านี้มันสามารถตกค้างได้และเป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่งด้วยเช่นกันอันนี้คือความอันตรายที่ทุกวันนี้ค่ะเราไม่แน่ใจเลยว่าคนปราจีนหรือคนในพื้นที่ปราจีนเองอะค่ะรับทราบข้อมูลเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าไม่เคยถูกสื่อสารออกมาอย่างตรงไปตรงมาเนาะแล้วมันเหมือนประชาชนช่วยกันเองนะคะมันเหมือนประชาชนลงไปทำข้อมูลกันเองเก็บข้อมูลกันเองประชาชนในที่นี้คือนักปกป้องสิทธิทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นคนปราจีนเองลงไปเก็บข้อมูลลงไปทำงานสื่อสารออกมาคำถามถ้าพูดตรงๆถ้าวันนั้นนะคะนักปกป้องสิทธิคนนี้อะค่ะพี่สุเมธเนี่ยไม่โพสต์ภาพไม่โพสต์ข้อมูลออกมาข่าวจะดังถึงทุกวันนี้ไหมคะเพราะเท่าที่ทราบมาเนี่ยโรงงานนี้ที่เปิดตรงนี้ได้เนี่ยก็ต้องตั้งข้อสังเกตตรงไปตรงมาเลยค่ะว่าเส้นใหญ่ไม่เบาเนาะคือไปเปิดอยู่ตรงพื้นที่ที่เป็นแหล่งเกษตรได้แล้วอยู่ตรงพื้นที่รองรับน้ำได้สามารถแบบอยู่ตรงพื้นที่ผังเมืองตรงบริเวณจุดนั้นได้แสดงว่าเส้นใหญ่ไม่เบาเนาะเราต้องตั้งข้อสังเกตแบบนี้กับเหตุการณ์ที่มันรุนแรงมากขึ้นอย่างเมื่อวันที่ถ้าจำไม่ผิดคือ3ตุลาคมหรือ4ตุลาคมนะคะที่ทางกรมอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยได้เริ่มเข้าไปติดป้ายประกาศปิดให้โรงงานเนี่ยหยุดดำเนินการชั่วคราวชั่วคราวนะคะว่าแล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาในเรื่องของมลพิษรั่วไหลออกมาจากโรงงานเนี่ยค่ะก็ผลปรากฏว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีนะคะก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นพนักงานบริษัทด้วยหรือว่าเป็นผู้ดูแลโรงงานด้วยอะไรเงี้ยนะคะเข้ามาทำร้ายร่างกายพี่สุเมธนะคะซึ่งเป็นนักปกป้องสิทธิ์ของเราก็มีการที่จะพยายามทำลายร่างกายนะคะพี่สุเมธนะคะในขณะนั้นเนื่องจากว่าทางชุมชนเองเนี่ยก็มีการติดป้ายประกาศว่าแบบเราไม่เห็นด้วยกับการมีโรงขยะคัดค้านการมีโรงบ่อฝังกบขยะชนิดนี้อะไรเงี้ยค่ะป้ายของชุมชนเองก็โดนกีดทิ้งหมดโดนทำลายหมดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วันนั้นเองก็ทางอสจนะครับอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยก็คือทางอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนได้เข้าไปพยายามจะติดป้ายปิดบริษัทนี้เพื่อให้แก้ไขดำเนินงานในการที่มลพิษรั่วไหลลงสู่สิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็มีเจ้าหน้าที่โรงงานคนหนึ่งนะคะเข้ามาเพื่อที่จะพยายามทำร้ายพี่สุเมธนะคะนักปกป้องสิทธิ์ของเราซึ่งอันเนี้ยมันคือสิ่งที่ชัดเจนมากว่าระบบกลไกในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและปกป้องนักปกป้องสิทธิทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นผู้แจ้งเบาะแสค่ะมันละหลวมมากๆและมันใช้อำนาจเถื่อนนะคะนนท์ขอใช้คำนี้เลยว่ามันคืออำนาจเถื่อนในพื้นที่ในการจัดการคนที่ออกมาแจ้งเบาะแสสิ่งนี้ให้กับประชาชนที่ต้องรับรู้ในเรื่องนี้ค่ะ
4: คุณนุ่นรัตน์ณปัจจุบันณตอนนี้เองเนี่ยสภาพของน้ำมันยังมีคราบน้ำมันเหล่านี้อยู่ไหมคะแล้วจริงๆการกำจัดออกไปมันยากแน่ๆแล้วปัจจุบันสภาพมันเป็นยังไงไหมคะ
5: เบื้องต้นเท่าที่ทราบอะค่ะก็คือมีทุ่นดักจับน้ำมันไปวางรอเพื่อไม่ให้สารเคมีหรือว่าตัวฟิล์มน้ำมันนะคะมันกระจายออกไปมากกว่านี้เนาะแล้วก็มีแผงซับน้ำมันคือตรงเนี้ยมันจะต่างแตกต่างกว่าการที่น้ำมันรั่วไหลในทะเลเนาะคือถ้าในทะเลเนี่ยเขายังทรงใช้สารเคมีในการฉีดให้ตัวคราบน้ำมันนะคะดิ่งลงไปอยู่ใต้ท้องทะเลได้แต่ว่าน้ำต้องลึกพอนะครับเพื่อที่จะต้องแก้ไขปัญหาแต่ประเด็นตรงเนี้ยมันไม่สามารถทำได้ก็คือทำได้คือการซับเก็บฟิล์มน้ำมันปลอมจากแหล่งเท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะส่วนกระบวนการบำบัดก็ต้องให้ทางสคพ.นะคะหรือว่าสำนักงานกรมควบคุมมลพิษทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดนะคะรู้ที่ว่าอันนี้มันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแต่ว่าถ้าเรามองไปอะค่ะมันไม่ควรเป็นหน้าที่ของรัฐนะเพราะว่าคำว่าผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวอักษรแต่มันเป็นหลักการนะที่บริษัทจะต้องมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบในสิ่งที่บริษัทละเลยต่อการต่อมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมอะค่ะมันคือการบังคับให้ผู้ก่อมลพิษต้องชดเชยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่าโดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนและก็สิ่งแวดล้อมนะที่ได้รับความสูญเสียและเสียหายคำว่าสิทธิชุมชนในที่นี้คือหมายถึงสิทธิชุมชนสิทธิของเกษตรกรที่ ปลูกข้าวอยู่บริเวณใกล้ๆนั้นอะไรเงี้ยครับมันถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญที่บริษัทจะต้องรับผิดชอบแต่ถ้าไปอ่านแถลงการบริษัทรอบแรกเลยนะครับโอ้โหคือพูดอย่างนี้ได้เลยว่าคือปฏิเสธความรับผิดชอบทางธ

0: เกิดขึ้นกับชุมชนแล้วก็ผู้ที่อยู่โดยรอบนั้นหรือผู้มีส่วนได้เสียสำคัญในพื้นที่ปราจีนบุรีอันเนี้ยมันเห็นชัดว่าพี่น้องปราจีนนะครับยังต้องเจออะไรอยู่กับการที่บริษัทละเลยหลังผู้ก่อมลพิษที่ต้องเป็นผู้จ่ายและการที่บ้านเรายังไม่มีกฎหมายควบคุมให้ธุรกิจดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดรับชอบหรือกฎหมายที่เราพยายามส่งเสริมมาตลอดอย่าง Human Rights Due Diligence หรือกฎหมายเขาเรียกอะไรกฎหมายการตรวจสอบสิทธิประชาชนอย่างรอบด้านนะครับภายใต้หลักการ UNGP ที่เป็นเรื่องของคำแนะนำของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนอันนี้สำคัญที่สุดหรือกฎหมายที่ Greenpeaceแล้วก็บูรณะนิเวศนะคะแล้วก็เอลอเนี่ยเคยพยายามส่งเสริมมาโดยตลอดก็คือ PRTR ใช่ไหมคะกฎหมายการเปิดข้อมูลหรือรายงานสารพิษหรือการเคลื่อนย้ายมลพิษเนี่ยเนี้ยทางรัฐมนตรีหรือทางคณะรัฐมนตรีของคุณอนุทินเองก็ไม่เคยหยิบยกขึ้นมาฉะนั้นถ้ามองย้อนกลับไปอะค่ะเจตจำนงและด้านธรรมาภิบาลทางด้านสิ่งแวดล้อมอะครับมันแก้ปัญหาที่ปลายเหตุตลอดเลยมันแก้ปัญหาโดยการที่เกิดเหตุแล้วรัดลงไปแก้ปัญหาค่ะเมื่อเกิดเหตุแล้วมันหมายความว่าการเกิดเหตุมันมีสิ่งปนเปื้อนและไม่มีมลพิษออกมาแล้วแต่มันไม่สามารถปกป้องสิทธิของชุมชนหรือสิทธิทางด้านสิ่งแวดล้อมได้ก่อนหน้านี้อีกแล้วอ่ะคือการฟื้นฟูเยียวยามันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่บริษัทต้องทำแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการให้เกิดการฟื้นฟูเยียวยาตลอดนะเราต้องการให้มันมีกฎหมายในการป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุนะครับอันนี้สำคัญที่สุดเราว่ามันเป็นจุดร่วมที่สำคัญแล้วเราก็ถ้าเราไปฟังจากเสียงชุมชนเองนะครับเราจะรู้เลยว่าชุมชนเองนะครับไม่ได้ต้องการให้มีโรงงานประเภทนี้นะคะโดยเฉพาะ105106นะคะที่จะต้องเกิดขึ้นกระจายอยู่ทุกจังหวัดนะคือเราไม่ควรจะเป็นประเทศต้นทางที่จะกลายเป็นคนกำจัดขยะนะครับเข้าใจไหมครับคือการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือการกำจัดขยะแบบต่างๆพวกนี้ครับขยะอุตสาหกรรมพวกนี้ครับมันเป็นการที่เราเอาทรัพยากรของเราเองนะครับไปสูญเสียและเสียหายกับบริษัทเพียงแค่ 1% เท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันทรัพยากรตรงนั้นคนอีก 99% นะครับต้องใช้ต้องอยู่และต้องมีสิทธิ์ในการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับตรงนี้รัฐกับมองไม่เห็นเนาะเพราะว่าชุมชนเองกังวลมากว่าต่อให้สั่งปิดชั่วคราวแล้วแก้ไขปัญหาแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะในอนาคตใครจะคาดการได้ว่าบริษัทนี้จะมีธรรมาภิบาลจริงๆตามหลักผู้ก่อมลพิษต้องจ่ายหรือจะมีธรรมาภิบาลจริงๆในการที่จะไม่ปล่อยให้มลพิษมันรั่วไหลออกมาอีกต่อสู่สิ่งแวดล้อมดังนั้นข้อเรียกร้องของชุมชนมันชัดเจนมากว่าต้องการให้ปิดโรงงานนี้ไปเลยแล้วย้ายออกไปเลยค่ะจากพื้นที่ตรงนั้นเพราะ1ที่ตั้งก็ไม่เหมาะสมไม่มีบัฟเฟอร์โซนระหว่างที่การมลพิษระหว่างชุมชนและเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกษตรและเป็นพื้นที่รองรับน้ำแล้วปีหน้าถ้าน้ำท่วมหนักกว่าเดิ
1: ม
0: มลพิษจะไม่ออกมามากกว่าเดิมอันนี้คือโจทย์สำคัญที่นุ่นคิดว่าการปิดเพียงชั่วคราวของมันไม่ได้แก้ปัญหาแค่วันนี้แต่การปิดถาวรของโรงงานแบบนี้ค่ะมันคือการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมระยะยาวมากกว่าดังนั้นเราก็เรียกร้องให้มีการปิดโรงงานนี้ไปเลยนะคะแล้วก็ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะมีโรงงานประเภท105106นะคะในบริเวณที่มันใกล้กับชุมชนแล้วก็บริเวณที่มันอยู่ในพื้นที่ที่เราต้องกินต้องอยู่ต้องใช้และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นโจทย์สำคัญวันนี้โรงงานเหล่านี้มันเกินพอแล้วที่ประเทศต้องมีเราต้องมองกลับไปว่าขยะมันต้องไปจัดการที่ต้นทางก็คือใช้ระบบ EPR ระบบผู้ที่ผลิตจะต้องมีความรับผิดชอบตั้งแต่ต้นทางไม่ใช่ให้คนปลายทางมารับผิดชอบแล้วคนปลายทางคือใครก็คือประชาชน 99% อย่างพวกเราที่ต้องมาเจอมลพิษที่มันหนักขึ้นที่ต้องมาเจอสารเคมีตกค้างในห่วงโซ่อาหารของพวกเราเนื่องว่าสิ่งเหล่านี้มันสำคัญที่สุดถ้ามองเห็นการแก้ไขปัญหาอย่างมีธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมมาค่ะ
1: มอสเหตุการณ์เนี้ยมันก็หมายจะพูดว่ามันเป็นตัวอย่างเป็นบทเรียนแล้วก็รู้สึกว่าเรามีบทเรียนเยอะจังเลยมันจริงๆที่ผ่านมามันก็มีอะไรแบบเนี้ยเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆแล้วมันเราดูเหมือนว่า บทเรียนมันซ้ำแล้วซ้ำอีกมันไม่ได้ถูกให้มันเป็นตัวอย่างหรือว่าถอดบทเรียนที่แท้จริงจริงๆอ่ะคือเราพอเกิดทีเราก็ถอดทีเกิดทีเราก็ถอดทีนึงจนรู้สึกว่ามันถอดเยอะไปหมดแล้วอ่ะแต่ว่ามันไม่มีเรื่องของการแก้ไขเกิดขึ้นเลยอย่างที่คุณนุ่นบอกคืออย่างเนี้ยมันไม่ควรจะมีโรงงานอะไรที่มันอยู่หน้าบริเวณนั้นแต่จริงๆก็เ

0: ือจริงๆมันมีโซนนิ่งอะไรของมันอยู่แล้วใช่ไหมคะตัวบทกฎหมายอะไรมันก็มีอยู่แล้วว่ามันไม่ควรที่จะมีอยู่ตรงนั้นถูกไหมคุณนนท์
1: ค่ะคือจริงๆเนี่ยปราจีนเนี่ยมีปัญหาตั้งแต่สมัยยุคคสช.ก็คือคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่มีการประกาศให้มีให้สามารถคำสั่งคสช.นะคะฉบับที่4ครับเท่าไหร่ตอนจำตัวเลขไม่ได้แต่ว่าตั้งแต่ปี2557-58เป็นต้นมาตอนช่วงนั้นนะคะเข้าใจว่ามันมีการเปิดช่องโหว่ทางกฎหมายมันเปิดให้โรงงานประเภท104 105และ106ประเภทโรงงานรีไซเคิลโรงงานบ่อฝังกบขยะโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นได้ในจังหวัดต่างๆและปาจีนเนี่ยก็เลยหนักที่สุดตรงนั้นอันนี้แยกออกมาจากโซน EEC นะคะก็คือโซนที่เป็นเขตที่ถูกประกาศเป็นภายใต้พรบ.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนะคะซึ่งอันเนี้ยปาจีนเองอ่ะคือได้รับบทบาทหนักที่สุดจากการที่เป็นเมืองหลังบ้านของ EEC แล้วต้องกำจัดพรบ.เพราะว่าในจังหวัด EEC เองไม่ว่าจะเป็นฉะเชิงเทราระยองชลบุรีอะไรเงี้ยครับมันมีศักยภาพแทบจะเต็มศักยภาพแล้วในการจัดการมลพิษพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอันปาจีนก็เลยเป็นเป้าหมายอันหนึ่งที่ถูกขยับออกมาแล้วก็เลยกลายเป็นเหตุผลสำคัญที่ว่าทำไมคณะกรรมการ EEC หรือว่ารัฐบาลไทยเนี่ยพยายามจะผลักดันให้ปาจีนเข้าไปอยู่ใน EEC ใช่ไหมฮะเพราะว่าต้องการให้ปาจีนเนี่ยเป็นหนึ่งในจังหวัดที่รองรับอุตสาหกรรมเพราะ3จังหวัดที่อยู่ในภายใต้ EEC ไม่พอแล้วแต่ว่าการพัฒนาแบบนี้เราอาจจะต้องกลับมามองใหม่หรือเปล่าว่าการพัฒนาแบบนี้ค่ะมันเกินศักยภาพของตะวันออกไปหรือเปล่าคือถ้าเรามองตะวันออกอ่ะศักยภาพตะวันออกคืออะไรตะวันออกคืออู่ข้าวอู่น้ำของพวกเรานะครับตะวันออกคือความมั่นคงทางอาหารของประชาชนนะครับตะวันออกเป็นพื้นที่ที่เกษตรอินทรีย์ยั่งยืนเนี่ยที่ทำระบบนิเวศแบบหลากหลายเนี่ยพูดตรงๆก็คือเป็นพื้นที่สำคัญที่ผลิตอาหารที่ปลอดภัยให้กับเรามากที่สุดในช่วงที่ผ่านแต่ว่าวันนี้คำถามว่าอาหารที่ปลอดภัยอ่ะมันแทบถูกตั้งคำถามน้อยมากแล้วพื้นที่การปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ของชุมชนนะครับหดน้อยลงไปเรื่อยๆจากการที่รัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะเปลี่ยนผังเมืองแล้วเอาพื้นที่เกษตรไปเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมอะไรแบบนี้ค่ะเราคิดว่ามันไม่ตอบโจทย์ความเป็นธรรมของชุมชนเลยแล้วเมื่อเรามองภาพไปอีกกลุ่มภาคตะวันออกอะค่ะถ้าเขาดำรงตามวิถีชีวิตดั้งเดิมของเขาการทำระบบนิเวศแบบเกษตรอินทรีย์แบบเดิมมาค่ะคนเหล่านี้ค่ะช่วยเราแก้ไขปัญหาวิกฤตสภาพภูมิอากาศด้วยเพราะการทำเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืนนะครับพี่อ่ะมันสามารถดูดซับการเลือกกระจกได้มากกว่าเกษตรแบบเคมีเกษตรอื่นๆใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องมองให้กว้างกว่าการที่เอาปาจีนเข้าไป EEC แต่เราต้องมองว่าวันนี้ปาจีนมีศักยภาพอะไรปาจีนมีศักยภาพที่ปลูกข้าวปลูกส้มโอปลูกเกษตรอินทรีย์ได้ยั่งยืนแล้วก็เป็นจังหวัดสำคัญที่ส่งสมุนไพรให้กับโรงพยาบาลนะคะรัฐบาลที่จังหวัดปาจีนเองเนี้ยมันต้องมองภาพเหล่านี้มากกว่าการที่จะขยายเอาปาจีนเป็น EEC เพื่อรองรับอุตสาหกรรมแล้วก็รองรับมลพิษวันนี้เองขนาดปาจีนยังไม่ได้เป็นจังหวัดใน EEC อะครับแต่คนปาจีนเองต้องอยู่กับมลพิษจากอุตสาหกรรมสามสูง4ตรงนั้นนะคะตั้งไม่รู้เท่าไหร่แล้วและเนี่ยบ่อฝังกบขยะนี้ก็ชัดเจนอีกอะไรเงี้ยค่ะเราคิดว่าโจทย์สำคัญวันนี้คือการเปลี่ยนตะวันออกอะหลุดพ้นจากคำว่าอุตสาหและมลพิษอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดที่รัฐต้องมีเจตจำนงในการทำไม่ใช่แค่การแก้ไขปัญหาแบบปลายทางเจอมลพิษตรงนี้แล้วปิดตรงนี้หยุดตรงนี้แล้วแค่กลับมาเปิดใหม่อะไรเงี้ยอันนี้มันคือแบบการแก้ไขปัญหาแบบสองไปทีอะค่ะ
0: ใช่ค่ะโหเวลาน้อยไปนิดนึงเดี๋ยวกลับหน้าคงได้กลับมาคุยกันอีกแล้วก็แบบโหคุณนนทิ้งท้ายไว้ดีแล้วว่ามันไม่ใช่แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่มันควรที่จะต้องแก้ปัญหาแบบยั่งยืนและจะต้องไม่มีไอ้สิ่งที่มันเราเนี้ยเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเราก็ไม่อยากกลับมาพูดคุยกันอีกนะคราวหน้าก็ไม่อยากคุยเรื่องแบบนี้แล้วอยากคุยเรื่องอื่นบ้างนะคะวันนี้แต่ว่าวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะคุณนุ่นค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
2: อริสราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าว สายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: กิ่งเรดิโ
1: อทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ่งคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
2: เรียนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา1ทุ่มตรง

0: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: อริสราประดิษฐ์สุวรรณร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
4: กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการเวทีความคิดค่ะยังอยู่กับโบค่ะอริสราประดิษฐ์สุวรรณค่ะก็กลับมาพูดคุยถึงยังคงพูดคุยกันถึงเรื่องของธรรมชาติอยู่เนาะเพราะเหมือนช่วงนี้ค่ะหลายๆคนเองก็เริ่มที่จะเข้ามาเรียกว่าใส่ใจเรื่องของธรรมชาติมากขึ้นอาจจะเพราะว่าหลายคนได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมเนาะแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าอะไรหรอกนอกจากเกิดขึ้นจากพฤติกรรมของคนนี่แหละเพราะมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแล้วก็จะมีการพูดคุยอยู่เสมอๆว่าเอ๊ะแล้วไอ้ความท้าทายที่ต่อไปเราจะต้องเจอกับความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยแล้วมันต้องทำยังไงแล้วการอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยมันต้องมีการปรับเปลี่ยนแบบไหนยังไงแต่ว่าเมื่อเหมือนเห็นกิจกรรมหรือว่างานหนึ่งแล้วก็พูดถึงเรื่องของตัวเลข30 30เนี่ยพอเลยคิดว่าตัวเลข30 30เนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวจะไปพูดคุยกันละค่ะกับดร.เพชรมโนปวิทย์ค่ะอาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่คร่ำวอดเรียกว่าดูแลเรื่องของการอนุรักษ์นะโดยเฉพาะเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพต่างๆรวมถึงทะเลด้วยเนี่ยอาจารย์น่าจะให้ความรู้กับสิ่งเหล่านี้เราได้ค่ะอาจารย์อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
5: สวัสดีครับคุณโบครับยินดีครับ
4: ค่ะอาจารย์พอไปเห็นชื่องานเนาะมันเป็นงานที่แบบเอ้ยดูน่าสนใจเรื่องของทะเลเรื่องของโอเชียนเรื่องของ climate change ต่างๆเนี่ยแต่ว่ามันมีตัวเลข30แล้วมันมี30 คูณ 30
5: 30 30
4: เนี่ยเราอธิบายได้ไหมคะอาจารย์ว่ามันเป็นตัวเลขมาจากไหนยังไง
5: ครับก็ความจริง30 30คูณ30เนาะคือเป้าหมายหนึ่งนะครับของข้อตกลงภายใต้อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพนะครับที่จริงก็คืออย่างที่คุณโบบอกเนาะเพราะจริงๆสภาพแวดล้อมปัจจุบันเนี่ยมันวิกฤตจนคนก็คิดว่าตกลงจะต้องทำยังไงใช่ไหมคือคิดง่ายๆคิดพื้นฐานที่สุดเลยเนี่ยก็คือว่าธรรมชาติมันถูกทำลายไปเยอะจนกระทั่งมัน เสียสมดุล นะครับหลายๆอย่างเนี่ยเราก็รับผลกระทบโดยตรงพึ่งจะบ้านพึ่งจะแห้งหมาดๆเองนะครับของเคิงก็เสียหายไปเยอะเป็นผู้ประสบภัยคนหนึ่งเหมือนกันเนาะแล้วเราก็คิดว่ามันมีแต่จะแย่ลงนะครับเรื่องของภัยธรรมชาติเนี่ยมีแต่จะรุนแรงมากขึ้นถามว่าเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เคยเตือนไหมนักวิทยาศาสตร์เตือนมาตลอดช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมาเนาะเกี่ยวกับเรื่องของโลกร้อนนะครับซึ่งหลายคนก็จะรู้สึกว่ามันใกล้ตัวมันเกี่ยวแบบไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเนาะผมบอกเลยว่าผู้ประสบภัยทุกคนนะครับขอแสดงความยินดีด้วยว่าจริงๆก็เป็นหนึ่งในเนี่ยเป็นคนที่ได้รับผลกระทบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเวลาเราพูดถึงเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่ได้ไกลตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีข้อถกเถียงกันมาตลอดว่าตกลงแล้วจะเอายังไงกันดีเนาะจะฟื้นธรรมชาติให้ยังไงนะครับเรามีอนุสัญญาหลายตัวว่าด้วยข้อตกลงระหว่างประเทศนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องหนึ่งก็คือโลกร้อนเนาะเราจะรู้จักกันดีนะครับ UNFCCC เนี่ยก็เป็นอนุสัญญาภายใต้สหประชาชาตินะครับที่ว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตรงแต่ถ้าเกิดว่ามาถึงเรื่องของธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยจริงๆอนุสัญญาหนึ่งที่มีบทบาทมากก็คืออนุสัญญาความหลากหลายว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพนะครับหรือว่า Convention on Biological Diversity เนี่ยซึ่งเขาก็จะมีการจัดประชุมภาคีสมาชิกทุกๆ2ปีนะครับเป็นการประชุมใหญ่ประชุมสุดยอดเมื่อปี2000 22นะครับปลายปี2022เนี่ยเราถือได้ว่ามี breakthrough ครั้งสำคัญนะครับมีการบรรลุข้อตกลงสำคัญมากก็คือว่า เราตกจริงๆเนี่ยก็คือประเทศสมาชิกเกือบ200ประเทศเนาะตกลงร่วมกันในการที่จะต้องหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็พยายามที่จะเปลี่ยนเทรนด์อันนี้นะครับพยายามที่จะกอบกู้ธรรมชาติกลับมาให้ได้นะครับอันเนี้ยคือข้อตกลงสำคัญความจริงแล้วเนี่ยก็เลยมีชื่อเรียกต่างๆกันไปเนาะคือจนกระทั่งตอนเนี้ยผมคิดว่าคำว่า Nature Positive ก็จะเป็นอันหนึ่งที่พยายามจะอธิบายว่าเป้าหมายของข้อตกลงในปีปลายปี2022เนี่ยคืออะไรนะครับ Nature Positive ก็คือว่าเราจะต้องทำให้ธรรมชาติมันกลับมามากกว่าเดิมให้ได้นะครับหยุดยั้งการสูญเสียจริงๆแค่หยุดยั้งก็ยากแล้วนะเพราะปัจจุบันเราก็ยังสูญเสียอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากการพัฒนาที่มันไม่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนเนาะการพัฒนาที่ในบริบทแบบเก่าอาจจะพูดแบบนี้ก็คือฉากทัศน์แบบเก่าเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยขอพัฒนาไปก่อนขอเอาเรื่องเศรษฐกิจก่อนเดี๋ยวเราประเทศเรารวยแล้วเราค่อยไปอนุรักษ์อันนั้นก็จะมี mindset ใช่ไหมครับแต่ว่าภายใต้ข้อตกลงอันเนี้ยซึ่งความจริงแล้วมันแทบจะเท่ากับ Paris Agreement เนาะ Paris Agreement ก็คือเป็นข้อตกลงร่วมกันของทั้งโลกนะว่าเราจะต้องพยายามควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกิน 1.5 หรือ2องศานะครับแล้วก็จะต้องเปลี่ยนผ่านการพัฒนาเนี่ยไปสู่ Net Zeroหมายความว่าเรามีหมุดหมายปลายทางชัดเจนแล้วว่าเราจะต้องทำมุ่งหน้าไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ให้ได้นะครับไทม์ไลน์อาจจะไกลหน่อยก็คือ2050เนาะแต่อย่างน้อยเนี่ยเรามีหมุดหมายชัดเจนพอเราพูดถึงธรรมชาติเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแต่ว่าช่วยกันทำนะแต่มันไม่มีหมุดหมายชัดเจนว่าตกลงเราจะไปให้ถึงไหนใช่ไหมครับปี2022เนี่ยก็เลยมีหมุดหมายที่เรียกว่า Nature Positive อันเนี้ยนะครับคราวนี้มันจะมีรายละเอียดเยอะแยะเลยนะครับมีสารพัดเป้าหมายแต่เป้าหมายหนึ่งที่ถูกได้รับการพูดถึงค่อนข้างเยอะเพราะมันจับต้องได้ที่สุดเนี่ยก็คือเป้าหมายที่3นะครับเป้าหมายที่3เนี่ยก็คือเน้นว่าเราควรจะต้องมีการเพิ่มพื้นที่ที่อนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยให้ได้อย่างน้อยร้อยละ30ภายในปี2030นั่นก็เลยเป็นที่มาของ30คูณ30นะครับอันเนี้ยเขาตกลงกันเมื่อปี2022เนาะซึ่งความจริงถ้าเราไม่มีโควิดมันควรจะเป็นข้อตกลงเมื่อปี20แต่เนื่องจากเราเจอโควิดการประชุมเนี่ยก็เลยเลื่อนมานะครับเลื่อนมาเกือบ2ปีเริ่มต้นที่คุณหมิงไปจบที่มอนทรีออลนะครับชื่อยาวๆของข้อตกลงอันเนี้ยก็เลยเรียกว่าคุณหมิงมอนทรีออล Global Biodiversity Framework นะครับหรือว่าข้อตกลงว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพนะครับคุณหมิงมอนทรีออลตอนนี้ก็พยายามเรียกให้สั้นขึ้นแต่ว่าอย่าพออย่างที่อธิบายไปว่าพอเป้าหมายที่3เนี่ยมันเหมือนกับเข้าใจได้ง่ายที่สุดว่าโอเคอย่างน้อยเนี่ยแต่ละประเทศรับโจทย์ไปเนาะเครื่องจริงเนี่ยไอ้โจทย์30คูณ30เนี่ยมันอาจจะเป็นเป้าหมายร่วมของโลกก็ว่าได้นะครับมันมาจากงานวิทยาศาสตร์ด้วยว่าตกลงแล้วเราควรจะต้องอนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาติไว้เท่าไหร่ถึงจะเพียงพอที่ทำให้เรามนุษย์เนี่ยไปต่อได้เนาะอันนี้ก็คือเป็นเป้าหมายหลักๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าปัจจุบันอ่ะมันไม่พอซึ่งตัวเลข30เนี่ยก็มาจากงานวิจัยนะครับเขาก็คิดว่าจริงๆเนี่ยก็มีข้อถกเถียงบางคนก็บอก30ก็อาจจะยังไม่พอนะขอสัก50ได้ไหมนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมว่า30เนี่ยก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่สูงทะเยอทะยานที่สุดตั้งแต่เคยมีมาเลยคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเคยมีข้อตกลงเหมือนกันนะครับเราบอกว่าขอพื้นที่ทางบกเนี่ยให้เป็นพื้นที่ที่มีการอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยให้ได้สัก 17% นะครับทางทะเลให้ได้สัก 10% อันนั้นคือข้อตกลงก็เรียกว่า IG target เนาะตอนก่อนหน้าที่จะเป็นเป้าหมายปัจจุบันนะครับเป็น IG target ระหว่างปี2010ถึง2020นะครับพอมา2020ถึง30ซึ่งพอดีเจอโควิดมันก็เลยกลายเป็นมาตกลงกันได้ปี2022แต่เป้าหมายปลายทางยังเป็นเหมือนเดิมก็คือปี2030คราวนี้เอง2030บอกว่าต้องยกระดับการอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ30เนี่ยมันก็ฟังดูเยอะเนาะจะบอกว่าของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ทางบกเรามีอยู่ประมาณ 17-18% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเอาให้บรรลุเป้าหมายอย่างที่ เป็นข้อตกลงร่วมของโลกเนี่ยเราต้องเพิ่มอีกตั้ง 12% เนาะซึ่งเยอะนะครับในขณะที่ทางทะเล 30%นี่คือปัจจุบันเนี่ยเรามีอยู่แค่ประมาณไม่ถึงประมาณ 5% คร่าวๆนะครับแล้วก็ 5% เนี่ยจริงๆเป็นพื้นที่ที่อนุรักษ์แบบเข้มข้นเนาะก็คืออย่างอุทยานแห่งชาติต่างๆหมู่เกาะสุรินทร์หมู่เกาะสิมิลันอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นพื้นที่ที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลมีงบประมาณดูแลเพียบพร้อมเนี่ยผมว่าประมาณแค่ 2% กว่าๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าโอ้ยถ้าเกิดจะขยับไปได้ถึง30เนี่ยมันเป็นเหมือนหลายๆประเทศก็แทบจะเป็น Mission Impossible เลยเนาะเอ๊ะแล้วคุณจะไปขยายพื้นที่อนุรักษ์ขนาดนั้นได้ยังไงใช่ไหมครับก็เลยเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดกันถึงเวลาพื้นที่อนุรักษ์เนี่ยมันจะต้องเป็นพื้นที่จัดการโดยภาครัฐใช่ไหมฮะอุทยานแห่งชาติทางทะเลเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนาะหรือว่าเขตที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลตอนหลังเนี่ยพอหลังจากที่มีการ adopt เอาเป้าหมาย 30x30 เนี่ยอีกแนวทางหนึ่งที่กลายมาเป็นได้รับความสนใจมากขึ้นเนี่ยก็คือมีชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า OECM นะครับซึ่ง OECM เนี่ยก็ย่อมาจาก Outer Area Based Outer Effective Area Based Conservation Measure พูดง่ายๆก็คือเป็นพื้นที่อนุรักษ์รูปแบบอื่นๆที่อาจจะไม่ใช่กฎหมายนะครับภาษาไทยบ้านเราเนี่ยเข้าใจว่าแปลว่าพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนอกเขตพื้นที่คุ้มครองนะครับหมายความว่านอกเหนือจากเขตที่ภาครัฐจัดตั้งขึ้นแล้วเนี่ยถ้าบ้านคุณโบมีพื้นที่100ไร่บอกว่าอยากจะร่วมอนุรักษ์ด้วยนะขอกันพื้นที่สัก70ไร่ปล่อยให้เป็นพื้นที่ธรรมชาตินะครับหรือเป็นพื้นที่เอกชนหรือเป็นพื้นที่ทางทหารที่เก็บเอาไว้เพื่อความมั่นคงแต่ปรากฏว่ามันเกิดผลดีต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยเนี่ยเขาก็เลยให้การรับรองพื้นที่เหล่านี้ด้วยนะครับหมายความว่ามันอาจจะไม่ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นเขตอนุรักษ์โดยตรงหรือไม่ได้ดูแลโดยภาครัฐนะครับดูแลโดยเอกชนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแนวทางที่เริ่มได้รับความสนใจเริ่มได้รับความนิยมนะครับเอกชนที่มีที่เยอะต้องการที่จะประกาศพื้นที่ตรงนี้นะครับอย่างบ้านเราเนี่ยก็เริ่มมีการนำร่องไปแล้วหลายๆพื้นที่นะครับคลองขนมจีนที่ดูแลโดยบริษัทเนสเล่เนาะผมยกตัวอย่างสิงปาร์คนะครับอันเนี้ยก็กลายเป็นพื้นที่ที่เขาบอกว่าเอกชนกำหนดไว้ว่าอันเนี้ยจะจัดตั้งเป็นเขตอนุรักษ์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ไอตัวเลข 30% ของเราเนี่ยอาจจะมีความเป็นไปได้มากขึ้นแทนที่จะรอแต่ภาครัฐอย่างเดียวใช่ไหมครับอันเนี้ยตอนเนี้ยก็เลยเหมือนกับว่าเปิดโอเพนว่าถ้าทางทะเลแนวทางหนึ่งตอนนี้ที่เริ่มมีการขยับกันเยอะๆเนี่ยก็คือเป็นเขตอนุรักษ์ทะเลโดยชุมชนนะครับชื่อมีเรียกหลากหลายบางทีก็เรียกเลชุมชนทะเลหน้าบ้านพื้นที่คุ้มครองทางทะเลโดยชุมชนนะครับแต่ถ้าชื่อโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยเขาใช้ว่าเป็น LMMA เนาะ Locally Managed Marine Area หมายความว่าพื้นที่ทางทะเลที่มีการจัดการโดยชุมชนนะครับแนวความคิดก็คล้ายๆกันแทนที่จะต้องรอภาครัฐมาจัดการอันเนี้ยเป็นชุมชนลุกขึ้นมาจัดการลุกขึ้นมาแก้ปัญหาแล้วก็วางรูปแบบนะครับอันนี้ก็เลยเป็นแนวทางในการที่ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่า3เป้าหมาย30คูณ30เนี่ยมันก็มี2ในยะหนึ่งเนี่ยก็คือในเชิงปริมาณเราต้องการที่จะขยายให้ธรรมชาติเนี่ยได้รับการดูแลมากขึ้นนะครับพื้นที่เกษตรกรรมที่มีคนไปลงทุนฟื้นฟูระบบนิเวศอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าก็เข้าเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าประเภทของพื้นที่ที่จะได้รับการดูแลเนี่ยมันก็จะหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ดำเนินการโดยชุมชนดำเนินการโดยเอกชนดำเนินการโดยใครก็ได้ที่มีการที่มีความสนใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าแนวไอ้ movement ของ30คูณ30เนี่ยมันน่าสนใจที่สุดตรงที่ว่ามันเป็นเป้าหมายใหญ่แล้วตอนนี้มันก็ได้รับการรับรองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเริ่มจะมีเขาเรียก trickle down effect เนาะก็คือผลกระทบลงมาแต่ละประเทศด้วยเมื่อเราในเมื่อเป้าหมายโลกเนี่ยเรามีเป้าหมายเดียวกันแหละตอนนี้แต่ละประเทศก็ในอีกในนึงก็แข่งกันเหมือนกันเนาะใช่ไหมแน่นอนว่าเราก็ปีนี้เนาะเดี๋ยวเดือนนี้นะครับอีก2อาทิตย์ข้างหน้าเนี่ยจะมีประชุมคอปอีกครั้งนึงและของอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ แต่ละประเทศก็จะต้องไปรายงานความก้าวหน้าแน่นอนว่ามีหลากหลายเป้าหมายนะครับแต่เป้าหมายหนึ่งเนี่ยก็จะต้องมีรายงานว่าไอ้ตกลง30คูณ30แต่ละประเทศมีความก้าวหน้าไปได้เท่าไหร่บ้านเรายังค่อนข้างช้าอยู่มากนะครับเพราะว่าอย่างตัวเลข 5% ทางทะเลเนี่ยเราบอกว่าถ้าประกาศให้หมดตามแผนเราอาจจะได้ 10% เนาะแล้วก็อาจจะมีทะเลชุมชนมาเสริมด้วยเนี่ยก็อาจจะตัวเลขเสริมขึ้นไปนะครับแต่ตอนเนี้ยก็ยังช้าอยู่แต่ผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยตอนเนี้ยมันเป็นการเปลี่ยนมุมมองหรือว่า mindset ของราชการพอสมควรว่าถ้าจะบรรลุเป้าหมายได้เขาทำคนเดียวไม่ได้เลยเนาะ
4: ค่ะค่ะ
5: เพราะทำคนเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆหน่วยงานด้วยนะครับอันนี้ก็เลยครับเนี่ยแหละก็เลยเปลี่ยนมุมมองของแนวทางการอนุรักษ์พอสมควรนะครับว่าถ้าจะให้บรรลุตัวเลขก็ต้องอาศัยความร่วมมือแต่อีกประเด็นนึงเนี่ยผมคิดว่าที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือในเชิงคุณภาพด้วยว่าตกลงถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่ไปไม่ถึง30นะครับแต่ว่าพื้นที่ที่มีอยู่เนี่ยเราได้รับการจัดการดีหรือยังมีประสิทธิภาพหรือยังนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเราบอกว่าตอนนี้ทางบกเรามีอยู่ 17-18% ทางทะเลเรามีอยู่ 5% เนี่ยที่จริงก็ต้องไปดูเหมือนกันว่าไอ้ 5% ที่มีกับ 17% ที่มีเนี่ยมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพหรือเปล่านะครับซึ่งผมคิดว่าจากที่ทำงานเราก็พบเนาะว่ามันยังมีอุปสรรคหลายอย่างเหมือนกันนะครับในการที่จะทำให้พื้นที่เหล่านี้เนี่ยบรรลุเป้าหมายคือผมคิดว่าหลักคิดสำคัญเนาะในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือเราต้องการที่ให้ฟื้นฟูธรรมชาติให้มันกลับมาทำงานได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยทฤษฎีก็คือว่าถ้าเรามีพื้นที่ที่มีการจัดการให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนได้เนี่ยระบบนิเวศพวกนี้ก็จะฟื้นฟูกลับมานะครับแล้วคราวนี้ผมคิดว่าอีกมุมนึงที่น่าสนใจเนาะก็คือว่าที่เราเพิ่งไปจัดงาน30คูณ30นะครับเป็นส่วนหนึ่งของ Bangkok Climate Action Week นะครับก็เพราะว่าหลายคนเราพูดถึงเรื่องของโลกร้อนเนี่ยเราก็จะมองไปถึงเรื่องของพลังงานเนาะเราจะมองไปถึงเรื่องอื่นๆเรามักจะมองว่าทะเลไม่ค่อยเกี่ยวแต่ความจริงแล้วเนี่ยทะเลเนี่ยก็เป็นทางออกที่สำคัญมากๆอันนึงเลยนะครับของการแก้ปัญหาโลกร้อนนะครับระบบนิเวศหลายอย่างป่าชายเลนก็ดีหญ้าทะเลเนี่ยเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนที่มีความสำคัญมากนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นปราการธรรมชาติที่ช่วยลดผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความจริงแล้วเรื่องของทะเลกับโลกร้อนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันอย่างมากนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพด้วยเพราะว่าถ้าทะเลไม่มีความอุดมสมบูรณ์ไม่มีความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยผมคิดว่าก็จะเป็นทะเลที่ไม่ได้ฟังก์ชันเหมือนกันเนาะแล้วก็ตอนนี้เราก็เริ่มจะเห็นผลนะครับจากน้ำท่วมล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำจืดเนี่ยลงไปในทะเลนะครับมหาศาลเลยไม่ได้ลงไปแต่น้ำจืดเนาะลงไปทั้งตะกอนลงไปทั้งสารพิษต่างๆที่มันเกิดขึ้นบนบกเนี่ยมันถูกชะล้างลงไปสู่ทะเลหมดเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ก็กำลังกังวลเหมือนกันว่ามันจะตามมาด้วยแพลงต้อนบูมอีกนะครับบางทีสารอาหารที่ถูกชะลงไปมากเกินไปเนี่ยมันก็ตามมาที่เรื่องแพลงต้อนบูมแพลงต้อนบูมเกิดขึ้นออกซิเจนไม่มีก็จะกลายเป็นเขตที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่มากแล้วก็ผมคิดว่ามันก็สะท้อนเรื่องของความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆเนาะเวลาเราพูดถึงสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยแล้วก็แม้แต่ทะเลซึ่งคนเมืองก็จะรู้สึกว่ามีความเกี่ยวข้องก็คือตอนที่ไปเที่ยวอย่างเดียวนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยเราเกี่ยวข้องกับทะเลมากกว่านั้นเยอะนะครับออกซิเจนแค่ลำพังออกซิเจนนะมาจากทะเลสักเกือบครึ่งนึงนะครับแพลงต้นพืชที่อยู่ในทะเลเนี่ยความจริงแล้วสร้างออกซิเจนพอๆกับพืชบนบกทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมนึงที่เรารู้สึกว่าพอทะเลเสียสมดุลเนี่ยความจริงมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับของเราหมดเลยนะครับ
4: เวลาน้อยแล้วใช่ขอ1นาทีสุดท้ายหลายคนจะมองว่าโหอย่างที่อาจารย์บอกว่าแรกๆคือมันดูเป็นเรื่องไกลตัวคนทั่วไปที่อาจจะไม่ได้มีพื้นที่ในการมาบอกว่าให้มันเป็นพื้นที่ในการคุ้มครองหรืออนุรักษ์ค่ะคนทั่วๆไปเขาจะทำยังไงใ ไม่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ได้ง่ายๆค่ะอาจารย์ขอสัก1นาที
5: ได้สั้นๆนะครับก็คือตอนนี้เราในประเทศไทยเองเราก็เกิดเป็นเครือข่าย 30x30 Thailand Coalition นะครับเครือข่ายของกลุ่มที่ทำงานอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนี่แหละตัวแทนที่ชุมชนที่มาร่วมด้วยที่เพิ่งมาพูดคุยไปนะครับก็เป็นชุมชนบ้านไหนหนังที่กระบี่นะครับแล้วเขาก็พูดประโยคนึงซึ่งผมคิดว่าเป็นหัวใจเลยว่าชุมชนท้องถิ่นเนี่ยจะไปคาดหวังให้เขาทำแต่งานอนุรักษ์อ่ะมันไม่ได้หรอกคือยังไงเขาก็ยังต้องอยู่ต้องใช้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจสำคัญคือการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มันสอดคล้องไปกับวิถีชีวิตแล้วก็สร้างมูลค่าให้เขานะครับซึ่งตอนนี้อย่างชุมชนบ้านไหนหนังเขาก็เลือกที่จะมาเลี้ยงผึ้งนะครับผึ้งชันลงนะครับซึ่งเป็นผึ้งท้องถิ่นเนี่ยแล้วก็ผลิตน้ำผึ้งซึ่งเขาจำหน่ายผลิตภัณฑ์พวกนี้นะครับทำให้ชาวบ้านเนี่ยชุมชนมีรายได้ 10% ของรายได้เนี่ยก็เอามาตั้งเป็นกองทุนอนุรักษ์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเนาะบทบาทที่เราจะซื้อที่เราจะสนับสนุนงานอนุรักษ์ได้เนี่ยจริงๆก็คือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ต่างๆนะครับที่ตอนนี้เขาก็พยายามที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มันสอดคล้องไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผึ้งชันลงไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะครับที่ปลูกใต้ร่มไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นพืชสมุนไพรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเราคนเมืองเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะช่วยสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้ได้นะครับแล้วเราเองเนี่ยก็เท่ากับว่าช่วยให้ชุมชนเนี่ยเขาเปลี่ยนวิถีเนาะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีวิถีที่ใช้ทรัพยากรมากเกินไปนะครับก็ลดการใช้ทรัพยากรลงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็มีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับพื้นที่ระบบนิเวศมากขึ้นด้วยนะครับ
4: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากมากนะคะค่ะมีโอกาสคงได้กลับมาคุยกันอีกค่ะเรื่องของทะเลอาจารย
5: ์ได้ค่ะ
4: วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
4: ค่ะนี่ก็เป็นรายการเวทีความคิดในวันศุกร์นี้ค่ะอริสราและทีมงานล่ำลาไปพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
7: ขณะนี้เวลา 21:00 น
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสัสสิธรกุวังคดีโลกธนาคารโลกแนะไทยปรับนโยบายเกษตรเพิ่มผลิตภาพสร้างงานคุณภาพเครือข่ายหน่วยงานวิจัยและภาคีด้านการเกษตรจัดสัมมนาเรื่องการปฏิรูประบบเกษตรและอาหารไทยเสริมพลังเกษตรกรสร้างภูมิคุ้มกันด้วยนวัตกรรมซึ่งเป็นเวทีสัมมนาคู่ขนานการประชุมประจำปี IMF World Bank ปี 2569นายชัดชัยสิริไลผู้จัดการธกส.กล่าวเปิดการสัมมนาว่าภาคเกษตรไทยกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีและสภาพภูมิอากาศธกส.จึงมุ่งปรับบทบาทเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเงินทุนองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อช่วยเกษตรกรเพิ่มผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มขณะที่นายอาเชสประสันนักเศรษฐศาสตร์การเกษตรอาวุโสธนาคารโลกกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องการปฏิรูปภาคเกษตรในเอเชียกรณีศึกษาประเทศไทยว่าความท้าทายสำคัญของภาคเกษตรไทยคือการสร้างมูลค่าเพิ่มและงานที่มีคุณภาพมากขึ้นโดยเฉพาะการขยายการจ้างงานจากการผลิตทางการเกษตรขั้นต้นไปสู่อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและภาคบริการที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้สูงขึ้นและมีสภาพการจ้างงานที่ดีขึ้นทั้งนี้ไทยเผชิญการชะลอตัวของผลิตภาพภาคเกษตรมากกว่าหลายประเทศจึงจำเป็นต้องปรับแนวทางสนับสนุนภาคเกษตรจากมาตรการที่ผูกกับราคาผลผลิตหรือปริมาณการผลิตไปสู่การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาระบบชลประทานโครงสร้างพื้นฐานและบริการส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับการผลิตตามความต้องการของตลาดและสภาพภูมิอากาศโดยยกตัวอย่างเวียดนามที่ทยอยปรับนโยบายสนับสนุนภาคเกษตรและเพิ่มการลงทุนวิจัยจนสามารถยกระดับผลิตภาพและพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงได้ไปรษณีย์ไทยร่วมจัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึกการประชุม IMF World Bank พร้อมตราประทับมูลค่าดวงละ5บาท 65,000 ดวงนายชวลิศสุนทรสารทูลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านธุรกิจ S-Curve บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าได้รับอนุญาตให้จัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ภาพตราสัญลักษณ์การประชุมประกอบพื้นหลังเป็นภาพลายไทยและภาพเงาสถาปัตยกรรมเพื่อสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของประเทศเจ้าภาพเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่ประชุมครั้งนี้ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมกำหนดวันแรกจำหน่ายในวันที่12ตุลาคม2569โดยจำหน่ายแบบดวงดวงละ5บาทเต็มแผ่น10ดวง50บาทจัดพิมพ์ 65,000 ดวงหรือ 6,500 ชุดไม่มีซองวันแรกจำหน่ายโดยครั้งนี้ไม่ได้มอบเป็นของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมประชุมแต่มีจัดจำหน่ายที่งานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกบริเวณด้านหน้าฮอลล์2ชั้นจีฝั่งเล็กศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยบูธไปรษณีย์เปิดวันที่12ถึง17ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่18ตุลาคมเวลา 8:00 นถึง 15 นาฬิกาผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com และที่ไปรษณีย์พระโขนงไปรษณีย์สามเสนในไปรษณีย์กลางบางรักโดยสามารถประทับตราสัญลักษณ์ไว้เป็นที่ระลึกได้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และที่ไปรษณีย์พระโขนงภูเก็ตเริ่มแล้วประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569ที่ศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ยเต้าโบเก้งศาลเจ้าเก่าแก่จังหวัดภูเก็ตเนืองแน่นไปด้วยประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพร้อมใจแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวร่วมประเพณียกเสาโกเต้งพร้อมอัญเชิญตะเกียงไฟทั้ง9ดวงขึ้นสู่ยอดเสาอันเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569อันเป็นประเพณียิ่งใหญ่ของเกาะภูเก็ตที่สืบสานรักษามายาวนานร่วม200ปีโดยหลังประกอบพิธียกเสาโกเต้งเสร็จสิ้นประชาชนในพื้นที่จะร่วมกันงดเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์หันมารับประทานผักและถือศีลตลอดเวลาทั้ง9วันและตะเกียงไฟทั้ง9ดวงที่ถูกอัญเชิญไปจะส่องสว่างสวยแบบนี้จนเสร็จสิ้นประเพณีถือเป็นสัญลักษณ์ขององค์เทพเจ้าที่อำนวยพรและอำนวยโชคแก่ผู้ร่วมประเพณีกินผัก สำหรับจังหวัดภูเก็ตนั้นมีศาลเจ้าหรืออาร์มกระจายอยู่ทั่วทุกมุมเมืองรวมทั้งหมด41แห่งให้ประชาชนได้ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระและตลอดช่วงทั้ง9วันนี้จะมีการประกอบพิธีกรรมหลากหลายทั้งการประกอบพิธีแห่พระรอบเมืองและพิธีสวดมนต์หรือส่งเก้งเป็นประจำทุกคืนมีพิธีลุยไฟปีนบันไดมีดทั้งนี้ททท.สำนักงานภูเก็ตคาดว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมพิธีราว 140,000 คนโดยจำนวนนี้จะเป็นนักท่องเที่ยวคนไทยรวมถึงมาเลเซียและสิงคโปร์ขณะที่เม็ดเงินสะพัดในพื้นที่คาดว่าจะอยู่ที่ 1,300 ล้านบาทส่วนยอดการจองห้องพักในปีนี้อยู่ที่ร้อยละ70และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: นี่ก็ไอ้นั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
7: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยเหรอ
8: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนฉลากและ

0: บ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วง On Tour ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะกับช่วงเวลาที่จะพาคุณออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์เมืองไทยนะคะในช่วงออนทัวร์ทั่วไทยค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนะคะชนาพรมหาชนแล้วก็คุณนุ้ยจิราภาสอนุวัฒน์นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดตราดค่ะจังหวัดชายฝั่งทะเลนะคะที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของท้องทะเลแล้วก็วิถีชีวิตชาวประมงนะคะแล้วก็ความอบอุ่นของผู้คนในท้องถิ่นค่ะกับเรื่องราวของชุมชนท่องเที่ยวตำบลคลองใหญ่ค่ะอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าสนใจนะคะสำหรับผู้ที่อยากจะออกไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนแล้วก็สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวนะคะที่มากกว่าการพักผ่อนค่ะแล้วก็วันนี้นะคะแขกรับเชิญของเรานะคะวันนี้เราจะพาไปพูดคุยกับคุณพานิดาอินทระเกศรค่ะประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนตำบลคลองใหญ่จังหวัดตราดนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีพี่สาวนะคะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้พี่สาวค่ะเล่าถึงที่มาที่ไปนะคะจุดเริ่มต้นของการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะมีที่มาที่ไปแล้วก็มีจุดเริ่มต้นอย่างไรบ้างคะ
3: อ๋อค่ะของเรานะคะก็ได้รับการพัฒนาจากทางอปท.นะคะเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำท่องเที่ยวชุมชนตำบลคลองชุมชนของเรานะคะแล้วก็เราก็ดูว่าที่อื่นเขาก็มีของดีที่เราไปดูงานเนาะเราก็เห็นว่าเขามีของดีที่สามารถทำเรื่องท่องเที่ยวชุมชนได้แล้วเรากลับมามองที่บ้านเราเราก็คิดว่าเออบ้านเราก็มีของดีนะที่สามารถทำเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนได้แล้วก็พื้นที่ของเราก็อยู่ในทะเลในมีธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็มีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ค่ะก็จะทำเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนได้ค่ะ
2: ค่ะที่ท่องเที่ยวอยากให้แนะนำนิดนึงว่ามีจุดเด่นเหมือนแบบแนะนำชุมชนให้เราว่ามีจุดเด่นแล้วก็มีความโดดเด่นยังไงแล้วก็มีเอกลักษณ์ยังไงบ้างคะสำหรับให้คนมาท่องเที่ยวอะค่ะ
3: อ๋อค่ะพื้นที่ของเราก็เป็นพื้นที่ที่ติดกับเขาแล้วก็ทะเลนะคะซึ่งมีธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็พื้นที่ของเราก็จะมีอาจจะแม่ทับทิมที่เป็นที่เคารพสักการะบูชาของคนในพื้นที่แล้วก็ในบริเวณใกล้เคียงอะค่ะก็มีธรรมชาติที่สวยงามอยากให้ทุกคนเข้ามาลองท่องเที่ยวในพื้นที่ของเราดูนะคะ
2: ค่ะมีกิจกรรมอะไรค่ะมีกิจกรรมอะไรเชิญค่ะพี่สาวค
3: ่
2: ะ
3: ค่ะของเราก็จะพากิจกรรมของเรานะคะที่ทำเรื่องท่องเที่ยวชุมชนเราก็จะพาไปสักการะบูชาเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ
2: ่
3: ที่เป็นที่สักการะของคนในพื้นที่ค่ะแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะมีเป็นเวิร์กช็อปค่ะทำเรื่องสร้อยข้อมือสีเสียแล้วก็พาทานขนมพื้นถิ่นของเราเป็นขนมบอกแบบซึ่งจะหาทานที่อื่นไม่ได้ค่ะต้องมาที่นี่แล้วก็มีขนมบันดุกที่เป็นเอกลักษณ์ของคนในคลองใหญ่ซึ่งมีการผสมผสานของคนในพื้นที่ด้วยคนในพื้นที่ของเรานะคะก็จะมีหลายเชื้อชาติที่เข้ามาอยู่ทั้งคนไทยคนเวียดนามคนกัมพูชาคนจีนค่ะก็มีหลากหลายวัฒนธรรมแต่ของเราก็จะได้ทางวัฒนธรรมเรื่องอาหารนะคะที่สามารถเป็นการผสมผสานกันแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของคนในพื้นที่ก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาเที่ยวในคลองใหญ่นะคะมาดูเรื่องมันจะมีความหลากหลายค่ะในเรื่องอาหารแล้วก็วัฒนธรรมจากคนหลายเชื้อชาติค่ะที่อยู่ร่วมกัน
2: ค่ะเห็นว่ามีคนหลายเชื้อชาติก็สามารถอยู่ร่วมกันแล้วก็ใช้ชีวิตดำเนินชีวิตประกอบอาชีพอะไรก็คือสามารถอยู่ร่วมกันแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวก็สามารถดำเนินร่วมกันได้เป็นปกติใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็คนในพื้นที่ก็มีความอบอุ่นค่ะเป็นกันเองแล้วก็เหมือนว่าในพื้นที่ของเราก็ค่อนข้างจะเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบทนะคะ ซึ่งคนในพื้นที่ก็จะรู้จักกันแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีการสื่อสารกันมีการช่วยเหลือกันในพื้นที่อะค่ะมีความสามัคคีกันดี
2: ค่ะที่คือชุมชนนี้ติดทะเลด้วยใช่ไหมคะ
3: ติดทะเลค่ะใช่แล้วก็มีธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็
2: เพราะฉะนั้น
3: ทะเลที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัย
2: ค่ะอาชีพหลักเลยของชุมชนก็คือเป็นประมงป่ะคะ
3: ประมงชายฝั่งตอนนี้ก็ของเราจะเป็นประมงชายฝั่งเป็นส่วนมากค่ะแล้วก็มีค้าขายบ้าง
2: ค่ะแล้วเรานำอาชีพของเราให้มาเป็นจุดเด่นในการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมงหรือว่าในเรื่องของภูมิปัญญาด้วยไหมคะ
3: ของเราจะมีค่ะของเราจะมีกลุ่มประมงพื้นบ้านที่มีการรวมตัวกันแล้วก็มีการทำแหล่งเพาะพันธุ์ปลาให้มีที่อยู่อาศัยของปลาเพื่อจะได้ขยายพันธุ์แล้วก็สามารถออกไปหาแล้วก็กลับมาเป็นอาหารให้พวกเราได้แล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าเมื่อทะเลเราอุดมสมบูรณ์นะคะอาหารการกินแล้วก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ช่วยกันดูแล้วก็พัฒนาแหล่งเพาะพันธุ์ปลาให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขยายพันธุ์ได้ง่าย
2: งั้นเรื่องที่ไม่แพ้ใครเลยก็น่าจะเป็นเรื่องของอาหารด้วยแล้วก็มีเรื่องขนมที่พี่สาวเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นอกจากขนมแล้วอาหารทะเลก็น่าจะเป็นจุดเด่นจุดขายที่แบบทั้งใหม่และสดเลยใช่ไหมคะมีเมนูอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไหมคะ
3: ตอนนี้ของเรานะคะที่ทางกลุ่มได้เอาไปประกวดของทางสภาวัฒนธรรมก็จะเป็นกระดูกปลาเค็มต้มกะทิใส่ต้มปลาใช่ค่ะ
2: กระดูกปลาเหรอคะ
3: กระดูกปลาเค็มใช่ค่ะเป็นกระดูกปลาเค็มเป็นกระดูกปลาสละเค็มซึ่งพอทำแล้วมันจะมีรสชาติที่อร่อยแปลกแล้วก็อร่อยค่ะ
2: ต้มแบบใส่กะทิป่ะคะ
3: เห็นเที่ยวใช่ใช่ใช่ค่ะ
2: อ๋อเหมือนเคยทานค่ะแล้วอย่างอาหารทะเลก็จะมีให้ได้ตลอดมันมีฤดูกาลของมันไหมคะ
3: ตามฤดูกาลใช่ค่ะแต่ละช่วงเวลาก็จะมีอย่างช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาของเราก็จะมีเป็นกุ้งค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็พอเริ่มปลายฝนต้นหนาก็จะเป็นปลาพวกปลาทูปลาหลากหลายเลยค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นสมบูรณ์แล้วก็จะมีกุ้งมีกุ้งมีก้างช่วงนี้ค่ะ
2: ค่ะโหเรียกว่าก็อุดมสมบูรณ์อาหารการกินแล้วก็ทรัพยากรทางธรรมชาติด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงอย่างที่พี่บอกไปก็มีทางสายมูก็มีแหล่งท่องเที่ยวมีวัดมีอะไรด้วยใช่ไหมคะที่แบบใกล้เคียงพื้นที่ในชุมชน
3: ใช่ใช่ค่ะเพราะของเราจะมีอย่างถ้ามาคลองใหญ่เนี่ยก็จะมีทางสัตว์ของเราจะมีสัตว์จะได้ทับทิมมีวัดตรงเขาเรียกว่าไปทางเส้นหาดลิกค่ะก็จะมีวัดที่สวยงามวัดหาดไทแดงซึ่งเราขึ้นไปแล้วเราสามารถมองเห็นทะเลวิวแบบ360องศาเลยค่ะสวยมากแล้วก็ทางวัดเขาก็จะทำโบสถ์ตรงล้านนาซึ่งก็มีความสวยงามใช่
2: แล้วเราม
3: ีอยู่ติดที่แค่ที่สุด
2: ค่ะติดทะเลแบบนี้เราก็มีกิจกรรมล่องเรือพานักท่องเที่ยวไปล่องเรือมีด้วยใช่ไหมคะ
3: จะมีทางของเราก็จะไปเชื่อมกับทางบ้านไม้ลูดค่ะก็จะมีพานั่งเรือไปปลูกป่าชายเลนปลูกต้นตรงกลางค่ะแล้วก็ไปเก็บหอยทานซึ่งในคลองเขาก็จะมีความเป็นธรรมชาติคลองเขาก็จะใหญ่แล้วก็เส้นคลองของเขาจะสวยค่ะ
2: ค่ะก็เหมือนว่ามีชุมชนใกล้เคียงที่เขาก็ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกันใช่ไหมคะเราก็จะพาไปสัมผัสได้แล้วในเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นี่มีด้วยไหมคะ
3: ของเราก็จะทำเรื่องผ้าพิมพ์ลายใบไม้ค่ะที่เป็นงานอีโคซิ้นแล้วก็เป็นแก้วก็ใช้พิมพ์ลายใบไม้แล้วก็เป็นเสื้อที่จัดสีจัดใบไม้ค่ะ
2: อีโคปิ้นคือทำจากใบไม้ดอกไม้ใช่ไหมคะ
3: ใบไม้ใช่ใช่ค่ะนักใบไม้จะถ่ายลงไปที่ผ้าเกิดความ
2: นักท่องเที่ยวเยอะไหมคะช่วงนี
3: ้จากที่ผ่านมาเราจะมีปัญหาเรื่องการขึ้นลบชายแดนก็จะขาดหายไปช่วงนึงค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางเข้ามา เรื่อยๆค่ะ
2: ส่วนใหญ่ก็จะแบบมาเป็นครอบครัวหรือว่ามาเป็นหมู่คณะคะ
3: มีทั้งเป็นครอบครัวแล้วก็หมู่คณะค่ะ
2: อ๋อมีทั้งสองแบบเลยแล้วค่ะอากาศเป็นยังไงคะช่วงนี้ที่แบบกรุงเทพฝนตกหนักมากเลยที่ตราดเป็นยังไงบ้างคะ
3: ก็มีฝนบ้างค่ะแต่ก็ไม่มีไม่มีเ
2: หตุอ๋อไม่เยอะก็สามารถท่องเที่ยวได้แล้วช่วงไหนที่เหมาะกับการท่องเที่ยวที่สุดคะแบบช่วงเดือนไหนที่แบบแนะนำให้มาเที่ยว
3: ตุลาพฤศจิกาไปถึงช่วงเมษาอะไรเงี้ยค่ะไม่ค่อยมีฝนอากาศก็ดีค่ะแต่ของเราจริงๆแล้วมันก็เที่ยวได้ทั้งปี
2: ก็คือช่วงนี้เลย
3: สามารถเดินทางได้ใช่ใช่กำลังอากาศกำลังดีเลยค่ะ
2: โอ้กำลังดีก็คือช่วงนี้เลยเหมาะกับการท่องเที่ยวที่สุดแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่
2: ค่ะคือถ้าสมมติว่ามีฝนมีอะไรก็สามารถไปเที่ยวที่อื่นๆได้ที่แบบว่าไม่ได้ลงทะเลอะไรเงี้ยก็มีกิจกรรมให้ทำภาคพื้นดินใช่ไหมคะ
3: ค่ะใช
2: ่ค่ะแล้วก็ชาวบ้านมีส่วนในการบริหารจัดการหรือว่าต้อนรับนักท่องเที่ยวยังไงบ้างคะ
3: ของเราก็จะมีการเชื่อมโยงกันในพื้นที่ของเรานะคะทุกชุมชนเวลาเรามีกิจกรรมอะไรแล้วก็ให้คนในพื้นที่ค่ะสามารถมาขายสินค้าหรือนำผลิตภัณฑ์ของตัวเองมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวได้ค่ะใช่แล้วก็พาเดินในตลาดอะไรเงี้ยค่ะในตลาดเราก็จะมีความหลากหลายมีสินค้าให้เลือกซื้อเลือกชิมได้ทุกอย่างเลย
2: ก็คือหลักๆก็จะมีส่วนร่วมในการนำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาขายใช่ไหมคะ
3: ใช
2: ่ค่ะแล้วก็
3: เป็นอาหารแล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์จากชาวประมงในพื้นที่ค่ะที่เป็นอาหารทะเลสดๆก็เอามาทำอาหารให้กับนักท่องเที่ยวได้ทานด้วย
2: ก็เรื่องการแบบช่วยกันต้อนรับนักท่องเที่ยวก็เรื่องของอาหารต่างๆสถานที่ต่างๆก็คือชาวบ้านก็มีส่วนร่วมด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
2: ก็แล้วส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มไหนคะแบบช่วงวัยไหนคนไทยหรือต่างประเทศยังไงคะที่แบบมาท่องเที่ยวที่นี
3: ่ช่วงนี้ก็จะเป็นชาวไทยที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆกับเราแล้วก็บางทีก็มาจากต่างจังหวัดอะไรเนี่ยค่ะก็เริ่มมีเข้ามาเที่ยวกันค่อนข้างเรื่อยๆตอนนี้ยังไม่ถึงกับเยอะมากแต่ก็มีพอมีมา
2: ก็มาเรื่อยๆแล้วก็แบบหลากหลายกลุ่มเลยใช่ไหมคะ
3: หลากหลายกลุ่มใช่ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็ถ้านักท่องเที่ยวแบบเพิ่งมาครั้งแรกเลยที่นี่เราจะแนะนำอะไรให้แบบให้ทำว่ากิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเลยหรือว่าอาหารที่ไม่ควรพลาดอะไรเงี้ยเราจะแบบแนะนำอะไรให้เขาได้สัมผัสคะ
3: ถ้ามาคลองใหญ่ก็อยากให้ได้มาชิมขนมบันดุกค่ะที่เป็นขนมที่อร่อยมากของเราเลยค่ะแล้วก
2: ็
3: กิจกรรมที่พลาดไม่ได้ก็จะมาเรื่องการสักการะบูชาเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ของเรานะคะแล้วก
2: ็
3: กิจกรรมทำเรื่องงานแฮนด์เมดงานอีโค

0: มันก็จะมีเส้นคลองใหญ่จากตัวเมืองตราดมาถึงคลองใหญ่ก็73โลแต่ระยะทางที่ผ่านมาก็จะมีแหลมกาดที่มีชายทะเลที่สวยงามค่ะแล้วก็สุสภากาชาดไทยหรือเขาล้านค่ะตรงนี้ก็เป็นชายหาดเหมือนกันเรียกมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็มาถึงหาดบางชื่นค่ะที่เขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในโลกไหมคะที่มันเป็นหาดทรายที่ละเอียดแล้วก็ขาวที่สุดแล้วก็ยาวแล้วน้ำทะเลก็ใสเหมือนจิตถ้าช่วงหน้านี้นะคะช่วงหมดฝนเนี่ยน้ำทะเลใสเหมือนเราไปเที่ยวเกาะเลยค่ะ
1: ชื่อหาดอะไรนะคะพี่สาว
0: หาดบานชื่นค่ะ
1: หาดบานชื่น
0: ไม้ลูด
1: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นริมฝั่งเลยไม่ต้องบั้งเรือข้ามเกาะไปเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค
1: ่ะช่วงนี้ก็น่าจะอากาศดีเลยใช่ไหมคะแล้วก็ชุมชนมีการแบบว่ามีนักเรียกว่าอะไรอ่ะคนรุ่นใหม่กลับมาพัฒนาหรือว่ามาเป็นไกด์มาเป็นมัคคุเทศแนะนำท่องเที่ยวอะไรเงี้ยไหมคะ
0: ของเราก็จะมีการเชื่อมโยงกับทางโรงเรียนค่ะที่สามารถให้เด็กเข้ามาเรียนรู้แล้วก็มาเป็นยังไม่ถือกับเป็นไกด์อะค่ะแต่ว่าเป็นนักสื่อความหมายในชุมชน
1: ที่
0: สามารถมาแนะนำสถานที่ต่างๆแล้วก็พาเดินพาเที่ยวพาชมได
1: ้อ๋อก็เป็นรุ่นใหม่น้องๆเนาะที่แบบเราเหมือนแบบปลูกฝังให้สำนึกรักบ้านเกิดเนาะให้มาแบบพัฒนาชุมชนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะส่งต่อรุ่นต่อรุ่นค่ะก
1: ็
0: เหมือนอย่างเรามีกิจกรรมประจำปีของเราก็จะเป็นงานประเพณีศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ตรงนี้ก็จะมีกลุ่มเด็กๆแล้วก็เยาวชนในพื้นที่นะคะที่แบบประธานกิจกรรมเรื่องการแสดงสิงโตการเต้นสิงโตเนี่ยค่ะก
1: ็
0: สิ่งดีเด็กๆก็จะกลับมารวมตัวกันแล้วก็ทำกิจกรรมนี้เพื่อถวายเจ้าแม่ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดของอำเภอคลองใหญ่ของเราเลย
1: มีช่วงไหนคะ
0: ปีนี้จะมีในช่วงวันที่13มกราค่ะ ของเราปีกีการประเพณีสันเจ้าแม่เนี่ยเขาจะก่อนวันตุจีประมาณ 15-20 วัน ตามปฏิทินจีนมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆค่ะ
1: ค่ะส่วนใหญ่ก็ที่ชุมชนเป็นคนไทยเชื้อสายจีนไหมคะที่แบบประชากรส่วนใหญ่
0: ใช่ค่ะประชากรส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนค่อนข้างเยอะ
1: ค่ะแล้วก็มีพหุวัฒนธรรมที่บอกว่ามีหลากหลายสัญชาติมาอยู่รวมตัวกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะด้วยพื้นที่เราเป็นพื้นที่ชายแดนด้วยก็จะม
1: ี
0: คนหลากหลายมาอยู่ร่วมกันค่ะหลากเชื้อชาติมาอยู่ร่วมกัน
1: อันนี้เราข้ามไปชายแดนเราข้ามไปชายแดนได้หรือยังคะตอนนี
0: ้ตอนนี้ยังค่ะยังไปไม่ได้ยังไม่ประกาศเปิดจริงยังไม่ได้ประกาศให้เปิดเส้นข้ามแดนตรงนี้ก็เลยยังไปมากันไม่ได้ค่ะ
1: ค่ะก็เราสามารถติดตามช่องทางการท่องเที่ยวหรือว่าติดต่อดูภาพกิจกรรมอะไรต่างๆได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ
0: ของเราก็จะมีเพจเฟซบุ๊กอะค่ะวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนตำบลคลองใหญ่ค่ะสามารถเข้าไปดูได้ค่ะ
1: ค่ะก็ตรงตัวเนาะท่องเที่ยวชุมชนตำบลคลองใหญ่ก็มันเปิดดูทาง Google เสิร์ชทาง Google ก็ได้นะคะมันจะมีวิดีโอเป
0: ็
1: นคล
0: ิ
1: ปภาพต่างๆกิจกรรมต่างๆที่ได้ถ่ายทำเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวได้เนาะถ้าใครอยากจะไปท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างที่พี่สาวบอกคือช่วงนี้เลยก็คือเดือนตุลาถึงประมาณกุมภาปีหน้าถูกไหมคะ
0: เมษาถึงพฤษภาได
1: ้อ๋อถึงเมษาได้อยู่นะคะค่ะก็สามารถไปท่องเที่ยวได้ถ้าช่วงนี้เหมาะสมมากใครอยากจะดูเส้นทางการท่องเที่ยวนะคะเราถามพี่สาวนิดนึงค่ะเราอยากจะเห็นชุมชนการท่องเที่ยวตำบลคลองใหญ่ของเราแบบในอนาคตอยากให้เห็นแบบเติบโตไปทิศทางไหนหรือว่าวางแผนไว้ยังไงในอีก3ปี5ปีข้างหน้าคะเราได้แบบมองภาพนั้นไว้ไหมคะ
0: ก็จริงๆทำท่องเที่ยวชุมชนก็อยากให้คนเข้ามาเที่ยวในพื้นที่ของเราเยอะๆค่ะส่วนหนึ่งก็จะเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนที่สามารถนำสินค้าของตัวเองนำผลิตภัณฑ์ของตัวเองมาจำหน่ายได้ด้วยค่ะแล้วก็อยากให้เป็นที่รู้จักของคนเหมือนอยากให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยยังมี แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติที่อยู่บน

0: ายฝั่งที่มีความสวยงาม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อยากให้เห็นภาพตรงนี้ว่าคนได้เห็นว่ามีจังหวัดตรงนี้มีสถานที่นี้นะมีไอ้ท่องเที่ยวตรงนี้นะก็อยากให้คนเดินทางเข้ามาเยอะเยอะๆค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าพูดถึงจังหวัดตราดเนาะคนก็จะนึกถึงเกาะชายฝั่งต่างๆข้ามเกาะไปต่างๆเนาะที่เป็นภาพของคนจดจำนี่แต่เราก็อยากให้เป็นที่รับรู้ของคนทั่วไปนะว่ายังมีที่นี้อยู่ที่จังหวัดตราเป็นที่เที่ยวชายฝั่งที่น่าสนใจใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะก็สุดท้ายแล้วค่ะอยากให้พี่สาวเชิญชวนมาท่องเที่ยวที่ชุมชนคลองใหญ่ค่ะแล้วก็แบบบอกเหตุผลว่าทำไมไม่ควรพลาดด้วยประการทางปวงค่ะพี่เชิญค่ะ
0: ก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนนะคะได้มองพื้นที่คลองใหญ่ของเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้เข้ามาเที่ยวมาเยี่ยมชมว่าพื้นที่ของเรามีอะไรที่ดีๆอีกหลายอย่างเลยอย่างหาดชายหาดบางชื่นค่ะทะเลหาดบางชื่นที่สวยงามน้ำทะเลใสช่วงนี้นะคะแล้วก็อาหารทะเลก็สดสะอาดปลอดภัยด้วยพื้นที่ของเราไม่มีโรงงานก็ทำให้น้ำทะเลของเราสะอาดแล้วก็ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างใช่ค่ะอาหารทะเลสดทุกวันเลยค่ะแล้วก็อยากให้มากันเยอะๆนะคะแล้วก็อย่างรีสอร์ทที่พักของเราก็อยู่ติดกับชายทะเลซึ่งก็ได้บรรยากาศแบบผ่อนคลายมาพักผ่อนได้เลยค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สถานที่ที่ห้ามพลาดเมื่อมาถึงคลองใหญ่อีกที่หนึ่งก็คือสันจะแม่ของจริงของเรานะคะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสายมูที่อยากให้มาเป็นที่เคารพบูชาของคนในพื้นที่ของเราเป็นอย่างมากเลยค่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆพื้นที่นะคะที่ในคลองใหญ่ของเราอ่ะ
1: มี
0: สถานที่ที่น่าเที่ยวอีกหลายๆพื้นที่เลยก็อยากให้ทุกคนได้เข้ามาลองเที่ยวดูนะคะที่ไม่ต้องข้ามเกาะค่ะมาอยู่บนฝั่งก็ว้าวได้ค่ะ
1: โหน่าสนใจนะอยู่บนฝั่งก็ว้าวได้นะคะที่ชุมชนคลองใหญ่นะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่สาวมากๆค่ะที่มาเล่าประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ชุมชนให้เราได้ฟังกันนะคะต้องขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
4: ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
6: อ้าวสายต่อไป
7: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
8: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
10: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี

ุดแกะเน็กไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio

0: ษตรที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
2: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับกระแตแล้วก็นุ้ยนะคะคุณนุ้ยจิรภาสอนุวัฒน์ซึ่งตอนนี้อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณนุ้ย
3: สวัสดีค่ะคุณกระแตสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณฟังค่ะก็ในช่วงที่2นี้นะคะขออนุญาตมาเป็นเสียงนะคะคนอินทาร์ค่ะเพราะก็มีภารกิจนิดหน่อยอยู่ต่างจังหวัดนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปร่วมพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นรายงานข่าวสารกันแล้วก็ขอมีข่าวดีมาฝากก่อนเลยแล้วกันนะคะสำหรับธนาคารออมสินค่ะให้คุณได้มากกว่านะคะเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีธนาคารออมสินชวนคุณเปิดบัญชีเผื่อชวนคุณเปิดบัญชีเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งนะคะบัญชีเดียวครบทั้งออมครบทั้งได้ออมนะคะแล้วก็ใช้จ่ายได้แบบสะดวกค่ะได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ทั้งลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่นะคะผ่านแอปพลิเคชันใหม่โมรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดเงินรับฝากสูงสุดนะคะออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งด้วยตนเองได้ผ่านมายเมโมนะคะได้เลยแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CSC Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์นะคะ www.csb.or.th เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะไปตามรายละเอียดกันได้เลยค่ะเป็นเงินฝากดีๆนะคะเงินฝากเผื่อเรียก Digital Saving ค่ะ
2: ค่ะก็เป็นข่าวดีจากธนาคารออมสินนะคะ
3: ใช่แล้วก็ข่าวดีอีกข่าวเนาะซึ่งกิจกรรมสายเที่ยวของเราก็ออกมาแล้วใช่ไหมคะก็สำหรับโปรแกรมสุดพิเศษที่เราไปปรับมาเพื่อคุณผู้ชมผู้ฟังขึ้นความคิดโดยเฉพาะเลย
2: ใช่แล้วค่ะ
3: สุโขทัย
2: จังหวัดสุโขทัยนะคะนี้เราเพิ่มเป็น3จังหวัดนะคะชวนออกเดินทางสัมผัส3เมืองผ่านเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชุมชนครบเลยนะคะ3จังหวัดนะคะทั้งศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์แล้วก็พิษณุโลกค่ะก็เป็นทริปเดียวเลยที่จะให้คุณเที่ยวครบจบในทริปเดียวนะคะเที่ยวเมืองเก่าไหว้พระชมวิถีชุมชนแล้วท่องเที่ยวทางธรรมชาติท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะได้เรียนรสของอร่อยแล้วก็สัมผัสเสน่ห์นะคะไฮไลท์ก็คือพาไปเที่ยวงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยนะคะซึ่งจะไปชมความงามของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยยามค่ำคืนนะคะแล้วก็ไปเขาจัดงานลอยกระทงทั้ง10วัน10คืนเลยที่จังหวัดสุโขทัยเป็นงานยิ่งใหญ่ประจำปีของเขานะคะแล้วก็ไม่ควรพลาดกับงานแสดงแสงสีเสียงแล้วก็ริ้วขบวนช้างใหญ่นะคะสุดตระการตานะคะซึ่งเราก็จองที่นั่งนะคะให้แบบเป็นแบบ VIP สำหรับผู้ฟังทุกท่านนะคะได้ชมงานแสดงแสงสีเสียงด้วยนะคะแล้วก็ พาไปเที่ยวเมืองเก่าอย่างที่บอกไปว่าเมืองศรีสัชนาลัยไปสัมผัสเสน่ห์อารยธรรมสุโขทัยในมุมมองที่มากกว่าการท่องเที่ยวทั่วไปค่ะแล้วก็พาไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นของที่พิษณุโลกก็จะเป็นพระพุทธชินราชนะคะแล้วก็พาไปชมความงามของวิหารทองอารามของวัดจันตะวันตกนะคะทองอารามทั้งหลังเลยสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยววิถีชุมชนแบบใกล้ชิดเลยนะคะทั้ง3จังหวัดเราก็จะพาไปสัมผัสชุมชนทั้ง3ที่เลยที่จังหวัดแรกก็คือพิษณุโลกไปสัมผัสภูมิปัญญาแล้วก็ของดีที่บ้านวังส้มซ่าอันนี้เราก็เคยสัมภาษณ์แล้วนะคะที่จังหวัดพิษณุโลกของดีของเขาก็คือส้มซ่านะคะจะพาไปชิมเมนูของว่างที่ทำจากส้มซ่ารับรองว่าวาวแล้วก็ไม่เคยทานที่ไหนแน่นอนแล้วก็ที่ชุมชนเขาติดกับแปลงกะหล่ำปีค่ะซึ่งตอนนี้กำลังออกเป็นกะหล่ำปีริมน้ำด้วยนะคะสวนกะหล่ำปีแบบยาวสุดลูกหูลูกตาธรรมชาติทิวทัศน์สวยมากๆเช็คอินถ่ายรูปกันได้เพลินๆเลยนะคะแล้วก็ที่จังหวัดสุโขทัยค่ะไปที่บ้านนาต้นจันนะคะไปเรียนรู้วิถีเกษตรท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่บ้านนาต้นจันตอนนี้เป็นแบบทุ่งหญ้าสีขาวแล้วก็เป็นโฮมสเตย์ที่แบบสวยงามมากๆนะคะได้ไปสัมผัสกันแล้วก็อีกที่หนึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะก็พาไปสวนฝรั่งกิมจูเป็นการล่องเรือชมสวนนะคะเป็นล่องเรือในล่องสวนค่ะฝรั่งกิมจูที่นี่ดังมากแล้วก็อร่อยมากๆนะคะได้ชิมกันแบบสดๆจากสวนแน่นอนค่ะแล้วก็ที่เมืองลับแลก็จะไปสัมผัสเรื่องราวของเมืองลับแลแบบใกล้ชิดนะคะแล้วก็พานั่งรถรางเที่ยวลับแลค่ะรับรองว่าแบบ3จังหวัดนี้จุกๆฟินๆนะคะครบแน่นอนนะคะทั้งเที่ยวทั้งกินได้เรียนรู้ได้ลอยกระทงได้ชมงานแสงสีเสียงด้วยค่ะไม่พลาดไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะคะ 16-18 พฤศจิกายนนี้นะคะสนใจขอโปรแกรมเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะ
3: ค
2: ่
3: ะก็สำหรับเทศกาลลอยกระทงเนาะเทศกาลถ้าอยากจะเชิญชวนให้มากับเราแน่ล่ะและที่สำคัญวันนี้นะคะเริ่มแล้วสำหรับเทศกาลกินเจนะคะก็สำหรับเทศกาลกินเจก็จะมีขึ้นซึ่งเริ่มมาเนาะ 9-18 ตุลาคมนะคะก็คาดว่าทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็คาดว่าเทศกาลกินเจปีนี้ค่ะน่าจะสามารถทำรายได้ให้กับประเทศไทยนะคะสูงถึง1.32 ล้านนะคะก็เรียกว่าอยากที่จะคาดการณ์ว่าเงินจะสะพัดในเทศกาลนี้เลยทีเดียวเพราะว่าเขาก็พร้อมเต็มที่นะคะในเรื่องของทางด้านการท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าเขาจัดเตรียม10จังหวัดหลักทั่วประเทศไทยนะคะในการที่จะรองรับการท่องเที่ยวเกี่ยวกับเทศกาลจริงๆนะคะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดเนื้อข่าวกันหน่อยนะคะสำหรับงานเนี่ยคุณขาปณีเกียรติไพบูลย์นะคะซึ่งเป็นผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะเขาก็บอกเอาไว้ว่าเทศกาลกินเจปีนี้นะคะที่จะที่มีขึ้นในระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้เนี่ยนะคะทางกรทเขาก็คาดการณ์ว่าสถานการณ์การท่องเที่ยว10จังหวัดสำคัญค่ะจะทำให้คึกคักมากขึ้นโดยคิดว่าจะมีผู้มาเยี่ยมเยือนนะคะมาท่องเที่ยวเนี่ยชาวทั้งชาวไทยและก็ต่างประเทศนะคะสูงถึง1ล้านต่อคนเลยทีเดียวแล้วก็จะคาดการรายได้สำหรับการท่องเที่ยวเอาไว้นะคะถึง 1,140 ล้านบาทค่ะโดยมีคาดการณ์ว่าที่กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยแหละก็จะเป็นจังหวัดหลักอันดับหนึ่งเลยที่จะสร้างเม็ดเงินการท่องเที่ยวของเทศกาลกินเจนี้นะคะโดย9จังหวัดรองลงมานะคะก็จะไปอยู่ที่ภาคใต้ค่ะภาคใต้เนี่ยคือถ้าพูดถึงเทศกาลกินเจและจังหวัดที่มาแรงมากๆของประเทศไทยตอนนี้ก็คือภูเก็ตค่ะอีกเขาโด่งดังหลายอย่างเนาะในเรื่องของเทศกาลกินเจนี่ก็ไม่แพ้กันนะคะก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงโด่งดังในเชิงรับเทศกาลกินเจที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเพราะว่าเขาเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญเลยที่ชาวภูเก็ตเนี่ยเขาอยากที่จะกระตุ้นการเดินทางการท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีประเพณีถือศีลกินเจที่เป็นเอกลักษณ์อย่างที่บอกไปว่ากรุงเทพภูเก็ตพังงาสุราษฎร์ธานีสงขลาแล้วก็หาดใหญ่เนี่ยนะคะแล้วก็ทางทท.ค่ะเขามุ่งเน้นที่จะเสริมเทศกาลกินเจให้เป็นการเดินทางเชื่อมโยงในธีมของศรัทธาวัฒนธรรมสุขภาพแล้วก็พิธีชีวิตที่คนเข้าด้วยกันอย่างงดงามนะคะถือว่าเป็นเสน่ห์ของประเทศไทยที่สามารถเปลี่ยนพลังศรัทธาให้กลายเป็นพลังเศรษฐกิจได้ค่ะเพราะว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยทีเดียวผ่านเทศกาลกินเจนะคะก็ถือว่ากำลังขยายของกลุ่มผู้ที่ถือศีลตามประเพณีเนี่ยนะคะก็ลงไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วยทั้งในเรื่องของคนที่เป็นแบบสายสุขภาพสายมุ่งคนที่สนใจเดินทางที่ชื่นชอบในเรื่องของการไหว้พระขอพรหรือว่าสัมผัสวัฒนธรรมแล้วก็ชอบอาหารท้องถิ่นโดยเฉพาะบรรยากาศของเยาวราชนะคะกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยแหละประเพณีถือศีลกินเจนี่ถือว่าโด่งดังนะคะแล้วก็มีประเพณีถือศีลกินผักของภูเก็ตด้วยตรงนี้เนี่ยเขาจะจัดเป็นจุดขายนะคะด้านไทเกอร์เทสต์ที่โดดเด่นของประเทศไทยเลยทีเดียวแล้วก็สำหรับปีนี้นะคะแม้ว่าจะมีปัจจัยที่เป็นวันหยุดราชการพิเศษเนาะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยเขามีวันหยุดราชการพิเศษนะคะสำหรับงานเบอร์แบงก์ก็คิดว่าจะไม่ได้เป็นปัญหามากนะแต่ว่าปัญหาที่น่ากังวลก็คือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมอันนี้ก็หนึ่งหลักๆแล้วยังทำให้ส่งผลต้นทุนในเรื่องของผักผลไม้แพงขึ้นไปอีกและยังส่งผลให้กำลังซื้อของประชาชนเนี่ยนะคะก็ลดลงไปอีกตรงนี้แหละก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขากังวลเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยก็อาจจะปรับพฤติกรรมแล้วก็คือใครที่กินเจเป็นเทศกาลกินเจเขาก็กินเจของเขาทุกปีละแต่ก็อาจจะปรับพฤติกรรมเป็นไม่ไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไปท่องเที่ยวใกล้ๆในพื้นที่ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะทางททท.ค่ะเขาก็มีความห่วงใยนะคะในสถานการณ์แบบนี้แต่ว่าเขาก็อยากมีความขอร้องให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะก็สามารถที่จะตรวจสอบเส้นทางแล้วก็ข้อมูลสำหรับงานต่างๆหรือว่าการเดินทางที่จะสามารถซัพพอร์ตให้คุณเนี่ยเดินทางมาท่องเที่ยวที่เทศกาลกินเจได้นะคะก็สอบถามได้ที่ททนะคะที่จังหวัดได้เลยก็ททก็พร้อมซัพพอร์ตตรงนี้อยู่แล้วและอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะเขาก็อยากเห็นเทศกาลกินเจเนี่ยเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายเล็กร้านอาหารตลาดแล้วก็ชุมชนต่างๆนะคะเพราะว่าพวกร้านค้ารายเล็กๆอะไรแบบนี้แหละเขาพร้อมที่จะรักษาอัตลักษณ์ประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานแล้วก็เขาคำนึงถึงความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีของท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญด้วยทำให้เทศกาลกินเจเนี่ยนะคะก็จะอยากให้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยภายใต้แนวคิดนะคะ Value Over Volume ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมเพื่อที่จะมาสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืนนะคะก็อยากจะเน้นค่ะเติมเจให้ใจได้เฮงนะคะอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มสุขแล้วก็อิ่มไปถึงเศรษฐกิจชุมชนด้วยนะคะก็ถือว่าเทศกาลวันนี้ที่ฉันออกไปตามร้านตลาดก็ค่อนข้างคึกคักนะคะจริงๆเราก็ยังไม่เห็นก็คือถ้ามันเป็นผักสดที่อยู่ในตลาดอ่ะก็ราคามันก็ขึ้นสูงอยู่เนาะแต่ละชนิดที่ข่าวว่ากระเพราหุงข้าวอะไรอย่างเงี้ยขึ้นกิโลกรัมมาแบบแรงมากหนักมากแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเห็นราคาอาหารตามหน้าร้านที่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดเขาขายกันอ่ะก็ยังไม่ค่อยเห็นราคาที่ขึ้นเท่าไหร่ก็ยังดูว่าเป็นราคาปกติอยู่ตรงนี้ดิฉันเชื่อว่า ผู้ประกอบการที่เป็นร้านค้ารายเล็กรายย่อยอะไรเนี่ยเขาก็พยายามที่จะควบคุมต้นทุนตรงนี้อยู่เนาะก็เขาก็คงทราบแหละว่าให้ผู้บริโภคก็ลำบากก็พยายามจะดิฉันเชื่อว่าเขาก็พยายามปรับคุณภาพอาหารหรือราคาให้เหมาะสมนะคะไม่ได้มีใครที่อยากจะถือโอกาสในช่วงของการขึ้นราคาตรงนี้หรอกเนาะ
2: ค่ะก็มีปัจจัยหลายอย่างนอกจากเรื่องของฟ้าฝนแล้วเรื่องของน้ำมันก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันเน
3: า
2: ะ
3: ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็ถือว่าเทศกาลแบบนี้ดูหนึ่งในครั้งเนาะเทศกาลกินเจเทศกาลลอยกระทงก็ยังก็ถือว่าเราก็คือเหมือนรักษาวัฒนธรรมนะคะประเพณีดั้งเดิมของเราได้ด้วยถ้าเกิดเราได้มาร่วมงานเทศกาลต่างๆเหล่านี้เนาะ
2: ค่ะก็อย่างที่คุณวิบอกว่าให้เช็คเส้นทางต่างๆของแต่ละพื้นที่ที่เราจะไปเพื่อความชัวร์เน
3: า
2: ะ
3: ค่ะก็เลยนี่ไงก็ใครกินเจอยู่ก็ที่กรุงเทพเนาะแล้วก็ที่ภาคใต้ถือว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยเนาะในเดือนตุลาคมเนี่ยก็ยังปลอดก็คือท้องฟ้าเขาก็ยังสดใสอยู่ก็ไปเที่ยวกันได้ทางภาคใต้น่าเที่ยวมากที่จังหวัดภูเก็ตช่วงนี้นะคะดิฉันเชื่อว่ายิ่งมีกระแสน้องเมเล่อ่ะน่าจะคึกคักมากเลยทีเดียวนะสำหรับจังหวัดภูเก็ตในช่วงนี้นะ
2: ค่ะแล้วก็มีอีกเทศกาลหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวจะถ่ายทอดสดทางช่อง9ของเราด้วยก็คือประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569นะคะจะชวนไปปักหมุดกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะคะใครที่ยังไม่เคยเห็นประเพณีแบบนี้นะคะก็เปิดช่องก้าของเรารอได้เลยนะคะเสาร์อาทิตย์นี้เขาก็จะมีการถ่ายทอดนะคะประเพณีอุ้มพระดำน้ำนะคะเป็นหนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งในประเพณีทรงคุณค่าที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเป็นความภาคภูมิใจของชาวเพชรบูรณ์ค่ะซึ่งปีนี้ก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง17ตุลาคมนี้นะคะภายใต้บรรยากาศแห่งศรัทธาและความสามัคคีพร้อมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสได้อย่างใกล้ชิดเลยนะคะแล้วก็รู้ไหมคะว่าทำไมถึงเรียกว่าอุ้มพระดำน้ำนะคะแล้วก็พิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางสายน้ำจึงมีความสำคัญกับทางเพชรบูรณ์นะคะเขาบอกว่าเรื่องราวของประเพณีเกี่ยวข้องกับพระพุทธมหาธรรมราชาซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเขาได้มีพิธีอัญเชิญองค์พระนะคะลงประกอบพิธีทางน้ำที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารถือเป็นพิธีสำคัญที่สะท้อนความศรัทธาแล้วก็ความผูกพันของผู้คนที่มีต่อพระพุทธศาสนาแล้วก็บ้านเกิดค่ะซึ่งไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดก็คือพิธีอุ้มพระดำน้ำนี่แหละที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะคะที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอำเภอเมืองเพชรบูรณ์รวมถึงมีขบวนแห่อัญเชิญองค์พระรอบเมืองในวันที่10ตุลาคมนะคะที่จะพานักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็พลังแห่งความร่วมมือของคนในท้องถิ่นค่ะแล้วก็นอกจากพิธีสำคัญต่างๆแล้วนะคะภายในงานยังมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ชมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นงานอาหารนะคะร้านอาหารต่างๆที่แบบว่ารสชาติอร่อยคาราวานสินค้าการแสดงมหรสพแล้วก็ฟรีคอนเสิร์ตค่ะตลอดช่วงการจัดงานเลยได้ด้วยว่ามางานมาเที่ยวครั้งเดียวได้ทั้งอิ่มบุญอิ่มท้องแล้วก็อิ่มเอมไปกับบรรยากาศแห่งวัฒนธรรมไทยด้วยนะคะใครที่วางแผนที่จะเดินทางไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงนี้ก็อย่าลืมแวะไปดูพิธีสำคัญนะคะอุ้มพระดำน้ำแล้วก็อย่างที่บอกไปตรวจสอบเส้นทางกิจกรรมต่างๆเขาก็จะมีตารางกิจกรรมต่างๆนะคะว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรเพราะว่านอกจากจะพิธีอุ้มพระดำน้ำที่จะจัดขึ้นในวันที่11แล้วนะคะวันอื่นๆเขาก็มีกิจกรรมสำคัญนะคะเช่นการแข่งขันเรือยาวค่ะเขาบอกว่าเป็นการแข่งขันเรือพายเรือทวนน้ำที่เดียวในโลกด้วยนะคะก็เพิ่งเคยได้ยินพายเรือทวนน้ำนะคะที่เขาจะแข่งขันกันที่เพชรบูรณ์นะคะพายเรือทวนน้ำน่าจะเป็นวันที่12ตุลาคมนะคะก็ สามารถไปเช็คโปรแกรมต่างๆได้ก็เสิร์ชว่าประเพณีอุ้มพระดำน้ำ2569มันจะเป็นตารางปฏิทินทั้งตลอดทั้ง10วันเลยค่ะที่เขาจัดงานในแต่ละวันก็จะมีไฮไลท์ของแต่ละวันที่ไม่เหมือนกันค่ะ8ถึง17ตุลาคมนี้ค่ะ
3: ค่ะก็อ่านข่าวนี้หน่อยกว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยเรานะคะแล้วก็ชาวกรุงเทพเราด้วยค่ะกรุงเทพเนี่ยเขาความใจคนอังกฤษนะคะคว้าแชมป์เมืองที่ดีที่สุดในโลกปี2026ค่ะชาวสิงห์นี่คือเขาชื่นชอบแล้วก็โหวตให้กรุงเทพมหานครของเรานี่เป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะคะอันนี้เนี่ยก็เปิดเผยข้อมูลนะคะมาจากกองโฆษกประจำสำนักนายกนะคะคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะเขาบอกเขาเปิดเผยเรื่องนี้เอาไว้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครแล้วก็คนไทยอย่างมากเลยถึงแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยชาวกรุงเทพมหานครจะประสบกับปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่บางพื้นที่แต่ว่ากรุงเทพมหานครก็ได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026นะคะ Best City of the World ครองอันดับ1ด้วยคะแนน 97.68 คะแนนนะคะแล้วก็อันดับ2ตามมาด้วยปารีสค่ะ อยู่ที่ 97.14 คะแนนนะคะแล้วก็อันดับ3ก็คืออิสตันบูลนะคะ 96.67 คะแนนอันนี้เนี่ยเป็นจากการประกาศผลรางวัลนะคะConde Nast Traveler 2026 UK Leader Choice Award นะคะโดยการโหวตของผู้อ่านในประเทศอังกฤษค่ะจากจำนวนเกือบ 300,000 คนเลยครอบคลุมหลากหลายสาขาทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวโรงแรมสายการบินสปาและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะคะคุณพอทะเลเนี่ยเขาบอกว่าสำหรับConde Nast Traveler นี่นะคะถือว่าเป็นนิตยสารแล้วก็สื่อออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกเลยโดยเขาระบุว่ากรุงเทพของเราเนี่ยสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างโดดเด่นจากปีที่ผ่านมาซึ่งในปี2025ที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพเนี่ยไม่ติดท็อป20นะคะก็คือทำให้ในปีนี้ค่ะ2026ปีที่แล้วไม่ติดท็อป20แต่ปีนี้สามารถครองใจเป็นอันดับ1ได้มันก็สะท้อนถึงความนิยมที่สูงสุดเลยสำหรับชาวกรุงเทพนะคะแล้วก็ในหมู่นักเดินทางจากทั่วโลกเลยในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะเสน่ห์ของเมืองที่ผสมผสานความหลากหลายด้านศิลปะวัฒนธรรมอาหารมิชลินเต็มไปหมดเลยตลอดจนวัฒนธรรมของอาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่ชาวโลกนิยมชอบมากๆนอกจากนี้นะคะกรุงเทพหรือว่าประเทศไทยเนี่ยก็ยังได้รับการจัดอันดับในอีกหลากหลายสาขาเลยที่สะท้อนถึงความโดดเด่นด้านสินค้าและประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายโดยประเทศไทยนี่นะคะก็ได้รับการจัดอันดับ8อันดับ8ในประเภท Best County of Food นะคะในเรื่องของอาหารนี่ประเทศไทยโอ้โหมันแบบว่าล้ำอยู่แล้วนะคะในขณะเดียวกันที่โรงแรมชั้นนำในประเทศไทยเนี่ยก็ยังได้รับรางวัล นะคะถึง6แห่งด้วยกันติดอันดับโลกเลยนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นพานความภาคภูมิใจของเราชาวไทยทั้งหมดนะคะแล้วก็ใน2นาทีสุดท้ายถ้าพูดถึงเรื่องอาหารที่เราไม่แพ้ใครในโลกเนี่ยนะดิฉันก็อยากจะนำเสนออันนี้เลยค่ะน้ำพริกค่ะต้องถือว่าเป็นอาหารประจำชาติของเราอีกหนึ่งอย่างนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะมาแนะนำน้ำพริกแม่รัศมีนะคะของดีระดับตำนานจากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีค่ะต้องบอกว่าเขาการันตีความเด็ดด้วยรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสินค้าของดีประจำอำเภอบ้านบึงนะคะพร้อมกับมีการคว้ามาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนด้วยแล้วก็การันตีฝีมือความอร่อยที่เขาทำสืบทอดจนมายาวนานเป็น10ปีแล้วนะคะแล้วเขาก็มีการออกร้านประจำจังหวัดออกร้านประจำอำเภอระดับประเทศอะไรมีเยอะแยะหลายงานเลยแล้วก็จุดเด่นของเขาก็คือเขาคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีค่ะแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายรสชาติด้วยไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบนะคะหอมกรอบตุ้งเน้นเลย แล้วก็น้ำพริกนรกปลาย่างน้ำพริกนรกปลาป่นแซ่บถึงเครื่องถึงใจค่ะน้ำพริกแมงดานะคะกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ต้นตำรับแท้ๆเลยจะทานเป็นอาหารจานหลักหรือว่าเป็นข้าวสวยร้อนๆนะคะกินคู่กับผักสดเป็นเครื่องเคียงนี่ก็คืออร่อยทุกมือแน่นอนและที่สำคัญค่ะเรามีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลาง12กระปุกนะคะแถมฟรีทันทีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็กอีก12กระปุกก็คือรับไปเลยแบบสุดๆยกเซ็ต24กระปุกนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยจ่ายเพียงแค่ในราคา890บาทเท่านั้นและวิธีการสั่งซื้อก็ง่ายมากๆนะคะเพียงแค่โทรไปที่เบอร์02-14-3990 02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่แถบมาเนี่ยนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพเลยเพราะว่าแถบมาเนี่ยเขาก็การันตีโดย Import อสมทของเราอยู่แล้วค่ะฝากไว้ด้วยนะคะน้ำพริกแม่รัศมีค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าเนาะและถ้าเกิดใครอยากไปทริปไปร่วมกิจกรรมกับเรานะคะอะไรบ้างนะสุโขทัยพิษณุโลกก็อุตรดิตถ์ใช่ไหมสามจังหวัดนี้ไฮไลท์มากๆเลยในช่วงเทศกาลลอยกระทงก็ทักไลน์แอดเข้ามาได้เลยที่แอดจริงๆเรดิโอนะคะวันนี้เราลาคุณผู้ชมทุกท่านไปพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
4: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: เอ็มเ

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์

0: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะคุณผู้ชมคะการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026คุณผู้ชมทางบ้านสอบถามกันเข้ามานะคะว่าถ้าเกิดว่าเขาประชุมเสร็จสรรพเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากจบงานค่ะชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยนั้นจะเป็นอย่างไรในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ถามถึงว่าประเทศไทยของเราเป็นอย่างไรและจะไปต่ออย่างไรนะคะวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างสูงค่ะจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเอกนิติธันประภาสอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับท่านรองครับ
3: สวัสดีครับ
1: กล่าวขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ให้เกียรติรายการฟังหูไว้หูของเราเพราะว่างานจะเริ่มต้นขึ้นแล้วตอนนี้ภารกิจโอ้โหตารางแน่นมากเลยวันนึงนี่มีกี่นัดกี่มีติ้งคะ
3: สักวันนึงสัก7-8นัดอะครับ
1: โอ้ภารกิจแน่นมาก
3: แน่นมาก
1: ค่ะ
3: ก็อาทิตย์หน้าจะยิ่งแน่นเข้าไปใหญ
1: ่ค่ะ
3: เพราะว่ามีคนขอนัดมาแล้วประมาณรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ50นัด
1: โอเค
3: ในหนึ่งอาทิตย
2: ์ในที่จะประชุมที่จะมีดีลิเกตต่างๆมา
3: ก็มีทั้งขึ้นเวทีที่เป็นเวทีที่สำคัญมีทั้งประชุมอาเซียนประชุมกับ World Bank ประชุมกับ IMF แล้วก็มีที่เขาขอทวิภาคี
2: ค
3: ือก็หลายชาติพอเขามาตรงนี้เขามาขอเขาเรียกว่าไบแลตมาขอเจอทวิภาคี
1: ทีนี้นุ๊กก็อยากจะทราบถึงรายละเอียดเลย
2: อยากจะทราบคือผมเข้าใจว่าการคิกออฟเนี่ยน่าจะเริ่มต้นวันพรุ่งนี้สำหรับเรา
3: ครับพรุ่งนี้ก็เป็นการเตรียมพร้อมดีกว่าพรุ่งนี้จะเป็นการเตรียมพร้อมพรุ่งนี้ผมจะไปตรวจสถานที่สุดท้ายนะครับตรวจทุกอย่างให้เรียบร้อย
1: แบบไฟนอล
3: เหมือนไฟนอลเช็คดีกว่าว่าทุกอย่างพร้
1: อม
3: งานจริงๆจะเริ่มวันจันทร์
2: ที่12
3: ครับ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้มีดีลิเกตเริ่มมาแล้ว
3: อ๋อเริ่มมาแล้วครับก็จะเป็นส่วนใหญ่คนที่มาล่วงหน้าอาจจะพ่วงเที่ยวมาด้วยแหละ
1: จำนวนที่เขาลงทะเบียนมาตอนนี้ค่ะตัวเลขอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่
3: ผมเช็คถึงเมื่อวานเนี่ยประมาณ 17,000 คนละมากกว่าที่คาดอันนี้แค่รีจิสเตอร์นะครับนี่คือคนที่มางานที่ศูนย์เศรษฐกิจ World Bank IMF แต่จริงเขาเรียกว่ามีไซต์อีเวนต์ก็คืออย่างธนาคารต่างๆประกันภัยต่างๆเขาก็ไปจัดไซต์อีเวนต์ข้างนอกคือนอกศูนย์เศรษฐกิจ
2: อาจจะเป็นที่โรงแรมอะไรต่ออะไร
3: ใช่เขาไปจัดข้างนอกเพราะฉะนั้นก็มีมาอีกเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นผมว่าโดยรวมแล้วผมว่าสัก 4-50,000 คนน่าจะได
2: ้ 4-50,000
3: ถ้ารวมทั้งหมดนะครับเพราะว่าแต่ละแบงก์ก็เชิญคนใหญ่ๆโตๆมากันหมดเลยเพราะว่าเขาถือว่าโอกาสนี้เนี่ยที่ต้องบอกรัฐมนตรีคลังผู้ว่าแบงก์ชาติที่ทั่วโลกมากันอยู่เนี่ยทุกคนก็ไม่ได้อยู่แค่ศูนย์เศรษฐกิจก็จะถูกดึงตัวไปเวทีนั้นเวทีนี
2: ้
3: ไปเปิดให้แบงค์นั้นแบงค์นี้ประกันนั้นประกันนี
1: ้
3: ทุกคนก็อยากจะดึงตัวไป CN ก็มาจัดงานใหญ
2: ่
3: อยู่ที่ข้างนอกทั้ง CNBC ก็มาจัดทุกคนก็มาจัดงานของตัวเองใช้โอกาสเนี่ยครับไปจัดตาม
2: เขาอาจจะมีคนเข้ามาสัมภาษณ์มาอะไรต่างหากแก้ออกไปมันจะเป็นอีเวนต์ซ้อนอีเวนต
3: ์อีเวนต์ซ้อนอีเวนต์เลยเขาใช้โอกาสคือต้องบอกว่าเป็นแรงดึงดูดใช้โอกาสที่ผู้นำเศรษฐกิจการเงินโลกมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็ใช้โอกาสเนี่ยมาจัดอยู่ข้างๆ
2: อันนี้คนก็ชอบถามนะว่ามากันเนี่ยเป็นหมื่นๆเนี่ยอย่างน้อยๆมันต้องมีเม็ดเงินที่มาจ่ายทันทีอ
3: ่
2: ะต้องมีอ่ะหมายความว่าเหมือนเราไปเที่ยวมันต้องจ่ายเนี่ยอันนี้สัก
3: โอ้โหถ้าผมคิดว่าเนี่ยผมว่าอันนี้คร่าวๆนะใน7วันเนี่ยผมว่าไม่น่าต่ำกว่า10,000,000
2: โอเคเฉพาะที่เขาจะสเปนนะ
3: ใช่ครับไม่น่าต่ำ
2: ส่วนหลังจาก
3: นั้นไม่นับท่องเที่ยวนะไม่นับท่องเที่ยว
2: ไม่นับจะท่องเที่ยวไป
3: เนี่ยงานจะเริ่มวันจันทร์เนี่ยแต่ว่าคนก็เริ่มมากันแล
2: ้วคราวนี้ประเด็นก็คือว่าคือเมื่อวานนี้ผมคุยในแง่การเตรียมการกับท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแต่ในเชิงของการจะดูการประชุมครั้งนี้ผมคิดว่ามันมี2เลเวล
3: ครับ
2: เลเวลหนึ่งคือเรื่องที่เป็นโกลบอลอันหนึ่งอีกเลเวลหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของไทยที
3: ่
2: ผมคิดว่าท่านอาจจะเริ่มจากอันไหนที่มันแล้วแต่ท่านสะดวก
3: ได้ครับก็เอา global level ก่อนแล้วกัน global level ก็จะมีการประชุมเอาหลักๆของ World Bank กับ IMF นะครับผู้ว่าการธนาคารโลกกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศอย่างเงี้ยวันนี้เขาก็เริ่มมาละเรื่องภาวะเศรษฐกิจ IMF วันนี้ถ้าอาจารย์เห็นจะเห็นว่าเขาเริ่มบอกมาแล้วว่ารายงานตอนนี้โลกกำลังมีประเด็นเรื่องอะไรบ้างเนี่ยเรื่อง AI เรื่องหนี้สาธารณะที่หลายประเทศ 100% ต่อ GDP ต้องเป็นห่วงต้องจัดการอย่างไรนะครับทาง World Bank ก็เน้นเรื่อง AI จะไปแย่งงานคนหรือเปล่า
1: อ
3: ันนี้ก็จะเป็นเรื่อง global event
2: okay.
3: แต่คราวนี้เนี่ยการที่เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราก็มีโอกาสที่เราเป็นคนเซตอเจนดาเขาเรียกว่าเป็นคนกำหนดหัวข้อแล้วกัน
2: okay.
3: วันนี้เราก็เลยเป็นคนกำหนดหัวข้อวันนี้ทาง IMF เนี่ยเขากำหนดหัวข้อที่เป็นแฟลกชิพเรื่อง global debate ของเศรษฐกิจโลก
2: โอเค
3: อันนี้ก็ผมก็จะขึ้นเวทีนั้น
2: อันนี้มันจะมีพาเนลหนึ่ง
3: พาเนลหนึ่งอันนี้เป็นเขาเรียกว่าพาเนลใหญ่มันจะมีแต่ละวันเนี่ยมีเป็น10มีตติ้งเลยนะ
2: เฉพาะพาเนลนี้ที่ขึ้นที่ท่านต้องไปเนี่ยพูดถึงภาวะเศรษฐกิจโลกม
3: ุ
2: มมองของคนที่เป็นผู้นำทางการเงินทางภาครัฐไอ้พาเนลนี้มันมีประมาณสักกี่คนที่จะขึ้นไปพูดข้างบน
3: มีแค่4-5 คน
2: ท่าน
3: อย่างถ้า global debate ก็จะมีท่าน MD IMF มีผมนะครับมีท่านรัฐมนตรีคลังของประเทศที่เขาเชิญมา
2: โอเค
3: ครับส่วน World Bank เนี่ยไปเน้นเรื่องงานเรื่อง AI small AI กับ big jobsก็คืองานเอา AI มาช่วยสร้างงานให้คนยังไง
2: อ
3: ันนี้ World Bank มันคนจัดผมก็ได้รับเชิญให้ขึ้นเหมือนกัน
2: เ
3: พราะว่าอันนี้เป็นงานใหญ่ของเป็นเรียกว่าสัมมนาใหญ่แล้วกัน
2: ในห้องที่มีคนประมาณ at least 4,000 คน
3: ครับ
2: ต้องฟัง
3: อันนี้คือเขาแต่ว่าห้องที่เขาจัดเนี่ยอันนี้จะเป็นห้องที่ใครลงทะเบียนก่อนได้ก่อนเป็นแย่งกันด้วยไม่คือแต่เขาเรียกว่าเป็นแฟลกชิพเป็นงานสัมมนาใหญ่
2: เรือธง
3: แต่ของเมืองไทยเนี่ยเราก็ได้จัดอีกอันหนึ่ง
2: โอเค
3: เพราะในฐานะเป็นเจ้าภาพเราบอกว่าบทบาทของประเทศอย่างเราเนี่ย middle power เนี่ยในการที่โลกที่มันแตกขั้วเนี่ยเราเป็นคนเลือกหัวข้อนี
2: ้ okay.
3: แล้วเชิญทั้ง MDIMF และ President World Bank และผมมาอยู่ด้วยกันและก็มีรัฐมนตรีคลังของฟินแลนด์อีกคนหนึ่ง
2: อันนี้เท่ากับมีเซสชันใหญ่เนี่ย3เซสชัน
3: ที่เป็นใหญ่ๆนะครับ
2: ของ World Bank กับ IMF เนี่ย1
3: จริงๆก็
2: ของเราอีกอันนึง
3: จริงมีอีกหลายอันแต่ว่า
2: ที่ไฮไลท์
3: ที่เป็นไฮไลท์เรียกว่าเรือธงนะ
2: อันนี้มันจะเกิดขึ้นวันที่10
3: คือ
2: 16
3: ไม่ครับ16เนี่ยเป็นงานสําหรับเค้าเรียกว่า16เนี่ยเป็นพิธีเปิดดีกว่าอันนั้นอันนี้คือระหว่างทาง
2: ระหว่างทาง
3: นะครับก
2: ็ถ้าเกิดคนจะติดตาม3รายการเนี้ยมันจะวันที่เท่าไหร่โทษ
3: วันจันทร์เนี่ยจะเป็นเรื่อง small AI big jobs
2: okay. อันนี้คือ World Bank โอเ
1: คว
3: ันอังคารเนี่ยจะเป็นในเรื่องที่ของเมืองไทยจัด
2: okay.
3: นะครับก็คือ middle power ก็คือเป็นบทบาทของประเทศอย่างเราเนี่ยคนตรงกลางแล้วก็ในโลกที่แตกขั้วนะครับแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันยังไงเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นของ IMF เรื่อง global debate
2: โอเคอ
3: ันนี้ก็จะเป็นวันพุธ
1: ค่ะ
2: งั้นจันทร์อังคารพุธ
3: ทุกวันจะมีไฮไลท์ของทุกวันแต่ยังมีสัมมนาอื่นอีกเยอะนะครับแล้วก็อย่างมีเรื่องน้ำก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างวันพฤหัสเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง climate เรื่อง green finance อะไรเงี้ยนะครับก
1: ็
3: จะมีอีกหลายอันอันนี้เมืองไทยก็เป็นคนกำหนด
2: โอเค
3: เราก็เป็นคนเลือกขึ้นมา
1: เรือธงของไทยและหัวข้อของเราอะค่ะรวมไปถึงเราพูดถึงบริบทของประเทศที่เขาคล้ายๆเราอันนั้นคืออะไร
3: เรือธงอันที่หนึ่งเนี่ยครับเรามีพูดถึงก็คือว่าบทบาทของประเทศอย่างเราเนี่ยที่เรียกว่า middle power เนี่ยบทบาทควรจะเป็นยังไง
1: ค่ะ
3: อันนี้คือเรือธงที่ต้องบอกว่าขั้วโลกเนี่ยที่เขาทะเลาะกันเนี่ยแล้วมันแตกขั้วออกมาประเทศอย่างพวกเราเนี่ยถ้าคุณนุ่นกับอาจารย์จำได้เนี่ยมันมีคำพูดของท่านนายกรัฐมนตรีแคนาดาที่เคยบอกว่าเนี่ยประเทศกลางๆเนี่ยคุณต้องขึ้นมาอยู่บนโต๊ะอาหารถ้าคุณไม่อยู่บนโต๊ะอาหารเขาที่ดาวอส
1: ใช่ไ
3: หมคุณจะกลายเป็นอาหารให้เขากินวันนี้เราเป็นคนจัดโต๊ะอาหารเราก็เลยเซตเรื่องนี้เวทีนี้ขึ้น
2: ถ้าผมจะพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าสมมติว่าเราจัดไอ้ G7 นะ
3: ครับ
2: ไอ้ G7 นี่คือ
3: เขาก็จัดของเขา
2: เข้าไปโอเคแล้วมันก็จะมี G20 อีกอันนึง
3: ใช่
2: คราวเนี้ยไอ้ middle power ที่ท่านพูดถึงเนี่ยผมนึกถึงอย่างประเทศอย่างตุรกีอย่างอะไรพวกมันจะมีประมาณสักกี่ประเทศพวกนี
3: ้โอ้จริงๆ middle power ผมว่าจริงๆก็ประมาณสัก30ประเทศ
2: 30ประเทศ
3: ประมาณเนี้ยครับ
2: ซึ่งอันนี้มันก็รวมกันอย่างหลวม
3: ๆที่ผ่านมา
2: โอเคโอเค
3: คราวเนี้ยในโลกที่มันแตกขั้วเนี่ย
2: อ
3: ันนี้แหละเราถึงเป็นกำหนดอเจนดาไอ้ middle power ควรทำยังไงแล้วเราวาง position ของประเทศไทยว่าเราจะเป็น trusted connectors เป็นคนเชื่อมให
1: ้
3: ในโลกที่มันทะเลาะกันเนี่ยสมมติอาจารย์ทะเลาะกับคุณนุ่นอย่างเงี้ยผมเป็นคนกลางที่ผมจะเชื่อมให้โลกกลับเข้ามาอยู่ในให้มันขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปได
2: ้คือเราอยู่ภายใต้ภาวะที่อเมริกากับจีนเขาแข่งขันรุนแรง
3: ครับ
2: แล้วมันก็กระทบทั้งการเมืองทั้งกระทบทั้งเศรษฐกิจคือถ้าเกิดไปอิงข้างใดข้างหนึ่งก็อยู่ลำบาก
3: ใช่
2: แต่ไม่อิงเลยไม่มีอะไรเลยก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่เราพยายามจะจัดระบบขึ้นมา
3: ครับแล้วเราก็ชูบทบาทของเราขึ้นมาตรงนี้แหละ
2: มันก็จะมีคนจากอย่างทางยุโรปก็อาจจะมี
3: ใช่ครับ
2: จากทางอเมริกาใต้ทางทุกภูมิภาค
3: เราถึงเชิญท่านรัฐมนตรีฟินแลนด์เนี่ยมาอยู่บนเวทีกับเราด้วยเพราะเขาคือ middle power ยุโรปแล้วเราก็เป็น middle power ของ
2: แถวนี้อาเซียนโอเคกับคนที่ภาพบอกแล้ว
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพของการจัดงานเนี่ยมันบ่งบอกถึงศักยภาพของประเทศไทยในด้านหนึ่งและในขณะเดียวกันนะคะเราเป็นคนกำหนดอเจนดาด้วยเรามีเรือธงที่เราเสนอได้ด้วยอะค่ะแบบนี้ก็เท่ากับว่าเรามีส่วนสำคัญในการเป็นบทบาทกำหนดทิศทางของเศรษฐกิจโลกได้ด้วยถูกไหมคะ
3: แน่นอนครับอย่างเรื่องนี้แล้ววันนี้แค่หนึ่งสัปดาห์เนี่ยมันยังไม่ได้จบแค่นี้นะมันยังต้องมีไปทำต
1: ่อ
3: วันสุดท้ายเนี่ยผมจะมาสรุปทั้งหมดเนี่ยว่าเราเรียกว่า Bangkok Dialogue การคุยกันที่กรุงเทพเนี่ยจากหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเราจะไปทำอะไรต่ออ
2: ันนี้จะเกิดขึ้นวัน
3: สุดท้ายผมจะมาสรุป
2: วันสุดท้ายคือวันศุกร์
3: ใช่ครับ
2: วันศุกร์ที่16
3: ครับคือหลังจากประชุมกันทั้งหมดเนี่ยผมจะมาสรุปนะครับก็อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเป็นบทบาทประเทศไทยที่กลับไปที่คุณนุ่นถามเนี่ยผมว่าเราได้อะไรผมว่าอันที่หนึ่งเราโชว์ศักยภาพที่เราเป็นผู้นำในการจัดเราไม่เคยจัดโอลิมปิกด้านกีฬาเราไม่เคยจัดฟุตบอลโลกแต่เราจัดโอลิมปิกทางการเงินถึงครั้งที่สองอ
1: ัน
3: นี้มันโชว์ศักยภาพแล้วไม่ใช่แค่ในครั้งที่สองคนได้เห็นการเปลี่ยนแปลงใครที่มาอย่างอาจารย์วีระผมว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์นั้น2534จึงวันนี้2569เนี่ย35ปีที่ผ่านมาทุกคนจะได้เห็นพัฒนาการและเป็นที่ที่จัดอยู่ที่เดิมด้วยที่ศูนย์เศรษฐกิจที่เดิมแต่โมเดิร์นไนซ์ใหม่อันนี้คืออันที่หนึ่ง
2: ก็อาจจะไม่เคยตอนนั้นยังไม่มีรถไฟใต้ดิน
3: ไม่มี
1: แน่นอน
2: ย
1: ัง
2: ไม่มีทางด่วนขนาดนี้อะไรเงี้ยสนามบินสุวรรณภูมิยังไม่มีอะไรเงี้ยเมื่อก่อนลงสนามบินดอนเมือง
3: ใช
2: ่ผมว่าอะไรมันเปลี่ยนไปเยอะอันนี้เป็นโอกาสโอเค
3: ใช่ครับแล้วผมว่าครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่ผมมาเพิ่มเติมก็คือว่าผมไม่ได้เอาแค่ศักยภาพแค่คนในเมืองคนกรุงเทพผมเชิญต้องบอกว่าภูมิภาคต่างๆเนี่ยที่มาออกอย่างถ้าไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งห้องผ้าไทยกำลังมีที่ยอดนิยมอย่างเงี้ยที่น้องลิซ่าใส่อย่างเงี้ยวันนี้แต่ละห้องตกแต่งด้วยผ้าไทยจากจังหวัดต่างๆแล้วเสร็จแล้วอาหารไทยแล้วผมยังมีเอาเด็กไทยด้วยที่แข่งกันประกวดมาที่อาจารย์คุณนุ่นไปจัดงานที่สสค.ที
1: ่
3: ประกวดให้เด็กไทยเขามีแรงบันดาลใจนี่ฝรั่งเขาจะได้เห็นศักยภาพเด็กไทยเด็กไทยก็ได้รู้สึกว่าเออมีแรงบันดาลใจวันหนึ่งเขาอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีคลังของไทยหรืออาจจะเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้อันนี้ก็คือเราดึงศักยภาพคนไทยออกมาจากการจัดงานนี้แล้วเรามี
2: ทำให้ประเทศที่มันรู้สึกเฉาๆนะที่มันรู้สึกเฉา
3: ๆ
2: หดหู่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันกระปรี้กระเป๋าข
3: ึ้
2: นผมคิดว่าเนี่ย
1: ฟังแล้วนุ่นยังตาเป็นประกายรู้สึกว่ามีความหวังอ่ะ
2: okay.
1: คืออันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันของแบบ people learning เลยด้วยซ้ำไปค่ะในการสร้างคนแล้วเราพูดเรื่องของทุนมนุษย์ก็มากหลายครั้งด้วยแต่ที่ท่านเอกนิติพูดอะค่ะว่าตอนเนี้ยโลกอะกติกามันก็ใหม่แล้วมันก็แตกขั้วกันแบบนี้ค่ะเราในฐานะของประเทศไทยอะค่ะเราจะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมเป็น trust เสน่ห์ของเราที่เราจะไปเป็น trust ให้กับเขาได้เนี่ยมันคืออะไรอะ
3: อันนี้นี่ครับเมืองไทยธรรมชาติเราเนี่ยเป็นสยามเมืองยิ้มอยู่แล้วแล้วผมว่าเขาก็ไว้เนื้อเชื่อใจคนไทย
1: ไว้เนื้อและต้องเชื่อใจ
3: วันนี้เนี่ยทำไมการลงทุนที่คุณนุ่นอาจารย์วีระจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยการลงทุนจากต่างชาติเนี่ยแห่มาลงทุนเมืองไทยเยอะนะเพราะเขาไว้เนื้อเชื่อใจ okay. วันนี้เพราะว่าคำถามแรกที่ผมถามบอกเมืองไทยมีอะไรดีผมเป็นประธานบอร์ด BOI ด้วยคำตอบแรกก็คือว่าเพราะประเทศไทยค้าขายได้กับทุกคน
1: oh.
3: ไอ้ความเป็นกลางเรานี่แหละและเขาไว้เนื้อเชื่อใจมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมวันนี้การปีที่แล้วถึงการลงทุนเนี่ยถึง BOI ถึง 1.47 ล้านล้านเนี่ยมันนี่คือของจริงนะเพราะฉะนั้นวันนี้คือบทบาทเราชัดแต่สิ่งที่สองเนี่ยที่คุณนุ่นถามผมว่าเราบอกว่า entering new horizon ใช่ไหมนี่คือโลกยุคใหม่ที่โลกแตกขั้วเรากับมีบทบาทเด่นอันที่สองคือผม empowering people เมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยผม empowering people คือผมใส่พลังไปที่คนไทยนะนักธุรกิจไทยคนไทยเด็กไทยจากภูมิภาคต่างๆที่ได้เข้ามาผมเติมพลังไปให้เขา

0: เรามีเซตอเจนดาอยู่4เรื่องใหญ
1: ่
0: okay. บอกว่าโลกทุกคนกำลังเข้าสู่ขอบฟ้าใหม่เมืองไทยเข้าสู่ขอบฟ้าใหม่1โลกที่แตกขั้ววันนี้เป็นโอกาสของประเทศอย่างพวกเรา okay. ที่ใครๆก็อยากจะมาลงทุนและประเทศอื่นก็เหมือนกันไม่ใช่ไทยอย่างเดียว
2: อาจจะมีประเทศอื่นคล้ายๆกับเราในโพซิชันใกล้เคียงกับเรา
0: เช่นในอาเซียนเวียดนามอย่างเงี้ยเป็นต้นเราเนี่ยจะเป็นคนคอนเน็กต์ trusted connector
1: okay. อ
0: ันเนี้ยอันนี้คือบทบาทเราอันที่หนึ่งสองเรื่อง AI วันนี้เป็นโลกที่มันเปลี่ยนไป AI ทุกคนก็ใช้อาจารย์ก็ใช้คุณนุ่นก็ใช้แต่เด็กไทยไม่ได้บางคนไม่ได้ใช้ คนที่อยู่ชุมชนไม่ได้ใช้วันนี้ผมจะเอาเรื่องนกกระสิบไปโชว์เขา ในงาน small AI big jobs เนี่ย เขาบอกว่างานนี้คือว่า AI ไม่ต้องไป advance หรอกเอา AI ที่ง่ายๆ
2: ใช้งานเป็น
0: ใช้งานเป็นไปช่วยคน ไปพ่อค้าแม่ค้าในตลาดยังใช้ได้อันนี้ คือเรื่องที่สองอันที่สามก็คืออันนี้เราเจออยู่เนี่ยคือ climate change
1: okay.
0: ไอ้เนี่ยโลกที่ปวนแปรเนี่ยฝนตกอยู่เนี่ย
3: ไม่
0: ร
3: ู้
0: เราจะไม่รู้ว่าที่หน้าจะตกโชว์เขาหรือเปล่า
3: ไม่แต่เราเตรียมความพร้อมไว้อย่างครบถ้วน
0: เราเตรียมความพร้อมอันเนี้ยต้องรองรับทั้งในเรื่องการเงิน
3: ค่ะ
0: เพราะว่าวันนี้เป็นผู้นำการเงินของโลกเราจะช่วยเคลื่อนย้ายเงินทุนเนี่ยมาสนับสนุนอย่างโครงการที่พูดถึงเนี่ยชัยนาทป่าสักเนี่ย อันนี้เนี่ย World Bank ก็เข้ามาช่วยนะครับ
3: okay. อัน
0: นี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งสุดท้ายเนี่ยครับคือสังคมผู้สูงอายุ
1: uh-huh.
0: วันนี้สังคมผู้สูงอายุเนี่ยเมืองไทยอาจจะไปก่อนคนอื่นผู้สูงอายุ
3: uh-huh.
0: ทำยังไงให้ผู้สูงอายุเนี่ยโชว์ให้เขาเห็นศักยภาพ
3: uh-huh.
0: ของการที่เราจะทำ
2: ดูแล
0: สังคมผู้สูงอายุอันนี้ก็คือเราเป็นการกำหนดหัวข
2: ้
0: อโดยประเทศไทย
2: ก็ว่าโลกเจอกับอะไร
0: ใช่ครับ
2: เราเจอกับอะไรเราก็บอกว่าของเราเนี่ยทำแบบนี
0: ้ใช่ครับ
2: ทำแบบนี
0: ้ใช่คร
2: ับก็จะมีการเชื่อมโยงประสานกันต่อไป
0: ถูกต้องครับนี่คือในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมีอเจนดาจาก World Bank อเจนดาจาก IMF และอเจนดาจากเมืองไทยอันนี้ที่เป็นการ
2: อันนี้ที่เรียกว่าได้จริง
0: ๆดีได้จริง
3: ๆในทีนี้คือเราบอกว่าเราได้จริงๆใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราก็อยากรู้ว่าประเทศไทยอะค่ะของเราอะอยู่จุดไหนจะไปต่ออย่างไรด้วยวิธีการแบบไหนช่วงหน้ามาตอบให้ฟังนะคะเราคุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกันต่อนะคะก่อนที่นุ่นจะตั้งเรื่องของคำถามค่ะนุ่นเชื่อว่าที่ท่านเอกนิติเล่าให้ฟังมาคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะมีคำถามเพิ่มเติมถ้าอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของประเทศไทยเรื่องของการประชุม IMF World Bank 2026ในครั้งนี้ส่งคำถามกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง LINE ID @2ears นั่นเองและทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้นะคะตอนนี้ประเทศไทยของเราอะค่ะมันอยู่ตรงไหนคะโพซิชันของเราอะ
0: ครับผมว่าโพซิชันของประเทศไทยเนี่ยวันนี้เนี่ยที่เป็นที่สนใจมากเนี่ยเรากำลังผมว่าทุกคนมองว่าประเทศไทยกำลังอยู่เป็นเครื่องบินกำลังจะ take off ผมว่าวันนี้ถ้าผมเปรียบเลยเนี่ยเทียบปี1991กับปีนี้เนี่ยที่1991ที่เราจัดการประชุม
2: 2534
0: วันนี้เนี่ยอันนั้นคือ first take off เครื่องบินขึ้น take off จนเจอวิกฤตปี40แล้วก็ดิ่งลงมาวันนี้จะเป็น second take off position เมืองไทยเนี่ยผมว่าทุกคนเห็นชัดว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยเริ่มกลับเข้ามาอยู่ในเวทีโลก
2: อยู่ในถามท่านตีใช้ analogy แบบนี้ดีละออกจากงวงช้างและแท็กซี่อย่าง
3: ทำไมเปรียบเทียบกับงวงช้างล่ะ
2: ว่าต้องออกจากงวงช้างก่อนแล้วก็แท็กซี่ก่อนจะไปรันเวย์ถึงจะเทคออฟอ่ะผมก็อยากรู้ว่าตอนนี้เราออกจากงวงช้างแล้วกำลังแท็กซี่อยู่นะ
0: ใช่ครับผมว่าถ้าอาจารย์เปรียบเปรยขนาดนั้นนะอาจารย์บูสังเกตเนี่ยวันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เห็นเนี่ยตัวเลขที่ผมสะท้อนคือการลงทุนของภาครัฐและเอกชนประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ลงทุนขนาดนี้มานานนะครับผมเอาตัวอย่างให้เห็นเลยว่าตัวเลขในครึ่งปีแรกการลงทุนของประเทศไทยที่โตเกิน 10% เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นในไตรมาส1ไตรมาส2ปีนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือหมายว่าเราออกจากงวงช้างของการต้องบินออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอสะสมพลังนิดนึงเดี๋ยววันนึงจะ
2: เข้าแท็กซี่เวย์แล้วก็ไป
0: เดี๋ยวรอสะสมพลังวันนี้คือการสะสมพลังก็คือเราก็ต้องเปิดให้การลงทุนวันนี้เราถึงมีการผมถึงจับมือร่วมกับภาคเอกชนวันนี้เนี่ยการเทคออฟครั้งนี้เนี่ย เราต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตที่เราเจอวิกฤตกันปี40ครั้งนี้ผมถึงจับมือกับเอกชนผ่านกรอ.
2: โอเค
0: คณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชน
2: ผมจำได้ท่าน

0: ไปพูดถึงเรื่อง3สเต็ปอ
1: ่
0: ะ3อย่างอันนี้ผมอยากให้ท่านทวนนิดนึง
2: ได้ครับเขาเรียกว่านโยบายยุทธศาสตร์สติ
0: สติ
1: STI
0: สติ
2: สติสติอันที่1 S อันแรกคือ stabilize today
0: โอเคว
2: ันนี้เนี่ยมันแน่นอนคือโลกที่มันสงครามยังมีอยู่โลกที่ผันผวนตอนนี้เราต้องโตอย่างมีสติสติอันนี้คือรักษาเสถียรภาพเสถียรภาพที่ผมกับอาจารย์เป็นห่วงมากคือการคลังนะ อาจารย์เห็นไหมว่าวันนี้ Moody's Fitch S&P เขาปรับมุมมองเราจากเนกาทีฟ
0: ค่อนข้างมั่นใจ
2: อ่ะก็เป็นอันนี้คือ stabilize today
0: okay.
2: แล้วก็แต่ว่าคนเนี่ยก็ยังถูกผลกระทบจากสงครามน้ำมันแพงวันนี้เราก็ทาร์เก็ตช่วยคนผ่านไทยช่วยไทยพลัสอย่างเงี้ย okay. เป็นต้นอันที่สอง transition now
0: okay.
2: การเปลี่ยนผ่านพลังงานทั้งหลายเนี่ยที่ต้องเปลี่ยนผ่านเดี๋ยวนี้นะ
0: uh-huh.
2: ไม่ต้องรอไปยังข้างหน้าอันนี้คือ T
0: okay.
2: transition now เปลี่ยนผ่านเพราะว่าเราใช้น้ำมันเยอะเราใช้ก๊าซธรรมชาติเยอะในการผลิตไฟก็ต้องเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดเช่นโซล่าเนี่ย transition now
0: okay.
2: ST ใช่ไหม okay. I คือ invest for tomorrow
0: okay.
2: ลงทุนเพื่ออนาคต okay. ผมเลยเรียกอันนี้ว่ายุทธศาสตร์สติ
0: okay.
2: คือต้องมีสติด้วย okay. ในโลกที่ผันผวนนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวคืออย่างนี้เพราะว่าพอเรากำหนดว่าเราจะไปทางไหนในเวทีโลกที่เข้ามาเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่เราจะเชื่อมต่อจะเผยศักยภาพของเราให้เขาเห็นเขาจะมาไม่มายังไงก็ต้องมาดูจากของจริงหน้างานกันแล้ว
2: ใช่ครับและการที่มาเห็นจริงเนี่ยผมว่าฟังมันไม่เท่ากับได้ยินนะผมว่าเชื่อว่าคนไทยได้ยินชื่อไทยแลนด์มาอยู่แล
1: ้
2: วแต่ถ้ามาเมืองไทยเนี่ยมันได้เห็นของจริง
0: อันนี้ผมกลับมานิดนึงนะเกิดสำหรับเรื่องของประชุม World Bank IMF นี่ก็เรื่องนึงแต่ว่าอยากจะคือตอนเนี้ยคนมองประเทศไทยและที่คุณชุติมาถามเนี่ยท่านรัฐมนตรีกำหนดว่าเนี่ยเป้าหมายของเราจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะทั้งหมดจะเป็นผ่านการประชุมการทำแล้วก็ตามทีเราต้องการจะยกระดับประเทศไทยเนี่ยจากประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูงเนี่ยไปเป็นประเทศขั้นสูงใน12ปีในอะไรพวกนี้จากตรงเนี้ยผมไปอ่านรีพอร์ตบอกว่าเราจะต้องโตเฉลี่ยถ้าท่านรัฐมนตรีประมาณ 5%
2: ใช่ครับ
0: 5% 5.4 ไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีส่วนทำให้เราไปถึงตรงนั้นได้ไหม
2: อ๋อแน่นอนอันที่หนึ่งถ้าอ่านดูดีๆต้องด้วยการลงทุนด้วยนะ การนี้ตรงนั้นนะผมถึงใช้เขาบอก investment led growth เนี่ย
0: okay.
2: คือการลงทุนเป็นตัวนำเพราะวันนี้ลงทุนเริ่มมาแล้ว okay. ก็จะเป็นตัวนำเพราะฉะนั้นผมว่ามันจะมีส่วนลงทุนในอะไรลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน mm-hmm. ของโลกยุคใหม่เช่นพลังงานสะอาด
0: okay.
2: ลงทุนในคนทรัพยากรมนุษย์ต้องทำให้คนไทยเนี่ยได้เรียนรู้ทักษะใหม่ mm-hmm. ใช้กลยุทธ์อะไรก็ต่างชาติที่สนใจมาลงทุนเมืองไทยวันนี้ผมบอกให้ BOI ปรับนโยบายเป็นต้องรับในการพัฒนาทักษะคนไทยด้วยเทคโนโลยีทรานสเฟอร
0: ์
2: อันนี้ทำให้คนไทยเก่งขึ้น
0: นั้นคนที่มาส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเราก็อาจจะให้เขาหมายความว่าประสานกันที่จะทำอะไรตรงนี้ด้วย
2: ใช่เพราะว่าเวลาเขาเจอกันน่ะใน business matching เนี่ยจากการประชุมเนี่ยยังมีเยอะมากนะครับที่เขาจะได้มาคุยกันในเวทีต่างๆแล้วของภาคเอกชนด้วย
0: อย่างที่ประชุมอย่างเงี้ยจะมีภาคเอกชนเข้าไปร่วมกับเขาในเวทีที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยไหมครับ
2: มีครับทางภาคการเงินผมเห็นหลายคนเหมือนกันที่ได้รับเชิญเข้าไปร่วมบนเวทีนี้ครับแล้วก็ยังมีการประชุมข้างนอก
0: ที่เขาแยกมาต่าง
2: ที่เขาแยกออกมา
0: ที่เขาดึงคนจากที่มาประเทศไทยเนี่ยไปว่าในเซสชันของเขา
2: ใช่อย่างอันนึงที่เราร่วมจัดก็คือ World Economic Forum ที่เขาจะไปดาวอสเนี่ยเดือนกุมภาเนี่ยเราก็ร่วมจัดกับเขาเป็น From Bangkok to Davos ในนั้นจะม
0: ีอีกเวท
2: ีนึงอยู่ข้างๆกันมีเยอะเลยครับอาจารย
0: ์
2: เพราะว่าเป็น 10-20 เวทีอะ
1: ในความรู้สึกของคนไทยความรู้สึกนะคะเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ตามแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปอย่างยุทธศาสตร์อย่างที่ท่านเอกนิติพูดอ่ะมันจะทำให้เรากลายเป็นผู้นำอะไรบางอย่างได้บ้างหรือไม่รวมไปจนถึงอาจจะมีข้อมูลที่เราอาจจะไม่ทราบก็ได้ว่าจริงๆอ่ะเราถูกชื่นชมเราถูกยกย่องเราเป็นผู้นำเช่นเรื่องพร้อมเพย์เนี่ยเขายกย่องเรานะคะ
2: ใช่ใช่เลยเราถึงเอามาโชว์เคสเลยอันนี้เรื่องการใช้ดิจิตอลทางการเงินเนี่ยแหละพร้อมเพย์เป็นตัวอย่างหนึ่งที่วันนี้เป็นต้นแบบของทั้งโลกนอกจากพร้อมเพย์แล้วเนี่ย โครงการที่เราเอามาใช้ช่วยคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทยพลัสหรือนกกระสิบก็จะเป็นตัวอย่างของทั้งโลกที่ช่วยให้คนพ่อค้าแม่ค้าเขาเข้าสู่สินเชื่อได้ง่ายขึ้นอ้าวคุณนุ่นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดต้องไปกู้เงินนอกระบบวันนี้นกกระสิบในถุงเงินเนี่ยเขาสามารถกู้เงินได้ตรงนั้นเลยนะ
1: ไอ้นกกระสิบเนี่ยมันมีอะไรในกระสิบนั
2: ้
1: น
2: ในกระสิบมันจะบอกเอางี้คุณนุ่นยอดขายไงสมมติคุณนุ่นขายของในตลาดผมไปเจอของจริงๆนะพ่อค้าขายเค้กเนี่ยคุณนุ่นไม่รู้เลยนะว่าวันๆนึงผลิตเค้กออกมาขายเนี่ยวันไหนขายดีที่สุด
1: จริง
2: เขาก็ขายทำมาทุกวันเท่ากันแล้วก็ผลิตออกมาตอนเย็นก็เหลือขาดทุนอีกวันที่ขายได้ดีก็ไม่ผลิตมาน้อยเกินไปนกกระสิบช่วยวิเคราะห์ผลิตมากขึ้นวันพฤหัสนะเพราะวันพฤหัสขายดีที่สุดวันจันทร์ผลิตน้อยลงเพราะว่าคุณขายวันจันทร์คนน้อยอย่างเงี้ยอันเนี้ยนกกระสิบจะไปโชว์
1: เอาแต่สมมุตินะคุณที่เป็นแม่ค้าพ่อค้าทั้งหลายบอกป้าไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีให้มากระซิบมาทำให้หน่อยอันนี้เราเชิงลุกไงคะ
2: ก็ป้ารับถุงเงินมาล่ะป้ารับตังค์ในถุงเงินวันนี้ผมไปเจอของจริงนะป้าบอกไอ้นกกระซิบมันบินมาป้าก็ปัดออกป้าใช้เป็นอยู่แล้วเพราะป้ารับเงินที่ถุงเงินเวลาเขาสแกนจ่ายบอกป้าอย่าไปปัดออกกดนกกระซิบผมก็เลยบอกว่าเนี่ยพอป้ากดออกเนี่ยกดขึ้นมาเนี่ยข้อมูลยอดขายเขาบอกเลยป้าเดือนที่แล้วเงินเท่าไหร
1: ่ค่ะ
2: ป้าไปขอกู้เนี่ยสมัยก่อนไม่เคยมีใครให้กู้นะเขาบอกว่าป้ามีหลักทรัพย์หรือเปล่าป้ามีที่ดินหรือเปล่าป้าบอกป้าไม่มีป้าก็ต้องไปขอกู้จากเงินด่วนเงินติดล้อที่ติดตามเสาไฟฟ้าแต่วันนี้ไอ้นกกระซิบเนี่ยมันมีข้อมูลว่าป้ารับเงินมาเท่าไหร
1: ่
2: แบงก์ก็กล้าปล่อยไงนี่ไงเพราะฉะนั้นวันนี้คนมาสมัครเยอะแยะเลย
1: ไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนวัตกรรมเข้ามาช่วยอะค่ะในมุมมองของต่างชาติอะแล้วเขาบอกเขาชื่นชมสิ่งนี้เขาพูดว่าไงคะ
2: ก็นี่ไงวันนี้ผมจะเอาเรื่องนี้ไปโชว์ด้วยให้กับคนทั้งโลกว่าไอ้นกกระซิบกับไอ้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยช่วงที่เจอสงครามในตะวันออกกลางที่เราไปช่วยเขาเราช่วยเขาแน่นอนลดค่าใช้จ่ายค่าของชีพเขาระยะสั้นแต่ผมไปช่วยเพิ่มขีดความสามารถศักยภาพพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในระยะยาว
0: ผมกลับมาถามท่านอย่างนี้คือเวลามันมีการประชุมใหญ่อย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นภาคเอกชนงานพวกเอ็กซิบิชันหรืออย่างที่ล่าสุดอย่างแก๊สเทค2002มันจะมีคล้ายๆกับบิสซิเนสดีล
2: ใช่ครับ
0: มีการลงนามในอาจจะทำสัญญาอะไรเนี่ยไอเวทีแบบนี้มันจะมีแบบนี้ไหม
2: โอ้มีเลยผมเนี่ยต้องไปลงนามสัญญากับลักซัมเบิร์กลักซัมเบิร์กเป็นศูนย์กลางการเงินของยุโรปอ
1: ัน
2: นี้ก็มีสัญญา
0: ประธานที่นี
2: ่ประธานที่นี่อันนี้ครับก็มีอันนี้ของเอาภาครัฐนะภาคเอกชนก็เขาจะมีจัดของเขา
0: แต่เขาจะบอกว่าทำอะไรยังไงก็แล้วแต่เขา
2: ใช่ครับใช่ครับอย่างก็จะมีอิสลามิกไฟแนนซ์ที่เขาอยากจะมาสนใจเรื่องให้ช่วยเรื่องหาเรา เพราะวันนี้ทางตะวันออกกลางมีปัญหาอย่างเงี้ย อ
1: ัน
2: นี้ก็จะมีข้อเป็นบิสเนส
0: มันจะมีบิสเนสดีล
2: ใช่ธนาคารอิสลามก็ไปร่วมจัด
0: okay,
2: okay. ก็เอาคนที่อยากทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยอาหารฮาเราอย่างเงี้ย ก็จะเป็นประเทศไทยก็มีโอกาสมาก อันนี้ผมว่าขาดที่ขาดแหล่งเงินอิสลามิกไฟแนนซ์ก็จะมาช่วย
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวนุ่นถามเจาะไปตรงนี้ว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเป็น SMEเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กก็ได้เขาจะเข้าถึงโอกาสจากเวทีนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าตอบให้ฟังกันนะคะคุณผู้ชมครับผลของการประชุม IMF World Bank 2026ประเทศไทยจะเอาไปทำอะไรต่อคะและที่นุ่นถามไปว่า SME ผู้ประกอบการประชาชนเขาจะได้โอกาสจากเวทีนี้ได้ยังไง
2: ครับอันที่หนึ่งเลยในช่วงหนึ่งอาทิตย์เนี่ยผมก็พยายามดึง SME ดึงธุรกิจไทยให้เข้ามามากที่สุดให้เขามีโอกาสเพราะพวกต่างชาติที่มาเห็นเนี่ย191ประเทศทั่วโลกเขามาเห็นเผื่อเขาได้สนใจสินค้าไทยทั้งหลายเนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นการขยายตลาดให้โอกาสเขาอันนี้อันที่หนึ่งเลยเอาช่วงหนึ่งอาทิตย์นี้ก่อนเรื่องที่สองก็คือว่าผมเชื่อเลยครับว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยมันจะนำมาสู่ในเรื่องของการทำ business matching ต่างๆและการลงทุนต่างๆและการลงทุนต่างๆถ้าเป็นการลงทุนกับภาครัฐเนี่ยอย่าง BOI ที่ก็เข้ามาร่วมด้วยเนี่ยผมก็จะตอนนี้ผมระบุแล้วว่าการลงทุนกับยุทธศาสตร์ BOI ยุคใหม่เนี่ยการจะมาลงทุนเอาเม็ดเงินมาอย่างเดียวแล้วเราแฮปปี้ไม่ใช่ละต่อไปจะต้องมาเชื่อมโยงกับธุรกิจไทยให้เข้าสู่ซัพพลายเชนของเขาให้ได้อันนี้ผมว่า SME ไทยก็จะได้รวมทั้งจะเพ พิ่มทักษะเขาด้วยบางคนบอกฉันอยากเข้าแต่ฉันทำไม่เป็นแต่คุณนุ่นอย่าเพิ่งแปลกใจเรื่องนี้ตอนอาจารย์จำได้เมื่อสมัยก่อนที่1980เนี่ยเราก็ผลิตรถไม่เป็นวันแรกๆเราก็ผลิตรถไม่เป็นวันนั้นเนี่ยเปลี่ยนจากปลูกข้าวแถวชลบุรีระยองเนี่ยมาผลิตรถเราก็นำเข้าแต่วันนี้เนี่ย SME ไทยเข้าอยู่การผลิตเบาะผลิตแอร์พวกเนี้ยเขาเข้ามาอยู่ในธุรกิจซัพพลายเชนของโลกเพราะฉะนั้นวันนี้โลกยุคใหม่เนี่ยอย่าง AI เนี่ยผมก็เลยบอกว่าอย่าง AI วันนี้เนี่ย advanced เนี่ยอาจจะเรายังเข้าไปไม่ถึงหรอกเพราะว่าพวกนี้ต้องเราต้องพัฒนาทักษะให้เก่งก่อนแต่เราสามารถเข้าไปสู่ได้อย่างเมื่อวานผมเจอกับนักลงทุนที่เขาสนใจมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะมาช่วยพัฒนา SME เนี่ยคนที่เคยผลิตรถยนต์ที่เคยผลิตอยู่ในโรงงานเก่าๆเนี่ยสามารถพวกโรงกลึงอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาสามารถดึงเข้าสู่การผลิตเหล่านี้ได้
0: modify
2: นะครับอันนี้ก็จะเป็นทำให้เกิดธุรกิจใหม่ๆของประเทศไทยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเรียนคุณนุ่นอย่างนี้และนอกจากนั้นเนี่ยอย่างธุรกิจอย่างที่ประเทศไทยโชว์เนี่ยก็คือเรื่องสังคมผู้สูงอายุ longevity เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสมุนไพรไทยต่างๆเนี่ยที่หรือแม้นวดไทยอะไรทั้งหลายเนี่ยที่จะเป็นส่วนหนึ่งของต้องบอกว่า wellness ในยุคใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้ก็จะเกิดขึ้นมากมาย
1: แต่เราก็ต้องเลือกเซกเตอร
2: ์เราต้องเลือกเซกเตอร์ซึ่งวันนี้ประเทศไทยเนี่ยโดยที่ผมได้ร่วมกับภาคเอกชนได้เลือกละ7อุตสาหกรรมเอกชนเขาเป็นคนบอกวันนั้นเนี่ยก็มีทั้งอุตสาหกรรมเก่าที่จะมายกระดับเช่นในเรื่องอุตสาหกรรมเกษตรก็ยกระดับเป็นสมาร์ทอะกริคัลเจอร
0: ์
2: ก็คือเกษตรสมัยใหม่มันจะได้พัฒนาดีขึ้น2ก็คือเรื่องอาหารอาหารเมืองไทยเป็นตอนนี้ทุกคนบอกว่าฟู้ดซิเคียวริตี้ก็คือความมั่นคงทางอาหารสำคัญมากนะครับในเรื่องของท่องเที่ยวต
1: ่
2: อไปเราจะต้องไม่เน้นปริมาณเน้นคุณภาพคนที่มาครั้งนี้เนี่ยพวกนี
0: ้
2: คุณภาพทั้งนั้นผู้นำทางการเงินเนี่ยเงินเดือนเนี่ยหลายคนบอกว่า7หลักทั้งนั้นส่วนใหญ่ด้วยนะครับที่มาทั้งโลกเพราะฉะนั้นพวกนี้มันก็จะได้เป็นคุณภาพของการท่องเที่ยวแล้วพวกนี้กลับมาอีกแน่นอน
0: ไอ้ที่เราบอกว่าจะอุตสาหกรรมใหม่จะเป็น S curve จะเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันจะโยงกับสิ่งที่เราเป็นเจ้าภาพการประชุมด้วยอะไรด้วย
2: แน่นอนเพราะว่าอันหนึ่งที่ผมจะโชว์ในบทบาทก็คือว่าประเทศไทยวันนี้ถ้าอ่านรายงาน IMF ที่บอกมาประเทศไทยเป็น1ใน10ของโลกที่อยู่ในเขาเรียกว่า AI supply chain ประเทศไทยอยู่ในนั้นด้วย
0: นี่ผมฟังท่านรัฐมนตรีมาตั้งแต่ต้นนะคล้ายๆกับรัฐบาลหายไปไหน ความเป็นรัฐบาลไม่ได้พูดถึงว่าเอ๊ะเรามีเรื่องจะต้องเจอกันกับท่านนายกท่านอะไรมันเหมือนหายไปนะ
2: ก็จริงๆก็มีในท่านนายกและท่านประธานาธิบดีหลายประเทศที่เป็นรัฐมนตรีคลังด้วยเนี่ยก็มาก็มีนัดพบท่านนายกนะครับประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด
1: ์
2: วันนี้ก็มีนัดพบท่านนายกนายกติมอร์เลสเต้แล้วมีนายกอีกหลายประเทศรองนายกรัฐมนตรีเยอรมันก็ขอนัดพบท่านนายกประธานาธิบดีสิงคโปร์ก็มาขอพบท่านนายกอันนี้คือ
0: การประชุม
2: มันซ้อนทับซ้อนเอาง่ายๆใครถ้าเป็นระดับนายกเขาก็ไปนัดตรงท่านนายกแต่แน่นอนก็คือเขาเป็นรัฐมนตรีคลังด้วยผมก็ต้องไปคุยกับท่านนายกด้วยแล้วก็พบกับผู้นำประเทศตรงนั้นด้วยขณะเดียวกันในระดับที่เป็นรัฐมนตรีคลังแล้วก็ผู้ว่าแบงค์ชาติก็จะอยู่กับผมแล้วก็ท่านผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทย
0: เราดูเหมือนกับว่าตัวหลักเมื่อนำเป็นการประชุม World Bank IMF ก็กระทรวงการคลังกับธนาคารประเทศไทยก็เป็นคนประสานเป็นหลักอันนี้หน่วยงานอื่นที่เป็นกระทรวงทบวงกรมของรัฐบาลนี่เขาหนุนช่วยอะไรยังไงบ้าง
2: เยอะเลยครับอย่างทีเซฟที่คนจัดงานต่างๆนี่ก็มาช่วยอย่างกระทรวงพาณิชย์เนี่ยที่ทำเรื่องผ้าไทยต่างๆก็เอามาโชว
0: ์
2: การท่องเที่ยวเอามาโชว์ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวทีที่ผมว่าเป็นการบูรณาการกับทุกกระทรวง
1: ช่วยซัพพอร์ตซึ่งกันและกัน
2: โอ้การท่องเที่ยวเนี่ยก็มาเปิดผมว่าคนจอง ทัวร์ของการท่องเที่ยวเยอะเลย
1: เอาล่ะในงานนี้เรามีสิ่งที่เราจะโชว์ในอัตลักษณ์ของไทยแล้วก็มีหัวข้อที่ชัดเจนนะคะเมื่อจบงานเรามีแผนยุทธศาสตร์ต่อที่ประเทศไทยของเราไปต่อได้เนี่ยนะคะแต่เอาในระยะอันใกล้ปีหน้าค่ะมันมีอะไรที่คนไทยจะสามารถจับต้องได้บ้างคะ
2: โอ้ผมว่าเอาเรื่องของหลังจากการประชุม World Bank IMF เนี่ยปีหน้าเนี่ยสิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพอาเซียนและปีถัดไปก็เป็นไทยผมได้คุยกันแล้วว่าเราจะเอาอเจนดาเอาเนื้อหาที่เราคุยกันวันนี้มาขับเคลื่อนต่อ
0: okay.
2: ทำยังไงให้อาเซียนเชื่อมโยงกันมากขึ้นวันนี้เนี่ยต้องบอกว่า อาเซียนเนี่ยเนื้อหอมมากนะครับไทยมาเลเวียดนามสิงคโปร์วันนี้เนื้อหอมมากเราจะเชื่อมโยงอาเซียนยังไงดึงลาวเข้ามาด้วยอย่างลาวเนี่ยทำเรื่องอาเซียนพาวเวอร์กริดเพราะวันนี้พลังงานแพงก๊าซธรรมชาติแพงทุกคนอยากได้ไฟจากลาวที่ทำมาจากเขื่อนน้ำเทินเขื่อนน้ำเงิมวันนี้แต่ต้องผ่านสายไฟของ
0: การสวิชชั่นของเรา
2: สวิชชั่นของเราอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการเชื่อมโยงและโลกต่างๆคนก็อยากมาลงทุนอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นธุรกิจต่างๆที่เข้ามาเนี่ยผมคิดว่าอย่างเมื่อกี้ที่คุยกันถึงเนี่ยธุรกิจเวลเนสธุรกิจต่างๆที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยผมเชื่อเลยครับอย่างตะวันออกกลางที่หลายประเทศตอนนี้เราเห็นอยู่ว่ามีสงครามทุกคนอยากจะย้ายฐานการผลิตมาอยู่ที่ไทยอยากมาใช้บริการที่เมืองไทยอันนี้ครับผมเชื่อว่ามันไม่จบแค่หนึ่งอาทิตย์นี้หรอกมันจะทำไปสู่หนึ่งคือทั้งเนื้อหาที่เราต้องไปขับเคลื่อนต่
1: อ
2: สองคือธุรกิจที่จะเกิดขึ้นตามมาการลงทุนที่จะเกิดขึ้นตามมาเม็ดเงินในทั้งวันนี้และในอนาคตที่จะเข้ามาหมุนเวียนในประเทศเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเราก็จะต้องดึงเขาเข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมหรือว่าการพัฒนาทักษะเขาจะได้มีรายได้ที่ดีขึ้นในระยะยาว
0: รูปประธรรมสำหรับคนที่ติดตามเศรษฐกิจเอาง่ายที่สุดอ่ะก็คือว่าจากนี้ไปอีกนานนะครับกว่าเราจะเห็นเศรษฐกิจไทยโตเกิน 3%
2: คือจริงๆเนี่ยที่เราตั้งเป้าไว้นะครับอาจารย์ก็เราตั้งเป้าไว้ภายใน4ปีแต่ผมว่าถ้าทิศทาง
0: โมเมนตัมขนาดน
2: ี้โมเมนตัมขนาดนี้การลงทุนขนาดนี้เนี่ยผมว่าอาจจะเห็นได้ในปี2ปีนี้เลย
0: โอเค
1: แต่เนี้ยจะแนะนำคุณผู้ชมยังไงที่เขาเป็นรายเล็กรายย่อยอะค่ะให้รู้เท่าทันเพราะฟังจากที่ท่านเอกนิติเล่าให้ฟังแล้วก็ทีมงานของท่านน่ะที่ระดมสรรพกำลังวางยุทธศาสตร์แล้วมันน่าสนใจทุกๆเรื่องเลยแต่คำถามก็คือว่าอยากเข้าไปอยู่ตรงเนี้ยทำยังไงไปยังไงเขาอาจจะยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำไปค่ะ
2: ครับผมว่าอย่างแรกเนี่ยเราสิ่งแรกเลยต้องติดตามข่าวสารการที่เข้าใจวันนี้ทั้งโลกเขาจะมาชี้ประเด็นแล้วว่าโลกยุคใหม่จะเป็นยังไงบ้างอย่างเรื่อง AI เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างอย่างงานของSmall AI Big Jobs เนี่ยผมเอาเรื่องนกกระซิบไปโชว์แต่ในนั้นเนี่ยจะมีโชว์เรื่องการภาคการเกษตรที่บอกว่าเอา AI มาช่วยคำนวณฟ้าฝนว่าจะเพาะปลูกเมื่อไหร่อันเนี้ยพวกอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราจะเอาออกมาสรุปออกมาแล้วพวกนี้ผมว่ามันจะเป็นช่วยเกษตรกร
0: เหมือนกับไปถ่ายทอดต่ออีกแล้ว
2: ใช่ใช่คือวันนี้ที่โลกทั้งโลกในประเทศต่างๆเอาผลงานมาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันใครจะไปรู้ว่าแอฟริกาจะเอานกกระซิบที่กระทรวงการคลังไทยทำเนี่ยเอาไปใช้ปีหน้าก็ได
1: ้ให้เป็นโมเดลของเขา
2: อย่างพร้อมเพย์ที่เราสแกนจ่ายทุกวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นต้นแบบของทั้งโลกนะครับ
1: อ
2: าเซียนเนี่ยตั้งใจจะว่าต่อไปเนี่ยคุณนุ่นไปประเทศไหนไม่ต้องแลกตังค์ละเอาไปสแกนพร้อมเพย์จ
1: ่
2: ายวันนี้ไปสิงคโปร์คนสิงคโปร์มาไทยสแกนจ่ายนะครับ
1: เนี่ยเห็นไหมเราก็สามารถเป็นผู้นำได้งั้นให้ท่านปิดท้ายตรงนี้เลยค่ะว่าสำหรับการประชุม IMF World Bank 2026ความสำคัญที่คนไทยต้องติดตามเชิญเลยค่ะ
2: ครับผมว่าอย่างที่หนึ่งนะครับต้องติดตามว่าการประชุมนี้เนี่ยเราจะคุยอะไรกันนะครับแล้วก็ผลจากการประชุมนี้เนี่ยสิ่งที่มันจะไปกระทบธุรกิจเราจะเป็นอย่างไรอันนี้ผมว่าหนึ่งต้องสร้างความเข้าใจสองผมว่าพอเราเข้าใจเสร็จเนี่ยเราจะไปเข้าไปสู่ตรงนั้นได้ยังไงผมว่าการติดตามว่าธุรกิจใหม่ในอนาคตที่เราจะมีโอกาสเข้าไปอยู่ในธุรกิจนั้นไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานผมยกตัวอย่างในการผลิตในเรื่องของสังคมผู้สูงอายุเราจะเห็นเลยว่าประเทศไทยเนี่ยเก่งมากในเรื่องของการทำเรื่องดูแลผู้สูงอายุเราอาจจะเอาธุรกิจเราเข้าไปอยู่ในตรงนั้นนะครับสุดท้ายครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยโลกที่มันแปรปรวนที่ผันผวนเนี่ยวันนี้ลมมันพัดมาทางประเทศเราวันนี้โอกาสการลงทุนต่างๆที่ธุรกิจไทยจะคว้าเนี่ยผมว่าวันนี้จะมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเยอะมากตรงนี้มันจะทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจไทยผมเองในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยผมก็จะพยายามเป็นข้อแม้เป็นเงื่อนไขเขาว่าคุณต้องดึงธุรกิจไทยเข้าสู่ซัพพลายเชนของการเติบโตของทั้งโลกและเราจะใช้เมืองไทยที่โตไปกับประเทศต่างๆในการประชุมของธนาคารโลกและของทุนการเงินระหว่างประเทศ
1: ค่ะขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่อง We are together ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
4: 91.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อ้าวสายต่อไป
6: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
5: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
7: เลือกนี่สิครับ
5: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
7: ปลอดภัย
5: กินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
7: อ้าวสายต่อไป
8: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
9: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
8: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพลชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: วันโอเซเว่นหรือโทร0814986322
1: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย

0: Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: หมอกควันปีนี้มาเลเซียอินโดนีเซียหนักเลยครับเพราะว่าเจอกับประเด็นปัญหาเรื่องของควันพิษฝุ่นควันที่มาจากอินโดนีเซียและปีนี้ดูเหมือนจะรุนแรงกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเกิดคำถามเลยครับว่าอินโดนีเซียตอนนี้ถูกกดดันให้ต้องทำอะไรบ้างเพราะว่าอาเซียนเองก็มีข้อตกลงแต่เป็นข้อตกลงในภาพรวมของอาเซียนว่าด้วยเฮสหรือว่าควันที่ข้ามพรมแดนแต่ดูเหมือนว่าอยู่มา20กว่าปีแล้วครับข้อตกลงนี้ยังไม่เคยแสดงว่ามีอิทธิฤทธิ์อย่างไรที่จะป้องกันหรือแก้ไขปัญหาได้ปีนี้ร้ายแรงกว่าปีก่อนๆมันไม่ใช่เพียงปัญหาอากาศไม่ดีตามฤดูกาลแล้วครับแต่มันกำลังกลายเป็นบททดสอบใหญ่อีกครั้งหนึ่งว่าอาเซียนมีความสามารถจริงแค่ไหนในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนสถานการณ์ล่าสุดเมื่อวันที่7ตุลา2วันก่อนเนี่ยสิงคโปร์รายงาน24ชั่วโมง PSI คือ Pollutant Standard Index หรือดัชนีมาตรฐานมลพิษสูงอยู่ที่105ถึง140คือระดับนี้ระดับเป็นภัยต่อสุขภาพ PM 2.5 รายชั่วโมงอยู่ที่71ถึง136โดยที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติบอกว่าภาพดาวเทียมระบุชัดว่าเห็นกลุ่มควันระดับปานกลางถึงหนาแน่นจากทางใต้ของเกาะสุมาตราพัดเข้าสิงคโปร์และยังพบควันจากไฟในกะลิมันตันด้วยมาเลเซียก็ได้รับผลกระทบหนักครับหลายพื้นที่มีคุณภาพอากาศระดับไม่ดีต่อสุขภาพและกระทรวงสิ่งแวดล้อมมาเลเซียก็บอกเมื่อปลายเดือนกันยาครับว่าพบฮอตสปอตจุดไหม้จุดไฟไหม้จุดร้อนมากกว่า500จุดในสุมาตราและกะลิมันตันที่เกี่ยวกับหมอกควันที่เข้ามาในประเทศนี่จึงไม่ใช่ข้อกล่าวหาลอยๆว่าควันมาจากอินโดนีเซียเพราะว่าเส้นทางควันมันสามารถติดตามได้ด้วยดาวเทียมและทิศทางลมแล้วครับทำไมปีนี้จึงรุนแรงปัจจัยแรกคือสภาพอากาศครับอินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบ11ปีภายใต้ภาวะเอลนีโญที่รุนแรงและความแห้งแล้งยาวนานไฟเกิดหนักทั้งในสุมาตราและกะลิมันตันรัฐบาลอินโดนีเซียเองเตือนครับว่าไฟอาจจะลากไปจนถึงปลายตุลาหรือต้นพฤศจิกาแต่การอธิบายว่าเป็นเพราะเอลนีโญอย่างเดียวไม่พอครับปัญหาที่ลึกกว่านั้นคือพื้นที่พลุครับพื้นที่พลุเนี่ยเมื่ออยู่ในสภาพธรรมชาติจะอุ้มน้ำแต่เมื่อระบายน้ำเพื่อการเกษตรหรือการพัฒนาพลุนี้จะแห้งแล้วก็จะกลายเป็นเชื้อเพลิงขนาดมหึมาไฟไม่ได้ไหม้เฉพาะบนผิวดินครับแต่สามารถคุกรุ่นอยู่ใต้ดินเป็นเวลานานดับยากกลับมาปะทุใหม่ได้มีการประเมินกันครับว่าจากพื้นที่พลุประมาณ24ล้านเฮกตาร์อินโดนีเซีย24ล้านเฮกตาร์ก็น่าจะประมาณ150ล้านไร่จากไอ้150ล้านไร่นี่เป็นมาประมาณ100ล้านไร่นะครับที่มีความเสี่ยงไฟเพิ่มขึ้นจากความเสียหายของระบบนิเวศและการฟื้นฟูพื้นที่ที่เคยเสียหายจากไฟมีข้อจำกัดมากดังนั้นสมการที่แท้จริงเนี่ยเหตุที่มันเกิดเนี่ยมันมาจากหนึ่งเอลนีโญแต่มันบวกกับพลุแห้งบวกกับการใช้ที่ดินบวกกับไฟมันก็เลยกลายเป็นเฮสหรือเป็นควันพิษข้ามประเทศและนี่แหละครับทำให้คำถามเรื่องความรับผิดชอบของรัฐบาลอินโดนีเซียและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการที่ไปลงทุนในธุรกิจป่าและเกิดการเผาไหม้อินโดนีเซียกำลังถูกกดดันหนักขึ้นครับแรงกดดันครั้งนี้ไม่ได้มาจากสิงคโปร์และมาเลเซียเท่านั้นซึ่งทั้งสองประเทศนี้ก็เริ่มร้อนรนขึ้นมากกว่าปกติแต่เกิดขึ้นภายในอินโดนีเซียเองครับประชาชนและองค์กรภาคประชาสังคมในเวสต์กะลิมันตันยื่นฟ้องเป็นหมู่คณะ กล่าวหาว่ารัฐบาลละเลยการป้องกันและรับมือไฟป่าและไฟพื้นที่เกษตรที่เกิดซ้ำทุกปีน่าสนใจนะครับว่าในการไต่สวนครั้งแรกเมื่อวันที่7ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยตัวแทนรัฐบาลกลางไม่ได้เข้าศาลไม่ได้ไปขึ้นศาลทำให้ศาลต้องเลื่อนคดีไป21ตุลาแล้วก็สร้างเสียงวิจารณ์จากกลุ่มผู้ฟ้องพอสมควรนี่เป็นพัฒนาการที่สำคัญนะครับเพราะมันเปลี่ยนจากคำถามเดิมว่าอินโดนีเซียทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนหรือเปล่ามันกลายเป็นประเด็นรัฐบาลอินโดนีเซียมีหน้าที่ตามกฎหมายต่อประชาชนของตัวเองในการป้องกันภัยนี้แค่ไหนแรงกดดันภายในอย่างนี้อาจจะมีพลังมากกว่าการตำหนิทางการทูตจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับมาเลเซียก็เริ่มกดดันอย่างเป็นรูปธรรมมาเลเซียไม่ได้แค่ประท้วงนะครับรัฐบาลเสนอส่งเครื่องบินและกำลังเข้าไปช่วยดับไฟในอินโดนีเซียประกอบด้วยเครื่องบินแบบบอมบาร์เดีย CL415MP เอาเฮลิคอปเตอร์ไป3ลำเจ้าหน้าที่52คนอินโดนีเซียก็ตอบรับหลักการครับแต่ถึงวันที่7ตุลาที่ผ่านมาทั้ง2ฝ่ายยังอยู่ระหว่างเจรจารายละเอียดว่าจะปฏิบัติการที่ไหนและอย่างไรแต่การที่อินโดนีเซียยอมให้เครื่องบินยอมให้คนมาเลเซียเข้ามาในน่านฟ้าตัวเองเพื่อจะมาดับต้นทางของฝุ่นควันนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่เพื่อนบ้านสามารถเข้าไปปฏิบัติการในประเทศที่คล้ายคลึงกับว่าเจ้าของบ้านแก้ปัญหาเองไม่ได้นี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะร้ายแรงในแง่ของการทูตระหว่างประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียถึงกับเรียกร้องให้เร่งกระบวนการเพราะว่าคุณภาพอากาศในมาเลเซียกำลังเข้าใกล้ระดับอันตรายในหลายพื้นที่นายกอันวาอิบราฮิมมาเลเซียเองก็เรียกร้องให้อาเซียนเลยนะครับเรียกร้องให้อาเซียนทบทวนกลไกที่มีอยู่ชี้ว่าปัญหาหมอกควันกระทบต่อชีวิตและสุขภาพประชาชนโดยตรงนี่คือคำถกเถียงว่าข้อตกลงที่เรียกว่าอาเซียน Transboundary Haze Agreement ข้อตกลงว่าด้วยมลพิษข้ามพรมแดนอาเซียนนั้นเนี่ยตกลงไม่มีน้ำยาใช่ไหมเพราะว่ามีมาแล้ว20กว่าปีแต่ทางปฏิบัตินั้นดูเหมือนจะมีจำกัดจำเขี่ยเหลือเกินปีนี้พิสูจน์อีกครั้งหนึ่งทดสอบว่าข้อตกลงอาเซียนจะมีผลทางปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนหรือยังกลายเป็นแบบอาเซียนเดิมๆคือเกรงใจพูดจาภาษาการทูตและปล่อยให้ปัญหาคาราคาซังจนประชาชนทั้ง3ประเทศนี้อินโดสิงคโปร์มาเลเซียตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ผู้นำทั้ง3ประเทศและบางส่วนทุกปีเนี่ยไอ้ควันพิษนี้เข้ามาถึงทางใต้ของไทยด้วยนะครับอยู่ที่ทิศทางลมปีนี้บางส่วนก็เริ่มกระทบทางใต้ของเราแล้วครับฉะนั้นต้องคุยคำว่าอาเซียนมีน้ำยาแค่ไหนอย่างจริงจังเลยครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio, Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
9: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus วันนี้กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับวันศุกร์ที่2ของทุกเดือนคุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานมูลนิธิอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีนจะมาพบกับคุณผู้ฟังแฟนคลับทุกท่านนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงของมองโลกแบบวิกรมถามสดตอบสดหรือว่าทาง Facebook Live YouTube Live ทั้งของทางคลื่นความคิดและเพจของคุณวิกรมก็สามารถที่จะสื่อสารกับเราได้ก่อนที่จะได้พบกับท่านนะครับขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันก่อนครับอย่างเริ่มออมวันนี้นะครับไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่มีเพียง 10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกที่ให้คุณได้คุ้มนะครับคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะครับรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีหรือฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีหรือถ้าอยากออมนานขึ้น11เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับก็ฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีหรือน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีครับทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยนะครับเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนนะครับก็รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าครับนะครับฝากได้แล้ววันนี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่30ธันวาคม2569นะครับก็ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Centerโทร1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับเพราะฉะนั้นวันนี้หลายๆเรื่องราวที่คุณผู้ฟังสนใจโดยเฉพาะถ้าหากว่าถามถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านทีเดียวเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยพยายามที่จะหาทางออกอยู่นะครับแล้วก็เวลาที่น้ำท่วมเนี่ยก็ไปทุกที่เลยทีเดียวครับไม่เว้นแม้แต่ในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ที่ชลบุรีนะครับดังนั้นในมุมนี้เดี๋ยวเราจะได้ฟังวิกรมท่านจะให้มุมมองนะครับว่าสถานการณ์แบบนี้ทางอมตะตั้งรับอย่างไรแล้วก็ตอนนี้แก้ไขปัญหาไปถึงไหนแล้วสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ในกรุงเทพมหานครถึงแม้ว่าโดยภาพรวมนะครับจะถนนหนทางจะสัญจรได้ตามปกติจะไปไหนมาไหนได้แล้วแต่ว่าในซอกในซอยนะครับก็ต้องบอกว่าบางที่ยังมีน้ำอยู่นะครับแล้วก็จะต้องมีการทำบิ๊กคลีนนิ่งโอ้มีหลายอย่างเลยแฟนคลับที่ห่วงนะฮะแล้วก็มีคำถามที่จะเรียนถามคุณวิกรมนะครับฝากไว้ได้ครับที่ทางช่องทางอย่างที่ผมเรียนนะครับในเพจ Facebook ของ 96.5 YouTube 96.5 แล้ว Facebook ของทางคุณวิกรมกรมบดินทร์นะครับซึ่งตอนนี้ท่านก็ทักทายแฟนคลับท่านอยู่ท่านบอกว่าไม่ได้จัดสดมาตั้งนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ในส่วนของ 96.5 เองก็จะได้พบกับคุณวิกรมด้วยบางท่านฝากคำถามมาแล้วท่านผ่านให้ก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิชัยแล้วก็แฟนคลับทุกท่านนะครับเราหายหน้าหายตาไปกันนมนานเลยนะ
1: เ
2: ราหวังว่าคงไม่ลืมกันเพราะว่ายังเอาสิ่งที่ผมคุยกับคุณสุทธิชัยมาลงรายการอยู่วันนี้ก็พอดีเพิ่งไปเรื่องของน้ำท่วมมาก็เลยวันนี้ก็เลยเป็นวันที่เรานัดเจอกันใช่ไหม
1: ใช่เลยครับ
2: ยังไงเดี๋ยวเราจะลองดูสิคุณวิชัยลองจัดโปรแกรมให้หน่อยสิ
1: โอเคด้วยความที่แฟนคลับถามมาทันทีที่ทราบว่าที่อมตะซิตี้ที่ชลบุรีครับมีทางท่วมถึงนะครับแล้วก็เป็นข่าวเป็นคราวมาเขาก็ฝากความห่วงใยแล้วก็จะเรียนถามคุณผู้ชมด้วยว่าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเป็นอย่างไรบ้างในครึ่งแรกเราจะคุยเรื่องนี้ก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวครึ่งหลังเราก็จะเปิดสาย022481657และช่องทางทุกช่องทางที่เราจะคุยกับคุณผู้ชมครับ
2: เอ
1: าเลยฮะ
2: เอาสิก็วันนี้เดี๋ยวผมก็พ่วงขอพ่วงแฟนคลับที่เฟซบุ๊ก
1: คร
2: ับ นะครับเพราะว่าที่ใน Facebook เนี่ยที่จริงแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำดูนะฮะว่าที่ใน Facebook เราเนี่ยจะพอลงรูปได้ไหม
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: นะฮะเพราะว่าพอดีไม่ได้เล่น Facebook มาตั้งนานแล้วว่าเราจะเอารูปนะฮะให้ทางแฟนคลับดูเนี่ยจะทำยังไงเอ่ยแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้เดี๋ยวผมบริหารเองเพราะว่าผมมีรูปอยู่ในมือตอนนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นนะครับให้ทุกคนได้เห็นว่าอ้อที่เรามีปัญหานะฮะมันเป็นปัญหาอย่างไ
1: ร
2: แล้วก็ตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอารูปแต่ละอันเนี้ยนะครับส่งให้กับทางแต่ละคนได้เห็นนะครับว่าเราตอนนี้ทำอะไรไปบ้างยังไงแฟนรายการของFacebook ก็ลองถ้าอยากจะเห็นรูปนะฮะวันนี้ก็ลองเข้าไปดู
1: ครับ
2: เราเนี่ยเกิดน้ำท่วมขึ้นมาน ะฮะแบบไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัว อะไรเลยนะฮะแต่จริงๆเรามีการเขาเรียกว่าวางแผนนะฮะเรื่องของการทำเรื่องของว่าก่อนจะเนี่ยประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับเราตอนนั้นก็บอกว่าเอ๊ปีนี้ดูข่าวมาแล้วนี่แหมสงสัยจะมีปัญหาเรื่องของน้ำนะฮะปกติก็เราก็จะมีการสมมุติภาพนะฮะให้ว่าเราเนี่ยได้เตรียมตัวเผื่อยังไงก็คือว่าเราเนี่ยทุกทีตอนที่เคยน้ำท่วมหนักที่สุดนี่ก็คือ120มิลนะฮะ120มิลแล้วก็ถึงเวลาเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วเราก็สมมุติว่า200มิล
1: ก็เยอะนะครับ
2: แล้วถึงเวลามันตกมา400กว่ามิลซึ่งมันก็ทำให้ถามว่าเห็นภาพตอนนี้กันไหมครับ
1: เห็นภาพแล้วครับ
2: ซึ่งที่ผมก็วันก่อนก็เพิ่งคุยคุณสุทธิชัยเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าไอ้ตรงที่มีนะเห็นไหมฮะว่าพื้นที่ที่เราพื้นที่ที่เรามีอยู่เนี่ยของนิคมเนี่ยนะเห็นไหมฮะตัวนี้เป็นสงของนิคม
1: ค
2: เป็นของนิคมเนี่ยถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยเรามีพื้นที่ประมาณ40ตารางกิโลเมตรนะฮะตารางกิโลเมตรแต่ไอ้พื้นที่นะฮะตรงด้านเนี้ยออกมาเนี่ยนะฮะที่มันมีพื้นที่รับน้ำเนี่ยนะครับมันคือประมาณ600ตารางกิโลเมตรและ600ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันก็เห็นไหมมันมี 5% เนี่ย 5% เนี่ยก็จะวิ่งมาทางด้านทางตอนแรกนะแต่มันจะมีมอเตอร์เวย
1: ์
2: นะมอเตอร์เวย์ก็คือเส้นนี้นะเส้นนี้เป็นมอเตอร์เวย์นะครับแล้วก็เส้นตัวนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งก็คือทางรถไฟนะทางรถไฟเนี่ยตรงเนี้ยเป็นการที่กันน้ำป้องน้ำนะให้ฝนที่มันตกมาอย่างทั้งหมดเนี่ยที่มันตกมาเนี่ยนะฮะมันก็ทำไมเอ่ย 95% เนี่ยมันก็จะไหลมาตรงนี
1: ้
2: เห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับที่ทำให้เรานั้นเกิดอาการน้ำท่วมด้วยตัวของฝนที่ตกมาใน40ตารางกิโลเมตรบวกด้วยนะฮะบวกด้วยฝนของอีกนะฮะ9ก็600ตารางกิโลเมตรฉะนั้นน้ำก็เลยท่วมนะฮะน้ำก็เลยท่วมแบบค่อนข้างที่จะเรียกว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นเราก็เลยวันเนี้ยนะฮะเราก็มีประเด็นอยู่ว่าถ้าน้ำอย่างนี้ท่วมเนี่ย มันจะเป็นยังไงเอ่ยเห็นไหม
1: ครับ
2: ตอนเนี้ยนะฮะก็น้ำก็ท่วมแบบข้างบนนะครับแล้วก็เมื่อ3วันที่แล้วก็แห้งไปละนะฮะแห้งหมดนะฮะทั้งภาพซ้ายภาพขวาทุกคนก็คงจะพอเห็นนะครับว่าน้ำมันแห้งหมดคราวนี้น้ำมันแห้งหมดเนี่ยเราก็มาวางแผนกันใหม่ละอย่างกับที่เมื่อกี้ที่คุยกันไว้แหละนะว่าเราตอนนั้นนี่ก็เรามีนะฮะการวางแผนโดยเอาจากอดีตของเราเนี่ยเราก็มีตัวนี้คือ120
1: ครับ
2: แล้วเราคิดว่าอันนั้นเป็นตัวที่สูงที่สุดนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าเราเอาสถิติที่สูงที่สุดมาตั้งแล้วก็ตั้งสถิติใหม่เข้าไปนะครับเมื่อประมาณเดือนกว่าที่แล้วเนี่ยเราก็มาบอกเอ้ยถ้าสมมุติว่าฝนมันจะตกล่
1: ะ
2: ประมาณสัก200มิลนะครับจะเป็นยังไงเขาก็ไปทำวางแผนมาแต่ถึงเวลาจริงๆมันตกมา400กว่ามิล433มิลบวกด้วยนะฮะไอ้ที่อีก600ตารางกิโลเมตรตรงนั้นไหลลงมานะฮะตรงนั้นขึ้นมาเนี่ยของเราเนี่ยมันแค่40ตารางกิโลเมตรนะฮะปรากฏว่าไอ้40ตารางกิโลเมตรตก430บวกกับอีก600ตารางกิโลเมตรก็ตก400กว่า500ฉะนั้นน้ำก็เลยท่วมฉะนั้นตอนเนี้ยเราทำอะไรเอ่ยเราก็ทำมาเราก็มาวางแผนหลังจากที่มันเกิดมีปัญหาไอ้วางแผนอันเนี้ยก็คือว่าถ้าเราไปสมมุติตามที่ฝนมันตกมาตอนนี้มันคงไม่ได้ละแล้วก็ไปเบิ้ลมันไปเบิ้ลมันในลักษณะของทำไมเอ่ยเป็น800มิลว่าถ้าฝนตกมา800มิลนะเราจะทำยังไงเอ่ยฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นโจทย์นะครับที่ทางเราได้ทำกันนะฮะเอาแหละวันนี้เรามาดูว่าตรงนี้นะครับถ้าเราวางแผนอย่างนี้เพราะเรามีปัญหาอย่างนี้เราก็ทำยังไงเอ่ยตอนนี้เนี่ยเราก็มีการว่าจ้างบริษัทนะครับที่แบบว่าเป็นมืออาชีพเลยนี่ก็คือชื่อ China Construction Engineer อันนี้เป็นบริษัทของจีนที่เกี่ยวกับเรื่องก่อสร้างใหญ่เป็นเบอร์หนึ่งเลยแหละเขาก็จะทำทางด้านทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างนะฮะในประเทศฉะนั้นวันนี้ เขาก็ได้มีการส่งนะเจ้าหน้าที่มาแล
1: ้
2: วเห็นมาเจ้าหน้าที่พวกนี้ก็ไปดูนะสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แล้วก็ที่ช่วงที่ผ่านมานะอันนี้ก็เราก็จะให้เขามาช่วยวางแผนออกแบบนะอันนึงก็มีบริษัทของสิงคโปร์ชื่อเซอร์บานาจูลงนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับ Urban Plan อะไรพวกนี้แล้วก็ Pacific นะฮะ Consult ของญี่ปุ่นซึ่งพวกนี้ก็เก่งทางด้านฝนตกน้ำท่วมด้วยนะแล้วก็มี Sinotech Sinotech นี่ก็เป็นบริษัทไต้หวันนะที่ทำทางด้านเกี่ยวกับชลประทานการทำระบายน้ำทำเขื่อน 80% ของไต้หวันวันนี้เราก็ได้เชิญพวกนี้เขาเข้ามาละพวกนี้เขาเข้ามาเนี่ยก็มาวางแผนคราวนี้เมื่อมาวางแผนนี่จะวางแผนยังไงเอ่ยก็วางแผนว่าเอาแหละฉันวันนี้ฉันมาทำไอ้นี่แหละเนี่ยอันนี้ก็เป็นแผนในอนาคตนะแผนในอนาคตของเราทำอะไรเอ่ยเราก็มาดูสิแผนในอนาคต

0: มันสูงขึ้นอีก2เมตรน้ำท่วมเนี่ยเข้ามาในบริเวณเนี่ยมันจะสูงประมาณ1เมตรเคลียร
1: ์
0: มัน1เมตรฉะนั้นเราก็เลยบอกอ่ะอย่างนั้นเราเมื่อทำไอ้ตัวระบบระบายน้ำที่ดีตรงนี้แล้วเราก็ต้องมาทำระบบระบายน้ำที่ดีตรงนี้โดยใช้สูตรเดียวกันว่าฝนตก800มิลนะครับแล้วก็บวกพื้นที่พวกเนี้ยนะเข้าไปให้สูงอีก2เมตรนะฮะ2เมตรนะฮะระบบใช้800เสร็จแล้วก็ยังบวกพื้นที่ถมเข้าไปนะเป็น2เมตรแล้วในขณะเดียวกันตัว C เราก็ยินดีให้โรงงานที่อยู่ในเนี้ยนะฮะมีการย้ายไปอยู่นะฮะในพื้นที่ตัว B ด้วยการที่เราเนี่ยจะซื้อโรงงานเก่าแล้วก็ที่ดินเก่าของเขาเอามาให้แล้วก็ให้เขาอยู่ที่ตรงตัว B ได้นะตรงนี้ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เราได้เตรียมตัวแล้วก็เราก็ได้ทำนะฮะสิ่งเหล่านี้ไปแล้วฉะนั้นวันนี้ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเราได้ทำแล้วก็ได้วางแผนนะแต่สิ่งหนึ่งที่ยังมีเราก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณภาครัฐนะ
1: ครับ
0: ที่เข้ามาเรียกว่ามาช่วยดูแลแล้วก็แนะนำทางรัฐมนตรีที่รัฐมนตรีวราวุธกับทีมของทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ได้เข้ามานะฮะมาช่วยดูแลมาช่วยด้านเกี่ยวกับนะฮะพวกที่อยู่ในเรื่องของเนี่ยเราก็ได้มีการมาตั้งวงเสวนานะฮะวงเสวนากันนะครับว่าเราจะทำยังไงกับในอนาคตต่อไปนะทางเนี้ยเห็นไหมฮะนี่ก็คือเมื่อวานนี้เราก็มีการเรียกว่าเอาทางด้านของผู้เรียกว่าเสียหายนะทั้งหมดเนี่ยมันร้อยกว่าโรงเนี่ยเชิญมา
1: คร
0: ับ นะครับแล้วก็เราก็ให้แต่ละคนเนี่ยมีหลังจากที่ฟังถึงหลักการที่เราจะแก้ไขตรงนั้นแล้วก็จะมีเรื่องคำถามเห็นไหมฮะซึ่งมีคำถามของแต่ละคนถึงปัญหาของเขาเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะที่ทางมีผู้บริหารของประเทศได้เข้ามายังก็รัฐมนตรีวราวุธเนี่ยซึ่งดูแลกระทรวงอุตสาหกรรมก็มาสองครั้งแล้วนะแล้วก็ยังมีทางรัฐมนตรีสุชาติชมกินเนี่ยเขาเรื่องสิ่งแวดล้อมก็มานะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าได้รับนะการสนับสนุนจากทางรัฐบาลนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผมได้นำมานะฮะพูดคุยแจ้งให้ทุกคนทราบว่าเราทำอะไรเดี๋ยวเราคงจะเอาไปเป็นตอน2นะครับว่าทุกคนมีคำถามอะไรยังไงเดี๋ยวลองถามเข้ามาตอนนั้นเราพักสักครู่ดีไหมครับ
2: ได้ครับแต่ว่าถ้าหากว่าคุณผู้ฟังสังเกตนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณผู้ชมดำเนินการในการจัดการปัญหาก็คือเอามืออาชีพทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นสิงคโปร์นะฮะ
0: ใช่
2: ครบเลยโอ้สุดยอดครับได้ฮะงั้นเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคุณผู้ชมช่วงหน้าคุณผู้ฟังมีคำถามเมื่อสักครู่นี้คุณปัทมาโทรมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวขอแค่เบรก2ฮะและ
3: เป็นไปบนโลกเป็นแสดงฉากหนึ่งคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงค์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากล

0: ากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
2: ์เราก็มาสู่ CEO Vision Plus ในช่วงของมองโลกแบบวิกรมกับคุณวิกรมกรมดิษฐ์ประธานมูลนิธิอมตะและประธานสภาธุรกิจไทยจีนกันต่อนะครับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับแล้วคุณฟังท่านใดที่มีคำถามนะครับหรือว่าอยากจะได้แนวทางใดๆก็ตามแต่ตอนนี้หมายเลขโทรศัพท์ว่างอยู่ครับคุณไปทำมาดีโทรมาในเบรกแรกตอนนี้ว่างแล้วนะครับโทรเข้ามาได้ท่านอื่นก็เช่นเดียวกันรวมถึงคำถามต่างๆที่ได้ฝากเอาไว้หรือจะฝากผ่านทุกช่องทางของทางคลื่นความคิดนะครับจะเป็น YouTube Live จะเป็น Facebook Live รวมถึงเพจของคุณวิกรมด้วยและเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะครับว่ามีคำถามอะไรที่จะเรียนถามคุณวิกรมกันนะครับทวนกันอีกครั้งครับ022481657เดี๋ยวทางทีมงานคุณวิกรมออนนะฮะก็จะได้พบกับท่านในเบรกที่2นี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจก็ได้นะครับเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่คุณผู้ฟังสนใจแล้วอยากจะทราบและอยากจะได้ฟังมุมมองนะว่าคุณวิกรมท่านมองแต่ละเรื่องที่คุณผู้ฟังให้น้ำหนักนะฮะแล้วก็กำลังหาแนวทางในการแก้ไขเป็นอะไรอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอทางทีมงานแป๊บนึงนะครับได้คุยกันเพราะว่าตอนนี้ท่านก็ตอบคำถามคุยกับแฟนรายการทางเพจของคุณวิกรมอยู่นะครับผมทวนอีกครั้งนะฮะถ้าใครพร้อมโทรเข้ามารอสายได้เลยนะครับ022481657นะครับ022481657นะครับแล้วก็แน่นอนครับในสถานการณ์แบบนี้นะฮะเราก็จะมีโอกาสได้ต้อนรับ
3: ชาวบ้านเขามานะครับมาอยู่ที่อมตะเอาละครับวันนี้ผมก็ขอเพิ่มนะ 96.5 ลงไปไม่ทราบคุณวิชัยหลังจากที่แฟนคลับได้ฟังเรื่องปัญหาของอมตะมาแล้วทางแฟนคลับมีคำถามอะไรบ้างเอ่ย
2: มีคำถามที่ฝากไว้ก่อนหน้านี้นะครับนะฮะจากอาจารย์ภูแก้วว่าอยากฟังความคิดของท่านในเรื่องของแผนรับกรุงเทพจมน้ำในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าถ้าจะย้ายเมืองหลวงเหมือนจาการ์ตาก็ช้าเกินไปแล้วส่วนท่านอื่นเดี๋ยวทยอยเข้ามาได้เลยนะครับเรียนเชิญครับ
3: ผมว่าวันนี้มันมีข้อเดียวที่บอกว่าจะทำยังไงไม่ให้น้ำไหลเข้ามาที่กรุงเทพมากกว่า 2,500 คิวนะฮะต่อวินาที
2: ครับ
3: ฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือตั้งไว้สัก 2,000 สมมตินะเราบอกว่าคราวที่แล้วเนี่ย 2,500 คิวนะมันทำให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพยามาเรียกว่าท่วมนะที่ของเราฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเอาเป็นว่าไม่ให้ท่วมกรุงเทพเนี่ยก็เท่ากับเราต้องควบคุมน้ำนะว่าไม่ให้น้ำนะฮะมากกว่า 2,000 คิวนะครับต่อวินาที
2: ครับ
3: ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะทำยังไงล่ะถ้าจะเกิดว่าเราจะทำอันนี้ก็คือว่าก็ต้องมีการกันน้ำนะหน้าฝนที่ตกมาจากปิงวังยมนาดแล้วก็ไหลลงมาที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยให้มันกระจายออกไปตั้งแต่ตอนนู้นเลยตั้งแต่ปิงวังยมนาดละเพราะปิงวังยมนาดเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เรียกว่ารับน้ำนะฮะสร้างทั้งเขื่อนสร้างทั้งการกระจายน้ำให้ออกไปมาเรื่อยๆตั้งแต่ปิงวังยมนาดลงมาเนี่ยจนถึงนนทบุรี
2: อ
3: ันนี้ให้ออกจากแม่น้ำเจ้าพระยา
2: คร
3: ับ ก็นี้ออกไปที่ไหนเอ่ยก็ออกเป็นในลักษณะของคำว่าก้างปลานะฮะ ก้างป่าคือก็จ่ายน้ำนะออกไปจากแม่น้ำเจ้าพระยาหรือต้นน้ำก็คือปิงบางยมนาศ ให้ไหลออก
2: ครับผม
3: ออกไป ให้มากที่สุด นะคราวนี้ถ้าเกิดว่าอย่างเนี้ยเราก็จะค่อยๆลดน้ำ ให้มันไหลเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาให้น้อย ถ้าเราทำได้อย่างนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยไอ้ปัญหาน้ำท่วมจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันก็จะดีขึ้นและเป้าหมายก็คือ 2,000 คิวต่อวินาทีถ้าเป็นอย่างนี้น้ำก็จะไม่ท่วมนะครับตามเมืองต่างๆเช่น ที่มีอยุธยานะแล้วเนี่ยเราต้องขึ้นสูงไปก็แยกน้ำแยกออกไปนะแล้วเอาน้ำอันนี้ไปเก็บไว้นะในตำคูของหนองบึงหรืออย่างกับที่อมตะทำอยู่ตอนนี้เราก็มีบ่อนะที่อมตะทำอยู่ตอนนี้ประมาณ42ล้านลูกบาทเมตรนะเราก็ขุดเอาดินพวกนั้นเอาไปถมในนิคมเห็นไหมฮะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราคิดได้อย่างเนี้ย เราก็ มันทำไมล่ะ
2: มันจะแก้ปัญหาได
3: ้ก็มันก็จะทำให้น้ำเนี่ยไปเก็บอยู่ตอนเหนือของอยุธยาขึ้นไป
2: ครับผม
3: ตามพวกพื้นที่ต่างๆเพราะว่าพื้นที่ตั้งแต่ตอนเหนือลงมาถึงกรุงเทพเนี่ยเราน่าจะมีพื้นที่เกือบ 200,000 ตารางกิโลเมตร
2: คร
3: ับ ประเทศไทยเนี่ยมีประมาณ 510,000แต่พื้นที่ตอนเหนือกรุงเทพไปเนี่ยรวมแล้วเกือบ 200,000 ตารางกิโลเมตรก็เอาน้ำที่จะมาไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะเอาไปกองไว้ไปเก็บไว
2: ้
3: นะในพื้นที่เกือบ 200,000 ตารางกิโลเมตรตรงเนี้ยมันก็จะทำให้หน้าฝนเนี่ยน้ำก็ทำไมไหลเข้ามาน้อยแล้วเราก็ต้องควบคุมให้ได้นะฮะว่า 2,000 นะไม่เกินฉะนี้ถ้าเป็นงี้ก็1น้ำไม่ท่วมกรุงเทพน้ำไม่ท่วมจังหวัดตั้งแต่อยุธยาลงมาแล้วก็จะไม่มีน้ำท่วมอีกใช่ไหมครับในขณะเดียวกันหน้าแล้งเราก็มีน้ำไปเก็บไว
2: ้
3: ตามจังหวัดตามเขื่อนต่างๆนะบางแห่งเขาอาจจะไม่ยอมให้สร้างเขื่อนก็ไม่เป็นไรเราก็สร้างเป็นก้างปลาเป็นคลองอ่ะออกกระจายออกไปถ้าอย่างเงี้ยผมว่ากรุงเทพก็จะแบบว่าได้รับผลกระทบน้อยลงครับ
2: ครับคุณปัทมารอสายคุณวิกรมตั้งแต่เบรกแรกตอนนี้มาแล้วครับ
3: โอเค
2: สวัสดีครับคุณปัทมา
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณนิชาสวัสดีค่ะคุณวิกรม
3: ครับครับคุณปัทมาเชิญฮะ
4: ก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจนะคะคุณวิกรมคือ ปัจจุบันนี้รู้สึกว่าเศรษฐกิจค่อนข้างแย่ลงนะคะดูจากบรรดาผู้ขายสินค้านะคะทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคก
3: ็
4: ยอดขายตกบางคนก็ปิดกิจการนะคะแล้วเมื่อคืนนี้ดูช่อง9อสมทนะคะรายการฟังหูไว้หูคุณเอ็งนิติค่ะก็ออกมาพูดว่าประเทศไทยตอนนี้นะคะเงินลงทุนจากต่างประเทศเยอะมากเลยไตรมาส1กับไตรมาส2เนี่ยสูงเป็นประวัติการค่ะเหมือนกับเครื่องบินกำลังเทคออฟเศรษฐกิจไทยกำลังจะ

0: ไปแล้วอะค่ะแต่ทีนี้พอตอนดึกหน่อยมาดูช่องเนชั่นนะคะพูดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะไปที่เนชั่นแล้วก็พูดบางเรื่องเกี่ยวกับ SME นะคะบอกว่า SME ของประเทศไทยตอนนี้กำลังลำบากมากเลยคือประสบปัญหาจากคู่แข่งสินค้าจากประเทศจีนนะคะมาตีตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะคะแล้วก็ธนาคารพาณิชย์ก็ไม่อยากปล่อยกู้เพราะรู้สึกว่าธุรกิจน่าจะมีปัญหาค่ะคือเราไม่สามารถแข่งขันสู้กับสินค้าจากจีนได้ในหลายๆประเภทนะคะก็เลยอยากจะถามคุณนิกรมว่าเรื่องอย่างนึงนะคะดูเพื่อนบ้านเนี่ยค่ะเวลาเขาสั่งสินค้าออนไลน์สินค้าที่มาส่งเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากจีนนั้นเลยค่ะแล้วก็ส่งเร็วมากเลยแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วก็ส่วนต่างๆคุณภาพดีด้วยนะคะแล้วเวลาเราไปซื้อของอย่างเราไปโฮมโปรนี่ไม่มีคนเลยค่ะคุณนิกรมก็คือสินค้าไทยเนี่ยแทบจะขายไม่ได้เพราะว่าต้นทุนสูงกว่าราคาสูงกว่านะคะก็เลยคิดว่าการแข่งขันเนี่ยSME ไทยจะรอดไหมคะในลักษณะนี้นะคะ1แล้วนะคะ2คำถามนะคะคือ SME ไทยจะรอดไหม2คือประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างเช่นเวียดนามเนี่ยค่ะ SME เขาได้ประสบปัญหามาเรามั้ยคะคือโดนสินค้าตีตลาดเหมือนประเทศไทยอ่ะค่ะเหมือนกันมั้ยคะ
1: โอเค
0: 2คำถาม
1: วันนี้ผมว่าประเทศจีนเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีฐานการผลิตนะใหญ่ที่สุดในโลกผมคิดว่าไม่มีประเทศไหนที่จะมีสายการผลิตนะฮะตั้งแต่ระดับล่างไปถึงระดับบนเนี่ยมากเท่าเขาในขณะที่เขาก็ประสบปัญหาเรื่องการส่งออกไปอเมริกาอเมริกาเองก็เรียกว่าพยายามที่จะป้องนะฮะไม่ให้จีนเนี่ยส่งสินค้าเข้าไปที่อเมริกาเพราะว่าปีที่แล้วอเมริกันก็ขาดดุลการค้าให้กับจีนเนี่ยนะฮะประมาณ1ล้านล้านเหรียญถือว่าเยอะมากเยอะเป็นประวัติศาสตร์เลยนะฮะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันก็ทำให้อเมริกันเนี่ยเริ่มที่จะทำไอ้เรื่องการนะฮะเรียกว่าปกป้องนะธุรกิจสินค้าของอเมริกันในอเมริกานะครับมาตั้งหลายปีแล้วนะครับเมื่อเช้านี้ก็เห็นทางด้านของสหภาพยุโรปก็เริ่มจะมีอาการแบบนี้ว่าเอ๊ะค้ากับจีนนี่จีนได้ดุลการค้ามากเหลือเกินฉะนั้นวันนี้ก็ทางอเมริกาเมื่อปกป้องนะการนำเข้าจากจีนสินค้าที่จีนผลิตออกมาสำหรับตลาดที่อเมริกาเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในโลกมันก็เหลือเขาก็ส่งพวกนี้นะฮะเข้าไปขายทั่วโลกเลยคราวนี้ก็ไม่ใช่แค่เมืองไทยแต่ถามว่าเอ้าแล้วอย่างกับสิงคโปร์ล่ะอย่างกับเวียดนามล่ะเขามีปัญหาอย่างเราไม่เอ่ยที่ปล่อยให้สินค้าจีนพวกนี้ทะลักเข้ามาแบบนี้ไม่มีไม่ได้เยอะอย่างกับเมืองไทยถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่ารัฐบาลเขาควบคุมนะเขาควบคุมฉะนั้นSME ของเวียดนามก็จะไม่ได้รับผลกระทบอย่างกับ SME ไทยนะครับเพราะรัฐบาลเวียดนามนี่เขาเข้มงวดมากนะเขาเรียกว่าดูแลกันอย่างละเอียดรอบคอบแล้วก็จริงจังที่สิงคโปร์ก็เช่นกันนะฉะนั้นการได้รับผลกระทบจากตรงนี้ไปสู่เศรษฐกิจภายในของเขานะก็ไม่ได้แบบที่เรากำลังเป็นฉะนั้นเวียดนามเนี่ยตอนนี้ควอเตอร์ที่3ไตรมาสที่3เนี่ยของเวียดนามนี่เขาก็จะโตประมาณสักเกือบ 10% นะเพราะว่าเขามีเม็ดเงินการลงทุนคราวนี้เม็ดเงินการลงทุนเนี่ยมันมีอยู่2ตัวเลขตัวเลขนึงก็คือที่ BOI ว่าคนเข้ามาขอคนเขาเวลามาขอเนี่ยเขาก็จะเขียนว่าเขาจะลงทุนเท่าไหร่เท่าไหร่ขออนุมัติที่เขาอนุมัติไปเนี่ยนะจะมีเม็ดเงินไปลงทุนจริงๆนี่ก็ต้องไปผู้ว่าแบงค์ชาตินะผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าไอ้เงินที่มันจะเข้ามาลงทุนจริงๆเนี่ยตัวเลขในแต่ละปีมันเท่าไหร่ฉะนั้นตัวเลขตรงเนี้ยมันก็จะต้องมาชนกันว่าขอเท่านี้อนุมัติ BOI เท่านี้ แต่เม็ดเงินที่เข้ามาเนี่ยมันตามบริษัทชื่อบริษัทที่เขาขอ BOI ใช่หรือเปล่าตรงเนี้ยก็จะมีความต่างกันนะครับฉะนั้นก็จะเห็นภาพที่แท้จริงของการลงทุนเนี่ยจริงๆในเม็ดเงินเราก็คือที่แบงก์ชาติและไอ้ตัวเนี้ยมันจะไปสะท้อนขึ้นไปอยู่ที่นะฮะ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมของเรานั่นแหละครับเชิญครับคำถามต่อมา
2: ครับมีคำถามคาอยู่ส่วนท่านใดที่จะโทรนะฮะ022481657ยังมีเวลาครับคุณขวัญเรียนถามคุณตรงว่าหลังสถานการณ์น้ำท่วมที่ทางบ้านเมืองเราจะไปทางไหนดีคะ
1: มันก็ต้องไปทางที่น้ำไม่ท่วมแหละนะฮะว่าบริเวณไหนที่เราเนี่ยนะตอนนี้น้ำท่วมเราก็ต้องหานะฮะอนาคตอะ เป้าหมายไปที่ที่น้ำไม่ท่วมอันนั้นข้อหนึ่งที่ดีที่สุดอันที่สองนี่ถ้าเกิดเราบอกโอ้ฉันไม่มีตังค์อะแล้วก็บ้านอันนี้ฉันก็ฮัลโหลบ้านอันนี้ฉันก็ไม่สามารถที่จะย้ายไปได้เพราะไม่มีตังค์อย่างนั้นก็อันที่สองนี่ก็คือต้องมาบูรณะบ้านของเราเนี่ยให้มันทำไมป้องกันน้ำท่วมได้สำหรับคนที่ย้ายไปไม่ได้ถามว่ามีอะไรบ้างเอ่ยที่เราจะป้องกันได้เช่นบางคนบอกว่าบ้านฉันนี่สองชั้นหรือชั้นเดียวถ้าเป็นไปได้ไหมที่จะทำนะยกหลังคานะด้วยการรื้อหลังคาตัวนั้นออกซะแล้วก็ต่อขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งและอีกชั้นหนึ่งก็ทำให้มันสูงหน่อยแต่แน่นอนก็ต้องมาดูไอ้ตัวที่เข็มนะว่าจะรับน้ำหนักได้ไหมแล้วเวลาที่เราทำขึ้นไปเนี่ยเราก็ทำทางด้านเกี่ยวกับทางด้านวัสดุที่มันเบานะฮะเช่นยกตัวอย่างบอกว่าบ้านชั้นเดียวน้ำท่วมเราก็มาดูว่าเอ๊ะฉันจะต่อบ้านตรงนี้แหละเราย้ายไปไม่ได้เพราะไม่มีตังย้ายแล้วก็เราก็คิดว่าอย่างนั้นฉันก็มาลื้อหลังคาออกลื้อหลังคาออกแล้วก็ต่อขึ้นไปชั้น2โดยที่ให้ทำให้ชั้น1เนี่ยสูงขึ้น
2: ครับ
1: เช่นปกติแล้วอาจจะสัก3เมตรครึ่งสมมตินะชั้นล่าง3เมตรครึ่งแล้วอาจจะต่อจากชั้นล่างขึ้นไปเลยเนี่ยประมาณ5เมตร
2: ครับ
1: แล้วก็ไปทำชั้น2เห็นไหมโดยใช้พวกวัสดุที่ยังกับของบริษัทตั้งเยอะที่มันเบาเช่นไม่ใช้ปูนนะใช้เป็นพวกเหล็กหุ้มปูนอะไรอย่างนี้ก็อาจจะทำให้มันปูนน้อยลงนะครับแล้วก็ใช้พวกยิปซัมแล้วต้องเป็นยิปซัมที่ทนน้ำทนแดดแล้วก็มีพวกทางด้านกระจกนะฮะซึ่งไม่ต้องไปก่อแต่กระจกเนี่ยถ้าด้านที่หันไปตะวันตกเนี่ยเราก็ควรจะต้องใช้ปูนนะที่กันความร้อนเพราะว่าตอนบ่ายเนี่ยมันจะร้อนนะแต่ตอนทิศเหนือทิศใต้เนี่ยเราก็ใช้กระจกนะเพราะแดดก็จะเข้าน้อยอันนี้ก็จะทำให้คนที่น้ำท่วมแล้วย้ายไปไม่ได้เนี่ยนะก็อยู่ที่เดิมแต่พาหนะก็ต้องหาวิธีเปลี่ยนนะอาจจะไปซื้อพวกแบบรถแบบ Fortuner รถเก่านี่ขายไปแต่ซื้อ Fortuner ที่เป็นแบบรถอย่างเงี้ยตอนนี้จีนเขาก็ขายถูกลงใช่ไหมฮะถ้าอย่างนั้นก็จะทำให้เข้าออกก็ง่ายนะอันนั้นก็เป็นวิธีการที่คุณขวัญอาจจะต้องไปปรับดูนะโอเคครับ
2: ครับ022481657มีการเสนอมาเรื่องเกี่ยวกับแผนพัฒนาและลงทุนเรื่องน้ำท่วมนะครับที่เชิญทั่วโลกมาเสนอแผนเป็นเอกสารคุณวิกรมมีมุมมองแก้ปัญหาในระยะยาวตรงนี้อย่างไรครับ
1: เหมือนเมื่อกี้ที่ผมพูดแหละ
2: ครับผม
1: วันเนี้ยฝนมันตกมาในประเทศไทยเนี่ยที่มันสร้างความเสียหายให้เราเนี่ยบนพื้นที่ประมาณสัก 200,000 ตารางกิโลเมตรเราเฉลี่ยน้ำฝนเนี่ยปีฤดูหนึ่งสมมติว่าสัก 1,100 ถึง 1,200 มิลต่อฤดูเนี่ยมันจะมีน้ำเข้ามาประมาณสัก 700,000 ล้านลูกบาศก์เมตรวันนี้เรามีเขื่อนนะที่รับน้ำ ก็บน้ำตรงนี้ได้หน้าฝนเนี่ยประมาณสัก
2: 10%
1: นะฮะก็คือ 70,000 70,000 เนี่ยคือขนาดของอ่างเก็บน้ำของเรา
2: คร
1: ับ
2: อ
1: ันนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าอีก 90% เนี่ยมันคงจะมีน้ำนะฮะที่ไหลลงดินระเหยไปเนี่ยเอาสัก 30% ก็ได้
2: คร
1: ับ นะฮะมันก็ยังเหลือนะอีกสักตีว่า 500,000 ลูกบาทเมตรไอ้ 500,000 ลูกบาทเมตรเนี่ยคือตัวที่ทำให้เรามีปัญหาถ้าเราเอาไอ้ 500,000 ลูกบาทเมตรเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมว่าเนี่ยกระจายออกไปก่อนจะถึงอยุธยากระจายออกไปให้หมดกระจายเอาไปเก็บในพื้นที่นะที่ผมว่าอย่างน้อยก็มี 150,000 ตารางกิโลเมตรกระจายเอาน้ำทั้งหมดเนี่ยอีก 500,000 ล้านอีก 500,000 ล้านนะอย่าหน่วยก็คือล้าน 500,000 ล้านเนี่ยกระจายออกไปอยู่ในพื้นที่สัก 150,000 ตารางกิโลเมตร
2: ครับ
1: แล้วก็ไปเก็บอยู่ที่นั่นนะฮะไม่ให้มันไหลลงมาท่วมบ้านอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมบอกไปว่าอย่าให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะเกินกว่า 2,000 นะฮะลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฉะนั้นน้ำก็ไม่ท่วมนะฮะตั้งแต่อยุธยาน้ำก็ไม่ท่วมกรุงเทพเพราะเราคุมปริมาตรน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยวิธีการแบบนั้นนะครับก็น่าจะแก้ปัญหาได้ไประดับหนึ่งไม่มากก็น้อยแหละผมว่าไม่ท่วมอย่างกับปัจจุบันนี่อันนี้แน่นอนนะครับแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าในอนาคตเนี่ยความรุนแรงของโลกร้อนเนี่ยมันทำให้ปริมาณฝนตกเนี่ยมันมากขึ้นนั่นนะครับคุณวิชัย
2: ครับผมยังมีเวลาอยู่นะฮะ022481657นะคุณฟังท่านใดที่จะโทรตอนนี้ยังทันอยู่ส่วนท่านที่ฝากคำถามส่วนใหญ่ที่ฝากคำถามมาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับท่าเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการการผ่านน้ำนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำหลายๆพื้นที่นะครับในมุมหนึ่งที่เขาฝากเรียนถามมาเนี่ยก็คือว่าถ้าหากว่าถัดจากนี้ไปเนี่ยนะครับในส่วนของภาครัฐเองที่มีบางท่านเชียร์คุณวิกรมเป็นนายกอีกแล้วนะฮะว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าถ้าหากว่าวันเวลาแบบนี้คนไทยเราอาจจะไม่ได้เก่งจริงๆในเรื่องของการจัดการปัญหาน้ำก็อย่างที่ผมเรียนถามไปว่ามีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศทั้งหลายๆประเทศที่เข้ามาเริ่มต้นช่วยกับที่อมตะก่อนคุณวิโรจน์ครับมองเรื่องของการที่ร่วมมือกับมืออาชีพประเทศต่างๆไว้อย่างไรครับ
1: คือเมื่อกี้ที่ผมได้เรียกว่าประเทศที่เมื่อกี้เราคุยกันนั่นน่ะนะคือเราก็มามองว่าประเทศเราเนี้ยที่เราเชิญเข้ามาเนี่ยนะครับก็เป็นพวกที่เขามีประสบการณ์ถ้าเกิดเรามองในจออีกเนี่ยผมจะฉายให้เห็นนะครับว่าคือเห็นไหม China Construction นะครับเป็นบริษัทที่ถือว่ามีขนาดใหญ่มากของจีนยอดปีที่แล้วเขารับงานมาเนี่ยประมาณ 530,000 ล้านหยวนก็คูณ2เข้าไปนี่ก็ประมาณสัก3ล้านล้านบาทมั้งยอดที่เขาทำงานเนี่ยปีนึง3ล้านล้านบาทนี่ก็ถือว่าใหญ่มากก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของจีนนั่นแหละเขาสร้างทุกอย่างเขาทำทุกอย่างทำพวกเขื่อนทำระบบระบายน้ำนะอันเนี้ยเป็นอันหนึ่งที่เราก็ถือว่าเราเชิญมาแล้วแล้วก็คนที่เมื่อกี้ที่ผมบอกเนี่ยอยู่ในจอเนี่ยก็คือนี่แหละ China State Construction นะฮะแล้วอีกอันหนึ่งซึ่งผมก็มองว่าเป็นผู้ที่มีความรู้นะมากเพราะว่าเมื่อ2ปีที่แล้วตกทีเดียวในญี่ปุ่นเนี่ย500มิลและเมื่อวันที่22เดือนที่แล้วเขาตกทีเดียว800มิลญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีประสบการณ์
2: ครับ
1: อีกอันนึงก็คือไต้หวันไต้หวันเนี่ยมีทั้งไต้ฝุ่นมีทั้งแผ่นดินไหวนะครับก็เชิญมาบริษัทซิโนเทคเนี่ยเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องชลประทานแล้วก็ระบบการกักเก็บก็คือเขื่อนในไต้หวันกว่า 80% ชวนส่วนเซบาน่าจูล่งนี่เขาเก่งทางด้านผังเมืองนะฮะก็พวกนี้ก็4คนเนี่ยตอนเนี้ยเราเนี่ยได้ทำไมอ่ะเชิญเข้ามาแล้วโดยที่ China Construction เนี่ยก็จะเป็นคนที่มาทำนะ เรื่องของการศึกษาด้วยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงแล้วก็จะก่อสร้างนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเงี้ยเราก็มาดูว่าเออเราทำยังไงเอ่ยนะครับของตัวเนี้ย เมื่อเรามีคนพวกนี้มาแล้วเราก็ต้องมาสร้างแผนงานนะครับแผนงานที่เราบอกมาว่าฉันจะต้องทำแผนงานยังไงนะซึ่งไอ้แผนงานตรงเนี้ยที่เราจะต้องมาทำแล้วต้องทำให้ได้เนี่ยนะฮะก็คือแผนงานตรงนี้ที่เราจะต้องมาทำว่าต้องปรับปรุงตรงที่เดิมที่ท่วมแล้วก็ต้องไปทำให้ไอ้ที่ใหม่ที่เราพัฒนาเนี่ยไม่ท่วมนะตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่เราต้องมาแก้ไขกันนะซึ่งถ้าเกิดเรามาว่ากันตามตรงเนี้ยนะครับเราก็จะค่อยๆที่จะแก้ไขนะครับไอ้ตัวนี้ออกไปมีอย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นประเด็นว่าเราก็จะท่วมซ้ำๆซักๆอยู่อย่างเนี้ยซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้เราก็เลยต้องมาแก้ไขทันทีโดยตารางเราก็คือภายในกลางเดือนหน้าเนี่ยแนวที่จะออกแบบกันเนี่ยให้จบกลางเดือนหน้าแล้วก็ก่อสร้างทันทีเลยแล้วจะต้องให้จบภายใน เดือนนะฮะสิงหาปีหน้า อย่างน้อยก็ก่อนหน้าฝนเนี่ยเราก็จะต้องใช้การได้ส่วนถ้าทำไม่เสร็จเราก็ไปทำต่อนะฮะประมาณสัก เดือนพฤศจิกาเพราะฝนก็ลดลงแล้วเราต้องทำให้จบให้ได้ว่าถ้าอย่างเงี้ยไอ้อมตะ800ก็คือ800มิลเนี่ยเราสามารถที่จะรับได้แล้วถ้าทำได้มากกว่า800เราก็จะทำให้ได้นะครับนั่นน่ะประมาณการที่เราเมื่อมีปัญหาแล้วเราก็จะต้องแก้ไขอย่างไรนั่นเองครับคุณวิชัย
2: ทิ้งท้ายแฟนคลับที่ถามว่าแล้วบ้านที่กุฎาคารนี่เขาใหญ่ทั่วไหม
1: อ๋อไม่มีผมเนี่ยทำระบบระบายน้ำไว้ว่าปริมาตรน้ำที่เข้ามาเนี่ยมันมีระบบที่เรียกว่าเขาเรียกว่าให้มันไหลโดยตัวมันเองออกไปเนี่ยประมาณสัก 1.5 เท่าของน้ำที่จะเข้ามาฉะนั้นก็อันที่หนึ่งน้ำเข้ามาเท่าไหร่ก็จะระบายออกไปเท่านั้นอันที่สองถ้าเกิดมันมีฉกระหุกนะน้ำมาแบบบ้าเลือดอย่างเงี้ยเรามีสะดือนะมีสะดือตัวหนึ่งที่จะ เปิดน้ำแต่ที่สำคัญเรามีประตูน้ำว่าเราจะให้น้ำมันเข้ามาได้ขนาดไหนนะครับประมาณนั้นครับ
2: จะไปเยี่ยมบ้านคุณผู้ชมยังได้อยู่ไหม
1: ดีวันรู้สึกว่าจะเดือนธันวาหรือมกราคม
2: 19ธันวา
1: อ๋อดีเชิญไปดูสิงวดนี้ไปเดี๋ยวจะพาไปดูระบบระบายน้ำนะที่เราทำกันขึ้นมาด้วยนะครับ
2: ครับวันนี้รบกวนคุณผู้ชมเท่านี้ครับเดี๋ยวมาพบกันเดือนหน้าในเสาร์ที่สองนะฮะ
1: โอเค
2: ขอบคุณนะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีแล้วก็โชคดีทุกคนนะครับขอให้น้ำไม่ท่วมนะครับโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยวิกรมกรมดิษฐ์สุทธิชัยหยุ่นดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
4: ์ 90.5 FM The New Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
11: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio

0: และเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับสถานการณ์น้ำยังคงท่วมกันอยู่ในหลายจุดนะครับเมื่อวานก็มีโอกาสไปเจอผู้ใหญ่แถวหัวหมากก็บอกว่าน้ำลงแล้วนะครับแต่ว่าในบางจุดยังมีอยู่แต่ว่าจุดที่ลงบ้านที่เคยแช่ด้วยน้ำขาตู้ไม้กระดงกระดาษมันก็เน่าทีนี้จะแก้ไขจะรับมือกันยังไงไม่ใช่เรื่องง่ายขณะเดียวกันนะครับแม้ว่ารอบนี้รัฐบาลจะไปตั้งหลักแก้ไขปัญหาน้ำในภาคใต้หัดใหญ่ไปเตรียมรับแต่ก็ไม่แน่ใจครับว่าจะไหวจะทันไหมนี่เมื่อสักครู่ดูทางสแตนดาร์ดคุณจตุรนต์ฉายแสงนี่เห็นว่าลงไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ฉะเชิงเทรามีข่าวมีพื้นที่มีแอคชั่นเพราะว่าเพื่อไทยรอบนี้กำลังขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นมิตรกับทุกฝ่ายไม่เป็นศัตรูกับใครไม่เจอในข้อหาที่จะต้องถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจขณะเดียวกันหน้าหนึ่งก็เป็นมิตรกับส้มอีกหน้าหนึ่งก็ตีเป็นศัตรูกับส้มนี่ก็เป็นฝ่ายผมจะเรียกว่าฝ่ายรอคอยสถานการณ์ในอีกรูปแบบหนึ่งขณะเดียวกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจจะส้มจะฝั่งน้ำเงินจะฝั่งไหนวันนี้คุณสนธิลิ้มทองกุลครับหลังจากที่ได้วอร์มไปถามบางเรื่องกับรัฐบาลวันนี้ท่านก็เหมือนกับวอร์มนะวอร์มอัพหรือเปล่ามาขึ้นเวทีตั้งคำถามถึงน้ำในกทมผังเมืองของทางกทมแก้มลิงเอาง่ายๆเขาโจวขึ้นมาเนี่ยทวงคืน6แก้มลิงชัดชาติไม่ซื่อสัตย์วางผังผิดพลาดน้ำท่วมกลุ่มอู่จริงๆข่าวเรื่องนี้ก็น้อยเหมือนกันนะครับแน่นอนฝนฟ้าก็ต้องบอกว่าเป็นภัยธรรมชาติแต่การรับมือการพร่องน้ำการเบี่ยงทางน้ำการจัดการน้ำและการเข้าช่วยไปช่วยเหลืออันนี้คืองานของรัฐบาลท้องถิ่นเมื่อวานมีคนถามรัฐมนตรียังตอบไม่ได้เลยผมตอบไม่ได้ครับที่ถามว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากฝนฟ้าเท่าไหร่มาจากการบริหารจัดการของรัฐบาลเท่าไหร่ก็ดูแข็งขันแต่ก็ดูเหมือนว่าไม่เห็นไม่บวกอ่ะนะครับส่วนคุณวราวุฒิศิลปะอาชาวันนี้บอกพร้อมชี้แจงครับในกรณีศึกซักฟ้องรัฐบาลพลดอนปริศนานันทกุลก็บอกว่าบันเทิงทิพย์ไตเหรอข้อกล่าวหารุนแรงต้องมีหลักฐานมั่นใจตอบในทุกประเด็นเจเศษไทยเศษบอกไม่กังวลอันนี้ก็อุณวรสิทธิ์ก็บอกไม่ก้าวล่วงนะครับที่ปปช.ส่งทุจริตท้องถิ่นไม่ทันนี่ลูกเทพเนี่ย 3-4 คนเนี่ยเอาลูกเทพของพ่อเทพยกไว้คนหนึ่งนะตอนนี้ลูกเทพแต่ละคนนี่ขยันกันออกหมัดกันตลอดแล้วผมใช้คำว่ามีการบริหารจัดการสื่อละเอียดเยอะแต่ส่วนคุณชัยชนกชิดชอบช่วงนี้ก็อาจจะเงียบหน่อยไหมถอยหน่อยไหมเพราะตั้งแต่ที่เจอดอกที่เกี่ยวข้องกับทางอดีตเลขารัฐมนตรีดีอีแล้วมันถูกโยงด้วยเกมบนดินต้องขออภัยนะเกมใต้ดินก็มีนะครับที่ทำคลิปทำการ์ตูนไปล้อเลียนเนี่ยมันมีเยอะ นี่ก็เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจผมอินโทรประมาณนี้ก่อนนะครับวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
3: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้องบอกว่าฝ่ายค้านเที่ยวนี้นะครับซักฟอกรัฐบาลในรอบหลายๆปีนะครับที่บอกว่าในรอบหลายๆปีนั้นเนี่ยก็หลังจากที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลคุณแพทองธารจากนั้นก็เว้นว่างอันเนื่องมาจากสถานการณ์ไม่เอื้อไม่อำนวยนะรัฐบาลคุณอนุทินนะ MOA อยู่ได้ในช่วงสั้นๆถัดมาพอมาเป็นรัฐบาลรอบใหม่อนุทิน2นะครับก็ผ่านไป1สมัยประชุมก็ยังไม่ทันได้ตั้งหลักดีนะสมัยประชุมนี้นะครับตอนแรกก็บอกว่าเป็นไฟบังคับถ้าไม่อภิปรายในสมัยประชุมนี้ก็ถือว่าฝ่ายค้านเองก็จะเสียโอกาสเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้อภิปรายได้ปีละ1ครั้งอันนี้คือสมัยประชุมที่2ของปีที่1นะครับแต่บังเอิญว่ามันจับเบ้ครับคุณอภิรักษ์ครับจ
2: ับ
3: เบ้ตรงที่ว่าแม้จะเป็นรัฐบาลที่มีอายุที่จะครบ10 6เดือนในวันที่11ก็คือมะรืนนี้แต่โอ้โหนะฮะปัญหานั้นมากมายจริงๆ
2: ไม่ได้เป็นมานานไปกว่านี้หรอหลายปี
3: เป็นต่อเนื่องคุณอภิรักษ์ครับนะช่วงหนึ่งเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มถัดมาเป็นรัฐบาลที่ทำหน้าที่รักษาการในช่วงของการเลือกตั้งและกว่าที่จะมาตั้งรัฐบาลชุดใหม่ที่ชนะเลือกตั้งมานะครับก็ต้องใช้เวลาแม้จะไม่นานนะครับแต่แถลงนโยบายเสร็จเข้าทำงานเต็มรูปในวันที่11เมษายนก่อนที่จะสาดน้ำสงกรานต์กันจากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็5เดือนจะ6เดือนขาดอีก2วันวันนี้วันที่9 10 11นะยังไม่ครบ6เดือนดีก็เจอนายยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผมบอกว่าเป็นการช่วงนี้ฝ่ายค้าน1อภิปรายที่บอกว่าเป็นไฟบังคับแต่บังเอิญว่าสถานการณ์มันได้จังหวะนะรัฐบาลมีอะไรบ้างครับน้ำท่วมเนี่ยโอ้โหเนี่ยเป็นปัญหาที่มีคำถามมากมายนะเรื่องของเศรษฐกิจก็อันสืบเนื่องมาจากสงครามในตะวันออกกลางน้ำมันขึ้นพรวดนะตอนนี้ดีเซลนะ
2: แต่ผมเผื่อแป๊บเดียว40กว่าบาทไปแล้วไม่ได้เติมมานานนะคุณมตรี
3: ก็ถ้าในกรุงเทพ42บาท94สตางค์นะรอบนอกเนี่ยข้ามถนนบางนาตราดมาฝั่งบางพลีบ้านท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ทะลุไป43บาทแล้วอันนี้คือเรื่องของเศรษฐกิจและสุดท้ายครับผมเห็นเขาเริ่มจับประเด็นล้อมวงกันว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะเผชิญวิกฤตเผชิญปัญหาอะไรบ้างในสถานการณ์6เดือนที่กำลังจะครบนี้เรื่องอีกอันหนึ่งที่ฝ่ายค้านเขาเขียนในยัตตินะฮะก็พอจะเห็นภาพเรื่องภาวะผู้นำครับคุณอภิรักษ์ครับภาวะผู้นำยกตัวอย่างกรณีล่าสุดเรื่องของนายอำเภอบ้านสร้างก็น่าจะเป็นหนังตัวอย่างที่อธิบายให้เห็นภาพได้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับเรื่องข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านเรื่องของภาวะผู้นำท่านนายกรัฐมนตรีดังนั้นเนี่ยเที่ยวนี้ถึงแม้จะเป็นการอภิปรายแบบไฟบังคับซักฟอกแต่ปัญหาแต่ละปัญหาที่หยิบยกขึ้นมา 2-3 ประเด็นตรงนี้นั้นเนี่ยถือว่าใหญ่หลวงในขณะเดียวกันเนี่ยเขายังวางยุทธศาสตร์นะวางยุทธศาสตร์อย่างน้อยที่สุดก็คือก็เขาบอกว่าเป็นการอภิปรายนะเพื่อที่จะทิ่มไปที่ระบอบสีน้ำเงินที่กำลังจะกินรวบประเทศไทยก็เลยไม่มีพรรคเพื่อไทยไงครับคุณอภิรักษ์ครับก็ไม่แต่พรรคเพื่อไทยและนะมากถึง18ท่านด้วยกันพอ18ท่านตรงนี้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็เพื่อที่จะเป็นการอธิบายว่าเอ๊ะให้3วันโอ้โหตั้ง18เนี่ยจะอภิปรายยังไงแล้วแต่ละคนเนี่ยดูสิไปข้อกล่าวหาหนักหน่วงทั้งนั้นเลยท่านนายกรัฐมนตรีท่านเดียวเนี่ยผมไปเปิดดูที่นายติกล่าวหาท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยเกือบ2หน้ากระดาษฟูสแกป A4 เนี่ยนะก็ถัดจากนั้นก็ลดหลั่นกันไปนะมากบ้างน้อยบ้างทั้งหมด18นะฮะก็นี่คือจำนวนเพื่อที่จะไปอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของกรอบเวลาว่า3วันมันจะทันได้ยังไง เพียงแค่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเดียวก็คงจะทั้ง1วัน1คืนหรือเปล่านะฮะอาจจะนั้นก็เป็นท่านอื่นๆอีกทีนี้ที่บอกว่าเป็นยุทธศาสตร์ผมก็ฟังนักวิชาการเออก็เห็นพ้องกรณีของคุณชัยชนกชิดชอบนะฮะก็ถือว่าเป็นเป้าใหญ่เป้าสำคัญนะฮะแล้วก็กันคุณแนนบุญธิดาสมชัยออกไปนะก็เพื่ออะไรล่ะครับคนก็มองกันว่าถ้าอภิปรายคุณแนนบุญธิดาสมชัยซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยดีอีด้วยก็น่าจะนะเป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นตัวช่วยนะส่วนถ้าอภิปรายท่านรัฐมนตรีดีอีโดยไม่มีคุณแนนบุญธิดาสมชัยและจะต้องลุกขึ้นมาอธิบายแทนน่ะก็ไม่แน่ใจว่าท่านประธานจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตถ้าท่านประธานอนุญาตสมาชิกจะโต้แย้งหรือเปล่าว่าเอ๊ะนะตกลงเนี่ยอภิปรายใครกันเนี่ยก็มอง 2-3 ประเด็นนี้ก็จะได้เห็นถึงเรื่องของยุทธศาสตร์ของฝ่ายค้านเกี่ยวกับเรื่องของการใส่ชื่อที่นะเยอะเลยทีเดียว18ท่านด้วยกันก็รอดูนะครับว่าการอภิปรายจะเกิดขึ้นได้ทันในช่วงจังหวะปลายเดือนนี้อย่างที่ฝ่ายค้านเขาอยากจะอภิปรายในช่วงจังหวะเวลานั้นหรือเปล่าครับคุณกฤษณ์ครับ
2: เรื่องย้ายในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยผมไม่ได้โพสต์ไม่ได้ให้ความเห็น
3: ครับ
2: แต่ว่ามันมีการเดินทางของเรื่องเนี่ยมา 3-4 วันวันนี้คุณผู้ชมเองอาจจะฟังข้อมูลคนละด้านก็ว่ากันไปหรือจะฟังรอบด้านแล้วเนี่ยแต่ที่แน่ๆคือพอมันชกหมด5ยก5วันเนี่ยปรากฏว่าในอำเภอนี่ประคองสถานการณ์แล้วถือว่าไม่แพ้นะคุณมนตรี
3: ครับ
2: ด้วยเหตุผลก็คือว่าตอนแรกเนี่ยนายกไปกล่าวสาดเสียเทเสียประพฤติตนแบบนี้ไปในที่ประชุมก็กลายเป็นว่าต้องมีการย้ายทีนี้ชาวบ้านเขาก็หยิบข้อมูลหรือว่าทางออนไลน์ก็หยิบข้อมูลมาให้ได้เห็นว่าในอำเภอเขาก็ทำงานอย่างโน้นอย่างนี้แล้วก็มีไลฟ์สดต่อมาภายหลังมาบอกว่าโอ้ยมาทำตอนนู้นตอนนี้จริงๆเขาทำแบบนี้กันมานานแล้วแล้วพอมีคนก็มาไอ้นี่เขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นคนเอาน่องเอาหน้า แต่ว่าท้ายที่สุดไปที่ใหม่ไปลพบุรีแทนที่ก่อนหน้านี้จะมาย้ายเข้ากรุอยู่ที่โรงเรียนในอำเภอก็ปรากฏว่าไม่ได้ลงโทษไม่ได้ทำให้การย้ายไม่ได้เป็นยานย้ายเพื่อเป็นการลงโทษเนี่ยมันก็สะท้อนว่าท้ายที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่าเอาเขาไม่ลงแล้วเขาเองเขาก็ไม่ได้ต่อสู้ไม่ได้อะไรนะเขาก็อธิบายของเขาแล้วเขาก็บอกว่าน้อมรับทีนี้ในฝั่งของในอำเภอเองเนี่ยมันมีกระแสคนในพื้นที่หนุนกระแสคนลพบุรีหนุนกระแสอดีตปลัดหนุนแม้ว่าอดีตปลัดจะโดนทิ้มด้วยว่าเนี่ยตอนนั้นพูดไม่เพราะท่านสุริพงษ์คุณเจริญนี่แหละไอ้ตอนนั้นที่ท่านไปมีบริพาทอะไรกันในประชุมอ่ะไอ้จบโรงเรียนไหนวะจบมหาลัยนะแต่ว่าอันนั้นก็เป็นอีกมุมนึงขณะเดียวกันในฝั่งที่ไปเล่นงานเขาก็มีทั้งผู้ว่าคนเก่าที่เคยมีประเด็นเรื่องของการไปแต่งตั้งจีนที่หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าสีเทาและจังหวัดปราจีนบุรีมันเจอปัญหาเรื่องของขยะพิษการตั้งโรงงานที่มีส่วนผลกระทบนู่นนี่นั่นเยอะอดีตผู้ว่าก็ไปดอกนั้นเสร็จท่านโฆษกก็ออกไปสำทับต่อว่าเนี่ยปลัดที่มาช่วยเนี่ยคือเป็นแบบนี้แล้วก็อะไรต่อมีอะไรอีกแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันเหมือนจะไปเอาเขาลงอ่ะแล้วจะโชว์ภาพความขึงขังแต่ว่าเอาเขาลงไม่ได
3: ้
2: ถ้าเขาลงคงวัดกระแสแล้วไม่คุ้มก็ไปอยู่ที่ลพบุรีแทนอันเนี้ยสะท้อนว่าเราเคยคุยกันสองวันก่อนว่าคือคุณดีท่านนายกไม่เห็นจำเป็นจะต้องไปฟาดงวงฟาดงากับต้องใช้คำอย่างนี้ไม่ได้บอกว่าคือเป็นนายอำเภออ่ะคุณเป็นอภิมหาเสนาบดีเป็นนายกรัฐมนตรีคุณจะไปฟาดถึงในอำเภอด้วยข้อมูลที่มันอาจจะเพชรทูลมาจากระดับกรมระดับจังหวัดระดับอะไรมันไม่มีความจำเป็นอ่ะแล้วมันก็มาเสียตัวเองไปดื้ออันนี้ก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่จบในตอนได้ภายใน5ตอนจบแม้ว่านายกรัฐมนตรีจะไม่อยู่โดนหมัดน็อกก็ตามเพราะไปสิงคโปร์เนี่ยแต่ว่าเกมเนี่ยไม่รู้จะขยับไปทำไมขณะเดียวกันที่คุณตรีพูดอ่ะทางพรรคฝ่ายค้านเขาไม่ยื่นสีแดงหรือมุ่งไปที่น้ำเงินเนี่ยผมก็สงสัยนิดนึงว่าเอาล่ะถ้าจะเชื่อว่าโฟกัสเฉพาะน้ำเงินก็โอเคแต่แดงนี่ถือได้ว่าไมตรีด้วยกันในบางมุมได้หรือเปล่าครับคุณตรีนี่ต้องถามเพราะว่า ถ้าจะโฟกัสอย่างเดียวน้ำเงินมันก็ไม่ใช่เหตุและผลของการที่จะอภิปรายรัฐบาลไม่ใช่เหรอครับคุณมนตรีฮะ
3: คือมันมองได้หลายชั้นนะครับคุณธรรมรักอย่างน้อยที่สุดก็
2: แล้วไม่เปิดหลายหน้าหรอไม่เปิดงานหลายหน้านี
3: ้คือเป็นการรักษาสัมพันธ์นะกับไอ้พรรคเพื่อไทยเอาไว้ไม่แตกเพราะไม่รู้ว่าการข้างหน้านั้นเนี่ยในสถานการณ์ที่รัฐบาลกำลังเจอมรสุมอย่างเนี้ยนะรัฐบาลอาจดุทิน2/1 2/2หรือมันจะเกิดไม่เกิดหรือมันจะเกิดในบรรยากาศแบบไหนก็เลยต้องเรียกว่ารักษาสัมพันธ์กับพรรคเพื่อไทยเอาไว้นะรองรับสถานการณ์ในขณะเดียวกันนะครับก็จังหวะเวลาแบบนี้ก็นะพุ่งเป้าไปที่ระบอบสีน้ำเงินโดยตรงจะได้ไม่ต้องกระจายนะพุ่งเป้าไปที่พรรคภูมิใจไทยล้วนๆนะนี่คืออย่างน้อยที่สุดก็ได้เห็นว่าจะเสี่ยมหรือว่าจะแยกมิตรแยกศัตรูอะไรยังไงก็ตามเผื่อในวันข้างหน้าการเมืองไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็เลยรักษาสัมพันธภาพตรงนี้เอาไว้นะก็ส่วนเพื่อไทยผมก็เห็นแปลกๆดีอยู่เหมือนกันนะเมื่อสักครู่คุณวิรักษ์พูดถึงเรื่องคุณจตุรนต์ฉายแสงก็เพื่อไทยก็ไม่ต้องแสดงออกอะไรมากมายแต่เห็นคุณอดิศรเพียงเกตนะท่านก็ออกมาเกืองนะออกโอ้โหหมัดนะพุ่งเป้าเข้าใส่พรรคสีส้มนะเหมือนกับตั้งคำถามว่าโอ้ครั้งหนึ่งก็สนับสนุนให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้เอาอะไรยังไงจะมาพิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งมองเผินๆก็ไม่ได้มีอะไรมากมายซับซ้อนนั่นก็คือทั้งพรรคส้มแล้วก็พรรคแดงเนี่ยเขาก็มีฐานเสียงมีมวลชนมีอะไรที่ซ้อนๆกันอยู่ก็จะต้องออกมาแสดงออกณจุดนี้เพื่อที่จะทิ่มไปที่พรรคส้มนะครับในขณะเดียวกันเหมือนแบ่งบทกันเล่นเล็กๆหรือเปล่านะก็มองได้หลายจังหวะหลายชั้นอย่างที่ว่าก็ทีนี้ก็อยู่ที่พรรคภูมิใจไทยครับนะแต่ละคนท่านก็ออกมายืนยันความพร้อมคุณเจเสพก็บอกอุ้ยมากังวลนะยืนยันคุณหมอเอกนะเอกภพเพียรพิเศษนะท่านก็ได้เริ่มออกหมัดนะฮะชนิดที่โอ้โหวันต่อวันผมก็เลยไม่แน่ใจว่าอะไรก็ถือว่าถูกฝาถูกตัวหรือเปล่าท่านเน้นหนักไปในเรื่องของการเมืองนะฮะก็ต้องรอดูในช่วงการอภิปรายว่าท่านสามารถรับมือได้จริงๆและไม่ได้มีปัญหาข้อมูลที่ฝ่ายค้านเอามาเปิดเผยนั้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรใหม่นะเมื่อวานผมก็พูดคำหนึ่งว่าถ้ามันเป็นแค่การตัดแปะจากหนังสือพิมพ์แล้วก็เอามาฉายหนังซ้ำอีกรอบหนึ่งมันก็เป็นเรื่องที่สังคมได้รับรู้กันไปหมดแล้วแต่วันนี้เห็นคุณ

0: ไปทอดกฐินให้กับทางสีน้ำเงินไปแล้ว วันนี้มาทอดกฐินให้กับผู้ว่ากทม.คุณมนตรีไม่รู้ยังไงวันนี้ก็มีชุมนุมเครือข่ายทวงคืนแก้มลิงฟลัดเวย์ที่ลานคนเมืองครับม
1: ี
0: คุณสนธิมีคุณปานเทพแล้วก็กลุ่มเคลื่อนไหวในกลุ่มที่เราเคยเห็นทางฝั่งคุณสนธินั่นแหละก็หลังจากที่มีการเรียกร้องให้กทม.ยุติการทำผังรวมผังเมืองรวมฉบับใหม่แล้วก็ทวงคืนแก้มลิงทางน้ำหรือฟลัดเวย์เนี่ยเครือข่ายบอกว่าร่างผังเมืองของกทม.ใหม่มีปัญหาทั้งดำเนินการก่อนที่ผังระดับประเทศและระดับภาคที่มีความพร้อมส่วนในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยมันไม่ทั่วถึงอ่ะแล้วก็ไม่มีบึงรับน้ำไม่มีแก้มลิงทั้ง6แห่งบึงคูบอนลำมะแตกคลองพญาสุเรนคลองสามวาคลองสามวา1 2แล้วก็บางชันซึ่งรับน้ำได้กว่า 5-6 ล้านลูกบาศก์เมตรเครือข่ายเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการก่อสร้างขวางทางน้ำการถมบึงรับน้ำและการใช้ประโยชน์ที่ดินก็บอกว่าถ้ามีผังเมืองฉบับใหม่บังคับใช้ก่อนที่จะมีการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ของรัฐบาลแล้วเสร็จกรุงเทพอาจจะมีความเสี่ยงในการที่จะเจอน้ำท่วมอีกแล้วก็บนเวทีก็มีการฉีกผังเมืองนะครับนิววันก็ไรให้ได้เห็นนะต้องการที่จะให้มีการทบทวนใหม่การแสดงออกก็มันมีเนื้อหาตอนสำคัญก็คือหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีการขับเคลื่อนคุณสนธิคุณปานเทพแล้วก็เครือข่ายขับเคลื่อนขอให้มีการยกเลิกผังเมืองรวมแล้วก็มีการออกแถลงการระบุเหตุผล5ข้อยื่นคัดค้านเพื่อส่งให้กทม.วันที่6พฤศจิกายนครับก็เป็นสัญลักษณ์ของการชุมนุมเอ๊ะจริงๆผมก็ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ทัพใหญ่นะแต่คุณสนธิลงสนามหรือลงเวทีมันก็เป็นการสื่ออะไรบางอย่างได้เหมือนกันวันก่อนไปชนน้ำเงินวันนี้มาชนอาจารย์ชัดชาติเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรคุณมนตรีแปลว่าแถวซอยรางน้ำมันก็ยังแข็งมั้งครับคุณมนตรีไม่น่าจะมีอะไรที่จะไปเปลี่ยนแปลงหรือว่าทำเอาไว้รอก็ไม่ผิดแผกแตกต่างอะไรอย่างใดครับคุณมนตรี
2: คือมันเป็นจังหวะแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่จะต้อง
0: ทำนะ
2: ผมเห็นก่อนหน้านั้นนะคุณปานเทพเองก็ออกมาสื่อสารเป็นเบื้องต้นไว้ก่อนแล้วในช่วงจังหวะที่น้ำท่วมกรุงเทพมหานครครั้งนี้และมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของผังเมืองนะคุณปานเทพก็ขยับนะเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นผังเมืองแล้วก็มันประจวบเหมาะกับเรื่องที่ผู้ว่าชาติชาติเนี่ยอาจจะอธิบายแล้วก็สื่อสารออกมาแต่ละครั้งนั้นเนี่ยมันยังไม่จ่าแจ้งคุณอภิรักษ์ครับโดยมีเฉพาะประเด็นอันหนึ่งเนี่ยอุ้ยไม่ได้มายกเลิกตอนสมัยผมยกเลิกมาก่อนหน้านี้แล้วแต่พอย้อนกลับไปดูแล้วมันไม่ใช่เพราะนั้นน่ะคุณปานเทพเคยชี้จุดถึงเรื่องผังเมืองรวมที่ยังไม่จบและจะมีเส้นตายอยู่ที่วันที่9พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนวันที่9ก็จะต้องมีการแสดงออกจะต้องไปยื่นคัดค้านขอให้มีการทบทวนก็ยังอยู่ในช่วงจังหวะเวลาที่สามารถที่จะเรียกร้องให้นำผังเมืองรวมที่มีแก้มลิงซึ่งไม่ใช่ไม่มีแก้มลิงตัวนี้ก็เลยกลายเป็นความต่อเนื่องแล้วก็ปฏิบัติการทวงคืนแก้มลิงให้กับกรุงเทพมหานครโดยที่ผู้ว่าชาติชาติอาจจะอธิบายว่าก็ใช้อุโมงค์ผันน้ำทางด่วนน้ำขุดลอกคูคลองอะไรต่อไม่ไรซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเรื่องคนละหลักการกันก็เลยเอามาอธิบายแทนเรื่องแก้มลิงไม่ได้ทางนี้ก็เลยต้องขับเคลื่อนประเด็นเรื่องที่มันหายไปอ่ะเรียกให้กลับคืนมาให้อยู่ในผังเมืองรวมของกทม.ต่อไปครับคุณวิรัชครับ
0: ครับพักก่อนไหมครับพักกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: ก้าวสู่จุดห้า FM The Game Radio คลิปความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
1: พราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio

0: ช่องทาง
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
2: ต้องเลิกไปเลยครับ
3: เฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern

0: เรดิโอพิมพ์โมเดิร์นมาร์เก็ตตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการโมเดิร์นมาร์เก็ตทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนครับคุณมนตรีเรื่องของท้องถิ่นที่รัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีลูกเทพออกมามันต้องเร่งมันต้องอะไรทุกวันโน่นนี่นั่นปรากฏว่าหลายเรื่องติดเงื่อนไขเวลาแล้วคุณมนตรีหายไปสักดื้อๆอย่างนั้นนะ
3: มันอันนี้ก็เหมือนกับเป็นหนังคนละม้วนเหมือนกันนะคุณในเวลาเมื่อวานผมคุยกับคุณที่สุดเนี่ยว่าเอ๊ะก็คือนายกรัฐมนตรีท่านแถลงสรุปนะความคืบหน้าประมาณสักไม่ถึง1เดือนที่ผ่านมาก็ได้แจกแจงให้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของทุจริตสถก็ยังหนักแน่นน่ะจะต้องดำเนินการเอาผิดนะคือตามสไตล์ท่านน่ะปิดชื่อถือพฤติกรรมนะยึดทรัพย์แล้วเท่านั้นเท่านี้แจกแจงแต่พอมาปรากฏเป็นข่าวเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งกลับกลายเป็นว่านะผู้ที่ถูกตกเป็นผู้ต้องหาคนสำคัญอย่างน้อยที่สุด3คนที่ได้รับการปล่อยตัวจากราชทัณฑ์ด้วยเหตุผลเพราะว่าปปช.สรุปสำนวนส่งฟ้องอัยการไม่ทันนะครับมันก็เลยคนที่เขาติดตามอ่ะและยิ่งย้อนไปดูนะเหตุการณ์ที่ไปจับแบบสดๆนะกำลังแก้ไขข้อสอบคอมพิวเตอร์เดินเข้าเดินออกที่ตึกของจ่าพิชิตที่นนทบุรีแล้วมาประมวลกับเรื่องราวต่างๆจนกระทั่งมาถึงเมื่อวานเนี่ยเอ้ากลายเป็นว่ามันหักมุมอ่ะนะและเรื่องเนี้ยนะถ้าคนเขาจะคิดต่างๆนานาเนี่ยเอ๊ะมันคือคงไปโทษเขาไม่ได้ถ้าเขาจะคิดว่าเนี่ยพอมันมาหักมุมแบบเนี้ยนะคนเขาก็นินทาเอาได้ว่ามันเปิดช่องอะไรต่อมีอะไรเพื่อที่จะช่วยเหลืออะไรกันหรือเปล่าถึงแม้ในทางปฏิบัตินะปปช.เขาก็มีขั้นตอนมีอะไรของเขาอยู่แต่เสร็จแล้วขั้นตอนตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดบรรยากาศอย่างนี้ขึ้นนะทีเนี้ยพอพูดถึงเรื่องของทั้ง3คนนะครับที่เป็นผู้ต้องหาคนสำคัญนะแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาด้วยผลของกฎหมายไม่สามารถควบคุมตัวเขาเอาไว้ได้อีกเพราะว่าไปส่งฝากขังครบแล้ว7 ผัดนะก็ไม่ต้องประกันตัวออกมาก็มีหลายคนก็ย้อนกลับไปดูเมื่อวานผมก็พูดว่าช่วงที่มีการจับกุมและนำตัวไปฝากขังต่อศาลนะยื่นขอประกันตัวชั่วปล่อยตัวชั่วคราวศาลท่านไม่อนุญาตก็มีลักษณะทำกันเป็นขบวนการนะแล้วก็มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากความเสียหายมากมายเกรงว่าจะหลบหนีศาลก็ไม่ให้ประกันตัวจนกระทั่งครบกำหนดทั้ง7 ผัด 84 วันก็คดีสำนวนไม่ทันก็ต้องปล่อยตัวพอปล่อยตัวออกมาอย่างนี้เอ้าให้อย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะมีผลเชื่อมโยงกับสิ่งอะไรที่ศาลท่านกังวลไหมจะหนีไหมนะจะทำให้ยุ่งเหยิงจะทำให้พยานจะทำให้หลักฐานอะไรต่อไม่อะไรตัวนั้นเป็นปัญหาหรือเปล่าเมื่อวานเนี่ยผมไปย้อนดูข่าวนะครับก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่มีข่าวว่าทั้ง3คนได้รับการปล่อยตัวนะคือคนแรกที่เป็นผู้หญิงน้องสาวดร.วินได้รับการปล่อยตัวก่อนถัดมาเมื่อวานก็เป็นจ่าพิชิตกับดร.วินนะก็ปล่อยตัวทั้งหมดก็ตัวแทนปปช.ก็ถูกสอบถามเรื่องนี้ในคณะกรรมการปปช.ที่สภาผู้แทนราษฎรก็ได้รับการชี้แจงนะครับซึ่งก็เป็นเหตุเป็นผล1วันที่ทางตำรวจปปท.หรืออะไรเนี่ยส่งสำนวนสรุปมาที่ปปช.นั้นเนี่ยทางโน้นเนี่ยเขาฝากขังไปแล้ว3 ผัดนะพอมาถึงปปช.เนี่ยมันก็เหลืออีก4 ผัดนะซึ่งตอนนี้ก็ใช้ไปจนครบหมดแล้วนะและท่านก็ขยายความว่ากระบวนการของปปช.เนี่ยจะมีขั้นตอนการดำเนินการที่จะไม่ใช้วิธีการแบบที่ตำรวจทำเพราะมันต้องใช้เวลาและอีกเรื่องหนึ่งก็คือมีผู้ที่ถูกกล่าวหาจำนวนมากเนี่ยมากถึง6,000 กว่าคนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ไม่ทัน 4ผัดที่ได้เอามาฝากขังต่อยังไงก็ไม่ทันทีนี้ทางกรรมาธิการหรือทางอะไรก็ถามว่าเอ๊ะนะถ้าเกิดว่ามาถึงจุดเนี้ยทั้ง3คนเนี่ยได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้วจะยังมีมาตรการหรือมีกฎหมายใดที่จะไปกำกับดูแลนะพูดง่ายคือไปควบคุมตัวไว้ท่านก็บอกว่าไม่มีนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่กระบวนการของปปช.ที่ผ่านมาอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ก็คือเขาจะไม่ใช้วิธีการแจ้งข้ออะไร157แล้วไปฝากขังนะเพราะว่าจะไม่มีซึ่งพอบอกไม่มีหลายคนโอ้ถ้าไม่มีมาตั้งแต่แรกถ้าให้ปปช.ดำเนินการตั้งแต่แรกเนี่ยนะอาจจะไปไกลกว่านี้แล้วด้วยซ้ำไปหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้ที่ไปไหนไม่ได้เพราะว่าฝากขังเอาละทีนี้มาถึงคำถามสำคัญแล้วจะยังไงล่ะในเมื่อไม่มีมาตรการไม่มีกฎหมายใดในการที่จะมาควบคุมได้ในระหว่างเนี้ยท่านก็บอกว่านะก็ต้องรอให้กระบวนการในชั้นของปปช.นะจบนะชี้มูลและนำตัวส่งฟ้องเขาก็ถามว่าถ้าตอนนั้นหาตัวไม่เจอไม่เจอก็ต้องออกหมายจับนะท่านหนีไปต่างประเทศก็ต้องขออินเตอร์โพลออกหมายแดงแล้วก็ทำเรื่องส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนโอ้โหก็ถ้าอย่างนี้นะเหมือนกับวันนี้เห็นข่าวนะกรณีที่อดีตผู้บริหารของปตท.ใช่ไหมกรณีเรื่องสินบนโรลส์รอยซ์นะที่เพิ่งได้ตัวมาจากอินโดนีเซียนั่นแหละก็จะต้องใช้วิธีการเดียวกันนี้ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ากระบวนการ 6,000 กว่าคนเอกสารมากมายจะใช้เวลานานเท่าไหร่และระหว่างนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมาสะดุดในชั้นของปปช.ผู้สื่อข่าวก็ไปถามท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับก็ใช้คำถามแรงนะคุณวีระนะที่ปปช.สรุปสำนวนส่งฟ้องอัยการไม่ทันทำให้มีความกังวลว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นมวยล้มต้มคนดูนะนะก็ท่านนายกก็บอกว่าปปช.จะไปเป็นมวยล้มได้อย่างไรตนไม่เชื่อเพราะปปช.ทำงานภายใต้กฎหมายของเขาไม่มีใครไปกดดันหรือมีอิทธิพลเหนือปปช.ได้การดำเนินการต่างๆก็เป็นไปตามกฎหมายในส่วนของรัฐบาลเองเราได้ดำเนินการอย่างเต็มที่เราจับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องมาตั้งหลายคนนักข่าวก็ถามว่ามองว่าฝ่ายค้านจะนำเรื่องนี้ไปพิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ท่านนายกก็บอกว่าอธิบายได้หมดทุกเรื่องที่เกี่ยวกับปปช.ก็ต้องไปถามปปช.เองเพราะรัฐบาลไม่สามารถตอบแทนปปช.ได้เนื่องจากเป็นองค์กรอิสระซึ่งเราทำงานร่วมกันแต่จะไปตอบคำถามแทนกันไม่ได้นะก็นี่คือเป็นเรื่องขององค์กรอิสระในส่วนของรัฐบาลที่มีหน้าที่จับกุมดำเนินการก็ได้ดำเนินการไปหมดแล้วตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของปปช.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระแล้วก็ถ้าจะอะไรยังไงทั้งหลายแหละก็ต้องไปถามปปช.ครับคุณธีรครับ
2: ตอนนั้นแค่เครื่องจะมาตรวจตอนนั้นหน่วยงานองค์กรอิสระอีกองค์กรหนึ่งที่ตรวจหาเรื่องคดีบาร์โค้ดหรือทุจริตสอบท้องถิ่นหรืออะไรก็ยังไม่มีเครื่องมืออะไรเลยใช่ไหมคุณมนตรีรอบนี้ก็ไม่ทันก็โอเคถือว่าเขาเป็นองค์กรอิสระคุณมนตรีผมมีพื้นที่ให้กับฝ่ายบริหารเขาได้ประชาชนให้ประชาชนได้ความมั่นใจหน่อยวันนี้นายกรัฐมนตรียังคงอยู่ที่สิงคโปร์นะครับมีประธานเครือข่ายพันธมิตร
3: คุณไปรับขออภัยท่านนายกกลับมาเมื่อวานแล้วกลับไปใหม่แล้วครับ
2: อ๋อกลับมาแล้วสิขออภัยขออภัย
3: กลับมาเมื่อวานครับ
2: กลับมาเมื่อวานขออภัยครับมีประธานเครือข่ายพันธมิตรการกุศลเอเชียครับเข้ามาพบกับนายกรัฐมนตรีก็เข้ามาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการลงทุนการพัฒนาความร่วมมือมนุษยธรรมครับก็บอกว่าก็ชื่นชมนโยบายในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยกระดับธรรมาภิบาลนายกรัฐมนตรีก็ได้สนทนาก็พูดถึงการเข้าร่วมสมัชชา UN นะครับก็ดำเนินการภารกิจส่งเสริมการลงทุนร่วมประชุมโดยมีผู้บริหารกองทุนชั้นนำในภาคการเงินและการธนาคารแล้วก็มีเอกชนรายใหญ่มีความรู้ความเข้าใจการหารือก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นครับทางนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งท่านนายกก็บอกว่าย้ำให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่โดยเฉพาะ Data Center ก็มุ่งหลักธรรมาภิบาลนะครับแล้วก็ย้ำถึงการปรับปราม อาชญากรรมข้ามชาติพร้อมให้ความช่วยเหลือส่งกลับชาวต่างชาติที่เป็นเหยื่ออย่างเหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นพันธมิตรการกุศลแห่งเอเชียนะครับเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นในปี2565โดยกองทุนโดยมูลนิธิเทมาเซ็กของทางสิงคโปร์เป็นผู้ริเริ่มเป็นการระดมทุนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐเอกชนและประชาสังคมในการขับเคลื่อนสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนถ้าผมแปลเป็นไทยก็คือปีก PR ของทางสิงคโปร์นั่นแหละเพราะว่าสิงคโปร์ส่วนใหญ่แล้วเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเขาก็ไปมุ่งแสวงหาการค้าตัวสิงคโปร์เขาก็จะมีเทมาเซ็กเป็นลักษณะกองทุนก็คือเป็นการดำเนินการของรัฐบาลส่วนหนึ่งก็แล้วกันแต่ว่ามีความคล่องตัวเขาก็มีเทมาเซ็กในการขับเคลื่อนขณะเดียวกันพอมีเทมาเซ็กในการขับเคลื่อนแล้วตัวที่จะเป็นPR ของเขาก็จะเป็นหน่วยนี้แหละที่ใช้ในการที่จะขับเคลื่อนขณะเดียวกันนะครับบ้านเราวันนี้กระทรวงการต่างประเทศนะครับท่านโฆษกท่านอธิบดีกรมสารนิเทศก็พูดถึงความพร้อมการประชุมการเงินระหว่างประเทศธนาคารโลกนะครับ12-18เราก็เป็นครั้งที่2ที่ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่นี้มีตัวแทนกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศเข้าร่วมในโอกาสนี้ครับก็มีท่านผู้นำประเทศสำคัญเช่นกีปาเลแมงประธานาธิบดีสวิสก็นำคณะธุรกิจเยือนครั้งไทยครั้งแรกนะครับของประธานาธิบดีสวิสในรอบ22ปีสารสัมพันธ์95ปีความสัมพันธ์ทูตไทยสวิตเซอร์แลนด์นะครับมีประธานาธิบดีสิงคโปร์ก็มีโอกาสเยือนไทยในช่วงเวลาเดียวกันก็มีนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตรูปธรรมนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมเวทีคู่ขนาน4กิจกรรมด้วย IMF World Bank ที่จะจัดขึ้นเนี่ยก็จะมีประชุมโต๊ะกลมในหัวข้อ Strengthening Asian Resilience and Role of Emerging Development Partner for More Secure and Sustainable Future ก็เป็นการปรับตัวเพื่อความยืดหยุ่นเพื่ออนาคตเนี่ยนะครับก็ร่วมกับทางสำนักงานเศรษฐกิจเพื่อนบ้านมี Dinner Talk นะครับคิดใหม่เพื่อการเติบโตในการที่จะสร้างสมดุลและความยั่งยืนนะผมแปลไทยไปเลยนะครับอันนี้อันที่2อันที่3ก็เป็นเวทีเสวนาระดับสูงนะครับการปรับตัวของห่วงโซ่อาหารเศรษฐศาสตร์และการเติบโตทางสังคมทั้งการเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยนะครับอันนี้ของทาง FAO องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติก็อยู่ที่ไทยด้วยนะครับแล้วก็มีงานสัมมนา Promoting Quality Infrastructure and in Asia Pacific นะครับก็เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานใหญ่อ่ะก็ได้เห็นครับว่าในฝ่ายบริหารจะมีอะไรแล้วก็ในส่วนของราชการได้เตรียมอะไรไว้ควงอย่างเดียว
3: ครับ
2: ฝนจะตกน้ำจะท่วงจะเอาอยู่ไหมนี่แหละครับคุณมตรีฮะ
3: ก็ถ้ายึดข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็อย่างวันนี้ยังไม่ตกนะครับก็บอกว่าจะตกตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่13นะครับวันนี้ไม่มีแต่เมื่อวานมีนะครับเพราะฉะนั้นวันที่13นะซึ่งเป็นวันซึ่งเริ่มต้นไปแล้วนะครับแต่ไฮไลท์ของงานจะอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงค่ำของวันที่14ตุลาคมนะนั่นก็คือจะเป็นงานเลี้ยงผู้นำที่จะเข้ามาคุณพิรักษ์ไหนๆก็อยู่ที่เรื่องของการประชุมธนาคารโลกในไทยเนี่ยที่มันมีรายงานผมเอาเฉพาะประเด็นนะครับก็อย่างนี้ก็ไม่แน่ใจว่า1รายงานของธนาคารโลกหรือ World Bank เนี่ยนะเขาพุ่งเป้ามาที่ประเทศไทยเพราะเราเองจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้นะหรือเปล่าโอลิมปิกการเงินที่ว่านี้นั้นเนี่ยคือมันเป็นรายงานที่แสดงความห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจไทยนะเขาก็พุ่งเป้ามาว่าทางรอดเดียวของเศรษฐกิจไทยก็คือการเร่งยกระดับเมืองรองให้เป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่นะทำไมต้องพุ่งเป้ามาที่เมืองรองเขาก็บอกว่าของเราเนี่ยนะทุกอย่างยังไปกองอยู่ที่กรุงเทพนะ ดังนั้นเนี่ยเราควรจะปลดล็อกเมืองรองให้สามารถเติบโตเป็นเมืองใหญ่เต็มตัวแบบกรุงเทพเพื่อกระจายเศรษฐกิจนะเพราะกรุงเทพเนี่ยตอนนี้เป็นเมืองเดียวที่ครองสัดส่วนเศรษฐกิจไทยเกินครึ่งนะใหญ่กว่าเศรษฐกิจเชียงใหม่ถึง27เท่าหากกรุงเทพชะงักประเทศก็นะชะงักไปด้วยนะคนไทยต้องแก้วิธีคิดว่าไม่อยากให้เจริญกลัวแออัดไม่ชอบตึกสูงกลัวรถติดเพราะการไม่มีแหล่งงานดีๆในต่างจังหวัดทำให้ไม่มีใครอยากกลับไปทำงานใกล้บ้านความหวังเป็นประเทศรายได้สูงที่ออกแบบเอาไว้นั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้นะยังกระจุกตัวอยู่ที่กรุงเทพและก็สภาพไม่กระจายไปยังเมืองรองไม่ได้ยกระดับเรือนเมืองรองขึ้นมาเนี่ยนะต่อให้ไปถึงปี2600นะโอกาสที่จะให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีได้สูงนะก็เขาบอกไม่ได้เป็นได้สำไปสรุปโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยก็คือการก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี2580แต่คำถามสำคัญคือเราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรในเมื่อวันนี้กรุงเทพมหานครเมืองเดียวกำลังแบกรับเศรษฐกิจเกือบทั้งประเทศเขาก็มองเข้ามายังประเทศไทยที่ยังติดกับดักรายได้ปานกลางนะครับและการจะก้าวไปสู่ประเทศรายได้สูงถ้ายังไม่สามารถที่จะยกระดับเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่ของเมืองรองนะให้ยกระดับขึ้นมาได้มันก็จะไม่สามารถไปสู่จุดที่ตั้งเป้าเอาไว้ได้ครับคุณวิลาครับ
2: ก็เป็นเปเปอร์ที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาอ่านแต่จริงๆก็เห็นมานานแล้วแล้วก็ไม่ใช่เห็นมานานเห็นเขาพูดถึงประเทศไทยก่อนที่ไทยจะมาเป็นเจ้าภาพเรียนดูอีกเปเปอร์หนึ่งว่าเรามีกับดักของประเทศรายได้ปานกลางมานานอ่ะถ้าจะขยับเรื่องของการท่องเที่ยวมันก็กระจุกตัวอยู่ในเมืองจะกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยถ้าไม่กล้าที่จะย้ายอ่ะคุณมนตรีอย่างที่เกาหลีอย่างเงี้ยบางเมืองนะครับหน่วยงานสำคัญเขาไม่อยู่ที่กรุงโซลครับหน่วยงานสำคัญอย่างสมมตินะผมจำไม่ได้เป๊ะๆหน่วยงานส่งเสริมภาพยนตร์อย่างเงี้ยเขาไปอยู่ที่ปูซานเขาบอกว่าไปโตที่นู่นเลยกระทรวงนี้ไปอยู่จังหวัดนั้นกระทรวงนั้นไปอยู่จังหวัดนี้แล้วถึงเวลามันสามารถที่จะไปส่งเสริมการสร้างรายได้หรือสร้างโอกาสตรงนั้นได้อย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยคุณมนตรีจะเห็นอย่างล่าสุดที่เขาไปจัดเอเชียนเกมแล้วคนโดนด่ากันเยอะ มันแทบจะตรงกันข้ามกับตอนที่จัดเกียวโตเกียวโอลิมปิกเพราะรอบล่าสุดที่ผ่านมาเขาให้เมืองรองเมืองรักเมืองเล็กเป็นคนจัดงานอย่างเราอย่างเงี้ยซีเกมเดี๋ยวนี้เราก็ไปจัดที่เชียงใหม่บ้างโคราชบ้างเอเชียนเกมอย่างเงี้ยก็กระจายไปเพราะฉะนั้นถ้าให้ท้องถิ่นได้มีโอกาสขยับขยายเนี่ยทรัพยากรมันก็จะถูกย้ายไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็สามารถสร้างการเติบโตได้แต่บ้านเราบางทีมันก็ยังติดกึกติดกักบังคับคุณมนตรีฮะ
3: ก็เห็นพืชสวนโลกนะ
2: ที่ก็เคยไปเชียงใหม่นะ
3: อยู่ที่เคยเชียงใหม่นะก็ยังเป็นสัญลักษณ์เป็นอะไรที่เป็นสถานที่ที่ท่องเที่ยวอยู่นะแล้วต่อมาย
2: ังเป็นอยู่ใช่ไหมยังเป็นอยู่แล้วแบบคน
3: อื่นยังเป็นอยู่นะฮะอาจจะไม่ได้โปรโมทไม่ได้ตีปี๊บนะแต่น่าจะยังคงสถานที่ที่เคยใช้เป็นสถานที่นะจัดประชุมนะเกี่ยวกับงานพืชสวนโลกตรงนี้แต่ล่าสุดที่ตกลงเป็นที่ไหนคุณวิรักษ์ย้ายไม่ย้ายนะครับหรือย้ายไปแล้วที่มีถกเถียงกันเรื่องจากเดิมที่อำเภออะไรที่จังหวัดนครราชสีมาและจะไปที่อีกที่หนึ่งนะคร
2: ับ โอ้ไม่แน่ใจมันจะคุณมนตรีครับคุณมนตรีจะเติมการเมืองต่อหรือว่าไปตรงไหนต่อ
3: ผมเติมเรื่องของตรงนี้ไม่แน่ใจว่าผมเห็นหายไปพักหนึ่งคุณวิรักษ์แล้วก็กลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วตอนนี้เอาจริงเอาจังเลยนะรอตอนนี้รอการอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นนะนั่นก็คือเรื่องของ
2: ไอ้พันบาทค่าออกประเทศเปล่าไม่ใช
3: ่ตั้งค่าออกค่าข้าวไงคุณวิรักษ์นะนั่นคือค่าเหยียบแผ่นดิน450บาทนะท่านรองนายกสุภจีสุธรรมพันธ์ซึ่งท่านเป็นรองนายกที่กำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็มาย้ำถึงแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือค่าเหยียบแผ่นดินท่านบอกว่านะผ่านการหารือในคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติมาแล้ว โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนออัตราจัดเก็บ450บาทต่อคนแล้วก็มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดให้รอบด้านทั้งหลักเกณฑ์การจัดเก็บการเบิกจ่ายวัตถุประสงค์การใช้เงินโดยทุกขั้นตอนต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนสรุปก็คือถ้านักท่องเที่ยวเขาเข้ามานะครับก็จะต้องจ่ายทุกวันนี้แสดงว่าไม่มีค่าเหยียบแผ่นดินนะ450บาทนี่นะคุณเวลาครับ
2: ไม่แน่ใจว่าบวกไปในค่าตั๋วหรือยังเพราะว่าถ้าเกิดสมมติถ้าเขาต้องเก็บอ่ะมันจะบวกไปในค่าตั๋วอัตโนมัตินะคุณมนตรีถ้าคุณมนตรีจังทันสมัยก่อนเราจะใช้ค่าธรรมเนียมสนามบินจะมีติ๊กเก็ตใบละ50บาทใบละ100บาทที่เราจะต้องไปซื้อสีฟ้าสีชมพูใช่ไหมเดี๋ยวนี้อะไรก็ตามถ้าเก็บมันจะบวกเข้าไปในตั๋วเหมือนครับคุณมนตรีฮะ
3: และแสดงว่าตรงนี้จะแยกออกมาต่างหากหรืออย่างไรเพราะ
2: ผมว่าบวกเข้าไปนะ
3: ท่านรองสุภจีบอกว่าหลายประเทศมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมลักษณะเดียวกันเนี่ยโดยไทยต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนทั้งการดูแลความปลอดภัยการจัดทำประกันภัยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติรวมถึงการนำเงินไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ยังขาดงบประมาณแสดงว่าจะเอามาใช้สองสามส่วนหลักๆซึ่งก็นักท่องเที่ยวถ้าเคยจ่ายอยู่แล้วผ่านตรงไหนอย่างไรแต่ตรงนี้คงจะกันมาต่างหากและทีนี้พอขาเข้าจ่ายขาออกเห็นว่าคนไทยอย่างใครต่อใครจะออกไปต่างประเทศเนี่ยก็ต้องจ่าย 1,000 บาทเป็นค่าขาออกเดินทางไปต่างประเทศมันอยู่ในค่าธรรมเนียมอะไรคุณเวลาเอาทั้งขาเข้าขาออกด้วยก็ทั้งไทยและเทศก็จะต้องอยู่ภายใต้หลักการตรงนี
2: ้ขาออกเนี่ยค่าเหยียบแผ่นดินเนี่ยที่เคยนำเสนอมาแล้วมันเรียกกันไปทีนึงอันนั้นพอเข้าใจเพราะว่าบ้านเรามีน้ำตกสวยถนนดีถึงเวลาถ้าได้เข้ามาแล้วเอาไปพัฒนาเนี่ยผมมองว่าอันนี้ช่วยได้เยอะเพียงแต่ว่าจะเก็บเท่าไหร่แล้วจะกระทบกับการท่องเที่ยวไหมอันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่สองคือขาออกเนี่ยอันนี้จะเก็บพันบาทเนี่ยแม้ว่าจะเป็นแนวความคิดอยู่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเผื่อต่อหรือเปล่าหรือหาเงินไม่ได้คุณปฏิไม่รู้จะนึกไม่ออกไม่รู้จะหาจากตรงไหนก็จะไปเก็บสรรพสามิตสิไปเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสิหรือไปเก็บภาษีบุคคลนิติบุคคลจัดให้มันเข้าที่ให้ได้มากขึ้นเนี่ยน่าจะดีกว่าไหมเพราะไม่งั้นอันนี้มันผมว่าดีไม่ดีมันจะมีคนค้านมากกว่านะคุณมตรีแต่ไม่แน่ใจว่าแรงค้านเนี่ยจะออกมาขนาดไหนเพราะว่าชาวบ้านไม่ค่อยออกเมืองนอกอาจจะรู้สึกเท่าไหร่แต่บางคนที่เขา
3: ต้องเดินทาง
2: มันต้องเดินทางแล้วผมว่ามันไม่ใช่ไม่ได้ผิดที่การเดินทางนะแต่ว่ามันมาเอาที่ตรงเนี้ยแล้วเอาทีหนึ่งครั้งละพันนะคุณมตรีมันไม่ส่งผลให้เกิดผลกระทบเชิงบวกกับการเดินทางของคุณมตรีฮะ
3: อาจจะเป็นเพราะว่ามีปัญหาอันนี้คงไม่ต้องอาจารย์ละอย่างน้อยที่สุดเรามองภาพตรงนี้จากการบริหารจัดการเรื่องของราคาน้ำมันผ่านกองทุนนะครับที่เข้าใจว่าน่าจะชนเพดานไปเรียบร้อยแล้วไม่ให้ติดลบเกิน 100,000 ล้านบาทนะเราก็เลยได้เห็นการปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันนะตี5ของวันนี้นะจนตอนนี้ราคาดีเซลเนี่ยทะลุไป 42.94 บาทสตางค์ในราคาที่กรุงเทพนะครับและนะครับถ้าเกิดว่าไม่ไปแตะตรงอื่นเนี่ยซึ่งน่าจะแตะไม่ได้นะพรรคประชาธิปัตย์พรรคฝ่ายค้านก็ชี้เป้าไปที่คุณก็ลดภาษีสรรพสามิต
2: ลงสรรพสามิตสิ
3: ตั้ง6บาท92สตางค์ก็แตะไม่ได้เพราะนะถ้าไปแตะตรงนั้นมันก็จะทำให้ประมาณการรายได้ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะจัดเก็บได้ถึงเป้าหรือเปล่านะยิ่งถ้าเป็นลดตรงนี้ก็ยิ่งห่างไกลเข้าไปอีกนะส่วนการที่จะไปกู้เพิ่มเพื่อที่จะมาให้มันอยู่ต่อไปได้เขาบอกว่ากู้ไม่ได้แล้วมันจะชนเพดานอยู่แล้วนะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่จะต้องบริหารจัดการเรื่องนะราคาน้ำมันให้นะผู้ใช้เป็นคนจ่ายนะก็เลยคงจะต้องไปเอาจากตรงนั้นตรงนี้นะนั่นคือปัญหารายได้ที่น่าจะก็มีปัญหาไม่น้อยครับคุณวิรัชครับ
2: ครับนี่คุณมนตรีและผมลานะครับข่าวเด่นเจอกัน 4:00 น.ทุกวันจันทร์ศุกร์นะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์เกาะติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 95.5 FM The Green Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนในดาวชาวแบงคอกตอนนี้ฝนกระหน่ำเลยนะครับลมพัดพายุแรงมากเลยทีเดียวนะครับก็เป็นไปตามคำพยากรณ์อากาศนะครับว่าให้ระวังฝนกันไว้นะครับในช่วงนี้ซึ่งก็ต้องรอลุ้นกันแหละครับว่าสัปดาห์หน้างานใหญ่ของเรานะครับ IMF World Bank จะเจอกับมรสุมแบบไหนบ้างนะครับในเรื่องของดินฟ้าอากาศก็ติดตามพยากรณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับตลาดหุ้นวันนี้นะครับ9ตุลาคม2569เนี่ยบวกขึ้นมา 7.04 จุดครับตลาดมีแรงซื้อกลับโดยหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดไปที่ 1577.65 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 7.04 จุดคิดเป็น 0.45% นะครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้ 53,542.67 ล้านบาทวันนี้การซื้อขายดัชนีแกว่งตัวในกรอบแคบๆนะครับในแดนบวกทำจุดต่ำสุด 1,569.59 จุดและจุดสูงสุด 1,578.47 จุดนะครับหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น270หลักทรัพย์ลดลง153หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง218หลักทรัพย์ครับวันนี้นักวิเคราะห์ที่ร่วมอยู่กับรายการของเรานะครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring KTX สวัสดีครับคุณเจริญครับ
3: สวัสดีครับคุณวารินครับผม
2: ครับวันนี้ปัจจัยอะไรครับเพื่อนตลาดบ้างครับ
3: ต้องบอกว่าในเชิงปัจจัยเนี่ยต้องเราก็ต้องบอกตรงว่ายังไม่เคยเห็นอะไรชัดเจนนักนะฮะนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เองในบ้านเราเองถือว่าต่างชาติยังคงขายนะครับนะแต่อย่างน้อยเห็นดูแรงซื้อเนี่ยก็อย่างที่คุณวารินกล่าวคือมีแรงซื้อเข้าไปในที่อุ้มลงไฟฟ้าพวกAOTนะครับซึ่งจริงพวกนี้มันมีประโยชน์ในแง่ของสตอรี่ของตัวเองนะครับอย่างเช่นลงไฟฟ้าอาจจะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันนะครับแล้วก็บอลยูอเมริกาเริ่มลงมีการมองว่าถ้าเป็นนี้เสร็จอาจจะไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับนะแต่ไม่ว่ากลุ่มลงไฟฟ้าวันนี้เริ่มมีแรงขึ้นกลับเข้าไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ทางAOTเองก็อาจจะมองเรื่องของ passenger service ชาร์จอะไรต่างที่เป็นการเรียกเก็บอะไรต่างยกคุยกันอะไรต่างนะครับนั้นภาพต่างๆเหล่านี้มันทำให้หุ้นมันยังมีสีสันก็เลยมีแรงพอเห็นโลกมันตกมาปุ๊บก็มีแรงซื้อช้อนก็เข้าไปใหม่นะครับนะแต่ถ้าบอกว่าเป็นการเทรดในสั่งการประคองตลาดนะครับเพราะจริงวันนี้เองเซ็ตเองแม้วันนี้ล่าสุดบวกอยู่7เนี่ยวันนี้นะครับก็ถือว่าไม่ได้เหวี่ยงขึ้นไปแรงอะไรมากมายนะก็คือมีตกขึ้นตกลงตลอดทั้งวันอยู่เหมือนกันนะครับนะแล้วก็ตลาดก็ยังถือว่ายังอยู่ต่ำกว่า600นะครับนะแสดงเห็นว่าการขึ้นไปรอบนี้เองก็อาจจะดูไม่ค่อยง่ายนะเพราะว่าต่างชาติช่วงหลังเนี่ยหันจะมาขายนะครับนะแล้วก็เผื่อว่าตอนนี้ข้างนอกเองเนี่ยแน่นอนข้างนอกเองถ้าเป็นข้างนอกก็ไม่พ้นอย่างก็คือเรื่องอะไรฮะเรื่องราคาน้ำมันเรื่องบอลยูอเมริกาก็ยังเป็นไฮไลท์อยู่นะครับนะแล้วก็รวมถึงเรื่องของหุ้นกลุ่มพวกกลุ่มเทคในฝั่งของทางอเมริกาหรือตลาดหุ้นใหญ่ๆต่างนะครับนะพวกนี้ก็ยังเป็นเงื่อนไขกลไกตลาดได้เหมือนกันเพราะว่ามันยืนไปตามกระแสพวกนี้อยู่นะครับนะฉะนั้นจุดนี้เองบ้านเราเองก็เลยมองว่ามันในเชิงปัจจัยเนี่ยก็เลยยังไม่เห็นอะไรที่ชัดเจนนะครับนะแต่อาจจะเป็นการเล่นบนการคาดหวังก็ได้ว่างบอาจจะออกมาดีไหมเพราะว่าร้านเราช่วงนี้กำลังใกล้ประกาศงบแล้วนะครับนะแล้วก็รวมถึงอาจจะเป็นเล่นการเล่นแบบกระแสคือรับกระแสไว้ก่อนคือสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมีการประชุมพวกโวแบงค์พวกไอเอ็มเอฟต่างๆนะครับนะฉะนั้นพูดอาจจะแจ้งบนคาดหวังว่าอาจจะมีสตอรี่อะไรหรือมีสปีดมีการพูดถึงอะไรที่มันออกมาเชิงบวกหรือไม่ก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันนะครับ
2: กับสัปดาห์หน้าเนี่ยจะให้กลยุทธ์ในการลงทุนยังไงดีบ้างครับ
3: ครับสัปดาห์หน้าเองเนื่องจากว่าเราเทรดเพียงแค่3วันนะฮะนะครับเราจะมีวันอยู่2วันนะครับนะในเรื่องต่างๆนั้นพอเทรดน้อยปุ๊บเนี่ยแล้วเผื่อว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงปิดเทอมของเด็กด้วยนะครับนั้นนักทุนบางส่วนอาจจะเลือกเดินทางท่องเที่ยวอะไรก็ว่าไปต่างๆนะครับนะฉะนั้นภาพสัปดาห์หน้าเองผมว่าอาจจะดูวอลุ่มอาจจะดูน้อยนะครับนั้นทำให้หุ้นอาจจะดูทรงๆนะครับแต่ด้วยเหตุที่พวกนู้นมันดูน้อยเนี่ยนะครับคือคนอาจจะหยุดพักผ่อนไปแล้วว่าไปเนี่ยแต่ถ้าดูตามแนวโน้มเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยหุ้นมีโอกาสที่ยืนไซด์เวย์ปรับตัวขึ้นได้อยู่นะครับ
2: ครับผมก็คือวันจันทร์วันพุธกับพฤหัสสามวันถูกไหมครับที่มีการเทรด
3: ใช่ผมใช่ครับ
2: กับแล้วปัจจัยจากต่างประเทศนะฮะเรื่องบอลยูที่เป็นมาต่อเนื่องเนี่ยจะกระทบเนี่ย
3: บอลยูต้องบอกว่าช่วงนี้เองต้องบอกว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยบอลยูอเมริกาก็ยังเป็นคงเป็นสิ่งที่ต้องติดตามดูแต่ว่าผมว่าดูยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเมื่อการสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต ัวบอลบอลยูเมกามันพุ่งขึ้นแรงมันอยู่ที่50-50ห้าสิบสามกว่าเนี่ยนะครับนะแต่พอวันนี้มันเริ่มตกลงมานะครับนะมันก็ต้องมันต้องไปดูว่าเขาจะมีการเข้าไปแทรกแซงหรือเปล่านะครับนะอันซึ่งอันนี้เรายังตอบไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องภายในของฝั่งอเมริกาเขานะครับนะนั้นเราดูว่าเขาจะเข้าไปแทรกแซงไหมเพื่อกดให้บอลยูลงมาหรือไม่นะครับแต่ดูจากแนวโน้มเนี่ยมันก็เริ่มตกลงมานะนิดนึงแล้วนะครับนะงั้นเรามองว่ามันก็ยังมีโอกาสที่จะเหมือนกับว่าไม่ให้มันขึ้นแรงนะมันขึ้นแรงเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะมันต้นทุนของเขาที่สูงขึ้นนะครับนะงั้นจุดนี้เองผมเชื่อว่าจริงถ้าเป็นกลุ่มเนี่ยบอลยูเมกาอาจจะเริ่มดูทรงตัดตกมาบ้างแต่อาจจะไม่ถึงกับลงแรงอาจจะเล่นนะลงมาแล้วประคองตัวไปอันนี้อาจทำให้ตลาดหุ้นมันดูผ่อนคลายก็ต้องมองหาเรื่องอื่นแทนนะครับนะงั้นแสดงว่าไอ้ปัจจัยที่เราพูดไปเนี่ยมันไม่มีความแน่นอนอยู่ช่วงเวลานี้นะครับนะแต่ผมเชื่อว่าเป็นกลุ่มเนี่ยคนจะเทรดด้วยความระวังอยู่นะครับ
2: ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับ
3: ครับผมท่านดีครับผมครับ
2: สวัสดีครับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X Spring หรือว่า KTX นะครับสัปดาห์หน้าก็น่าจะมีโมเมนตัมที่ฟื้นนะครับแล้วก็มีความคาดหวังเรื่องของการปรับขึ้นประมาณการ GDP ไทยท่ามกลางการประชุม IMF World Bank Group Annual Meetings 2026นะครับที่ไทยเป็นเจ้าภาพและการเปลี่ยนการคำนวณดัชนี MPI ที่นำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาคำนวณด้วยที่จะสะท้อนภาพการผลิตของไทยและอาจจะมีการทบทวน GDP ไทยนะครับขณะที่กระทรวงการคลังสุธัมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์ก็อยู่ระหว่างการเจรจาภาษีนำเข้าตลาดสหรัฐซึ่งก็จะค่อยๆปลดล็อกเรื่องนี้ก็ต้องรอดูกันไปนะครับสัปดาห์หน้าวันทำการ3วันกับวันจันทร์แล้วก็อีกทีนึงวันพุธกับวันพฤหัสบดีนะครับส่วนภูมิภาคในวันนี้นะครับ9ตุลาคม69เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตติดบวกเล็กน้อยครับดัชนีเนี่ยฟื้นตัวจากการร่วงลงในช่วงเช้าขณะที่นักลงทุนจับตาการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหภาพยุโรปหรือ EU นะครับรวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อและข้อมูลการค้าของจีนในสัปดาห์หน้านะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 3,813.79 จุดบวกขึ้นมา 1.89 จุดครับคิดเป็น 0.05%ทางเซี่ยงฮ่องกงติดพุ่งขึ้นในวันนี้นะครับหลังจากปิดแดนลบติดต่อกัน2วันนะครับนักลงทุนตอนเซลล์หุ้นที่ร่วงลงก่อนหน้านี้ขณะเดียวกันเนี่ยก็ขานรับราคาน้ำมันที่ย่อตัวลงจากที่ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระบุว่าจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเดือนในเดือนพฤศจิกายนนะครับทางเซี่ยงปิดไปที่ 24,211.35 จุดครับบวกขึ้นมา 425.56 จุดที่เป็น 1.79%นิเกะโตเกียวปิดขยับลงเล็กน้อยนะครับหลังจากถูกกดดันจากความวิตกกังวลว่าอุปสงค์ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั้นอาจจะชะลอตัวลงเกินคาดสืบเนื่องจากรายงานข่าวเกี่ยวกับบริษัท OpenAI อย่างไรก็ดีครับสัญญาณบ่งชี้ว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่ออิหร่านนั้นจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้ก็ที่ช่วยพยุงบรรยากาศของการลงทุนไว้นะครับนิเกะปิดไปที่ 69,030.92 จุดครับลดลงไป 11.19 จุดคิดเป็น 0.02% S&P ASX 200ตลาดหุ้นออสเตรเลียปิดบวกครับได้ปัจจัยหนุนจากราคาน้ำมันที่ชะลอตัวลงหลังจากที่ทรัมป์บอกว่าจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนเลือกตั้งกลางเทอมในวันที่3พฤศจิกายนนะครับโดยบอกว่าการเจรจากับอิหร่านนั้นเป็นไปด้วยดี S&P ASX 200นั้นปิดไปที่ 8,716 บวกขึ้นมา 55.7 จุดคิดเป็น 0.64% นะครับ All Ordinariesติดไปที่ 8,877 บวกขึ้นมา 54.5 จุดคิดเป็น 0.62% นะครับวันนี้ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดทำการครับเนื่องในวันฉลองการประดิษฐ์อักษรเกาหลีหรือว่าฮันกุลเดย์นะครับขอบคุณการเรียบเรียงข้อมูลโดยคุณปิยพันธ์มีสุจากอินโฟเควสต์ความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจและเศรษฐกิจของบ้านเราในวันนี้นะครับศึกชิงเก้าอี้ CEO การบินไทยคนในตบเท้าชิงถึง7รายผู้ความเชื่อมั่นองค์กรนะครับ7รายที่ว่านะครับก็มีคุณเชิดพันธ์โชติคุณประธานเจ้าหน้าที่สายช่างนายชวาลรัตนวราหะประธานเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการนางวรังคณาลีโรจน์วงศ์ประธานเจ้าหน้าที่หน่วยธุรกิจการบินรวมถึงคุณชายอิ่มสิรินะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยถูกสั่งพักงานจากเจ้าหน้าที่CEO มาจากงานหน้าที่ CEO นะครับก็ได้ยื่นไปสมัครเพื่อดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระก่อนที่จะเกิดวิกฤตกระเป๋าผู้โดยสารตกค้างและเครื่องบินดีเลย์นะครับ ขณะที่กลิ่นอดีตผู้บริหารมีผู้สมัคร3รายนะครับคือคุณวิวัฒน์ปิยวิโรจน์อดีตรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ในนนกลิ่นพระอดีตประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์และกลยุทธ์และนายกรกฎชาประสิงห์อดีตประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ครับการสรรหา CEO คนใหม่ครั้งนี้เกิดขึ้นในจังหวัดสำคัญของการบินไทยนะครับหลังจากผ่านช่วงฟื้นฟูกิจการและกลับมาดำเนินธุรกิจได้เต็มรูปแบบตอนเผชิญกับแรงกดดันระลอกใหม่จากปัญหาการขนส่งสัมภาระและการให้บริการผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อวันที่26-30กันยายนที่ผ่านมานะครับส่งให้การบินไทยต้องเร่งแก้ไขปัญหาการดำเนินงานและเรียกคืนความเชื่อมั่นจากผู้โดยสารโดยเร็วนะครับปลัดดีอีแจ้งแล้วเว็บพนัน shuffle.com เข้าได้หลุดระบบตรวจจับเพราะคนไทยเล่นน้อยนะครับสรรพกรจัดเก็บรายได้งบปี69พุ่ง 2.5 ล้านล้านสูงกว่าคาด 70,000 ล้านอานิสงส์ไทยช่วยไทยพลัสนะครับมีคนเข้าสู่ระบบมากขึ้นพิพัฒน์จอรื้อสัญญาการบินไทยเพิ่มค่าปรับกระเป๋าตกค้างชี้ปลด CEO ไม่เกี่ยวกับคมนาคมนะครับในขณะที่ DE เปิด AI Pass 2.0 จาก Gemini Enterprise เรียนสะสมครบ 1,000 คะแนนใช้ฟรี 500,000 สิทธิ์นะครับไปที่เข้าไปอยู่ในโครงการนี้นะครับวันนี้ก็มีความคืบหน้าจากคุณพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดีอีนะครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ออกมาเปิดโครงการ GHAI Passport ระยะที่2หรือ AI Pass 2.0 ร่วมมือกับ Google นะครับมอบสิทธิ์การใช้งาน Gemini Enterprise จำนวน 500,000 สิทธิ์ให้แก่ผู้ที่เรียนสะสมคะแนนครบ 1,000 คะแนนนะครับปัจจุบันมียอดผู้ลงทะเบียนสะสมกว่า 1.57 ล้านคนมีผู้ใช้งานสะสม 745,671 คนกระทรวงดีตั้งเป้ายอดลงทะเบียนไว้ที่ประมาณ3ล้านคนภายใน3เดือนแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับการประเมินความสำเร็จของโครงการยังเร็วเกินไปนะต้องติดตามข้อมูลอย่างน้อยให้ครบ1ไตรมาสก่อนนะครับช่วงหน้าก่อนติดเศรษฐกิจนะครับวันนี้อยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายพัฒนาภิวัฒน์จะพาเราไปดูวิกฤตที่ฝรั่งเศสครับไม่ใช่แต่เรื่องของนักเรียนออกมาประท้วงแต่ยังมีวิกฤตเรื่องหนี้สาธารณะมีวิกฤตเรื่องของบอนด์ยิลด์และมีวิกฤตเรื่องของการเงินที่เอียงไปทางฝั่งขวาด้วยนะครับในช่วงหน้ามาปูพื้นกันก่อนและกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับในช่วงก่อนติดเศรษฐกิจกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายพัฒนาภิวัฒน์ครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงอีคอนเวิลด์โดยดร.สมชายภักพาธวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
4: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
9: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
8: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชา ใจวรชานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
12: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
13: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กันต่อนะครับในช่วงนี้ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับอยู่กับผมวารินทร์สัจเดลเดี๋ยวสักครู่หนึ่งพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาควิวัฒน์นะครับซึ่งวันนี้จะชวนเราคุยเรื่องวิกฤตของฝรั่งเศสครับแต่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเคยสงสัยกันไหมครับว่าจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ทำไมหนี้ยังลดช้าครับลองเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้ด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีการ์ดรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตได้ไวขึ้นกันดีไหมครับสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือนอนแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยครับวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีและไม่ต้องใช้หลักประกันกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการผู้มีรายได้ประจำมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีครับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนและประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีครับอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆนะครับเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้กับสินเชื่อออมสินรีการ์ดยืมกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569นี้ครับที่เว็บของธนาคารออมสิน worldwideweb.ghb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2570ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง GSB Contact Center 1115หรือไปที่เว็บ worldwideweb.ghb.or.th นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับมาเข้าสู่ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจกันต่อนะครับประเทศฝรั่งเศสนั้นกำลังเผชิญกับวิกฤตรอบด้านที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วครับทั้งจากปัญหาหนี้สาธารณะตลาดพันธบัตรขออภัยครับตลาดพันธบัตรปั่นป่วนนะครับความขัดแย้งทางการเมืองของกลุ่มขวาจัดและการประท้วงหยุดเรียนทั่วประเทศของกลุ่มนักเรียนมัธยมครับวิกฤตที่มันเชื่อมโยงกันทั้ง4มิตินะครับเริ่มจากวิกฤตบอนด์ยิลด์หรือว่าบอนด์ยิลด์สไปค์ซึ่งเป็นระเบิดเวลาทาง

0: งบประมาณที่รัดเข็มขัดอย่างรุนแรงครับหรือว่า austerity budget เพื่อลดการขาดดุลการคลังลงให้ได้ตามเกณฑ์ของสหภาพยุโรปนะครับในขณะที่เรื่องของการเมืองตอนนี้ก็ไร้เสถียรภาพล็อกกระแสขวาจัดกำลังมานะครับฝรั่งเศสเผชิญกับสภาวะชะงักงานทางการเมืองครับหรือว่า political gridlock รัฐบาลก่อนหน้าของนายกรัฐมนตรีฟรองซัวไบรูนั้นเพิ่งถูกสภาลงมติไม่ไว้วางใจล่าสุดเนี่ยประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงก็ได้แต่งตั้งเซบาสเตียนเลโกนูเป็นนายกคนใหม่ซึ่งก็เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่ต้องดิ้นรนอย่างหนักในการผลักดันกฎหมายงบประมาณครับพรรคฝ่ายขวาจัดนำโดยมารีนเลแปงมีคะแนนนิยมพุ่งสูงขึ้นมากเพื่อเตรียมพร้อมรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีการที่พรรคขวาจัดและซ้ายจัดมีอิทธิพลสูงในสภาเนี่ยทำให้ตลาดทุนกังวลว่ารัฐบาลฝรั่งเศสนั้นจะไม่สามารถแก้ปัญหาหนี้สินในระยะยาวได้อย่างยั่งยืนนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนักเรียนระดับมัธยมปลายและสหภาพนักเรียนหลายแสนคนก็ลุกฮือขึ้นมาทำแคมเปญ Block Everything โดยปิดล้อมโรงเรียนมัธยมนับพันแห่งทั่วประเทศจนรัฐบาลเนี่ยต้องประกาศสั่งระงับการเรียนการสอนระดับมัธยมปลายชั่วคราวครับชนวนเหตุก็มาจากการที่โรงเรียนรัฐบาลขาดแคลนทรัพยากรอาคารเรียนเสื่อมโทรมห้องเรียนแออัดแต่อภิมหาแผนการตัดลดงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลเพื่อพยุงเศรษฐกิจกลับไปแช่แข็งเงินเดือนครูและตัดงบประมาณด้านการศึกษาซ้ำเติมนะครับทำให้นักเรียนและครูไม่พอใจลงถนนประท้วงไล่รัฐบาลครับและมีเหตุปะทะรุนแรงกับตำรวจควบคุมฝูงชนมีการเผาทำลายถังขยะบล็อกเส้นทางสัญจรและมีผู้ถูกจับกุมไปแล้วหลายร้อยคนนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพลดความร้อนแรงของการประท้วงเนี่ยนายกรัฐมนตรีเลกอนูจึงได้ประกาศระบายน้ำมันดีเซลสำรองเชิงยุทธศาสตร์จำนวน10ล้านบาร์เรลออกสู่ตลาดหวังปรับลดราคาน้ำมันหน้าปั๊มลง 12-18 ยูโรเซนต์ต่อลิตรนะครับเพื่อลดแรงกดดันจากกลุ่มผู้ชุมนุมในระยะสั้นท่ามกลางศึกหนักที่ต้องเจรจางบประมาณในสัปดาห์หน้านะครับวิกฤตของฝรั่งเศสนั้นส่งสัญญาณลุกลามด้วยซ้ำนะครับไปยังประเทศอื่นๆในยุโรปนะครับก็มีการลุกฮือบนท้องถนนของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาซึ่งก็กลายเป็นภาพสะท้อนความเปราะบางร่วมกันของยุโรปและกลุ่มยูโรโซนในปัจจุบันนะครับแคมเปญระดมพลและนโยบายรัดเข็มขัดกระจายตัวออกจากพรมแดนฝรั่งเศสอย่างรวดเร็วนะครับโดยสัปดาห์นี้เนี่ยกลุ่มนักเรียนและครูในเบลเยียมสเปนและโปรตุเกสก็ได้นัดหยุดเรียนและลงถนนประท้วงพร้อมกันเพื่อแสดงพลังสนับสนุนและขับเคลื่อนประเด็นของตัวเองนะครับที่เบลเยียมนั้นเผชิญกับแรงกดดันเรื่องการตัดงบประมาณสาธารณะและการขาดแคลนบุคลากรครูเช่นกันนะครับสหภาพนักเรียนเริ่มใช้โมเดลการประท้วงปิดกั้นสถาบันการศึกษาเลียนแบบฝรั่งเศสครับส่วนที่สเปนสถานการณ์ตึงเครียดซ้ำเติมจากวิกฤตค่าครองชีพและราคาที่อยู่อาศัยพุ่งสูงนะครับ housing crisis ประชาชนและคนรุ่นใหม่ในมาดริดนั้นลุกฮือประท้วงครั้งใหญ่หลังจากสภากลางเนี่ยปฏิเสธมาตรการควบคุมค่าเช่าบ้านนะครับส่วนที่โปรตุเกสเนี่ยกลุ่มผู้ประท้วงทางการศึกษาออกมารวมตัวกันต่อต้านโครงสร้างงบประมาณที่แช่แข็งการลงทุนในสวัสดิการของรัฐนะครับขณะเดียวกันเนี่ยในเชิงของเศรษฐกิจความตื่นตระหนกจากหนี้สินของฝรั่งเศสก็ฉุดทำให้ค่าเงินยูโรนั้นร่วงดิ่งแตะระดับต่ำสุดในรอบ17เดือนทว่าปฏิกิริยาของตลาดพันธบัตรในแต่ละประเทศนั้นกลับมีความแตกต่างกันอย่างน่าสนใจตามพื้นฐานของเศรษฐกิจนะครับวิกฤตในครั้งนี้เนี่ยทำให้ผู้เชี่ยวชาญเตือนนะครับว่าฝรั่งเศสนั้นได้กลายเป็นผู้ป่วยรายใหม่ของยุโรปนะครับ The New Sick Man of Europe ซึ่งกำลังส่งออกความไม่มั่นคงทางการเมืองและสังคมไปยังประเทศเพื่อนบ้านท่ามกลางความกังวลว่าหากรัฐบาลฝรั่งเศสไม่สามารถควบคุมงบประมาณในสัปดาห์หน้าได้เนี่ยยุโรปอาจต้องเผชิญกับวิกฤตหนี้สินระลอกใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับมาครงมีทางเลือกอะไรบ้างจะกลืนเลือดยอมผ่อนปรนงบประมาณเพื่อสยบม็อบหรือจะดึงดันใช้มาตราพิเศษ 49.3 เซนงบประมาณผ่านสภาหรือจะจับมือกับพันธมิตรข้ามขั้วชั่วคราวหรือจะยุบสภาเลือกตั้งใหม่หรือชิงลาออกนะครับเรามาฟังการวิเคราะห์กันต่อในช่วงนี้นะครับกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาสวิวัฒน์ครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
0: ทุกวันศุกร์นะครับในช่วงสุดท้ายของรายการในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับเราพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาสวิวัฒน์นะครับวันนี้อาจารย์เหมารวมทุกวิกฤตที่

0: กำลังเกิดขึ้นในฝรั่งเศสมาเป็นเรื่องที่จะพูดคุยกันอย่างที่เกริ่นไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณวาลินครับ
0: ครับกับวิกฤตฝรั่งเศสครับ
1: ฝรั่งเศสมีวิกฤตหลายเรื่องครับเอาเรื่องแรกก่อนแล้วกันวิกฤตทางด้านสังคมและการเมืองเป็นเรื่องสังคมก่อนแล้วกันนะฮะประเทศฝรั่งเศสเนี่ยตอนนี้อย่างที่เรารู้กันกำลังสไตรค์กันทั่วประเทศเลยซึ่งเริ่มต้นจริงๆก็เริ่มที่ปารีสนี่เองแล้วก็ขยายไปยังเมืองใหญ่ๆนะครับแต่ตอนนี้ก็ขยายวงไปทั่วประเทศเราก็ไม่ใช่เป็นแค่นักเรียนนักศึกษานักเรียนนะฮะที่เริ่มต้นตอนนี้มีนักศึกษาผู้ใหญ่เข้ามาร่วมวงกันเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าตอนนี้รัฐบาลเองก็อยู่ในฐานะที่กำลังหาทางลงนะครับที่จะเจรจาแต่ก็ยังมีการขยายวงและยังมีการไปแผ่ไปยังประเทศอะไรครับ
0: เบลเยียม
1: ที่เบลเยียมสเปนก็มีโปรตุเกสก็มีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ต้องขอเรียนนิดหนึ่งก่อนว่าฝรั่งเศสนั้นเป็นประเทศซึ่งมีการเดินขบวนมีการสไตร์เป็นประจำครับซึ่งยอมรับนะฮะเพราะฉะนั้นพูดง่ายนะครับผมอยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยประมาณ 5-6 ปีในปีหนึ่งนะฮะไม่รู้สไตร์เท่าไหร่จนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นผมอยู่ที่สตราสบูร์กผมจะต้องส่งจดหมายนะครับมาที่ทางบ้านผมต้องขี่จักรยานข้ามไปเยอรมันนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องติดตลกนะฮะแต่จริงๆไม่ได้ตลกเพราะประเทศของเขาเนี่ยก็มีการสไตร์กันเยอะแยะมากมายแต่ว่าครั้งนี้มันน่าสนใจในสมัยของมาครองเนี่ยนะครับก่อนที่จะมาตรงเนี้ยคุณวาลินคงจำได้มีการสไตร์ใหญ่เลยเสื้อสีเหลืองจำได้ไหมครับ
0: Yellow Vest เรื่องน้ำมัน
1: ใช่เลยนะฮะ
0: ครับ
1: อันนี้อันหนึ่งอันที่สองสไตร์อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการขยายอายุเกษียณจาก60เป็น62ซึ่งมันก็แปลกถ้าเป็นประเทศอื่นเขาดีใจนะแต่ฝรั่งเศสไม่ดีใจเลยเพราะว่าเขาคิดมีความรู้สึกว่าขอ early retire ดีกว่าไม่ใช่ early retire retire ไปตามนั้นไม่ต้องขยายเพราะเขาไปหารายได้พิเศษเพราะว่า social security เรื่องของพวกนี้ของฝรั่งเศสดีมากนะครับดีจริงๆนะครับต้องยอมรับที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็ทำให้คนนะฮะไม่พอใจพอไม่พอใจอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้เขาไม่พอใจมากไม่ใช่เรื่องของการขยายนะฮะแต่ว่าฝรั่งเศสมีรัฐธรรมนูญประหลาดอยู่อันหนึ่งจริงๆก็ไม่น่าประหลาดถ้าเราเข้าใจถึงบริบททางกันคือรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสเนี่ยปี1958ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญที่ก่อตั้งสาธารณรัฐที่5คือเวลาเรียนเรื่องการเมืองฝรั่งเศสอ่ะเขาพูดกันถึงสาธารณรัฐที่1ที่2ที่3ทุกวันนี้เป็นสาธารณรัฐที่5นะครับเป็นรัฐธรรมนูญที่พูดง่ายเดอร์โกนายบนเดอร์โกเป็นผู้กำหนดมาแก้ไขปัญหาสาธารณรัฐที่4ซึ่งเป็นระบบรัฐสภาเป็นระบบที่ใช้ระบบตัดส่วนปาร์ตี้ลิสต์ทำให้รัฐบาลฝรั่งเศสในสมัยนั้น1946จนถึง1958สาธารณรัฐที่4เนี่ยมีอายุรัฐบาลหนึ่งไม่เกิน1ปีครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องโอ้โหแล้วมีปัญหาเรื่องอะไรครับไออัลจีเรียเลยต้องเชิญเดอร์โกเดอร์โกก็ชัวร์ท่านต้องเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญแล้วฝ่ายบริหารต้องมีอำนาจจริงๆเขาอยากเป็นระบบแบบเดียวกับอเมริกานะฮะแต่การจะเปลี่ยนจากระบบรัฐสภามาเป็นระบบอเมริกาหรือระบบประธานาธิบดีมันเป็นการปรับมากเกินไปในที่สุดก็เลยคอมโพรไมส์ปรับเป็นครึ่งหนึ่งเพราะระบบสาธารณรัฐ5จึงเป็นระบบที่แปลกมากเป็นระบบนะฮะครึ่งหนึ่งเป็นระบบประธานาธิบดีนะครับมีประธานาธิบดีนะครับเลือกตั้งโดยตรงแต่ครึ่งเดิมเป็นระบบรัฐสภามีนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเสียงข้างมากซึ่งเราจะแม่ที่บายต่อนะถ้าอยากจะรู้ก็ไปซื้อหนังสืออาจารย์แล้วกันเรื่องการเมืองการปกครองเปรียบเทียบนะครับที่ศูนย์หนังสือจุฬาหรือที่ไหนก็ได้ลองไปดูที่สำคัญก็คืออะไรครับก็คือว่าทางฝรั่งเศสเนี่ยเนื่องจากเดอโกเนี่ยต้องการให้ฝ่ายบริหารมีอำนาจเพราะฉะนั้นก็มีกำหนดข้อหนึ่งที่อาจารย์จำไม่ผิดมาตรา49/2เขาบอกว่านะครับสามารถที่จะออกพ.ร.ก.ได้คุณคงรู้พ.ร.ก.เนี่ยออกโดยฝ่ายบริหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณก็ได้แต่เรื่องที่เกี่ยวกับการเงินในกรณีนี้เขาก็ใช้วิธีนี้นะครับในทางด้านของประธานาธิบดีภายใต้มาครองเนี่ยก็เลยขยายอายุนะครับ62นะครับแต่ว่าดูแล้วมันไม่ผ่าน ก็เลยทำไงครับใช้มาตรา 49.2 ไม่ต้องผ่านสภาโอเคแต่รัฐธรรมนูญเขาก็กำหนดไว้ไม่ให้มันเป็นไม่เป็นระบบเขาเรียกว่าอะไรครับเผด็จการเกินไปตอนนี้ถือว่าเป็นเผด็จการอย่างหนึ่งไม่ต้องผ่านรัฐสภานะครับเพราะรัฐสภาเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่รวมของอธิปไตยของปวงชน popular sovereignty ทางรัฐธรรมนูญได้กำหนดว่าถ้าหากว่าใช้พ.ร.ก.เปิดให้ฝ่ายค้านเปิดอภิปรายไว้วางใจไม่ไว้วางใจได้ถ้าฝ่ายค้านนะครับไม่ไว้วางใจพ.ร.ก.ฉบับนี้ออกไปครับเพราะฝ่ายค้านก็มีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจบางกว่าแพ้พอแพ้มาครองก็ฉุยเลยนะครับก็คือกฎหมายฉบับนี้ผ่านไปได้แต่ผ่านไปยังประชาชนไม่พอใจนะครับแล้วก็หลังสุดก่อนหน้านี้ก็มีการผ่านอะไรครับผ่านงบประมาณประชารัฐบาลใช้รัฐบาลทั้งหมด4คนนะครับจนกระทั่งคนสุดท้ายลอคอนูเนี่ยก็ผ่านงบประมาณด้วยใช้ 49.2 แล้วก็ชนะฝ่ายค้านเพราะฝ่ายค้านเปิดที่ปลายไม่ผ่านเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าประเทศฝรั่งเศสมีลักษณะที่เป็นรัฐธรรมนูญที่เรียกว่ามีองค์ประกอบของเขาเรียกว่า strong executive แต่ก็หมายความว่ามันมีองค์ประกอบที่เรียกว่าไม่เป็นประชาธิปไตย 19.2 แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าที่มันเป็นอย่างนี้เพราะฝรั่งเศสนั้นจำเป็นต้องปกครองโดยฝ่ายที่เข้มแข็งแต่เผอิญมาครองเนี่ยครับไม่เหมือนกับเดอโกนะครับมาครองเนี่ยถูกมองว่าเป็นอะไรครับเป็นเหมือนกับเป็นตัวแทนของคนรวยเพราะจริงๆเขาเป็นพวกกลางนะครับจริงๆเข้ามากับพรรคสังคมนิยมของฝรั่งซัวลองเหมือนกับทรยศกับทางฝรั่งซัวลองมาครองเป็นคนที่ทำให้พรรคกลางๆคือพรรคสังคมนิยมเรียกว่าเกือบจะสลายไปเลยแล้วพรรคขวากลางตอนมาครองเนี่ยทำให้ระบบการเมืองฝรั่งเศสเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ฝรั่งเศสก็เหลืออะไรครับขวาจัดที่อาจจะเป็นผู้นำได้ในปีหน้ารัสเซอร์โบงนาซิโอนาลนะครับ RN เลแปงนะครับกับอีกอันหนึ่งคล้ายกับทางจัดนะครับทางด้านของอะไรครับลาฟรังแองซูมิสนะครับประเทศฝรั่งเรียกว่าประเทศฝรั่งเศสที่ไม่ยอมก้มหัวให้ใครทวนเลิกมาครองเนี่ยเป็นพรรคกลางๆนะครับซึ่งก็รวมกันอยู่หลายพรรคก็เป็นเสียงข้างน้อยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าคนไม่ชอบมาครองนะครับอันนี้อันแรกเลยคือมองว่ามาครองเนี่ยเหมือนกับเป็นตัวแทนของคนรวยแม้มีการลดภาษีของบิ๊กแท็กแต่จริงๆมาครองนั้นเห็นว่าประเทศฝรั่งเศสต้องเปิดประเทศต้องดึงเอาพวกอะไรครับเรื่องของบริษัทใหญ่ๆต่างๆเข้ามามีการลดภาษีแล้วก็แก้เพราะฉะนั้นความไม่พอใจตัวเนี้ยมันก็เกิดเพิ่มเขาเรียกว่าไฟให้กับการประท้วงอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังอาจารย์ตั้งแต่ประท้วงเสื้อสีเหลืองประท้วงเรื่องของการอะไรครับการขอรีทายนะครับแล้วก็ประท้วงอะไรต่อเพราะในครั้งนี้นะครับก็จึงไม่น่าแปลกว่าจะมีการประท้วงแต่ที่ประท้วงครั้งนี้ประท้วงโดยเด็กนักเรียนคุณรู้ไหมถ้าเขาประท้วงเรื่องอะไร 1. เงื่อนไขของการเรียน 2. เงื่อนไขของการเรียนนะครับเป็นยังไงบ้างนะ 1. คุณรู้ไหมครับปรากฏว่าจำนวนครูต่อนักเรียนสมัยก่อนนี่20กว่าคนต่อนักเรียนนะฮะ1ห้องตอนหลัง30นะครับเพราะฉะนั้นของก็มองว่าจะทำให้คุณภาพการศึกษาพ่อครูมันควรจะสัดส่วนไอ้นี่โหนักเรียนขึ้นมาถึง30คนไอ้นี่อันที่1แต่ถ้าเทียบกับไทยของเราอาจจะเป็น50กว่านะนะฮะก็2การเรียนนั้นดูแล้วหนักนะครับเรียนตั้งแต่ประมาณ 8-9 โมงนะถึง 6 โมงเย็นคุณรู้มั้ยเพราะว่าอะไรครับมันมีวิชาเยอะแต่ว่าที่สำคัญก็คือครูไม่พอครูไม่พอบางทีนะฮะเรียนวิชานี้สมมติว่าเรียนสักตอนสักบ่ายสองโมงต้องไปเรียนสักสี่ห้าโมงมีช่องว่างเพราะไม่มีครูเพราะฉะนั้นที่สุดก็ถือว่าเรียนหนักแต่ว่าจริงๆก็เรียนหนักอยู่แล้วอันนี้เป็นอันที่สองสามเงื่อนไขโอ้โหร้อนเรื่องต่างสี่นะครับเขาก็มีความรู้สึกว่าเรียนต่อจะเข้ามหาวิทยาลัยมันยากมากนะครับของฝรั่งเศสจริงๆมันมีอันนึงเรียนม.7 ม.8 เนี่ยยากมากบัคคาลอเรียตไปเข้าไปแล้วเข้ามหาวิทยาลัยเขาก็โจมตีระบบการเลือก เข้านะมันเป็นระบบที่รู้สึกว่ามันเข้ายากนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันมีโควต้าจำกัดของแต่ละแห่งแต่ละแห่งเพราะฉะนั้นนี่คือความไม่พอใจของนักศึกษานักเรียนต่างๆเหล่านี้ขยายตัวออกมาไล่ตอนหลังมีการชาร์จออนไลน์นักเรียนไม่พอเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้นะครับว่าเฮ้ยนักเรียนต่างๆก็ลุกขึ้นมาสไตรค์พอสไตรค์ขึ้นมาตอนแรกก็ยังไม่จำกัด อยู่ที่ทั่วไปหมดนะฮะแต่เผอิญมีการใช้ความรุนแรงนักอาราทั้งตำรวจก็เลยเกิดการขยายวงไปทั่วและแพร่ไปสู่นักเรียนมหาวิทยาลัยก็รวมวงด้วยและพ่อแม่ก็รวมวงด้วยเพราะตอนนี้ก็สไตล์พวกกันไปหมดอันนี้จะเกิดปัญหาแล้วก็ลามบามไปสู่ประเทศอื่นในนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเป็นกระแสสังคมเด็กนักเรียนนะฮะที่ไม่พอใจเรียกร้องให้ปรับระบบการศึกษานะครับรู้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาของกรุงเทพ
0: คุณ
1: ปัญหาที่สองก่อนจะไปถึงปัญหาที่สองคุณวารินมีอะไรที่จะถามเกี่ยวเรื่องนี้หรืออยากความเห็นเรื่องนักเรียนสไตรค์ไหมครับ
0: คือที่มันลามไปสู่เบลเยียมกับโปรตุเกสครับอาจารย์แล้วทีนี้เนี่ยคือเรื่องนี้มันจะเป็นการแก้ปัญหาในระดับประเทศหรือว่าระดับ EU ครับ
1: EU คงจะไม่มาเกี่ยวข้องอะไรเท่าไหร่เพราะว่าอะไรครับเรื่องนี้เรื่องการศึกษาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วก็เรื่องการศึกษาของเขาก็ไม่ได้ออกมาเป็นลักษณะนโยบายร่วมกันนะฮะต่างคนก็ต่างมีหลักสูตรหรืออะไรแตกต่างกันไปทาง EU ท้ายตัวที่จะเกี่ยวข้องกับ EU เนี่ยจะเป็นประเด็นปัญหาที่สองนะครับอันนี้เราพูดถึงปัญหาสังคมนะครับปัญหาที่สองนะครับก็คือปัญหาเรื่องเกี่ยวข้องกับตัวเศรษฐกิจฝรั่งเศสตอนนี้อย่างที่เรารู้ยิวนะครับผลตอบแทนบาทเนี่ยขึ้นมาถึง5ละ4วันก่อน 4.9 ที่5และที่สำคัญก็คือ that ช่องว่างระหว่างพันธบัตรผลตอบแทนพันธบัตรกับผลธบัตรของเยอรมันเขาเรียกบุญนะฮะบุญนะครับคือบอลเนี่ย 1.5 สูงสุดในรอบเรียกว่ากว่าตั้งแต่เรียกว่าก่อนจะเกิดวิกฤตเงินสกุลยูโรด้วยจ้ะ เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเหตุผลเพราะอะไรครับข้อ1เลยฝรั่งเศสนะครับมีการหนี้สาธารณะประมาณ106ต่อ GDP ขาดดุลก็ประมาณ67ฝรั่งเศสต้องดึงตัวเลขนี้เพราะว่าตามกฎของสหภาพยุโรปแต่ว่าตอนหลังมีการอนุโลมเพราะตอนเกิดโควิดตามกฎของประเทศของการจำเป็นสมาชิกจะเกินเงินยูโรนะครับนโยบายก็คือ1หนี้สาธารณะต้องไม่เกิน 60% ของ GDPแล้วก็การขาดดุลงบประมาณไม่เกิน3แต่พอเกิดโควิดก็เลยอนุโลมชั่วคราวแต่พอโควิดเสร็จก็มีการเรียกร้องให้กลับมาใหม่เพราะฝรั่งเศสเลยต้องอยู่ในฐานะต้องลดอะไรครับลดค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะดึงจาก100กว่าลงมาแล้วก็ดึงจาก 7% ตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหาเพราะการลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก็ไปกระทบกับอะไรครับค่าของชีพและแถมยังเรื่องราคาพลังงานต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นในกรณีมันก็เกิดปัญหานะครับเรื่องของตัวนี้ก็เลยทำให้ว่าอะไรครับเรื่องเสถียรภาพทางการคลังเนี่ยมีปัญหาเพราะฉะนั้นนี้ก็เลยก็เลยเป็นปัญหาหนึ่งนะครับบวกกับอีกอันหนึ่งคือเรื่องของอเมริกาเองเรื่องแคริเทรดเพราะอเมริกาเองนะผลตอบแทนพันธบัตรก็คือมาถึง5มันก็แผ่ไปสู่ประเทศอื่นๆนะครับสูงขึ้นฝรั่งเศสก็เจอปัญหาแต่จริงๆฝรั่งเศสเจอปัญหาก่อนหน้านี้กับไอ้เรื่องที่ตัวเศรษฐกิจเรื่องของเรื่องทางด้านของงบประมาณกับนี่เพราะฉะนั้นฝรั่งเศสจะต้องดึงตรงนี้แต่ฝรั่งเศสมีค่าใช้จ่ายเยอะเลยเรื่องสวัสดิการถึงนะถึงต้องพยายามที่จะลดเรื่องของอะไรสวัสดิการลงนะครับด้วยการที่บอกเฮ้ยขยายเวลาดีทายเป็น62และยังมีค่าใช้จ่ายเรื่องการทหารจากเรื่องของภัยคุกคามที่ทาง EU ต้องพยายามที่จะต้องตาทุกประเทศต้องช่วยกันเพิ่มเขาเรียกว่างบประมาณทางด้านอาวุธจริงต่างๆเหล่านี้นะครับหรือว่าที่สำคัญที่สุดค่าใช้จ่ายและเงินเฟ้อต่างๆเหล่านี้เป็นปัญหาจากเรื่องของอะไรครับพลังงานนะครับยุโรปเนี่ยก็เจอปัญหาเรื่องพลังงานและเรื่องของปัญหาต่างๆเหล่านี้มันถึงทำให้เกิดเรียกว่าอะไรพันธบัตรของฝรั่งเศสปรากฏว่ามีช่องว่างแกลบห่างจากบุญ 1.5ซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะฮะแต่มีคนถามผมบอกว่าอาจารย์ฝรั่งเศส ที่เกิดขึ้นกับสกุลยูโรตอนเนี้ยนะครับมันกระทบกับเรื่องของ EU ถ้าเทียบกับตอนสมัยต้มยำไอ้เรื่องของอะไรเรื่องสมัย2010กว่าๆ2ที่เกิดเรื่องของวิกฤตไอ้เงินสกุลยูโรคงจำได้ไหมเราเคยคุยกันนะครับที่มีเรื่องพิกก็จำได้ไหมพิกมีอะไรบ้างที่เกิดวิกฤตเงินสกุลยูโรอ่ะ P โปรตุเกส I ไอร์แลนด์ G กรีก3ประเทศนี้นะครับที่ทำให้เกิดเงินสกุลยูโรเพราะว่าระบบธนาคารระบบการเงินเรียกว่าอ่อนแอลงนี่นะครับสาธารณะเยอะแยะบานปลายตอนนั้นคนก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยสกุลยูโรจะพังแล้วเว้ยนะครับแล้วคุณคุยกับผมอาจารย์ก็เคยบอกว่าไม่พังหรอกครับเพราะว่าเงินสกุลยูโรนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งนะของอะไรครับของความพยายามที่จะหลวนยุโรปอย่างเข้มแข็งเพราะยังไงยุโรปต้องช่วยกันเต็มที
0: ่
1: นะครับแล้วก็ตอนนั้นไอ้ตัวยิวเคิร์ฟนะครับตัวความแตกต่างของพันธบัตรเนี่ยของ3ประเทศเนี่ยบานขึ้นมาไม่ต้องเอา3ประเทศอ่ะอีกประเทศหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในพิกอิตาลีคุณรู้ว่าไอ้ตัวแก๊ประหว่างพันธบัตรอิตาลีกับทางด้านของฝรั่งสองเยอรมันห่างกัน3หรือ4ไอ้ที่ฝรั่งเศส 1.5 นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่จะบอกว่าเฮ้ยมันจะเหมือนกับไอ้เรื่องไอ้เงินสกุลยูโรจะพังอันนี้ไม่ใช่ครับไม่ถึงขนาดนั้นนะครับนะครับและที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือในสมัยนั้นก็มีการพูดกันถึงพิกเติม S PIG เติม S เป็นพหูพจน์ตัว S เอามาจากไหนครับคุณวาลินสเปน
0: ต่อครับ
1: ตอนนั้นก็คิดว่าสเปนเนี่ยเกิดวิกฤตความจริงสเปนไม่ได้เกิดวิกฤตนะฮะตอนนั้นเงินสกุลยูโรเพราะว่าสเปนตอนนั้นมีหนี้สาธารณะประมาณ60ต่อ GDP แต่ว่าพอเกิดวิกฤตกับพิก3ประเทศคนก็มองว่าธนาคารทั่วไปของสเปนเนี่ยก็ให้กู้กับธุรกิจเยอะแยะเลยอสังหาริมทรัพย์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันลามปลามมาสู่สเปนรัฐบาลต้องเข้าไปช่วยดูแลแบงค์นะครับนะมาแบงค์เพราะฉะนั้นหนี้ครัวนี่เอกชนก็กลายเป็นหนี้สาธารณะสเปนก็เลยโดนหางเลขไปเลยก็เลยกลายเป็นพิกเติม S เข้าไปแต่ยังไงต้องการที่จะบอกว่าวิกฤตเรื่องของไอบอนยิลของฝรั่งเศสซึ่งมันน่าตื่นเต้นเพราะฝรั่งเศสเป็นประเทศที่สองแล้วก็เป็นครั้งแรกนะในรอบที่เรียกว่าเป็นสิบกว่า20ปีเลยที่ว่าแกปช่องว่างระหว่างความห่างระหว่างผลตอบแทนพันธบัตรของฝรั่งเศสกับเยอรมันซึ่งดีมาก 1.5 คนก็เลยตกใจกันในด้านนี้อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของวิกฤตทางด้านของไอ้ตัวเศรษฐกิจกับทางด้านการเงินกับตัวที่3นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คุณวาเลนอาจจะสนใจมากกว่าวิกฤตทางการเมืองตอนนี้ฝ่ายขวาเนี่ยคุณวาเลนพอจำได้ไหมครับคุณฝ่ายขวาจัดเนี่ยกำลังขึ้นในยุโรปมีประเทศไหนครับที่กำลังขึ้นจำได้ไหม
0: ฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมครับ
1: ครับฝรั่งเศสเดี๋ยวจะพูดถึง
0: อิตาลีก็ขวาไม่ใช่เหรอตอนนี้
1: อิตาลีขวาดีมากแต่เป็นขวาแบบน่ารักนะฮะไม่ขวาแบบไม่เคยรุนแรงนะถึงได้ขึ้นมาเป็นนานนั้นนี่เองเยอรมัน
0: เฟเดริกแมท
1: อันนั้นขวาจัดเลยเพราะว่าขวาจัดตัวalternative for Deutschland ชื่อภาษาเยอรมันนะฮะแปลเป็นไทยแปลว่าทางเลือกสำหรับเยอรมันเกิดมา13ปีแต่มีเขาเรียกเชื้อสายเป็นพรรคซึ่งผิดรัฐธรรมนูญคือไปผูกพันกับทางด้านนาซีนะครับมีนโยบายขวาจัดนโยบายที่ขวาจัดอันนึงคือต่อต้านการลี้ภัยนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือเป็นพรรคที่ต้องการความใกล้ชิดกับทางด้านรัสเซียนะครับแต่ว่าที่มันน่าตกใจก็คือว่าพรรคนี้ขึ้นมาชนะนะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังสงครามโลกเพราะว่ารัฐธรรมนูญของเยอรมันมีตั้งแต่1949นะครับปกครองโดยพรรคขวากลาง CDU CSU กับท้ายกลาง SPD ตอนนี้ SPD ก็คือฝันของนิยมเรื่องคะแนนเสียงใครจะเชื่อครับขวาจัดเกิดมา13ปีโฮเป็นอันดับ1และเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วขึ้นมาชนะในรัฐแซกโซนีอันเฮาแล้วก็ขึ้นมาตอนนี้กำลังจัดตั้งรัฐบาลอยู่ในอันนี้แต่แล้วก็โฮทั้งประเทศนะขึ้นมาอันดับ1อันนี้ก็คือสิ่งที่ขวาจัดและมีสเปนตอนนี้ยุบสภาผ่านการเลือกตั้งคราวหน้าอาจจะเป็นไปได้ขวาจัด ภาษาฝรั่งเศสก็เลยภาษาสเปนลาบ็อกอาจจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลผสมร่วมกับขวากลางแต่แน่ตอนนี้ขวาเนี่ยขึ้นมา
0: อ
1: นั่นแต่ก็ยังไม่จะเทรนเพราะขวาในอิตาลีแพ้คุณวาลินคุณจำได้วิกเตอร์ออร์บันแต่สิ่งที่น่าตกใจ
0: ในฮังการี
1: สำหรับคนทั่วไปไม่น่าสนใจขวาจัดของฝรั่งเศสกำลังขึ้นครับคะแนนเสียงตอนนี้ขึ้นมาเลเพนน่ะที่เลเพนที่ขึ้นมากำลังขวาคุณตอนนี้คะแนนโพนะกำลังนำนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นมาจัดตั้งรัฐบาลได้เลยเพราะจะมีการเลือกตั้งปีหน้าทำไมถึงขวาจัดในฝรั่งเศสซึ่งตั้งแต่สมัยพ่อเขานะฮะไม่มีทางขึ้นเลยขึ้นมาทีไรอ่ะถูกเล่นงานโดยฝ่ายตรงฝ่ายที่มันขวากลางซ้ายกลางรวมหัวกันนะครับรวมหัวกันเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ขวาจัดขึ้นแต่งวดนี้ขวาจัดมีโอกาสขึ้นในฝรั่งเศสทัก RN นะครับย่อๆนั่นภาษาฝรั่งเศสรัสโดมงนอซินาคุณรู้ไหมทำไมถึงมีโอกาสที่จะขึ้น
0: ก็กระแสต่อต้านพวกพยพเหรออาจารย์
1: เขายังต่อต้านอยู
0: ่อ
1: ันนี้คือลักษณะขวาจัดจะออกกฎหมายลดเรื่องของการพูดง่ายต่อต้านการอพยพอันนี้ใช่เลยแต่ทำไมเขาถึงทำให้คนทักกลัวน้อยลงเขาแปลงกายปร
0: ับ
1: เป็นหน้ารักขึ้นมาเลยก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาจะออกจากสหภาพยุโรปวันนี้เขาไม่ได้พูดเลยครับไม่กล้าพูดนะครับก็ปรับลงยังไงก็อยู่สภาพยุโรปแถมยังไงครับเขาน่ารักกว่านั้นทำในสิ่งที่ตรงข้ามกับขวาจัดจะให้เป็นได้ซีโร่หมายความว่าไม่ต่อต้านโลกสีเขียวนะเพราะว่าความจำเป็นปกติจะต่อต้านตรงนี้เป็นได้ซีโร่แต่นะครับอันนี้เป็นอันต่อไปแล้วก็อะไรครับแต่ว่านะครับจะมีการเก็บภาษีนะครับเก็บภาษีนะครับแล้วก็ขอให้ธนาคารกลางของยุโรปอะนะครับธนาคารกลางยุโรปเนี่ยนะครับช่วยลดเรื่องของอะไรครับค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พูดง่ายลึกๆนะครับเนสซิโลแต่ลึกๆอีกด้านหนึ่งกำลังโจมตีสถาบันเหนือชาติก็คืออะไรครับของECB เพราะว่า ECB นั่นนะครับธนาคารกลางเนี่ยนะครับเป็นคนที่จะกำหนดเรื่องของดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าที่ประเทศสหภาพยุโรปเนี่ยจะมีเขาเรียกว่างบประมาณที่ทุกประเทศต้องคอนทริบิวต์เป็นงบประมาณ7ปีซึ่งกำลังคุยกันอยู่และงบประมาณอันเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางด้านของพวกขวาจัดไม่เคยพอใจเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นการไปบั่นทอนอธิปไตยของประเทศเพราะถือว่าเป็นงบประมาณรวมเป็นเหนือชาติอันเนี้ยที่เขาต้องการที่จะเล่นงานให้ลดภาระกิจของฝรั่งเศสตัวนี้ลงเพราะด้านหนึ่งทำให้คนรู้สึกมาพักจะอ่อนน่ารักดีนะครับเน้นสีเขียวแต่งด้านหนึ่งนะครับแต่งด้านหนึ่งจนกระทั่งมีนะหนังสือฝรั่งเศสแต่เขาใช้เป็นภาษาอังกฤษนะฮะละมงเขาบอกว่าพรรคนี้มันโวกกิ้งเว้ย WOKING คงจำได้ anti woking ก็คือแนวนโยบายของอเมริกาไงต่อต้านเรื่องของอะไรครับ DEI diversity ความแตกต่าง equity ความเท่าเทียมแล้วก็ inclusive แต่ของเขาทำลักษณะไม่ใช่เหมือนกับขวาจัดในส่วนนี้ดูเรื่องส่วนหน้ารักแต่ยังไงที่มันเป็นขวาจัดอยู่ก็คืออะไรครับเน้นเรื่องของอะไรครับต่อต้านเรื่องของการลี้ภัยครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลอันหนึ่งที่ทางด้านของเลือกแรงที่บนหัวหน้าเขาคิดว่าถ้าเขาดำเนินนโยบายแบบจัดๆไม่มีโอกาสเลยเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าเขามีฐานเสียงที่แน่นอนขวาจัดวันนี้เขาเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายให้นิ่มลงเป็นแนวนโยบายที่นะครับมาทางด้านของอะไรครับมาทางด้านกลางๆเพื่อที่จะดึงคนซึ่งครั้งหนึ่งเคยรวมหัวกันป้องกันไม่เข้าขึ้นเพื่อคนส่วนนี้กลับเข้ามาพูดง่ายแนวคิดของเขาคล้ายๆกับความสำเร็จของขวาจัดในอิตาลีฝ่ายที่ประสบความสำเร็จนะครับที่ทุกวันเนี้ยที่ได้เป็นนายกครับอยู่ได้นานพอสมควรเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของฝรั่งเศสเพราะอาจจะกล่าวได้ว่าฝรั่งเศสตอนนี้นะครับกำลังเจอวิกฤตหลายด้านครับเศรษฐกิจสังคมการเมืองที่นี้ก็คือการขยายตัวของขวาจัดนะครับจะปีหน้าจะได้หรือไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีแต่ตอนนี้คะแนนเสียงนำครับ
0: กับตอนนี้มีอะไรเป็นทางเลือกของมาครองบ้างครับอาจารย
1: ์มาครองตอนนี้จะว่าไปเหมือนเป็ดง่อยครับนะครับแต่คุณวาลินคุณไม่ต้องกลัวประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมันเป็นระบบเครื่องกึ่งประธานาธิบดีรัฐธรรมนูญคุณสังเกตดูนะมาครองจะโดดเด่นอยู่ในด้านต่างประเทศนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยให้อำนาจในด้านนี้มันมาครองก็เดินทางมีนโยบายแต่เขาก็ถูกเพราะว่านายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นซึ่งเขามีสิทธิ์ในกรณีนี้ไม่เหมือนกับเป็นระบบโคฮาบิเทชันโคบาติเลชันมันคนละพักไอ้นี่เขาสามารถควบคุมนาขึ้นมาได้โดยอาศัยเสียงสนับสนุนแม้ว่าจะเป็นเสียงเขาเรียกว่าในรัฐสภาเสียงข้างน้อยแต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากพรรคขึ้นมาระดับเพราะสิ่งที่มาครองอยู่ตอนนี้มาถึงปลายก็ทำอะไรได้ด้านนโยบายโดเมสติกเขาทำได้จำกัดครับนะครับแต่สิ่งที่เขาทำได้อย่างหนึ่งตอนนั้นก็คือพยายามที่จะเลือกคนที่สามารถที่จะทำให้นโยบายเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณซึ่งค้างอยู่นานผ่านไปได้จนกระทั่งได้เลอโกนูมาแต่ตอนนี้นะครับสิ่งที่มาครองคงจะอยู่เบื้องหลังหาทางออกอันนี้ก็เป็นเรื่องของหน้าที่ของนายกซึ่งหาทางออกแต่แน่นอนต้องปรึกษาทางมาครองแต่คุณสังเกตดูมาครองนะฮะในด้านเกี่ยวกับภายในนั้นพยายามที่จะเรียกว่าเปิดโฉมน้อยที่สุดแต่ขนาดเดียวกันนะฮะในด้านต่างประเทศคุณจะเห็นเขาโดดเด่นพอสมควรเลยในส่วนนี้ซึ่งในแง่นโยบายของรัฐของงบประมาณของรัฐธรรมนูญเขาก็กำหนดเอาไว้ถ้าเป็นภาวะที่ประธานาธิบดีกับนายกเป็นพรรคเดียวกันประธานาธิบดีจะควบพวกงานครอบงำนายกแต่ถ้าเกิดนายกกับประธานมาคนละพรรคประธานาธิบดีจะมีบทบาทโดดเด่นในด้านต่างประเทศและส่วนเรื่องภายในเป็นประธานนายกรัฐมนตรีแต่ในกรณีนี้มาครองกับเลอกอนูคือว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามในขณะนี้มาครองก็อยู่ในข้อจำกัดเพราะว่านี้คงจะต้องเหมือนกับว่ามาให้ทางด้านประธานรับหน้าไปก่อนแต่เบื้องหลังก็คงจะต้องหาทางที่จะหาทางให้มีการลดเรื่องความรุนแรงเพราะมันขยายตัวไปสู่ทางการเมืองคือไม่ใช่นักศึกษาไม่ใช่นักเรียนเท่านั้นเองไปสู่ทั้งผู้ใหญ่แล้วก็ทางด้านของอะไรครับประชาชนทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้าลามปามไปมันก็ส่งผลกระทบต่อฝรั่งเศสในด้านเศรษฐกิจมากขึ้นกว่าเดิมและยังไปกระทบกับความพยายามที่เขาจะรวมตัวกันเพื่อที่จะเล่นงานขวาจัดในการในการเลือกตั้งปีหน้าครับ
0: ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักภาภิวัฒน์ผมวารินสัจเดลเราสองคนและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ที่สำคัญสำหรับประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจากการประชุม IMF และ World Bank นะครับอาจารย์ก็อยู่กับเราปิดท้ายในสุดสัปดาห์ในวันสุดท้ายของสัปดาห์เช่นเคยคือวันศุกร์หน้านะครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาหลังเคารพธงชาติผมวารินและอาจารย์สมชายลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินสัจเดล
4: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะเวลาเดิมนะนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรพัทรานนท์นะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะวันนี้ราคาน้ำมันนะขายปลีกบ้านเรานี้ปรับเพิ่มขึ้นนะใช่มั้ยฮะ75สตางค์นะสำหรับ ดีเซลนะ B7 นะ เพิ่มขึ้น75สตางค์นะครับไปอยู่ที่42บาท94สตางค์ส่วน B20 นี่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้ประกาศเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับราคาน้ำมันเมื่อเช้าเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ที่ราคาเดิมนะ37บาท19สตางค์นะครับส่วนแก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์95นะแล้วก็รวมไปถึงเบนซินนะฮะอันนี้เพิ่มขึ้น75สตางค์เช่นเดียวกันนะครับทำให้91เนี่ยจะไปอยู่ที่41บาท7สตางค์แล้วก็โซฮอ95 41บาท44สตางค์ส่วน E20 ราคาคงเดิมนะ35บาท69สตางค์นะโอ้เพราะฉะนั้นถ้าฟังแบบนี้นี่ราคาน้ำมันดีเซลนี่42บาท94สตางค์ก็43บาทต่อลิตรนะใช่มั้ยคือราคาน้ำมันในตลาดโลกอ่ะมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะเมื่อวานเนี้ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อ่ะนะที่พูดว่าจะปฏิบัติการกับทางอิหร่านนะฮะแล้วก็พอวันนี้ตอนเช้าผมมาติดตามข่าวอีกทีนึงเปลี่ยนใจอีกแล้วเปลี่ยนใจแล้วนะยังไม่มีแผนที่จะดำเนินการนะก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยเมื่อวานนี้มันเลยดีดขึ้นไปค่อนข้างสูงนะเลยทำให้ทางกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งตอนนี้ติดลบอยู่ประมาณแสนล้านบาทนะครับเพราะว่าเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นแล้วตัวเลขของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการติดลบเนี่ยก็คือ 98,900 ล้านบาทนะระหว่างที่ผ่านมานะวันหนึ่ง300ล้าน300ล้าน300ล้านเนี่ยนะก็เพิ่มขึ้นอีกประมาณสัก 1,000 ล้านนะถ้าเพิ่มขึ้น 1,000 ล้านสําหรับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ชดเชยไปมันตัวเลขมันก็น่าจะเป็นแสนล้านแล้วนะที่ติดลบอยู่นะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยนะประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยผมเข้าใจว่าตอนนี้มันก็ยังคงวนเวียนอยู่เรื่องเดิมๆนะแต่ว่าที่จะมีข่าวดีสักนิดหนึ่งนะก็คือทางเขื่อนเจ้าพระยานี่ลดการระบายน้ำนะครับจาก 2,300 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะจะให้เหลือ 2,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะเริ่มตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะเขาจะไปอยู่ที่ 2,200 เนี่ยช่วงเวลาประมาณสัก 4 ทุ่มนะแต่ว่าถ้าติดตามจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะผมเอามาจากเพจไทยคู่ฟ้าเลยของรัฐบาลเลยนะที่เขาบอกว่าถ้ามีอะไรสงสัยเนี่ยให้ดูที่นี่นะเนี่ยผมก็เลยไปดูที่นี่เหมือนกันนะบอกว่าช่วงบ่ายของวันนี้นะวันที่9แล้วก็วันที่10ตุลาคมนี่ให้เฝ้าระวังเรื่องของน้ำทะเลหนุนนะพื้นที่ปลายน้ำนี่ต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนะแล้วก็ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้เห็นท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยรับเรื่องจากประชาชนนะชาวบ้านนะที่อยู่แถวสุวินทวงศ์อยู่แถวหนองจอกอ่ะโดยเฉพาะหมู่บ้านฟอราวิวนะบอกว่าอยู่สุวินทวงศ์ซอยเท่าไหร่ละ38บอกน้ำยังท่วมในหมู่บ้านนะครับนี่ผ่านมา10กว่าวันแล้วนะบอกน้ำยังท่วมในหมู่บ้านนะบางจุดเนี่ยถนนในหมู่บ้านนะครับถูกน้ำท่วมประมาณ50ถึง70เซนติเมตรผมฟังแบบนี้นี่คือหมายความว่าแทบไม่ลดลงเลยนะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เลยไปดูนะก็เลยบอกโอ้เนี่ยมันผลักไปตรงไหนก็ไม่ได้นะเพราะว่าคลองหรือว่าในของแสนแสบเองเนี่ยที่หมู่บ้านอยู่ติดเนี่ยนะน้ำมันก็เต็มเลยนะวิธีการต้องผ่านไปอีกช่องนึงอ่ะนะต้องเอาไปผลักดันไปที่คลองลำปะทิวนะหลังจากนั้นไปเข้าที่คลองประเวศบุรีรมย์นะซึ่งคลองประเวศก็ระดับก็ค่อนข้างเยอะถูกไหมถึงแม้ว่าจะช่วยรับน้ำระบายน้ำจากแถวโซนลาดกระบังมาเนี่ยนะแต่ว่ากว่าจะเคลียร์ได้นะจนถึงตอนนี้ลาดกระบังหลวงแพ่งอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะระดับน้ำก็ลดลงนะถามว่าลดลงไหมลดลงนะสัญจรได้แล้วเท่าที่เห็นเนี่ยนะแต่ว่าบางจุดบางพื้นที่มันก็มีท่วมขังอยู่บนถนนเนี่ย10เซน15เซนเนี่ยก็ยังมีนะพูดถึงเรื่องของท่วมขัง10เซน15เซนจริงๆอีกจุดนึงเนี่ยที่เป็นปัญหาก็คือตรงฟิวเจอร์พาร์ครังสิตอ่ะไอ้ตรงทางกลับรถอ่ะนึกออกใช่ไหมใครที่เคยไปฟิวเจอร์รังสิตอ่ะตรงนั้นเวลาฝนตกหนักๆนี่น้ำท่วมเป็นประจำนะฝั่งนึงคือติดคลองรังสิตประยูรศักดิ์นะฮะอีกฝั่งนะอีกฝั่งเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ถนน
แต่ว่ามันเป็นพื้นที่ต่ำนะตรงนั้นต้องบอกว่าต่ำไอ้ตรงทางที่มาจากถนนรังสิตนครนายกแล้วจะทิ่มหน้าเข้าไปตรงถนนไอ้ตรงตลาดรังสิตอะนะครับแล้วตรงนั้นมันก็คือเป็นถนนเรียบคลองตลอดทางเลยนะแล้วก็ยาวไปจนถึงนู่นเลยยาวไปจนถึงอะไรล่ะเอประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ยาวไปออกไปตรงแม่น้ำเจ้าพระยาไอ้นี่แหละตรงนี้แหละฮะที่เราพูดถึงสะพานแดงเนี่ยนะเมื่อเช้าเนี่ยผมยังดูคลิปที่เป็นภาพข่าวล่าสุดก็ยังมีน้ำท่วมขังนะระดับก็คือแน่ๆคือฟุตบาทแน่นอนนะเพราะฉะนั้นก็อย่างน้อยก็15เซน20เซนแต่ว่าจุดไหนที่มันเป็นพื้นที่ต่ำจุดไหนที่มันติดกับทางช่องทางซ้ายเนี่ยปกติช่องทางซ้ายเวลาที่เราขับรถถูกไหมมันจะต่ำกว่าไอ้เลนที่มันอยู่ตรงกลางหรือว่าช่องทางทางไหนข้างในอ่ะนะหรือว่าช่องทางขวาถามว่าสังเกตจากอะไรก็สังเกตจากเวลาที่เราขับรถนี่แหละใช่ไหมฝั่งที่มันจะติดฟุตบาทอ่ะนะน้ำมันจะเอ่อมากกว่าฝั่งที่ติดกับอีกช่องทางหนึ่งที่จะเป็นทางที่สวนกันตรงนั้นก็ยังมีปัญหานะไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหายังมีปัญหานะถึงแม้ว่าจะมีการปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาลงเขาเจ้าพระยาลงนะแต่ว่าที่หมู่บ้านฟอลล่าวิวเนี่ยถามว่าเขาจะทำยังไงนะท่านผู้ว่าลงไปเนี่ยท่านผู้ว่าบอกมันต้องผลักดันน่ะเอาน้ำเนี่ยออกทางคลองลำปะทิวนะแล้วก็ไปที่ทางไอ้คลองประเวศบุรีลมนะคลองแสนแสบนี่มันเต็มนะเพราะว่าคลองแสนแสบนี่มันไปออกบางปะกงด้วยนะบางปะกงน้ำก็ยังเยอะอยู่นะเนี่ยก็เลยต้องดำเนินการนี่ล่าสุดทางศูนย์ข่าว JICC เนี่ยนะของทำเนียบรัฐบาลก็บอกว่าจะต้องเร่งกู้น้ำท่วมนะในหมู่บ้านฟอร่าวิวนะเขาบอกวิธีการทำก็คือจะแบ่งเป็นโซนแล้วก็ทำคันดินรวมถึงกระสอบทรายนะแล้วหลังจากนั้นก็คือจะสูบน้ำออกนะกทม.ก็บอกแล้วบอกว่าเนี่ยถ้าทำวิธีเนี้ยนะก็เริ่มเห็นระดับน้ำเนี่ยมันได้ผลนะมันก็ลดลงนะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ที่ฟอร่าวิวที่เดียวนะครับแถวสุวินทวงศ์หนองจอกเนี่ยบอกว่ามันมีหมู่บ้านที่ติดคลองแสนแสบหมู่บ้านที่ติดคลองเนี่ยอยู่อีกประมาณ10แห่งนะที่มีลักษณะคล้ายกันนะฮะนี่ก็เป็นปัญหาแล้วนี่ทำไงล่ะช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยวันที่10วันที่11นะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกแล้วนะวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยฝนเนี่ยจะมานะในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงวันที่10และวันที่11ตุลาคมนอกจากนี้มันก็จะลงไปที่ใต้แล้วจริงๆ10 11นี่ก็มีพื้นที่ภาคใต้นะมันก็จะค่อยๆไล่ลงไปนะครับก็เป็นใต้ตอนบนเนี่ยแล้วค่อยๆไล่ลงไปนะเพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำของจีนอ่ะนะอากาศหนาวอ่ะพูดง่ายๆนะหย่อมความกดอากาศสูงฮะขออภัยนะมันไหลลงมาเลื่อนลงมานะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้มันเป็นมวลอากาศเย็นที่เราเรียกกันเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ภาษามันจะง่ายขึ้นใช่ไหมเมื่อก่อนนี้เราจะใช้คำว่าหย่อมความกดอากาศสูงหย่อมความกดอากาศต่ำถ้าหย่อมความกดอากาศต่ำอุณหภูมิสูงหย่อมความกดอากาศสูงอุณหภูมิต่ำนะเขาก็บอกโอ้ยฟังแล้วยากเข้าใจยากตอนนี้ก็เลยใช้คำว่ามวลอากาศเย็นนะมวลอากาศเย็นก็จะค่อยๆไล่ลงมานะจริงๆก็คือฝนหรือว่าอากาศเย็นที่เข้ามาเนี่ยแล้วมันก็จะมาปะทะกับอากาศร้อนบ้านเรานะฮะพอมันมีปะทะกันนี่ก็จะมีฝนลักษณะฝนที่มันมาแนวเนี้ยมันจะเป็นพวกฝนฟ้าคะนองนะลมกระโชกแรงเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาหรือว่าไม่น่าจะถ้าไม่ได้ตกแช่เพราะรอบนี้เขาก็บอกว่าไม่ได้ตกแช่นะแต่ว่าฝนเนี่ยมันก็จะไล่มานี่แหละนะยาวเนี่ยตั้งแต่วันที่9นะเมื่อกี้นี้ดูวินดี้นะดูแอปที่เขาพยากรณ์อากาศเนี่ยติดตามเรื่องของลมฟ้าอากาศนะเรื่องของฝนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะตอนแรกผมก็ตกใจนะพอเงยหน้าออกไปทางฝั่งทางเหนือนะของกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือใช้คำนี้ดีกว่านะครับแถวปักเกร็ดมองทะลุไปเนี่ยนะก็โอ้โหทำไมมันคึมๆนะแต่ว่า
ข้าใจว่านะมันจะมีฝนเนี่ยตอนนี้อยู่แถวไหนล่ะไม่แน่ใจว่าถึงตรงบัวหลวงหรือยังนะแต่ว่าบางหลวงไม่ใช่บัวหลวงนะบางหลวงนะมันจะอยู่แถวพื้นที่แถวอะไรล่ะนี่ตรงไหนล่ะเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะกำแพงแสนเลยกำแพงแสนขึ้นไปข้างบนนะอะไรเนี่ยบ้านท่าเสานะอยู่ทุ่งคอกนะทุ่งคอกสองพี่น้องนะที่สุพรรณบุรีนะตอนเนี้ยมีกลุ่มฝนอยู่หย่อมหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรอดูทิศทางนะว่ามันจะไปทิศทางไหนยังไงนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับอ่ะเรื่องทางการเมืองอันนี้ก็หลายคนติดตามหลังจากที่เมื่อวานนี้ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช่ไหมฝ่ายค้านนะเขายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะกับทางประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะทั้งหมด18คนนะที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเป็นรายบุคคลตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญ18คนนะก็แบ่งเป็นง่ายๆ2กลุ่ม3กลุ่มฮะกลุ่มภูมิใจไทยที่เป็นรัฐมนตรีเนี่ยอันนี้กลุ่มนึงนะกลุ่มที่เป็นคนนอกนะเป็นเทคโนแครดเป็นคนนอกเนี่ยนะอันนี้ก็อีกกลุ่มนึงนะแต่ว่าในกลุ่มทั้งหมดเนี่ย18คนเนี่ยนะแต่พูดถึงความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงก็คือเฉพาะของปีกรัฐมนตรีที่มาจากทางฝั่งภูมิใจไทยจะมาจากโควต้าของนายกรัฐมนตรีจะมาจากโควต้าอะไรก็ตามทีแหละแต่ว่าเป็นของภูมิใจไทยทั้งนั้นเพื่อไทยนี่ไม่มีสักคนนะฮะเพื่อไทยนี่ไม่มีเลยไม่โดนเลยสักคนหนึ่งแต่ว่าโดนก็คือโดนทางฝั่งของพรรคภูมิใจไทยแต่เดียวกันเขาก็มีเนื้อหาใช่ไหมยื่นไปตั้ง7หน้านี่รัฐมนตรี18คนอ่ะนะเราก็บอกเลยว่าพฤติการรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ละท่านเนี่ยนะเป็นยังไงนะก็ไล่เรียงกันไปตั้งแต่นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลมาคุณพิพัฒน์มาคุณจงศักดิ์ทองศรีคุณเอกนิติคุณสุภจีคุณประกรณ์นินประพันธ์พลโทอดุลนะรัฐมนตรีกลาโหมคุณสุรศักดิ์รัฐมนตรีกีฬาใช่ไหมคุณใจชนกคุณสุชาติชมกลิ่นคุณรุทธพลนะคุณณพินทร์คุณสุภมาศคุณภารดรปิศนานันตกุลคุณสุขสมรวยคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคุณเจเศรษฐ์คุณวรสิทธิ์เนี่ยเขาก็ไล่มาเลยทั้ง18คนครับแต่ละคนก็จะมีพฤติการในเนื้อหาการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะฉะนั้นถ้าฟังแบบนี้พอจะเห็นภาพว่าประเด็นที่เขาจะมีการอภิปรายที่มีการเชื่อมโยงเนี่ยนะมันจะมีเรื่องอะไรบ้างแน่นอนจะมีเรื่องของเกี่ยวกับการคัวสวนะการเลือกตั้งสสที่ได้มาอะไรอย่างเงี้ยนะวันนี้ประวัติเขาพูดถึงนายกรัฐมนตรีเลยคุณอนุทินชาญวีรกูลนะมีเรื่องเกี่ยวกับAI พาสปอร์ตมีเรื่องเกี่ยวกับการโกงสอบท้องถิ่นมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรล่ะทุนเทามีเรื่องเกี่ยวกับเครือข่ายของระบอบสีน้ำเงินมีเรื่องของการโยกย้ายข้าราชการใช่ไหมเนี่ยในเนื้อหาเนี่ยพอเราอ่านเสร็จเราเห็นเลยว่าเรื่องที่ทาง

สสปีกฝ่ายค้านที่จะอภิปรายเนี่ยจะมีสโคปอยู่ในประเด็นไหนอย่างไรบ้างนะส่วนเวลาที่จะมีการอภิปรายถ้าฟังจากทางคุณสาธิตวงศ์หนองเตยนะจากทางประชาธิปัตย์นี่บอกว่าก็ขอไป5วันโหจะได้ตามขอหรือเปล่านี่ไม่รู้เหมือนกันขอไป5วันนะแต่ว่ามันก็มันต้องไปคุยไงมันต้องไปดูไงใช่มั้ยทางวิปฝ่ายค้านทางวิปรัฐบาลแล้วก็ทางคณะรัฐมนตรีเขาต้องไปดูนะว่าจะได้กี่วันนะแล้วก็คณะรัฐมนตรีเขาก็จะบอกวันมาว่าวันที่เขาว่างเนี่ยนะวันที่พร้อมที่จะให้มีการอภิปรายเนี่ยเป็นช่วงไหนยังไงแล้วก็ต้องมาเอามาแมทช์กันให้มันเหมาะสมนะแต่ว่าทางประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณโสพลสารัมเนี่ยนะก็บอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบยัตตินะว่ามีเนื้อหาถูกต้องครบถ้วนตรวจสอบรายชื่ออะไรต่างๆเนี่ยครบถ้วนหรือไม่เนี่ยใช้เวลาประมาณสัก10วัน14วันนะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบก่อนนะและหลังจากนั้นก็ดูว่ามันจะเป็นช่วงไหนอย่างไรเพราะมันต้องถามไปที่คณะรัฐมนตรีเลยแต่คาดว่าน่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้เนี่ยในช่วงปลายเดือนตุลาคมเพราะฉะนั้นถ้าฟังแบบนี้ก็คือช่วงปลายเดือนตุลาคมต้นเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมครับนอกเหนือจากนี้นะเมื่อวานที่คุณวีระถามสรุปคุณณัฐพงศ์รู้หรือยังว่าส.ส.เขาลงชื่อกี่คนนะอ๋อรู้แล้วครับคือเมื่อวานนี้รายงานข่าวมันมาบ่ายสองมันยังไม่ได้มีใครไปนั่งตรวจไปนั่งดูว่าส.ส.เขายื่นกี่คนใช่ไหมก็ยังไม่ได้เห็นไอ้รายชื่อทั้งหมดนะเขาต้องมานั่งไล่ดูว่าถูกต้องครบถ้วนไหมนะก็เมื่อเช้านี้ก็เลยต้องไล่อ่านหนังสือพิมพ์นะเราไปเจอละนะ145คนนะที่เขารวบรวมรายชื่อแล้วก็ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจมาตรา151นะเป็นรายบุคคลอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าที่น่าสนใจเมื่อวานนี้นะอย่างที่ผมบอกผมไม่เคยคือก่อนหน้านี้ที่เราติดตามมาโดยตลอดเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุนเทาเครือข่ายระบอบสีน้ำเงินโกงสอบท้องถิ่นโยกย้ายข้าราชการอะไรอย่างพวกนี้ถูกไหมแล้วเขาไม่เคยได้ยินนะคุณประกรณ์นินประพันธ์นะว่าจะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจจนมีรายชื่อนี่แหละเมื่อวานนะท่านรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์นินประพันธ์นะก็โพสต์เปิดใจหลังจากถูกฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจมาตัดพ้อด้วยนะโดนข้อหาทุจริตเอื้อพวกพ้องนะบอกว่าลั่นก็เห็นนี่โปรยข่าวนะเดี๋ยวเนื้อหาเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะเพราะว่านี้มันต้องอ่านรายละเอียดนะเขาบอกว่าไม่รู้จะตอบอะไรขอนั่งเฉยๆพร้อมถอยไปพักผ่อน คือพอท่านรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะถูกกล่าวหาเนี่ยนะแล้วก็ถูกยื่นอภิปรายไม่วางใจเนี่ยท่านก็เปยแล้วท่านก็โพสต์ชี้แจงนะบอกว่าตอนเป็นข้าราชการประจำนะก็เคยถูกกล่าวหาว่าขายชาติจากผู้ทรงเกียรติมาแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นข้าราชการการเมืองก็โดนผู้ทรงเกียรติกล่าวหาอีกว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนใช้อำนาจเอื้อพวกพ้องทุจริตคอร์รัปชันขาดธรรมภิบาลขาดความโปร่งใสทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมจนสร้างความเสียหายแก่การบริหารราชการแผ่นดินไร้ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งอันนี้ที่เขากล่าวหามาท่านก็โพสต์ต่อเขียนต่อบอกว่าคิดว่าจะไม่ตอบอะไรเพราะไม่รู้จะเอาอะไรไปตอบนั่งเฉยๆให้เสียหน้าจะดีกว่าถ้าไม่ไว้วางใจให้ทำต่อก็จะได้ไปพักผ่อนเสียทีนะเนี่ยนะก็น่ารักดีนะอันนี้คือในแวดวงทางการเมืองก็ต้องถือว่าก็พร้อมที่จะถูกตรวจสอบอยู่แล้วนะก็มีอะไรท่านก็คงชี้แจงแหละนะเดี๋ยวก็รอติดตามแล้วกันนะครับส่วนคุณพลดอนปริศนานันทกุลนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของข้อกล่าวหานะที่ฝ่ายค้านเนี่ยระบุนะกินรวบประเทศเนี่ยเกินไปหรือเปล่ารุนแรงเกินไปไหมนะคุณพลดอนก็บอกว่าตามยติตามรัฐธรรมนูญมาตรา151หน้าที่ของฝ่ายค้านก็คือมีหน้าที่กล่าวหารัฐบาลในส่วนรัฐบาลซึ่งถูกกล่าวหาก็มีหน้าที่ชี้แจงนะสุดท้ายการลงมติก็จะเป็นเรื่องของส.ส.แต่ละคนนะอ้าวและคำมันรุนแรงในยติของฝ่ายค้านเหมือนต้องการระบายหรือว่าต้องการจะด่ารัฐบาลโดยตรงไหมนี่โอ้โหผู้สื่อข่าวก็ถามตรงเนาะคุณประดอยเขาบอกก็ดีบันเทิงทิปไตยโอ้ไปยืมมาจากใครยืมมาจากอาจารย์ปิยบุตรนะแสงกนกกุลนะ

ฐบาลผมว่าสิ่งที่เราสนใจจริงๆเนี่ยก็คือการชี้แจงในประเด็นนั้นๆคือข้อกล่าวหาแสดงว่ามันต้องคือถ้าเขากล่าวหาเนี่ยฝ่ายค้านเขาก็ทำหน้าที่ของเขาในการตรวจสอบนะเราก็ต้องแยกหน้าที่ให้ชัดอันไหนที่มันเป็นวาทกรรมเราก็อาจจะต้องแยกออกมาฟังได้ไหมฟังได้ไม่มีปัญหาแต่มันจะนำไปสู่อะไรนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าประเด็นที่ฝ่ายค้านเขาตรวจสอบเนี่ยผมว่าหน้าที่สำคัญของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยจะกี่คนก็ตามทีก็มีหน้าที่ที่อธิบายมีหน้าที่ที่ต้องชี้แจงนะแต่ไม่ต้องถึงขนาดว่าไม่เป็นความจริงครับแล้วก็ขอบคุณครับอย่างนี้ก็เรียกว่าก็เลยไม่รู้เลยว่าที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะก็ปฏิเสธอย่างเดียวแต่ไม่ได้เนื้อหาเนี่ยอันนี้อาจผมว่านักการเมืองที่เป็นนักการเมืองจริงๆอ่ะเขารู้อยู่แล้วว่าสภามีหน้าที่ที่จะต้องพูดนะคนที่เป็นนักการเมืองที่อยู่ในสภาเขาสภาพาร์เลมนต์ที่มันตั้งขึ้นมาตั้งแต่สมัยเราบอกสมัยโรมใช่ไหมนะมันก็เป็นสภาที่เอาไว้ใช้สำหรับการพูดจานะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องพูดจาคงมีหน้าที่ในการอธิบายในการชี้แจงนะอันนั้นก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะผมว่าเราก็คงจะต้องรอตรงนั้นนะแต่ว่าจะอภิปรายเมื่อไหร่อย่างไรนะอันนี้ก็เดี๋ยวรอเพราะว่าถ้าเราดูความพร้อมของแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยรัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหาทุกท่านนะที่ผมฟังมาที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยอย่างน้อยๆเห็นคุณสุภจีเห็นท่านนายกรัฐมนตรีนะหรือรัฐมนตรีท่านอื่นๆเนี่ยก็พร้อมนะบอกว่าพร้อมนะที่จะชี้แจงนะแล้วก็ต้องดำเนินการนะอันนี้ก็สำคัญนะก็มีหลักฐานตรงไหนมีข้อมูลตรงไหนเราก็จะได้มาชั่งน้ำหนักไงอันเนี้ยมันจะทำให้ประชาชนหรือว่าอย่างคุณอย่างผมเนี่ยอย่างน้อยๆก็ได้รู้ว่าการทำงานของรัฐบาลเป็นยังไงการทำงานของฝ่ายค้านเป็นยังไงข้อกล่าวหาเขาเป็นยังไงเราก็ชั่งน้ำหนักดูว่าเออมันมีตรงไหนที่อาจจะทำให้เรามองเห็นบางสิ่งบางอย่างแล้วนำไปสู่ระบอบประชาธิปไตยในการเลือกต่อไปในอนาคตถูกไหมฮะอันนี้เนี่ยสำคัญที่สุดนะส่วนเรื่องของในอำเภอบ้านสร้างนะตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นอดีตละอดีตในอำเภอบ้านท่าบ้านสร้างนะคุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิเนี่ยนะหลังจากที่โดนย้ายเข้าไปประจำอยู่ที่วิทยาลัยการปกครองนะอันนี้ไปอยู่แถวองคลักษ์แหละแถวนั้นน่ะนะธัญบุรีองคลักษ์อ่ะก็ล่าสุดนะเห็นเมื่อวานนี้มีคำสั่งออกมานะว่าให้ไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีเนี่ยถ้าพูดถึงขนาดเนาะขนาดของอำเภอเงี้ยก็ต้องบอกว่าก็คือถ้าพูดถึงตัวอำเภอบ้านสร้างกับตัวอำเภอลำสนธินี่ก็เราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันก็มีขนาดที่แตกต่างกันมีจำนวนประชากรอาจจะแตกต่างกันโดยเฉพาะเรื่องของสภาพนะเศรษฐกิจอะไรต่างๆอันนี้อาจจะแตกต่างกันนะแต่ก็แน่นอนอ่ะนะว่าอย่างน้อยก็ยังย้ายกลับไปเป็นในอำเภอเหมือนเดิมนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีดราม่าอะไรค่อนข้างหลากหลายนะฮะใช่ไหมตั้งแต่มีคำสั่งออกมาเนี่ยนะเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีพูดในที่ประชุมของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่มีรายงานหรือว่ามีหนังสือร้องเรียนมาจากอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนะคุณพลพีก็ออกมาพูดอีกทีหนึ่งว่าเป็นคนพิจารณาเป็นคนดูแล้วก็รับฟังอะไรต่างๆนานานะนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็รายงานตามลำดับเท่านั้นนะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะตอนนี้ก็ถูกไปอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีนะระหว่างทางตอนนี้เขาบอกไม่ต้องตรวจสอบเพราะว่าเป็นเรื่องของไม่ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพราะว่าเป็นเรื่องของไอ้เหตุภัยพิบัตินะมันฉุกเฉินนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะเมื่อวานนี้นะทางเศรษฐกิจเนี่ยผมเจอข่าวสั้นๆเล็กๆอยู่ข่าวหนึ่งนะแต่ว่าก็เป็นความคืบหน้าความต่อเนื่องนะจริงๆมี2เรื่องนะใครที่จะใช้ไทยช่วยไทยพลัสเฟส2อ่ะเห็นว่าเหลืออยู่ประมาณสัก5ล้านคนที่ไม่ยอมไปยืนยันสิทธิ์ในแอปเป๋าตังค์นะเขาให้ยืนยันสิทธิ์ได้จนถึงวันที่15ตุลาคมนะครับ 1,000 บาทที่ใช้ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนอ่ะ

ก็ลองดูแล้วกันนะอันนี้เป็นเรื่องของสิทธิ์ของท่านท่านจะใช้ไม่ใช้ก็สามารถที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองได้นะครับส่วนที่บอกว่ามีข่าวเล็กๆอีกเรื่องนึงนะคุณผู้ฟังหลายท่านก็โทรศัพท์มาถามความคืบหน้ารถไฟฟ้า17ถึง45บาทต่อเที่ยวเนี่ยยังยืนยันใช่ไหมที่จะใช้วันที่1มกราคม2570คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะก็ยืนยันบอกว่ายังไงก็ตามทีวันที่1มกราคมใช้เนี่ยอัตรานี้แหละนะขึ้นต่อเที่ยวเนี่ยต่อเที่ยวเลยนะฮะคือคุณจะไปตรงไหนจะเปลี่ยนสายจะกี่สายไม่รู้ล่ะนะแต่เที่ยวนึงเนี่ยนะคือไม่เกิน45บาทแต่ขั้นต่ํา17บาทถึง45บาทนะก็จะเริ่มวันที่1มกราคมเพราะว่าเดี๋ยวเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะเอาเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อจะของบประมาณมาช่วยในการอุดหนุนเรื่องดังกล่าวบอกว่าประมาณสัก 5,000 ถึง 5,800 ล้านบาทแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในวันที่1มกราคมเนี่ยที่บอกว่าจะเปิดระบบแล้วก็สามารถที่จะใช้ในอัตราดังกล่าวได้นะเนี่ยนะผมไม่แน่ใจว่าอันนี้มันจะเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม่นะบอกว่าให้คนที่โดยสารรถไฟฟ้าเนี่ยจ่ายเต็มไปก่อนคือคุณจะขึ้นกี่ต่อคุณก็จ่ายตามนั้นไปก่อนแต่ว่าสุดท้ายเขาจะมีการหักเงินแล้วก็จะคืนเงินกลับคืนมาให้ไม่ให้เกิน45บาทต่อเที่ยวเนี่ยนะ17บาทถึง45บาทต่อเที่ยวเนี่ยเขาจะโอนกลับคืนมาให้ที่แอปเป๋าตังค์นะอันนี้นี่แจ้งก่อนเพราะว่าอย่างน้อยเราเห็นแล้วเขายังยืนยันว่า1มกราคมแน่ถาม2รอบ3รอบก็ยังตอบ1มกราคมเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะหรือว่ามีปัญหาอย่างอื่นเพิ่มเติมนะก็จะเริ่มที่1มกราคม2570นะสำหรับค่ารถไฟฟ้าต่อเที่ยวนะ17บาทไม่เกิน45บาทนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับข่าวสารต่างๆวันศุกร์นะศุกร์ที่9ตุลาคม2569เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 95.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้แล้วเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
4: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็ยังอยู่กับผมนะณัฐพงษ์ธีระภัทรานนท์นะเราเปิดสายคุยกันนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับก็เชิญนะครับมาเราคุยกันนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะจริงๆวันนี้เริ่มมานี่ตอนแรกผมก็นึกว่าจะเปิดเพลงให้ฟังนะแต่ว่าคิดไปคิดมาอ่ะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนดีกว่านะเดี๋ยวรอดูคุณผู้ฟังซะหน่อยนะมีประเด็นมีเรื่องไหนที่จะคุยกันนะครับก็เชิญนะครับคุณอะไรเอ่ยเริ่มสายแรกวันนี้คุณองอาจฮะสาย2สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณรัตพง
0: ศ์ครับเชิญครับ
1: ตอนนี้ผมอยู่วัดสมาน
0: วัดสมานโอเคว
1: ัดสมานบางคล้า
0: บางคล้าจากเชิงเซาเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: น้ำกำลังลดแต่น้ำเน่า
0: น้ำมันสูงมันท่วมเข้าไปในตัววัดหรือยังไง
1: ตอนที่วัดไม่ครับ
0: ครับ
1: ที่วัดสะดวกเลยผมก็มาเนี่ยครับอาศัยโฉบไปโฉบมาแล้วก็อยู่ในรถก็เลยได้ฟังรายการไปด้วย
0: อ๋อโอเคครับ
1: แบบว่าอะไรนะคือไม่ต้องบอกว่าเราสบายมานานคือไม่เคยเจอแบบนี้นานมาก
0: ครับ
1: ก็เลยแบบไม่ค่อยได้ระวังกันเท่าไหร
0: ่ครับ
1: พอเจอเขาเลย
0: ตรงไหนล่ะที่บอกว่ามันเน่าอ่ะน้ำมันเริ่มมีกลิ่นอ่ะตรงไหนของแถวบางคล้าล่ะ
1: เพราะทั้งหมดนะครับที่มันนองอยู่ทั้งหมด
0: ทั้งหมดนะที่มันนองอยู่ตอนนี้มันเริ่มมีกลิ่นเนาะมันเริ่มแบบโอ้พวกไอ้พวกวัชพืชอะไรที่มันหมักหมมอะไรพวกอย่างเงี้ยเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็รายงาน
0: โอเคนะแถวบางคล้าเนาะใช่ไหมวันนี้เป็นอะไรเนี่ยทำไมตื่นเต้นเหรอโอเคโอเค
1: ขับรถอยู่ด้วยครับ
0: ได้งั้นขับรถด้วยความระมัดระวังนะให้ปลอดภัยนะขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะคุณแจ็คครับสาย3สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับเชิญครับ
2: โทรมาเห็นด้วยว่าไม่มีสายครับเคยโทรมาสบายกิน
0: อ๋อได้ไม่เป็นไรมีสายก็คุยได้ไม่มีสายก็คุยได
2: ้อ๋อกลัวพี่น้ำพงหมากเหงาครับจำไม่อยู
0: ่มันก็แล้วแต่นะบางวันก็โทรมาต่อเนื่องเลยนะบางวันไม่มีก็ไม่มีจริงๆนะผมเท่าใจไม่ได้จริง
2: ผมฟังทุกวันนะแต่ว่าวันไหนถ้าแบบว่าไม่มีสายผมก็จะโทรเข้าแต่พอผมโทรมีสายเข้าผมก็เลยวางแล้วก็ฟังอะไรเงี้ยครับ
0: เออแล้วทำไมถึงเป็นสายฟังอย่างเดียวล่ะแอบฟังอย่างเดียวล่ะ
2: ชอบทำงานฟังโอ้ฟังมานานแล้ว
0: ครับ
2: ครับผมแล้วก็คุยเรื่องน้ำท่วมเนาะเมื่อวานฝนตกหนักอ่ะ
0: ที่ไหนไ
2: ปสมุทรปราการ
0: อ๋อเมื่อวานเหรอแถวสมุทรปราการฝนหนักเหรอ
2: โอ้โหหนักแบบแป๊บเดียวนะครับหนักแบบแล้วน้ำนี่ท่วมเข้าหัวเข่าแล้วก็ถนนแถวเทพรักษ์ครับในหมู่บ้าน
0: อ
2: ่ะแล้วก็น้ำดำด้วย
0: ในหมู่บ้านอะไรแถวเทพรักษ์เทพรักษ์หมู่บ้านมันเยอะ
2: ที่ดินทองเทพรักษ์66หมู่บ้านทรัพย์ดินทองอะไรพวกเนี้ยครับ
0: อ๋อไอ้ตรงนั้นตรงคลองข้างหลังตรงเทพรักษ์นั้นมันมีคลองอะไรอ่ะ
2: ใช่มันจะเป็นคลองสำโรงแล้วก็เป็นคลองย่อยมาเพื่อจะลงไปทางปากน้ำอ่ะ
0: คลองสำโรงเนาะโอเค
2: เป็นคลองหลังหมู่บ้าน
0: หลังหมู่บ้านใช่
2: หลังหมู่บ้านสะบินทองหมู่บ้านนันทวันอะไรพวกนี้ครับ
0: อืม
2: แต่น้ำก็เออนะครับแป๊บเดียวคือน้ำท่วมท่อฝาท่อในคลองเลยไอ้ฝาท่อในหมู่บ้านนะครับ
0: อืมนี่วันนี้เขาบอกว่าวันที่9วันที่10ให้ระวังเรื่องน้ำทะเลหนุนด้วย
2: นี่แหละครับนี่แหละลงแล้วเมื่อเช้านี้ลงแล้วแล้วช่วงบ่ายนี่กำลังมืดไหมครับ
0: อ่ะอะไรมืด
2: ก็เหมือนจะมีเขาเหมือนเมื่อวานนะครับ
0: อ้าวเหรอโอ้เออ
2: ตอนนี้ก็รีบกลับบ้านเลยเก็บผ้าก่อน
0: เก็บผ้านะอันนี้เป็นทุกข์ของคนตากผ้านะเนี
2: ่
0: ย
2: ใช่ครับบางวันมีแดดให้ตากผ้าได้ประมาณวันหนึ่งสองวันต้องรีบนะครับ
0: เออใช่
2: รีบซักแต่เช้าแล้วก็รีบมาทำงาน
0: เออ
2: แล้วรีบกลับไปตากผ้ากลับไปเก็บผ
0: ้
2: า
0: ถูกต้องเพราะว่าตอนเย็นนี่มันแหมมันมาตามนัดอะปกติอะถูกไหม
2: ครับ
0: เออจริง
2: ครับ
0: ครับผม
2: พี่ครับผมอีกเรื่องได้ไหมครับ
0: ได้ครับเชิญเชิญเชิญเรื่อง
2: เรื่องน้ำมันเนาะเรื่องน้ำมันเนาะทุกของชาวบ้านแหละทุกคนนั่นแหละแต่ยังไงก็ต้องใช้
0: ครับ
2: แต่ทุกวันนี้ผมเห็นเขาแอบขึ้นจังเลยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้น
0: เขาไม่ได้แอบเขาตั้งใจขึ้นเขาขึ้นเขาก็ประกาศเขาแอบที่ไหนเขาไม่ได้แอบเลยไม่มีแล้วตอนประมาณสักตีสองตีสามขึ้นอะไรไม่มี
2: โอ้เนี่ยผมผ่านมา 42.99 แล้วว่าดีเซลครับ
0: อ้าวใช่ก็วันนี้มันขึ้นมาเมื่อเช้าอีกเท่าไหร่อีก75สตางค์ไงสำหรับ B7 อ่ะ
2: ครับ
0: เออเราใช้ B20 ได้ไหมล่ะ
2: ผมรถกระบะดิครับ
0: อ๋อมันใช้ได้ไหมผมไม่รู้
2: ไม่ผมก็ไม่ทราบไม่เคยใช้ครับ
0: อ๋อเออเพราะว่าดีเซลมันมี B10 กับ B เอ้ย B7 กับ B20 อ่ะ B20 มันไม่ขึ้นไงเออ
2: ครับอ๋อ
0: เออวันนี้ที่มันขึ้นเฉพาะ B7 ไงแล้วก็แก๊สโซฮอล์91โซฮอล์95แล้วก็เบนซิน
2: ครับผมมาเห็นเขาแจ้งมาอยู่บางจากอ่ะ
0: ครับ
2: บางจากแจ้งมาเมื่อคืน
0: ใช่
2: แจ้งมาประมาณ 3-4 ทุ่มก็ไม่รู้นะแล้วผมเป็นไอ้มีอะไรบางจากไงเขาแอปใช่ไหมครับ
0: เออผมเห็นตั้งแต่6โมงเย็นแล้ว6โมงทุ่มนึงเขาก็ประกาศขึ้นอ่ะนะ
2: อ๋อ
0: ครับ
2: ผมดูช้าทั้งนั้นนะแต่บางทีเข้าบ้านแล้วก็ไม่อยากออกนะ
0: อ่าใช่
2: ไม่อยากออกไปเติม
0: เออถ้าออกไปมันเปลืองกว่าคุณ
2: โอ้โหหนักเลยแล้วไปเป็นน้ำท่วมอีก
0: ครับ
2: หนักเลย
0: ใช่
2: ครับคืออย่างนี้ผมเห็นว่าช่วงนี้ขึ้นช่วงนี้มีแต่ขึ้นไม่มีลงไง
0: ก็ราคาในตลาดโลกมันยังขึ้นอยู่ครับเมื่อวานสำเร็จรูปไอ้ที่สิงคโปร์อ่ะดีเซลขึ้นตั้งหลายเหรียญน่ะมันก็เลยทำให้ต้องมีการประกาศขึ้นไอ้ราคาน้ำมันไง
2: อ
0: ๋
2: อแต่ช่วงนี้เขาก็ไม่ได้มีลบกันใช่ไหมครับพอดีข่าวช่วงนี้ก็ผมก็ไม่ค่อย
0: เขาก็เป็นของเขาอยู่เหมือนเดิมฮะแล้วก็ต้องฟังโดนัลด์ทรัมป์ด้วยทรัมป์พูดว่ายังไงเดี๋ยวอย่างเมื่อวานเนี้ยบอกว่าอ้าวเดี๋ยวจะเปิดปฏิบัติการเมื่อเช้านี้กลับมาบอกอีกแล้วบอกว่ายังไม่มีแผนเนี่ยในช่วงที่เขาพูดไปพูดมาเนี่ยราคาน้ำมันมันก็ปรับเพิ่มขึ้นราคาน้ำมันมันก็มีกับปรับลดลงแต่ว่าที่เบนท์ทะเลเหนือเนี่ยมันก็ยัง102เหรียญ103เหรียญอยู่นะยังเกิน100เหรียญน่ะมันก็ยังสูงอยู่อืม
2: ครับ
0: ครับ
2: โอเคงานให้สายอื่นบ้างครับพี่
0: ครับครับขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
3: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะเสาร์อาทิตย์นี้ผมโปรแกรมเต็มเย็ดเลย
0: โปรแกรมแน่น
3: วันอาทิตย์ไม่ต้องพูดนะ
0: ครับ
3: วันนี้นัดหมายล่วงหน้านัดหมายล่วงหน้าบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟชกัน
0: ครับ
3: บ่ายสามมีคุณผู้ฟังไปร่วมรายการนี้45คนก็คอนเฟิร์ม
0: ครับ
3: แล้วก็แนะนำให้ท่านไปทานอาหารกลางวันอะไรต่ออะไรให้เรียบร้อยก่อนนะหรือว่าจะใช้เวลาที่ร้านกาแฟ
0: ครับ
3: นะอ่านหนังสือที่ท่านอาจจะไม่มีเป็นหนังสือที่ผมเขียนแต่ว่าท่านอาจจะไม่มีเพลิน
0: ๆ
3: แล้วก็มีหนังสือที่พิมพ์ใหม่ปีนี
0: ้ครับ
3: ที่อาจจะอยู่ในความสนใจของท่านนะเพราะท่านก็สามารถใช้สิทธิ์ที่ท่านได้คูปองเอามาแลกหนังสือ
0: ครับ
3: ได
0: ้
3: นะตามมูลค่าหน้าปกอะไรก็ว่ากันไปนะส่วนวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นงานจรแทรกเข้ามาแต่ยังไม่บอกว่าจะไปไหนน่าจะเป็นค่อนวัน
0: ครับ
3: ไปต่างจังหวัดแต่ไม่ได้กลับไปที่บ้านพักที่ชนบทมีเหตุจะต้องไปนะเอาไว้ให้กลับมาก่อนแล้วค่อยว่ากัน
0: ครับ
3: สัปดาห์หน้านี่เต็มเหยียดเลยนะการประชุม World Bank IMF นะมีที่จะต้องออกไปทำรายการนอกสถานที่วันอังคารเต็มวัน
0: ครับ
3: นะวันที่13ระหว่างที่เขาประชุมกันอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับรายการโทรทัศน์ของทางอสมทซึ่งปกติผมไม่ค่อยชอบออกไปทำงานนอกสตูดิโอเพราะมันต้องทำอะไรเยอะต้องออกมาตั้งแต่เช้านะแล้วก็จะต้องมาอะไรนะปรับแป้งแต่งหน้าแต่งผมอะไรก่อนที่จะไปนะเพราะว่า ันเป็นงานที่จะต้องออกพับบิกด้วยอะไรด้วย
0: ครับ
3: ก็ไม่เป็นไรก็หลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงพักผ่อนส่วนตัวไปอ่ะมีคุณผู้ฟังโทรมา
0: ครับคุณเอ็มครับสายสอง
3: คุณเอ็มเชิญ
4: สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีคุณนัทพงศ
0: ์ครับ
4: คุณนัทพงศ์คุยเรื่องไอ้ที่วันนั้นที่คุณพงศ์ว่าเทคบอลอะเทคบอลอะที่ได้เหรียญทองอะ
0: มัน
4: มาจากสิบเบสิกมันมาจากตะกร้อไหม
0: ไม่จริงๆมันก็คือมาจากฟุตบอลแหละฟุตบอลผสมกับปิงปองนะแต่ว่าจริงมันเริ่มเตะที่ผมเห็นเตะแรกๆเนี่ยมาจากทางอเมริกาใต้นะบราซิลเขาเก่งแล้วหลังจากนั้นพอ
4: ใต้เหรอพวกลูกไปอย่างเงี้ยเหรอ
0: บราซิลผมเห็นบราซิลอะไรอย่างเงี้ยเขาเตะอยู่นะแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยพอเราไปเห็นกีฬาเนี้ยคนที่ลงแข่งขันเทคบอลเนี่ยนะที่ดีอ่ะเราก็เลือกคนที่เตะตะก้อเก่งเป็นนักกีฬาตะก้อเก่าอะไรเงี้ยพอเตะลูกโอเวอร์เฮดอะไรพวกอย่างเงี้ยลูกมันกระทบโดนโต๊ะแล้วมันกระเด้งออกไปมันไกลอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้รับยาก
4: มันตามไม่ทันมันเด้งมันตามไม่ท
0: ัน ใช่ใช่ใช่ใช่
4: มันหาเหลี่ยมได้มันเมาบอลฟาดได้เหลี่ยมหมดอ่ะ
0: ใช่ใช่
4: มุมโต๊ะมุมโต๊ะกับมือกับปิงปองเลยอ่ะมันฟาดได้เหลี่ยมหมดอ่ะมันบางทีแบบถ้าไม่รู้นะไม่ได้ดูแต่ว่าถ้าประเทศนอกถ้าเขาห้อยหัวไม่ได้ก็ยังไม่ได้หวยฟาดไม่ได้เหมือนเทคบอลเน
0: ี่
4: ย
0: แต่ว่าเขาก็มีการปรับเอกติกานะว่าลูกไหนเตะได้เตะไม่ได้เขามีด้วยนะเพราะว่าเขารู้ว่าเราแบบโอ้โหชำนาญเรื่องเนี้ย
4: โอ้ครับคร
0: ับ
4: ก็เลยเห็นคุณนัทพงศ์คุยมาวันนั้น
0: ใช่วันที่ได้เหรียญทอง
4: ครับคุณนัทพงศ์
0: ครับได้ครับขอบพระคุณสวัสดีครับครับตาตั้มครับสายสามครับ
5: สวัสดีครับ
0: ครับ
5: พอดีอาจารย์มาพอดีจะชวนพูดถึงลำลึกอดีตนะครับ
0: คร
5: ับ ฝนที่ตกกรุงเทพวันนี้ถ้าคุณนัทพลอยู่ถึงเคยมาอยู่กรุงเทพปี2535นะ
0: ครับ
5: ก็เคยเกิดเหตุการณ์นี้ครับผม
0: ว่ามันคล้ายปี38มากกว่านะ
5: 35ครับผมฝนตกไม่ใช่น้ำท่วมไม่ใช่น้ำท่วมจากไอ้น้ำเหนือน้ำหลาก
3: สมัยคุณจำลองเป็นผู้ว่าฝนตก
5: อาจารย์ผู้ตรวจครับผมครับ
3: แกเรียกฝนพันปี
5: ฝนพันปีครับ
3: ทำให้ถนนวิภาวดีน้ำขึ้นมาประมาณครึ่งเมตรอ
5: ่
3: ะ
5: ใช่ครับ
3: ตกแบบตก
5: บ้างไม่แน่บ้านปีสามครึ่ง
3: เพราะว่ามันน้ำท่วมมากแล้วก็รถตาย
0: ครับแต่ว่าถ้าผมจริงๆผมจะประสบการณ์ตรงเนี่ยคือปี38
3: นี่
0: 38คือที่ตกแล้วก็ท่วมตรงแถวจุฬา
3: อัน
0: นั้นโอ้โหท่วมมาจนรถที่จอดตรงจุฬาตรงสามย่านเนี่ยใครที่เป็นรถไฟฟ้านี่ประตูไอ้หน้าต่างเปิดเองเลยมันลดมาเองเลยเพราะมันสูงเข้ารถอ่ะ
5: ครับผม
0: ครับผมจะนึกถึงตอนนั้นมากกว่า
5: เคสนี้เป็นน้ำฝนตกครับผม
0: ครับ
5: นึกถึงปีสามห้าครับ
3: ก็
5: เคสนึงครับ
3: ก็เอาเป็นว่าถ้าเป็นน้ำหลากเนี่ยก็จะปี54
5: ครับผม
3: ถ้าเกิดเป็นฝนตกแช่เนี่ยก็จะมีทั้ง35 38ที่จริงก่อนหน้านี้ก็มี
5: ครับผมครับ
3: เพียงแต่ว่ามันก็มีการทำระบบ
0: ครับ
3: พอทำระบบนี่มันย้ายที่เปียกย้ายที่ท่วม
0: ที่ท่วม
5: แต่ตอนนั้นคือยังไม่มีข้อมูลทางไอ้สภาพอากาศก็ต้องยอมให้แกพูดว่าไอ้ฝนพันปีแต่วันนี้ฝน1035ปีมีข้อมูลที่มากแล้วยังไม่เกิดเหตุการณ์นี้เนาะ
3: ไม่ฝนที่ตกวันที่25 26 27 28กันยายนเนี่ยไม่เคยตกแบบนี้ครับสำหรับกรุงเทพสำหรับประเทศไทยไม่เคยตกแบบนี้ครับ
5: ครับผม
3: เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำที่มันหมุนอยู่บนบกครับ
5: ครับผมครับ
3: ไม่ได้อยู่ในทะเลครับไม่เคยเกิดขึ้นเลยครับ
5: ครับผม
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละครั้งมันจะไปบอกเหมือนการต่างกันอะไรนี้ต้องดูเป็นกรณีไปเป็นกรณีไป
5: นี่เนี่ยผมเปรียบเทียบว่าลักษณะอาการไอ้คล้ายกันคือจะเกิดจากน้ำฝนครับ
3: แต่ว่าน้ำฝนบางครั้งมาจาก depression ครับ
5: ครับผม
3: อันนี้มันก็แล้วแต่ปีผมจำไม่ได้มีหลายช่วงช่างมันเถอะมันเกิดแล้วเลยไปแล้วไม่ต้องไปนั่งทวนละโอเคครับขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
3: อดีตแก้ไม่ได้
0: อดีตคุณเสือใส่สอง
3: คุณเสือครับ
6: ครับครับสวัสดีครับอาจารย์กับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับ
3: เชิญเชิญ
6: ผมจะขอพูดเรื่องไอ้ภาษีบาปนะครับไอ้แอลกอฮอล์ครับดูบุหรี่ครับผมทั้งดื่มเหล้าแล้วก็ดูบุหรี่ทุกวันนะครับ
3: ครับ
6: แล้วเขาทำไมต้องเรียกภาษีบาปด้วยครับผมคิดว่าผมจ่ายภาษีถูกต้องด้วยนะครับเขาเอาตังค์ไปทำอะไรผมไม่เข้าใจทำไมครับ
3: เขาไม่ได้ว่าคุณเป็นคนบาปก็ต้องเริ่มต้นจากคำว่าบาปกับบุญก่อนถ้าบุญก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าบาปก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีก็ของที่เรากินไปที่เราสูบไปเนี่ยเขาว่ามันไม่ดีเขาก็เลยเรียกว่ามันเป็นบาปคราวนี้เขาก็เก็บภาษีไอ้ของที่ว่าไม่ดีเนี่ยเขาก็เลยเรียกภาษีบาปมันมาจากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาไทยไม่ได้ภาษาไทยไม่มีมาจากภาษาอังกฤษสินที่แปลว่าบาปในภาษาอังกฤษแล้วก็ tax ที่แปลว่าภาษีในภาษาอังกฤษเอาสองคำนี้มารวมกันสิน taxแปลว่าภาษีบาปแต่คนสูบคนดื่
0: ม
6: ครับ
3: ก็เป็นพวกที่ติดอบายมุข
6: ครับแต่ผมไม่เข้าใจว่าอย่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าภาษีนี่มันเก็บเท่าไหร่เนี่ย
3: มันเก็บเท่าไหร่ก็แต่ละอันไม่เหมือนกันบุหรี่แต่ละซองเหล้าแต่ละขวดเก็บเท่าไหร่ผมไม่รู้มันอยู่ในนั้นมันรวมอยู่ในนั้นมันไม่เหมือนภาษีมูลค่าเพิ่มที่มันแยกออกมา
6: ผมขออนุญาตถามนะครับผมแบบนี้ผมจะได้บุญไหมครับเพราะอย่างน้อยผม
3: จะได้บุญได้ไงอ่ะมันเป็นเรื่องที่คุณผิดข้ออะไรล่ะสุรามีระยะ
6: มัจฉะถูกต้องตามกฎหมายนะครับอาจารย์ครับ
3: คนละเรื่องกันคุณจ่ายภาษีแต่เรื่องบุญเนี่ยคือไอ้ที่คุณทำเนี่ยมันเป็นผิดศีลข้อ5อยู่แล้วสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวคุณก็รู้อยู่ฟังพระทุกวันน
6: ่ะแต่ทุกครั้งที่ผมจ่ายไปนะครับอาจารย์ครับทุกครั้งมันจะมีเงินหมุนเวียนในระบบเลยนะครับอาจารย์ครับ
3: มันก็ไม่ใช่ทุกการมันก็มีเงินหมุนเวียนในระบบการที่มึงเงินหมุนเวียนในระบบไม่ใช่ทำบุญนะครับ
6: ผมก็จะบิดมาตลอดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
3: ไม่ใช่ผมไม่ได้คุณเข้าใจผิดการหมุนเวียนการที่เงินที่เราจับจ่ายใช้สอยนี่เราไม่ได้ทำบุญนี่เราบริโภคเราบริโภคเพื่อความสุขของเราถูกไหม
6: ครับเข้าใจคร
3: ับ โอเคขอบพระคุณครับเจ้าหน้าที่ไว้สัญญาแล้วไว้สต็อป
0: ครับขอบคุณครับสวัสดี
3: แกยืนยันว่าแกทำบุญว่ากูก็งงเหมือนกัน
0: เลยยืนยันกันต่อช่วงหน้าตอนนี้พักสักครู่ครับ

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ช่วงอะไรล่ะช่วงชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับคุณผู้ฟังก็อยู่กับผมณัฐพงษ์แล้วก็คุณวิระนะเมื่อกี้สายก็ต่อเนื่องเลยนะเพราะฉะนั้นก็คุยกันต่อครับมาว่ากันต่อครับคุณผู้ฟังนะมีประเด็นไหนนะมีเรื่องอะไรนะก็เชิญนะเชิญนะคุยกันต่อนะนี่อะไรเนี่ยงงไปหมดแล้วโอ้เรื่องก็พูดถึงเรื่องของกสทช.นะนี่ทำอะไรป่วนหนักหรอพนักงานออกแถลงการอ้าวเรื่องอะไรอีกล่ะนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะที่ต้องติดตามเหมือนกันว่าสรุปสุดท้ายจะยังไงเพราะว่าไอ้แผนแม่บททั้งทีวีใช่ไหมแล้วก็แผนแม่บทที่จะเป็นวิทยุดิจิตอลอะไรเนี่ยนะครับก็ต้องรอที่ประชุมของคณะกรรมการกสทช.นะเรื่องมันค้างอยู่เยอะในปัญหาเรื่องของคุณสมบัติของทางด้านของประธานกสทช.ก็เรื่องหนึ่งนะปัญหาเรื่องขององค์ประชุมนะก็เรื่องหนึ่งปัญหาเรื่องของการจัดการประชุมได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะและนี่เห็นมีเรื่องที่เกี่ยวข้องนะกับอะไรล่ะทางสำนักงานกับทางเลขานั่นก็มาอีกเรื่องหนึ่งนะโอ้กสทช.นี่ก็หลายประเด็นเหมือนกันนะครับอ่ะคุณผู้ฟังครับเชิญครับนะมีเรื่องมีประเด็นอะไรที่จะคุยกันต่อก็เชิญนะอ่ะนี่ผมแจ้งสักนิดดีกว่า คือหลายท่านเนี่ยพอทราบอยู่แล้วนะว่าผมเนี่ยตั้งแต่เปิดร้านโมล่าคาเฟ่ใช่ไหมฮะตอนนั้นก็เลี้ยงแมวจรอยู่ตัวหนึ่งชื่อเฮงเฮงนะแล้วก็พอปิดร้านโมล่าคาเฟ่เนี่ยนะผมก็เอาเจ้าเฮงเฮงเนี่ยนะกลับมาอยู่ที่บ้านด้วยนะก็อยู่ด้วยกันอีกประมาณสักปี2ปีแหละนะเฮงนี่ก็อายุประมาณสักถ้านับอายุคนนี้ก็6ปี7ปีอ่ะนะแล้วก็ตายไปนะคือก่อนที่มันจะตายเนี่ยมันก็คือก็มีอาการอ่ะอาการมันคล้ายๆแบบหอบนะหายใจแบบหายใจถี่นะแล้วก็พาไปหาหมอเราก็ไม่เคยเลี้ยงแมวมาก่อนนะเนาะแมวตัวแรกก็คือเจ้าเฮงๆนี่แหละนะก็เอาไปหาหมอนะเห็นก็บอกว่าเวลาที่เอาแมวไปหาหมอเวลาที่มันเปลี่ยนที่นะบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องเอาของคุ้นเคยของเขาเข้าไปด้วยนะบางทีเขาอยากจะได้กลิ่นเราเหมือนกับเราไม่ได้ทิ้งเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พอไปฝากไว้ที่คลินิกนะรักษาสัตว์เนี่ยเพื่อให้เขาตรวจอาการนะอีกแป๊บเดียวเนี่ยไม่เกินชั่วโมงนะเขาก็ทางคลินิกก็โทรศัพท์มาบอกเลยบอกว่าเนี่ยกำลังปั๊มอยู่นะเพราะว่าเขาไม่ดีนะแล้วก็หลังจากนั้นก็อีกแป๊บหนึ่งก็ตายไปนะก็ทำพิธีอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็เอากระดูกนะกระดูกเฮงเนี่ยนะมาฝังไว้ในบ้านผมนี่แหละก็คือถือว่าอยู่ด้วยกันนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปเจอแมวคือจริงๆจะบอกว่าถูกใจก็คงไม่ถูกนะแต่มันบังเอิญดีกว่าเพราะตัวที่ถูกใจไม่ได้นะมันบังเอิญแล้วก็ได้แมวมาอีกตัวหนึ่งนะอันนี้ไปซื้อบอกเลยซื้อนะหาเรื่องนะก็ไปซื้อมาตัวนี้ชื่อว่าชิโร่นะชิโร่แล้วตอนนี้ชิโร่เนี่ยตอนเอามาก็2เดือนตอนนี้อยู่ด้วยกันมาก็ประมาณอีก5เดือนใช่มั้ย150 วัน160วันนะก็มันก็จะอายุประมาณสัก7เดือน8เดือนละนะถ้าเป็นอายุเด็กก็ประมาณสัก10ขวบ15ขวบแถวๆนี้วันนี้เนี่ยผมไปโพสต์นะมี TikTok นะไม่ใช่อะไรมี TikTok แล้วก็ไปโพสต์ในเพจโมล่าออนไลน์ใน Facebook นะใครที่เล่น TikTok ฮะอันนี้เขาสั่งมานะใครที่เล่น TikTok ครับแล้วก็เข้าไปในโมล่าออนไลน์นะช่วยไปกดติดตามเพจเจ้าชิโร่ให้ผมหน่อยอันนี้ขอความช่วยเหลือคุณผู้ฟังนะช่วยไปกดติดตามเพจเจ้าชิโร่ให้หน่อยนะผมลงไว้แล้วนะครับก็คุณไปติดตามสักนิดนึงนะก็บอกว่าถ้าครบ 1,000 คนนี่เขาจะให้ผมออกหน้าคือให้ผมว่าออกใน TikTok ช่องนี้ด้วยนะผมก็เลยแบบอ่ะโอเคอยากจะรู้เหมือนกันนะแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าออกใน TikTok แล้วมันจะเป็นยังไงนะเพราะว่าโปรแกรมของผมส่วนตัวผมไม่ได้มีเป็นสมาชิก TikTok นะแต่ว่าก็สามารถที่จะดูได้นะเพราะฉะนั้นก็แจ้งคุณผู้ฟังนะเผื่อบางท่านนะบางคนก็ถามผมว่าไอ้ชิโร่ที่มันนอนตรงไหนนะเดี๋ยวว่างๆจะเอารูปตอนที่มันนอนมาให้ดูดีไหมดีไหมดีไหมอ่ะคุณสนั่นครับสายสองสวัสดีครับ
1: สายที่สายฮัลโหลครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์กับอาจารย์วีระยังครับ
0: เชิญครับเชิญ
1: เดี๋ยวผมว่าโอเคพอดีมีสายผมเข้า
0: เออแล้วจะทำยังไง
1: ไม่มีอะไรครับก็โทรครั้งแรกอ่ะผมชอบฟังอาจารย์วีระกับคุณณัฐพงษ์อ่ะทุกวันก็เลยแต่ผมชอบอาจารย์สไตล์วีระมากจะเป
0: ็
1: นคนที่พูดตรงอ่ะแล้วมันถูกใจผมตรงที่ว่าเราเป็นคนพูดตรงแล้วก็ฟังแล้วถ้าคนฟังอ่ะเหมือนเราเป็นคนแข็งแต่แท้จริงอ่ะนั่นก็คือเราพูดความจริงแต่แปลกอย่างนึงอ่ะคนอ่ะเวลาเราพูดความจริงอ่ะเพราะว่าเราแข็งแต่ถ้าเราโกหกอ่ะเพราะเราเชื่อแต่จริงก็ไม่เชื่อก็ไม่มีอะไรมากมายครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าจะมาแค่เล่าตรงนี้ความรู้สึกครับว่าของอาจารย์วีระน่ะแกบรรยายแกการพูดของแกน่ะก็คือรู้ก็คือรู้ไม่รู้ก็คือไม่รู
0: ้
1: ใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แต
0: ่
1: เราพูดตรงอย่างนี้ไงครับก็เลยว่ามันตรงสเปคตรงใจของผมอะเพราะผมก็เป็นคนอย่างนี้ด้วย
0: ครับผมใช่ครับเดี๋ยวจะบอกคุณวีระให้ครับ
1: โอเคครับ
0: ครับครับขอบพระคุณสวัสดีครับคุณสิริชัยครับสายสามครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับ
2: ฮัลโหลครับได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินครับ
2: ครับผมเมื่อกี้เห็นพูดถึงเรื่องแมวผมก็เลยอยากคุยเรื่องแมวบ้างแล้วถามสาเหตุว่ามันกลับมาได้ยังไง
0: มันกลับมาคืออะไรครับ
2: เรื่องเป็นอย่างนี้ผมอยู่ในหมู่บ้านนึงนะครับ
0: เ
2: ป็นเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนบ้านในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละแต่ห่างกันประมาณสักตีประมาณรวมๆประมาณกิโลนึงแหละในหมู่บ้านมันใหญ่มากเลย
0: ครับ
2: แล้วลูกสาวเขาอ่ะชอบแมวผมเขาบอกเขาอยากได้ลูกแมวตัวนี้ก็ไม่ใช่ลูกแมวนะก็เลี้ยงมาได้ประมาณสักปีสองปีแล้วแหละตอนนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับตอนนี้คือเขาก็เอาแมวผมไป
0: คร
2: ับ เอาแมวผมไปแล้วก็ผมก็คิดว่าไม่มีอะไรให้เขาไปอยู่มาเจ็ดปันมันกลับมาหาผมได้ยังไงก็ไม่รู
0: ้
2: ม
0: ัน
2: กลับมาทำเยินมากเลยอ่ะ
0: เฮ้ยก็ปกติแมวหนวดมันอ่ะเป็นเรดาร์คุณ
2: ผมก็เลยสงสัยว่ามันกลับมาได้ยังไง
0: ไม่ต้องสงสัยปกติหนวดแมวเนี่ยมันเป็นเรดาร์มันจำสถานที่ได
2: ้สงสารตาไหลเลยมันเละมากเลยอ่ะ
0: เออ
2: รู้ว่าผ่านเวลาบ้าง
0: เออ
2: เละก็มันกลับมาบ้านผมผมไม่ผมก็คิดว่าต่อไปนี้ผมจะไม่ให้แมวใครละ
0: เออโอ้โ
2: หผมก็ทั้งเลยไม่อยากว่ามันกลับมาได้ซื้อหนวดเลยเหรอ
0: ครับ
3: เออเละ
2: ร
3: ู้
2: ว่าได้ยังไงไม่รู้
3: เละก็ไปพาไปร้านที่เขาตัดผมแมวอะไรสิ
0: เออ
3: ให้เขาเป่าฟูให้ใหม่เออ
0: ไปอาบน้ำใช่ไหม
3: เออจับมันไปอาบน้ำตัดขนตัดแขนดิเออจะไปนั่นแหละ
2: มาเหรอครับผมโอ้
3: ไอ้นั่นไอ้นั่นที่ควรทำหมาแมวที่เราเลี้ยงมันสกปรกมันงอมแมมเราก็ไปแต่งสวยให้มันคนเรายังไปตัดผมเลยคุณมันไปประจนภัยมันไปประจนภัยมาขนาดนั้นเนี่ยมันกลับมาเราก็ต้องต้อนรับมันพามันไปร้านตัดขนตัดแขนสิ
2: ไอ้แมวเนี่ยผมไม่เคยอาบน้ำให้นะแต่หมาเนี่ยผมเคยอาบน้ำ
3: นั่นแหละหมาด้วยแมวด้วยนะเออมันแมวไม่ค่อยชอบอาบน้ำแต่มันชอบเป่าฟูเออก็ไปทำให้มันไม่ต้องมาสงสัยแล้วมันกลับมาได้ยังไงมอมแมมมาให้คนไปเลยนั่น
2: มันไม่ใช่มอมแมมนะมันผ่านศึกมาเลยอ่ะ
3: เออก็นั่นมันผ่านศึกก็ต้องบำรุงมันสิวะไม่ใช่มันนั่งบ่นอย่างนี้ไป
2: ใช่ผมอยากรู้มันกลับมาได้ยังไง
3: ไปถามคนที่เขาตัดขนแมวนะเขารู้ไป
2: ขอบคุณมากครับผม
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ไอ้สงสัยนี่ก็สงสัยได้นะแต่ก่อนจะสงสัยควรจะไปทำความสะอาด
0: คุณต๋องฮะสายสอง
3: คุณต๋องครับ
4: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์อาจารย์วีระ
3: เชิญ
4: จะคุยเรื่องแมวอาจารย
3: ์เออว่า
4: ผมเนี่ยไม่เคยคิดจะเลี้ยงแมวเลยผมเขาบอกว่าแมวมันเลือกคนผมอยู่สองคนตายายจานไม่คิดจะเลี้ยงแมวมีวันหนึ่งมันมาอยู่หน้าบ้านตัวเล็กนิดเดียวแมวส้มจะตายไม่ตายแหละแล้วก็สงสารมันพาไปหาหมอบอกอายุได้7-8วันเองก็พาฉีดวัคซีนแล้วเลี้ยงมามันอ้อนแล้วมันน่ารักมากจานแมวส้มแต่มันโคตรดื้อเลยโซฟงโซฟาเนี่ยสุดๆเลยแต่แล้วก็เหมือนคนนั้นพงษ์อะหาเพื่อนให้มันไปซื้อแมวมาอีก2ตัวเป็นเพื่อนมันทุกวันนี้เลี้ยงแบบคือไม่เคยคิดจะมีแม่บ้านอยู่กัน2คนก็สบายๆทุกวันนี้ต้องจ้างแม่บ้านเพื่อมาดูแลแมว
0: เ
4: พราะเวลาเราไปไหนเนี่ยอาจารย์เราไปเที่ยวยุโรปอ่ะ10-15 วันเนี่ย
3: เอ
4: าไปฝากโรงแรมเขาก็ขังเขาก็สงสารเขาจะส่งรูปให้ดูจริงแต่ว่ามันก็
3: ไม่เหมือนอยู่บ้าน
4: ไม่เหมือนอยู่บ้านเราเลี้ยงระบบปิด เราก็ส่องกล้องดูของเราอยู่ไปยุโรปไปไหนแล้วก็ดูมันให้กินข้าวยังมันดูแลลูกยังไงเลย
3: โ
4: อเลี้ยงแล้วรักเลี้ยงแล้วติดอาจารย
3: ์โอเคได้ครับ
4: ไปไหนไม่รอด
3: ได้ครับขอบคุณ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ต่อ
0: คุณอ่ำฮะสายหนึ่ง
3: คุณอ่ำ
5: สวัสดีครับอาจารย์วีระและคุณณัฐพงศ์ครับผม
3: ครับเชิญ
5: ครับขอคุยเรื่องซีรีส์ครับ
3: ซีรีส์
5: ไม่ทราบว่าทั้งอาจารย์และคุณวีระทั้งอาจารย์และคุณณัฐพงศ์ได้ดูเรื่อง Made in Korea ไหมครับมันอยู่ในช่องดิสนีย์
3: ไม่ได้ดู
0: อยู่ใน Netflix ด้วยแต่ผมก็ไม่ได้ดู
3: ช่องดิสนีย์นี่เลิก
5: Netflix ไม่น่ามีนะครับ Netflix มันจะเป็น Made in Korea ที่เป็นหนังอินเดีย
0: เออใช่ๆๆๆๆไอ้ไอ้ห
5: นังซีรีส์ของเกาหลี
3: ไม่เลิกเป็นสมาชิกไปแล้ว
0: ของ Disney Plus
5: พอแล้วฮะ
3: ดิสนีย์พลัสอะไรนะอะไรเนี่ยเลิกเป็นเลิกเป็นสมาชิกไปแล้ว
0: ครับ
5: อ๋อ
3: ตอนนี้มาดูไอ้อะไรไอ้ฉี
0: ่ดูหนังจีน
3: ผมไม่ได้ดู
5: มีคนเขาดู
3: ผมก็พลอยดูไปด้วย
0: เลยเอ็ดปีล่าสุดนะมันมีอีกเรื่องนึงนะฮะเรตติ้งดีกว่าล่าหยกอีกอ่ะ
3: เห็นพูดกันเดี๋ยวจะ
0: ไปหา
5: เอ้าเหรอฮะอ๋อไม่ทราบเลย
3: เออง
5: ั้นคุยต่อไม่ได้เลย
3: คุยต่อไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ละคนละมิติกัน
0: คนละมิติ
5: ถ้ามีโอกาสนะครับ
3: ได้ครับขอบพระคุณ
5: ฝากไว้หนึ่งเรื่องครับผมสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: เหมือนกับอย่างเงี้ยคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
3: อันนี้เป็นความรู้ใหม่นะสำหรับผมนะเออ Facebook เนี่ยคนติดตามเนี่ยเป็นคนมีอายุ
0: ครับ
3: 45อัพอะไรเงี้ยจะชอบแต่ว่าผมถามเขาบอกว่าถ้า TikTok เนี่ยคนดูมันเป็นอีกพวกนึง
0: ใช่
3: แล้วพอเวลามีเรื่องที่เป็นTalk of the Townหรือเป็นเรื่องที่คนอยู่ในความสนใจอะไรเงี้ยนะมันมีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เหมือนกันแม้ว่ามันจะเป็นโซเชียลมีเดียเหมือนกันเนี่ยนะ
0: ครับ
3: เป็นเรื่องออนไลน์เหมือนกันเนี่ยนะแต่ว่าโลกที่เป็นโลกเสมือนจริงที่เขาเห็นผ่านมือถือTikTok กับFacebook เนี่ยไม่เหมือนกันนะใครที่แบบว่าลองเทียบเคียงดูอ่ะสำหรับเรื่องนึงเนี่ยผมก็ลองเปิดดูนะเมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งเปิดดูเมื่อวานเนี่ยเออมันไม่เหมือนกันเว้ยไออันนี้มันจะออกแนวอีกแบบนึงนะคือถ้าเป็น Facebook เนี่ยแรงขับเคลื่อนอ่ะมันจะมีโทสะจริตสูงนะค่อนข้างเดือดดาลอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ถ้าเป็นภาษาพวกไอ้กลุ่มที่เราจัดพวกเกี่ยวกับศิลปะเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นพวก expressionist คือหมายความว่าระเบิดจะระเบิดออกมาแต่ถ้าเป็น TikTok เนี่ยมันแนวบันเทิงเว้ยมันเอาสนุกสนานเข้าว่า
0: ครับใช่
3: ไม่ค่อยได้สนใจอะไรเลยนะแล้วก็มันก็คอมเมนต์อะไรกันแปลกๆอ่ะวันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเรามีโลกเสมือนแบบนี้เนี่ยโลกจริงมันเป็นยังไงวะเพราะว่ามันเนี่ยไปดูแล้วไม่เหมือนกันจริงๆนะเรื่องบางเรื่องแล้วเราก็เราดูนี่เราก็เขาอย่างนั้นอย่างนี้จริงจังเขาจะเอาเป็นเอาตายไปดูใน TikTok มันกลายเป็นบันเทิงอ่ะแล้วการอะไรนะการดูมันก็ไม่เหมือนกันเนาะ
0: ครับ
3: เพราะนี่มันเป็นเหมือนกับเป็นบัญชีใช่ไหมมีชื่อคนมีอะไรต่ออะไรแต่นั้นมันมาแบบไถไปเถอะกว่าจะครบไอ้ที่มันเป็นชุดที่มันนำเสนอเนี่ยนะเป็นชั่วโมงใช่ไหม
0: ครับ
3: แต่มันก็สั้นๆนะนี่จืดนะไม่อยากดูก็สไลด์ออกไปเลยแล้วผมก็ไปดูนะว่าคนที่ดูโทรทัศน์รายการโทรทัศน์เนี่ยมันดูผ่านอะไร
0: ครับ
3: มันดูผ่าน TikTok เว้ยกับ
0: YouTube
3: กับ TikTok นะถ้าแบบเปิดสัมผัสเนี่ยมันจะคงผ่าน TikTok เพราะมันปุ๊บถ้ามันไม่อยากดูมันก็ละตันไปเลยแต่มันก็จะขึ้นจำนวนครั้งที่คุณเข้าไปแตะมันนะใช่ไหมถูกไหมนะอันนี้มันคงจะอยู่กับเราไปอีกสักพักหนึ่งนะไอ้โซเชียลมีเดียเนี่ยสักระยะหนึ่งแต่ว่าต่อไปมันจะพัฒนาการเป็นแบบไหนก็อีกเรื่อง แต่ที่ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนแล้วก็คือไอ้ Google แบบเดิมเนี่ยที่คนผ่านเว็บไซต์เนี่ย
0: ครับ
3: เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ละมันจะเริ่มต้นแบบมาเป็นชุดละถึงเราจะเข้า Google นะแต่มันก็จะมี Gemini หรือ Gemini เนี่ยแบบทำคู่กันไปเลย
0: ครับ
3: นะหรือถ้าเกิดเราไม่อยากเข้าอันนี้นะเราก็ไปเข้า
0: เป็นโหมดปกติไม่ต้องเป็นโหมด AI
3: เออแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเราอยากจะดูว่ามันต่างกันยังไงระหว่างการนำเสนอของ Google ผ่านAI ที่เป็น Gemini เนี่ยกับไอ้ Microsoft ที่ผ่าน Chat GPT อ่ะเออมันอันนี้มันจะเหมือนกับมันจะพ่วงกันมาใช่ไหม
0: ครับ
3: ถ้าเป็นถ้าเราเปิด Microsoft Edge ใช่ไหมมันก็จะมาพร้อมกับ Chat GPT เลยเออนะแล้วมันก็จะนำเสนอไม่เหลี่ยมไม่เหมือนกันผมก็ตอนนี้กำลังเรียนรู้ใช้ประโยชน์อยู่นะมันก็ช่วยนะต้องถามผมมันก็ช่วยทำให้ค้นหาอะไรเร็ว
0: ง่ายขึ้นเนาะ
3: ง่ายขึ้นแต่ว่าความผิดพลาดค่อนข้างเยอะ
0: ครับ
3: เออถ้าเราไม่มีฐานแน่นเนี่ยเราก็ไปเรื่อยเปื่อยแต่คือผมไม่ได้ไปหาส่วนใหญ่ที่ค้นคว้าเนี่ยเป็นเรื่องวิชาการความรู้นะ
0: ครับ
3: อะไรประมาณแบบเนี้ยนี่เล่าให้ฟังว่าก็จะเรียกว่าตกรุ่นก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะก็พอรู้อ่ะแต่ว่าเขาบอกว่ามีคนบอกว่า Gen Z ใช่ไหม Gen Z Gen Z เขาไม่ดูเฟซเขาไม่ใช้ Facebook หรอก
0: ใช่
3: อ
0: ัน
3: นี้จริงนะ
0: จริงครับ
3: จริงไม่เอาเลย
0: ไม่เอา
3: เพราะอาจจะเป็นเพราะเขาโตมาพร้อมกับอีกแบบนึง
0: ใช่ใช่เขาโตมาพร้อม TikTok เขาโตมาพร้อม X ไอ้ Twitter เก่าอ่ะเขาโตมาพร้อมอย่างนั้นแล้วก็มันมีสังคมอะไรไอ้เลมอนอะไรอีกต่างหากแยกอีกนะ
3: เขาบอกเดี๋ยวนี้คนไม่เปิด Instagram แล้ว
0: ครับ
3: หายไปละหายไปละไม่ได้นั่นไม่ได้เปิด Instagram นะ
0: อ
3: ่ะต่อ
0: คุณพงษ์ฮะสาย2
3: คุณพงษ์ครับ
6: ครับผม
3: เชิญครับ
6: สวัสดีอาจารย์นะครับ
3: ครับเชิญ
6: ครับ
0: ครับ
6: อ๋อเห็นคุยเรื่องแมวก็อยากคุยบ้าง
3: ว่า
6: อยากจะเล่าให้ฟังเพราะที่บ้านเลี้ยงหลายตัวเหมือนกันแต่ไม่ได้ซื้อมาเลี้ยงแต่ไปเจอตามทางแล้วก็เป็นลูกเล็กๆเราก็
3: เก็บมา
6: สงสารมันก็เก็บ
0: ครับ
6: เก็บเพราะนิสัยของแมวนะมันจะเป็นไม่งั้นเขาจะเรียกแมวก้าวชีวิตมันอาศัยความจำครับที่ว่าของผมเคยตกรถน่าจะประมาณ30โลนะคุณเชื่อไหมสองวันมันมาถึงบ้านอ่ะ
3: โอ้โห
6: นี่เป็นเรื่องจริงครับแมวก็ชีวิตแล้วไม่ตายง่ายนะตกตึกถ้าชั้นหกชั้นก็ไม่ตายแล้วนิสัยของแมวอ่ะถ้ามันเหมือนมันไม่เราไม่ถูกใจแล้วมันทำอะไรไม่ถูกใจไม่รู้อ่ะตัวที่หายไปเมื่อผมเลี้ยงมา9ปีอ่ะแต่แล้วแล้วอยู่ๆเขาก็หายไปเฉยเลยผมนึกว่าอะไรกินมันแล้วก็มีหายไปเรื่อย
3: ๆตกลงตอนนี้เลี้ยงอยู่กี่ตัว
6: ตอนนี้เหลือ2ตัวครับ
3: โอเคครับผม
6: แล้วเวลาเรากลับบ้านจริงๆอ่ะพอได้ยินเสียงรถความน่ารักอย่างนึงก็คือบางทีผมกลับดึกอย่างเงี้ยเขาจะมารอตอนนั้นหลายตัวมี5-6ตัวนั่งรอเป็นจุดรอเหมือนรับเราเข้าบ้านอ่ะ
3: เราเลี้ยงไว้ในบ้านหรือเลี้ยงนอกบ้าน
6: เลี้ยงในบ้านก็ปล่อยในบ้านเลยครับ
3: อ๋อปล่อยในบ้านแล้วขี้เยี่ยวมาเราก็ต้องคอยเก็บ
6: ห้องก็มีกระบะ
3: ให้มันรู้เลยมันรู้เลยนะ
6: รู้ของเขา
3: ต
6: รงนี้จะไปยุ่งแล้วอาหารเนี่ยถ้าไปเปลี่ยนของเขาอ่ะเขาเคยกินยี่ห้อนี้ไปเปลี่ยนยี่ห้อนี้เนี
3: ่
6: ย
3: ไม่เอา
6: ไม่ได
3: ้โอ
6: ้เขากลัวจะมาฝึกกินยี่ห้อนี้ก็ถ้าเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเขาไม่กินเลยครับ
3: โอ้เหรอ
6: ใช่เป็นสัตว์ที่แบบบางทีก็เหมือนง่ายบางทีก็เหมือนดูแลยากเรื่องอาหารการกิน
3: โอเคครับขอบพระคุณคร
0: ับสวัสดีครับคุณแอดแท็กครับสาย3
3: เชิญครับ
7: สวัสดีค่ะอาจารย์ลีละคุณณัฐพงษ์
0: ครับ
3: เชิญ
7: นานๆโทรมาทีนึง
3: ดีครับ
7: มีเรื่อง

0: ให้เลยว่าวันนี้เข้าไปที่นี่วันนี้เข้าไปที่นี่ค่ะ
1: ตกลง
0: พอดีวันที่3ลงทะเบียนไม่ได้วันที่4ลงทะเบียนไม่ได้แอปล่ม
1: ตกลง
0: ได้สู่กันฟัง
1: ตกลงได้เงินยัง
0: ยังค่ะยังไม่ได้เงินครับเพิ่งยื่นวันนี้ฟังว่า
1: เออผมก็นึกว่าข่าวดีเงินมาแล้วอะไรเงี้ยโหยังไม่ได้เงินรอและอย่างเราได้เท่าไหร่5,000
0: ก็เล่าฟังค่ะว่ามหาดไทยก็ทำดีมั่งมันถึงหน้าหมู่บ้าน
1: 5,000
0: ประธานได้ถามต่อท่วมถึงไหน
1: เดี๋ยว 5,000 5,000 หรือ 9,000
0: ถ้าในทรัพย์สินไม่เสียหาย 5,000
1: เออฮะ
0: ค่ะถ้าเสียหายก็ 9,000
1: ตอนนี้ของเราอยู่ประเภท
0: อยู่ประเภท3วันข้อความที่3กับข้อความที่4เก
1: ิ
0: น7วันออกไปซื้อกับข้าวไม่ได
2: ้น้ำล้อม
1: ตกลงได้เงินเท่าไหร่คิดว่า
0: 5,000
1: อ้าว 5,000 นะโอเค
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะสวัสดีค
1: ่
0: ะเลี้ยงแมว5ตัวค่ะตายตัวเหลือ4ตัว
1: อ้าวเข้าไปโอเค
2: คุณรุ่งโรจน์ครับสาย1
1: เชิญ
3: ครับ
1: เชิญครับ
3: คุยวันนี้ขอคุยเรื่องคนเลี้ยงแมวหน่อยอาจารย
1: ์เออคนเลี้ยงแมว
3: ทีนี้คือผมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงหรอกอาจารย
1: ์
3: ทีเนี้ยลูกกับเมียเนี่ยมันก็มาเข้าบ้านมา
1: เออ
3: ไปรับแมวแบบที่เขาเป็นแมวคล้ายๆเป็นเชื้อราอาจารย์ติดมาเอามาเลี้ยงทีเนี้ยมันก็เป็นเชื้อรามาใหม่ๆก็มันก็ขี้เหร่นะอาจารย์นะ
1: ใช่
3: ผลลงพวกอะไรบ้าง
1: ใช่
3: ใช่ใช่แล้วก็เลี้ยงมาสักพักนึงแล้วก็ไม่อยากเลี้ยงหรอกเป็นเลี้ยงแมวก็มันก็รักกันนะอาจารย์นะทีเนี้ยเลี้ยงแมวมีหลายประเภทอาจารย์ไอเราไอบ้านผมเนี่ยเลี้ยงอยู่ในห้องนอนเลยอาจารย์เลี้ยงอยู่ด้วยกันเลย
1: โอ้อ่า
3: ทีเนี้ยเลี้ยงแบบนี้เนี้ยแต่ว่าผมแนะนำคุณณัฐพงศ์นิดนึงแมวจรเนี่ยอาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นอยู่สองโรคโรคลูคีเมียกับโรคเอดส์แมวในสองโรคเนี้ยแมวจรส่วนใหญ่มันจะกัดกันอาจารย์มันก็จะติดกันมันจะติดไอ้สองโรคนี้มาเราสังเกตว่าลูกแมวจรจะอายุไม่ยืนจะอายุประมาณเนี้ย5-6 ปีก็จะตายเพราะมันจะมีโรคนี้ติดมาตลอดเลยเพราะมันจะติดกันไปติดกันมาแล้วมันก็แข็งแรงอาจารย์ผมจะเลี้ยงสักพักนึงที่บ้านก็เลี้ยงอยู่ตัวหนึ่งเหมือนกันแมวก็รับมาคือถ้าเรารับแมวจรมาเนี่ยเราต้องเอาไปเช็คกับสัตวแพทย์ก่อนเลยว่าเป็นสองโรคนี้ไห
1: ม
3: ถ้าเป็นสองโรคนี้เมื่อไหร่เนี่ยเราห้ามเลี้ยงปนกับตัวอื่นเพราะมันก็จะติดตัวอื่นอีกถ้ามีหลายตัวเข้ามาเนี่ยทีแล้วเรารับเหมือนรับคนเข้ามาอาจารย์ก็จะมาติดกันเองในบ้านเรามีแมว5 ตัวเราไปรับแมวที่มีโรคลูคีเมียเข้ามามันจะติดทางน้ำลาย
1: ม
3: ันจะกินข้าวอาจารย์เดียวกันอะไรกันก็จะตีกันหมดเลยนี่ก็ต้องระวังนิดนึง
2: โอ้ลูคีเมียกับเอดแมวนี่ค่ารักษาสาหัสเลยนะ
3: มันรักษาไม่หายอาจารย์มันรักษาไม่หายมันรักษาไม่หาย
2: เพื่อนผมนี่บางตัวนี่เป็นแสนเลยนะ
3: มันรักษาไม่หายครับมันรักษาไม่หายมันจะเป็นพวกยาเหมือนยาต้านภูมิยาอะไรเงี้ยก็กินไปเรื่อยๆ
2: กินไปเรื่อยๆหรออ
3: ย
2: ู
3: ่นานหน่อยอยู่นานหน่อยถ่ายเลือดสุดท้ายต้องถ่ายเลือดลูกเมียต้องถ่ายเลือดที่เกษตรอาจารย
1: ์
3: ต้องถ่ายเลือดเสียที่2 หมื่นเลยแล้วผมไม่เคยพอแมวที่บ้านก็เป็นตัวนึงเขาบอกรักษาไม่หายหรอกก็ยังมากก็ต้องเปลี่ยนถ่ายเลือดเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็จะอยู่ได้พักนึงอะไรก็เสียถ่ายเลือดไปแต่ถ้ามามันเหนือคนนะครับมันจะเป็นเชื้อไวรัส
1: อ
3: ันนี้ก็เลี้ยงถ้าเด็กแมวจรเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องระวังเรื่องนี้เอามาเลี้ยงปนกับแมวของเราก็จะเป็นที่บ้านก็คือจะรับแฟนก็จะรับบอกถ้ารับมาต้องไปตรวจก็เขาอยากรับแมวจรเท่าไหร่มันมาติดคนในบ้านนี่สำคัญเรื่องให้ความรู้ที่หนึ่งก็เรื่องแมวจรเนี่ยมาแล้วก็ระวังแมวในบ้าน
1: ได้ครับ
2: ครับ
3: ครับผม
2: ขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับ
1: เอ้ฝนฟ้านี่มันจะสาหัสไหมวันนัทพงศ
2: ์ครับ
1: เตือนกรมอุตุเตือนอะไรพวกนี
2: ้
1: นั่งมองไปข้างบนแล้วว่า
2: มันจะมีถ้ากรุงเทพเนี่ยมันจะน่าจะเป็นวันที่10วันที่11นะ2วัน
1: เ
2: สาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์นะ
1: แล้วอาทิตย์หน้า
2: อาทิตย์หน้ายังไม่เห็นนะ
1: นี่ถ้าเกิดว่ามันไกลออกไปความแม่นยำก็น้อยลงไปเรื่อยๆเนาะ
2: ใช่ครับ
1: แต่สภาพการของการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาก็ปรับระดับลงมาแต่ว่าไม่เร็วนะ
2: ครับ
1: ตอนนี้ก็ยังประมาณ 2,200-2,300 นะจาก 2,500 แต่ว่าน้ำเหนือเขื่อนเนี่ยลงมาต่ำกว่า 2,000 แล้ว
2: ครับ
1: แต่รอบเนี้ยแปลกไซโฟที่มาจากทางด้านทิศตะวันตกจากไอ้พวกสแกกังจากไอ้ทับสันเหลาจากไอ้ตรงไอ้นั้นน่ะที่เป็นลำห้วยที่มันมาลงทางฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาที่มาจากทางอุทัย
2: อุทัยครับ
1: เออมาทางอุทัยมาทางนครสวรรค์ทางพวกแม่วงทางอะไรพวกนั้นน่ะตรงนั้นไม่มีระบบนะ
2: อ
1: าจจะมีอ่างเก็บน้ำทับสันเหลาที่อุทัยนะแล้วก็อ่างเล็กๆแต่ว่าจะปริมาณน้ำค่อนข้างเยอะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนตรงทางฝั่งของกำแพงเพชร
2: ร
1: อบนี้ก็เยอะ
2: ครับ
1: ที่ไหลลงมาจากทาง ทิศตะวันตก
2: ก็ช่วงที่มันแช่มันก็จะ

0: ีที่เนี่ยที่อุทัยธานีกับกำแพงเพชรที่มันแช่ด้วย
1: แช่ด้วยเหรอ
0: แช่ด้วยแช่ด้วย
1: มันอำเภอไหนที่มันเจอ
0: ถ้ากำแพงนี่ของขุงนะ
1: ของขุงถึงก่อนตัวอำเภอเมืองลึกเลยอำเภอเมืองไปแล้ว
0: ของขุงถึงก่อนอำเภอเมืองเพราะมันจะอยู่ตรงบรรพตใช่ไหมแถวนั้นแล้วก็ที่อุทัยเนี่ยก็แช
1: ่บ้านไร่ไม่โอ้แต่อุทัยมันหลายอำเภอเราก็จำไม่ค่อยได้ลานสะอะไรพวกเนี้ย
0: ครับ
1: นี่ยังคิดอยู่ว่าถ้าน้ำลดแล้วอะไรแล้วนะแล้วก็สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเข้าที่เข้าทางเนี่ยก็อยากจะไปเที่ยวอุทัยสัก3วัน2คืนอาจจะเป็นสักช่วงต้นปีอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: นะสักมกราอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากออกไปทางขึ้นเหนือไม่อยากไปละนะเอาอุทัยนี่ไม่ได้ไปนานแล้วนะอุทัยนี่เขาบอกเดี๋ยวนี้มีโรงแรมพอได้อาศัยแบบเป็นบูติกแบบเป็นโรงแรมแบบประมาณ4ดาวอ่ะหลายแห่งอยู่เหมือนกัน
0: ในอุทัยเนาะแต่ว่าต้องไปบ้านไร่ไหม
1: ผมไม่แน่ใจเขาว่ามีหลายที่หลายอำเภอนะ
0: ครับ
1: ที่บ้านไร่เนี่ยมีจำได้ว่ามีอยู่ที่หนึ่งแล้วที่เข้าไปที่อำเภอเมืองก็มีอยู่ที่ที่ผมอันนั้นเก่าแก
0: ่ครับ
1: อันนั้นนะที่แล้วก็มีสนามกอล์ฟด้วยนะอันนั้น
0: อ
1: ่ะแล้วก็จำได้ว่าไอ้นี่อร่อยจับฉ่ายไม่โคตรอร่อย จำได้อย่างเดียวแต่นี่นานแล้วเกือบ20ปีแล้วนะเพราะว่าผมจำได้ตอนนั้นเนี่ยทางบริษัทอะไรล่ะไอ้ปูนซีเมนต์ตาดอกบัวไม่รู้เขาใช้ชื่ออะไรนะ
0: ครับ
1: นั่นน่ะเขาเหมือนกับสัมมนาประจำปีอะให้ลูกค้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็เชิญไปเป็นคนพูดบรรยายประเมินสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจการเงินอะไรต่ออะไรพวกนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ได้ทำพวกนี้ละ
0: ครับ
1: นะก็เมื่อก่อนน่ะจะมีพวกเนี้ยนะแล้วก็จะมีทั้งที่ให้ไปพูดนะซึ่งถ้ามันมีประเด็นแล้วมันอยู่ในช่วงเวลาที่ควรจะพูดเนี่ยแล้วคนที่มาติดต่อบริษัทที่ติดต่อเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่เราดูแล้วมันไม่นานจนเกินไปแต่ถ้าเกิดเป็นประชุมพวกเกี่ยวกับพวกการตลาดของบริษัทเนี่ยผมไม่ค่อยไปอ่ะนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผู้แทน
0: ครับ
1: เอเจนต์ร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ได้แลกเปลี่ยนกันนะเราก็ได้ถามเขาเลยเขาแล้วก็ไปอะไรพวกเนี้ยนะแต่หลังๆนี่ก็ไม่ได้ทำแบบนั้นนะก็ไม่มีอะไรจะพูดอะถ้าพูดจริงติดตามข้อมูลกันขนาดนี้แล้วมันแทบจะไม่ต้องถามกันแล้วเพียงแต่ว่าสำคัญที่สุดก็คือว่ามันมองไปข้างหน้ายังไง
0: ครับ
1: อันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงนะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะเมื่อวานนี้ผมก็ค่อนข้างจะถามเค้นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่าเนี่ยหลังจากที่ทำอะไรมาหลายๆอย่างเลยนะทำให้เกิดเสถียรภาพกำลังจะปรับเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยีกำลังจะลงทุนสำหรับอนาคตเนี่ยผมก็ถามแกนะว่าคือเป้าหมายเราอะอันนี้ชัดเจนก็คือว่าทำยังไงให้เราไปถึงจุดที่เป็นประเทศที่มีรายได
0: ้ขั้นสูง
1: นะเป็นไฮอินคัมส่วนจะนิยามไฮอินคัมว่ามันจะต้องเป็นเงินเท่าไหร่ต่อหัวต่อคนอะไรต่อปีอะไรเนี่ยอันนั้นอีกเรื่องมันมีบทวิเคราะห์ของทางธนาคารโลก
0: ครับ
1: ผมก็ติดตัวมาอ่านด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดเราจะเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงในปี2480นะ2037เนี่ย
0: ครับ
1: ก็คือจากนี้ไป12ปีนะอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเฉลี่ยจะต้องประมาณร้อยละ 5.4 นะคำถามก็คือว่าปัจจุบันที่เราโตเนี่ย
0: ครับ
1: นะเราโตร้อยละเท่าไหร
0: ่
1: ตามศักยภาพทางกองทุนการเงินทาง ทาง World Bank เนี่ยเขาก็ทำไว้นะคุณนัทพงศ
0: ์ครับ
1: เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงศักยภาพของเศรษฐกิจไทยเนี่ยโตได้ประมาณร้อยละ 2.9 คุณนัทพงศ
0: ์
1: คราวนี้ถ้าเกิดจะไปให้มันได้ร้อยละ 5.4 เนี่ยนะอะไรมันจะมาเติมได
0: ้ครับ
1: นะคือจะต้องบวกขึ้นมาอีก 2.5ที่มันจะมาเติมได้หนังอันดับหนึ่งก็คืออุตสาหกรรมในอนาคต
0: ครับ
1: ร้อยละ 0.8 จะช่วยแอด GDP ให้โตได้ร้อยละ 0.8 อันที่สองคือตัวธุรกิจที่เป็นธุรกิจในอนาคตต้องแยกนะอุตสาหกรรมก็อันหนึ่งนะตัวธุรกิจนี่มันก็เป็นอีกเป็นก็เป็นอีกฝั่งอีกอันหนึ่งคือแรงงานสำหรับอนาคตถ้าเป็นตัวธุรกิจเนี่ยจะแอดอัพได้ 0.7
0: ครับ
1: ถ้าเป็นแรงงานเนี่ยก็หมายความว่าต้องพัฒนาฝีมือต้องเพิ่มศักยภาพอะไรต่ออะไรเนี่ยได้ 0.7 แล้วก็เรื่องเมืองการบริหารจัดการเมือง
0: อ
1: ันนี้ก็จะเพิ่มได้ประมาณ 0.4
0: ครับ
1: ก็ถ้าทำได้ครบแล้วก็ต้องออกแบบมาเป็นนโยบายมาตรการอะไรเต็มเยอะแยะตะแปะนะผมก็ถามแกว่าเอ๊ตอนนี้ถ้าประเทศไทยที่มันโตอยู่ประมาณ2ข้อกว่าเนี่ยนะรัฐบาลทำอะไรไปสักระดับหนึ่งเนี่ยก็เปรียบเหมือนเครื่องบินตอนเนี้ยมันจอดนิ่งหรือว่าม
0: ันมี
1: รถผลักออกจากงวงช้าง
0: ครับ
1: หรือยังนึกภาพออกนะ
0: นึกออกเรื่อง
1: คือก่อนหน้านี้เราต้องถือว่าหลังจากเครื่องมันล่อนลงมาแล้วก็ไปไหนไม่ได้มันจอดนิ่งแช่อยู่ตรงในประตูผู้โดยสารที่มีงวงช้างไปแตะนะก็ถามว่าตอนเนี้ยด้วยการลงทุนของปีนี้นะมันเหมือนกับมีรถผลักคือเครื่องบินคุณนัทพงศ์ขึ้นก็คุณผู้ฟังก็จะเข้าใจนะว่าไม่มีเกียร์ถอยหลังนะต้องใช้รถดันออกจากตรงในงวงช้างแอโรบิชสะพานที่เป็นเชื่อมนะแกก็บอกว่าคือแกพูดถึงว่าถ้าประเทศไทยถ้าดำเนินการต่อไปเนี่ยจะเทคออฟรอบใหม่ต้องแยกกันเทคออฟถ้าเทคออฟเนี่ยคุณต้องไปอยู่ที่ปลายรันเวย
0: ์
1: ที่จะ
0: เตรียมที่จะทำความเร็ว
1: แล้วก็ฟืดนั่น
0: ครับ
1: โอเคตอนนี้เท่ากับเรามีรถผลักด้วยการลงทุนจากต่างชาติการลงทุนภาคเอกชนแล้วก็การทำอะไรหลายอย่างผลักออกจากงวงช้างแอโรบิชแล้วคำถามตามมาคือว่าเมื่อผลักออกไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องผลักไปสักระยะหนึ่งใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: จะปัดพิษปรับทางแล้วสิ่งที่เรานั่งในเครื่องบินเราจะสังเกตคือว่ากัปตันเขาก็จะกดสวิตช์เปิดเครื่องไอพ่น
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ใช่ครับเพื่อจะเดินของมันเอง
1: เพื่อจะเดินของมันเองใช่ไหมก่อนที่มันจะไปแท็กซี่เวย์มันต้องเปิดไอเครื่องเจ็ตก่อน
0: ครับ
1: ตอนเนี้ยมันเปิดเครื่องเจ็ตเปิดเครื่อง
0: ไอพ่นหรือยัง
1: เปิดเครื่องไอพ่นหรือยัง
0: เครื่องยนต
1: ์เครื่องยนต์เปิดเครื่องยนต์หรือยังสตาร์ทหรือยังสตาร์ทเอนจินหรือยังเท่าที่ผมฟังแบบเทียบเคียงคล้ายๆกับท่านคิดเหมือนกับว่าตอนเนี้ยสตาร์ทแล้วนะส่วนทิศทางที่จะไปแท็กซี่เวย์เพื่อจะวิ่งไปแล้วก็ไปอยู่ในจุดที่จะไปเป็นปลายรันเวย์เพื่อที่จะเทคออฟเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาจากนี้ไปเนี่ยสัก2ปีคือถ้าเกิดแผนเดิมเนี่ย4ปีนะ3หรือ4ปีแต่ตอนนี้ด้วยแรงส่งแกก็บอกว่าอาจจะสัก 2-3 ปีจะเป็นระยะเวลาจะสั้นลงฟังแล้วก็พอมีความรู้สึกว่ามีความหวังหน่อยคือผมเนี่ยบอกกับท่านรัฐมนตรีบอกว่าเศรษฐกิจไทยนี่มันหดหู่ซบเซาอับเฉาเนี่ย ็น10ปีนะโตแบบนี้แบบแล้วก็เจอแรงกระแทกโควิดเอาเงินจมบ้างอะไรบ้างนะจึงอะไรหลายๆอย่างถ้ารอบนี้เราแท็กซี่ไปจนถึงรันเวย์ที่จะเทคออฟได้แล้วเราเทคออฟได้เนี่ยก็โอเคทุกอย่างก็จะไม่ต้องทนทุกข์ทรมานมากมันจะต้องเกิดขึ้นภายใน let's say 5ปีบวกลบสำหรับผมคำนวณนะ
0: ครับ
1: 5ปีบวกลบอันนี้ก็อาจจะทำให้ช่วงสุดท้ายของชีวิตผมเนี่ยไม่ต้องทุกข์กับความเป็นไปของสังคมรอบๆตัวมากนะก็อันนี้เล่าให้ฟังเหมือนกับก็บางอันก็เป็นผมจับความรู้สึกของท่านบางอันเป็นเรื่องที่ผมสังเคราะห์ข้อมูลให้ฟัง
0: ครับ
1: นะเพื่อจะเป็นประโยชน์ในการมองเพราะจริงๆอ่ะในโลกนี้ก็มีแค่สองเรื่องสำหรับเรื่องเราอะนะเรื่องของพวกเราอันหนึ่งก็คือว่ามองอนาคตใกล้เคียงกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจริง
0: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องของการต้องหาความรู้อะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเป็นเรื่องเฉพาะสำหรับคนเนี่ยซึ่งอันนี้ตอบยากที่สุดแล้วผมไม่รู้จะตอบยังไงก็คือว่าแล้วเราจะสะสมความมั่งคั่งเอาไว้ในรูปแบบไหนเนี่ยอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่สุดสองอันที่ผมคิดว่าต้องทบทวนตลอดเวลา
0: ครับ
1: นะมันก็จะแตกออกมาเป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้เต็มไปหมดนะอันนี้คุณนิติพงศ์ก็คงจะเข้าใจเพราะว่าทำรายการตอนเช้าต้องคุยกับคนยุ่ยเย่เกี่ยวกับเรื่องพวกนี
0: ้
1: นะ
0: ครับ
1: ตอนนี
0: ้นะพักสักครู่ครับ

0: ้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: หลืออีก10นาทีสุดท้ายครับนะก็คุยกันนะเมื่อกี้นี้คุณวีระก็เล่าเรื่องของภาพของเศรษฐกิจนะคือเทียบเคียงกับเครื่องบินใช่ไหมที่กำลังจะtake off เนี่ยนะว่ามันอยู่ในช่วงไหนยังไงนะก็คุยกันต่อนะครับคุณนัทสายสองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์วีระและคุณณัฐพงศ์ครับ
0: ครับเชิญครับเชิญ
1: รายงานจากภาคใต้นิดนึงนะครับเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมีฝนแถวช่วงสุราษฎร์ธานีนะครับเมื่อคืนฝนตกสุราษฎร์ธานี
0: ครับ
1: ตกทั้งคืนเหมือนกันแต่ว่าปริมาณน้ำยังแม่น้ำตะปียังปกติพอเมื่อเช้าทานข้าวอยู่ที่ริมแม่น้ำสุราษฎร์ธานีนะครับ
0: อ๋อนี่เดี๋ยวฝนตกสะสมสุราษฎร์ธานีเมื่อวานนี้อันดับที่3ของประเทศนะ 83.5
1: ถูกต้องครับตกหนักทั้งคืนเลยนะแต่ว่าปริมาณน้ำยังถือว่ายังปกติอยู่นะครับ
0: ครับ
1: ผมแชร์นิดนึงวันก่อนสัปดาห์ที่แล้วขึ้นเหนือนะครับด่านเยอะมากนะฮะคุณณัฐพงศ์ตั้งแต่ไล่ตั้งแต่อินบุรีพรมบุรีอะไรไปนี่โอ้สารพัดด่านเลยแต่ขณะเดียวกันลงใต้เนี่ยมีแค่ที่300ยอด
0: ครับ
1: ส่วนที่เหลือไปมีนู่นเลยครับจนะซึ่งเป็นด่านความมั่นคงอะไรเนี่ยก็เลยไม่แน่ใจว่าเวลาตำรวจเลือกจะตั้งด่านเนี่ยขึ้นภาคเหนือนี่เยอะแต่ขณะเดียวกันลงใต้กลับขึ้นมากรุงเทพเนี่ยด่านมีแค่ด่าน2ด่านแค่นั้นเองแล้วก็ค่อนข้างประนีประนอมดีกว่าด่านภาคเหนือนี่เก็บเตียนเลยครับให้ฟังแค่นั้นครับ
0: ขอบคุณครับครับขอบคุณสวัสดีครับคุณสมบูรณ์ครับสายสาม
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
2: คุยเรื่องแมวได้ไหมครับ
0: ได้เรื่องน้ำว่า
2: แมวไม่คุยน้ำ
0: อ๋อแมวอ๋อแมวได
2: ้โอ้แมว
0: แมวมาแมว
2: พี่ผมอ่ะมีแมว15ตัวทีนี้อ่ะแมวผมอ่ะมันโคตรน่ารักทุกตัวเลย
0: แล้วไปเลี้ยงเยอะอย่างไรต้อง15ตัวล่ะฮะ
2: ใช่ทีนี้มันคุ้มใจอ่ะเพราะกฎหมายเนี่ยมันกำหนดให้เลี้ยงได้แค่ไม่กี่ตัว
0: ฮะมีเหร
2: อก็กฎหมายคทม.ไง
0: เขาให้เลี้ยงกี่ตัวเหรอผมไม่รู้
2: เขาบอกว่า55ตัวมันเยอะไป
0: ใครบอกล่ะ
2: ก็เจ้าหน้าที่เขตอ่ะ
0: อ๋อเจ้าหน้าที่เขตแล้วทำไมเจ้าหน้าที่เขตถึงรู้เราไปแจ้งให้เขามาทำไอ้ชิปหรืออะไรยังไงเหรอ
2: ผมไม่ได้แจ้งคืออย่างนี้เราเลี้ยงแมวอยู่ในบ้านเราอ่ะทีนี้เนี่ยมันก็มีแมวบางตัวลำโตใช่ไห
0: ม
2: มันก็อาจจะว่าไปเที่ยวอ่ะมันออกไปเที่ยวเพื่อนบ้านอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: แล้วก็คงจะทำให้เขาเดือดร้อนอ่ะเขาก็เลยคงจะร้องเรียนทีนี้ไอ้ผมเนี่ยก็ทำความสะอาดบ้านทุกวันแหละทั้งน้ำยงน้ำยานะมันก็ไม่ถึงกับเหม็นมากแต่ธรรมชาติของแมวอ่ะมันต้องกินต้องอืดถูกไหมครับ
0: ครับ
2: มันก็ต้องมีแล้วพยายามอ่ะแต่ทีนี้ผมก็คือว่าเห็นคุยกันเรื่องแมวอ่ะแล้วแมวของผมมันแข็งแรงมากทีนี้ผมก็เลยคิดว่าถ้าใครเนี่ยสนใจเนี่ยอยากเอาไปช่วยเลี้ยงเนี่ยก็ช่วยแต่สื่อสารได้ไหมครับ
0: คุณสมบูรณ์มีเฟซบุ๊กของตัวเองไหมล่ะ
2: ทีนี้ผมมีไอดีไลน์อ่ะ
0: ไม่เอาเฟซบุ๊กมีไหม
2: เฟซบุ๊กมีแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมจะบอกให้งานบอกที่ผมครับ
3: เขียนลงไปในเฟซบุ๊กตัวเองเลย
0: เขียนในเฟซบุ๊กดีกว่านะหรือว่าเขาก็มีกลุ่มที่แบบมีอะไรอย่างเงี้ยคุณลองเสิร์ชหาดีกว่านะ
2: ได
0: ้ช่องทางนี้ผมว่าไม่น่าจะถูกต้อง
2: ลงเฟซบุ๊กดู
0: ครับผม
2: จะถ่ายคลิปวิดีโอดู
0: ใช่ตรงนั้นดีกว่านะนะขอบพระคุณสวัสดีครับ
3: โอเค
0: เขามีนะถ้าที่ดิน100ตารางวาขึ้นไปนี่เลี้ยงได้ไม่เกิน6ตัวนะครับ
3: อ๋อเขามีบังคับ
0: นี่ของกรุงเทพมหานครที่เขาจำกัดไอ้กำหนดจำนวนสุนัขและแมวนะนับรวมทุกตัวก็คือพูดง่ายๆสูงสุดไม่เกิน6ตัวแหละแต่อย่างนี
3: ้
0: มาน่าจะสาย2สายสุดท้ายนะ
3: เชิญ
0: นะครับ
3: มาคุณผู้ฟัง
0: ครับ
3: ที่จะโทรศัพท์มาตอนท้ายปิดฉากสำหรับสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม
0: ครับ
3: สัปดาห์แรกของปีงบประมาณ2570 สัปดาห์แรกของไตรมาสสุดท้ายของปี2569
0: ครับ
3: นะเราจะรวบหัวรวบหางเดินหน้ากันยังไงก็ว่ากันไปนะการเมืองก็อย่างที่ทราบยื่นยัตติไม่ไว้วางใจ
0: ครับ
3: เศรษฐกิจก็ตอนนี้ก็พุ่งเป้าไปที่การประชุม World Bank IMF แล้วก็มีการประชุมย่อยตามโรงแรมต่างๆในหลายหัวข้อเต็มไปหมดเลย
0: ครับ
3: วันนี้ทางกระทรวงต่างประเทศก็บอกว่ามี4ฟอรัมใหญ
0: ่
3: นะนอกห้องประชุมนอกศูนย
0: ์
3: การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
0: ์ครับ
3: ในศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นี่เห็นว่ามีประมาณสัก200การประชุม
0: ครับ
3: ไม่รู้วิ่งกันไปวิ่งกันมาเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยแต่วันนี้สังเกตดูอย่างนึงคุณฟังไม่ต้องโทรมาแล้วนะครับ

0: รถบางวันนี้เห็นเลยรถบาง
1: เพราะว่ากทมนี่สัปดาห์หน้าที่ตั้งสัปดาห์เลยนะ12 work from home 13วันหยุด14 15 work from home 16ของกทมเป็นวันหยุดคือไม่ให้มาเลยไม่ที่
0: หน
1: ้าม ัน
0: ออกบ้านหน้าไม่ต้องทำงาน
1: อาทิตย์หน้า
0: ไม่ต้องมาสถานที่ทำงาน
1: ครับ
0: ประมาณนั้นก็เพื่อทำให้การจราจรน่าไหลลื่นเพราะว่าเขาบอกเลยว่าจากโรงแรมของเดลิเกตที
1: ่
0: จะไปศูนย์ประชุมต้องจัดการให้เขาให้เรียบร้อยให้ถึงที่ไม่เกิน30นาทีเมื่อเขาขึ้นรถปั๊บต้องไม่เกิน30นาทีต้องมาส่งเขาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์
0: มีอีกอันนี้ผมไม่แน่ใจมีคนถามวันช่วงประชุมรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่จอดที่สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยยังจอดอยู่หรือเปล่านี่ยังไม่ได้เช็คนะ
1: แต่ก็ยังไม่มีข่าวอย่างอื่นนะ
0: ไม่ทราบมีคนถามผมก็ไม่รู
1: ้ครับ
0: นะก็เขาก็คงจะ
1: ว่าน่าจะได้นะ
0: โดยทฤษฎีแล้วไม่น่านะเพราะว่าคนเดินทางจำนวนหนึ่งก็ใช้รถไฟใต้ดินมันจะเร็วกว่าถ้ามาจากที่ต่างๆ
1: เพราะว่ามันไอ้ขั้นตอนของรัฐบาลไอ้อันสุดท้ายอ่ะไอ้อันที่3ถ้าน้ำท่วมเยอะอะไรอย่างเงี้ยจากรถ BMW มาเป็นรถบัสแล้วก็มาใช้ MRT
0: อ
1: ๋
0: อโอเคงั้นแต่ว่าพูดถึงประชาชน
1: ประชาชนนะประชาชน
0: ถึงประชาชนไม่ใช่ดีลิเกต
1: ครับ
0: เราไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเขาคงจัดการกันอ่ะแล้วก็หวังว่ามันเรียบร้อยกันแล้วกัน
1: ครับผม
0: โอเคว
1: ันจันทร์กลับมาเจอกันครับคุณวีระและผมณัฐพงษ์สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ะมีที่ดินแยะเรียกว่าถางป่าไปแยะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามอาทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราต

0: FM The Good Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
7: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
6: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณัฐตีสวัสดิ์ค่ะ
7: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาพรมหาชน
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะกับช่วงเวลาที่จะพาคุณออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์เมืองไทยนะคะในช่วงออนทัวร์ทั่วไทยค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนะคะชนาพรมหาชนแล้วก็คุณนุ้ยจิราภาสอนุวัฒน์นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดตราดค่ะจังหวัดชายฝั่งทะเลนะคะที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของท้องทะเลแล้วก็วิถีชีวิตชาวประมงนะคะแล้วก็ความอบอุ่นของผู้คนในท้องถิ่นค่ะกับเรื่องราวของชุมชนท่องเที่ยวตำบลคลองใหญ่ค่ะอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าสนใจนะคะสำหรับผู้ที่อยากจะออกไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนแล้วก็สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวนะคะที่มากกว่าการพักผ่อนค่ะแล้วก็วันนี้นะคะแขกรับเชิญของเรานะคะวันนี้เราจะพาไปพูดคุยกับคุณพนิดาอินทระเกศรค่ะประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนตำบลคลองใหญ่จังหวัดตราดนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีพี่สาวนะคะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้พี่สาวค่ะเล่าถึงที่มาที่ไปนะคะจุดเริ่มต้นของการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะมีที่มาที่ไปแล้วก็มีจุดเริ่มต้นอย่างไรบ้างคะ
3: อ๋อค่ะของเรานะคะก็ได้รับการพัฒนาจากทางอปท.นะคะเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำท่องเที่ยวชุมชนตำบลคลองชุมชนของเรานะคะแล้วก็เราก็ดูว่าที่อื่นเขาก็มีของดีที่เราไปดูงานเนาะเราก็เห็นว่าเขามีของดีที่สามารถทำเรื่องท่องเที่ยวชุมชนได้แล้วกลับมามองที่บ้านเราเราก็คิดว่าเออบ้านเราก็มีของดีนะที่สามารถทำเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนได้แล้วก็พื้นที่ของเราก็อยู่ในทะเลในมีธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็มีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ค่ะก็จะทำเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนได้ค่ะ
2: ค่ะที่ท่องเที่ยวอยากให้แนะนำนิดนึงว่ามีจุดเด่นเหมือนแบบแนะนำชุมชนให้เราว่ามีจุดเด่นแล้วก็มีความโดดเด่นยังไงแล้วก็มีเอกลักษณ์ยังไงบ้างคะสำหรับให้คนมาท่องเที่ยวอะค่ะ
3: อ๋อค่ะพื้นที่ของเราก็เป็นพื้นที่ที่ติดกับเขาแล้วก็ทะเลนะคะซึ่งมีธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็พื้นที่ของเราก็จะมีศาลเจ้าแม่ทับทิมที่เป็นที่เคารพสักการะบูชาของคนในพื้นที่แล้วก็ในบริเวณใกล้เคียงอะค่ะก็มีธรรมชาติที่สวยงามอยากให้ทุกคนเข้ามาลองท่องเที่ยวในพื้นที่ของเราดูนะคะ
2: ค่ะมีกิจกรรมอะไรค
3: ่
2: ะมีกิจกรรมอะไรเชิญค่ะพี่สาวค
3: ่
2: ะ
3: ค่ะของเราก็จะพากิจกรรมของเรานะคะที่ทำเรื่องท่องเที่ยวชุมชนเราก็จะพาไปสักการะบูชาเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ
2: ่
3: ที่เป็นที่สักการะของคนในพื้นที่ค่ะแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะมีเป็นเวิร์กช็อปค่ะทำเรื่องสร้อยข้อมือสีเสียแล้วก็พาทานขนมพื้นถิ่นของเราเป็นขนมบอกแบบซึ่งจะหาทานที่อื่นไม่ได้ค่ะต้องมาที่นี่แล้วก็มีขนมบันดุกที่เป็นเอกลักษณ์ของคนในคลองใหญ่ซึ่งมีการผสมผสานของคนในพื้นที่ด้วยคนในพื้นที่ของเรานะคะก็จะมีหลายเชื้อชาติที่เข้ามาอยู่ทั้งคนไทยคนเวียดนามคนกัมพูชาคนจีนก็มีหลากหลายวัฒนธรรมแต่ของเราก็จะได้ทางวัฒนธรรมเรื่องอาหารนะคะที่สามารถเป็นการผสมผสานกันแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของคนในพื้นที่ก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาเที่ยวในคลองใหญ่นะคะมาดูเรื่องมันจะมีความหลากหลายค่ะในเรื่องอาหารแล้วก็วัฒนธรรมจากคนหลายเชื้อชาติค่ะที่อยู่ร่วมกัน
2: ค่ะเห็นว่ามีคนหลายเชื้อชาติก็สามารถอยู่ร่วมกันแล้วก็ใช้ชีวิตดำเนินชีวิตประกอบอาชีพอะไรก็คือสามารถอยู่ร่วมกันแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวก็สามารถดำเนินร่วมกันได้เป็นปกติใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็คนในพื้นที่ก็มีความอบอุ่นค่ะเป็นกันเองแล้วก็เหมือนว่าในพื้นที่ของเราก็ค่อนข้างจะเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบทนะคะซึ่งคนในพื้นที่ก็จะรู้จักกันแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีการสื่อสารกันมีการที่เหลือกันในพื้นที่อะค่ะมีความสามัคคีกันดี
2: ค่ะที่ชุมชนนี้ติดทะเลด้วยใช่ไหมคะ
3: ติดทะเลค่ะใช่แล้วก็มีธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็
2: เพราะฉะนั้น
3: ทะเลที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัย
2: ค่ะอาชีพหลักเลยของชุมชนก็คือเป็นประมงปะคะ
3: ประมงชายฝั่งตอนนี้ก็ของเราจะเป็นประมงชายฝั่งเป็นส่วนมากค่ะแล้วก็มีค้าขายบ้างค
2: ่ะแล้วเรานำ อาชีพของเราให้มาเป็นจุดเด่นในการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมงหรือว่าในเรื่องของภูมิปัญญาด้วยไหมคะ
3: ของเราจะมีค่ะของเราจะมีกลุ่มประมงพื้นบ้านที่มีการรวมตัวกันแล้วก็มีการทำแหล่งเพาะ

0: พันธุ์ปลาให้มีที่อยู่อาศัยของปลาเพื่อจะได้ขยายพันธุ์แล้วก็สามารถออกไปหาแล้วก็กลับมาเป็นอาหารให้พวกเราได้แล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าเมื่อทะเลเราอุดมสมบูรณ์นะคะอาหารการกินแล้วก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ช่วยกันดูแล้วก็พัฒนาแหล่งเพาะพันธุ์ปลาให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขยายพันธุ์ได้ง่าย
1: งั้นเรื่องที่ไม่แพ้ใครเลยก็น่าจะเป็นเรื่องของอาหารด้วยแล้วก็มีเรื่องขนมที่พี่สาวเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นอกจากขนมแล้วอาหารทะเลก็น่าจะเป็นจุดเด่นจุดขายที่แบบทั้งใหม่และสดเลยใช่ไหมคะมีเมนูอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไหมคะ
0: ตอนนี้ของเรานะคะที่ทางกลุ่มได้เอาไปประกวดของทางสภาวัฒนธรรมก็จะเป็นกระดูกปลาเค็มต้มกะทิใส่ต้มปลาใช
1: ่ค่ะกระดูกปลาเหรอคะ
0: กระดูกปลาเค็มใช่ค่ะเป็นกระดูกปลาเค็มเป็นกระดูกปลาสละเค็มซึ่งพอทำแล้วมันจะมีรสชาติที่อร่อยแปลกแล้วก็อร่อยค่ะ
1: ต้มแบบใส่กะทิป่ะคะ
0: เค็มเปรี้ยวใช่ค่ะ
1: อ๋อเหมือนเคยทานค่ะแล้วอย่างอาหารทะเลก็จะมีให้ได้ตลอดมันมีฤดูกาลของมันไหมคะ
0: ตามฤดูกาลใช่ค่ะแต่ละช่วงเวลาก็จะมีอย่างช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาของเราก็จะมีเป็นกุ้งค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็พอเริ่มปลายฝนต้นหนาวก็จะเป็นปลาพวกปลาทูปลาหลากหลายเลยค่ะช่วงนี้ก็จะสมบูรณ์แล้วก็จะมีกุ้งมีกุ้งมีก้างช่วงนี้ค่ะ
1: ค่ะโอ้โหเรียกว่าก็อุดมสมบูรณ์อาหารการกินแล้วก็ทรัพยากรทางธรรมชาติด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงอย่างที่พี่บอกไปก็มีทางสายมูก็มีแหล่งท่องเที่ยวมีวัดมีอะไรด้วยใช่ไหมคะที่แบบใกล้เคียงพื้นที่ในชุมชน
0: ใช่ค่ะเพราะของเราจะมีอย่างถ้ามาคลองใหญ่เนี่ยก็จะมีทางสายของเราจะมีสายเจ้าหน้าที่มีวัดเขาเรียกว่าไปทางเส้นหาดลิกอะค่ะก็จะมีวัดที่สวยงามวัดหาดไทรแดงซึ่งเราขึ้นไปแล้วเราสามารถมองเห็นทะเลวิวแบบ360องศาเลยค่ะสวยมากแล้วก็ทางวัดเขาก็จะทำโบสถ์ตรงล้านนาซึ่งก็มีความสวยงามใช่
1: แล้วเรา
0: อยู่ติดที่แค่ที่สุดที่วัด
1: ค่ะติดทะเลแบบนี้เราก็มีกิจกรรมล่องเรือพานักท่องเที่ยวไปล่องเรือมีด้วยใช่ไหมคะ
0: จะมีทางของเราก็จะไปเชื่อมกับทางบ้านไม้ลูดค่ะก็จะมีทางนั่งเรือไปปลูกป่าชายเลนปลูกต้นตรงกลางค่ะแล้วก็ไปเก็บหอยทานซึ่งในคลองเขาก็จะมีความเป็นธรรมชาติคลองเขาก็จะใหญ่แล้วก็เส้นคลองของเขาจะสวยค
1: ่ะก็เหมือนว่ามีชุมชนใกล้เคียงที่เขาก็ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกันใช่ไหมคะเราก็จะพาไปสัมผัสได้แล้วในเรื่องของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นี่มีด้วยไหมคะ
0: ของเราก็จะทำเรื่องผ้าพิมพ์ลายใบไม้ค่ะที่เป็นงานอีโคฟิ้งแล้วก็เป็นแก้วก็ใช้พิมพ์ลายใบไม้แล้วก็เป็นเสื้อที่จัดสีจัดใบไม้ค่ะ
1: อีโคฟิ้งคือทำจากใบไม้ดอกไม้ใช่ไหมคะ
0: ใบไม้ใช่ค่ะ
1: นัก
0: ใบไม้จะถ่ายลงไปที่ผ้าเกิดความ
1: นักท่องเที่ยวเยอะไหมคะช่วงนี
0: ้จากที่ผ่านมาเราจะมีปัญหาเรื่องการขึ้นลบชายแดนก็จะขาดหายไปช่วงนึงค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางเข้ามาเรื่อยๆค่ะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะแบบมาเป็นครอบครัวหรือว่ามาเป็นหมู่คณะคะ
0: มีทั้งเป็นครอบครัวแล้วก็หมู่คณะค่ะ
1: อ๋อมีทั้งสองแบบเลยแล้วค่ะอากาศเป็นยังไงคะช่วงนี้ที่แบบกรุงเทพฝนตกหนักมากเลยที่ตราดเป็นยังไงบ้างคะ
0: ก็มีฝนบ้างค่ะแต่ก็ไม่มีเ
1: หตุอ๋อไม่เยอะก็สามารถท่องเที่ยวได้แล้วช่วงไหนที่เหมาะกับการท่องเที่ยวที่สุดคะแบบช่วงเดือนไหนที่แบบแนะนำให้มาเที่ยว
0: ตุลาพฤศจิกาไปถึงช่วงเมษาอะไรเงี้ยค่ะไม่ค่อยมีฝนอากาศก็ดีค่ะแต่ของเราจริงๆแล้วมันก็เที่ยวได้ทั้งปี
1: ก็คือช่วงนี้เลย
0: สามารถเดินทางได้ใช่กำลังอากาศกำลังดีเลยค่ะ
1: โอ้กำลังดีก็คือช่วงนี้เลยเหมาะกับการท่องเที่ยวที่สุดแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ค่ะคือถ้าสมมติว่ามีฝนมีอะไร ก็สามารถไปเที่ยวที่อื่นๆได้ที่แบบว่าไม่ได้ลงทะเลอะไรเงี้ยก็มีกิจกรรมให้ทำภาคพื้นดินใช่ไหมคะ
0: ค
1: ่
0: ะใช่ค
1: ่ะแล้วก็ชาวบ้านมีส่วนในการบริหารจัดการหรือว่าต้อนรับนักท่องเที่ยวยังไงบ้างคะ
0: ของเราก็จะมีการเชื่อมโยงกันในพื้นที่ของเรานะคะทุกชุมชนเวลาเรามีกิจกรรมอะไรแล้วก็ให้คนในพื้นที่ค่ะสามารถมาขายสินค้าหรือนำผลิตภัณฑ์ของตัวเองมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวได้ค่ะใช่แล้วก็พาเดินในตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะในตลาดเราก็จะมีความหลากหลายมีสินค้าให้เลือกซื้อเลือกชิมได้ทุกอย่างเลย
1: ก็คือหลักๆก็จะมีส่วนร่วมในการนำผลิตภัณฑ์ต่างๆมาขายใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่ค่ะแล้วก็
0: เป็นอาหารแล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์จากชาวประมงในพื้นที่ค่ะที่เป็นอาหารทะเลสดๆก็เอามาทำอาหารให้กับนักท่องเที่ยวได้ทานด้วย
1: ก็เรื่องการแบบช่วยกันต้อนรับนักท่องเที่ยวก็เรื่องของอาหารต่างๆสถานที่ต่างๆก็คือชาวบ้านก็มีส่วนร่วมด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็แล้วส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มไหนคะแบบช่วงวัยไหนคนไทยหรือต่างประเทศยังไงคะที่แบบมาท่องเที่ยวที่นี
0: ่ช่วงนี้ก็จะเป็นชาวไทยที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆกับเราแล้วก็บางทีก็มาจากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มมีเข้ามาเที่ยวกันค่อนข้างเรื่อยๆตอนนี้ยังไม่ถึงกับเยอะมากแต่ก็มีพอมีมา
1: ก็มาเรื่อยๆแล้วก็แบบหลากหลายกลุ่มเลยใช่ไหมคะ
0: หลากหลายกลุ่มใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ถ้านักท่องเที่ยวแบบเพิ่งมาครั้งแรกเลยที่นี่เราจะแนะนำอะไรให้แบบให้ทำว่ากิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเลยหรือว่าอาหารที่ไม่ควรพลาดอะไรเงี้ยเราจะแบบแนะนำอะไรให้เขาได้สัมผัสคะ
0: ถ้ามาคลองใหญ่ก็อยากให้ได้มาชิมขนมบันดุกค่ะที่เป็นขนมที่อร่อยมากของเราเลยค่ะแล้วก
1: ็
0: กิจกรรมที่พลาดไม่ได้ก็จะมาเรื่องการสักการะบูชาเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ของเรานะคะแล้วก
1: ็
0: กิจกรรมทำเรื่องงานแฮนด์เมดงานอีโคปินอะไรเงี้ยค่ะอยากให้มาร่วมกิจกรรมด้วย
1: ก็แล้วเรื่องของที่พักมีโฮมสเตย์ไหมคะที่ชุมชน
0: แถวในคลองใหญ่ของเราก็จะมีเป็นรีสอร์ทเยอะค่ะเพราะว่าของเราจะเขาเรียกว่าพื้นที่ที่ติดทะเลก็จะมีรีสอร์ทที่อยู่แถวชายทะเลหลายรีสอร์ทเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะแนะนำให้ไปพักที่รีสอร์ทในพื้นที่ใกล้เคียงของเราค่ะ
1: ที่ชุมชนห่างจากแหล่งท่องเที่ยวหลักๆของจังหวัดตราดไกลไหมคะที่แบบว่าจะเดินทางไปที่อื่นต่อค่ะ
0: เหมือนถ้าเรามาคลองใหญ่อะมันก็จะมีเส้นคลองใหญ่จากตัวเมืองตราดมาถึงคลองใหญ่ก็73โลแต่ระยะทางที่ผ่านมาก็จะมีแหลมจัดที่มีชายทะเลที่สวยงามค่ะแล้วก็สุสภาการชาติไทยหรือเขาล้านค่ะตรงนี้ก็เป็นชายหาดเหมือนกันเรียกมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็มาถึงหาดบันชื่นที่เขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในโลกไหมคะที่มันเป็นหาดทรายที่ละเอียดแล้วก็ขาวที่สุดแล้วก็ยาวใช่แล้วน้ำทะเลก็ใสเหมือนจุดถ้าช่วงหน้านี้นะคะช่วงหมดฝนเนี่ยน้ำทะเลใสเหมือนเราไปเที่ยวเกาะเลยค่ะ
1: ชื่อหาดอะไรนะคะพี่สาว
0: หาดบันชื่นค่ะ
1: หาดบันชื่น
0: ไม้ลูด
1: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นริมฝั่งเลยไม่ต้องบั้งเรือข้ามเกาะไปเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ช่วงนี้ก็น่าจะอากาศดีเลยใช่ไหมคะแล้วก็ชุมชนมีการแบบว่ามีนักเรียกว่าอะไรอ่ะคนรุ่นใหม่กลับมาพัฒนาหรือว่ามาเป็นไกด์มาเป็นนักกุเทศแนะนำท่องเที่ยวอะไรเงี้ยไหมคะ
0: ของเราก็จะมีการเชื่อมโยงกับทางโรงเรียนค่ะที่สามารถให้เด็กเข้ามาเรียนรู้แล้วก็มาเป็นยังไม่ถือกับเป็นไกด์อะค่ะแต่ว่าเป็นนักสื่อความหมายในชุมชน
1: ที่
0: สามารถมาแนะนำสถานที่ต่างๆแล้วก็พาเดินพาเที่ยวพาชมได
1: ้อ๋อก็เป็นรุ่นใหม่น้องๆเนาะที่แบบเราเหมือนแบบปลูกฝังให้สำนึกรักบ้านเกิดเนาะให้มาแบบพัฒนาชุมชนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะส่งต่อรุ่นต่อรุ่นค่ะ เหมือนอย่างเรามีกิจกรรมประจำปีของเราก็จะเป็นงานประเพณีศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ตรงนี้ก็จะมีกลุ่มเด็กๆแล้วก็เยาวชนในพื้นที่นะคะที่แบบมาทำกิจกรรมเรื่องการแสดงสิงโตการเต้นสิงโตเนี่ยค่ะพ
1: อ
0: ถึงปีเด็กๆก็จะกลับมารวมตัวกันแล้วก็ทำกิจกรรมนี้เพื่อถวายเจ้าแม่ถือว่าเป็นงานใหญ่ของอำเภอคลองใหญ่ของเราเลย
1: มีช่วงไหนคะ
0: ปีนี้จะมีในช่วงวันที่13มกราค่ะของเราปีกีการประเพณีสันเจ้าแม่เนี่ยเขาจะก่อนวันตุจีประมาณ 15-20 วันตามปฏิทินจีนมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆค่ะ
1: ค่ะส่วนใหญ่ก็ที่ชุมชนเป็นคนไทยเชื้อสายจีนไหมคะที่แบบประชากรส่วนใหญ่
0: ใช่ค่ะประชากรส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนค่อนข้างเยอะ
1: ค่ะแล้วก็มีพหุวัฒนธรรมที่บอกว่ามีหลากหลายสัญชาติมาอยู่รวมตัวกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะด้วยพื้นที่เราเป็นพื้นที่ชายแดนด้วยก็จะม
1: ี
0: คนหลากหลายมาอยู่ร่วมกันค่ะหลากเชื้อชาติมาอยู่ร่วมกัน
1: อันนี้เราข้ามไปชายแดนเราข้ามไปชายแดนได้หรือยังคะตอนนี
0: ้ตอนนี้ยังค่ะยังไปไม่ได้ยังไม่ประกาศเปิดจริงยังไม่ได้ประกาศให้เปิดเส้นข้ามแดนตรงนี้ก็เลยยังไปมากันไม่ได้ค่ะ
1: ค่ะก็เราสามารถติดตามช่องทางการท่องเที่ยวหรือว่าติดต่อดูภาพกิจกรรมอะไรต่างๆได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ
0: ของเราก็จะมีเพจเฟซบุ๊กอะค่ะวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนตำบลคลองใหญ่ค่ะสามารถเข้าไปดูได้ค่ะ
1: ค่ะก็ตรงตัวนักท่องเที่ยวชุมชนตำบลคลองใหญ่ก็มันเปิดดูทาง Google เสิร์ชทาง Google ก็ได้นะคะมันจะมีวิดีโอเป
0: ็
1: นคลิปภาพต่างๆกิจกรรมต่างๆที่ได้ถ่ายทำเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวได้เนาะถ้าใครอยากจะไปท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างที่พี่สาวบอกคือช่วงนี้เลยก็คือเดือนตุลาถึงประมาณกุมภาปีหน้าถูกไหมคะ
0: เมษาถึงพฤษภาได้
1: ถึงเมษาได้อยู่นะคะค่ะก็สามารถไปท่องเที่ยวได้ช่วงนี้เหมาะสมมากใครอยากจะดูเส้นทางการท่องเที่ยวนะคะเราถามพี่สาวนิดนึงค่ะเราอยากจะเห็นชุมชนการท่องเที่ยวตำบลคลองใหญ่ของเราแบบในอนาคตอยากให้เห็นแบบเติบโตไปทิศทางไหนหรือว่าวางแผนไว้ยังไงในอีก3ปี5ปีข้างหน้าคะเราได้แบบมองภาพนั้นไว้มั้ยคะ
0: ก็จริงๆทำท่องเที่ยวชุมชนก็อยากให้คนเข้ามาเที่ยวในพื้นที่ของเราเยอะๆค่ะส่วนหนึ่งก็จะเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนที่สามารถนำสินค้าของตัวเองนำผลิตภัณฑ์ของตัวเองมาจำหน่ายได้ด้วยค่ะแล้วก็อยากให้เป็นที่รู้จักของคนเหมือนอยากให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติที่อยู่บนชายฝั่งที่มีความสวยงาม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อยากให้เห็นภาพตรงนี้ว่าคนได้เห็นว่ารู้จักว่าตรงนี้มีสถานที่นี้นะมีไอ้ท่องเที่ยวตรงนี้นะก็อยากให้คนเดินทางเข้ามาเยอะเยอะค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าพูดถึงจังหวัดตราดเนาะคนก็จะนึกถึงเกาะชายฝั่งต่างๆข้ามเกาะไปต่างๆเนาะที่เป็นภาพของคนจดจำนี่แต่เราก็อยากให้เป็นที่รับรู้ของคนทั่วไปเนาะว่ายังมีที่นี้อยู่ที่จังหวัดตราดเป็นที่เที่ยวชายฝั่งที่น่าสนใจใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะก็สุดท้ายแล้วค่ะอยากให้พี่สาวเชิญชวนมาท่องเที่ยวที่ชุมชนคลองใหญ่ค่ะแล้วก็แบบบอกเหตุผลว่าทำไมไม่ควรพลาดด้วยประการทางปวงค่ะพี่เชิญค่ะ
0: ก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนนะคะได้มองพื้นที่คลองใหญ่ของเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้เข้ามาเที่ยวมาเยี่ยมชมว่าพื้นที่ของเรามีอะไรที่ดีๆอีกหลายอย่างเลยอย่างหาดชายหาดบางชื่นค่ะทะเลหาดบางชื่นที่สวยงามน้ำทะเลใสช่วงนี้นะคะแล้วก็อาหารทะเลก็สดสะอาดปลอดภัยด้วยพื้นที่ของเราไม่มีโรงงานก็ทำให้น้ำทะเลของเราสะอาดแล้วก็ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างใช่ค่ะอาหารทะเลสดทุกวันเลยค่ะแล้วก็อยากให้มากันเยอะๆนะคะแล้วก็อย่างรีสอร์ทที่พักของเราก็อยู่ติดกับชายทะเลซึ่งก็ได้บรรยากาศแบบผ่อนคลายมาพักผ่อนได้เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: สถานที่ที่ห้ามพลาดเมื่อมาถึงคลองใหญ่อีกที่หนึ่งก็คือศาลเจ้าแม่ทับทิมของเรานะคะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสายมูที่ อยากให้มาเป็นที่เคารพบูชาของคนในพื้นที่ของเราเป็นอย่างมาก

0: อกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาภรณ์มหาชน
1: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
3: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยจิรภาสอนุวัฒน์และชนาภรณ์มหาชน
4: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของบอกเล่า965ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับกระแตแล้วก็นุ้ยนะคะคุณนุ้ยจิรภาสอนุวัฒน์ซึ่งตอนนี้อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณนุ้ย
5: สวัสดีค่ะคุณกระแตสวัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะก็ในช่วงที่2นี้นะคะขออนุญาตมาเป็นเสียงนะคะคนอินทาโทรศัพท์แล้วก็มีภารกิจนิดหน่อยอยู่ต่างจังหวัดนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปร่วมพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นรายงานข่าวสารกันแล้วก็ขอมีข่าวดีมาฝากก่อนเลยแล้วกันนะคะสำหรับธนาคารออมสินค่ะให้คุณได้มากกว่านะคะเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีธนาคารออมสินชวนคุณเปิดบัญชีเผื่อชวนคุณเปิดบัญชีเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งนะคะบัญชีเดียวครบทั้งออมครบทั้งได้ออมนะคะแล้วก็ใช้จ่ายได้แบบสะดวกค่ะได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ทั้งลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่นะคะผ่านแอปพลิเคชันใหม่โมรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดเงินรับฝากสูงสุดนะคะออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อเรียก Digital Saving ด้วยตนเองได้ผ่าน MyMo นะคะได้เลยแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CSC Contact Center1115หรือที่เว็บไซต์นะคะ www.csb.or.th เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะไปตามรายละเอียดกันได้เลยค่ะเป็นเงินฝากดีๆนะคะเงินฝากเรียก Digital Saving ค่ะ
4: ค่ะก็เป็นข่าวดีจากธนาคารออมสินนะคะ
5: ใช่แล้วก็ข่าวดีอีกค่ะเนาะซึ่งกิจกรรมสายเที่ยวของเราก็ออกมาแล้วใช่ไหมคะก็สำหรับโปรแกรมสุดพิเศษที่เราไปปรับมาเพื่อคุณผู้ชมผู้ฟังขึ้นความคิดโดยเฉพาะเลย
4: ใช่แล้วค่ะ
5: สุโขทัย
4: จังหวัดสุโขทัยนะคะนี้เราเพิ่มเป็น3จังหวัดนะคะชวนออกเดินทางสัมผัส3เมืองผ่านเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชุมชนครบเลยนะคะ3จังหวัดนะคะทั้งศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์แล้วก็พิษณุโลกค่ะก็เป็นทริปเดียวเลยที่จะให้คุณเที่ยวครบจบในทริปเดียวนะคะเที่ยวเมืองเก่าไหว้พระชมวิถีชุมชนแล้วท่องเที่ยวทางธรรมชาติท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะได้เรียนรสของอร่อยแล้วก็สัมผัสเสน่ห์นะคะไฮไลท์ก็คือพาไปเที่ยวงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยนะคะซึ่งจะไปชมความงามของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยยามค่ำคืนนะคะแล้วก็ไปเขาจัดงานลอยกระทงทั้ง10วัน10คืนเลยที่จังหวัดสุโขทัยเป็นงานยิ่งใหญ่ประจำปีของเขานะคะแล้วก็ไม่ควรพลาดกับงานแสดงแสงสี

0: เชียงแล้วก็ริ้วขบวนช้างใหญ่นะคะสุดตระการตานะคะซึ่งเราก็จองที่นั่งนะคะให้แบบเป็นแบบ VIP สำหรับผู้ฟังทุกท่านนะคะได้ชมงานแสดงแสงสีเสียงด้วยนะคะแล้วก็พาไปเที่ยวเมืองเก่าอย่างที่บอกไปว่าเมืองศรีสัชนาลัยไปสัมผัสเสน่ห์อารยธรรมสุโขทัยในมุมมองที่มากกว่าการท่องเที่ยวทั่วไปค่ะแล้วก็พาไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นของที่พิษณุโลกก็จะเป็นพระพุทธชินราชนะคะแล้วก็พาไปชมความงามของวิหารทองอารามของวัดจันตะวันตกนะคะทองอารามทั้งหลังเลยสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยววิถีชุมชนแบบใกล้ชิดเลยนะคะทั้ง3จังหวัดเราก็จะพาไปสัมผัสชุมชนทั้ง3ที่เลยที่จังหวัดแรกก็คือพิษณุโลกไปสัมผัสภูมิปัญญาแล้วก็ของดีที่บ้านวังส้มซ่าอันนี้เราก็เคยสัมภาษณ์แล้วนะคะที่จังหวัดพิษณุโลกของดีของเขาก็คือส้มซ่านะคะจะพาไปชิมเมนูของว่างที่ทำจากส้มซ่ารับรองว่าว้าวแล้วก็ไม่เคยทานที่ไหนแน่นอนแล้วก็ที่ชุมชนเขาติดกับแปลงกะหล่ำปีค่ะซึ่งตอนนี้กำลังออกเป็นกะหล่ำปีริมน้ำด้วยนะคะส่วนกะหล่ำปีแบบยาวสุดลูกหูลูกตาธรรมชาติทิวทัศน์สวยมากๆเช็คอินถ่ายรูปกันได้เพลินๆเลยนะคะแล้วก็ที่จังหวัดสุโขทัยค่ะไปที่บ้านนาต้นจันนะคะไปเรียนรู้วิถีเกษตรท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่บ้านนาต้นจันตอนนี้เป็นแบบทุ่งหญ้าสีขาวแล้วก็เป็นโฮมสเตย์ที่แบบสวยงามมากๆนะคะได้ไปสัมผัสกันแล้วก็อีกที่หนึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะก็พาไปสวนฝรั่งกิมจูเป็นการล่องเรือชมสวนนะคะเป็นล่องเรือในล่องสวนค่ะฝรั่งกิมจูที่นี่ดังมากแล้วก็อร่อยมากๆนะคะได้ชิมกันแบบสดๆจากสวนแน่นอนค่ะแล้วก็ที่เมืองลับแลก็จะไปสัมผัสเรื่องราวของเมืองลับแลแบบใกล้ชิดนะคะแล้วก็พานั่งรถรางเที่ยวลับแลค่ะรับรองว่าแบบ3จังหวัดนี้จุกๆฟินๆนะคะครบแน่นอนนะคะทั้งเที่ยวทั้งกินได้เรียนรู้ได้ลอยกระทงได้ชมงานแสงสีเสียงด้วยค่ะไม่พลาดไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะคะ 16-18 พฤศจิกายนนี้นะคะสนใจขอโปรแกรมเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ LINE @thinkingradio ค่ะ
1: ค่ะก็สำหรับเทศกาลลอยกระทงเนาะเทศกาลใครอยากจะเชิญชวนให้มากับเราแน่ล่ะและที่สำคัญวันนี้นะคะเริ่มแล้วสำหรับเทศกาลกินเจนะคะก็สำหรับเทศกาลกินเจก็จะมีขึ้นซึ่งเริ่มมาเนาะ 9-18 ตุลาคมนะคะก็คาดว่าทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็คาดว่าเทศกาลกินเจปีนี้ค่ะน่าจะสามารถทำรายได้ให้กับประเทศไทยนะคะสูงถึง1.32 ล้านนะคะก็ได้ว่าอยากที่จะคาดการณ์ว่าเงินจะสะพัดในเทศกาลนี้เลยทีเดียวเพราะว่าเขาก็พร้อมเต็มที่นะคะในเรื่องของทางด้านการท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าเขาจัดเตรียม10จังหวัดหลักทั่วประเทศไทยนะคะในการที่จะรองรับการท่องเที่ยวเกี่ยวกับเทศกาลกินเจนะคะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดเนื้อข่าวกันหน่อยนะคะสำหรับงานเนี่ยคุณขาเป็นเอกพบูนะคะซึ่งเป็นผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะเขาก็บอกเอาไว้ว่าเทศกาลกินเจปีนี้นะคะที่จะที่มีขึ้นในระหว่างวันที่9-18ตุลาคมนี้เนี่ยนะคะทางกรทมเขาก็คาดการว่าสถานการณ์การท่องเที่ยว10จังหวัดสำคัญค่ะจะทำให้คึกคักมากขึ้นโดยคิดว่าจะมีผู้มาเยี่ยมเยือนนะคะมาท่องเที่ยวเนี่ยชาวทั้งชาวไทยและก็ต่างประเทศนะคะ1 ล้านต่อคนเลยทีเดียวแล้วก็จะคาดการรายได้สำหรับการท่องเที่ยวเอาไว้นะคะถึง1,140 ล้านบาทค่ะโดยคาดการว่าที่กรุงเทพมหานครของเรานี่แหละก็จะเป็นจังหวัดหลักอันดับหนึ่งเลยที่จะสร้างเม็ดเงินการท่องเที่ยวของเทศกาลกินเจนี้นะคะโดย9จังหวัดรองลงมานะคะก็จะไปอยู่ที่ภาคใต้ค่ะภาคใต้นี่คือถ้าพูดถึงเทศกาลกินเจและจังหวัดที่มาแรงมากๆของประเทศไทยตอนนี้ก็คือภูเก็ตค่ะตัวเขาโด่งดังหลายอย่างเนาะในเรื่องของเทศกาลกินเจนี้ ก็ไม่แพ้กันนะคะก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงโด่งดังเลยเชียวสำหรับเทศกาลกินเจที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเพราะว่าเขาเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญเลยที่ชาวภูเก็ตเนี่ยเขาอยากที่จะกระตุ้นการเดินทางการท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีประเพณีถือศีลกินเจที่เป็นเอกลักษณ์อย่างที่บอกไปว่ากรุงเทพภูเก็ตพังงาสุราษฎร์ธานีสงขลาแล้วก็หาดใหญ่นะคะแล้วก็ทางทท.ค่ะเขามุ่งเน้นที่จะเสริมเทศกาลกินเจให้เป็นการเดินทางเชื่อมโยงในธีมของศรัทธาวัฒนธรรมสุขภาพแล้วก็พิธีชีวิตที่คนเข้าด้วยกันอย่างงดงามนะคะถือว่าเป็นเสน่ห์ของประเทศไทยที่สามารถเปลี่ยนพลังศรัทธาให้กลายเป็นพลังเศรษฐกิจได้ค่ะเพราะว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยเดียวผ่านเทศกาลกินเจนะคะก็ถือว่ากำลังขยายของกลุ่มผู้ที่ถือศีลตามประเพณีเนี่ยนะคะก็ลงไปสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วยทั้งในเรื่องของคนที่เป็นแบบสายสุขภาพสายมุ่งคนที่สนใจเดินทางที่ชื่นชอบในเรื่องของการไหว้พระขอพรหรือว่าสัมผัสวัฒนธรรมแล้วก็ชอบอาหารท้องถิ่นโดยเฉพาะบรรยากาศของเยาวราชนะคะกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยแหละประเพณีถือศีลกินเจนี่ถือว่าโด่งดังนะคะแล้วก็มีประเพณีถือศีลกินผักของภูเก็ตด้วยตรงนี้เนี่ยเขาจะจัดเป็นจุดขายนะคะด้านคัลเจอร์เทเซนที่โดดเด่นของประเทศไทยเลยทีเดียวแล้วก็สำหรับปีนี้นะคะแม้ว่าจะมีปัจจัยที่เป็นวันหยุดราชการพิเศษเนาะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยเขามีวันหยุดราชการพิเศษนะคะสำหรับงานเวิร์ลแบงก์ก็คิดว่าจะไม่ได้เป็นปัญหามากนักแต่ว่าปัญหาที่น่ากังวลก็คือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมอันนี้ก็หนึ่งหลักๆแล้วยังทำให้ส่งผลต้นทุนในเรื่องของผักผลไม้แพงขึ้นและยังส่งผลให้กำลังซื้อของประชาชนเนี่ยนะคะก็ลดลงไปอีกตรงนี้แหละก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขากังวลเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยก็อาจจะปรับพฤติกรรมแล้วก็คือใครที่กินเจเป็นเทศกาลกินเจเขาก็กินเจของเขาทุกปีละแต่ก็อาจจะปรับพฤติกรรมเป็นไม่ไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไปท่องเที่ยวใกล้ๆในชีวิตของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะทางททค่ะเขาก็มีความห่วงใจนะคะในสถานการณ์แบบนี้แต่ว่าเขาก็อยากมีความขอร้องให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะก็สามารถที่จะตรวจสอบเส้นทางแล้วก็ข้อมูลสำหรับงานต่างๆหรือว่าการเดินทางที่จะสามารถซัพพอร์ตให้คุณเนี่ยเดินทางมาท่องเที่ยวที่สถานกินเจได้นะคะก็สอบถามได้ที่ททนะคะที่จังหวัดได้เลยก็ททก็พร้อมซัพพอร์ตตรงนี้อยู่แล้วและอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะเขาก็อยากเห็นเทศกาลกินเจเนี่ยเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายเล็กร้านอาหารตลาดแล้วก็ชุมชนต่างๆนะคะเพราะว่าพวกร้านค้ารายเล็กๆอะไรแบบนี้แหละเขาพร้อมที่จะรักษาอัตลักษณ์ประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานแล้วก็เขาคำนึงถึงความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีของท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญด้วยทำให้เทศกาลกินเจเนี่ยนะคะก็จะอยากให้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยภายใต้แนวคิดนะคะ Yellow Over Volume ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมเพื่อที่จะมาสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืนนะคะก็อยากจะเน้นค่ะเติมเจให้กายได้เฮงนะคะอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มสุขแล้วก็อิ่มไปถึงเศรษฐกิจชุมชนด้วยนะคะก็ถือว่าเทศกาลวันนี้ที่ฉันออกไปตามร้านตลาดก็ค่อนข้างคึกคักนะคะจริงๆเราก็ยังไม่เห็นก็คือถ้ามันเป็นผักสดที่อยู่ในตลาดอ่ะก็ราคามันก็ขึ้นสูงอยู่เนาะแต่ละชนิดที่ข่าวว่ากระเพราหัวข้าอะไรอย่างเงี้ยขึ้นกิโลกรัมมาแบบแรงมากหนักมากแต่ว่า ส่วนใหญ่แล้วถ้าเห็นราคาอาหารตามหน

0: านที่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดเขาขายกันอ่ะก็ยังไม่ค่อยเห็นราคาที่ขึ้นเท่าไหร่ก็ยังดูว่าเป็นราคาปกติอยู่ตรงนี้ดิฉันเชื่อว่าผู้ประกอบการที่เป็นร้านค้ารายเล็กรายย่อยอะไรเนี่ยเขาก็พยายามที่จะควบคุมต้นทุนตรงนี้อยู่เนาะก็เขาก็คงทราบแหละว่าให้ผู้บริโภคก็ลำบากก็พยายามจะเขาดิฉันเชื่อว่าเขาก็พยายามปรับคุณภาพอาหารหรือราคาให้เหมาะสมนะคะไม่ได้มีใครที่อยากจะถือโอกาสในช่วงของการขึ้นราคาตรงนี้หรอกเนาะ
1: ค่ะก็มีปัจจัยหลายอย่างนอกจากเรื่องของฟ้าฝนแล้วเรื่องของน้ำมันก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็ถือว่าเทศกาลแบบนี้ปีหนึ่งครั้งเนาะเทศกาลกินเจเทศกาลลอยกระทงก็ยังก็ถือว่าเราก็คือเหมือนรักษาวัฒนธรรมนะคะประเพณีดั้งเดิมของเราไว้ด้วยถ้าเกิดเราได้มาร่วมงานเทศกาลต่างๆเหล่านี้เนาะ
1: ค่ะก็อย่างที่คุณวิบอกว่าให้เช็คเส้นทางต่างๆของแต่ละพื้นที่ที่เราจะไปเพื่อความชัวร์เน
0: า
1: ะ
0: ค่ะแล้วก็เลยนี่ไงก็ใครเจอยู่ก็ที่กรุงเทพเนาะแล้วก็ที่ภาคใต้ถือว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยเนาะในเดือนตุลาคมเนี่ยก็ยังปลอดก็คือท้องฟ้าเขาก็ยังสดใสอยู่ก็ไปเที่ยวกันได้ทางภาคใต้น่าเที่ยวมากที่จังหวัดภูเก็ตช่วงนี้นะคะดิฉันเชื่อยิ่งมีกระแสน้องเน่ๆอ่ะน่าจะคึกคักมากเลยทีเดียวนะสำหรับจังหวัดภูเก็ตในช่วงนี้นะ
1: ค่ะแล้วก็มีอีกเทศกาลหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวจะถ่ายทอดสดทางช่อง9ของเราด้วยก็คือประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569นะคะจะชวนไปปักหมุดกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะคะใครที่ยังไม่เคยเห็นประเพณีแบบนี้นะคะก็เปิดช่อง9ของเรารอได้เลยนะคะเสาร์อาทิตย์นี้เขาก็จะมีการถ่ายทอดนะคะประเพณีอุ้มพระดำน้ำนะคะเป็นหนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งในประเพณีทรงคุณค่าที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเป็นความภาคภูมิใจของชาวเพชรบูรณ์ค่ะซึ่งปีนี้ก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง17ตุลาคมนี้นะคะภายใต้บรรยากาศแห่งศรัทธาและความสามัคคีพร้อมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสได้อย่างใกล้ชิดเลยนะคะแล้วก็รู้ไหมคะว่าทำไมถึงเรียกว่าอุ้มพระดำน้ำนะคะแล้วก็พิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางสายน้ำจึงมีความสำคัญกับทางเพชรบูรณ์นะคะเขาบอกว่าเรื่องราวของประเพณีเกี่ยวข้องกับพระพุทธมหาธรรมราชาซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์มีพิธีอัญเชิญองค์ดีทางน้ำวัดโบสถ์ชนะมาความศรัทธาและผูกพันของผู้คนพุทธศาสนาแล้วค่ะซึ่งใครที่ควรพลาดก็ดำน้ำนี่แหละวันอาทิตย์นี้งานอำเภอเมืองเพชรบูรณ์แห่อัญเชิญตุลาคมนะคะสัมผัสความงดงามแห่งความร่วมมือของคนในท้องถิ่นค่ะแล้วก็นอกจากพิธีสำคัญต่างๆแล้วนะคะภายในงานยังมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ชมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นงานอาหารนะคะร้านอาหารต่างๆที่แบบว่ารสชาติอร่อยคาราวานสินค้าการแสดงมหรสพแล้วก็ฟรีคอนเสิร์ตค่ะตลอดช่วงการจัดงานเลยได้ด้วยว่ามางานมาเที่ยวครั้งเดียวได้ทั้งอิ่มบุญอิ่มท้องแล้วก็อิ่มเอมไปกับบรรยากาศแห่งวัฒนธรรมไทยด้วยนะคะใครที่วางแผนที่จะเดินทางไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงนี้ก็อย่าลืมแวะไปดูพิธีสำคัญนะคะอุ้มพระดำน้ำแล้วก็อย่างที่บอกไปตรวจสอบเส้นทางกิจกรรมต่างๆเขาก็จะมีตารางกิจกรรมต่างๆนะคะว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรเพราะว่านอกจากจะพิธีอุ้มพระดำน้ำที่จะจัดขึ้นในวันที่11แล้วนะคะวันอื่นๆเขาก็มีกิจกรรมสำคัญนะคะเช่นการแข่งขันเรือยาวค่ะเขาบอกว่าเป็นการแข่งขันเรือพายเรือทวนน้ำที่เดียวในโลกด้วยนะคะก็เพิ่งเคยได้ยิน

0: พายเรือทวนน้ำนะคะที่เขาจะแข่งขันกันที่เพชรบูรณ์นะคะพายเรือทวนน้ำน่าจะเป็นวันที่12ตุลาคมนะคะก็สามารถไปเช็คโปรแกรมต่างๆได้ก็เสิร์ชว่าประเพณีอุ้มพระดำน้ำ2569มันจะเป็นตารางปฏิทินทั้งตลอดทั้ง10วันเลยค่ะที่เขาจัดงานในแต่ละวันก็จะมีไฮไลท์ของแต่ละวันที่ไม่เหมือนกันค่ะ8ถึง17ตุลาคมนี้ค่ะ
1: ค่ะก็อ่านข่าวนี้หลายจากเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยเรานะคะแล้วก็ชาวกรุงเทพเราด้วยค่ะกรุงเทพเนี่ยเขาความใจคนอังกฤษนะคะคว้าแชมป์เมืองที่ดีที่สุดในโลกปี2026ค่ะชาวสิงห์นี่คือเขาชื่นชอบแล้วก็โหวตให้กรุงเทพมหานครของเรานี่เป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะคะอันนี้เนี่ยก็เปิดเผยข้อมูลนะคะมาจากรองโฆษกประจำสำนักนายกนะคะคุณพลอยทะเลลักษณ์แสงจันทร์ค่ะเขาเปิดเผยเรื่องนี้เอาไว้ว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครแล้วก็คนไทยอย่างมากเลยถึงแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยชาวกรุงเทพมหานครจะประสบกับปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่บางพื้นที่แต่ว่ากรุงเทพมหานครก็ได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026นะคะ Best of the World ครองอันดับ1ด้วยคะแนน 97.68 คะแนนนะคะแล้วก็อันดับ2ตามมาด้วยปารีสค่ะ อยู่ที่ 97.14 คะแนนนะคะแล้วก็อันดับ3ก็คืออิสตันบูลนะคะ 96.67 คะแนนอันนี้เนี่ยเป็นจากการประกาศผลรางวัลนะคะCondé Nast Traveler 2026 UK Leader Choice Award นะคะโดยการโหวตของผู้อ่านในประเทศอังกฤษค่ะจากจำนวนเกือบ 300,000 คนเลยครอบคลุมหลากหลายสาขาทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวโรงแรมสายการบินสปาและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะคะคุณพอทะเลเนี่ยเขาบอกว่าสำหรับConde Nast Traveler นะคะถือว่าเป็นนิตยสารแล้วก็สื่อออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกเลยโดยเขาระบุว่ากรุงเทพของเราเนี่ยสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างโดดเด่นจากปีที่ผ่านมาซึ่งในปี2025ที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพเนี่ยไม่ติดท็อป20นะคะก็คือทำให้ในปีเนี้ยค่ะ2026ปีที่แล้วไม่ติดท็อป20แต่ปีนี้สามารถครองใจเป็นอันดับ1ได้มันก็สะท้อนถึงความนิยมที่สูงสุดเลยสำหรับชาวกรุงเทพนะคะแล้วก็ในหมู่นักเดินทางจากทั่วโลกเลยในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะเสน่ห์ของเมืองที่ผสมผสานความหลากหลายด้านศิลปะวัฒนธรรมอาหารมิชลินเต็มไปหมดเลยตลอดจนวัฒนธรรมของอาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่ชาวโลกนิยมชอบมากๆนอกจากนี้นะคะกรุงเทพหรือว่าประเทศไทยเนี่ยก็ยังได้รับการจัดอันดับในอีกหลากหลายสาขาเลยที่สะท้อนถึงความโดดเด่นด้านสินค้าและประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายโดยประเทศไทยนี่นะคะก็ได้รับการจัดอันดับ8อันดับ8ในประเภท Best County of Food นะคะในเรื่องของอาหารนี่ประเทศไทยโอ้โหมันแบบว่าล้ำอยู่แล้วนะคะในขณะเดียวกันที่โรงแรมชั้นนำในประเทศไทยเนี่ยก็ยังได้รับรางวัล นะคะถึง6แห่งด้วยกันติดอันดับโลกเลยนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเราชาวไทยทั้งหมดนะคะแล้วก็ใน2นาทีสุดท้ายถ้าพูดถึงเรื่องอาหารที่เราไม่แพ้ใครในโลกเนี่ยนะดิฉันก็อยากจะนำเสนออันนี้เลยค่ะน้ำพริกค่ะต้องถือว่าเป็นอาหารประจำชาติของเราอีกหนึ่งอย่างนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะมาแนะนำน้ำพริกแม่รัศมีนะคะของดีระดับตำนานจากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีค่ะต้องบอกว่าเขาการันตีความเด็ดด้วยรางวัลชนะเลิศจากการประกวดสินค้าของดีประจำอำเภอบ้านบึงนะคะพร้อมกับมีการคว้ามาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนด้วยแล้วก็การันตีฝีมือความอร่อยที่เขาทำสืบทอดกันมายาวนานเป็น10ปีแล้วนะคะแล้วเขาก็มีการออกร้านประจำจังหวัดออกร้านประจำอำเภอระดับประเทศอะไรมีเยอะแยะหลายงานเลยแล้วก็จุดเด่นของเขาก็คือเขาคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีค่ะ แล้วก็มีให้เลือกหลากหลายรสชาติด้วยไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบนะคะหอมกรอบกุ้งเน้นเลยแล้วก็น้ำพริกนรกปลาย่างน้ำพริกนรกปลาป่นแซ่บถึงเครื่องถึงใจค่ะน้ำพริกแมงดานะคะกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ต้นตำรับแท้ๆเลยจะทานเป็นอาหารจานหลักหรือว่าคู่ข้าวสวยร้อนๆนะคะกินคู่กับผักสดเป็นเครื่องเคียงนี่ก็คืออร่อยทุกมื้อแน่นอนและที่สำคัญค่ะเรามีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลาง12กระปุกนะคะแถมฟรีทันทีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็กอีก12กระปุกก็คือรับไปเลยแบบสิบๆยกเซต24กระปุกนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยจ่ายเพียงแค่ในราคา890บาทเท่านั้นและวิธีการสั่งซื้อว่าง่ายมากๆนะคะเพียงแค่โทรไปที่เบอร์021-43990 021-43990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ชอบมาเนี่ยนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพเลยเพราะว่าชอบมาเนี่ยเขาก็การันตีโดย Import อสมทของเราอยู่แล้วค่ะฝากไว้ด้วยนะคะน้ำพริกแม่รัศมีค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าเนาะและถ้าเกิดใครอยากไปทริปไปร่วมกิจกรรมกับเรานะคะอะไรบ้างนะสุโขทัยพิษณุโลกแล้วก็อุตรดิตถ์ใช่ไหมสามจังหวัดนี้ไฮไลท์มากๆเลยในช่วงเทศกาลลอยกระทงก็ทักไลน์แอดเข้ามาได้เลยที่แอดจริงจริงเรดิโอนะคะวันนี้เราลาคุณผู้ชมทุกท่านไปพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 95.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสุดความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานตบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: พิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
2: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจันทร์ชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรับรางตะลุยเมืองลับแล
1: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE Official Thinking Radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

สวัสดีค่ะท่านยังกำลังอยู่กับดิฉันดุษฎีพนมยงค์ในรายการคุยกับครูดุษนะคะที่คลื่น FM 96.5 คลื่นแห่งความคิดนะคะก็ที่วันนี้พูดถึงวันที่10ตุลาเนี่ยซึ่งเป็นวันเสาร์เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงของเหตุการณ์6ตุลาถึง14ตุลานะคะ6ตุลาเกิดขึ้นทีหลังนะคะ14ตุลาเกิดขึ้นก่อน14ตุลาเกิดขึ้นในปี2516ส่วนเหตุการณ์6ตุลาซึ่งเป็นการเข่นฆ่าทารุณประชาชนอย่างยิ่งเนี่ยเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมเช่นเดียวกันแต่ปี2519ทีนี้ก็ครบ50ปีพอดีนะคะเมื่อวันที่6ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันแม่ไม่ได้ร่วมในกิจกรรมหลายๆกิจกรรมแต่ก็เป็นผู้หนึ่งที่เห็นเหตุการณ์และอยู่ข้างฝ่ายที่ถูกกระทำนะคะเหตุการณ์ที่ผ่านมา50ปีแล้วคิดว่าความเจ็บปวดของผู้สูญเสียและครอบครัวเนี่ยยังอยู่ค่ะแล้วก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่ไม่จบเลยว่าการรำลึกการทรงจำเนี่ยมีคุณค่าต่อผู้เสียหายหรือผู้ที่เข็นค่าอย่างไรทีนี้ดิฉันเข้าใจว่าความแตกต่างทางความคิดเนี่ยเราแตกต่างกันได้แต่ไม่ควรจะนำไปสู่การฆ่าฟันกันนะคะมีบทความของลูกคนดนตุลาคนหนึ่งเขาก็เขียนเขาบอกก็โตมากับเรื่องเล่าของพ่อเขาเกิดในป่านะคะดูเหมือนเขาและอีกหลายคนเนี่ยก็ถูกเลี้ยงดูมาในป่าด้วยความยากลำบากนะคะบางคนนะคะคุณพ่อเป็นคนขับรถก็เลี้ยงลูกมาบางคนคุณพ่อเป็นพนักงานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นฝ่ายของคอมมิวนิสต์อยู่ในป่าต่อมาทุกคนก็ออกจากป่าแล้วก็มาดำเนินชีวิตตามทางที่ตัวเองเลือกแล้วที่ดิฉันเสียใจก็คือว่าในเมื่อความแตกต่างทางความคิดไม่ควรนำไปสู่ความการทำลายชีวิตเพราะฉะนั้นในฐานะที่ท่านทั้งหลายเป็นลูกเป็นหลานของคนดุนตุลาอุดมการณ์ของบรรพบุรุษบิดามารดาปู่ย่าตายายน่าจะคงมีอยู่นะคะไม่ใช่ว่าหลายคนเดี๋ยวนี้ก็ไปอยู่ฝ่ายที่เข็นฆ่าประชาชนแต่คราวนี้การเข็นฆ่าบางทีมันไม่ใช่อาวุธหรอกค่ะเข็นฆ่าทางความคิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เพราะฉะนั้นการแสดงความเสียใจแสดงการไว้อะไรมันก็เป็นเรื่องเปลือกนอกเป็นกิจกรรมเท่านั้นนะคะแต่จริงๆแล้วเราจะต้องเรียนรู้และถอดบทเรียนคือบทเรียนนี่ก็ถอดกันมาหลายทีแล้วก็ยังไม่สำเร็จสักทีเพราะว่าอดีตที่เจ็บปวดเนี่ยมันมีเรื่องราวให้ศึกษามากมายค่ะบทเรียนสำคัญที่สุดที่ดิฉันขอเน้นอีกทีคือเมื่อเห็นต่างก็ไม่ควรเกลียดชังกันเราไม่สามารถทำให้ความเกลียดชังพาคนในสังคมเดินไปสู่จุดที่ว่าการประหัตประหารของคนเห็นต่างเป็นเรื่องที่สังคมยอมรับนะคะทีนี้ในช่วงเหตุการณ์14ตุลา16และ6ตุลา19เนี่ยก็มีผู้ที่มีความรู้ทางด้านดนตรีหลายคนเขียนเพลงขึ้นมาดิฉันวันนี้จะเปิดเพลงเหล่านี้ให้ฟังบางเพลงอยากจะให้ท่านที่เคยอยู่ในป่าท่านที่เลี้ยงลูกอยู่ในป่าลองฟังบทเพลงเหล่านี้แล้วท่านนึกถึงอะไรได้ท่านบอกกับตัวท่านเองก็แล้วกันพูดอีกครั้งหนึ่งเรามีสิทธิ์ที่จะเห็นต่างกันแต่ไม่ปล่อยความต่างทางความคิดเนี่ยกลายเป็นความเกลียดชังเพลงแรกค่ะเดือนเพ็ญเนี่ยเดิมทีชื่อเพลงคิดถึงบ้านค่ะอัศนีพลจันทร์กวีของประชาชนนะคะอันนี้เรื่องของเขายาวเอาว่าบทเพลงเดือนเพ็ญเนี่ยถ่ายทอดความคิดถึงบ้านและความห่วงใยผู้คนในถิ่นที่จากมาคิดถึงแสงจันทร์ท้องนาบ้านเรือนหลายคนฟังแล้วรู้สึกว่ามีความรู้สึก
ผูกพันกับการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมและต้องพลัดพรากจากแผ่นดินเกิดเป็นเวลายาวนานจนบางคนก็ต้องเสียชีวิตหลายคนต้องเสียชีวิตในต่างแดนทั้งที่เป็นเรื่องที่เขาไม่ได้เป็นฝ่ายกระทำขึ้นเป็นฝ่ายถูกกระทำทีนี้อัศนีเนี่ยประวัติของเขาที่ฉันคงไม่เล่าแล้วมันยาวอัศนีสามารถต่อสู้กับความอยุติธรรมในการปฏิบัติงานเขาเป็นอัยการค่ะเขามีความผูกพันกับปรีดีพนมยงค์ผู้ประสานการมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองเดี๋ยวนี้ตัดไปคำบอกวิชาช่วยให้เข้าใจความคิดและจุดยืนของเขาได้อีกด้านหนึ่งโดยเฉพาะการยืนเคียงข้างปรีดีในยามที่ตกเป็นเป้าของการโจมตีทางการเมืองผลงานเขามีมากมายอีสานเอ่ยแล้วก็บทเพลงนะคะบทเพลงก็มีหลายเพลงตอนนี้จะเปิดให้ท่านได้รับฟังก็คือเพลงเดือนเพ็ญซึ่งเดิมทีท่านเขียนเอาไว้ในชื่อว่าคิดถึงบ้านมันมีเกร็ดเล็กๆเรื่องนึงค่ะอัศนีเคยไปเยี่ยมปรีดีที่บ้านพักที่เมืองจีนนะคะเมื่อพบหน้ากันเนี่ยเขายืนตรงเท้าชิดแล้วก็ไหว้ด้วยความเคารพก่อนสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นเวลาร่วมชั่วโมงทีนี้ท่าทางการแสดงความเคารพของเขาเนี่ยก็สะท้อนความผูกพันที่เขามีต่อปรีดีแม้ว่าเขาจะเดินตามเส้นทางของพรรคคอมมิวนิสต์ไทยก็ตามปรีดีไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์นะคะเขาก็ยังเคารพรับผู้ประสานการและยกย่องคุณูปการของปรีดีในฐานะนักอภิวัตนะคะเขาก็มีดอกไม้แล้วก็ผูกด้วยการเขียนว่าแด่นักอภิวัตผู้สดชื่นยืนยงนะคะทีนี้ความผูกพันของเขาเนี่ยที่มีต่ อมหาวิทยาลัยและในปรีดีก็มีมากมายดิฉันคิดว่าท่านที่สนใจก็ไปหาฟังเอาเองก็แล้วกันตอนนี้เปิดเพลงเดิมเพ็ญเดิมเพ็ญก็บอกแล้วเป็นเพลงที่คิดถึงบ้านอันนี้คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูในยุคแรกยุคคือยุคบุกเบิดร้องเพลงนี้ขึ้นในวิธีของที่เรียกว่าอาคาเปล่าคือไม่มีดนตรีประกอบทุกคนจะต้องแม่นในโน้ตแม่นในเสียงแม่นในสเกลบรรทัดเสียงแม่นในจังหวะแล้วก็ได้ข่าวว่าบางคนก็อัดมาจากบ้านแล้วก็มีคนเอามารวมกันยากนะคะการทำงานอย่างเงี้ยเชิญฟังเดือนเพ็ญค่ะ

ฟังเพลงเดือนเพ็ญแล้วหลายคนนึกถึงบ้านนาที่ท่านเคยอยู่ไหมคะหรือว่าลืมหมดแล้วอันนี้ก็ยากที่จะเดานะคะทีนี้เพลงต่อไปค่ะดอกไม้ดอกไม้ชบานค่ะมันมาจากบทกวีของจิรนันท์ พิชญ์ ปรีชาต่อมาบทกวีนี้ก็กลายเป็นบทเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจให้พลังแก่คนหนุ่มสาวถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะคะมันมีทำนองอะไรคล้ายๆเพลงจีนเชิญรับฟังดอกไม้ชบานค่ะ

ฟังเพลงที่2แล้วก็จะมาถึงเพลงที่3นะคะเพลงในยุคนั้นชื่อเพลงนกสีเหลืองค่ะเพลงนี้ดิฉันชอบมากนะคะเป็นบทเพลงเพื่อชีวิตที่สำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองและดนตรีไทยแต่งขึ้นเพื่อไว้อะไรและเชิดชูจิตวิญญาณของเหล่าวีรชนในเหตุการณ์14ตุลาคมนะคะก็มีคนตายไปเยอะน้องของลูกศิษย์ดิฉันคนหนึ่งก็เสียชีวิตไปโดยสะท้อนถึงความสะเทือนใจต่อโศกนาฏกรรมนั้นและคำถามถึงโลกแห่งเสรีภาพที่ทุกคนใฝ่ฝันสาระนะคะเนื้อเพลงนั่นเปรียบเสมือนนกสีเหลืองที่กางปีกบินหนีจากเมืองไปสู่อิสรภาพและดวงดาวแต่ก็ต้องตายต้องจบชีวิตลงท่ามกลางเสียงห้ำและท่วงทำนองอันโศกเศร้าแต่เตรียมด้วยความตั้งใจนะคะเพลงนี้ก็เช่นเดียวกันกับลืมบอกไปทั้งสองเพลงหรืออาจจะทุกๆเพลงที่จะนำมาเสนอวันนี้ขับร้องโดยคณะนักร้องประสานเสียงสวนรูในโอกาสต่างๆกันเชิญรับฟังกันนกสีเหลือง

นี่เราฟังเพลงฝรั่งนะคะเกี่ยวกับการอภิวัตน์บ้างคือที่ฉันเคยบอกแล้วว่านักแต่งเพลงของชาติตะวันตกเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วพวกเขาเชื่อมั่นในอุดมการณ์เชื่อมั่นในความคิดที่แตกต่างกันของแต่ละชนชั้นไม่จำเป็นต้องต่อสู้กันนะคะชูแปงเป็นกีตกวีชาวโปแลนด์เขาเข้าร่วมต่อสู้กับพี่น้องชาติเดียวกันของเขาเพื่อต่อสู้กับผู้รุกรานทีนี้เขาจำเป็นต้องหนีเพราะเขาจะถูกฆ่าก็เลยหนีด้วยรถม้าเนี่ยค่ะข้ามมาประเทศฝรั่งเศสแล้วก็อยู่ประเทศฝรั่งเศสจนตายแต่เขาก็ยังมีจิตใจที่ห่วงหาประเทศของเขาแล้วก็เพลงหลายๆเพลงของเขาเนี่ยถ้าท่านคนดูจะรู้ว่าเขาเขียนขึ้น

1830อายุ20เท่านั้นเองต้องหนีออกจากประเทศเขาเพื่อจะหนีการลุกขึ้นสู้เดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นการอภิวัตของประชาชนชาวโปแลนด์เพื่อต่อต้านการกดขี่ของจักรวรรดิรัสเซียต่อมาอีก3ปีสแปงก็อยู่ที่เมืองสตุตการ์ดเยอรมันคือระหว่างทางไปปารีสเนี่ยได้รับข่าวร้ายว่ากองทัพรัสเซียบุกโจมตีและยึดครองกรุงวอร์ซอเมืองหลวงของโปแลนด์สำเร็จส่งผลให้การอภิวัตชาวโปแลนด์ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเขาก็โกรธนะคะอัดอั้นตันใจก็เลยใช้เปียโนเนี่ยเป็นอาวุธและเป็นสื่อกลางในการระบายความแค้นความโศกเศร้าและสปิริตของการต่อสู้จนกลายมาเป็นบทเพลงเตือนใจอันทรงพลังที่นี้บางครั้งก็มีคนเรียกว่า Edith of the Bombardment of Warsaw ก็จะเห็นเลยว่าเป็นเรื่องราวของการอภิวัตนะคะฟังดูก็จะรู้ชื่อ Revolutionary เนี่ยบางกระแสก็บอกว่าฟรานซ์ดิสซึ่งเป็นเพื่อนของเขาเป็นคนตั้งชื่อนี้ให้ลองฟังดูนะคะความเปรี้ยวกราดของมือซ้ายทำนองที่เด็ดเดี่ยวของมือขวาจังหวะและอารมณ์ถูกกำกับไว้ว่าฟอนคูโอสโกคอนฟูโอโกแปลว่าอย่างเพลิงไฟด้วยเปลวไฟความร้อนแรงแต่จบลงด้วยซีเมเจอร์หมายถึงความหวังที่ยังไม่ยอมแพ้ C major คือสเกลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบทเพลงทุกเพลงเชิญรับฟังนะคะ Etude number 10

0: vi sagt, og så må du have dem kaffe med hardtjort.
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
5: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
4: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: เม็ด107หรือโทร0814986322
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: คุยกับครูดุษโดยดุษฎีพนมยง
5: ฟังเพลงทั้งไทยทั้งสากลที่มีความหมายเกี่ยวกับการต่อสู้การอภิวัตแล้วบางคนอาจจะอ๋อเป็นอย่างนี้เองบางคนบอกไม่รู้เลยว่าโชแปงเป็นคนที่เขาต่อสู้ร่วมกับผู้รักชาติทั้งหลายอ๋อเราเป็นอย่างนี้บางคนก็ฟังแล้วรู้สึกอะไรรู้สึกประทับใจบางคนฟังเพลงไทยเดี่ยนดึงเพลงหรือดอกไม้จะบานแล้วก็นึกถึงความหลังที่เคยร่วมการต่อสู้ในป่านะคะทีนี้นี่เป็นหลังจากการพักละก็จะให้ฟังเพลงประเภทนี้อีกค่ะมีทั้งเพลงสากลและเพลงไทยเรียกเอาเพลงแรกก่อนนะคะแสงดาวแห่งศรัทธาทุกคนรู้จักดีทุกคนที่เข้าป่าร้องเพลงนี้เป็นแสงดาวแห่งศรัทธาเนี่ยเป็นเพลงที่จิตภูมิศักดิ์แต่งขึ้นขณะเขาถูกขังอยู่ที่ลาดยาวเขาติดคุกนะคะความจริงก็พร้อมพี่ชายดิฉันปานพนมยงค์อะจากข้อหาทางการเมืองในยุคนั้นทีนี้เขาเขียนเพื่อต้องการสร้างกำลังใจแก่ผู้ต้องขังและผู้ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในยามที่ต้องเผชิญกับความมืดมนและอำนาจเผด็จการโดยมีการเขียนเนื้อร้องเผยแพร่บนกระดานดำให้เหล่านักโทษการเมืองร่วมกันขับร้องหลัง14ตุลาบทเพลงนี้ก็ถูกนำมาเผยแพร่อีกกลายเป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยและการต่อสู้ของมวลการนิสิตนักศึกษาทีนี้สิ่งที่จะเล่าให้ฟังบทเพลงนี้คนชื่อสุรพัฒน์เอกเรืองสุรพัฒน์เอกเรืองจิตเป็นผู้ประพันธ์ดนตรีนะคะทำนองน่ะจิตเขาเขียนอยู่แล้วดนตรีเนี่ยเป็นเปียโนแล้วเขียนขึ้นมาในลักษณะที่เรียกว่าอาร์ตซองก็คือเพลงขับร้องที่ดนตรีก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งไม่ใช่เป็นเพลงประกอบนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเราก็เลยเรียกเพลงประเภทนี้ว่าอาร์ตซองคุณสุดาพนมยงค์ เล่นเปียโนเพลงนี้ในบทนี้ด้วยวัย92ปีค่ะคือเมื่อปีก่อนนี้เองนะคะขับร้องโดยดนยาบุญทัศนาคุณค่ะเชิญรับฟังนะคะ

บทที่สองที่จะให้รับฟังนะคะชื่อเพลงคนทำทางค่ะคนทำทางนี้ประพันธ์เนื้อร้องโดยศิลปินแห่งชาตินวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ทำนองเพลงไทยเดิมค่ะแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานโดยไกวันกุลวัฒโนไทยขับร้องเช่นเดียวกันโดยคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูอ่านบทกลอนในเพลงโดยตัวดิฉันเองค่ะขอเชิญรับฟังเพลงคนทำทางนายปะปัตนี

วัติศาสตร์นั้นอาจมีในทุกที่และทุกสถานแต่คนที่ทำงานมักไม่เคยจะเอ่ยนามฝ่าฟันและด้านด้นคนลุยโคลนคนแบกหามเอาเหงื่อแลกงานงามและคือคนผู้สร้างสรรค์จากป่าจนเป็นเมืองอันรุ่งเรืองอยู่ลาวันด้วยแรงแห่งคนนั้นและคือคนผู้ทำทางชีพเขาคือบทเพลงอันครื้นเครงกระหึ่มครางให้จำก่อนจางณกลางใจกลางแผ่นดินชีพเขาคือใบไม้อันคว้างไหวกลางลมริมให้เนื้อแก่ธรณีและให้นมแก่ลูกน้อยคนแล้วและคนเล่าอันร่วงแล้วใช่ลับลอยทัดทัดทยอยถอยคือสายเลือดที่สืบแทนคือธาตุอันเป็นทิพย์ที่ตายสิบจะเกิดแสนคือแก่นและคือแกนจะแกร่งอยู่คู่ยุคสมัยนี่คือประวัติศาสตร์ประชาชาติประชาธิปไตยคนไทยที่เป็นไทยผู้ทำทาง

่วงนี้ก็จะให้ท่านฟังเพลงที่ไพเราะมากแล้วก็มีความหมายมากแล้วก็ในช่วงนั้นเป็นเพลงที่ให้กำลังใจกับคนจำนวนมากเลยนะคะเพลงชื่อเพื่อมวลชนค่ะคนที่แต่งทำนองนะคะคือจิ้นกันมาชนหรือกุลศักดิ์เรืองคงเกียรติตอนนั้นจิ้นเนี่ยเขาเป็นนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเรียนหนังสือเก่งนะคะคนแต่งคำร้องก็เข้าอีกเช่นกันแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งชื่อนพพรยศถามาช่วยแต่งคำร้องทีนี้จิ้นกันมาชนเขาเคยพูดว่าเพลงเนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากเพลงบทกวีของประเทศเวียดนามเรื่องนกพิราบขาวซึ่งสะท้อนถึงความรักสันติภาพความหวังและการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมทีนี้การขับร้องเนี่ยคราวนี้เราก็เป็นเพลงที่เรียกว่าไม่มีดนตรีประกอบหรือเรียกว่าอะคาเปลาเรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณมรกตนะคะขออนุญาตด้วยแล้วการอัดเพลงนี้ต้องรอให้ฟังว่าเป็นความยากลำบากเพราะว่าหลายคนที่มีเสียงอยู่ในนี้จริงๆอาจจะเป็นคนที่ท่านรู้จักก็ได้เดี๋ยวนี้เขาอาจจะไปอยู่ที่อื่นก็ได้เขาอัดกันที่บ้านทั้งหมดมันมี8แนวนะคะบางครั้งก็6แนวบางครั้งก็4แนวบางครั้งก็2แนวแต่ละคนเนี่ยสมมติว่าดิฉันเนี่ยรับหน้าที่ร้องแนวที่4ดิฉันก็อัดที่บ้านแนวที่4แล้วส่งมาให้กองกลางที่ทำเพลงคนที่ร้องแนวที่6เขาก็ร้องแนวที่6ที่บ้านแล้วก็ส่งมาเป็นการบันทึกการขับร้องประสานเสียงที่ยากที่สุดค่ะเพราะธรรมดาเนี่ยอย่างสมบูรณ์กอรัสเนี่ยเวลามาขับร้องแม่จะเป็นอะคาเปล่าปราศจากดนตรีก็ตามเราก็มานั่งอยู่ด้วยกัน8คน10คน20 30 40อะไรก็แล้วแต่แล้วก็ร้องผิดตูอะไรมันก็แก้กันได้แต่อันนี้นะคะคนที่ร้องทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนเก่งทุกคนเก่งมากๆเสียงก็เพราะมากๆแล้วก็การอัดแบบนี้คุณจะต้องแม่นคุณจะต้องแม่นในทำนองแม่นในจังหวะแม่นในเนื้อร้องแม่นในทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าเวลาเอามาประกอบเนี่ยคุณคนเดียวประกอบอยู่ที่บ้านจาก6หรือ8คนที่ร้องกันเพราะฉะนั้นต้องขอชมเชยและยกย่องผู้ร้องเพลงนี้โดยเฉพาะเพลงนี้เป็นเพลงที่ให้กำลังใจกับคนที่เคยต่อสู้อยู่ในป่าในสมัยนั้นนะคะหลายคนที่เวลานี้เป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในแวดวงเวทีการเมืองก็เคยร้องเพลงนี้มาแต่อาจจะร้องแบบเพี้ยนๆก็ได้เชิญรับฟังเผื่อท่านจะได้นึกถึงความหลังนะคะทุกอย่างผ่านไปแล้วมันจะไม่กลับมาอีกนะคะแต่ว่าแสงสว่างแห่งความตั้งใจยังคงอยู่ค่ะเชิญรับฟังเพื่อมวลชน

ก่อนที่จะจบรายการอันนี้นะคะมีของขวัญมาฝากค่ะคือข้อธรรมคำสอนของพระไพศาลวิสาโลนะคะการเกิดมาเป็นมนุษย์นับเป็นโชคอันประเสริฐเพราะความเป็นมนุษย์ได้มอบโอกาสอันทรงคุณค่าให้แก่พวกเราได้แก่โอกาสในการเข้าถึงสิ่งสูงสุดเท่าที่ชีวิตพึงจะได้รับหรืออย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขอันประเสริฐที่คู่ควรกับชีวิตพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเลื่อนชั้นทางวิญญาณตามคำของท่านอาจารย์พุทธทาสจริงอยู่ชีวิตย่อมนำมาซึ่งความทุกข์แต่ชีวิตก็ไม่ได้มีแต่ความทุกข์อย่างเดียวใช่แต่เท่านั้นความทุกข์ยังเป็นปัจจัยสำคัญช่วยเราพบธรรมะด้วยชีวิตที่เรามีนั้นเปี่ยมไปด้วยศักยภาพที่เอื้อให้เราได้เห็นธรรมจากทุกข์หรือเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นธรรมจนเราสามารถเป็นอิสระจากทุกข์ได้ดังพระพุทธเจ้าตรัสว่าอริยโลกุตรธรรมเป็นทรัพย์ประจำตัวด้วยของทุกคนยังมีอีกหน่อยนะคะอย่างไรก็ตามศักยภาพดังกล่าวจะแสดงตนออกมาจนพาเราไปสู่สิ่งประเสริฐสูงสุดได้ก็ต่อเมื่อเรามันพัฒนาตนอยู่เสมอด้วยการทำความดีและฝึกจิตใจไม่เห็นไม่เพียงสละกิเลสแต่ยังเพื่อเห็นแจ้งในสัจธรรมจนอริยโลกุตรธรรมบังเกิดขึ้นกลางใจชนิดที่ความทุกข์ไม่อาจที่จะครอบงำได้อีกต่อไปทีนี้เมื่อชีวิตมีคุณค่าถึงเพียงนี้พระท่านบอกว่าเราจึงไม่ควรใช้ชีวิตไปอย่างเลื่อนลอยหรือปล่อยเวลาให้สูญเปล่าไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะเวลาผ่านไปนานเท่าใดชีวิตเราก็เหลือน้อยลงเท่านั้นดังนั้นในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่จึงควรใช้เวลาแต่ละนาทีให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่มัวแต่แสวงหาความสนุกสนานม่วนอยู่กับการพลนเพลกิเลสหรือปล่อยตัวปล่อยใจไปตามสบายเท่านั้นอันนี้ก็เป็นข้อความธรรมะคำสอนของพระไพศาลวิสาโลหวังว่าทุกคนอ่านแล้วก็นำไปปฏิบัติไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะท่านบอกว่าอย่าใช้ชีวิตไปเลื่อนอย่างเลื่อนลอยนะคะต้องใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและมีประโยชน์ต่อสังคมวันนี้ก็คงคุยกันเพียงแค่นี้นะคะพอดีก็มีสุขภาพไม่ค่อยดีนะก็ขอโทษด้วยค่ะที่ตะกุกตะกักสวัสดีค่ะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลาเดิม

0: 95.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆรายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยศิรินยามงคลวัฒน์ณฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาพรมหาชน
11: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเมล็ดพันธุ์ความดีค่ะเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันศิรินยามงคลวัฒน์นะคะพร้อมกับเรื่องราวดีๆในแวดวงจิตอาสาค่ะมาร่วมกันบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีสร้างร่มเงาให้สังคมไทยกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะในช่วงแรกนะคะก็จะมีทั้งเรื่องเล่าจิตอาสานะคะที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังนะคะได้ชุ่มชื่นหัวใจกันนะคะในช่วงเช้าๆอย่างนี้นะคะเติมพลังที่ดีนะคะด้วยเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมนะคะที่จะมาชวนคุณผู้ฟังไปลงพื้นที่ทำงานด้านจิตอาสากันนะคะในช่วงของปฏิทินอาสาค่ะแล้วก็สำหรับช่วงที่2ของรายการนะคะก็เป็นช่วงพูดคุยกับอาสารับเชิญค่ะซึ่งทุกวันเสาร์นะคะที่2ของเดือนนะคะเราก็จะรายการเมล็ดพันธุ์ความดีนะคะก็จะมีสเปเชียลทอล์กนะคะเมล็ดพันธุ์หิวใจค่ะพื้นที่เล็กๆนะคะที่จะพาทุกคนค่ะเติบโตจากข้างในเติมใจให้แข็งแรงนะคะก็จะมีปกติเราก็จะมีนักจิตอาสามาแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานด้านจิตอาสาใช่ไหมคะแต่สำหรับในช่วงของเมล็ดพันธุ์หิวใจนะคะก็จะเป็นช่วงที่เราจะเชิญนะคะคนที่มีความเชี่ยวชาญนะคะจากสาขาต่างๆนะคะหลากเพศหลากวัยนะคะหลากหลายอาชีพนะคะมาเป็นนักจิตอาสานะคะนำประสบการณ์บทเรียนชีวิตแล้วก็มุมมองนะคะที่จะมาส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมีคุณเปี่ยมศักดิ์คุณากรประทีปนะคะต้องบอกว่าเป็นกูรูนะคะในเรื่องของวรรณกรรมจีนสามก๊กค่ะเพราะฉะนั้นนะคะต้องแบบติดตามฟังกันให้ได้นะคะในช่วงที่2ของรายการเมล็ดพันธุ์ความดีนะคะที่วันนี้นะคะเราจะมาอ่านคนอ่านเกมอ่านชีวิตแล้วก็กลับมาอ่านใจของตัวเราเองนะคะโดยที่มีตัวละครจากสามก๊กนี่แหละค่ะจะมาทำหน้าที่เป็นกระจกนะคะส่องชีวิตจริงในทุกมิติของการใช้ชีวิตค่ะติดตามฟังกันให้ได้นะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าโอ้โหหลายพื้นที่นะคะหลายจังหวัดนะคะอย่างปราจีนบุรีนะคะแล้วก็ในหลายๆจังหวัดเขายังมีเผชิญนะคะกับภาวะน้ำท่วมอยู่นะคะก็ขอส่งกำลังใจให้นะคะแล้วก็ในเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะคะก็ยังมีการประกาศในเรื่องของฝนตกนะคะทั้งในกรุงเทพปริมณฑลในต่างจังหวัดในภาคต่างๆนะคะก็ยังมีฝนฟ้านะคะที่จะตกอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังไปไหนก็พกร่มนะคะเสื้อกันฝนติดตัวกันไปด้วยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพค่ะอย่างดิฉันนะคะก็โอ้โหเรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะก็เลยมาเจอคุณผู้ฟังด้วยน้ำเสียงอู้อี้นิดหน่อยนะคะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะในช่วงของน้ำท่วมนะคะแม้ว่าน้ำจะ ไหลหลากยังไงนะคะน้ำชัยก็หลั่งไหลไปในหลายๆพื้นที่นะคะมีทั้งคนทั่วไปนะคะอย่างคุณโบนะคะร้านสมใจฟาร์มนะคะที่เราได้พูดคุยกันไปในสัปดาห์ก่อนๆ นี้เนี่ยนะคะก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยด้วยนะคะบ้านเธออยู่แถวคลองจันนะคะพื้นที่20กว่าไร่ของร้านเนี่ยก็คือมีแค่1ไร่เท่านั้นที่น้ำยังท่วมไม่ถึงนะแต่ว่าในความเป็นผู้ประสบภัยนะคะเธอก็มองถึงความยากลำบากของคนในชุมชนรอบๆข้างเธอเนี่ยนะคะเธอก็แบบทำร้านสมใจฟาร์มเนี่ยให้เป็นจุดนะคะเป็นสถานีในการแพ็คของรวบรวมของนะคะซึ่งก็มีเราจิตอาสานะคะทั้งประชาชนทั่วไปนะคะศิลปินดารานะคะที่นำสิ่งของเนี่ยมาร่วมกันบริจาคนะคะแล้วก็มาช่วยกันแพ็คด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณปอนออนนีนะคะคุณมอสนัทจุกนะคะคุณตู่ภพธรนะคะอู้อีกหลายคนเลยทีเดียวค่ะรวมทั้งกู้ภัยด้วยนะคะที่มารับของนะคะของใช้ที่จำเป็นนะคะแล้วก็รวมถึงอาหารของน้องหมาน้องแมวด้วยนะคะเอาไปให้กับผู้ที่น้ำท่วมนะคะในพื้นที่เคหะคลองจันนะคะซึ่งตอนนี้สถานการณ์ก็แห้งน้ำแห้งแล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องของของนะคะที่คนที่เอามาบริจาคที่ร้านสมใจฟาร์มเนี่ยนะคะคุณโบเนี่ยก็บอกว่าของที่ยังมีอยู่ตอนนี้เนี่ยก็จะแพ็คนะคะแล้วก็นำไปให้กับคนที่อยู่ริมคลองนะคะหรือว่าคนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อื่นๆต่อเนื่องนะคะแล้วนอกจากประชาชนภาคประชาชนนะคะที่มาร่วมกันนะคะยังมีศิลปินดารานะคะอย่างคุณอ้ามเนี่ยบ้านเธอก็น้ำท่วมเหมือนกันนะคะแต่ว่าเธอก็ช่วยเหลือน้ำท่วมในที่อื่นๆด้วยนะคะแล้วก็ยังมีลูกๆดารานะคะไม่ว่าจะเป็นแบบน้องแอบิเกลนะคะก็ตัวจิ๋วนะคะแต่ว่าก็ลงพื้นที่นะคะไปแจกของน้ำท่วมด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีคุณเปิ้ลนาคอนนะคะคนนี้ก็ลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมตลอดเลยนะคะเราไม่ได้ลงแค่คนเดียวด้วยนะคะพาลูกชายน้องออก้านะคะลูกชายคนโตเนี่ยนะคะไปลงพื้นที่นะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกันด้วยนะคะเรียกว่าทุกครั้งที่มีน้ำท่วมตามภาคต่างๆของประเทศไทยนะคะก็จะมีภาพของคุณเปิ้ลนาคอนนะคะแล้วก็น้องออก้าเนี่ยไปช่วยเหลือนะคะลงพื้นที่นะคะเอาของไปแจกจ่ายแล้วก็ช่วยเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุนะคะเด็กออกมาจากบ้านด้วยให้ปลอดภัยด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นจิตอาสากันทั้งครอบครัวเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีพี่บุ๋มปนัดดานะคะพี่บินบรรลิศนะคะก็ลงพื้นที่กันแบบโอ้โหน้ำลึกขนาดไหนนะคะก็ลุยกันไปเลยทีเดียวนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเรื่องราวที่น่ารักน่ารักนะคะของคุณตาคุณยายนะคะเรียกว่าโอ้โหแบบที่เกาะเกตเนี่ยนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็แบบน้ำท่วมแบบสูงเหมือนกันนะคะแต่ว่าคุณตาคุณยายนะคะอายุเป็นคุณตาเนี่ย81ปีแล้วนะคะส่วนคุณยายเนี่ย62ปีนะคะแล้วก็ที่บ้านเนี่ยก็น้ำท่วมเหมือนกันนะคะแต่ว่าที่บ้านเนี่ยก็คือเปิดร้านอาหารตามสั่งใช่ไหมคะแต่ว่าร้านของคุณตาคุณยายเนี่ยนะคะไม่ปิดนะคะยังคงแบบผัดนะคะผัดทำกับข้าวนะคะโดยที่คุณตาคุณยายเนี่ยนะคะบอกว่าแม้ว่าในช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยนะคะจะของที่แบบสต็อกของเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็เห็นว่าในชุมชนเนี่ยนะคะมีทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยจำนวนมากนะคะที่ไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านมาหาซื้ออาหารได้นะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องหนีน้ำขึ้นไปอาศัยอยู่บนชั้น2ของบ้านนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณยายประพินค่ะก็เลยจัดแจงนะคะตักข้าวใส่กล่องค่ะโดยที่คุณตาถนอมนะคะรับหน้าที่เป็นสารถีขี่รถสามล้อโยกนะคะไปส่งข้าวนะคะให้กับผู้สูงอายุหรือว่าคนที่สั่งข้าวเนี่ยค่ะในพื้นที่น้ำท่วมเหมือนกันเนี่ยนะคะทั้งที่ร่างกายของคุณตาเนี่ยค่ะก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนนะคะและทุกวันก็ต้องเผชิญกับอาการแบบปวดหลังเรื้อรังนะคะโรคปัญหากระดูกนะคะจนเดินแล้วก็ออกแรงได้ลำบากค่ะ ่ะแต่ว่าคุณตานะคะก็ยังคงพยุงร่างกายนะคะนั่งรถไปบน3ล้อคู่ใจนะคะก่อนจะค่อยๆใช้มือโยกขับเคลื่อนฝ่ากระแสน้ำที่ลึกแล้วก็เชี่ยวกรากนะคะไปตามซอกซอยของเกาะเก็ดนะคะเพื่อที่จะส่งข้าวนะคะให้กับผู้คนอื่นๆในชุมชนนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะคุณตานะคะบอกว่าช่วงน้ำท่วมเนี่ยมันขี่ยากกว่าปกตินะคะบางจุดเนี่ยน้ำสูงนะคะต้องใช้แรงมือประคองแล้วก็ดันสำร้อนเนี่ยให้ฝ่าน้ำไปให้ได้นะคะเหนื่อยมากปวดหลังจนน้ำตาแทบร่วงนะคะแต่ก็ต้องทำเพราะว่าถ้าเราไม่ไปส่งเนี่ยคนแก่นะคะที่อยู่บนชั้น2ผู้สูงอายุที่อยู่บนชั้น2เนี่ยออกมาไม่ได้นะคะเขาก็จะไม่มีอะไรกินนะคะก็คือเป็นการคิดถึงคนอื่นๆนะคะที่เขาเดือดร้อนนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยนะคะพอแบบทุกอย่างมันเงียบใช่ไหมคะเสียงน้ำเนี่ยโอ้โหเชี่ยวกรากมากๆนะคะก็คือสร้างความกังวลใจนะคะให้กับคุณยายประพินนะคะจนนอนไม่หลับต้องคอยสะดุ้งตื่นมาดูระดับน้ำเป็นระยะนะคะแล้วก็กังวลเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็สุขภาพของคุณตาด้วยนะคะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็คือขนของกันลำบากนะคะของก็ยังอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะคะแต่ว่าในความแบบท้อแท้เนี่ยนะคะกับได้เห็นนะคะความรักแล้วก็ความผูกพันของคุณตาคุณยายนะคะที่เคียงข้างเป็นกำลังใจให้กันนะคะคุณยายเนี่ยก็ผัดข้าวหน้าเตาร้อนๆนะคะคุณตาก็คอยหยิบจับช่วยงานเท่าที่ไหวนะคะแล้วก็ขี่สำล้อฝ่าน้ำนี่แหละค่ะเอาข้าวไปส่งให้กับผู้สูงอายุในชุมชนนะคะวันนี้เนี่ยแม้ว่าคุณตาคุณยายนะคะจะบอกว่าขออยู่อย่างพอเพียงนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมความเห็นอกเห็นใจคนในชุมชนเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าน่ายกย่องมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องเล่าจิตอาสาที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปชวนคุณผู้ฟังนะคะไปลงพื้นที่ทำงานด้านจิตอาสากันนะคะในช่วงของปฏิทินอาสาค่ะ
12: ช่วงปฏิทินอาสา
11: ช่วงปฏิทินอาสานะคะก็ไปกันที่กิจกรรมแรกกันเลยนะคะเป็นกิจกรรมนะคะของกลุ่มพบมิตรจิตอาสาค่ะมาชวนไปปลูกต้นไม้ฟอกปอดให้เมืองนะคะที่วันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนะคะ 8:30 นถึงเที่ยงครึ่งเท่านั้นนะคะเชิญชวนอาสาค่ะมาร่วมกันนะคะทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ใส่ปุ๋ยพรวนดินนะคะแล้วก็เก็บขยะในสวนสาธารณะนะคะสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรตินะคะใครที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนะคะติดต่อไปได้นะคะที่กลุ่มพบมิตรจิตอาสานะคะ0814897499ค่ะ0814897499ค่ะต่อกันที่กิจกรรมอื่นๆกันบ้างนะคะเป็นกิจกรรมนะคะของมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมนะคะเขาก็ชวนมาทำอาสาคัดแยกยาและเวชภัณฑ์นะคะแล้วก็อาสาจัดชุดเมล็ดพันธุ์นะคะอาสาจัดชุดเวชภัณฑ์ค่ะวันที่17และวันที่18ตุลาคมนะคะเปิดรับ2รอบนะคะในทุกกิจกรรมเลยทีเดียวค่ะโดยที่2รอบนี้นะคะก็จะมี8โมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งนะคะแล้วก็บ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะคะโดยที่ทั้ง2วันเนี่ยสามารถที่จะเลือกรอบได้นะคะว่าสะดวกรอบไหนนะคะโดยที่อาสาคัดแยกยาและจัดชุดเวชภัณฑ์นะคะก็จะเป็นกิจกรรมนะคะที่สนับสนุนโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลนะคะจุดบริการสุขภาพชุมชนนะคะชุมชนที่มีรายได้น้อยแล้วก็มีกลุ่มเปราะบางนะคะเช่นคนไร้บ้านแรงงานนอกระบบนะคะโครงการพลเมืองอาสานะคะของมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมนะคะเขาก็รับยาบริจาคที่ยังไม่หมดอายุนะคะมาคัดแยกแล้วก็จัดส่งต่อพร้อมให้ความรู้แก่ชุมชนนะคะซึ่งดำเนินงานเนี่ยตรงนี้เนี่ยมากว่า12ปีแล้วนะคะแล้วยาสามัญก็ส่งต่อชุมชนยาเฉพาะทางก็ส่งให้กับโรงพยาบาลนะคะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขได้หลายล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวค่ะอีกกิจกรรมนะคะก็คืออาสาจัดชุดเมล็ดพันธุ์เพื่อชุมชนด้อยโอกาสค่ะส่งเสริมความมั่นคงทางด้านอาหารนะคะชวนอาสาสมัครมาร่วมจัดชุดเมล็ดพันธุ์ผักปลูกง่ายนะคะโตไวค่ะใช้พื้นที่น้อยนะคะแล้วก็จะมีการ์ดให้กำลังใจส่งมอบให้กับชุมชนด้อยโอกาสค่ะเพื่อให้สามารถปลูกอาหารไว้บริโภคเองนะคะแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายแล้วก็มีแหล่งอาหารปลอดภัยใกล้ตัวอย่างยั่งยืนด้วยนะคะ ใครที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนะคะกับมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นอาสาคัดแยกยาและจัดชุดเวชภัณฑ์นะคะอาสาจัดชุดเมล็ดพันธุ์นะคะก็สามารถที่จะเลือกวันเวลากันได้นะคะว่าจะเป็นวันที่17หรือวันที่18นะคะตุลาคมแล้วก็เลือกเวลาได้ด้วยนะคะ 8:30 นถึงเที่ยงครึ่งหรือบ่ายโมงถึง 5:00 นนะคะสมัครกันไปได้นะคะที่095-997-7724ค่ะ095-997-7724ค่ะก็โทรไปได้นะคะในเวลาทำการค่ะตั้งแต่ 9:00 นถึง 5:30 นนะคะต่อกันที่กิจกรรมนะคะของค่ายอาสาเพื่อนเดินเคียงค่ะหมอนหลอดแทนความห่วงใยเพื่อผู้ป่วยแผลกดทับนะคะเป็นจิตอาสา from home ค่ะวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมนะคะบ่ายโมงถึง6โมงเย็นค่ะรับอุปกรณ์แล้วก็ไปทำที่บ้านได้ง่ายๆนะคะจะมีคนสอนให้ทุกขั้นตอนเลยทีเดียวค่ะใครที่อยากแบบสนใจนะคะงานฝีมือนะคะหรือว่ากำลังมองหากิจกรรมที่ทำแล้วได้ทั้งความสุขแล้วก็ได้ช่วยเหลือผู้อื่นนะคะค่ายอาสาเดินเคียงค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความห่วงใยนะคะในกิจกรรมทำหมอนรอดแผลกดทับนะคะต้องบอกว่าแผลกดทับเนี่ยเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงนะคะหมอนรองแผลกดทับค่ะก็เลยมีบทบาทสำคัญในการช่วยบรรเทาความเจ็บปวดนะคะแล้วก็ลดการเสียดสีนะคะแล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยด้วยนะคะโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องของอุปกรณ์แล้วก็ขั้นตอนค่ะเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยนะคะทางค่ายอาสาเพื่อนเดินเคียงเนี่ยเตรียมให้ครบเลยนะคะแล้วก็เตรียมทุกอย่างที่จำเป็นต้องใช้นะคะรวมทั้งคู่มือพร้อมขั้นตอนการทำแบบเข้าใจง่ายค่ะทำไม่ยากนะคะใครที่สนใจนะคะจะมีค่าอุปกรณ์นะคะคนละ370บาทค่ะติดต่อไปได้นะคะที่ค่ายอาสาเพื่อนเดินเคียงนะคะ0933628947ค่ะ0933628947ค่ะ0933628947ค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะเว็บไซต์ธนาคารจิตอาสานะคะแล้วก็เว็บไซต์ volunteerspirit.org นะคะทั้ง2เว็บเนี่ยก็มีกิจกรรมดีๆนะคะที่เขาแบ่งประเภทของกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นแบ่งเป็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับผู้สูงอายุเกี่ยวกับเด็กนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการเกี่ยวกับขยะนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูทั้ง2เว็บได้นะคะสามารถที่จะเข้าไปเลือกช็อปงานจิตอาสานะคะในช่วงที่เราว่างนะคะหรือว่าจิตอาสาที่เราสนใจนะคะก็สมัครกันไปได้นะคะนอกจากนี้นะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเพจของเหล่านักจิตอาสานะคะก็มีด้วยนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นพุทธิกานะคะแบบแล้วก็เครือข่ายมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมนะคะหลายๆเพจนะคะอยากลองเลยนะคะเขาก็มีช่องทางโซเชียลของเขานะคะที่ให้ติดตามในเรื่องของกิจกรรมกันได้นะคะนอกจากนี้นะคะก็ขอเชิญชวนนะคะไปร่วมกันบริจาคโลหิตกันนะคะเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก3เดือนนะคะเพื่อให้มีโลหิตสำรองคงคลังเพียงพอสำหรับโรงพยาบาลทั่วประเทศนะคะซึ่งต้องบอกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสถิตินะคะของการบริจาคโลหิตเนี่ยนะคะคนที่บริจาค1ครั้งต่อปีเนี่ยมีสัดส่วนนะคะคิดเป็นประมาณ 67% นะคะรองลงมาก็คือ2ครั้งต่อปีนะคะ 18% นะคะแล้วก็3ครั้งต่อปีเนี่ยประมาณ 9% นะคะ4ครั้งต่อปีนะคะมีประมาณ 4% นะคะแล้วก็มีคนที่บริจาคมากกว่า4ครั้งต่อปีด้วยนะคะประมาณ 0.38 นะคะแต่ก็โอ้โหนับถือน้ำใจมากๆจริงๆนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ารอหรือลังเลที่จะบริจาคโลหิตนะคะเพราะว่าวิกฤตขาดเลือดเนี่ยมีอยู่จริงนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะไปบริจาคโลหิตกันได้นะคะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยที่ถนนอันรีดูหนังนะคะนอกจากนี้เนี่ยทางสภากาชาดไทยนะคะเขาก็มีหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ด้วยนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยได้นะคะว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเขาจะมีไปออกหน่วยนะคะที่ไหนบ้างนะคะ ก็เดี๋ยวนี้นะคะทางศูนย์การค้าหลายๆที่นะคะเขาก็มีร่วมกับทางสภากาชาดไทยนะคะเปิดจุดให้บริการนะคะบริจาคโลหิตนะคะซึ่งก็ถือว่าอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะสามารถเดินทางกันง่ายๆด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีภาคบริการโลหิตแห่งชาตินะคะ12แห่งทั่วประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดลพบุรีชลบุรีราชบุรีนครราชสีมาขอนแก่นอุบลราชธานีนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่นครศรีธรรมราชสงขลาภูเก็ตนะคะแล้วก็โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศเลยทีเดียวค่ะก็เชิญชวนนะคะมาร่วมกันบริจาคโลหิตนะคะเพื่อที่จะได้มีโลหิตสำรองคงคลังค่ะเพียงพอสำหรับโรงพยาบาลทั่วประเทศนะคะสำหรับให้กับผู้ป่วยนะคะที่มีความจำเป็นต้องใช้เลือดเป็นประจำต่อเนื่องนะคะรวมทั้งความต้องการใช้เลือดในภาวะฉุกเฉินนะคะอุบัติเหตุต่างๆค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของปฏิทินอาสาค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะกลับมาช่วงหน้าพบกับนักจิตอาสาที่รออยู่ค่ะ
10: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยศิริญญามงคลวัฒน์ ณฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
0: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปี่ยมไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวร่วมกำหนดอนาคตโลกของเราไปกับการประชุมประจำปี2569ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมนี้ทาง meeting.imf.org
14: FM 96.5 ชวนเก็บกระเป๋าออกเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์3เมืองแห่งประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมกับทริปพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยอุตรดิตถ์พิษณุโลก
15: ต้องการตาในงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสุโขทัยชมแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่ไหว้พระพุทธชินราชเสริมบารมีพร้อมตื่นตาตื่นใจกับวิหารทองอร่ามณวัดจันทร์ตะวันตกย้อนรอยอริยธรรมเมืองเก่าศรีสัชนาลัยสัมผัสวิถีเกษตรชุมชนบ้านนาต้นจัดชุมชนบ้านวังส้มซ่าและล่องเรือชมสวนกินฝรั่งกิมจูพร้อมนั่งรถรางตะลุยเมืองลับแล
14: เดินทาง 16-18 พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้ทันทีที่ LINE OfficialThinking Radio

0: ในราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยศิริญญามงคลวัฒน์ นฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเมล็ดพันธุ์ความดีค่ะแล้วก็ทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนนะคะกลับมาเจอกันในสเปเชียลทอล์กเมล็ดพันธุ์ฮิวใจนะคะพื้นที่เล็กๆที่จะพาทุกคนไปเติบโตจากข้างในเติมใจให้แข็งแรงนะคะรายการเมล็ดพันธุ์ความดีก็ขอเป็นพื้นที่เซฟโซนพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่เคียงข้างคุณผู้ฟังนะคะผ่านเรื่องราวขอแล้วก็ประสบการณ์บทเรียนจากชีวิตแล้วก็มุมมองของเราจิตอาสารับเชิญนะคะจากหลากหลายอาชีพหลากหลายเพศหลากหลายวัยที่จะมาส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังนะคะบางเมล็ดเนี่ยอาจจะช่วยบางเมล็ดพันธุ์เนี่ยอาจจะช่วยให้เราเข้าใจคนอื่นมากขึ้นนะคะบางเมล็ดพันธุ์อาจจะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็บางเมล็ดเนี่ยอาจจะเติบโตเป็นแรงบันดาลใจให้เราเนี่ยอยากเป็นผู้ให้ในแบบของตัวเองนะคะวันนี้ก็จะมาชวนคุณผู้ฟังค่ะอ่านคนอ่านเกมอ่านชีวิตแล้วกลับมาอ่านใจตัวเองแบบสามก๊กนะคะคู่มือชีวิตที่แบบโอ้โหผ่านตัวละครค่ะจากละครสามก๊กจากแบบเรื่องสามก๊กเนี่ยนะคะที่แบบจะมาเป็นกระจกส่องชีวิตจริงในทุกมิติการใช้ชีวิตของเรานะคะแม้ว่าจะผ่านไปนับพันปีแต่ว่าสามก๊กเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบไม่ล้าสมัยเลยนะคะสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้จริงๆนะคะเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ราบรื่นหรือว่าบางทีก็เจอกับความกดดันบางวันก็ต้องทำงานกับคนหรือเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดต้องรับมือกับหลายๆสถานการณ์ที่บางทีเราก็เลือกไม่ได้นะคะในวันที่ชีวิตมันยากคนรอบตัวไม่ง่ายเนี่ยนะคะเราจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงโดยที่ยังคงรักษาความเป็นตัวเองแล้วก็ไม่ปล่อยให้ความเหนื่อยจากโลกภายนอกเนี่ยกลายเป็นความเหนื่อยที่อยู่ข้างในหัวใจของเรานะคะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเราโชคดีมากๆนะคะแล้วก็ได้แบบให้เกียรติกับเรามากๆกับรายการเมล็ดพันธุ์ความดีของเราในช่วง Special Talk เมล็ดพันธุ์ฮิวใจมากๆนะคะกับแขกรับเชิญจิตอาสารับเชิญของเราในวันนี้นะคะก็คือคุณเปี่ยมศักดิ์คุณากรประทีปนะคะท่านก็เป็นนักเขียนวิทยากรนะคะผู้ที่ศึกษาแบบเรียกว่าเป็นกูรูสามก๊กเลยทีเดียวนะคะตอนนี้อยู่กับเราแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะก็คุยกันนอกรอบกับคุณเปี่ยมศักดิ์นะคะต้องบอกว่าสนุกมากๆแล้วก็คือแบบตัวละครจากสามก๊กเนี่ยให้บทเรียนเป็นกระจกที่สะท้อนชีวิตจริงของเราในการใช้ชีวิตในปัจจุบันได้หลากหลายเรื่องเลยทีเดียวแล้วแต่ว่ามุมมองเราจะไปประยุกต์ใช้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าวันนี้ตัวจริงเสียงจริงในเรื่องของสามก๊กมาอยู่กับเราแล้วนะคะก็เลยขอโอกาสเป็นพิเศษนะคะสำหรับในช่วงของเมล็ดพันธุ์ฮิวใจที่เราจะคุยกับคุณเปี่ยมศักดิ์เนี่ยกัน2ครั้ง2เทปด้วยกันนะคะก็คือเสาร์ที่2ของรายของเสาร์ที่2ของเดือนนะคะในเดือนตุลาคมนะคะแล้วก็ต่อไปจนถึงพฤศจิกายนด้วยนะคะกับเสาร์ที่2ในช่วงของเมล็ดพันธุ์ฮิวใจค่ะเปิดเรื่องกันเลยละกันนะคะถ้าพูดถึงสามก๊กเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งที่แบบน่าสนใจมากๆเลยก็คือตัวละครแต่ละตัวละครเนี่ยนะคะมีทั้งจุดแข็งจุดอ่อนแล้วก็วิธีคิดมุมมองเนี่ยนะคะอะไรคือบทเรียนสำคัญที่สุดเกี่ยวกับธรรมชาติของคนที่สามก๊กเนี่ยกำลังจะบอกเราบ้างคะคุณเปี่ยมศักดิ์คะ
4: ครับก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้พูดในเชิงวรรณกรรมนะ

0: ผมถามง่ายๆเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงคุณจ้ำใช่ไหมฮะ
1: คุณแจ้แจ้ค่ะ
0: แจ้คุณแจ้ขอโทษนะคุณแจ้
1: ค่ะ
0: คุณแจ้เราคุยกันง่ายๆแล้วกันเนาะ
1: ค่ะ
0: คุณแจ้อยากรวยไหม
1: โอ้ใครๆก็อยากรวยนะคะแบบว่าวันที่ทุกวันที่1กับวันที่16นะค่ะ
0: อ่าใช่ไหมอยากรวยแล้วอยากประสบความสำเร็จไหม
1: ค่ะ
0: อยากก้าวหน้าไหม
1: โอ้โหเรื่องแบบเชื่อว่าหลายคนนะคะคำถามพวกนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในใจของหลายคนนะคะแบบว่าขับเคลื่อนชีวิตด้วยแบบแพชชั่นนะคะ
0: ใช่แล้วถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องอยากมีแฟนสวยใช่ไหมแล้ว
1: อ
0: ถ้
1: ะ
0: าเป็น
1: ค
0: ผู
1: ่ะ
0: ้หญิงก็คืออยากมีแฟนขอโทษครับถ้าเป็นผู้ชายมีแฟนสวยถ้าเป็นผู้หญิงก็คืออยากมีแฟนที่หน้าตาหล่อถูกไหม
1: อันนี้อาจจะแล้วแต่มุมมอง
0: อะไร
1: นะ
0: แ
1: ค
0: ต่
1: ะ
0: แต่ถ้าเลือกได้ขอเลือกหน้าตาดี
1: ค่ะ
0: จริงไหมเห็นไหมผมกำลังจะบอกว่าสิ่งที่เรารู้สึกในวันนี้กับเมื่อ1,800 ปีก่อนมันไม่ได้ต่างกันเลย
1: ค่ะ
0: ทุกคนอยากสำเร็จอยา
1: ค
0: ก
1: ่
0: ม
1: ะ
0: ีอำนาจ
1: ค่ะ
0: อยากที่จะร่ำรวย
1: ค่
0: เ
1: ะ
0: พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าธรรมชาติของคนไม่ได้ต่างกันครับมันต่างก็คือต่างแค่บริบทของสังคมครับ
1: ค่ะ
0: มันมีความต่างก็คือบริบทของสังคมทั้งนั้นที่มันมีความแตกต่างกันในยุคนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเป็นประชาชนคนธรรมดาเนี่ยเราอยากจะสําเร็จอ่ะเราอยากจะเป็นไม่ต้องเป็นฮ่องเต้นะเอาแค่เป็นเจ้าเมืองเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันจะเอาไปยากไหม
1: ยากค่ะแต่ว่าพอคุณเตรียมศักดิ์บอกว่าทุกคนแบบถ้าคุยคําที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยค่ะมีคํานึงก็คืออํานาจจริงๆคําว่าอํานาจเนี่ยไม่ต้องแบบพูดถึงแบบในระดับไกลตัวเรานะถ้าในครอบครัวค่ะหรือว่าระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนฝูงเนี่ยมันก็มีคําว่าอํานาจอยู่เหมือนกันนะคะ
0: ครับนั่นแหละครับผมก็มาจะบอกสิ่งนี้ไงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีความต่างมันต่างกันแค่บริบทของสังคมทําให้คนยุคก่อนเนี่ยคนที่มีความทุกคนมีความอยากอ่ะแต่จะ
1: ค
0: มี
1: ่ะ
0: สกิลคนที่จะเดินไปได้ในขณะ
1: ค
0: ที
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ยุคนี้คนเปิดโอกาสให้ทุกคนก้าวไปสู่ความสําเร็จได้
1: ค่ะ
0: มันต่างกันแค่กติกาตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นสามก๊กในธรรมชาติของคนคืออะไรหนึ่งเลยครับคนยังมีความอยากอยู่ครับ
1: ค่ะ
0: อยากได้อยากมีอยากสําเร็จ
1: ค
0: อย
1: ่
0: า
1: ะ
0: กรวย1,800 ปีก่อนก็เหมือนกันครับไม่ได้มี
1: ค
0: คว
1: ่ะ
0: ามต่างอะไรกันเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวละครแต่ละตัวละครในสามก๊กเมื่อ1,800 ปีก่อนกับตัวละครกับชีวิตเราทุกวันนี้มันคือรูปแบบในจิตวิทยานะใน
1: ค่ะ
0: ความรู้แบบเดียวกัน
1: แบบเดียวกันแค่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนค่ะ
0: ใช่มันแค่เปลี่ยนแค่สภาพแวดล้อม
1: ค่ะ
0: เพราะอะไรเพราะกติกาบางอย่างอ่ะผมยกตัวอย่างเอาง่ายๆแล้วกันของบางอย่างเนี่ยสามัญชนคนธรรมดาทําไม่ได้จริงไหมเพราะมันสงวนพื้นที่ให้กับเชื้อพระวงศ์ให้กับกษัตริย์สมัยโบราณนะ
1: ค่ะ
0: แต่ยุคนี้ไอ้พื้นที่แบบนี้มันลดน้อยลงไปแล้ว
1: ค่ะ
0: แปลว่าคนเราธรรมดานะก็สามารถรวยได้จริงไหมครับ
1: ค่ะ
0: ถูกไหมนี่แหละมันคือความแตกต่างกันของบริบท
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่ในเรื่องสามก๊กเนี่ยมันก็คือไม่แตกต่างกันเลยแตกต่างกันแค่สภาพแวดล้อมเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของตัวละครพฤติกรรมของตัวละครเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันกับสิ่งที่เราเจอได้นะคะแล้วก็ซึ่งในตัวละครสามก๊กเนี่ยโอ้โหมีหลายตัวละครมากเลยใช่ไหมคะถ้าพูดถึงในเรื่องของยกตัวอย่างนะคะในเรื่องของในชีวิตประจําวันละกันนะคะถ้าเราแบบอย่างของตัวละครที่น่าสนใจอย่างตัวของซูมาอี้ละกันนะคะตัวซูมาอี้เนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าในเรื่องของการอ่านเกมการวางแผนนะคะหรือว่าการรอจังหวะซึ่งในโลกของการทำงานปัจจุบันเนี่ยค่ะเราจะเรียนรู้อะไรจากซูมาอี้ที่เราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้เริ่มต้นจากเรื่องของการทำงานก่อนละกันนะคะ
0: ครับถ้าพูดถึงซูมาอี้เนี่ยมันจะมีอยู่สองมุม
1: ค่ะ
0: มุมที่ควรเรียนแบบและมุมที่ไม่ควรจะเรียนแบบ
1: ค่ะ
0: แต่ก่อนที่จะถึงมุมนั้นนะต้องถามก่อนทำไมถึงสนใจในตัวสมาธิครับ
1: เพราะว่าจริงๆเนี่ยก็คือต้องออกตัวก่อนนะคะว่าไม่ได้อ่านสามก๊กจบนะคะแล้วก็คือจริงๆเนี่ยชอบฟังแบบเวลาในโซเชียลปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะเอาพฤติกรรมของตัวละครเนี่ยมาพูดให้เราฟังเหมือนไลฟ์โค้ชเนี่ยนะคะแล้วพอได้ฟังเรื่องของซูมาอี้

0: แต่ก่อนโอ้โหคนนี้แบบพี่มัน
1: ทับ
0: ตร
1: ใจ
0: งกับ
1: เล
0: เราย ในสถานการณ์ปัจจุบันแบบหลายๆสถานการณ์เลยทีเดียวค่ะก็เลยชื่อของซูมาอี้เนี่ยก็เลยเป็นชื่อที่แบบโอ้นึกถึงนะคะเวลาที่เราเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากทั้งในเรื่องของการทำงานเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะคะค่ะ
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงบอกเนี้ยจุดเด่นของซูมาอี้คือหนึ่งเลยเขาเป็นคนอยู่เป็นครับ
0: ค่ะ
1: อันเนี้ยปัจจุบันเนี้ยเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะอะไรใช่ไหมเพราะหลายคนอยู่ได้ครับแต่อยู่ไม่เป็นอยู่ได้ไง
0: ค
1: มัน
0: ่
1: เ
0: ะ
1: ลยไม่ก้าวหน้าแต่ซูมาอี้นะมันเลยผ่านคำว่าอยู่ได้แล้วกลายเป็นคนอยู่เป็นผมยกตั
0: คว
1: อ
0: ่ะ
1: ย่างง่ายๆแล้วกันนะในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือคุณแจ้คิดว่าโจโฉชอบสุมาอี้ไหมเขาอยู่เขาโจโฉที่เป็นเจ้านายนะสุมาอี้เป็น
0: ค
1: ล
0: ู่ ะ
1: กน้อง
0: ค่ะโดยปกติของเจ้านายลูกน้องนี่นะคะแค
1: ค
0: ่
1: รับ
0: พูดขึ้นมาก็แบบค่ะยังไงต่อคะคุณเปรมศักดิ์ค
1: ค
0: ะ
1: ือความพิเศษของเจ้านายลูกน้องคู่นี้คือมันมีความหวาดระแวงกัน
0: ค่ะ
1: ซึ่งเราก็รู้ว่าโจโฉถ้าแกเป็นคนขี้ระแวงอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วยิ่งระแวงมากสุดคือระแวงซูมาอี้
0: ค่ะ
1: เพราะอะไรใช่ไหมมันมีในพงศาวดารที่กล่าวไว้คือวันหนึ่งเนี่ยโจโฉฝันว่ามีม้า3 ตัวมากินหญ้าในรัง
0: ค่ะ
1: แล้วก็สะดุ้งตื่นก็นั่ง
0: ค
1: คิ
0: ่
1: ด
0: ะ
1: ม้า3 ตัวคือใครวะม้า3 ตัวแต่ว่าต้องเป็นคนแซ่ม้าก็คือ
0: ค
1: แซ
0: ่ะ
1: ่ม้าหรือไม่ก็แซ่มาหรือก็ไม่แซ่สุม้าเนี่ยแหละเราอยู
0: ค
1: ่
0: ่
1: เป
0: ะ
1: ็นกลุ่มส่วนลางหญ้าเนี่ยลางหญ้าเนี่ยในภาษาจีนอ่ะเขาโจโฉเนี่ยเขาในฮกเกี้ยนคือแซ่โจแต่ในภาษาจีนกลางคือแซ่เฉาไอ้คำว่า
0: ค
1: เฉ
0: ่ะ
1: าคำนี้มันพ้องเสียงกับคำว่าลางหญ้าความหมายก็คืออะไรม้ามากินหญ้าในรังคือจะพวกตระกูลม้าเนี่ยจะมาหากินมาเอ
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: ประโยชน์จากสกุลโจ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยโจโฉจึงหวาดระแวงพวกแซ่ม้าทั้งหลายหลายและหลายคนนี่แหละ
0: ค่ะ
1: รวมไปถึงม้าเท้งเจ้าเมืองเสเหลียงด้วยแต่เป็นอันว่าแต่ม้าที่อยู่ใกล้โจโฉที่สุดก็คือม้าที่ชื่อว่าซือหมาอี้หรือซูมาอี้
0: ค่ะ
1: ประเด็นคือเมื่อเจ้านายหวาดระแวงเนี่ยเราควรทำยังไง
0: จะต้
1: อ
0: อง
1: ันนี้คือใหญ่
0: ค่ะ
1: ถ้าเจ้านายหวาดระแวงเราควรทำไงครับ
0: เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านในฟังอยู่แบบโอ้โหนึกถึงสภาพของตัวเองนะคะเอ๊ะเราจะทำยังไงนะคะเราจะแบบใจดีสู้เสือแบบทำให้ชอบไหมนะคะหรือว่าเราจะหลบเลี่ยงดียังไงดีคะคุณเปี่ยมศักดิ์คะ
1: ปัญหาใหญ่คือคนน่ะถ้าเขามีอคติแล้วเนี่ยคุณทําอะไรเนี่ยก็ไม่ถูกใจเขาหรอก
0: ค่ะ
1: แต่โจโฉเนี่ยมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือเขาให้ความสําคัญกับผลประโยชน
0: ์ค่ะ
1: คือเขาไม่ชอบสุมาอี้ก็จริงแต่เขาไม่ได้ประหารสุมาอี้เพราะเขารู้ว่าสุมาอี้เป็นคนเก่ง
0: ค่ะ
1: แล้วจะหาเรื่องประหารสุมาอี้เพราะว่าฉันฝันว่าแกมากินหญ้าใน
0: ร้
1: าน
0: ฉัน
1: มันก็ไม่ดูเหมือนคนไม่มีเหตุผลจริงไหมครับ
0: ค่ะ
1: แต่ลึกๆก็คือก็หวาด
0: ระแวงค่ะ
1: รู้ว่าคือระแวงกันแหละ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นสุมาอี้ก็รู้สุมาอี้ก็รู้นะว่าโจโฉระแวงเขาพูดง่ายๆคือเจ้านายอ่ะระแวงเมื่อเจ้านายระแวงลูกน้องย่อมอยู่ยากจริงไหมครับ
0: ค่ะ
1: แต่ยุคนั้นน่ะจะให้สุมาอี้ลาออกน่ะจากแคว้นวีมันยาก
0: ค่ะ
1: เพราะมันไม่เหมือนยุคนี้ที่ยืดแผ่นออกได้เลย
0: ค่ะ
1: แต่ยุคนั้นคือถ้าออกอ่ะคุณอาจจะตายได
0: ้
1: เพราะว่าอะไรเพราะสุมาอี้
0: อยู่ทุกอย่างนะคะ
1: โจโฉรู้หลายสิ่งหลายอย่างรู้ความลับเพราะฉะนั้นสุมาอี้ออกไม่ได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อยู่ก็ลำบากออกก็ออกไม่ได
0: ้ถ้าเป็นสมัยนี้ก็อึดอัดนะคะค่ะ
1: อึดอัดเป็นใครใครก็อึดอัดทั้งนั้นเลยครับ
0: ค่ะ
1: แต่ความฉลาดของสมาอี้คืออะไรความฉลาดของสมาอี้คืออยู่เป็น
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าเมื่อนายจับจ้องขนาดเนี้ยสิ่งที่ทําได้คือขอโยกตัวเองแล้วกันขอโยกตัวเองเนี่ยจากที่เคยอยู่กับโจโฉเนี่ยมาอยู่กับโจผี
0: ค่ะ
1: ลูกชายสุมาลูกชายของโจโฉ
0: ค่ะ
1: เพื่อหลีกเลี่ยงภัยที่จะเกิด
0: ค่ะ
1: แล้วด้วยวัยของสุมาอี้กับวัยของโจผีเนี่ยไม่ทิ้งห่างกันมากก็เลยเป็นคนเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องใช้คำนี้ดีกว่า
0: ค่ะ
1: เป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งรุ่นพี่อะไรต่อมีอะไรก็คือไปรับใช้อยู่กับโจผีไม่เป็นอาจารย์ให้โจผี
0: ค่ะ
1: เพียงเท่านี้ครับก็หลบภัยได้แล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ต้องกลัวว่าโจโฉจะตามมาเล่นงาน
0: ค่ะแต่ค่ะเหมือนในที่ทำงานก็จะมีคนหลากหลายวัยนะคะแบบว่ายุคตั้งแต่เจนเบบี้บูมเมอร์มาจนถึงเจนซีนะคะเจนเอ็กค่ะ
1: แต่การที่ไปอยู่กับโจผีก็ใช่ว่าจะปลอดภัย 100%
0: ค่ะ
1: แต่ว่ามันทำให้โจโฉสบายใจไง
0: ค่ะ
1: แล้วในวันสุดท้ายก่อนโจโฉจะสิ้นลมเนี่ยโจโฉก็บอกกับโจผีว่าอย่าให้อำนาจการทหารกับสุมาอี
0: ้
1: ขนาดจะ
0: ยังมีความระแวงอยู่ค่ะ
1: ลองนึกภาพตามผมนะคนเราใกล้จะตายเราจะเลือกพูดเฉพาะสิ่งสำคัญใช่ไหมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แปลว่าสุมาอี้อยู่ในใจโจโฉตลอดครับอยู่ในใจตลอดจริงแต่โจโฉอาจจะไม่พูดออกมาเท่านั้นแหละ
0: ค่ะ
1: แล้วโจโฉก็รู้แล้วว่าสุมาอี้เป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: และเป็นคนที่ทะเยอทะยาน
0: ค
1: ่ะถ้าให้อำนาจการทหารกับเขาเนี่ยโอกาสที่เขาจะกลืนสกุลโชเนี่ยสูงก็เลยสั่งเสียกับลูกชายเอาไว้อย่างนั้น
0: ค่ะ
1: แล้วตัวโจผีเนี่ยเป็นคนที่มีลักษณะอยู่อย่างนึงก็คือเหมือนพ่อ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เล่เหลี่ยมเหมือนพ่อแล้วแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบฟังพ่อเท่าไหร่นะ
0: ค่ะ
1: มีเรื่องเดียวที่โจผีฟังพ่อแล้วเชื่อพ่อเลยคือไม่ให้อำนาจทหารกับสุมาอี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แปลว่าแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าโจผีเองอ่ะก็ปักใจเหมือนกันว
0: ่าเห็นอะไรเหมือนกันค
1: ่
0: ะ
1: ใช่สุมาอี้จะไม่เป็นอันตรายถ้าเราไม่ให้อำนาจทหารกับเขา
0: ค่ะ
1: สุมาอี้จะเป็นกุนซือที่ดีจะทำงานกับเราได้ถ้าเขาไม่มีอำนาจทางการทหาร
0: เก่งเกินใช่ไหมคะ
1: เก่งจนเจ้านายระแวงอ่ะ ต้องบอกไว้ก่อนว่าความสามารถของทั้งโจผีและโจโฉคือเขาไม่ฆ่าคนเก่ง
0: ค
1: ่ะจะระแวงแต่ว่าต้องมีเล็บนะคือคำว่าไม่ฆ่าเนี่ยคือไม่ฆ่าตามเพลใจ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้ามีเหตุก็ไม่แน
0: ่ค่ะส่วนค่ะเชิญค่ะ
1: ส่วนสุมาอี้เนี่ยก็รู้อยู่เป็นแล้วมันจะมีภาพนึงที่ฉายภาพชัดมากๆเลยนะถ้าเราดูในสามก๊ก2010เนี่ยที่ช่องสามเคยเอามาฉายตอนที่โจผีเนี่ยปราบดาพิเศษก็คือขับไล่พระเจ้าเฮี้ยนเต้ออกจากบัลลังก์แล้วตัวเองน่ะขึ้นมาเป็นจักรพรรดิพอตัวขึ้นมาเป็นจักรพรรดิปุ๊บเนี่ยจักรพรรดิแห่งราชวงศ์วีประเด็นอยู่ตรงนี้ครับประเด็นคือพอเป็นจักรพรรดิก็ต้องปกรางวัลจริงไหม
0: ค
1: ่ะใครที่มีความดีความชอบต้องได้รับการเลื่อนตำแหน่งจริงไหม
0: ให้รางวัลค่ะ
1: ถูกต้องครับก็ทุกคนได้ตำแหน่งเป็นที่พึงพอใจเป็นอัมมาเป็นเสนาบดีเป็นอะไรต่อมีอะไรถึงคิวสุมาอี้ครับโจผีถามสุมาอี้ว่าท่านอาจารย์จะให้ท่านอาจารย์น่ะเป็นอำมาตย์ท่านอาจารย์จะว่ายังไง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ทายครับอันนี้เราทายกันเล่นๆนะสุมาอี้ตอบว่าไงสัก
0: เอารางวัลอะไรคะ
1: ให้เป็นอำมาตย
0: ์ให้เป็นอำมาต
1: ย์ให้เป็นอำมาตย์ใหญ่เลย
0: ค่ะ
1: สุมาอี้ตอบว่าอายุราชการของตัวเขาเนี่ยยังน้อยยังไม่ที่จะเป็นอำมาตย
0: ์ค่ะ
1: เห็นไหมนี่คือการเลี่ยงอันที่หน
0: ึ่งอยู่เป็นค่ะ
1: โจผีบอกถ้าท่านไม่อยากเป็นอำมาตย์งั้นเป็นเสนาบดีเลยไหมท่านอาจารย์ท่านเป็นคนมีความสามารถมีความรู้สนับสนุนตัวข้าเนี่ยขึ้นมาเป็นเจ้าได้เนี่ยท่านเนี่ยเหมาะเป็นเสนาบดีเพราะข้าก็ไว้ใจท่าน
0: ค่ะ
1: มาอี้ตอบว่าหม่อมฉันไม่เหมาะหรอกที่จะเป็นเสนาบดีเพราะว่าคนอื่นๆเนี่ยมีคนที่เหมาะสมกว่าหม่อมฉันอ่ะโจผีก็งงเอ้าท่านอาจารย์ สนับสนุนจนตัวเขาเนี่ยจนตัวจอผีได้ขึ้นเป็นเจ้าแล้วแท้ที่จริงกับท่านอาจารย์ต้องการอะไรกันแน่เขาก็ถามว่าท่านอาจารย์ต้องการตําแหน่งไหนอ่ะ
0: ค่ะ
1: สุมาอี้บอกว่าตัวข้าเนี่ยขอเป็นแค่รองเลขาธิการไอ้รองราชเลขาก็พอ
0: ค่ะ
1: สุมาอี้ขอตําแหน่งเป็นแค่รองราชเลขาหมายความว่าอะไรเขาอยู่ใกล้ที่กระสุนกลางอํานาจคราวนี้ใครก็ตามที่อยากจะมาหาฮ่องเต้อยากจะมาคุยอยากจะปรึกษาอะไรเงี้ยก็ต้องคุยกับสุมาอี้จริงมั้ยครับ
0: ค่ะ
1: สุมาอี้ไม่มีอํานาจในตําแหน่งแต่อยู่ใกล้ศูนย์กลางอำนาจทำให้เขาเนี่ยมีแต่คนรักมีแต่คนอยากคุยด้วยไม่ได้เป็นศัตรูกับใครเห็นไหมเห็นกล้องวางตัวของสุมาอี้ไห
0: ม
1: เขาวางแบบนี
0: ้
1: ทำให้บรรดาราชสำนักวีเนี่ยพวกข้าราชสำนักต่างๆอ่ะพวกขุนนางเนี่ยให้ความเคารพยกย่องสุมาอี้ไงมีอะไรก็ปรึกษาสุมาอี้มีอะไรก็มาคุยกับสุมาอี้เพราะว่าอะไรเพราะสุมาอี้อยู่ใกล้ชิดนาย
0: เข้าถึงง่าย
1: สุมาอี้ไม่ใช่ศัตรูของพวกเรา
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าสุมาอี้เป็นเสนาบดีปุ๊บอ้าวทุกคนใครๆก็อยากเป็นเสนาบดีแต่ว่าอะไรสุมาอี้คุณคือศัตรูของพวกเราเห็นไหมครับนี่แหละคือการอยู่เป็นของสุมาอี
0: ้
1: ที่ผมบอกว่าเขาเนี่ยมีความสามารถอันนี้คือประเด็นที่ผมว่าน่ายกย่องอันที่สองคือสุมาอี้เป็นคนที่มีความอดทนเป็นเลิศซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะไอ้คำว่าอดทนเนี่ยลองแยกให้ออกนะครับคำว่าอดทนแปลว่าอะไรอดกับทนอดแปลว่าอะไรอยากได
0: ้
1: แต่ไม่ได้เขาเรียกว่าอดเช่นอยากกินน่ะแต่ไม่ได้กิน
0: ค่ะอ
1: ยากรวยอยากถูกแต่ไม่ถูกอันนี้เขาเรียกว่าอดจริงไหมครับ
0: อ
1: ีกคำคือคำว่าทนคำว่าทนนี่คือทนก็คือไม่อยากได้แต่ก็ได้
0: ค่ะ
1: เช่นโชคร้ายมีใครอยากได้ไ
0: หมไม่มีค่ะ
1: แต่ก็ได
0: ้ค่ะ
1: โรคภัยไข้เจ็บมีใครอยากได้ไหม
0: แต่ก็ต้องเจอเข้ามาในชีวิตแต่ละคน
1: อันนี้เขาเรียกว่าใช่เขาเรียกว่าทน
0: ค่ะ
1: คำว่าอดทนคำนี้มันเลยมีความหมายเนี่ย
0: ค่ะ
1: สุมาอี้เป็นคนที่อดทนมากคนจะมองว่าสุมาอี้ผมในส่วนตัวผมนะผมว่าสุมาอี้มีความอดทนสูงกว่าฝีมือตัวเองอ่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะอะไรใช่ไหมไม่ใช่ที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าสุมาอี้ไม่เก่งนะ
0: ค่ะ
1: สุมาอี้เก่งและเป็นคนมีความอดทนสูงสุมาอี้ลบกับของเบ้งก็รู้ว่าลบก็ยังก็ไม่ชนะก็เลยตัดสินใจไม่ลบ
0: ค่ะ
1: ก็ฉันไม่ลบอ่ะแกจะทำไมจะมายั่วก็มายั่วดิจะมาด่าพ่อด่าแม่ก็มาด่าดิ
0: ค่ะ
1: ของเบ้งก็ส่งคนมาด่าหน้าข้าทุกวัน
0: ค่ะเหมือนใครอดทนได้นานกว่าก็จะชนะใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่
1: สุมาอี้ไอ้เตาขดหัวอย่างเงี้ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: กลับบ้านไปไม่ต้องมาลบอะไรเงี้ยคนขี้ขาดอะไรก็ว่านไป
0: ค่ะ
1: นึกภาพอะถ้ามีใครมาด่าเราหน้าบ้านเราทุกวันเราจะอดไหมอดทนได้ป่ะ
0: โอ้โหนะคะอาจจะมีส่วนกันกลับไปบ้างนะคะความอดทนของคนเราค่ะ
1: ใช่แต่สุมาอี้ทนได้ครับ
0: ค่ะ
1: จนแม่ทัพในกองแม่ทัพในกองส่วนใหญ่ก็เดือดดาลมากเลยนะเขามันด่าหน้าค่ายอ่ะ
0: ค่ะ
1: ไม่ยืนอดทนได้อีกหรอและที่เด็ดที่สุดคือซุ่มคงเบ้งส่งอาพรผู้หญิงอ่ะแต่ถ้าในวรรณกรรมเขียนว่าซับในเลยนะของผู้หญิงเนี่ยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าแต่ถ้าในละครแต่ถ้าในหนังเนี่ยก็คือเป็นแค่ชุดผู้หญิงเสื้อผ้าผู้หญิงส่งให้สุมาอี้พร้อมกับจดหมายหนึ่งฉบับ
0: ให้ใส่ใช่ไหมคะค่ะ
1: จดหมายในฉบับนี้เขาเขียนบอกว่าท่านสุมาอี้แม่ทัพใหญ่แห่งวิกได้ยินมาว่าเป็นคนกล้าหาญชาญชัยชำนาญการรบแต่เหตุใดวันนี้ไม่รบแล้วอ่ะหรือว่ากลัวจนหัวคนไปแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เราอ่ะงานถึงของเป้งจึงส่งอาพรนี้มาให้ท่านเพื่อให้ท่านอ่ะไปสวมใส่
0: ค่ะ
1: โอ้โหส่งเสื้อผ้าผู้หญิงให้สวมใส่อ่ะ
0: ยั่วยุนะคะ
1: แล้วกลับไปบอกฮ่องเต้แห่งวีก๊กด้วยว่าไม่ขอกลับมาสู้รบอีกแล้ว
0: ค่ะ
1: เออพูดง่ายๆก็คือด่าออกอากาศไม่ได้ก็คือคำด่าที่หยาบ
0: ค่ะ
1: นั่นแหละซึ่งผมถามไม่ง่ายว่ะเป็นเราจะโกรธไหมมายั่วกันถึงขนาดนี้เลยถึงขนาดส่งเสื้อผ้าถึงขนาดส่งจดหมายมา
0: ค่ะ
1: ต่างโกรธครับเป็นใครก็โกรธสุมาอี้ก็คน
0: ค่ะ
1: แต่โกรธของสุมาอี้เป็นคนที่มีสติอ่ะ
0: ค่ะ
1: พลึดหนึ่งระงับสติระงับความโกรธได
0: ้ค่ะ
1: หันไปยิ้มกับทูตด้วยนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็บอกว่าเจ้านายของเจ้าในขี้เล่นนะ
0: ค่ะ
1: ใจหาอะไรมันเล่น
0: แต่ก็ใส่ใช่ไหมคะค่ะ
1: อยากดูไหมเดี๋ยวจะใส่ให้ดูแล้วช่วยกลับไปบอกเจ้านายด้วยว่าเราสวมใส่ให้ดูแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ว่าเราก็ใส่ครับ
0: ค่ะ
1: ผมถามว่าใครกล้าทำอ่ะอย่างนี้ต้องสู้กับตัวเองไหม
0: ตู้นะคะเพราะว่าโดนโอ้โหแบบจริงๆเนี่ยเหมือนเราไปโดนใครแบบเหมือนเหยียดหยันเหมือนเหยียดหยาเหมือนกันนะคะค่ะ
1: เนี่ยใส่ให้ดูแล้วบอกว่าใส่ให้ดูจนพูดตกใจอ่ะไม่คิดว่าสุมาอี้แม่ทัพใหญ่จะสวมใส่เสื้อผ้าผู้หญิงให้ดู
0: ค่ะ
1: แล้วยังถามเลยว่าเป็นไงใส่แล้วดูดีไหม
0: ค่ะ
1: แบบพูดถึงกับหน้าเปลี่ยนสีเลยนะ
0: ค่ะ
1: จากจะมาเหยียดหยามกลับกลายเป็นหวาดกลัวแล้วอ่ะ
0: ค่ะเจอคนจริงเข้าไปนะคะสุมาอี้ก็เหมือนแบบเป็นตัวอย่างให้เราได้แบบอย่างในปัจจุบันของเราได้เหมือนกันนะคะว่าบางทีเนี่ยเราสุมาอี้เนี่ยคือรู้ทุกอย่างใช่ไหมคะคือรู้ทันคนนะคะว่าแต่ว่าถ้าเราต้องเจอคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมนะคะไม่ว่าในชีวิตในการทำงานในการเรียนต่างๆเนี่ยนะคะแต่สุมาอี้เนี่ยรู้ทันแล้วก็ไม่กลายเป็นตกเป็นเครื่องมือนะคะก็คือเป็นวิธีการรับมือกับคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมหรือว่าคนที่คิดจะมาแบบทำมายั่วยุเรานะคะ
1: ครับก็นี่แหละเชื่อไหมครับพอสุมาอี้สวมปุ๊บเนี่ยโอ้โหเราไม่ทับในกองเนี่ยเดือดดาลแบบไม่กล้ามองหน้าคือเขาใช้คำอับอายอ่ะมันคือความอับอายยศอ่ะมันคือความอับอายทุกคนแทบจะฆ่าทูตตรงนั้นเลยแต่สุมาอี้ห้ามเอาไว้อ่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วเสร็จแล้วพอทูตกลับไปหาของเบ้งไปรายงานว่าสุมาอี้ใส่อาภรณ์สตรีแล้วดูดีแต่แปลกๆอะไรกวานไป
0: ค่ะ
1: สุมาอี้บอกกับเหล่าในทหารตัวนั้นง่ายๆครับถ้ามีโคลนอยากให้เจ้าโกรธแล้วเจ้าไม่โกรธแล้วใครล่ะมันจะโกรธแน่นอนครับเมื่อของเบ้งอยากให้สุมาอี้โกรธแต่สุมาอี้ไม่โกรธ
0: ค
1: นที่จะโกรธก็คือของเบ้งครับ
0: ค่ะ
1: คงเบ้งถึงขนาดคิดหนักเลยอาจจะถึงขนาดไมเกรนขึ้น
0: ถ้าเป็นในคนในปัจจุบันนะคะค่ะ
1: ใช่ซึ่งผมก็มาจะบอกตรงนี้เนี่ยประเด็นสำคัญก็คือว่าบางครั้งเนี่ยถ้าใครอยากให้คุณโกรธแล้วถ้าคุณไม่โกรธเนี่ยบางครั้งเนี่ยนิ่งเนี่ยมันก็เป็นวิธีการหนึ่งนะ
0: ค่ะ
1: นิ่งเนี่ยแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าต้องนิ่งทุกสถานการณ์นะ
0: ค่ะ
1: แต่บางครั้งการรู้จักนิ่งบ้างเนี่ยมันก็อาจจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ผมก็ไม่ได้บอกว่าการอดทนคือทางออกนะแต่การอดทนเป็นกลยุทธ
0: ์ค่ะยังไงคะค่ะ
1: ดูแล้วกันครับถ้าเราไม่อดทนแล้วเราโวยวายในที่ทำงานอะไรจะเกิดขึ้น
0: บานปลายเลยนะคะไม่จบกันเลย
1: ใช่ครับไม่จบง่ายๆด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วปัญหาต่างๆมันจะเกิดขึ้นแต่ถ้าทนเอาไว้สมมุติว่าอดทนคือกลยุทธ์คืออะไรทนเอาไว้ก่อนเก็บเอาไว้แล้วหาวิธีการในการที่จะเอาคืนผมก็ไม่ได้บอกว่าคุณต้องเอาคืนทุกครั้งนะแต่ว่าเก็บเอาไว้ยังไม่ต้องแสดงออกแล้วหาโอกาสวิธีการที่จะคืนให้กับเขาบ้างหรือที่จะนิ่งๆเอาไว้อันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์
0: ค่ะ
1: บางครั้งเนี่ยมันอาจจะทำให้บางสิ่งบางอย่างดีขึ้น
0: ค่ะ
1: แต่มันจะอีกจุดหนึ่งอะที่สำคัญคือความอดทนเนี่ยคุณเชื่อไหมครับว่ากลยุทธ์อดทนเนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างยาก
0: จริงค่ะ
1: คนยุคนี้ใจร้อนครับ
0: ค่ะ
1: ไม่ต้องอะไรหรอกแค่เน็ตช้าก็หงุดหงิดแล้ว
0: ค่ะ
1: แค่เน็ตช้านิดเดียวก็หงุดหงิดแล้วอ่ะมันทำมันก็จะสะท้อนว่าคนยุคนี้ใจอ่ะร้อนไม่นิ่งแล้วก็ค่อนข้างร้อนใครมายั่วนิดยั่วหน่อยก็ระเบิด
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นกลยุทธ์ของสมาร์ทอีจะเป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างยากสำหรับยุคนี้แต่ถ้าใครทำได้ถ้านิ่งพอคนคนนั้นก็ประสบความสำเร็จ
0: ค่ะ
1: นั่นแหละครับอีกเรื่องของสมาร์ทอีที่ผมบอกว่าไม่น่าเรียนแบบคือลักษณะการทำงานของสมาร์ทอีเนี่ยเป็นคนที่ทำงานแล้วคำนึงแต่ KPI ของตัวเองคนเดียว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ได้สนใจว่าองค์กรจะอยู่รอดหรือไม
0: ่ค่ะ
1: ผมพูดอย่างนี้จะงงนิดนึงนะเอาง่ายคงเด้งลบกับสุมาอี้สุมาอี้สู้ไม่ได้สั่งปิดค่ายตั้งรับอย่างเดียวเลย
0: ค
1: ำถามก็คือสุมาอี้คนให้คนมาเนี่ยหลายแสนคนนะคนหนึ่งคนหนึ่งปากกินอาหารวันละ3มื้อจริงไหมครับ
0: ค่ะ
1: แล้วคนนับแสนมาอยู่ด้วยกันมันจะหมดเสบียงเท่าไหร่ต่อวันแล้วเสบียงที่ใช้เนี่ยก็คือภาษีประชาชนจริงไหม
0: ค่ะ
1: สุมาอี้ยอมที่จะให้ตัวเองบรรลุ KPI คือให้ของเป้งบุกไม่ได
0: ้ค่ะ
1: นี่คือ KPI ของเขาคือสกัดไม่ให้ข้าศึกบุกเข้ามา
0: ค่ะ
1: ยอมที่จะแลกกับเดิมพันกับองค์กรตัวเองความอยู่รอดขององค์กรจนพระเจ้าโจยยอยบอกว่าเมื่อไหร่สุมาอี้จะลบราชสำนักแบกภาระไม่ไหวแล้วนะเห็นไหมครับ
0: ยิ่งนานก็ยิ่งหมดนะคะค่ะ
1: ยิ่งนานยิ่งหมดผมเอาง่ายๆถ้าสมมติว่าของแบงค์ไม่ตายเร็วอะไรจะเกิดขึ้น
0: ร้อยจะทำปลาอาหารคนค่ะกำลังเสบียงค่ะ
1: ใช่ผมก็มาจะบอกครับว่าเรานึกภาพอะถ้าเรามีคนถ้าเรามีผู้บริหารที่คำนึงแต่ KPI ตัวเองอะโดยไม่สนใจว่าองค์กรจะเป็นยังไงอะอะไรจะเกิดขึ้นกับองค์กร
0: พนักงานนะคะบริษัท
1: กินหมดเลย
0: ค่ะ
1: ไหม
0: ค่ะ
1: ผมบอกว่าสิ่งนี้ของสุมาอี้นั้นไม่น่าเรียนแบบ
0: ค่ะ
1: เพราะสุมาอี้ถือว่าก็ฉันได้ฉันมีอำนาจไงฉันก็จะใช้ของมันในการขับเคลื่อนในKPIของฉันให้มันบรรลุเป้าหมาย
0: ค่ะ
1: นี่คือสไตล์ของสุมาอี้ที่ผมบอกว่าสำหรับผมนะถ้าต้องให้เลือกซีโอระหว่างของเบ้งกับสุมาอี้ผมเลือกของเบ้งผมไม่เลือกสุมาอี้ก็ลองสังเกตดีๆนะถ้าของเบ้งเวลาลบอ่ะเขารู้แล้วว่าสกินจะหมด
0: ค่ะ
1: เขาจะไม่ยื้อนะครับเขาจะกลับเขาจะมีลิมิตเวลาของเขาถ้ามันไม่บรรลุกลับก่อนดีกว่าไม่เสี่ยงแต่สมาอี้ไม่ใช
0: ่
1: สมาอี้ไม่สนนะก็มีสบียังก็ฉันไม่ได้หาสบียังแต่คงเป็นคำนึงว่าถ้ายื้อเยื้อไปกว่านี้สบียังหมดกองทัพล่มแน่หรือถ้ากองทัพไม่ล่มฝ่ายแนวหลังเนี่ยจะเอาสบียงมาจากไหนเอามาให้เห็นไหมครับจะมีคนสองคนมันจะมีความคิดที่ทำหนึ่งถึงองค์กรที่แตกต่างกันคราวนี้ที่กลับมาเรื่องของเดอะแบกอันนี้สำคัญแล้ว
0: โอ้โหพอพูดถึงตรงนี้นะคะน่าจะยาวค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกกันนะคะคุณเปี่ยมศักดิ์ค่ะว่าเราจะมาเจอคุณเปี่ยมศักดิ์อีกครั้งนะคะในวันเสาร์ที่2ของเดือนในช่วงเมล็ดพันธุ์ฮิวใจสเปเชียลทอล์กนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหคุยกันเรื่อง3โกเนี่ยต้องบอกว่าแค่หนังสือแค่วรรณกรรมเนี่ยก็แบบเล่มหนาแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราคุยกันมาเนี่ยค่ะแบบเราได้เรียนรู้ในแบบหลายๆอย่างที่เราเอามาใช้ได้ในชีวิตของเราจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอยู่เป็นนะคะความอดทนนะคะการวางตัวนะคะช่องว่างระหว่างวัยสิ่งที่เกิดขึ้นการรับมือกับคนประเภทต่างๆเนี่ยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เรากำลังจะคุยกันต่อไปนี่แหละค่ะในเรื่องของการจัดการอารมณ์ของตัวเราเองนะคะหรือว่าในมุมมองของธุรกิจเนี่ยเราจะถ้าเราเจอความพ่ายแพ้เนี่ยความผิดพลาดเราจะเติบโตไปยังไงนะคะนี่ก็จะขอเกริ่นก่อนนะคะเพื่อที่จะมาคุยกันอีกครั้งนะในเสาร์ที่2ของเดือนนะคะกับรายการเมล็ดพันธุ์ความดีในช่วง Special Talk เมล็ดพันธุ์ฮิวใจกันนะคะซึ่งช่วงเมล็ดพันธุ์ฮิวใจเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่รายการเมล็ดพันธุ์ความดีของเราเนี่ยอยากจะสร้างนักจิตอาสานะคะจากคนที่มีความรู้ความสามารถในมุมต่างๆนี่แหละค่ะมาแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องของสิ่งที่บทเรียนชีวิตหรือประสบการณ์ที่แต่ละท่านได้เจอมาเนี่ยนะคะมา แบ่งปันแรงบันดาลใจนะคะหรือว่ามาฮีลใจคุณผู้ฟังในหลายมิติต่างๆนะคะวันนี้เนี่ยนะคะโอ้โหเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่าน